0: ผมให้เห็น2ฟังก์ชันแล้วกันนะครับก็คือเรื่องของบรรจุภัณฑ์กับเรื่องของความยั่งยืนถ้าเกิดเรื่องบรรจุภัณฑ์เนี่ยเราคงขาดไม่ได้ของเรื่องฟังก์ชันนะครับของการใช้งานเรื่องฟอร์มมันเรื่องของการดีไซน์แต่พอมาถึงเรื่องความยั่งยืนนะครับสิ่งที่เราคำนึงถึงก็มีอยู่3ขาเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของเศรษฐกิจสังคมแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมแนวคิดเนี่ยครับผมจะพูดถึง2หลักการใหญ่ๆเลยนะครับก็คือเรื่องของผลกระทบของบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะครับในเชิงที่เป็น positive กับ negative ด้วยนะครับโปกับคอนของตัวบรรจุภัณฑ์นะครับในส่วนที่2ผมจะพูดถึงเรื่องของการเลือกใช้วัสดุเพื่อให้เราจัดการมันได้อย่างยั่งยืนสังเกตไหมครับทั้ง2หัวข้อนั่นจะมีคำว่าความยั่งยืนฉะนั้นความยั่งยืนนะครับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสังคมมันเป็นมิติที่ร้อยกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเรื่องของวิดีโอสักนิดนึงนะครับเพื่อจะทำความเข้าใจว่าบรรจุภัณฑ์แต่ละอย่างที่มันเป็นปัญหาหลังจากการใช้นะครับหลังจากการใช้มันเป็นปัญหายังไงแล้วในปัจจุบันเองมันมีการจัดการยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันครับ
1: ทุกคนรู้จักขยะ
2: รณรงค์เยอะ
1: ว่าบรรจุภัณฑ
2: ์อะไรนักหนาวะ
1: แล้วรู้ว่าสีของขยะคืออ
3: ะไรเดี๋ยวก่อน
2: ใครวะ
3: เฮ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นใช่กำลังมันรณรงค์แต่เพื่อมาสร้างความเข้าใจไง
2: เข้าใจเรื่องการใช้ขยะ
3: ไม่ใช่เรื่องขยะอย่างเดียวเราจะมาเล่าเรื่องการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว
2: เขาทำกันมาเยอะแล้ว AR ก็ให้เลิกใช้เลิกใช้
3: ก็ยังใช้ต่อไปไม่ได้มาห้ามให้ใช้
2: แล้วทำวิดีโอมาทำไม
3: ก็อยากจะมาเล่าไงว่าไอ้การจัดการบรรจุภัณฑ์เนี่ยที่เวลาเราใช้มันแล้วเราไปทิ้งให้มันเป็นขยะจริงมันไม่ใช่ขยะมาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเวลาเราทิ้งขยะเนี่ยขยะบรรจุภัณฑ์เหล่านี้มันจะไปที่รถขยะ
2: แล้วไปเทรวมกัน
3: ฟังก่อนฟังก่อนปกติแล้วเนี่ยคนเก็บขยะเนี่ยเขาก็จะเอาขยะเนี่ยนะมาคัดแยกตามที่เขาจะเอาไปใช้ได้ประโยชน์1รอบก่อนแล้วที่เหลือเนี่ยมันก็จะไปที่ศูนย์รีไซเคิลทางอีกรอบนึง
2: ไอ้รีไซเคิลเป็นอะไรอ่ะ
3: อ้าวเอาง่ายๆอย่างพวกพลาสติกเนี่ยนะก็ไปทำเป็นเม็ดพลาสติกเนาะไปทำเสื้อผ้าถ้วยถังกะละมังหม้อหรือเฟอร์นิเจอร์อันนั้นก็ใช้ได้ดีนะหรือพวกแก้วเราก็สามารถถ้าเกิดมันแตกเนี่ยมันก็จะเอาไปหลอมทำเป็นแก้วใหม่ถ้าเกิดไม่แตกเนี่ยดีเลยก็แค่ล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อก็เอามาบรรจุใหม่ได้กระป๋องน้ำอัดลมที่เราดื่มกันแล้วเนี่ยเตะกันทั่วไปเนี่ยเราสามารถเอาไปหลอมกลับมาเป็นกระป๋องใหม่ได้หรือถ้าเกิดไม่เป็นกระป๋องเอามาทำเป็นอลูมิเนียมติดตั้งตามวงกบหน้าต่างอาคารสำนักงานบ้านเรือนอันนี้ก็ได้ดีส่วนกระดาษเนี่ยก็เอาไปแยกเยื่อไปปั่นเอามาทำเป็นกระดาษใหม่กล่องเครื่องดื่มบางคนก็ไปทำเป็นหลังคาไปทำเป็นโต๊ะตู้เตียงเฟอร์นิเจอร์
2: เฮ้ยนี่มันขนาดนี้เลยเหรอ
3: แล้วรู้ไหมว่าบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเหล่านี้มันใช้ได้หลายครั้งแล้วมันเอากลับมาใช้ใหม่ได้มาเป็นวัตถุดิบใหม่ได้อย่ามองว่ามันมีข้อไม่ดีมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ที่เราใช้มันถูกวิธีถ้าเกิดเราใช้ถูกวิธีใช้เสร็จแล้วเราส่งมันกลับไปถูกที่ถูกทางมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีถ้าเรามองแต่เรื่องข้อเสียของมันอย่างเดียวเนี่ยไม่มองข้อดีเลยมันก็คงเป็นปัญหาอยู่ที่เราใช้ให้มันถูกที่ถูกทางส่งกลับไปเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตถ้าไม่เริ่มที่คุณแล้วมันจะเริ่มที่ใครไม่เริ่มวันนี้มันจะเริ่มเมื่อไหร
0: ่เห็นไหมครับว่าบรรจุภัณฑ์ว่าจะเป็นวัสดุอะไรมันมีปลายทางของมันครับแต่ขอให้นักศึกษาทุกคนนะครับเวลาเราจะไปออกแบบเนี่ยเราเมื่อเรารู้ว่าปลายทางมันทำอะไรได้แล้วเราควรมาคำนึงครับว่าแล้วต้นทางเราจะทำยังไงไม่ว่าจะเป็นแก้วกระดาษโลหะพลาสติกหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นลามิเนตมีหลายๆชั้นมันมีที่มาที่ไปของมันการออกแบบการเลือกใช้ก็ขึ้นอยู่กับจุดวัตถุประสงค์ของมันภาพสไลด์เนี่ยครับก็จะเห็นภาพเลยครับว่าปลายทางจริงๆแล้วเนี่ยที่เราออกแบบกันมาเนี่ยบางคนไม่รู้เลยว่าบรรจุภัณฑ์เราใช้เสร็จแล้วสุดท้าย end of life หรือสุดท้ายชีวิตของมันไปเป็นอะไรเขาก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่ไปทำมาครับว่าแต่ละอันมันมีอายุในการย่อยสลายเพื่อไม่เป็นภาระกับโลกของเราเนี่ยมีอะไรบ้างสังเกตไหมครับว่ามีตั้งแต่100ปีขึ้นไปจนถึงแบบไม่ย่อยสลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้นักศึกษาทุกคนเวลาออกแบบครับลองดูสิครับว่าบางทีเราเลือกวัสดุเพื่อมาใช้ในฟังก์ชันนั้นแต่ในฟังก์ชันนี้ถ้าเกิดปลายทางมันเป็นภาระมากเราจะจัดการมันยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะเข้าใจนะครับงั้นสิ่งที่ผมพยายามที่จะนำเสนอก็คือว่าเอ๊ะแล้วการจัดการปลายทางเนี่ยปัญหามันคืออะไรมันคือสิ่งที่เราในสังคมไทยนะครับสังคมไทยนะครับผมว่า

เราขาดเรื่องของการมีจิตสำนึกสาธารณะเรามองแต่เรื่องของเราเป็นหลักเราคิดว่าเมื่อเราบริโภคเสร็จแล้วเราก็ทิ้งสิครับเพราะเราจ่ายเงินไปแล้วนี่เราจ่ายค่ากำจัดขยะไปแล้วเราจ่ายภาษีไปแล้วรัฐบาลหรือภาครัฐหรือข้าราชการต้องเป็นคนจัดการให้เราแต่เราลืมครับว่าไอ้สิ่งที่เราเลือกมาบริโภคเนี่ยมันเป็นความชอบมันเป็นสิ่งที่เราต้องการเลือกส่วนตัวแล้วเราก็ทิ้งมันไปแล้วเราก็ส่งภาระนั้นให้คนอื่นนะครับไอ้ความไม่เข้าใจเนี่ยครับจากที่เมื่อกี้เราดูวิดีโอถูกไหมครับเราไม่รู้ว่าบรรจุภัณฑ์เดี๋ยวพอกินเสร็จแล้วมันเป็นขยะเดี๋ยวเขาต้องไปจัดการกันเองถ้าเราเข้าใจแล้วเรารู้ว่ามันสามารถที่จะจัดการได้โดยไม่ให้มันมีผลกระทบโดยใช้จิตสำนึกสาธารณะของเราอย่าอ้างครับว่าไม่เข้าใจไม่มีพื้นที่คัดแยกเป็นภาระไม่มีเวลาหรือเสียเวลาหรือสกปรกหรือเหม็นลองคิดดูสิครับว่าถ้าเกิดเราเอาภาระเนี่ยมอบให้คนอื่นเราเปลี่ยนมันเป็นภารกิจดีไหมครับเปลี่ยนภารกิจที่เราจะจัดการบรรจุภัณฑ์นั้นๆนะครับอย่างในปัจจุบันเองไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนนะครับเขาก็พยายามมีมาตรการนะครับเป็นแค่มาตรการนะครับหรือทำโปรโมชั่นมาเพื่อจะรับผิดชอบของเขาหลายๆบริษัทหลายห้างสรรพสินค้าก็จัดการในเรื่องของตัวจุดรับบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าร้อยทั้งร้อยนะครับส่วนใหญ่ผสมกันทั้งนั้นเลยเพราะผู้บริโภคไม่เข้าใจคิดว่าแค่ฉันทิ้งลงไปในถังก็น่าจะจบแล้วเอาง่ายๆลองคิดมิติแบบคนทั่วไปนะครับสมมติผมสามารถรณรงค์ให้ประชาชนทั้งหมดเนี่ยเข้าใจ99คนทิ้งอย่างถูกต้องนะครับแต่มีคนคนนึงที่เผลอเลอแล้วกินเสร็จแล้วไปเห็นถังว่ารับแยกขยะแต่ขยะที่คุณกำลังไปทิ้งนั่นน่ะมันปนเปื้อนมันมีเศษอาหารอยู่มันสกปรกอยู่แล้วคุณไปทิ้งรวมอยู่ในถังนั้นถังเดียวเนี่ยปัญหาเกิดเลยครับไอ้ขยะทั้งหมดเนี่ยจากที่เป็นวัตถุดิบมันจะกลายเป็นขยะทันทีเพราะฉะนั้นจิตสำนึกเป็นสิ่งสำคัญบางบริษัทนะครับเขาถึงขนาดทำเป็นเครื่องมือที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เลยแต่ข้อจำกัดของมันก็คือว่าเมื่อเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบคอมพิวเตอร์มันก็จะมีการพังสลายได้ง่ายนะครับหรือสกปรกได้ง่ายหรือพื้นที่จัดเก็บก็จะน้อยอันนี้มันเป็นแค่กิมมิคครับฉะนั้นการจัดการบรรจุภัณฑ์เลยอยากให้นักศึกษามองที่วัสดุตั้งต้นแล้วก็มองถึงว่าถ้าเกิดเราต้องเป็นผู้บริโภคเราจะจัดการมันยังไงนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เรามาสร้างกระบวนการหรือกลไกแม้นจะไม่มีกฎหมายข้อบังคับนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าเราจะทำยังไงนะครับที่เราจะมาปรับวิถีชีวิตของเราให้เป็นวิถีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูเรื่องกฎหมายต่อไปว่าแล้วเราจะทำยังไงและสถานการณ์ทางด้านกฎหมายมีอะไรบ้างครับผมในเรื่องกฎหมายครับเชื่อไหมครับว่าเราพยายามรณรงค์กันหน้าดูเลยให้คนทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางแต่ประเทศไทยเราครับเรากฎหมายเรื่องการจัดการขยะนี้น้อยมากเลยครับเราไม่มีกฎหมายนะครับที่จะให้ประชาชนคัดแยกขยะจากบ้านเรือนเรามีแค่การรณรงค์ครับแล้วก็ขอความร่วมมือเพราะอะไรครับเพราะกฎหมายเนี่ยมันเป็นกฎหมายท้องถิ่นมันเป็นเทศบัญญัติท้องถิ่นจริงๆท้องถิ่นสามารถออกกฎระเบียบข้อบังคับได้เลยนะครับแต่นักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีเรื่องของฐานคะแนนเสียงต้องการที่จะให้ประชาชนศรัทธาแล้วก็เลือกเขาเลยไม่ค่อยออกมาตรการหรือข้อบังคับต่างๆครับที่ไปบังคับให้ประชาชนต้องทำนู่นทำนี่เพราะถ้าเกิดทำอย่างนั้นขึ้นมาเลือกตั้งคราวหน้าคงไม่ได้แต่จริงๆแล้วกฎหมายก็จะเป็นกฎหมายในการจัดการขยะที่พื้นฐานมากก็คือว่าแค่ทิ้งให้ลงถังนะครับถ้าคุณทิ้งที่พื้นเนี่ยก็จะถูกจับปรับแน่เลยแต่ในปัจจุบันเองถ้าเกิดไม่มีรณรงค์ไม่มีการรณรงค์ไม่มีการตื่นตัวกันนะครับการจัดการขยะที่ต้นทางก็ไม่แทบจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเพราะอะไรครับเพราะเรามีฐานเสียงของนักการเมืองนะครับที่จะพยายามสปอยหรือเอาใจผู้บริโภคนะครับคุณทิ้งมาเลยทุกวันรถขยะไปเก็บให้คุณทุกวันเลยเพราะฉะนั้นพอเราสามารถที่จะทิ้งได้ทุกวันเราก็ไม่แคร์ครับว่าเราจะผลิตขยะได้ขนาดไหนบรรจุภัณฑ์อะไรที่มันเกินมากกว่าความต้องการของเราเราก็ไม่แคร์ครับเพราะเราก็ซื้อมาก่อนพอไม่ใช้เราก็ทิ้งไปเพราะมีคนจัดการแต่ถ้าเกิดกฎหมายบอกว่าจะไปเก็บขยะให้คุณอาทิตย์ละครั้งครับผมเชื่อเลยว่าเราคงต้องคิดก่อนว่าไอ้สิ่งที่เราเอามามันจะเป็นภาระในบ้านเราหรือเปล่าแต่เมื่อกฎหมายไม่มีนะครับแล้วก็การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักมันก็กลายเป็นการจัดการปลายทางก็คือมีเท่าไหร่ฉันก็

รวบรวมไปแต่พอพื้นที่ในการรวบรวมมีไม่พอก็จะออกรณรงค์กันไปโทษผู้ผลิตบ้างละว่าเป็นอย่างนั้นโทษผู้ผลิตบ้างละว่าเป็นอย่างนี้นั้นกฎหมายนี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับหลายประเทศนะครับอย่างเช่นในญี่ปุ่นเองนะครับเขาเองจริงไม่มีกฎหมายบังคับนะครับเขามีวินัยกันมากเลยเพราะว่าประเทศเขาเองมีเรื่องของอุทกภัยมีเรื่องภัยพิบัติเพราะฉะนั้นอุทกภัยภัยพิบัติเนี่ยถ้าเกิดประชาชนต่างคนต่างทิ้งต่างคนต่างเห็นแก่ตัวจัดการขยะโดยไม่แคร์สังคมคุณอาจจะเป็นต้นเหตุของการทำให้ประชากรที่อยู่เพื่อนบ้านคุณเสียชีวิตจากอุทกภัยอย่างเช่นคุณไปวางถังขยะไว้หน้าบ้านแล้วถนนเขาแคบมากเกิดเขาต้องวิ่งหนีแล้วถังขยะมันไปค้างอยู่หรือทิ้งขยะไปแล้วไปอยู่ตามท่ออุดตันแล้วเขามีแผ่นดินไหวเขามีน้ำท่วมบ่อยเขามีพายุบ่อยอุดตันแล้วทำให้ท่อมันระบายไม่ได้ประเทศไทยเราโชคดีครับเราไม่มีเรื่องพวกนั้นเราก็เลยสบายๆกันเพราะฉะนั้นอยากให้นักศึกษาเวลาออกแบบลองคิดถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยอย่าปล่อยให้เขาบริโภคกันง่ายทิ้งกันง่ายแต่เราจะทำยังไงที่จะทำให้แนะนำเขาเหมือนในญี่ปุ่นเวลาเราไปซื้อสินค้าเห็นไหมครับบรรจุภัณฑ์เขามีเยอะเลยเขาไม่เคยจำกัดหรือบังคับให้ประชาชนเขาลดการใช้บรรจุภัณฑ์นะครับแต่เขาจะทำยังไงว่าบรรจุภัณฑ์แต่ละอย่างมันจัดการยังไงเขาคุยกับทางโรงงานผู้ผลิตเลยตั้งแต่นักออกแบบเลยว่าออกแบบมาแล้วบรรจุภัณฑ์นั้นต้องจัดการยังไงอย่างสมัยก่อนเราทิ้งหมักฝรั่งเรากินหมักฝรั่งเสร็จเราก็บ้วนทิ้งเลยตอนเมื่อสัก20กว่าปีที่แล้วผมเองอยู่ตาวิเศษนะครับเรารณรงค์เรื่องของการไม่ให้ทิ้งหมักฝรั่งลงถนนเราก็เขียนง่ายๆไปยังกระดาษว่าทิ้งแล้วให้เอากระดาษนั้นห่อไอตัวหมักฝรั่งที่เราทิ้งแล้วแล้วใส่ลงถังแค่สื่อสารง่ายๆครับอย่าคิดแค่ว่าจะขายของแต่คิดว่าเราจะรับผิดชอบบรรจุภัณฑ์ที่เราออกแบบนั้นน่ะยังไงยกเว้นเราไม่สามารถทำได้เราก็ไปรวมกลุ่มกันครับอย่างในญี่ปุ่นเองเขาแบ่งเป็นพลาสติก PET ทำอะไรแคนทำยังไงกลาสทำยังไงกระดาษทั่วไปทำยังไงเพื่อให้ผู้บริโภคนะครับเขาสามารถแยกแยะและเข้าใจว่าเขาจะไม่ส่งต่อภาระแต่เขาเปลี่ยนภาระให้เป็นภารกิจครับที่จะทำให้มันไปอย่างนี้ได้การเปลี่ยนภาระให้เป็นภารกิจได้เนี่ยเราต้องมีกระบวนการที่ให้ความรู้ความเข้าใจประชาชนบอกว่ารู้หมดแล้วล่ะแต่แยกแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปรวมกันเหมือนคลิปวิดีโอที่เราดูตั้งแต่ต้นทางนะครับว่ามันมีการแยกมีการจัดการโดยกระบวนการอยู่แล้วเพราะคนไทยเราแยกขยะ2 อย่างครับเรามีหน่วยเล็กๆ เรียกว่าซาเล้งเนี่ยเราแยกขยะเป็นขายได้กับขายไม่ได้อะไรที่ขายได้นะครับมันถูกจัดการด้วยกระบวนการอยู่แล้วเราอาจจะไม่จำเป็นต้องมานั่งแยกเป็นละเอียดนะครับว่าแก้วกระดาษโลหะพลาสติกเพราะบางครั้งนี่เองการบริโภคในชีวิตประจำวันเราขวดเราคงไม่ได้โหเดือนนึงมีเป็น40-50ใบถุงพลาสติกก็อย่างมากก็ไม่กี่ใบน้ำหนักมันก็จะเบามากการที่เราแยกขยะแต่ละอันละเอียดแล้วเราไม่สามารถส่งต่อได้มันก็จะเป็นภาระถูกไหมครับงั้นลองแยกง่ายๆครับว่าถังนึงเนี่ยมันสามารถเอาไปขายได้หรือมีมูลค่าตั้งไว้หน้าบ้านนะครับใส่รูปยิ้มไว้วางไว้หน้าบ้านจะมีหน่วยเล็กๆไม่ว่าจะเป็นซาเล้งแม่บ้านรปภ.เขาเอาไปขายแล้วแม้แต่รถเก็บขยะเขาก็สามารถแยกออกไปแล้วเอาไปขายได้เลยโดยไม่ต้องมานั่งรวมกันแล้วมานั่งคัดอีกทีนึงที่เราเห็นว่าเขาแยกเราแยกแล้วเขาเอาไปรวมกันเพราะว่าเขาไม่สามารถเข้าใจได้เลยว่าขยะที่คุณแยกแล้วมันถูกต้องไหมเชื่อไหมครับว่าแต่ละปีเนี่ยคนเก็บขยะเนี่ยติดเชื้อจากการที่ไปโดนขยะปนเปื้อนหรือขยะที่มันมีคมนะครับขยะติดเชื้อนี่เยอะมากฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือรับผิดชอบตัวเองครับมีความรู้ความเข้าใจว่าการใช้บริโภคแล้วเนี่ยเราต้องรับผิดชอบมันเราต้องดูแลมันนะครับอันนี้เป็นความรู้ที่สำคัญมากครับครับผมขยะเมื่อกี้เราบอกแล้วว่ามันสามารถแยกตามความรู้สึกของเราได้นะครับว่าอันไหนขายได้อันไหนขายไม่ได้อันไหนที่เราคิดว่าเป็นภาระเราก็แยกออกมากระบวนการของการจัดการขยะเขาจะจัดการแยกออกไปเองเขาจะต้องไปจัดการตามสุขอนามัยนะครับหรือตามสุขาภิบาลที่มีกำหนดไว้นะครับส่วนอันไหนที่แยกได้เขาก็จะแยกเพื่อเอาไปขายตามกลไกตลาดนะครับแต่สิ่งที่เราเจอคือว่าขยะที่มันรีไซเคิลได้ครับแต่มันปนเปื้อนครับปนเปื้อนเพราะอะไรครับเพราะเราเองไม่เข้าใจเราคิดว่าเรามีถุงพลาสติก1ใบที่เราโทษมันเนี่ยครับหรือเวลาเราออกแบบบรรจุภัณฑ์เราคิดว่าถุงพลาสติกเนี่ยมันสามารถปกป้องเรื่องของมอยเชอร์เรื่องของความชื้นเรื่องของน้ำได้แล้วเราก็ใช้ฟังก์ชันนั้นน่ะไปใส่ขยะที่เป็นน้ำลงไปกินแกงเสร็จแล้วก็ใส่ลงไป

นะครับหรือขวดแก้วเวลาเราสูบบุหรี่แล้วก้นบุหรี่ใส่ลงไปพอมันปนเปื้อนนะครับไอความเป็นแก้วที่มันควรจะกลับไปเป็นวัตถุดิบได้เนี่ยมันต้องไปผ่านการทรีตเมนต์ไปผ่านการจัดการซึ่งอันนั้นเนี่ยมันจะเกิดสารเคมีในการบำบัดในการจัดการสูงมากต้นทุนก็จะสูงการขนส่งก็จะสูงเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะถูกคัดออกมาทิ้งไปเป็นขยะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าเมื่อเราเข้าใจนะครับเราต้องเข้าถึงก่อนที่เราจะไปพัฒนาไม่ใช่เข้าใจแล้วก็พัฒนาเข้าใจแล้วพัฒนาโดยที่เราไม่เข้าถึงมันงั้นการจัดการขยะโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์นะครับถ้าเกิดผู้ออกแบบบรรจุภัณฑ์คำนึงตั้งแต่ต้นทางแต่นำวัตถุดิบมาใช้กระบวนการผลิตเป็นยังไงแล้วใช้ยังไงแล้วทำยังไงไม่ให้มันปนเปื้อนมันก็จะกลายเป็นการจัดการอย่างครบวงจรอย่างครบวงจรนะครับเรามาดูสิครับว่าเอ๊ะแล้วบางอันล่ะขยะบางอย่างเนี่ยจริงๆมันควรมาเป็นวัตถุดิบได้แต่ด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มองคิดว่าจริงๆมันเป็นแนวคิดที่ดีนะครับผมเองเคยอยู่ในบริษัทที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นลามิเนตนะครับก็คือกล่องนมเป็นบริษัทเทตราแพคที่มาจากสวีเดนเลยนะครับการดีไซน์แรกๆเขาพยายามลดต้นทุนของการใช้วัตถุดิบก็คือจากใช้วัตถุดิบใดวัตถุหนึ่งแบบ 100% เพียวๆก็ลดมันลงไปซะโดยใช้แค่ฟังก์ชันของมันอย่างเช่นฟังก์ชันของกระดาษไม่ต้องใช้ถึง 100% ใช้แค่ 70% มาป้องกันไม่ให้มันยุบบุบสลายเราใช้พลาสติกก็แค่ 20% เพื่อเคลือบไม่ให้มันมีมอยเชอร์หรือความชื้นออกไปนะครับแล้วก็ใช้ฟอยล์แค่ประมาณสัก 5% หรือบางมากๆเพื่อป้องกันไม่ให้แสงเข้าไปถึงสินค้าแต่เชื่อไหมครับเมื่อเราดีไซน์ด้วยนวัตกรรมที่ดีออกมาเป็นเขาเรียกว่ามัลติเลเยอร์หรือลามิเนตผลกระทบที่เจอคือว่าเมื่อมันเป็นลามิเนตวัสดุที่แตกต่างกันใน1บรรจุภัณฑ์เวลาจะรีไซเคิลเวลาจะจัดการมันก็ค่อนข้างยุ่งยากและต้องใช้เทคโนโลยีที่สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งตรงนี้เองก็จะทำให้การบรรจุภัณฑ์ที่ควรจะเอามันไปเป็นวัตถุดิบได้มันกลายเป็นภาระที่จะต้องจัดการแต่ถามว่าในปัจจุบันเองกระบวนการจัดการบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันมีเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มาจากวัสดุไหนมีเทคโนโลยีที่จะสามารถรีไซเคิลได้หมดเลยนะครับผมรับบอกตรงนี้เลยนะครับเพราะสสารในโลกนี้ไม่หายไปไหนเพียงแต่มันเปลี่ยนสถานะแต่สิ่งที่เป็นเงื่อนไขและทำให้การรีไซเคิลไม่ครบวงจรของบรรจุภัณฑ์ก็คือว่ามันต้องใช้เทคโนโลยีที่สูงและต้นทุนที่แพงแล้วอาจส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาวได้ก็เลยทำให้บางอย่างทิ้งและให้โลกบำบัดง่ายกว่าการที่จะผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรมแล้วไปเป็นวัตถุดิบเห็นไหมครับฉะนั้นอยากให้นักศึกษาเวลาคิดเรื่องกระบวนการนะครับมองให้มันจบวงจรทั้งหมดนะครับว่ามันควรเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าและตลอดห่วงโซ่อุปทานของมันเนี่ยนะครับไลฟ์ไซเคิลของมันเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เราควรคำนึงแล้วเราจะได้ต่อยอดแล้วเอาไปคอนเน็กกับมันนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการนะครับอยากให้เราคิดถึงเรื่อง education การให้การศึกษาในตัวบรรจุภัณฑ์ควรจะให้การศึกษาผู้บริโภคด้วยโปรโมชั่นโปรโมทเลยครับบอกเขาเลยว่าเขาต้องทำยังไงแล้วต้องทำแบบไหนแล้วสุดท้ายอย่าลืมเรื่องคอนเน็กชั่นเขาจะต้องรู้ว่าเขาต้องทำแบบไหนส่งต่อให้ใครและเอามันไปจัดการยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับเมื่อกี้เราพูดถึงการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจรหรือเราเรียกว่าตลอดห่วงโซ่อุปทานในวงจรของบรรจุภัณฑ์นะครับถ้าเกิดเรามองง่ายๆแบบนักออกแบบหรือผู้บริโภคทั่วไปก็คือว่าก็หาบรรจุภัณฑ์สิผมมีทำโครงการนึงนะครับกับผู้ประกอบการที่เป็น SME เขามีสบู่ก้อนนึงเขาบอกว่าจะทำยังไงเขาก็ไปที่สำเพ็งแล้วไปซื้อซองที่มันสำเร็จรูปมาแล้วมาบรรจุกระสบู่เขาโดยที่ไม่ต้องศึกษาทำวิจัยรีเสิร์ชอะไรเลยหรือบรรจุข้าวก็ไปซื้อถุงพลาสติกมาแล้วทำเครื่องดูดอากาศเข้าไปดูดอากาศออกมาแล้วทำให้ข้าวมันแห้งอยู่ในนั้นเป็นสุญญากาศก็จบละแต่รู้ไหมครับว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเวลาเขาออกแบบบรรจุภัณฑ์เนี่ยเขาต้องทำรีเสิร์ชครับทำวิจัยครับว่าบรรจุสินค้าที่เขาจะมาบรรจุบรรจุภัณฑ์แบบไหนที่มันเหมาะสมนะครับแล้วเมื่อใช้เสร็จแล้วบรรจุภัณฑ์นั้นต้องจัดการยังไงต้นทุนเป็นแบบไหนกระบวนการผลิตยังไงนะครับงั้นถ้าเกิดเรามองตลอดห่วงโซ่อุปทานเลยก็คือมองตั้งแต่ต้นทางเลยใช้วัตถุดิบอะไรวัตถุดิบนั้นจัดการได้ไหม
วัตถุดิบนั้น

สถานการณ์ของวัตถุดิบนั้นเป็นยังไงอย่างเช่นราคาน้ำมันแพงมากเลยเราจะไปใช้วัตถุดิบที่มาจากปิโตเบสต้นทุนก็ต้องสูงเมื่อต้นทุนสูงแล้วเป็นปิโตเบสเนี่ยมันก็จะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเยอะมากมันก็จะมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่สูงมากหรือเราบอกว่าเราจะไปใช้แก้วแล้วกันเพราะว่าเป็น reusable มันสามารถใช้ซ้ำได้แต่เชื่อไหมครับว่าน้ำหนักของแก้วมันมากพอๆกับน้ำหนักของสินค้าที่อยู่ในตัวบรรจุภัณฑ์แต่มันสามารถใช้ซ้ำได้นะครับแต่เราต้องมีกลไกในการจัดเก็บกลับมาเพราะฉะนั้นวงจรเนี่ยเราเห็นแล้วว่าเมื่อเราออกแบบเราต้องคำนวณนะครับว่าเอ๊ะแล้วกลไกของประเทศไทยเราเป็นยังไงเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าเรามีซาเล้งที่จะรับซื้อต่อเพราะฉะนั้นจากที่เราจะต้องรวบรวมแล้วไปขายให้ร้านรับซื้อของเก่าเราก็ผ่านซาเล้งก็พาไปหรือถ้าเกิดเราไม่อยากได้เงินเราแยกแล้วเราก็ให้ร้านรับซื้อแม่บ้านหรือคนเก็บขยะขนไปนั่นก็จะเป็นวงจรนะครับที่จะนำบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเนี่ยกลับไปสู่โรงงานรีไซเคิลให้ได้นะครับส่วนอันไหนไม่ได้เนี่ยมันก็จะถูกส่งไปบำบัดหรือกำจัดโดยเทศบาลอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นวงจรให้เห็นว่าขยะอันไหนที่เป็นวัตถุดิบได้คือนำไปรีไซเคิลได้เอาไปรีไซเคิลแต่ถ้าเกิดรีไซเคิลไม่ได้เขาก็มีวิธีการเผาให้มันกลายเป็นควันไปเป็นสารซึ่งอันนั้นก็จะมีมลพิษต้องมีการจัดการที่ดีมีเครื่องเผาที่ค่อนข้างสามารถกรองควันเสียหรือมลพิษได้อย่างดีนะครับแต่ถ้าเกิดเผาในที่โล่งจำนวนไม่เยอะนะครับก็ต้องดูว่ามีส่งผลกระทบยังไงนะครับหรือการย่อยสลายอย่างเช่นเศษอาหารเราสามารถย่อยสลายได้ก็แยกออกมาจากบรรจุภัณฑ์ที่มันเป็นวัตถุดิบแก้วกระดาษโลหะพลาสติกก็เอาไปย่อยสลายหรือคอมโพสต์นะครับบางคนกวาดขยะใบไม้กลัวที่บ้านรกก็เอาถุงพลาสติกแล้วเอาขยะใบไม้นั้นใส่ลงไปสุดท้ายเอาทั้งถุงเนี่ยไปยังหลุมฝังกลบขยะใบไม้มันก็ไปย่อยสลายอยู่ในถุงพลาสติกถุงพลาสติกก็ไม่สามารถเอาไปเป็นวัตถุดิบรีไซเคิลได้ถ้าเกิดเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะจัดการมันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมให้ดูวงจรนิดนึงครับเรื่องของการจัดการถ้าเป็นรูปการ์ตูนจะเห็นง่ายๆเลยว่าตั้งแต่โรงงานผู้ผลิตนะครับในปัจจุบันจริงๆแล้วเนี่ยเขาเองมีการรีไซเคิลยูสในโรงงานเขาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเขาทำไม่ได้เขาก็จะไปส่งให้ผู้ซัพพลายเออร์ของเขาเอากลับไปรีไซเคิลหรือไปเปลี่ยนแปลงมันกลับมาเป็นวัตถุดิบเพื่อใช้ใหม่นะครับหรือเขาขายไปแล้วอย่างเช่นเวลาขายไปเป็นขยะระหว่างทางอย่างเช่นมันแตกมันร้าวเขาก็มีระบบจัดการในสินค้าของเขานะครับแต่สิ่งที่เราเจอปัญหามากที่สุดคือเมื่อไปถึงผู้บริโภคครับผู้บริโภคใช้เสร็จแล้วเป็นจำนวนมากด้วยต่างคนต่างทิ้งการรวบรวมเป็นวอลลุ่มใหญ่ๆก็ลำบากการขนส่งก็ลำบากครับแล้วยิ่งปนเปื้อนก็จะมีปัญหามากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ต้นทางจัดการให้ถูกต้องซึ่งในระบบโรงงานเนี่ยมีกฎหมายของกรมโรงงานเขาดูแลอยู่แล้วถ้าคุณมีขยะจากโรงงานต้องจัดการแบบไหนไม่ค่อยมีปัญหามีการจัดการอย่างถูกต้องเพราะถ้าเกิดเขาจัดการไม่ถูกเขาไม่ได้ใบอนุญาตมาถึงร้านค้าปลีกค้าส่งพวกนี้เขาต้องจัดการอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดสินค้าเสียหายเขาต้องส่งคืนบริษัทเขาคงไม่เอาไปทิ้งเพราะว่าสินค้ามันชำรุดจากการขนส่งหรือจากการขายของเขาก็มีเกณฑ์มีกฎกติกาแต่พอมาถึงผู้บริโภคส่วนใหญ่ผู้บริโภคใช้เสร็จแล้วปุ๊บไม่มีกติกาถ้าเกิดคุณไม่ทิ้งขยะผมจะไม่ให้บัตรประชาชนคุณรับรองเลยไม่มีคนทิ้งแน่นอนนะครับแต่ไม่มีกติกาอะไรทั้งสิ้นคุณแค่ทิ้งลงหน้าบ้านแล้วก็จ่ายเงินเดือนละ20บาทแค่นั้นเองนะครับมันก็จัดการง่ายๆแต่ถ้าเกิดเรามีจิตสำนึกสาธารณะแล้วเราเข้าใจวงจรของมันนะครับเรารวบรวมนะครับเดี๋ยวนี้ตามห้างก็จะมีจุดตั้งรับวัตถุดิบอย่างนี้เยอะแยะมากเลยนะครับผมเรียกมันว่า Closed Loop Packaging หรือ CLP ก็คือในปัจจุบันเองผู้ประกอบการที่มีบรรจุภัณฑ์หลากหลายเนี่ยนะครับเขาก็จะมีแนวทางในการให้นักออกแบบของเขาพยายามออกแบบให้บรรจุภัณฑ์เนี้ยมันมีการจัดการอย่างครบวงจรมีการส่งต่อมีกฎกติกานะครับบางบริษัทเองมีตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางนะครับก็จะมีเกณฑ์มีใครทีเรียของเขาอยู่แล้วครับว่าตั้งแต่ต้นทางฝ่ายจะซื้อต้องจัดซื้อยังไงฝ่ายออกแบบยังไงผลิตแบบไหนส่งไปขายยังร้านค้าต้องทำแบบไหนเพื่อไม่ให้มันเป็นขยะนะครับแล้วจัดการมันยังไงถ้าเกิดมันเป็นภาระในอนาคตจนถึงผู้บริโภคโดยการรณรงค์บางครั้งอย่างบางทีเราใช้ของเสร็จแล้วเขาบอกให้ส่งชิงโชคอันนั้นคือกุศโลบายอย่างหนึ่งที่จะนำขยะบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วกลับไปเป็นวัตถุดิบครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อว่าเราจะมีเรื่องอะไร

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องขอบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีค่ะนักศึกษายินดีต้อนรับอีกครั้งนะคะกับชุดวิชานะคะพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมของการเมืองไทยนะคะ80205นะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาทบทวนเนื้อหานะคะเป็นเรื่องที่1นะคะหรือหน่วยที่1ของชุดวิชานี้

นะคะนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมในการเมืองไทยนะคะโดยถ้านักศึกษาสังเกตนะคะในแผนหน่วยแผนตอนนะคะนักศึกษาจะพบว่าในเรื่องนี้นะคะเขาจะแบ่งเนื้อหาเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะก็คือเรื่องที่ 1.1 นะคะความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและวัฒนธรรมกับการเมืองไทยนะในเรื่องที่ 1.1 นะคะก็จะให้ภาพพื้นฐานนะคะเกี่ยวกับนิยามนะคะความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและวัฒนธรรมนะคะโดยจะมีการสืบย้อนนะคะเกี่ยวกับแบบแผนนะคะทางสังคมและวัฒนธรรมนะคะตั้งแต่รัชจารีตนะคะจนถึงรัชปัจจุบันจะพบกับนะคะแนวคิดเกี่ยวกับระบบอุปถัมภ์นะคะศักดินานะคะหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างไพร่และบ่าวนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วมันส่งผลกับการจัดรูปแบบความสัมพันธ์ในการเมืองไทยสมัยใหม่อย่างไรนะคะทีนี้นะคะในประเด็นที่2นะคะของเนื้อหาในเรื่องนี้นะคะนักศึกษาจะพบกับนะคะประเด็นการถกเถียงเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเมืองที่สําคัญในสังคมไทยค่ะนักศึกษาจะพบกับตัวอย่างพฤติกรรมทางการเมืองนะคะที่อาจจะเรียกได้ว่าสามารถสืบย้อนได้จากแบบแผนทางวัฒนธรรมที่ในอดีตสังคมไทยเคยมีอยู่นะคะนั่นก็คือพฤติกรรมของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะคะบทบาทของหัวคะแนนนะคะหรือที่นักศึกษาอาจจะเคยได้ยินเนาะความรุนแรงระหว่างการเลือกตั้งหรือปรากฏการณ์ค่ายโป้งนะคะว่าเราสามารถสืบย้อนไปได้ถึงต้นตอทางรากฐานทางสังคมวัฒนธรรมบางประการนะคะในส่วนสุดท้ายค่ะนักศึกษาจะพบกับนะคะแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม่กับการเมืองไทยนะคะอันนี้นะคะหน่วยนี้เนื้อหาในส่วนที่3นี้ก็จะเป็นการตั้งคำถามนะคะชวนให้นักศึกษาได้สนทนากับเนื้อหาแล้วมองไปข้างหน้าสิคะว่าในปัจจุบันเนี่ยแบบแผนแบบอุปถัมภ์ศักดินาแบบดั้งเดิมเนี่ยมันยังคงอยู่หรือว่ามันเลือนหายไปในสังคมวัฒนธรรมไทยแล้วนะแล้วเราจะเปลี่ยนสถานะเราเนี่ยจากการที่เราเป็นราษฎรเนาะหรือไพร่และทาสเนี่ยให้กลายมาเป็นพลเมืองที่มีอภิสิทธิ์เนาะมีเอกสิทธิ์ในเรื่องของสิทธิทางการเมืองเพื่อกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองผ่านกลไกในรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอย่างไรนะคะฉะนั้นนี่คือเนื้อหาเบื้องต้นนะคะเป็นเค้าโครงเนื้อหาเบื้องต้นของเรื่องที่1สังคมและวัฒนธรรมในการเมืองไทยค่ะสำหรับเนื้อหาในช่วงต้นนะคะเนื้อหาที่1นะคะของเรื่องนี้นะคะก็คือแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมที่ส่งผลต่อการเมืองไทยนะคะอาจารย์ผู้เขียนนะคะได้แบ่งแบบแผนทางสังคมเนี่ยนะคะในอดีตเนี่ยที่ส่งผลต่อการเมืองไทยปัจจุบันออกมา3แบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมด้วยกันโดยที่นักศึกษานะคะอาจจะรู้สึกว่ามันทับซ้อนกันใช่ค่ะมันแต่ละส่วนนะคะมีความทับซ้อนกันนะคะทีนี้เรามาพิจารณาไปทีละแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมกันค่ะแบบที่1นะคะเป็นแบบเจ้าหรือข้าหรือนายกับบ่าวใช่ไหมคะในแบบแผนความสัมคมแบบแรกนะคะจะสามารถสืบย้อนได้ตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะคะจนมาถึงอยุธยาทั้งช่วงต้นและช่วงปลายนะคะรวมไปถึงในช่วงของสมบูรณ์ในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะโดยที่แบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างนายและบ่าวเนี่ยสามารถเรียกอีกรูปแบบหนึ่งว่าเป็นความสัมพันธ์แบบนายหรือมูลนายกับไพร่นะคะส่วนความสัมพันธ์ในแบบเจ้ากับข้าเนี่ยนะคะคือความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์นะกับผู้ที่มีสถานะที่ต่ำกว่านะคะฉะนั้นในแบบแผนความสัมพันธ์แบบแรกนะคะมันจะถูกสะท้อนผ่านการจัดโครงสร้างทางสังคมในแนวดิ่งค่ะนักศึกษาเนาะก็คือมูลนายไพร่นะคะหรือเจ้ากับข้าทีนี้ในแบบแผนความสัมพันธ์แบบแรกนะคะก็จะถูกนะคะสัมพันธ์นะคะมันก็จะผูกสัมพันธ์กับแบบแผนความสัมทางสังคมแบบที่2นั่นก็คือศักดินานะคะศักดินาเนี่ยนะคะหรือถ้าเรียกเป็นภาษาที่เรียกให้ง่ายนะคะมันก็คือนาแห่งศักดินะคะศักดินาระบบศักดินาเป็นรูปแบบกลไกนึงนะคะในการควบคุมกำลังคนนะคะการที่ใช้คำว่านานะคะยกตัวอย่างในตัวอย่างนี้นะคะก็จะเป็นความพยายามในการสะท้อนนะคะความสำคัญของสังคมเกษตรนะแต่ศักดินาที่ว่าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผู้ใดมีศักดินามากเนี่ยจะแปลว่าคนผู้นั้นถือครองนะคะพื้นที่ในการทำเกษตรกรรมที่มากไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่ศักดินาจะหมายถึงการควบคุมกำลังคนนะคะเพราะรัชจารีตเนี่ยจะให้ความสำคัญกับการกวาดต้อนผู้คนเนาะเพราะว่าผู้คนเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากนะคะในฐานะที่เป็นแรงงานและกำลังไพร่พลในการทำศึกสงครามต่างๆนะคะฉะนั้นศักดินานะคะคือรูปแบบหนึ่งในการควบคุมกำลังคนค่ะแต่นะคะศักดินาจะปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยนะคะศักดินาเพิ่งปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงแผ่นดินอยุธยานะคะในสมัยพระบรมไตรโลกนาถได้มีการตรากฎหมายและระเบียบว่าด้วยการถือครองศักดินานะ

ศักดินาทำหน้าที่ที่สำคัญนะคะคือการแบบแผนความสัมพันธ์ที่1กับที่2เนี่ยสัมพันธ์กันนะคะการควบคุมชนชั้นกำลังคนเนี่ยถูกทำอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมผ่านศักดินานะคะทีนี้ค่ะแบบแผนความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ซึ่งเป็นแบบแผนความสัมพันธ์ที่3เนี่ยก็สัมพันธ์กับแบบที่1กับแบบที่2เพราะในท้ายที่สุดแล้วภายใต้ระบบควบคุมกำลังคนแบบศักดินานะคะภายใต้ชนชั้นที่แบ่งระหว่างชนชั้นผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองหรือบูนายกับไพ่ทั้งหมดนี้นะคะมันเอื้อทำให้เกิดความสัมพันธ์ในเชิงอุปถัมภ์นะคะคำว่าอุปถัมภ์นะคะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบของการอุปถัมภ์ค้ำชูอุ้มชูสนับสนุนนะคะบุคคลที่ต่ำกว่าขณะเดียวกันบุคคลที่ต่ำกว่าก็จำเป็นที่จะต้องให้เรี่ยวแรงนะหรือให้ความซื่อสัตย์แก่บุคคลที่มีสถานะเหนือกว่านะฉะนั้นปรากฏการเชิงอุปถัมภ์เนี่ยนะคะความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์จึงเป็นความสัมพันธ์แบบต่างตอบแทนนะคะซึ่งมันไม่ได้เพิ่งมามีในสังคมไทยในปัจจุบันนะคะแต่มันสามารถสืบย้อนได้ตั้งแต่สมัยสุโขทัยและมีความเด่นชัดอย่างมากนะคะในสมัยอยุธยานะคะแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตค่ะแม้ว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์แบบต่างตอบแทนนะคะแต่ไพร่หรือทาสนะคะที่มีความสนิทชิดเชื้อและมีความใกล้ชิดกับมูลนายนะคะไพร่หรือทาสคนนั้นนะคะก็จะได้รับอภิสิทธิ์นะคะหรือมีสถานะที่สุขสบายแล้วก็อาจจะไม่ต้องไปเกณฑ์แรงงานฟรีมากเมื่อเทียบกับไพร่คนอื่นที่มีความห่างไกลนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมที่สืบย้อนในทางพัฒนาการประวัติศาสตร์ทางการเมืองว่ามันส่งผลอย่างไรนะอาจจะชวนนักศึกษาคิดนะคะว่าทั้ง3แบบแผนนี้นะคะมันส่งผลเนาะต่อการทำความเข้าใจการเมืองไทยปัจจุบันอย่างไรนะคะระบบอุปถัมภ์มีอยู่แล้วมันแตกต่างหรือมันเปลี่ยนรูปแบบนะคะไปให้ต่างจากการเมืองแบบเดิมอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นนี้ต่อไปค่ะค่ะนอกเหนือจากแบบแผนความสัมพันธ์นะคะทางสังคมต่อการเมืองไทยแล้วนะคะในเนื้อหาส่วนแรกนะคะยังปรากฏข้อถกเถียงนะคะเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองไทยเนาะหรือวัฒนธรรมกับการเมืองไทยนะคะทีนี้วัฒนธรรมในที่นี้นะคะนิยามสำคัญของมันก็คือวัฒนธรรมในฐานะที่เป็นสิ่งที่ดีงามนะคะแต่วัฒนธรรมในที่นี้จะโฟกัสที่ตัววัฒนธรรมในรูปแบบของนามธรรมเช่นทัศนคตินะคะการให้คุณค่าบางอย่างนะคะทีนี้วัฒนธรรมกับการเมืองเนี่ยนะคะมันมาสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะในทางรัฐศาสตร์แล้วนะคะในฐานะนักเรียนรัฐศาสตร์นักศึกษาจะพบนะคะกับแนวคิดที่ว่าด้วยวัฒนธรรมทางการเมืองนะคะหรือ political culture นะเป็นแนวคิดที่ถูกนำเสนอโดยนักรัฐศาสตร์คนสำคัญนะคะสองคนนะคะนั่นก็คือแกเบรียลอัลมอนด์นะคะแล้วก็ซิดนีย์เวอร์บ้าสองท่านนี้นะคะเป็นนักรัฐศาสตร์ที่นะคะเขาพยายามจะศึกษานะคะว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศใดประเทศหนึ่งนั้นเป็นประชาธิปไตยนอกเหนือจากประเด็นเรื่องของระเบียบกฎหมายข้อบังคับแล้วอะไรคือทัศนคติทางการเมืองหรือการรับรู้ทางการเมืองที่คนในสังคมควรมีเพื่อให้ไปถึงประชาธิปไตยนะคะเขาก็ไปทำการสำรวจค่ะแล้วก็สามารถแบ่งนะคะตัววัฒนธรรมทางการเมืองออกมาได้เป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือวัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้านะคะและวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมซึ่งจะแบ่งนะคะระดับความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยคับแคบน้อยที่สุดนะคะมายังไพร่ฟ้าและมีส่วนร่วมซึ่งเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยแต่นะคะข้อเสนอของอัลมอนด์และเวอร์บ้าเนี่ยนะคะเขาได้กล่าวต่อไปอีกว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะวัฒนธรรมทางการเมืองที่จะสอดคล้องกับคุณค่าของประชาธิปไตยไม่ใช่ทั้ง1 2และ3นะคะแต่วัฒนธรรมทางการเมืองที่จะเป็นประชาธิปไตยได้จะต้องเป็นส่วนผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างทั้งคับแคบไพร่ฟ้าและมีส่วนร่วมนะคะทีนี้ค่ะข้อถกเถียงว่าด้วยวัฒนธรรมทางการเมืองที่ปรากฏนี้นะคะก็จะนำมาสู่นะคะการพยายามตอบคำถามว่าแล้วสังคมไทยเรามีรูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไหนนะโดยทั่วไปแล้วเรามักจะถูกอธิบายว่าคนไทยนั้นนะคะมีความเฉื่อยชาทางการเมืองไม่กระตือรือร้นทางการเมืองนะคะซึ่งมักจะถูกสอดคล้องกับรูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าทีนี้อาจจะเป็นโจทย์ให้นักศึกษาลองคิดนะคะว่าจากประสบการณ์ของนักศึกษานักศึกษายังคิดว่าสังคมไทยเป็นมีเต็มไปด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบเฉื่อยชาไม่กระตือรือร้นจริงหรือไม่นะคะค่ะสำหรับนะคะประเด็นที่2ที่เราจะพูดคุยกันนะคะก็คือพฤติกรรมทางการเมืองที่สำคัญในสังคมไทยนะคะ
ทีนี้จากเนื้อหาในช่วงต้นนะคะนักศึกษาจะได้ศึกษาเกี่ยวกับตัวแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมนะคะโดยมีการสืบย้อนนะคะนับตั้งแต่สมัยรัชจารีตนะคะที่สำคัญก็คือสมัยสุโขทัยแล้วก็อยุธยานะแล้วเนื้อหาในส่วนที่หนึ่งนักศึกษาก็จะแบ่งเนาะแบบแผนความสัมพันธ์เป็น3รูปแบบสำคัญที่มันสัมพันธ์กันนะคะนั่นก็คือแบบแผนความสัมพันธ์แบบนายนะคะกับข้านะคะแล้วก็มูลนายกับบ่าวนะคะแบบแผนที่2คือศักดินานะคะและภายใต้แบบแผนความสัมพันธ์ทั้งหมดนี้นะคะมันมักจะถูกอธิบายด้วยแบบแผนความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ซึ่งมันเป็นแบบแผนความสัมพันธ์ในอดีตนะคะทีนี้ในประเด็นที่2เนี่ยค่ะเราจะมาพูดคุยว่าไอ้ตัวแบบแผนความสัมพันธ์นะคะที่ปรากฏขึ้นนะคะมันส่งผลอย่างไรคะต่อพฤติกรรมทางการเมืองที่มันปรากฏในปัจจุบันนะในเรื่องของระบบอุปถัมภ์ระบบศักดินานะคะความเป็นคนของใครอะไรเงี้ยนะคะคำอธิบายเหล่านี้ถ้านักศึกษาลองพลิกหน้าหนังสือพิมพ์เนาะหรือฟังข่าวในตอนเช้านักศึกษาจะปรากฏคำเหล่านี้นะในการอธิบายปรากฏการณ์การเลือกตั้งภายใต้การให้นิยามว่าการเลือกตั้งในท้ายที่สุดแล้วนะคะมันก็เต็มไปด้วยการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะฉะนั้นในตอนที่2เราจะมาโฟกัสกันที่การซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะคะบทบาทของหัวคะแนนนะคะและมือปืนนะคะที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ไข่โป้งนะคะในประเด็นแรกนะคะเราจะพูดคุยกันด้วยเรื่องของการเลือกตั้งนะการเลือกตั้งนะคะถือได้ว่าเป็นกลไกที่สำคัญกลไกหนึ่งนะคะในระบอบประชาธิปไตยนะคะเพราะถ้านักศึกษาลองสังเกตนะคะตัวนิยามคำว่าระบอบประชาธิปไตยนักศึกษาจะพบว่ามันประกอบไปด้วยคำสองคำด้วยกันนะคะนั่นก็คือคำว่าประชาใช่ไหมคะคำว่าประชามาจากประชาชนนะคะกับคำว่าธิปไตยนะคะธิปไตยมาจากคำว่าอธิปไตยฉะนั้นในระบอบประชาธิปไตยนะคะมันจึงถูกนิยามได้ว่าเป็นระบอบที่ซึ่งอำนาจธิปไตยนั้นเป็นของประชาชนทีนี้จะมีกลไกใดคะที่จะทำให้เกิดการสืบย้อนได้ว่าผู้ที่ได้รับอำนาจทางการเมืองนะคะหรืออำนาจธิปไตยในแต่ละด้านเนี่ยนะคะมาจากประชาชนนะการเลือกตั้งมาทำหน้าที่เป็นกระบวนการที่สำคัญในการสืบย้อนความชอบธรรมดังกล่าวฉะนั้นในระบอบประชาธิปไตยนะคะบ้านเมืองใดจะบอกว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยได้การเลือกตั้งคือเกณฑ์ขั้นต่ำนะคะแต่ทีนี้ค่ะทุกคนอาจจะเสริมนิดนึงนะคะการเลือกตั้งนั้นเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำแต่ในการเมืองที่มีแต่การเลือกตั้งนะคะประเทศที่มีแต่การเลือกตั้งไม่ได้แปลว่าประเทศนั้นจะเป็นประชาธิปไตยเสมอไปนะเพราะการเลือกตั้งนะคะเป็นคุณลักษณะสำคัญของประชาธิปไตยในเชิงกระบวนการแต่ประชาธิปไตยจำเป็นต้องมีคุณลักษณะสำคัญที่นอกเหนือกว่านั้นนอกจากมีประชาธิปไตยในเชิงกระบวนการแล้วนะคะประชาธิปไตยยังจำเป็นต้องมีประชาธิปไตยในเชิงเนื้อหาสาระหรือสารัตถะของประชาธิปไตยนะคะนั่นคือระบอบประชาธิปไตยจะต้องสามารถรับประกันสิทธินะคะพลเมืองเนาะสิทธิในการแสดงความเห็นการรวมกลุ่มการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเสรีได้นะฉะนั้นนี่คือหลักเกณฑ์สำคัญนะคะของการมีประชาธิปไตยที่สุขภาพดีนะทีนี้ย้อนกลับมาสิคะว่านอกเหนือจากการเลือกตั้งนะคะจะมีส่วนสำคัญในการที่จะสืบย้อนนะคะที่มาของความชอบธรรมแล้วนะคะการเลือกตั้งยังถูกอธิบายว่าเป็นกลไกหรือกระบวนการหนึ่งที่ช่วยลดความรุนแรงนะคะนักศึกษาอาจจะเคยผ่านหูผ่านตาเนาะสโลแกนคำสำคัญที่ฝรั่งมักจะใช้นะคะนั่นก็คือคำว่า bullets ไม่เท่ากับโทษค่ะ bullets ไม่เท่ากับ ballot นะ bullet คือกระสุน ballot คือการใช้สิทธิ์ใช้เสียงในคูหาการเลือกตั้งนะคะฉะนั้นการเลือกตั้งเนี่ยนะคะมันจะช่วยลดความรุนแรงก็คือมันเปลี่ยนความไม่พอใจที่แทนที่คนจะไม่มีช่องทางในการแสดงออกถึงความไม่พอใจใช่ไหมคะคนก็สามารถไปเลือกตัวแทนของเขาเพื่อเปลี่ยนความขัดแย้งหรือความไม่พอใจดังกล่าวนะคะให้ตอบสนองเป็นนโยบายสาธารณะได้ผ่านกลไกในระบบรัฐสภาที่เป็นประชาธิปไตยนั่นเองนะคะนี่คือหลักการพื้นฐานของการเลือกตั้งเนาะทีนี้เข้ามาดูในบริบทสังคมการเมืองไทยค่ะเราจะพบว่าเมื่อใดมีการเลือกตั้งมักมีคำอธิบายว่าเกิดปรากฏการณ์การซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะการซื้อสิทธิ์ขายเสียงคืออะไรนะคะก็คือการที่นะคะเมื่อกลไกการเลือกตั้งเป็นที่มาของอำนาจทางการเมืองนั่นแปลว่าหลายคนก็มักจะหาช่องทางลัดในการได้มาซึ่งอำนาจทางการเมืองนะผ่านการนะคะให้เงินนะคะหรือให้รางวัลต่างๆหรือให้คำสัญญาต่างๆนะคะ
กับนะคะประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะทีนี้ค่ะไอการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะคะมักจะถูกทําผ่านหัวคะแนนนะหัวคะแนนเนี่ยนะคะโดยทั่วไปนะคะมักจะเป็นเจ้าพ่อหรือผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ต่างๆนะคะเพื่อทำหน้าที่ประสานประโยชน์ระหว่างประชาชนที่อาจจะอยากได้ผลตอบแทนระยะสั้นใช่ไหมคะนั่นคือสินน้ำใจเป็นเงินเป็นต้นนะคะขณะเดียวกันนักการเมืองก็อยากได้คะแนนเสียงของประชาชนให้มากๆเพื่อให้ได้ตำแหน่งแห่งที่ในทางการเมืองเพื่อให้มีอำนาจตัดสินใจในทางการเมืองนะคะฉะนั้นหัวคะแนนนะคะจึงมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการเลือกตั้งนะคะทีนี้ค่ะรางวัลที่สิ่งที่แต่นักศึกษาอย่าลืมนะคะหัวคะแนนเนี่ยสามารถได้ทั้งเป็นหัวคะแนนสายขาวและหัวคะแนนสายเทาหรือดำหัวคะแนนสายขาวก็อาจจะทำการแค่ระดมทรัพยากรนะคะชวนชาวบ้านไปฟังปราศรัยเป็นต้นนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีของหัวคะแนนสายดำหรือสายเทาเนี่ยก็จะเริ่มมีการจดบัญชีรายชื่อใช่ไหมคะเริ่มมีการแจกสินน้ำใจต่างๆนะคะทีนี้เมื่อหัวคะแนนเนี่ยมีบทบาทสำคัญนะคะแล้วก็เสียงเนี่ยเป็นเสียงของประชาชนเป็นเสียงสวรรค์ในระบอบประชาธิปไตยย่อมทำให้เกิดปรากฏการณ์ไข่โป้งค่ะหรือการเก็บหัวคะแนนเกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือบรรดาซุ้มมือปืนต่างๆซึ่งก็คือบุคคลหรือกลุ่มนะคะที่ถูกว่าจ้างให้ไปสังหารหัวคะแนนเพื่อตัดช่องทางการเชื่อมระหว่างนักการเมืองกับประชาชนในพื้นที่ฉะนั้นปรากฏการณ์ในไทยเนี่ยเราจะพบว่าแทนที่การเลือกตั้งจะเป็นกลไกเพื่อลดความขัดแย้งใช่ไหมคะแต่ว่าการเลือกตั้งในสังคมไทยเนี่ยมันกลับทำให้เกิดความสูญเสียและความขัดแย้งในลักษณะที่รุนแรงขึ้นค่ะทีนี้เราก็อยากจะชวนนักศึกษานะลองมาพูดคุยว่าแล้วนะคะประสบการณ์ที่นักศึกษาสัมผัสเนี่ยนะการซื้อสิทธิ์ขายเสียงที่มีนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปแค่ไหนนะคะแล้วนักศึกษาคิดอย่างไรคะว่าเงินเนี่ยมันเป็นปัจจัยเดียวที่กำหนดว่าใครจะได้มาซึ่งตำแหน่งทางการเมืองหรือมันยังมีปัจจัยอื่นๆด้วยนะแล้วก็การเลือกตั้งในหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้ประชาชนเรียนรู้ถึงการใช้สิทธิทางการเมืองที่มันสัมพันธ์กับคุณภาพเนาะของระบอบประชาธิปไตยอย่างไรค่ะชวนทุกคนคิดไปพร้อมกันนะคะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะของเรื่องที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นประเด็นนะคะเกี่ยวกับแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม่นะคะกับการเมืองไทยนะคะจากในช่วงต้น2ช่วงต้นแรกนะคะที่เราจะพูดคุยเกี่ยวกับแบบแผนความสำคัญในอดีตใช่ไหมคะตั้งแต่จารีตใช่ไหมคะจนถึงศักดินาเนาะแล้วก็ระบบอุปถัมภ์จนนำมาสู่พฤติกรรมทางการเมืองที่กลายมาเป็นประเด็นข้อถกเถียงนั่นก็คือพฤติกรรมว่าด้วยการซื้อสิทธิ์ขายเสียงบทบาทของหัวคะแนนในฐานะศูนย์กลางใช่ไหมคะระหว่างตัวเชื่อมเนาะระหว่างประชาชนนะคะแล้วก็ตัวนักการเมืองผู้ต้องการได้รับเสียงการเลือกตั้งรวมไปถึงนะคะปรากฏการไข่โป้งใช่ไหมคะหรือการที่มือปืนเนี่ยได้รับการว่าจ้างมาเพื่อให้เก็บหัวคะแนนเนาะแล้วเราก็ได้พูดคุยกันว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยเงินเนี่ยมันเป็นปัจจัยเดียวหรือไม่ที่กำหนดนะคะว่าใครจะได้มาซึ่งอำนาจทางการเมืองนะคะส่วนที่3ค่ะนักศึกษาจะเป็นส่วนที่ชวนนักศึกษาพูดคุยว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราจะพยายามทำให้สังคมและวัฒนธรรมเนี่ยมันสอดคล้องไปกับคุณภาพนะคะของประชาธิปไตยแบบสมัยใหม่นะคะเราจะไปถึงสิ่งนั้นได้อย่างไรนะในเนื้อหานะคะเขาก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเมืองภาคพลเมืองนะคะทีนี้ในการทำความเข้าใจการเมืองภาคพลเมืองเนี่ยนักศึกษาจะได้ยินคำว่าพลเมืองเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะไม่ว่าจะบทเรียนในสมัยประถมนะคะหรือว่าคำพูดต่างๆของบรรดานักการเมืองและนักวิชาการต่างๆแต่ทีนี้ค่ะนักศึกษารู้ไหมคะว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่างพลเมืองนะคะประชาชนราษฎรและไพร่ทาสนะการที่บอกว่าอะไรคือหน้าที่พลเมืองที่เขาพูดอยู่ทุกวันเนี่ยอะไรคือพลเมืองนะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทบทวนเกี่ยวกับนิยามของพลเมืองกันนะคะพลเมืองนะคะหรือซิติเซนนะคะมีความแตกต่างไปนะคะพลเมืองเนี่ยนะคะถ้านักศึกษาถอดคำออกมานักศึกษาจะพบว่ามันเป็น2คำหลักด้วยกันคือคำว่าพละหรือพลนะคะที่แปลว่ากำลังใช่ไหมคะกับเมืองเมืองในที่นี้คือเมืองนะคะทีนี้คำว่าพลเมืองนะคะมันปรากฏขึ้นครั้งแรกเนี่ยในสมัยนครรัฐของกรีกนะคะโดยที่นะคะ
ู้ใดก็ตามที่จะถูกนับว่าเป็นพลเมืองในนครรัฐเอเธนส์ของกรีกเนี่ยนะในสมัยคลาสสิกเนี่ยเขาจะนับว่าคนคนนั้นคือคน

ที่มีสิทธิทางการเมืองนะคะฉะนั้นนะคะสิทธิทางการเมืองจึงเป็นลักษณะที่สำคัญที่สุดที่ทำให้พลเมืองนั้นนะคะมีความแตกต่างเนาะไปจากไพร่ทาสราษฎรนะคะส่วนประชาชนเนี่ยเป็นคำเรียกทั่วไปค่ะประชาชนหรือประชากรเป็นคำเรียกทั่วไปแต่เมื่อใดก็ตาม

ละทาสเนี่ยนะคะไม่ได้มีสถานะเป็นพลเมืองเนื่องจากไพร่ละทาสนะคะอยู่ภายใต้รูปแบบสังคมแบบจารีตนะคะก็จะมีสถานะเป็นเพียงผู้ถูกปกครองผู้ถูกปกครองไม่มีส่วนร่วมในการปกครองจะอยู่ภายใต้การบังคับของมูลนายกษัตริย์เท่านั้นนะคะส่วนราษฎรเนี่ยนะคะก็จะปรากฏคำว่าราษฎรเนี่ยในห้วงเวลาสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชในสมัยรัชกาลที่5นะคะจากเดิมที่ไพร่ละทาสเนี่ยอาจจะขึ้นรงกับมูลนายหรือกษัตริย์นะคะแต่ภายใต้นะคะแผ่นดินนะคะของสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะคะมีการเลิกไพร่ละทาสแล้วนะคะทำให้ความจงรักภักดีทั้งหมดของประชาชนหรือราษฎรณขณะนั้นนะคะความจงรักภักดีพุ่งขึ้นสู่ตัวสถาบันพระมหากษัตริย์หรือรัชกาลที่5ในขณะนั้นนะฉะนั้นคำจึงมีความต่างเนื้อหาในส่วนนี้ว่าด้วยการเมืองภาคพลเมืองจึงต้องการนะคะให้ความสำคัญกับการที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองนะคะทีนี้ความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองสำคัญอย่างไรนะคะในเนื้อหาตอนที่2นักศึกษาได้เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับความสำคัญของกระบวนการเลือกตั้งในฐานะกลไกที่จะทำให้ระบอบประชาธิปไตยนั้นมีความชอบธรรมเนื่องจากที่มาแห่งอำนาจมาจากประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจธิปไตยใช่ไหมคะทีนี้ค่ะการเมืองภาคพลเมืองเนี่ยเขาต้องการทำให้การมีส่วนร่วมนั้นน่ะมันกินความมากไปกว่ากระบวนการเลือกตั้งกระบวนการเลือกตั้ง4ปีมี1ครั้งในหลายครั้งนะทุกคนก็จะได้รับกับข้อวิจารณ์เนาะว่าการเลือกตั้งหรือประชาธิปไตยมันเป็นแค่ประชาธิปไตย4วินาทีคือเวลาที่คุณเข้าไปในคูหาแล้วเลือกคนที่คุณต้องการให้เป็นเนาะแต่การเมืองภาคพลเมืองเนี่ยมันคือต้องการขยายการมีส่วนร่วมที่มันไปไกลกว่าการเลือกตั้งเช่นการลงประชามติใช่ไหมคะการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของสถาบันต่างๆที่ได้รับอำนาจมาจากประชาชนนะฉะนั้นการเมืองภาคพลเมืองที่มากไปกว่านะคะการเลือกตั้งเนี่ยนะคะมันจึงสะท้อนนะคะคุณภาพนะคะแล้วก็ความแข็งแรงของประชาธิปไตยนะคะในบ้านเมืองนั้นๆนะฉะนั้นการเมืองภาคพลเมืองนะคะ political rights หรือสิทธิทางการเมืองของพลเมืองจะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะถ้าบริบททางการเมืองนั้นมันไม่เป็นประชาธิปไตยนะคะทีนี้ค่ะประเด็นที่สำคัญของการเมืองภาคพลเมืองที่อาจจะเท่าทันกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะหลายคนเนี่ยนะคะก็มีนะคะมือถือพร้อมกับต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะฉะนั้นการที่เครือข่ายสังคมออนไลน์พื้นที่ในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการสื่อสารทางการเมืองปัจจุบันนะมันก็มีการศึกษาว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะการที่ช่องทางในการสื่อสารการแสดงความเห็นการวิพากษ์วิจารณ์มันเปิดกว้างอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นคุณเนาะหรือมันจะเป็นโทษต่อการพัฒนาประชาธิปไตยซึ่งถ้าเราดูกันอย่างเผินๆแล้วนะคะเราจะพบว่าการที่มีช่องทางที่หลากหลายนะคะรัฐไม่สามารถที่จะเข้ามาบงการหรือตรวจตราสอดส่องได้มากเท่าในอดีตนะมันก็น่าจะทำให้บทสนทนาที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นนะคะมันมาช่วยเนาะยกระดับคุณภาพประชาธิปไตยนะคะแต่ขณะเดียวกันค่ะก็มีงานวิจัยหลายอย่างนะคะที่เสนอว่าท้ายที่สุดแล้วด้วยอัลกอริทึมหรือระบบปฏิบัติการของเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะจะพบว่ารูปแบบการพูดคุยนะคะมันเป็นการพูดคุยอยู่ภายใต้นะคะถ้ำแห่งเสียงสะท้อนหรือ Echo Chamber ก็คือเฉพาะความคิดเห็นที่สอดคล้องกับเราเท่านั้นนะคะมันจะถูกฟีดให้เรามองเห็นนั่นแปลว่าเราอาจจะไม่พบเจอกับความเห็นแย้งกับความเห็นเราเลยนะคะเราก็จะคิดว่าความเห็นของเรานั้นเป็นความเห็นที่ดีที่สุดเป็นต้นนะคะฉะนั้นนะคะมันก็จะมีบทบาทของสื่อสังคมออนไลน์นะคะก็จะเปรียบได้กับเหรียญ2ด้านนะคะด้านหนึ่งส่งผลให้เกิดการถกเถียงที่มากมายใช่ไหมคะกับอีกด้านหนึ่งด้วยอัลกอริทึมบางอย่างนะมันก็ไปทำให้เกิดการเสียงสะท้อนท่ามแห่งเสียงสะท้อนและทำให้เกิดการแบ่งขั้วทางการเมืองในเวลาต่อมานะคะสำหรับหน่วยที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นหน่วยที่อาจจะชวนนักศึกษานะคะก่อนที่จะเข้าเนื้อหาในเชิงแนวคิดทฤษฎีจริงๆนะอาจจะชวนเข้าใจนะคะความสำคัญของการศึกษาสังคมวัฒนธรรมผ่านปรากฏการณ์ทางการเมืองนะคะและในเรื่องที่หนึ่งที่ปรากฏนะคะเขาจะยกเคสว่าด้วยของพฤติกรรมการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะคะว่ามีแบบแผนประเพณีนะคะที่มันสืบทอดตั้งแต่อดีตปัจจุบันเนี่ยอย่างไรนะคะแล้วมันเปลี่ยนไปอย่างไรเนาะรวมถึงการชวนนักศึกษานะคะคุยว่าท้ายที่สุดแล้วถ้าเราจะเปลี่ยนสถานะของเรานะคะจากการเป็นไพร่ทาสราษฎรจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยที่ทุกคนล้วนแต่นิยามเราใช่ไหมคะว่าเราเป็นพลเมืองเนี่ยนะคะการที่จะทำให้สถานะ

อันศักดิ์สิทธิ์ของพลเมืองนะซึ่งการได้มาซึ่งความเป็นพลเมืองหรือการเปลี่ยนผ่านจากไพร่ทาสราษฎรเป็นพลเมืองค่ะมันเป็นปรากฏการณ์การต่อสู้ทางสังคมซึ่งในหลายประเทศเนี่ยใช้เวลาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็มีการสูญเสียเยอะมากทีนี้ประเด็นคือเราจะทำให้ความเป็นพลเมืองเนี่ยมันถูกสะท้อนออกมาผ่านการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่มันจะส่งผลต่อสุขภาพของประชาธิปไตยอย่างไรนะแล้วก็ในเนื้อหาในส่วนนี้นะคะก็ย้ำเตือนว่าแม้ว่าโซเชียลมีเดียจะเข้ามามีบทบาทนะคะแต่เราต้องระวังนะคะการใช้งานโซเชียลมีเดียด้วยนะคะในฐานะที่โซเชียลมีเดียเนาะหรือสื่อสังคมออนไลน์นะคะก็เป็นเหรียญ2ด้านด้วยเช่นกันนะคะต้องขอบคุณนักศึกษามากค่ะที่ติดตามเนื้อหาในเรื่องที่1ค่ะขอบคุณค่ะ

0: การเมืองเป็นรากฐานของการปกครองสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการเมืองการปกครองสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์602503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.sgou.ac.th
1: จัดแถวหนึ่ง
2: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: คว้าชัยมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้น่าภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสานเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Green Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆครับให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบและตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ร่วมกันนั่นเองครับเช่นเคยครับ Green Focus ของเราอัดแน่นสาระความรู้3ช่วงรายการนะครับได้แก่ช่วง Green View Green Shot และ Green Idea ครับสำหรับ Green Focus ในวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองที่ชุมชนรุ่มน้ำประแสครับซึ่งที่นี่ครับเคยได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้งการสัมปทานป่าและการส่งเสริมการทำนากุ้งกุลาดำเมื่อครั้งในอดีตครับมีการถากถางป่าแล้วก็มีการขุดบ่อนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับล้วนทำให้เกิดความเน่าเสียที่บริเวณรุ่มน้ำประแสครับอีกทั้งนะครับป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์กว่า 20,000 ไร่ก็เหลือเพียง 6,000 ไร่นะครับแล้วก็ชาวบ้านที่เคยทำการประมงก็ไม่สามารถที่จะทำประมงเพื่อเลี้ยงชีพได้อย่างในอดีตครับดังนั้นชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันครับในการรักษาและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในบริเวณลุ่มน้ำประแสรวมถึงขยายผลไปสู่ตำบลอื่นๆนะครับให้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำรวมถึงดูแลป่าชายเลนและใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียครับและเพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืนให้คงอยู่ต่อไปนะครับก็มีกลุ่มเยาวชนที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มนักสืบสายน้ำครับพวกเขาเป็นเยาวชนในท้องถิ่นนี่แหละครับที่จะมาเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพของน้ำเดี๋ยวเราไปโฟกัสเรื่องราวทั้งหมดนี้กันเลยครับในช่วงแรกช่วง Green View
1: สวัสดีครับพี่เอและสวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับวันนี้น้องกรีนพาคุณผู้ชมมาที่ตำบลปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนลุ่มน้ำประแสครับชาวบ้านที่นี่มีความปลาปลื้มที่เคยได้รับเสด็จมหาราชถึง3พระองค์คือเมื่อครั้งพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จทัพผ่านไปเมืองจันทบุรีพระปิยะมหาราชรัชกาลที่5เสด็จผ่านปากน้ำประแสเมื่อพุทธศักราช2423และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จเปิดอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่ปากน้ำประแสเมื่อพุทธศักราช2512ชุมชนนี้ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำประแสดั้งเดิมเป็นชาวจีนอพยพชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำการประมงและการเกษตรที่นี่มีป่าชายเลนพื้นใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์กว่า 20,000 ไร่แต่เนื่องจากการทำสัมปทานไม้และการใช้พื้นที่ป่าชายเลนเพื่อขุดบ่อเลี้ยงกุ้งในอดีตส่งผลให้ป่าลดปริมาณลงปัจจุบันเหลือพื้นที่ป่าชายเลนเพียง 6,700 ไร่เท่านั้นครับชาวบ้านต้องเผชิญกับวิกฤตน้ำเสียจากการเลี้ยงกุ้งและมลพิษทางน้ำของภาคอุตสาหกรรมส่งผลโดยตรงต่อสัตว์น้ำที่ลดจำนวนลงทำให้ชาวบ้านทำการประมงไม่ได้และส่วนหนึ่งย้ายถิ่นฐานไปทำอาชีพอื่นครับชุมชนนี้จึงเริ่มทบทวนถึงปัญหาและรวมตัวกันค่อยๆปลูกกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนนำความรู้การทำน้ำหมักจุลินทรีย์มาใช้บำบัดน้ำเสียความพยายามนี้ส่งผลเมื่อย่างเข้าสู่ปีที่3ครับนั่นเป็นประกายความหวังให้ชุมชนนี้เห็นแนวทางการฟื้นฟูป่าและน้ำโดยขยายเครือข่ายสู่อีก5ตำบลใกล้เคียงเพิ่มความยั่งยืนในแหล่งอาหารด้วยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและเพาะพันธุ์ปูที่บ้านเนินเคาะซึ่งมีความเข้มแข็งในการจัดการปัญหากัดเซาะ

0: ชายฝั่งด้วยแนวกันคลื่นและสร้างปะการังเทียมให้เป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์น้ำในทะเลอีกด้วยนะครับ
1: เมื่อก่อนเนี่ยพวกอาชีพชาวประมงเนี่ยหากินอยู่ในแม่น้ำในอะไรกันเนี่ยเมื่อก่อนนี่ทรัพยากรในแม่น้ำนี่อุดมสมบูรณ์มากเพียงแต่ว่ามีข้าวสารอย่างเดียวก็เลี้ยงลูกหลานได้แล้วคือว่าของเนี่ยเหมือนกับซุปเปอร์มาร์เก็ตเลยแหละแต่ว่ามาที่ว่าป่าชายเลนของลุ่มน้ำประแสเนี่ยมันเกิดวิกฤตมาสองครั้งวิกฤตครั้งแรกเนี่ยทางรัฐบาลให้สัมปทานของนายให้นายทุนเนี่ยตัดไม้เผาถ่านเขาก็เอาต้นไม้ใช่ไหมแต่ต้นใหญ่เขาเอาต้นใหญ่ไปต้นเล็กเขาก็ปลูกแค่นี่มั่งอะไรมั่งก็ยังพอประทังแต่มันก็ป่าชายเลนมันก็ทุ่มโทมมั่งแหละแล้วมาเมื่อปี30เนี่ยพอเปลี่ยนระนาบร่มน้ำกันข้าเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยก็ส่งเสริมให้เลี้ยงกุ้งเลี้ยงกุ้งมันก็การทำลายป่าชายเลนมันก็ลงมาเลยการทำลายเนี่ยมันกดทำลายแบบสาหัสเลยคือเขาไม่ต้องการป่าเขาต้องการพื้นที่ป่าก็ถูกทำลายหมดก็ผมจะยกตัวอย่างให้เห็นเลยว่าเมื่อก่อนป่าชายเลนเนี่ยในหาตำบลผมมาทำเป็นเครือข่ายลุ่มน้ำแปดแสนห้าตำบลเนี่ยป่าชายเลนทั้งหมดเนี่ยมีถึง 27,500 ไร่หลังจากปี30ทางป่าไม้มายิงพิกัดอีกครั้งป่าที่เคยมี 27,500 ไร่เนี่ยลดเหลือ 6,000 กว่าไร
0: ่ด้วยความผูกพันของคนรุ่นก่อนที่มีต่อสายน้ำและห่วงใยในอนาคตของลูกหลานนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นการรวมตัวกันของ5ตำบลที่ตั้งเป็นเครือข่ายลุ่มน้ำประแสทำหน้าที่ดูแลเฝ้าระวังน้ำเสียช่วยปลูกป่าชายเลนและปล่อยสัตว์น้ำร่วมกับการทำน้ำหมักจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
2: เกือบ3ทศวรรษที่ผ่านมาครับที่ชาวชุมชนลุ่มน้ำประแสต้องเผชิญกับวิกฤตพื้นที่ทำกินถูกทำลายโดยเฉพาะน้ำเสียก็เริ่มมีความห่วงใยนะครับถึงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและอนาคตของลูกหลานครับชาวบ้านครับก็ได้รวมกลุ่มกันครับในการรักษาและดูแลป่าชายเลนรวมถึงแหล่งน้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยนำความรู้จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรหรือที่คุ้นหูกันดีว่าสสนกนะครับในเรื่องของการใช้น้ำหมักจุลินทรีย์เพื่อบำบัดน้ำเสียครับซึ่งกว่าที่ชุมชนนะครับจะเข้มแข็งได้จนถึงทุกวันนี้ครับพวกเขาต้องผ่านกับอุปสรรคมามากมายเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปย้อนดูเรื่องราวของพวกเขานะครับชุมชนลุ่มน้ำประแสในช่วงกรีนช็อตครับ
0: ความต้องการพัฒนาพื้นที่โดยให้ทำสัมปทานป่าและส่งเสริมอาชีพเลี้ยงกุ้งเมื่อครั้งอดีตดูเหมือนจะไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวประแสป่าชายเลนและน้ำในแม่น้ำเสื่อมโทรมชาวบ้านหาเลี้ยงครอบครัวไม่ได้อย่างแต่ก่อนบางส่วนย้ายถิ่นฐานไปทำอาชีพอื่นและที่เหลือพยายามดิ้นรนต่อก่อให้เกิดการรวมตัวกันตั้งกลุ่มอย่างจริงจังเพื่อช่วยกันฟื้นฟูป่าและดูแลแหล่งน้ำในท้องถิ่นของตนเองอีกครั้ง
1: เมื่อเราวิกฤตครั้งที่สองเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาที่นี่มันสาหัสเนี่ยมันสาหัสชาวบ้านก็เคยหากินอยู่กับป่าอยู่กับแม่น้ำเนี่ยมันก็ไม่ค่อยพอเลี้ยงครอบครัวชาวบ้านก็กระตันกระตันคือไปเป็นรับจ้างอยู่ตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆกันมั่งใหญ่ฐานถิ่นฐานกันที่นี่ผมเห็นผมก็เลิกจากการเป็นลูกจ้างประมงพาณิชย์มาก็กลับมาก็จะมาประกอบอาชีพการเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรกันเนี่ยน้ำเสียมันก็มันยังเกิดมันก็ไม่เกิดผลพอไม่เกิดผลเนี่ยเราก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยว่ามานั่งคุยปรึกษาลือกันในชุมชนน่ะก็เพียงไม่กี่คนก็คิดว่าเออต่อไปเนี่ยเมื่อสิ่งแวดล้อมมันอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องหาวิธีก็ปลูกป่ากันที่แรกก็ปลูกโดยว่าภูมิปัญญาของชุมชนนี่แหละลูกกาก็ไปเก็บเอาตัวเองจากต้นแล้วก็ไปปลูกกัน

0: มันก็เริ่มดีขึ้นอะไรขึ้นถ้าเรามานั่งทำตรงนี้มันนึกถึงตำบลอื่นๆเขาอีกเพราะมันก่ออวดขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยมันก่อกันที่ตำบลบางหน้าประแสทีนี้ถ้าตำบลอื่นเขาไม่ทำเรามาทำอยู่กลางน้ำอยู่จุกนิดเดียวเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์เนี่ยก็ปรึกษาหารือกันว่าเราจะทำยังไงก็บอกว่าอย่างนี้มันต้องขยายให้เป็นเครือข่ายนะคือมันต้องรู้ตั้งให้ครบว่าต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำ
1: ชีวิตที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำและความห่วงใยอนาคตของลูกหลานในชุมชนลุ่มน้ำประแสกระตุ้นให้เกิดการรวมกลุ่มด้วยความเข้มแข็งแสดงให้เห็นพลังและความหวังแต่ยังไม่เห็นแนวทางที่ชัดเจนว่าจะเริ่มต้นฟื้นฟูจากจุดไหนก่อนก็ได้รับคำแนะนำจากบุคลากรของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งมีพื้นเพอยู่ที่บ้านประแสนี้เกิดความสำนึกรักในบ้านเกิดจึงเข้ามาช่วยแนะนำแนวทางการฟื้นฟูสภาพน้ำในแม่น้ำประแสโดยการทำโครงการเพื่อหางบประมาณและดูงานการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องจังหวัดชลบุรี
0: ก็มีสถาบันหนึ่งอ่ะก็เข้ามาเขาก็บอกว่าที่ไหนเนี่ยเขาก็ไปส่งเสริมก็ทำกินดีกันอยู่ดีแล้วแต่ในพื้นบ้านเขาจริงๆเขายังไม่เคยลงมาเลยเขาก็เลยลงมาที่ประแสมาที่ตำหมู่สามเนี่ยมันมีกลุ่มอยู่กลุ่มนะเขาดูแลเรื่องทรัพยากรอะไรเนี่ยลงถึงว่าเราเขาก็เลยดุลดัดมาหาให้ทำโครงการเข้าไปของประมาณอะไรไงเรามานั่งคิดดูกันนะก็ว่ามันก็ดีนะเราไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนี่มันก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรก็เอาเลยเขียนโครงการเขาก็ช่วยเขียนช่วยชี้แนะให้ต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้เขาเป็นทีมงานช่วยทำช่วยทำเอกสารก็ได้งบประมาณก่อนนั่นแหละมาเป็นน้ำจิ้มครั้งแรกเข้ามาพอมาเราได้น้ำจิ้มมาตัวนั้นมาแล้วเนี้ยไองานที่เราคิดไว้ที่เราจะต้องทำตรงนั้นขั้นแรกเนี่ยเราก็รวมคณะออกตะเวนไปละตำบลเนี่ยไปก่อนไปคุยกันก็จะกลุ่มตำบลเนี่ยต่างๆเนี่ยว่าเราจะทำอย่างนี้เงี้ยเอามาด้วยไหมเห็นดีด้วยไหมอะไรเงี้ยทีนี้เราก็ไปหาสมัครพรรคพวกเนี่ยได้ตีตำบลก่อนในปี47เนี่ยเราก็ได้เนินข้อทางเฟียนทุ่งไปกินตีตำบลก็ประแสเนี่ยเราก็บอกถามแต่ถามบันเนี่ยว่าไอ้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเนี่ยตรงไหนมันเก่งที่สุดมั่งไหนมันแนะนำให้ทิ้งตรงไหนมันอยู่ตรงไหนเขาก็เลยแนะนำว่าเนี่ยที่มาบเอื้องเนี่ยอาจารย์ยักษ์เนี่ยเคยอยู่กับในหลวงเคยเป็นเลขาในหลวงมา16ปีแล้วก็จดทุกตัวหนังสือของในหลวงที่ในหลวงลำรัดมาเนี่ยเป็นกองเลขาเก็บข้อมูลตรงเนี้ยเขาว่าคนนั้นเก่งเอาเก่งกันพาไปทิ้งไปอบรมเรื่องจุลินทรีย์กันก็ไปอบรมดูมาเปลืองเนี่ย
1: การตัดสินใจเข้าอบรมเรื่องน้ำหมักจุลินทรีย์เพื่อใช้บำบัดน้ำเสียดูจะเป็นทางออกที่รวดเร็วและชัดเจนที่สุดของกลุ่มเครือข่ายลุ่มน้ำประแสด้วยการนำความรู้ที่ได้มาระดมใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ปริมาณหลายสิบตันต่อปีส่งผลให้ภายในระยะเวลา 3-4 ปีสภาพน้ำในแม่น้ำประแสก็กลับฟื้นคืนชีวิตให้กับชุมชนอีกครั้ง
0: เรื่องตื้อถังหมักว่าตื้อถังหมักสมัยนั้นยังไม่ได้ทำถังหยดทำถังหมักอย่างเดียวคือหมักพอหมักเสร็จก็ได้กำหนด90วันจุลินทรีย์ที่เราหมักก็ใช้ได้พอใช้ได้พับตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรระดมนักเรียนตามโรงเรียนเดี๋ยวขอครูให้เด็กเอาน้ำจุลินทรีย์ไปเทเราก็กรอกใส่ขวดให้ถือคนละขวดละขวดมีกิจกรรมอะไรก็เทน้ำจุลินทรีย์ด้วยอะไรด้วยปรับสภาเป็นไปเรื่อยๆไอ้ตรงไหนที่มันหนักหนาตาหัดเราก็เอาขึ้นรถไปเทเองมันเป็นทั้งถังเลยคือปรับสภาน้ำกันโหราเลยนั่นน่ะมากปิงเป็นสิบตันต่อปีก็ชายตัวนั้นพอเราทำระยะนั้นอยู่สักประมาณ3ปีทุกอย่างมันเริ่มเห็นมั่งแล้วมันเริ่มดีขึ้นพอเข้าปีที่4ที่5เนี่ยป่าที่เราเริ่มปลูกเริ่มอะไรมันก็เริ่มโตเริ่มอะไร

0: เริ่มมีที่พักพิงให้มากขึ้นตัดน้ำก็เริ่มขยายขึ้นอะไรเป็นให้เห็น
1: คุณลุงเฉลิมชัยบอกว่าน้ำหมักจุลินทรีย์นั้นมีอยู่หลายสูตรซึ่งแต่ละสูตรมีคุณสมบัติและการนำไปใช้ที่แตกต่างกันสำหรับการบำบัดน้ำเสียของที่นี่จะใช้สูตรจืดเพราะไม่ทำลายสัตว์เล็กวัยอ่อนนั่นเอง
0: มันมี4สูตรที่ทำกันอยู่ตอนนี้มันทำทั้งหมดเนี่ย4สูตรแต่ที่ว่าไอ้สูตรมันจะมีสูตรจืดสูตรหอมสูตรขมเนี่ยแล้วก็สูตรฝาดแต่ว่าที่ทางเครือข่ายทำเนี่ยเครือข่ายมักจะทำเป็นสูตรจืดเพราะว่าต้องเอาไปบำบัดน้ำในแม่น้ำลำคลองเนี่ยเพราะว่าสูตรจืดเนี่ยไม่เป็นอันตรายก็ตัดไปอ่อนและขายสัตว์ต่างๆเนี่ยก็สูตรจืดมันก็ไม่มีอะไรมากมันก็มีวัตถุดิบเนี่ยมันก็มีจากว่าเราจะใช้ผักตบชวาก็ได้หรือผักบุ้งต้นกล้วยก็ได้หรือว่าเศษอาหารต่างๆเมื่อเศษผักต่างๆในตามตลาดสดที่เขาหลอกทิ้งอะไรเนี่ยเราก็เอามาทำได้แม้แต่เศษอาหารข้าวสุกอะไรก็ทำมามากได้หมดสูตรจืดเนี่ยเอามาทำได้คือเราเรียกว่าเอาของเสียมาทำเผื่อไปบำบัดของเสียประมาณ90วันนะพอได้90วันพับเราถือว่าจุลินทรีย์ของเราเนี่ยครบแล้วก็ไปเราก็ขนหัวเชื้อเอาไปเทใส่ถังหยดเราก็เปิดก๊อกหรือเปิดอะไรเนี่ยทีหยดลงสู่แม่น้ำทีละหยดละหยดละหยดด้วยมันจะอยู่เท่าถัง500ลิตรนี่เราก็จะใช้ประมาณ2เดือนเท่าถังพันลิตรก็อาจเป็น3เดือนหรือ4เดือนแล้วแต่เราจะหยดเร็วหรือหยดช้า
1: น้ำหมักจุลินทรีย์ที่ใช้บำบัดแม่น้ำประแสปี 1ตกกว่า10ตันเมื่อก่อนใช้วิธีการเทให้หมดในครั้งเดียวซึ่งก็ดูว่าจะได้ผลอยู่เพียงระยะแรกๆแต่พอเวลาผ่านไปไม่นานน้ำก็จะกลับคืนสู่สภาพเก่าจึงเปลี่ยนวิธีการใหม่โดยใช้เป็นระบบหยดทีละน้อยทีละน้อยแต่ค่อยๆปล่อยให้จุลินทรีย์เจือปนอยู่เรื่อยๆส่งผลให้คุณภาพน้ำกลับดีอยู่ตลอดเลยใช้ระบบหยดเหมือนกันทั้งเครือข่าย
0: คือผลต่อมาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้หยดที่นี่พอเทไปเนี่ยมันดีอยู่ชั่วระยะพอไม่ได้ไปเทซ้ำหรือเทต่อไปติดต่อกันไปเลยหลายๆอาทิตย์เนี่ยมันก็แล้วว่ามันจะกลับคืนเก่าเหมือนเดิมเนี่ยที่นี่หยดเนี่ยมันเราหยดไปกว่าจะหมดเนี่ยแต่เราหยดกันมาทุกตำบลมันก็ถ่ายทอดกันหลายลงมานะเพราะมันมีเครือข่ายของเราเนี่ยอยู่ทุกตำบลมันก็หยดหลายกันมาเรื่อยมาเรื่อยเราก็ถือว่าเอองั้นหยดจะมีปริมาณกว่าถึงมันจะลงไปทีละน้อยละน้อยเนี่ยแต่มันเข้าไปคุกเข้าอยู่ข้างหน้าเพราะหน้ามันก็มีเวลาขึ้นเวลาลงก็ถ่ายไปถ่ายมาเนี่ย
1: วันนี้แม้สภาพป่าชายเลนและน้ำในแม่น้ำประแสจะมีทิศทางที่ดีขึ้นแล้วแต่การดูแลรักษายังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องด้วยแนวทางเครือข่ายชุมชนขยายออกสู่พื้นที่ข้างเคียงให้มากและมีคุณภาพเพื่อความยั่งยืนของชุมชน
2: เป็นยังไงบ้างครับกับการดูแลพื้นที่ป่าชายเลนและฟื้นฟูคุณภาพน้ำในแม่น้ำประแสครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจุลินทรีย์เพียงหยดเล็กๆครับที่หยดลงสู่แม่น้ำอันกว้างใหญ่จะสามารถย่อยสลายสิ่งเน่าเสียในน้ำทำให้น้ำใสและคงความอุดมสมบูรณ์กลับมาใสสะอาดอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งตรงกับศาสตร์ของพระราชาที่ว่าใช้ธรรมชาติบำบัดธรรมชาติด้วยกันครับและก็มาถึงที่สุดท้ายของรายการนะครับช่วงกรีนไอเดียวันนี้เราไปดูกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนจากโรงเรียนในท้องถิ่นครับที่เขารวมตัวกันครับในการสืบทอดและดูแลสายน้ำเรียกได้ว่าเป็นอนาคตของคนในชุมชนรุ่มน้ำประแสเลยล่ะครับกลุ่มเยาวชนนี้เขารวมตัวกันในนามนักสืบสายน้ำเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมของพวกเขาว่าจะมีอะไรกันบ้างครับในช่วง Clean Idea
1: เนื่องจากชุมชนลุ่มน้ำประแสอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีการเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมมากถึง5อำเภอจากทั้งหมด8อำเภอของจังหวัดระยองย่อมมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากสารเคมีต่างๆลงสู่แหล่งน้ำอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วทางชุมชนได้เฝ้าระวังโดยตั้งกลุ่มเยาวชนนักสืบสายน้ำ

0: คอยตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำประแสซึ่งนับว่าเป็นแนวคิดที่น่าสนใจ
1: สำหรับการเริ่มต้นของโครงการนะคะเกิดจากการที่โรงเรียนเนี่ยร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์ลุ่มน้ำประแสเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำนะคะแล้วก็ส่งผลให้ชุมชนเนี่ยมีน้ำในการน้ำใช้ทั้งอุปโภคและบริโภคนะคะสำหรับในปัจจุบันเนี่ยทางกลุ่มนักสืบสายน้ำรักลุ่มน้ำประแสนะคะก็มีจุดที่รับผิดชอบทั้งหมด6จุดด้วยกันโดยมีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องและถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็คือจะมีการแก้ปัญหาร่วมกับชุมชนค่ะและสำหรับในอนาคตนี้นะคะกลุ่มนักสืบสายน้ำเนี่ยก็จะนำเทคโนโลยีอื่นๆเนี่ยที่ทางสสนกแนะนำเนี่ยมาพัฒนาในการตรวจวัดคุณภาพน้ำต่อไปค่ะ
2: สำหรับขั้นแรกนะคะเราจะมีการเก็บตัวอย่างน้ำนะคะโดยใส่กระบอกของการวัดค่ะโดยจะมีกระบอกอยู่2กระบอกนะคะกระบอกแรกจะเป็นกระบอกในการเก็บวัดค่า DO ค่ะโดยเราจะนำกระบอกไปจุ่มลงในน้ำ30เซนติเมตรนะคะเพื่อเก็บตัวอย่างไม่ให้ออกซิเจนเข้าไปค่ะแล้วก็กระบอกที่2จะเป็นกระบอกที่เราตัดมาจากขวดนะคะโดยเราจะใช้ในการวัดค่าอื่นๆค่ะเช่นค่าความเค็มค่า pH ค่าความขุ่นใสค่ะโดยการวัดความลึกนะคะเราจะใช้สกิดิตค่ะในการวัดความลึกซึ่งเมื่อตัวสกิดถึงก้นคลองแล้วนะคะก็จะวัดความลึกถึงผิวน้ำค่ะว่าลึกเท่าไหร่โดยการวัดค่าความขุ่นใสนะคะเราจะใช้แผ่นในการวัดค่าความขุ่นใสจุ่มลงไปในกระบอกนะคะแล้วก็อ่านค่าค่ะการวัดค่าความเค็มนะคะเราจะมีเครื่องวัดค่าความเค็มซึ่งถ้าเกิดได้ค่าเท่ากับ0ก็แปลว่าเป็นน้ำจืดถ้า35ตั้งแต่1ถึง35เนี่ยค่ะก็เป็นน้ำก่อยค่ะแต่ถ้ามากกว่า35ก็เป็นน้ำเค็มค่ะถ้าน้ำไม่ลึกมากนะคะแล้วก็จะมีการวัดตักสัตว์หน้าดินค่ะโดยเราจะมีการตักสัตว์หน้าดินขึ้นมาแล้วก็ดูนะคะว่าเป็นสัตว์ชนิดอะไรและสัตว์ชนิดเนี้ยสามารถบ่งบอกว่าน้ำในแม่น้ำของเราเนี่ยมีคุณภาพเป็นอย่างไรค่ะ
3: และจากการที่ได้สำรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นเราก็เล็งเห็นว่าในเมื่อบ้านของเราอยู่บริเวณรุ่มแม่น้ำประแสเราก็ควรที่จะคอยตรวจสอบดูแลรักษาถึงคราวที่น้ำวิกฤตเราก็ควรจะมีโครงการเพื่อที่จะมาคอยช่วยดูแลรักษาแม่น้ำให้คงอยู่สืบไป
4: เป็นอย่างไรกันบ้างครับน้องๆและคุณผู้ชมเราได้ทราบเรื่องราวของชาวชุมชนลุ่มน้ำประแสกันไปแล้วนะครับน่าสนใจไม่น้อยเลยทั้งเรื่องการจัดตั้งเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำประแสโดยเริ่มจาก5ตำบลและขยายสู่ชุมชนอื่นใกล้เคียงเพิ่มขึ้นอีกการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียซึ่งต้องใช้อย่างต่อเนื่องการนำเทคโนโลยีจากสสนกมาปรับใช้ในชุมชนและก็ยังได้ทราบถึงเรื่องราวของกลุ่มนักสืบสายน้ำเยาวชนรุ่นต่อไปซึ่งเป็นอนาคตในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติของชุมชนลุ่มน้ำประแสครับสุดท้ายชุมชนลุ่มน้ำประแสยังเป็นต้นแบบให้กับชาวชุมชนอื่นได้ช่วยกันฟื้นฟูระบบนิเวศของป่าชายเลนและน้ำที่เสียให้กลับมามีคุณภาพที่ดีได้อีกด้วยนะครับวันนี้น้องกรีนคงต้องลาไปแล้วแต่เดี๋ยวพบกับพี่เอต่อนะครับสวัสดีครับ
5: เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมรายการในวันนี้เราได้เห็นความร่วมแรงร่วมใจและความเข้มแข็งของคนในชุมชนลุ่มน้ำประแสครับในการที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนและแหล่งน้ำที่เปรียบเสมือนชีวิตของคนในชุมชนให้กลับคืนมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งนะครับโดยมีความห่วงใยจากผู้อาวุโสฝากถึงเยาวชนคนรุ่นหลังนะครับในเรื่องของการดูแลแหล่งน้ำทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำครับเพราะว่าจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับหากดูแลเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้นครับก็อยากฝากถึงชุมชนอื่นๆนะครับได้เข้ามาศึกษาและเรียนรู้เพื่อนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองนั่นเองครับรายการ Green Focus ครับขอขอบคุณชุมชนลุ่มน้ำประแสจังหวัดระยองเป็นอย่างมากเลยละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำนะครับสามารถส่งจดหมายและไปสนิยบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้ครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับเราพบกับผมกับกรีนโฟกัสได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สองมือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าใจครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันธุ์นี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
3: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จSTOU Channel

ครับในส่วนที่1 นะครับก็จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของรัฐศาสตร์ในฐานะวิชาการและวิชาชีพนะครับโดยเวลาเราพูดถึงรัฐศาสตร์ในฐานะวิชาชีพนะครับเรามักจะอธิบายถึงตัวพัฒนาการของการศึกษารัฐศาสตร์นะครับว่าเวลาเราพูดถึงพัฒนาการการศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยเรามักจะแบ่งการศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยออกมาเป็น3ยุคใหญ่ๆก็คือยุคก่อนพฤติกรรมศาสตร์นะครับยุคพฤติกรรมศาสตร์แล้วก็ยุคหลังพฤติกรรมศาสตร์นะครับโดยยุคพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยนะครับก็จะกินช่วงระยะเวลานะครับในช่วงทศวรรษ1950และทศวรรษ1960นะครับก็คือช่วงระยะเวลาประมาณ20ปีนะครับแล้วก็กำหนดให้ช่วงนะครับก่อนหน้านะครับทศวรรษ1950เนี่ยนะครับเป็นช่วงยุคก่อนพฤติกรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ช่วงหลังทศวรรษ1960เป็นต้นมาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นยุคหลังพฤติกรรมศาสตร์นะครับการแบ่งแบบนี้เนี่ยนะครับคือการอธิบายโดยการมองว่านะครับพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยนะครับเป็นจุดแบ่งที่สำคัญนะครับเวลาเราพูดถึงพฤติกรรมศาสตร์นะครับหลายท่านก็อาจจะคุ้นเคยว่านะครับว่าพฤติกรรมศาสตร์นั้นก็คือการนำเอานะครับการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับเข้ามาสู่การศึกษานะครับในทางรัฐศาสตร์ก็คือการทำให้รัฐศาสตร์นั้นมีความเป็นวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาซึ่งการศึกษาแบบพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยนะครับครอบงำนะครับการศึกษารัฐศาสตร์นะครับแต่การอธิบายแบบนี้เนี่ยนะครับคลาสฟอนเบอร์เมอร์นะครับอดีตศาสตราจารย์ทางด้านการเมืองเปรียบเทียบนะครับของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์กนะครับประเทศเยอรมนีเนี่ยกล่าวว่ามันไม่เคยมีการครอบงำนะครับของแนวทางพฤติกรรมศาสตร์ในยุโรปนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่านะครับแม้ว่าจะมีการศึกษานะครับแบบพฤติกรรมศาสตร์นะครับในยุโรปแต่ว่านะครับสถานะของการของพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยนะครับมันไม่เคยมีสถานะของการครอบงำเหมือนที่เกิดขึ้นนะครับในสหรัฐอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแบ่งนะครับการแบ่งพัฒนาการของการศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยออกมาเป็น3ยุคนะครับโดยการใช้พฤติกรรมศาสตร์เนี่ยนะครับเป็นจุดเทียบเคียงเนี่ยนะครับมันจึงสะท้อนประสบการณ์ของการศึกษารัฐศาสตร์แบบอเมริกันเป็นหลักนะครับในเรื่องนี้นะครับผมก็จะแบ่งการอธิบายเรื่องของพัฒนาการนะครับของการศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยนะครับออกมาเป็นทั้งหมด3กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกก็คือการอธิบายนะครับพัฒนาการของการศึกษารัฐศาสตร์ในสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งอย่างที่เกริ่นไว้แล้วนะครับว่าก็จะมีการแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด3ช่วงนะครับช่วงที่1 นะครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ในช่วงปลายศตวรรษที่19เป็นต้นมานะครับก็จะเป็นการศึกษาซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของแนวทางการศึกษาในเชิงกฎหมายสถาบันนะครับแล้วก็อิทธิพลของการศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์นะครับซึ่งก็จะกินระยะเวลานะครับต่อมาจนกระทั่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วก็จุดเปลี่ยนที่สำคัญก็เริ่มต้นขึ้นในช่วงทศวรรษ1950นะครับที่นักรัฐศาสตร์จำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับก็ลุกขึ้นมานะครับเสนอให้มีการนะครับเปลี่ยนแปลงการศึกษานะครับรัฐศาสตร์นะครับจากในแนวทางแบบดั้งเดิมที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาเรื่องสถาบันการเมืองที่เป็นทางการนะครับแล้วก็การศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยไปสู่การศึกษาในเชิงปริมาณนะครับแล้วก็การศึกษาที่นะครับมีการนำเอาวิธีการศึกษาในเชิงประจักษ์นะครับแล้วก็วิธีการแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาใช้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับในช่วงปลายทศวรรษ1960เนี่ยนะครับก็เริ่มมีการตั้งคำถามนะครับกับวิธีการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็การถกเถียงที่สำคัญนะครับมันนำไปสู่นะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือการหลุดออกมาจากยุคที่เราเรียกว่ายุคพฤติกรรมศาสตร์นะครับมาสู่ยุคหลังพฤติกรรมศาสตร์ซึ่งเป็นยุคซึ่งมีความเป็นพหูนิยมนะครับทั้งในเชิงของแนวทางการศึกษาแล้วก็ความเป็นพหูนิยมนะครับในเชิงของวิธีการศึกษานะครับนั่นทำให้หลังพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยนะครับการศึกษารัฐศาสตร์ในสหรัฐอเมริกานั้นมีความหลากหลายนะครับแล้วก็ไม่มีแนวทางใดแนวทางหนึ่งเนี่ยนะครับที่เป็นแนวทางที่ครอบงำการศึกษารัฐศาสตร์อีกต่อไปนะครับในขณะที่ในยุโรปเองเนี่ยนะครับก็จะมีประสบการณ์นะครับการศึกษารัฐศาสตร์ที่แตกต่างไปจากในสหรัฐอเมริกานะครับในยุโรปเนี่ยนะครับผมก็จะสำรวจนะครับทั้งหมด3ประเทศหลักๆก็คืออังกฤษนะครับฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมนีนะครับเราจะพบว่าฝรั่งเศสกับเยอรมนีเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันมากนะครับเพราะว่าการศึกษารัฐศาสตร์ในช่วงศตวรรษที่19เนี่ยนะครับอยู่ภายใต้อิทธิพลของการศึกษาที่มีความเป็นศาสตร์วิทยาการนะครับเราเรียกการศึกษาแบบนี้ว่าเป็น Studwissenschaft นะครับหรือว่าเป็นการศึกษาที่เน้นการฝึกบุคลากรนะครับให้เข้าไปทำงานในระบบราชการซึ่งมีการขยายตัวอย่างมากนะครับในช่วงศตวรรษที่19นะครับเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนนะครับแบบ Studwissenschaft ก็จะเป็นการเรียนการสอนซึ่งเน้นความรู้นะครับที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านกฎหมาย
ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับความรู้ทางด้านสถิตินะครับความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์นะครับแล้วก็อีกหลายๆเรื่องนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเตรียมบุคคลเนี่ยเข้าไปทำงานในฐานะของนักปกครองนะครับความรู้ทางด้าน Studies and Sharp จะเป็นความรู้ที่เน้นของความเป็นนะครับความรู้ทางด้านปกครองมากกว่าความรู้ทางด้านการเมืองนะครับในขณะที่ในกรณีของอังกฤษเองเนี่ยนะครับการศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยนะครับอยู่ภายใต้อิทธิพลของสำนักที่สำคัญ2สำนักก็คือมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดกับมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะครับความรู้ของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดก็จะเน้นในเรื่องของการศึกษาทางด้านปรัชญาการเมืองเป็นหลักนะครับในขณะที่สำนักเคมบริดจ์นั้นนะครับก็จะมุ่งเน้นนะครับในเรื่องของการศึกษาเรื่องของสถาบันการเมืองนะครับแล้วก็การศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์เป็นหลักนะครับในกรณีของยุโรปเองเนี่ยนะความเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับเกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมา

นะครับในกรณีของอังกฤษนะครับเราจะพบว่าในช่วงทศวรรษ1950นะครับอังกฤษมีการตั้งสมาคมนะครับรัฐศาสตร์อังกฤษนะครับมีการจัดพิมพ์นะครับวารสารที่สำคัญนะครับในทางรัฐศาสตร์นะครับอยู่หลายฉบับด้วยกันนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ได้มีการพัฒนานะครับความรู้นะครับที่มีความหลากหลายนะครับเริ่มต้นด้วยนะครับความรู้ที่มีลักษณะเชิงประจักษ์นะครับแต่ว่าลักษณะเชิงประจักษ์อันนี้เนี่ยนะครับก็จะมีความแตกต่างจากการศึกษาในเชิงพฤติกรรมศาสตร์ของรัฐศาสตร์อเมริกันนะครับเพราะว่าความรู้นะครับการศึกษารัฐศาสตร์ในเชิงประจักษ์ในระบบของอังกฤษนั้นเนี่ยนะครับจะไม่เน้นในเรื่องของการทดสอบสมมติฐานนะครับแล้วก็ไม่เน้นในเรื่องของการศึกษานะครับแบบนิรนัยนะครับหรือแบบ deductive นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นลักษณะสำคัญนะครับที่การศึกษารัฐศาสตร์นะครับในแนวทางพฤติกรรมศาสตร์นั้นให้ความสำคัญนะครับในขณะที่ในกรณีของฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เยอรมนีเนี่ยนะครับเราจะพบว่าในกรณีของฝรั่งเศสเองเนี่ยนะครับฝรั่งเศสก็มีการพัฒนาในเชิงสถาบันนะครับอย่างดีมากนะครับในกรณีฝรั่งเศสเองมีการตั้งสมาคมรัฐศาสตร์ฝรั่งเศสมีการจัดพิมพ์นะครับวารสารรัฐศาสตร์ฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าในกรณีฝรั่งเศสเองเนี่ยนะครับพัฒนาการของการศึกษารัฐศาสตร์ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของการศึกษานะครับของการศึกษาในเชิงของกฎหมายมหาชนนะครับแล้วก็การศึกษานะครับในเชิงสังคมวิทยานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลของการศึกษาสังคมวิทยาการเมืองนะครับที่เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากนะครับในการศึกษารัฐศาสตร์ในฝรั่งเศสนะครับในขณะที่ในกรณีของเยอรมนีเองเนี่ยเยอรมันในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับมีการแบ่งออกมาเป็นเยอรมันตะวันออกแล้วก็เยอรมันตะวันตกนะครับเยอรมันตะวันตกเองเนี่ยนะครับการศึกษาในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับเป็นการศึกษาซึ่งให้ความสำคัญกับการตอบคำถามนะครับถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่ทำให้เยอรมันเนี่ยนะครับเปลี่ยนไปสู่ความเป็นเผด็จการแบบขวาจัดนะครับภายใต้อิทธิพลของพรรคนาซีนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยก็ทำพยายามที่จะบอกว่าการศึกษารัฐศาสตร์นะครับหรือว่าไอ้ตัว political science เนี่ยนะครับมันคือ democratic science หรือว่าเป็นศาสตร์นะครับที่เป็นประชาธิปไตยนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับพัฒนาการของการศึกษารัฐศาสตร์ในเยอรมันในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันสามารถแบ่งออกมาเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับของชุดความรู้นะครับชุดความรู้ชุดแรกก็เป็นการศึกษาที่เน้นในเรื่องของตัวปรัชญาการเมืองนะครับก็จะมีสำนักที่สำคัญก็คือสำนักมหาวิทยาลัยฟรายบวกแล้วก็มหาวิทยาลัยมิวนิกนะครับส่วนที่2จะเป็นการศึกษาที่เน้นในเรื่องของการศึกษาเชิงประจักษ์และเชิงปริมาณนะครับโดยมีสำนักที่สำคัญก็คือมหาวิทยาลัยโคโลนและมหาวิทยาลัยมันไฮน์นะครับและสำนักสุดท้ายก็จะเป็นส่วนที่ว่าในเรื่องของการศึกษานะครับในเชิงทฤษฎีทางด้านมาร์กซิสและทฤษฎีเชิงวิพากษ์นะครับก็จะมีสำนักที่สำคัญก็คือสำนักมหาวิทยาลัยแฟรงก์เฟิร์ตนะครับเป็นต้นนะครับในกรณีของเยอรมันเองก็จะมีการตั้งสมาคมรัฐศาสตร์รัฐศาสตร์เยอรมันนะครับและในขณะเดียวกันก็มีการออกวารสารอีกหลายฉบับนะครับที่เป็นพื้นที่นะครับที่ให้นักรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับได้ใช้ในการสื่อสารนะครับความรู้หรือว่าพัฒนาตัวการพัฒนาความรู้นะครับในกลุ่มของนักรัฐศาสตร์ด้วยกันเองนะครับนอกเหนือจากบริบทของทั้ง3ประเทศแล้วนะครับเราจะพบว่าในกรณีของยุโรปเองเนี่ยนะครับบูรณาการยุโรปนั้นมันยังทำให้เกิดการร่วมมือกันระหว่างประเทศต่างๆในยุโรปนะครับเพราะว่าการก่อตั้งนะครับเป็นประชาคมยุโรปนะครับแล้วก็พัฒนามานะครับเป็นสหภาพยุโรปเนี่ยมันทำให้เกิดความร่วมมือกันนะครับระหว่างประเทศสมาชิกนะครับในรูปของการจัดตั้งเป็นสมาคมนะครับการศึกษานะครับรัฐศาสตร์ในระดับของในระดับของยุโรปนะครับรวมไปถึงเรื่องของการตีพิมพ์วารสารต่างๆนะครับการตั้งมหาวิทยาลัยร่วมกันนะครับอย่างการก่อตั้งนะครับ European University Institute ที่เมืองฟลอเรนซ์นะครับเพื่อทำการเรียนการสอนนะครับทางด้านสังคมศาสตร์ในระดับปริญญาเอกนะครับรวมไปถึงนะครับโครงการ Erasmus นะครับที่เปิดโอกาสให้มีการสร้างความร่วมมือนะครับระหว่างมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้นักศึกษานะครับได้เดินทางนะครับในการลงทะเบียนเพื่อที่จะศึกษาในธรรมเนียมการศึกษาที่แตกต่างกันนะครับในประเทศที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีของยุโรปเองนะครับก็จะมีพัฒนาการทั้งในระดับประเทศนะครับแล้วก็เป็นพัฒนาการในระดับของภูมิภาคนะครับผ่านการสร้างความร่วมมือนะครับในการบูรณาการยุโรปในส่วนของเอเชียนะครับผมก็จะแบ่งการอธิบายนะครับโดยการยกประเทศ

นะครับที่เป็นตัวอย่างขึ้นมา2ประเทศนะครับประเทศแรกนะครับก็คือประเทศญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยมีการพัฒนานะครับของการศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยมาตั้งแต่ในช่วงกลางศตวรรษที่19นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังการฟื้นฟูเมจินะครับในปีค.ศ. 1868นะครับการศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยนะครับเข้ามาในญี่ปุ่นเนี่ยในฐานะที่เป็นวิชาที่จะใช้ในการฝึกฝนนะครับบุคลากรที่จะเข้าไปทำงานในภาครัฐนะครับหรือเข้าไปรับราชการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐศาสตร์ในญี่ปุ่นเองในช่วงก่อนหน้าสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นรัฐศาสตร์ซึ่งรับอิทธิพลของการศึกษารัฐศาสตร์แบบเยอรมันหรือว่าการศึกษารัฐศาสตร์แบบสตัดวิสเซนชาร์ฟเข้ามานะครับการเรียนการสอนก็จะเป็นการเรียนการสอนที่เน้นนะครับความรู้ที่จะนำไปสู่การเข้าไปรับราชการนะครับแล้วก็เป็นความรู้เกี่ยวกับรัฐนะครับซึ่งจะมีการเรียนการสอนในภาควิชารัฐศาสตร์นะครับในมหาวิทยาลัยของรัฐนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยในญี่ปุ่นเองเนี่ยเราจะพบว่าการเรียนการสอนรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเอกชนนะครับจะเป็นการเรียนการสอนที่เน้นในตัวของทฤษฎีการเมืองที่เป็นทฤษฎีในเชิงประทัดสถานนะครับแล้วก็เป็นการศึกษานะครับในตัวสถาบันการเมืองแล้วก็การศึกษาเรื่องของตัวแสดงทางการเมืองนะครับซึ่งการศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนเนี่ยมันจะสะท้อนธรรมเนียมของการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ในช่วงทศวรรษ1880นะครับเป็นต้นมานะครับในญี่ปุ่นนะครับในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับอย่างที่ทุกท่านก็พอจะทราบดีนะครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยแพ้สงครามโลกครั้งที่2นะครับหลังสงครามโลกที่2นะครับโจทย์ใหญ่ในช่วง2ทศวรรษแรกก็คือความพยายามในการหาคำตอบนะครับถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับในญี่ปุ่นนะครับที่ทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับการศึกษาโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ยังรับธรรมเนียมของการศึกษานะครับในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2มานะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับที่สำคัญเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ1980นะครับเมื่อมีการรับเอาวิธีการศึกษารัฐศาสตร์แบบอเมริกันเข้ามานะครับโดยที่จะมีกลุ่มนักวิชาการนะครับที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยโตเกียวมหาวิทยาลัยเกียวโตนะครับที่ร่วมมือกันในการเปิดพื้นที่นะครับแล้วก็รับเอาการศึกษานะครับในต่างประเทศนะครับเข้ามาสู่การศึกษารัฐศาสตร์ในญี่ปุ่นเพื่อที่จะทำให้การศึกษารัฐศาสตร์ในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีความเป็นสากลมากขึ้นในขณะที่ในกรณีของจีนเองเนี่ยนะครับการศึกษารัฐศาสตร์ของจีนเนี่ยนะครับเริ่มมีความสำคัญขึ้นนะครับในช่วงปลายทศวรรษ1970นะครับหลังจากที่ต้งเสี่ยวผิงนะครับหันมาให้ความสำคัญกับการศึกษาในด้านสังคมศาสตร์นะครับและเมื่อขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ1980นะครับเราก็จะพบว่านะครับก็เริ่มมีการนะครับก่อตั้งสมาคมรัฐศาสตร์จีนนะครับแล้วก็เริ่มก่อตั้งนะครับภาควิชารัฐศาสตร์ขึ้นในมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับในประเทศจีนนะครับโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งนะครับและมหาวิทยาลัยฟูตันในกรณีของจีนเนี่ยนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่านะครับประเด็นแรกเลยก็คือว่านะครับนักรัฐศาสตร์จีนเนี่ยนะครับถูกสนับสนุนให้พยายามสร้างนะครับตัวทฤษฎีการเมืองนะครับที่เป็นทฤษฎีการเมืองของจีนเองนะครับเพื่อที่จะท้าทายนะครับการครอบงำความรู้ของตะวันตกนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งซึ่งรัฐบาลจีนเนี่ยนะครับพยายามที่จะผลักดันนะครับให้นักวิชาการนะครับพยายามที่จะสร้างชุดความรู้นะครับที่อธิบายลักษณะเฉพาะนะครับของจีนนะครับแต่ในขณะเดียวกันปฏิเสธไม่ได้ว่าไอ้การสร้างความรู้ตรงนั้นเนี่ยนะครับมันสะท้อนการที่รัฐศาสตร์ของจีนเนี่ยนะครับถูกใช้เป็นเครื่องมือนะครับในการสร้างความชอบธรรมนะครับให้กับรัฐบาลจีนนะครับที่อยู่ภายใต้นะครับอิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐศาสตร์จีนเนี่ยนะครับลักษณะที่น่าสนใจก็คือมันถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมและการรักษาอำนาจนะครับให้กับพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะพบว่านะครับนักรัฐศาสตร์จีนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะนะครับเซ็นเซอร์ตัวเองนะครับเพื่อที่จะทำให้นะครับสามารถที่จะทำงานนะครับต่อไปได้นะครับแล้วก็กลายเป็นว่ารัฐศาสตร์เนี่ยนะครับในกรณีของบริบทของจีนเนี่ยนะครับถูกใช้เป็นเครื่องมือนะครับในการรับใช้อำนาจรัฐในกรณีของไทยนะครับเราจะพบว่าการศึกษารัฐศาสตร์ในไทยถ้าเราย้อนกลับไปนะครับตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมาเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะที่คล้ายกับหลายๆประเทศนะครับก็คือวิชารัฐศาสตร์เนี่ยนะครับถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือนะครับในการฝึกฝนบุคลากรเพื่อเข้าไปทำงานนะครับในฐาน

านะที่เป็นข้าราชการนะครับกระทั่งจนกระทั่งมาถึงในช่วงหลัง2475นะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเนี่ยสถานะของวิชารัฐศาสตร์ก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากนักนะครับเพราะว่าวิชารัฐศาสตร์เองเนี่ยนะครับก็ยังถูกนำมาใช้นะครับเป็นเครื่องมือในการผลิตบุคลากรนะครับเข้าไปรับใช้นะครับหรือว่าเข้าไปทำงานนะครับในระบบราชการนะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับในการเรียนการสอนรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับเกิดขึ้นในช่วงประมาณทศวรรษ1970เป็นต้นมานะครับเมื่ มีนักรัฐศาสตร์นะครับจำนวนมากเนี่ยนะครับที่เริ่มทยอยกลับมาจากการศึกษาต่อนะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับนักรัฐศาสตร์กลุ่มนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยนักวิชาการนะครับอาวุโสนะครับอย่างเช่นพวกสุจิตวงศ์วงศ์การนะครับชัยอนันต์สมุทรทวนิชนะครับลิขิตธีระเวคินนะครับระดมวงศ์น้อมนะครับธงชัยวงศ์ชัยสุวรรณพวกนี้จะมาพร้อมกับนะครับการศึกษารัฐศาสตร์ในแนวทางพฤติกรรมศาสตร์ซึ่งเข้ามามีอิทธิพลในการศึกษารัฐศาสตร์ในประเทศไทยนะครับประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากนะครับสำหรับการศึกษารัฐศาสตร์ในประเทศไทยที่ค่อนข้างแตกต่างจากการศึกษารัฐศาสตร์ในประเทศอื่นๆที่ผมได้เกริ่นแล้วนะครับในช่วงต้นก็คือว่าการศึกษารัฐศาสตร์ในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีปัญหาในเรื่องของความเข้มแข็งหรือความเป็นสถาบันนะครับของตัวสมาคมรัฐศาสตร์ของแห่งประเทศไทยนะครับเราจะพบว่าสมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับแทบจะไม่มีบทบาทนะครับในการให้การสนับสนุนหรือการส่งเสริมนะครับการทำงานของนักรัฐศาสตร์ไทยเลยนะครับมันกลายเป็นว่าการพัฒนาองค์ความรู้นะครับหรือการทำวิจัยของนักรัฐศาสตร์ไทยเนี่ยมันเป็นการพัฒนานะครับที่ขึ้นอยู่กับศักยภาพนะครับความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็การใช้ทรัพยากรนะครับของนักรัฐศาสตร์ในฐานะที่เป็นบัจเจกบุคคลเป็นหลักนะครับโดยที่ตัวสมาคมนะครับหรือว่าตัวสมาคมวิชาชีพเนี่ยนะจะไม่ได้มีบทบาทอะไรเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นอันนึงที่มีความแตกต่างมากนะครับเมื่อเราเทียบกันนะครับกับพัฒนาการนะครับของการศึกษารัฐศาสตร์นะครับในประเทศอื่นๆที่ผมได้เกิดมาแล้วนะครับในช่วงต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ เราจะพบว่านะครับการทำความเข้าใจนะครับเรื่องของพัฒนาการของการศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยนะครับถ้าเราเปรียบเทียบนะครับการศึกษารัฐศาสตร์นะครับในประเทศต่างๆและในภูมิภาคต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่านะครับการศึกษารัฐศาสตร์นะครับหรือพัฒนาการของการศึกษารัฐศาสตร์ในประเทศต่างๆเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะครับโดยที่ความแตกต่างอันนั้นเนี่ยนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับตัวบริบทนะครับของเศรษฐกิจการเมืองและสังคมนะครับรวมไปถึงนะครับบริบททางประวัติศาสตร์นะครับที่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศนะครับว่าความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับมันถูกพัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่อยากให้ทุกท่านนะครับที่มีความสนใจในเรื่องของการศึกษาพัฒนาการนะครับของการศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยนะครับลองทำการเปรียบเทียบนะครับลองทำการคิดวิเคราะห์แล้วลองการเปรียบเทียบกันนะครับว่าในแต่ละประเทศนั้นเนี่ยนะครับมีบริบทอะไรนะครับมีเงื่อนไขนะครับหรือมีวัตถุประสงค์นะครับที่แตกต่างกันแล้ววัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับหรือเงื่อนไขต่างๆที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับมันนำไปสู่นะครับการศึกษานะครับหรือว่าแนวทางหรือการพัฒนาการนะครับที่แตกต่างกันอย่างไรในส่วนที่2นะครับก็คือในส่วนที่ว่าด้วยเรื่องของรัฐศาสตร์ในฐานะวิชาชีพนะครับรัฐศาสตร์ในฐานะวิชาชีพเนี่ยนะครับเราจะพบว่าการคนที่จบการศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์เองเนี่ยก็จะสามารถไปทำงานนะครับในอาชีพต่างๆนะครับที่แตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพนะครับที่ทำงานในภาครัฐนะครับหรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้การสนับสนุนทางการเมืองนะครับรวมไปถึงเรื่องของการทำงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่างประเทศนะครับเวลาเราพูดถึงการทำงานในเรื่องของการต่างประเทศเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะจำกัดเฉพาะนะครับในงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนะครับการทำงานในฐานะนักการทูตแต่เพียงอย่างเดียวนะครับเราจะพบว่างานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่างประเทศยังเกี่ยวข้องไปกับเรื่องของการทำงานในหน่วยงานที่เป็นองค์การระหว่างประเทศนะครับหรือหน่วยงานทางด้านการทูตนะครับที่มีการเข้ามาตั้งสำนักงานในประเทศไทยด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะเป็นการทำงานในฐานะที่เป็นนะครับพนักงานนะครับในภาคเอกชนนะครับรวมไปถึงการทำงานในเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการผลักดันนโยบายนะครับการทำงานในภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐภาคเอกชนนะครับ

การทำงานในเชิงของนโยบายหรือเรื่องของการทำงานในฐานะที่เป็นคนทำงานในภาคเอกชนแล้วเนี่ยนะครับเราจะพบว่าความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์เองเนี่ยนะครับมันมีความสำคัญมากนะครับในด้านหนึ่งนะครับการเรียนทางด้านรัฐศาสตร์เองก็จะช่วยให้ทักษะนะครับในการทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทักษะในการวิเคราะห์นะครับ

เองเนี่ยนะครับก็มีประโยชน์นะครับในการนำไปใช้นะครับในการพัฒนาทักษะในการทำงานนะครับความรู้ทางด้านการเมืองการปกครองนะครับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาบันและกระบวนการทางการเมืองความรู้ทางด้านเรื่องของการเมืองท้องถิ่นนะครับการปกครองท้องถิ่นนะครับงานพวกนี้ก็จะเป็นส่วนที่สำคัญนะครับที่นักศึกษาจะสามารถเอาไปใช้นะครับในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานในภาครัฐนะครับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสนับสนุนทางเมืองนะครับรวมไปถึงเรื่องของความรู้ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับส่วนนี้ก็จะมีความสำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่เข้าไปทำงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานทางด้านการระหว่างประเทศนะครับความรู้ทางด้านการเมืองระหว่างประเทศความรู้ทางด้านองค์การระหว่างประเทศความรู้ทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศนะครับรวมไปถึงความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศพวกนี้นะครับจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยนะครับพัฒนานะครับให้เราสามารถเอาความรู้พวกนี้นะครับไปใช้ในการวิเคราะห์นะครับในการวิเคราะห์ปัญหานะครับรวมไปถึงนะครับนำไปใช้ในการดำเนินการต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนโยบายนะครับการต่างประเทศนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านนโยบายสาธารณะความรู้ทางด้านการบริหารองค์กรนะครับความรู้ทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับรวมไปถึงความรู้ทางด้านงบประมาณการคลังนะครับพวกนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการทำงานทั้งในภาครัฐและเอกชนนะครับการทำงานในภาคเอกชนก็จะต้องอาศัยความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการองค์กรนะครับอาศัยความรู้ทางด้านเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับการทำงานในภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานในกระทรวงทบวงกรมหรือว่าการทำงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆเนี่ยนะครับความรู้เรื่องของการจัดการองค์การนะครับความรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการนโยบายนะครับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการจัดทำนะครับหรือการบริหารโครงการและการประเมินผลโครงการนะครับพวกนี้ก็จะเป็นความรู้ที่สำคัญนะครับที่จะช่วยนะครับทำให้เราสามารถเนี่ยนะครับทำงานนะครับหรือว่านำไปประยุกต์ใช้นะครับในการทำงานนะครับในภาคเอกชนนะครับในภาครัฐนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นในขณะที่นะครับเรามองว่าให้ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์เองเนี่ยนะครับมันเป็นความรู้ในเชิงวิชาการนะครับเป็นอย่างมากเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเราจะเห็นเลยว่านะครับไอ้ความรู้ทางด้านวิชาการเหล่านั้นเนี่ยมันสามารถถูกนำมาใช้เป็นพื้นฐานสำคัญนะครับในการทำงานนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยให้เราพัฒนาทักษะในการทำงานนะครับที่เป็นประโยชน์นะครับเพื่อที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในวิชาชีพนะครับที่เราประกอบได้นะครับในอนาคต

0: ักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะ

0: นักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
1: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมุมมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
2: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
5: ฮัลโหล
6: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
5: งานนี้ผมขอแล้วกัน
6: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
5: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
7: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
8: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
9: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอครับ
10: น้องก็พูดถูกครับ
11: ไม่โกงด้วยหรอ
12: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
13: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ตอนที่1 นะครับการบริหารธุรกิจการตลาดนะครับกิจการธุรกิจหมายถึงการที่เราผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อไปจำหน่ายโดยมุ่งหวังกำไรนะครับดังนั้นเมื่อเป็นการผลิตสินค้าเพื่อไปจำหน่ายงานหลักของการทำธุรกิจก็คือการตลาดและการผลิตที่การดำเนินงานนะครับส่วนภารกิจอื่นๆนะฮะอย่างเช่นงานการเงินการบริหารการเงินการบริหารบุคคลงานวิจัยซึ่งเป็นงานที่ล้วนแล้วจะมีความสำคัญในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตและการตลาดเพื่อให้ได้มีประสิทธิภาพอย่างสูงที่สุดนะครับการตลาดนะฮะการตลาดเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการนะฮะกิจการเนี่ยจำเป็นที่ต้องมีการตลาดเพื่อให้สินค้านะฮะขายหรือใช้ไว้ให้ขายสินค้าหรือบริการได้นะครับดังนั้นการตลาดเนี่ยหมายถึงการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคนะฮะโดยสื่อสารและส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับผู้บริโภคนะครับดังนั้นการตลาดหมายถึงการทำให้เกิดการขายเพราะฉะนั้นหลักการตลาดจึงมีอยู่2 ส่วนนะครับการที่1คือจะต้องรู้จักผู้ซื้อรู้จักสภาพแวดล้อมทางการตลาดนะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็คือหลังจากที่รู้จักผู้ซื้อรู้จักสภาพแวดล้อมแล้วก็มาสร้างองค์ประกอบต่างๆภายในกิจการของเราเพื่อทำให้เกิดการขายสินค้าได้นะครับการตลาดมีความสำคัญเพราะว่าการตลาดนั้นเนี่ยสามารถเป็นตัวที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะเพราะว่าเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการแลกเปลี่ยนค้าขายสินค้านะครับการตลาดทำให้ธุรกิจอยู่ได้เพราะว่าเป็นแหล่งที่ทำให้เกิดรายได้และผลตอบแทนสำหรับธุรกิจนะครับการตลาดที่ดีจะทำให้ผู้บริโภคนั้นสามารถได้รับการตอบสนองต่อความต้องการนะด้วยความพึงพอใจนะครับแล้วก็ช่วยยกระดับมาตรฐานค่าครองชีพของประชากรในสังคมได้ด้วยถ้าหากว่าทำการตลาดได้ดีนะครับงั้นหลักการตลาดนะก็มีอยู่2 ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกคือรู้จักผู้ซื้อแล้วรู้จักสภาพแวดล้อมทางการตลาดนะครับสภาพแวดล้อมทางการตลาดและสภาวะการแข่งขันในตลาดนะเมื่อรู้จักผู้ซื้อรู้จักสภาพแวดล้อมแล้วเราก็นำเอาข้อมูลความรู้นั้นเนี่ยมาสร้างองค์ประกอบต่างๆที่ทำให้เกิดการขายนะครับการรู้จักผู้ซื้อรู้จักสภาพแวดล้อมตลาดเราเรียกว่าเป็นการศึกษาวิจัยตลาดนะครับศึกษาวิจัยตลาดหลักๆก็จะมีอยู่2 ส่วนในการส่วนแรกเลยคือศึกษาเกี่ยวกับผู้ซื้อหรือว่าลูกค้าของเราว่าลูกค้าของเราเป็นใครนะฮะต้องการสินค้าอะไรนะซื้อเมื่อไหร่ซื้อมีความถี่ขนาดไหนซื้อที่ไหนและซื้อไปด้วยเหตุผลอะไรนะครับเมื่อรู้จักผู้ซื้อแล้วนอกจากนั้นยังรู้จักสภาวะแวดล้อมเกี่ยวกับผู้ซื้อด้วยอย่างเช่นสภาวะเศรษฐกิจของสังคมรายได้ของประชากรกำลังซื้อวัฒนธรรมประเพณีค่านิยมแฟชั่นต่างๆนะฮะที่มีอิทธิพลต่อการพฤติกรรมของผู้ซื้อนะครับนอกจากนั้นสภาวะแวดล้อมจะประกอบไปด้วยการศึกษาเกี่ยวกับการแข่งขันในตลาดนะครับอย่างเช่นสถานการณ์แข่งขันกับสินค้าหรือบริการแบบเดียวกันนะครับหรือสถานการณ์การแข่งขันในสินค้าหรือบริการที่ทดแทนกันได้นะครับงั้นเมื่อเราศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ซื้อศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมแล้วเนี่ยเราจะสามารถนำเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาสร้างองค์ประกอบต่างๆที่ทำให้เกิดการขายนะครับซึ่งเริ่มต้นด้วยการวางแผนการตลาดนะการวางแผนการตลาดนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์นะกำหนดวัตถุประสงค์กำหนดกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดนะครับแล้วก็กำหนดกลยุทธ์ในการที่จะแข่งขันหรือว่าในการที่จะเอาชนะใจผู้ซื้อเนี่ยซึ่งกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดนั้นเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยปัจจัยสำคัญอยู่4 อย่างด้วยกันนะครับอันดับแรกคือตัวสินค้าหรือบริการที่ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อนะครับงั้นจะต้องมีสินค้าก่อนอันดับที่2คือราคานะครับนะหรือสินค้านั้นเนี่ยควรจะต้องมีราคาที่ผู้ซื้อเนี่ยยินดีหรือยอมรับที่จะจ่ายได้นะครับและสูงพอที่จะกิจการของเราจะสามารถทำกำไรได้นะอันที่3ก็คือสถานที่เรื่องการวิธีการจัดจำหน่ายนะการจัดจำหน่ายที่สะดวกทำให้ผู้ซื้อเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับอันที่4ก็คือการส่งเสริมการขายหรือการช่วยกระตุ้นการตัดสินใจของผู้ซื้อนะครับซึ่งทั้ง4 ตัวนี้เนี่ยรวมเรียกว่า 4 P ทางการตลาด
นะครับอย่างที่สี่ 4P การตลาดนะฮะซึ่งเป็นภาษาอังกฤษคือ product price place แล้วก็ promotion นะครับอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจนะครับธุรกิจเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยผลิตภัณฑ์นะฮะการที่เราจะมีผลิตภัณฑ์มีผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยก็ดูว่าการตลาดหมายถึงว่าทำอย่างไรที่ให้ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถขายได้ทำอย่างไรที่ให้เกิดการขายได้นะครับการตลาดก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจนะการตลาดนะครับประกอบไปด้วยกิจกรรมหลักๆ2ส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งคือการวิจัยตลาดการศึกษาตลาดเพื่อให้รู้ว่าใครจะเป็นผู้ซื้อของเราผู้ซื้อของเราเป็นมีพฤติกรรมอย่างไรแล้วผู้ซื้อของเราอยู่ในสภาวะแวดล้อมอย่างไรนะครับเมื่อเราเข้าใจรู้จักสภาวะสถานการณ์ของผู้ซื้อแล้วเราก็จะมาสร้างองค์ประกอบและมาทำแผนการของเราเองว่าทำอย่างไรเราถึงจะสามารถช่วยนะฮะหรือว่ากระตุ้นให้ผู้ซื้อเนี่ยตัดสินใจซื้อสินค้าจากเราได้นะครับซึ่งหัวใจของการที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อสินค้านั้นประกอบไปด้วยปัจจัยอยู่4อย่างด้วยกันอันนี้1คือมีสินค้าที่ถูกใจอันที่2คือสินค้านั้นเนี่ยมีราคาที่ยอมรับได้นะอันที่3สินค้านั้นสามารถเข้าถึงได้สามารถรับได้นะฮะมาสามารถมาถึงมือได้อย่างสะดวกนะฮะเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนะอันที่4ก็คือสามารถรับรู้ข้อมูลได้รับข้อมูลมีความมั่นใจในสินค้านั้นจะทำให้ลูกค้านั้นสามารถตัดสินใจซื้อได้ตอนที่2การดำเนินงานนะครับหรือการผลิตนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราเรียกเทคนิคที่จะพูดถึงตรงนี้เนี่ยว่า เรื่องของการผลิตนะครับทีนี้เทคนิคทางด้านการบริหารธุรกิจนั้นเนี่ยธุรกิจที่เราพูดถึงไม่ได้มีธุรกิจหลักๆอยู่2ประเภทด้วยกันก็คือธุรกิจที่ผลิตสินค้านะฮะเป็นการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายนะครับอีกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเป็นธุรกิจอาจจะเป็นธุรกิจที่เป็นบริการนะครับเนื่องจากธุรกิจบริการนั้นเนี่ยมาจะไม่ได้มีการผลิตสินค้ามักจะไม่ได้เป็นการผลิตสินค้าเพื่อไปจำหน่ายนะเป็นการให้บริการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคในการทำงานของธุรกิจบริการเนี่ยเราจะมักจะเรียกว่าการดำเนินงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงเทคนิคในทางด้านการปฏิบัติเนี่ยนะครับเรามักจะมีคำว่าการผลิตและการดำเนินงานนั่นหมายความว่า เป็นเทคนิคที่ใช้สำหรับการผลิตสินค้าหรือการดำเนินงานซึ่งสามารถใช้ร่วมกันได้นะเพราะนั้นเนี่ยในตอนนี้เนี่ยนะครับเราจะพูดถึงการผลิตเนี่ยนะครับก็อยากจะให้เข้าใจว่ามันหมายถึงเป็นการผลิตสินค้าและการให้บริการด้วยกันนะครับนะการผลิตหรือการดำเนินงานนั้นเนี่ยนะมันเป็นการทำให้เกิดสินค้าหรือบริการที่พร้อมจะจำหน่ายได้นะครับเมื่อกี้ได้พูดถึงการตลาดแล้วนะฮะการตลาดเนี่ยนะฮะการผลิตและการดำเนินงานเนี่ยมันจะเกิดก่อนการตลาดนะฮะคือเริ่มต้นเลยเราก็ต้องมีสินค้าหรือบริการที่จะไปจำหน่ายได้นะคือต้องมีการผลิตนะมีการผลิตหรือมีการดำเนินงานเกิดขึ้นก่อนนะครับในทางด้านเศรษฐกิจในระดับประเทศเนี่ยนะครับการผลิตหรือการดำเนินงานเนี่ยถือเป็นรากฐานของเศรษฐกิจของประเทศนะครับเพราะว่าการผลิตและการดำเนินงานเนี่ยเป็นการสร้างผลผลิตหรือที่เราเรียกว่า GDP ของประเทศผลผลิตมวลรวมของประเทศนั้นมาจากการที่ประชากรในประเทศเนี่ยมีการผลิตและมีการดำเนินงานบริการต่างๆนะครับดังนั้นการผลิตเนี่ยจึงถือเป็นรากฐานของเศรษฐกิจของประเทศนะฮะนะนั้นการผลิตหรือการดำเนินงานเนี่ยนะครับเป็นนอกจากจะเป็นรากฐานของประเทศแล้วนะจริงก็เป็นหัวใจเป็นพื้นฐานของกิจการนะครับเพราะนั้นธุรกิจหรือการดำเนินงานเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ธุรกิจเนี่ยสามารถมีผลิตภัณฑ์เพื่อไปจำหน่ายโดยหวังผลกำไรได้นะครับดังนั้นกิจการเนี่ยถ้าหากว่าไม่สามารถผลิตสินค้าหรือไม่สามารถดำเนินการให้บริการได้กิจการก็จะไม่สามารถมีธุรกิจได้นะครับการผลิตหรือการดำเนินงานนะการผลิตหรือการดำเนินงานที่ดี
นะครับก็ย่อมจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถได้รับสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพนะสามารถบริโภคได้อย่างพึงพอใจงั้นถ้าหากว่ามีการผลิตที่ดีนะผู้บริโภคก็ย่อมจะมีความสุขเพราะได้รับสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพนะครับซึ่งถ้าหากว่าสังคมสามารถมีการผลิตหรือมีการดำเนินงานที่ดีสังคมก็สามารถที่จะมีมาตรฐานในการครองชีพที่ดีขึ้นเนื่องจากได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและทันสมัยนะฉะนั้นการผลิตจึงเป็นฐานสำคัญนะฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศนะการบริหารการผลิตที่ดีจึงมีความสำคัญนะสำคัญต่อการบริหารธุรกิจและสำคัญต่อความเป็นอยู่ของสังคมและประเทศชาติด้วยนะครับหลักการผลิตนะฮะในการผลิตที่ดีนั้นเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับนั้นเมื่อเราก่อนที่เราจะลงมือผลิตอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะเราควรจะต้องมีการออกแบบนะฮะมีการออกแบบผลิตภัณฑ์นะฮะเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยนะฮะจะออกมาถูกต้องนะตรงตามความต้องการของลูกค้าและสามารถผลิตได้อย่างมีคุณภาพนะครับงั้นเมื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ได้แล้วเนี่ยแบบของผลิตภัณฑ์นั้นก็จะเป็นตัวกำหนดว่านั้นเนี่ยการผลิตจะต้องผลิตอย่างไรจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับนี้ในการที่เราจะดำเนินการผลิตสินค้าอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะแบ่งออกเป็นขั้นตอนอยู่2ขั้นตอนอันแรกคือจะต้องนะก่อนที่จะลงมือการผลิตนะครับมันจะต้องมีการสร้างกำลังการผลิตขึ้นมาซะก่อนนะครับงั้นในหลักการบริหารการผลิตที่ดีนั้นเนี่ยนะฮะจะต้องมีการสร้างกำลังการผลิตขึ้นมานะครับแล้วเมื่อสร้างการผลิตแล้วเราถึงจะนำเอากำลังการผลิตนั้นนะกำลังการผลิตหมายถึงความสามารถในการที่จะผลิตสินค้าให้ได้ตรงตามที่กำหนดหรือตรงตามที่ออกแบบไว้นะครับนั่นขีดความสามารถเมื่อสร้างขีดความสามารถขึ้นมาแล้วการผลิตจริงก็คือเป็นการนำเอาขีดความสามารถนั้นเนี่ยมาใช้การผลิตเพื่อการให้เกิดผลิตภัณฑ์ครับตอนที่3การดำเนินการการผลิตนะครับการผลิตการที่เราจะผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งนะการผลิตหรือการให้บริการนะครับการเริ่มต้นธุรกิจดีกว่านะจะเริ่มต้นธุรกิจได้จะต้องมีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราจะไปจำหน่ายนะครับงั้นจุดเริ่มต้นคือเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์นะถ้าเป็นธุรกิจที่ผลิตสินค้านะครับงั้นเราก็จะออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มันมีเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้นะครับงั้นหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นก็จะต้องศึกมองทั้ง2ด้านมองทั้งทางด้านการตลาดก็คือออกแบบผลิตภัณฑ์มาอย่างไรที่จะทำให้ถูกใจผู้ซื้อนะฮะผู้ซื้อเนี่ยนะฮะสามารถได้รับความพึงพอใจจากสินค้านั้นได้นะครับส่วนอีกมุมนึงนะฮะจะออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างไรที่จะทำให้สามารถผลิตได้ง่ายและต้นทุนต่ำก็อย่าลืมว่าการทำธุรกิจนั้นคือการผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อไปจำหน่ายนะโดยหวังผลกำไรนะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องคำนึงถึงว่าจะต้องสามารถจำหน่ายสามารถขายได้ง่ายนั่นก็คือลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายในขณะเดียวกันจะต้องสามารถผลิตได้ง่ายและมีต้นทุนต่ำเพียงพอให้กิจการนั้นสามารถทำกำไรได้นะครับการออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยนะฮะถ้าพูดสั้นๆก็คือจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับตัวลูกค้าและมีความรู้เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดีนะครับถึงจะออกแบบได้นะครับนอกจากนะแต่ถ้าหากว่าเป็นธุรกิจอีกอย่างนะฮะและถึงแม้ว่าธุรกิจนั้นเนี่ยจะเป็นธุรกิจบริการการบริการก็ต้องมีการออกแบบนะครับนะฮะงั้นเวลาเราออกเราจะให้บริการอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะครับไม่ได้หมายถึงว่าจะมีแต่เฉพาะตัวบริการที่เราจะให้นะครับนะยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าหากว่าเราเป็นร้านอาหารนะครับร้านอาหารถ้าหากว่าธุรกิจของเราต้องการจะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้านะครับการออกแบบบริการจะต้องคำนึงถึงประสบการณ์ทั้งหมดของลูกค้าที่ได้รับในการมารับบริการนะครับดังนั้นเนี่ยการที่สมมติว่าเราเป็นร้านอาหารการที่ลูกค้ามารับบริการมาทานอาหารกับเราเนี่ยนะครับประสบการณ์ของลูกค้าไม่ใช่แค่
ทานอาหารเท่านั้นนะครับประสบการณ์ของลูกค้าอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่เดินทางมาถึงจอดรถได้ไหมมีที่จอดรถไหมนะจอดรถเสร็จเดินเข้ามาในร้านมีใครต้อนรับไหมนะฮะเมื่อคนเดินเข้ามาในร้านมีคนต้อนรับแล้วอ่านเมนูแล้วเป็นยังไงเลือกเมนูเนี่ยสั่งอาหารอย่างไรนะฮะสั่งอาหารอย่างไรหลังจากสั่งแล้วได้รับอาหารอย่างไรโอเครสชาติอาหารก็มีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนนะทานอาหารเสร็จจ่ายการชำระเงินการคิดเงินคิดเงินอย่างไรนะครับแล้วพอทานเสร็จแล้วจ่ายเงินเสร็จแล้วออกจากร้านด้วยความสะดวกไหมด้วยความมึงพอใจไหมทั้งหมดนี้นะเราเรียกว่าวงจรของการให้บริการเพราะฉะนั้นการออกแบบบริการเนี่ยจะต้องคำนึงถึงวงจรทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบของประสบการณ์ของผู้ที่มารับบริการนะครับอันนั้นคือหลักการออกแบบนะฮะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะสร้างระบบการผลิตขึ้นมานะครับเราจะต้องมีการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราจะจำหน่ายนะครับเมื่อออกแบบเสร็จแล้วนะฮะเมื่อออกแบบเสร็จแล้วเราก็ตัวแบบผลิตภัณฑ์นะฮะตัวหน้าตาผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นก็จะเป็นตัวมากำหนดว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบการผลิตหรือระบบการบริการจะต้องเป็นอย่างไรนะครับระบบบริการนะครับนั่นคือตัวขีดความสามารถของระบบการผลิตหรือระบบการบริการจะต้องเป็นอย่างไรซึ่งในกระบวนการนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยอันแรกเลยคือการวางแผนกำลังการผลิตนะกำลังการผลิตหมายถึงกำลังขีดความสามารถในการผลิตหรือในการให้บริการต่อเวลา1นะครับต่อเวลา1เพราะนั้นก่อนอื่นเลยจะต้องตัดสินใจอันดับแรกเลยว่าอย่างเช่นถ้าจะสร้างโรงงานเพื่อผลิตสินค้าจะสร้างโรงงานใหญ่ขนาดไหนจะให้สามารถผลิตสินค้าได้ในปริมาณเท่าไหร่นะครับนะปกติแล้วใช่ไหมครับเราบอกว่าเรารู้ว่าสมมติว่าเราศึกษาตลาดมาแล้วเรารู้ว่าสินค้าตัวนี้มีความต้องการแค่ไหนอย่างเช่นมีความต้องการเดือนละ10,000ชิ้นนะฮะถ้าหากว่าเราผลิตเราสร้างโรงงานขึ้นมาทำกำลังการผลิตขึ้นมาเท่ากับ10,000ชิ้นพอดีเป๊ะเดือนไหนที่มีความต้องการเกินไปเราก็จะมีของไม่พอขายนะฮะเดือนไหนมีความต้องการน้อยหน่อยของเราก็จะเหลืออันนี้คือสิ่งที่จะต้องตัดสินใจผู้บริหารจะต้องตัดสินใจดังนั้นเราจะสร้างโรงงานในระดับแค่ไหนนะครับนั่นคือความหมายของคำว่าการวางแผนการผลิตบริการก็เหมือนกันนะครับถ้าเราจะทำร้านอาหารนะฮะเราก็ควรจะต้องมีไอเดียอยู่แล้วล่ะว่าร้านอาหารของเราเนี่ยจะให้บริการลูกค้าในแต่ละชั่วโมงจำนวนสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะตั้งร้านอาหารของเราเนี่ยให้มีขีดความสามารถในการให้บริการในปริมาณเท่าไหร่ชั่วโมงละ10คนชั่วโมงละ50คนชั่วโมงละ100คนนะครับนั่นคือการวางแผนกำลังการผลิตเมื่อวางแผนกำลังการผลิตเสร็จแล้วนะครับเราก็จะต่อมาว่าในกระบวนการในการที่จะให้การผลิตหรือการให้บริการนั้นเนี่ยมันมีกระบวนการผลิตหรือกระบวนการให้บริการเป็นอย่างไรบ้างนะครับการศึกษากระบวนการผลิตหรือกระบวนการบริการนะมันมีความสำคัญเนื่องจากว่าจะได้เป็นตัวบอกว่าในการที่จะให้เกิดการผลิตสินค้านั้นจะต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างแต่ละขั้นตอนจะต้องใช้เครื่องจักรใช้อุปกรณ์ใช้บุคลากรใช้สถานที่ใช้เทคโนโลยีอย่างไรนะฮะในกระบวนการของการให้บริการนะฮะจะต้องมีขั้นตอนในการให้บริการอย่างไรเพราะฉะนั้นจะต้องมีบุคลากรอย่างไรนะฮะจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษากระบวนการผลิตหรือกระบวนการให้บริการจะเป็นตัวที่มากำหนดต่อไปทำให้เราสามารถตัดสินใจได้ว่านั้นถัดมาคือเราจะต้องใช้เทคโนโลยีอะไรนะจะเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างไรจะใช้เครื่องจักรใช้อุปกรณ์ในจำนวนเท่าไหร่มีอะไรบ้างนะครับนะนั่นคือองค์ประกอบที่มาสร้างกำลังการผลิตนะครับนอกจากนั้นแล้วเมื่อรู้เครื่องจักรอุปกรณ์แล้วเสร็จแล้วก็ต้องมาตัดสินใจเกี่ยวกับตัวอาคารนะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะครับจะต้องมีอาคารงั้นเมื่อเรามีการเรารู้ว่าเราจะติดตั้งเครื่องจักรติดตั้งอุปกรณ์ติดตั้งสถานที่ตั้งโต๊ะตั้งครัวตั้งอะไรยังไงแล้วเราก็ดูว่าอาคารจะต้องมีหน้าตาเป็นยังไงนะมีผังอาคารนะครับสถานที่และที่ตั้งจะเป็นยังไงเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องตัดสินใจนะฮะเมื่อนะฮะแล้วสุดท้าย
สุดท้ายที่ต้องตัดสินใจก็คือเรื่องของกำลังคนแน่นอนก็จะต้องตามมาใช่ไหมครับว่าถ้าหากว่าเราต้องการกำลังการผลิตขนาดนี้ใช้เครื่องจักรใช้อุปกรณ์ขนาดนี้อาคารของเราหน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะระยะห่างระหว่างสถานีต่างๆเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะต้องใช้กำลังคนเท่าไหร่ใช้กำลังออกแบบงานทั้งหมดนี้รวมกันทำให้เกิดขีดความสามารถในการผลิตหรือขีดความสามารถในการดำเนินงานนะครับอันนี้คือเรียกว่าการสร้างกำลังการผลิตนะทำไปแล้วขั้นต่อไปคือเรื่องของการลงมือปฏิบัติก็คือการนำเอากำลังการผลิตเนี่ยมาใช้ให้เกิดผลิตภัณฑ์นะครับอันดับแรกนะอันดับแรกของการที่เราจะเริ่มต้นลงมือทำงานนะในระบบการจัดการทุกอย่างในปรัชญาของการจัดการทุกอย่างการทำงานจะต้องเริ่มต้นด้วยการวางแผนนะครับการวางแผนนะฮะเพราะนั้นเราก็เริ่มต้นด้วยการวางแผนการผลิตรวมการวางแผนการผลิตรวมเนี่ยวิธีคิดง่ายๆอย่างนี้ครับคือในการที่เราจะมีสินค้าพร้อมที่จะขายกับลูกค้าหรือมีบริการที่พร้อมจะรับบริการลูกค้าเนี่ยนะมันมีวัสดุหลายๆอย่างที่จำเป็นจะต้องเตรียมไว้ล่วงหน้านะเตรียมไว้ล่วงหน้าอย่างเช่นถ้าเราทำร้านอาหารนะครับจะให้บริการข้าวไข่เจียวแม้กระทั่งข้าวไข่เจียวเราก็ต้องซื้อไข่ไก่มาไข่ไก่ก็ต้องไปซื้อล่วงหน้าก่อนที่ให้บริการเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีการวางแผนเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะไปซื้อไข่วันนี้จะต้องซื้อไข่กี่ฟองใช่ไหมครับงั้นการนำเอากำลังการผลิตมาใช้เริ่มต้นด้วยการวางแผนการผลิตรวมที่เราเรียกว่า aggregate planning นะเป็นการวางแผนว่าเราจะส่งมอบบริการหรือสินค้าเท่าไหร่และในการส่งมอบบริการนั้นนะฮะจะต้องใช้วัสดุอะไรขั้นต่อมาคือวางแผนความต้องการวัสดุเรียกว่า material requirement planning หรือว่า MRP นะครับเมื่อนะวางเราต้องวางแผนวัสดุนะครับหัวใจนะ key word ของเรื่องของการวางแผนนี้คือคำว่า lead time นะ lead time หรือว่าเวลานำนะครับเพราะว่าในการที่เราจะได้วัสดุอะไรต่างๆมาพร้อมที่จะใช้งานนั้นมันต้องมีเวลาล่วงหน้านะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการพัสดุเนี่ยเราต้องสั่งล่วงหน้ากี่วันเราถึงจะได้รับมานะนั่นคือการเตรียมความพร้อมนะพร้อมที่จะเริ่มต้นการผลิตนะครับถัดมานะฮะทีนี้พัสดุต่างๆที่เราต้องการมาใช้นั้นเนี่ยนะครับมาจากไหนนะครับหรือว่ามาจากห่วงโซ่อุปทานนะครับงั้นที่กิจการไหนเนี่ยถ้าต้องการที่จะดำเนินการได้อย่างราบรื่นจะต้องสามารถมีการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ดีนะการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ดีนะครับกิจการบางกิจการเนี่ยต้องการใช้ชิ้นส่วนใช้องค์ประกอบเป็นร้อยๆอย่างนะฮะจะต้องมาถึงให้พร้อมกันที่ทำให้เราพร้อมสามารถพร้อมทำงานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะจะต้องมีการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ดีเพื่อที่ให้มั่นใจได้ว่าทุกชิ้นนะฮะชิ้นส่วนทุกชิ้นมาถึงมือเราได้ตรงเวลาทันเวลาครบถ้วนทำให้เราสามารถทำงานได้นะครับงั้นการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ดีก็จะช่วยให้กิจการสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นนะฮะถัดมานะฮะถ้าหากว่าสามารถจัดการกับส่งโซ่อุปทานดีแล้วนะครับเราก็จะมาวางตารางการทำงานนะฮะการทำงานเพื่อให้ทุกคนเนี่ยรู้หน้าที่ของตัวเองว่าตัวเองจะต้องทำอะไรเมื่อไหร่เสร็จเมื่อไหร่เริ่มต้นเมื่อไหร่เสร็จเมื่อไหร่นะฮะนั่นคือตารางการทำงานสุดท้ายนะฮะต่อมาก็เป็นการมีการควบคุมการผลิตอันนั้นคือในส่วนของการผลิตที่ว่าลงมือการผลิตนะครับในด้านข้างต้องมีอะไรบ้างนะในระหว่างการผลิตนั้นเนี่ยนะครับจะต้องมีการจัดการคุณภาพนะเพื่อที่จะให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่เราจะผลิตออกมานั้นเนี่ยก่อนที่จะส่งมอบกับลูกค้ามีคุณภาพถูกต้องตรงตามที่เรากำหนดที่ต้องการนะครับนะนอกจากนั้นในการบริหารการผลิตที่ดีนะฮะก็จะต้องมีระบบการจัดการบุคคลที่ดีนะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามนะฮะการทำเดินงานทั้งหลายแหล่ก็ต้องมีการใช้บุคลากรนะครับถ้าหากว่าบุคลากรมีขวัญและกำลังใจที่ดีก็ย่อมจะช่วยให้การของเรานั้นมีประสิทธิภาพนะมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถประสบความสำเร็จได้ง่ายนะครับสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตก็คือเรื่องการบำรุงรักษาแน่นอนนะในการที่เราจะผลิตและการให้บริการในการดำเนินงานต่างๆจะต้องมีการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องจักรและอุปกรณ์เหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือและหัวใจสำคัญในการที่ทำใ
การผลิตระบบการผลิตของเราเนี่ยสามารถเดินได้อย่างราบรื่นเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องมีการบำรุงรักษาอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ให้เกิดการเกิดเสียหรือว่าเกิดความขัดข้องที่ทำให้เราสามารถผลิตได้นะครับนั่นเหล่านี้ก็เป็นเทคนิคคร่าวๆนะเป็นคร่าวๆเกี่ยวกับเทคนิคของการนำเอากำลังการผลิตมาใช้ที่อธิบายมาแล้วเนี่ยนะครับก็พอจะสรุปมาให้เห็นภาพเป็นภาพรวมอันนี้นะครับนะเพราะว่าการบริหารธุรกิจนะครับปกติแล้วบริหารธุรกิจเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่ตัว product idea เราเริ่มต้นด้วยว่าเรามีผลิตภัณฑ์อะไรที่เราต้องการที่จะผลิตหรือให้บริการเพื่อจำหน่ายนะครับจาก product idea เหล่านั้นเนี่ยนะฮะ product idea เหล่านั้นเนี่ยเราจะมาศึกษาว่าสินค้าตัวนี้มีคนซื้อไหมจะสามารถจะใครจะมาเป็นลูกค้าของเราเราจะสามารถหาลูกค้าได้ไหมมีความเป็นไปได้ไหมทางการตลาดนะฮะขณะเดียวกันแล้วก็สินค้านั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้ทางด้านการผลิตไหมเราจะสามารถผลิตได้ไหมจะสามารถลงทุนได้ไหมถ้าหากว่าเราคิดว่าทางการตลาดนั้นสามารถทำได้และทางด้านการผลิตสามารถทำได้นะครับเราก็จะลงมือทำขั้นตอนแรกก็คือการออกแบบผลิตภัณฑ์นะฮะออกแบบผลิตภัณฑ์เมื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ได้แล้วนะครับเราก็จะมาศึกษาทางด้านการตลาดว่าโอเคสินค้าของเราตัวนี้เนี่ยนะครับลูกค้าจะเป็นใครนะฮะลูกค้าจะซื้ออย่างไรมีพฤติกรรมการบริโภคอย่างไรแล้วการแข่งขันในตลาดนั้นจะเป็นอย่างไรเพื่อนำมากำหนดเป็นแผนการตลาดซึ่งประกอบไปด้วยตัวผลิตภัณฑ์ราคาวิธีการจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาดนะครับอีกด้านหนึ่งนะฮะเมื่อเรารู้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราหน้าตาเป็นยังไงออกแบบเสร็จแล้วเราก็เอาแบบของผลิตภัณฑ์นั้นมาเป็นตัวกำหนดว่ากระบวนการผลิตและอุปกรณ์นะฮะอุปกรณ์ทุกอย่างที่ใช้การผลิตยังไงที่ทำให้เกิดขีดความสามารถในการผลิตเมื่อเราได้ขีดความสามารถในการผลิตแล้วนะครับเราก็นำเอาขีดความสามารถนั้นมาผลิตนะมาใช้ในการผลิตภายใต้การบริหารงานที่ดีอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับดังนั้นถ้าหากว่าสามารถบริหารการผลิตดีเราก็จะสามารถได้สินค้าที่ตรงตามที่เราได้ออกแบบมานะครับมีคุณภาพดีสามารถนำไปจำหน่ายนะฮะจำหน่ายเพื่อให้ได้ยอดขายแล้วก็กำไรในที่สุดนะครับได้กำไรในที่สุดโดยที่ว่ามีต้นทุนต่ำเพียงพอกับที่เราสามารถทำกำไรได้ครับอันนั้นก็เป็นหลักคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารธุรกิจนะครับซึ่งประกอบไปด้วยการตลาดและการผลิตนะครับนั่นซึ่งเป็นหัวใจของกิจการจะเกิดขึ้นและดำรงอยู่ได้ก็ต้องสามารถผลิตสินค้าได้และจะต้องสามารถจำหน่ายสินค้าได้

0: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกที่ทุกสถานการณ์ STOU Channel

สวัสดีค่ะรายการที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตรค่ะสำหรับตอนที่1ก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเกษตรนะคะข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเกษตรก็จะประกอบด้วย3ประเด็นหลักๆนะคะก็คือความหมายความสำคัญและประเภทของการเกษตรค่ะเราก็จะมาพูดถึงประเด็นแรกเลยนะคะก็คือความหมายของการเกษตรการเกษตรหมายถึงอะไรนะคะการเกษตรก็หมายถึงการดำเนินงานด้านการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมที่ครอบคลุมการผลิต4ประเด็นนะคะ4ลักษณะก็คือการผลิตพืชนะคะเช่นการผลิตข้าวข้าวโพดถั่วเหลืองถั่วเขียวไม้ดอกไม้ประดับพืชสวนพืชไร่ต่างๆนะคะต่อไปก็คือการเลี้ยงสัตว์นะคะเช่นการเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ไข่ไก่เนื้อโคนมโคเนื้อนะคะการประมงก็มีทั้งการประมงที่จับจากธรรมชาติและจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและสุดท้ายก็คือการป่าไม้นะคะก็เป็นเรื่องของผลผลิตที่ได้จากป่าไม้ต่างๆนะคะทั้งป่าจากทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ป่าปลูกนะคะสำหรับสินค้าเกษตรเนี่ยก็มีความหมายครอบคลุม2ลักษณะก็คือสินค้าเกษตรขั้นปฐมก็

คือสินค้าเกษตรที่เกษตรกรผลิตได้จากไร่นาหรือว่าฟาร์มนะคะและอีกอันนึงก็คือสินค้าเกษตรแปรรูปก็เป็นการที่นำเอาสินค้าเกษตรขั้นปฐมเนี่ยมาผ่านกระบวนการแปรรูปเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะสำหรับความหมายของการเกษตรเนี่ยจะครอบคลุมเฉพาะการดำเนินงานด้านการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเท่านั้นนะคะสำหรับการเกษตรนะคะก็จะเชื่อมโยงกับธุรกิจการเกษตรโดยที่ธุรกิจการเกษตรเนี่ยมีความหมายที่กว้างกว่านะคะโดยธุรกิจการเกษตรเนี่ยจะหมายถึงการดำเนินงานทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิตทางการเกษตรการผลิตสินค้าเกษตรการแปรรูปสินค้าเกษตรและการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจการเกษตรเนี่ยครอบคลุมการผลิตสินค้าเกษตรนะคะอันนี้ก็คือการเกษตรนั่นเองนะคะถ้าเราพูดถึงการดำเนินงานของธุรกิจการเกษตรนะเป็นโซ่อุปทานก็จะมีโซ่อุปทานในระดับต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะคะสำหรับอุปทานระดับต้นน้ำเนี่ยเป็นธุรกิจปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแล้วก็การผลิตสินค้าเกษตรส่วนโซ่อุปทานระดับกลางน้ำก็คือการแปรรูปสินค้าเกษตรและโซ่อุปทานระดับปลายน้ำก็คือการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรค่ะต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องของความสำคัญของการเกษตรนะแล้วก็จะจำแนกความสำคัญของการเกษตรเนี่ยต่อด้านต่างๆนะคะอันแรกเลยก็เป็นความสำคัญต่อผู้บริโภคนะคะการเกษตรเนี่ยมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตนะของมนุษย์ทุกคนเลยก็คือมนุษย์จะดำรงชีวิตได้นะก็ต้องใช้อาศัยปัจจัย4คืออาหารเครื่องนึ่งห่มที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคนะคะอันนี้ล้วนมาจากการเกษตรทั้งสิ้นนะคะก็คือถ้าไม่มีการเกษตรเนี่ยมนุษย์ก็ไม่สามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะนอกจากนี้ฟาร์มหรือแหล่งผลิตทางการเกษตรเนี่ยก็เป็นแหล่งให้บริการทางด้านนันทนาการได้ด้วยนะคะก็อย่างเช่นฟาร์มสวนผลไม้นะก็หลายๆฟาร์มอย่างเช่นในภาคตะวันออกก็จะเปิดฟาร์มให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะเที่ยวชมสวนผลไม้ก็เก็บค่าบริการค่าเข้าให้ไปชิมนะแล้วก็ซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากฟาร์มได้ด้วยนอกจากนี้นะก็ยังมีพวกสวนดอกไม้นะเช่นทุ่งทานตะวันทุ่งปอเทืองนะถ้าเกษตรกรหลายๆรายผลิตพร้อมๆกันเยอะๆเนี่ยในฤดูที่มีดอกบานเนี่ยนะก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งนันทนาการได้ด้วยเหมือนกันนะคะความสำคัญด้านต่อมาก็เป็นความสำคัญต่อผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะคะอันนี้การเกษตรก็เป็นแหล่งอาชีพสำคัญของประชากรของประเทศนะฮะก็คือเกษตรกรที่ทำอยู่ในฟาร์มแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งธุรกิจปัจจัยการผลิตธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรแล้วก็ธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรนะคะต่อไปก็เกิดการก่อให้เกิดการจ้างงานในระบบธุรกิจการเกษตรและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะคะเมื่อการเกษตรเนี่ยมีผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะนอกจากตัวผู้ประกอบการแล้วเนี่ยก็ยังต้องมีการจ้างแรงงานในธุรกิจเหล่านี้ด้วยนะคะทั้งธุรกิจปัจจัยการผลิตธุรกิจการผลิตสินค้าเกษตรธุรกิจการแปรรูปแล้วก็ธุรกิจการจัดจำหน่ายนอกจากนี้ก็มีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะคะเช่นธุรกิจขนส่งสินค้าเกษตรธุรกิจคลังสินค้าธุรกิจบรรจุภัณฑ์นะเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการทั้งการเกษตรและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยก็จะต้องมีการจ้างแรงงานอยู่เป็นจำนวนมากนะคะต่อมาก็เป็นความสำคัญต่อประเทศนะก็มีความสำคัญอยู่หลายๆด้านเลยนะคะก็คือก่อให้เกิดรายได้แก่รัฐบาลจากการจัดเก็บภาษีนะผู้ประกอบธุรกิจการเกษตรเนี่ยถ้ามีรายได้ขั้นต่ำนะทั้งเป็นภาษีบุคคลธรรมดาหรือภาษีนิติบุคคลเนี่ยก็จะต้องเสียภาษีให้กับภาครัฐนะซึ่งภาครัฐเนี่ยก็จะนำภาษีที่จัดเก็บได้เนี่ยไปใช้ในการพัฒนาประเทศนะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคือสำหรับซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยก็หมายถึงการใช้อิทธิพลทางวัฒนธรรมคุณค่าทางสังคมนะเชื้อเชิญให้ผู้คนสนใจแล้วก็มีความต้องการที่จะทำตามนะซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเนี่ยมีหลายอย่างนะแต่ถ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรก็เป็นเรื่องของอาหารไทยนะอาหารไทยหลายชนิดก็โด่งดังไปทั่วโลกนะเช่นส้มตำผัดไทยต้มยำกุ้งต้มข่าไก่อันนี้นะก็คือในร้านอาหารไทยทั้งในต่างประเทศนะก็จะมีเมนูต่างๆเหล่านี้รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยก็ชื่นชอบอาหารไทยก็นิยมมานะ
บริโภคอาหารไทยในประเทศไทยอันนี้ก็มีผลต่อผู้ประกอบการเกษตรนะทำให้วัตถุดิบที่เป็นที่ต้องใช้ประกอบอาหารไทยเหล่านี้ก็สามารถที่จะขายตามไปด้วยนะต่อไปก็คือสร้างรายได้จากการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์นะผลจากการเกษตรนะทั้งสินค้าเกษตรขั้นปฐมและสินค้าเกษตรแปรรูปเนี่ยก็มีการส่งออกสร้างรายได้กับประเทศเนี่ยเป็นจำนวนมากนะคะและสุดท้ายก็คือก่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารของประเทศเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีการผลิตสินค้าเกษตรเป็นจำนวนมากเราไม่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนอาหารนะยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็ในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยนะก่อให้เกิดอุปสรรคทั้งด้านการเคลื่อนย้ายทั้งคนแล้วก็สินค้าเกษตรเพราะต้องมีการล็อกดาวน์นะบางประเทศเนี่ยก็เกิดปัญหาเพราะว่าไม่มีการนำเข้าสินค้าเกษตรเป็นไปได้ยากขณะที่ประเทศไทยเนี่ยสามารถมีอาหารบริโภคได้อย่างเพียงพอนะคะประเด็นต่อมานะคะก็คือประเภทของการเกษตรประเภทของการเกษตรเนี่ยสามารถที่จะจำแนกได้หลายลักษณะเลยนะคะอันแรกเลยก็คือจำแนกตามประเภทของสินค้าเกษตรที่ผลิตก็จำแนกออกเป็น4กลุ่มนะคะก็คือการผลิตพืชนะคะเช่นการปลูกข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถั่วเหลืองถั่วเขียวไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลนะก็เป็นกลุ่มแรกประเภทที่2คือการเลี้ยงสัตว์นะประเภทต่างๆเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูไก่เนื้อไก่ไข่นะต่อมาคือการประมงก็คือทั้งจับได้จากธรรมชาติแล้วก็จากการเพาะเลี้ยงแล้วก็การป่าไม้ที่เป็นได้ผลผลิตมาทั้งจากธรรมชาติแล้วก็ป่าปลูกนะคะการจำแนกประเภทที่2ก็คือจำแนกตามวัตถุประสงค์ของการผลิตนะจำแนกออกเป็น2ลักษณะก็คือการผลิตเพื่อยังชีพและการผลิตเพื่อการค้าในสมัยก่อนนะการผลิตเพื่อยังชีพเนี่ยเป็นการผลิตแบบดั้งเดิมก็ผลิตเพื่อให้บริโภคพอเพียงพอการบริโภคในครัวเรือนแล้วก็สิ่งที่เหลือหรือผลผลิตที่เหลือก็เอาไปขายนะผลผลิตหลักของการผลิตเพื่อยังชีพก็เป็นข้าวนะแล้วก็อาจจะมีผักพืชผักสวนครัวที่ใช้บริโภคนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการผลิตเพื่อการค้าก็เป็นการผลิตเพื่อสร้างรายได้กับเกษตรกรนะคะก็จะมีทั้งรายเล็กรายกลางรายใหญ่นะคะการจำแนกประเภทต่อมาก็คือจำแนกตามองค์ประกอบของการผลิตนะก็เป็นการเกษตรเชิงเดี่ยวและการเกษตรเชิงผสมนะคะการเกษตรเชิงเดี่ยวก็คือการผลิตสินค้าเกษตรเพียงอย่างเดียวในฟาร์มนะคะส่วนการเกษตรเชิงผสมนี่ก็คือทำหลายๆอย่างนะคะมากกว่าคือตั้งแต่2อย่างขึ้นไปนะคะการจำแนกประเภทต่อมาก็คือจำแนกตามคุณลักษณะนะก็แบ่งออกเป็น2ลักษณะเหมือนกันหรือ2ประเภทก็คือการเกษตรกระแสหลักนะการเกษตรกระแสหลักเนี่ยก็คือการเกษตรที่เน้นการผลิตสินค้าเกษตรเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งในฟาร์มนะคะอันนี้ก็เพื่อให้ให้เกิดประสิทธิภาพทางการผลิตเพราะถ้าทำกัดเยอะๆเนี่ยก็จะอาจจะใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งนะคือไม่ต้องทำหลายๆอย่างเพื่อจะต้องมีการลงทุนในหลายๆอย่างนะก็ทำให้อาจจะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะส่วนการเกษตรยั่งยืนเนี่ยเดิมนะคะเรียกว่าเกษตรทางเลือกการเกษตรยั่งยืนเนี่ยมีทั้งหมด5รูปแบบหลักๆนะคะรูปแบบแรกคือเกษตรธรรมชาติก็คือเป็นการผลิตทางการเกษตรนะที่ให้ระบบเกษตรกรรมธรรมชาติเนี่ยมีความเกื้อกูลกันหรือว่าพยายามรบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุดนะคะเกษตรธรรมชาติเนี่ยก็มี4ไม้นะคะก็คือไม่ไถพรวนดินไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแต่จะสามารถใช้ปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมักได้นะคะไม่กำจัดวัชพืชแล้วก็ไม่ใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะคะเกษตรยั่งยืนรูปแบบที่2ก็คือเกษตรอินทรีย์อันนี้ก็คือเป็นการทำการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีทุกรูปแบบเลยนะคะรวมทั้งไม่ใช้พืชที่มีการตัดต่อพันธุกับพืช GMO นะคะก็เป็นการผลิตที่ปราศจากสารเคมีในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตนะคะรูปแบบที่3คือการเกษตรผสมผสานเป็นการเกษตรที่มีการผลิตพืชหรือว่าเลี้ยงสัตว์เนี่ยตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปในฟาร์มนะคะแล้วก็การผลิตพืชหรือเลี้ยงสัตว์นี่ต้องมีการเกื้อกูลกันก็คือการผลิตชนิดที่1ก็อาจจะไปเกื้อกูลในการผลิตชนิดที่2นะคะเช่นเกษตรกรเลี้ยงไก่ไข่ไก่เนื้อเลี้ยงหมูเนี่ยนะก็จะมีมูลสัตว์ก็มูลสัตว์เนี่ยไปทำปุ๋ยคอกนะแล้วไปใส่ในแปลงพืชหรือว่าการเลี้ยงไก่ไข่บนบ่อปลานะคะต่อมาเกษตรยั่งยืนรูปแบบ
ต่อมาก็คือวานาเกษตรนะคำว่าวานาเกษตรก็คือต้องมีไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่พืชดินต้นเนี่ยในฟาร์มร่วมกับการปลูกพืชหรือว่าเลี้ยงสัตว์ก็ได้นะคะเช่นการปลูกพืชแทรกในสวนป่าเลี้ยงสัตว์ในสวนป่าเกษตรยั่งยืนรูปแบบสุดท้ายก็คือเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะก็เป็นการบริหารจัดการให้มีแหล่งน้ำในไร่นานะคะหรือการแบ่งพื้นที่ฟาร์มเนี่ยให้เป็น4ส่วนนะคะ30 30 30และ10ซึ่งสัดส่วนเนี่ยสามารถผันแปรได้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นะคะ30แรกเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่นะคะที่เอาไว้เป็นแหล่งน้ำนะคะซึ่งในแหล่งน้ำเกษตรกรอาจจะเอาไปเลี้ยงปลาแล้วก็รวมทั้งให้มีแหล่งน้ำใช้เพียงพอในฤดูแล้งนะคะสัดส่วน30ต่อมาก็ไว้ใช้ในการทำนาข้าวนะคะสัดส่วนที่3 30ที่3ก็คือไม้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นนะคะแล้วก็สัดส่วน 10% สุดท้ายก็คือเป็นที่อยู่อาศัยนะแล้วก็อาจจะเป็นโรงเรือนเลี้ยงสัตว์หรือว่าโรงเรือนเก็บอาหารสัตว์นะคะต่อมานะคะรูปแบบการจำแนกประเภทการเกษตรนะลักษณะสุดท้ายก็คือการจำแนกตามควบคุมสภาพแวดล้อมของการผลิตนะจำแนกเป็น2ลักษณะคือการเกษตรในระบบเปิดแล้วก็การเกษตรในระบบปิดนะการเกษตรในระบบเปิดเนี่ยก็เป็นการเกษตรแบบดั้งเดิมนะคะที่ทำในระบบเปิดเช่นในฟาร์มหรือไร่นาหรือว่าคอกเลี้ยงสัตว์เนี่ยซึ่งไม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้นะคะแต่แม้ว่าจะเป็นการเกษตรในระบบเปิดนะแบบดั้งเดิมแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการใช้เทคโนโลยีทันสมัยเนี่ยมากขึ้นเช่นใช้โดรนนะในการโปรยปุ๋ยหรือว่าสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะส่วนการเกษตรในระบบปิดนะก็เป็นการเกษตรที่ทำในโรงเรือนที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้เช่นการปลูกพืชไฮโดรโปนิกนะในโรงเรือนระบบปิดหรือว่าแอโรโปนิกหรือว่าเลี้ยงสัตว์ที่เรียกว่า EWAP นะเลี้ยงไก่ในโรงเรือนแบบ EWAP อันนี้ก็เป็นการเลี้ยงสัตว์ในระบบปิดนะซึ่งการลงทุนทำการเกษตรในระบบปิดเนี่ยสามารถที่จะควบคุมทั้งปริมาณและคุณภาพของผลผลิตสินค้าเกษตรได้นะคะแต่ว่าก็จะต้องเกษตรกรก็จะต้องมีการลงทุนที่สูงนะคะค่ะสำหรับการนำเสนอในตอนที่1นะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตรก็จะจบเพียงเท่านี้ค่ะในตอนที่3นะคะปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเกษตรและการปรับตัวค่ะสำหรับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเกษตรนะคะก็หมายถึงปัจจัยต่างๆที่จะส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรแล้วก็ปริมาณความต้องการสินค้าเกษตรนะคะจะมีปัจจัยอะไรบ้างนะคะอันแรกก็เป็นเรื่องของทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตในทางการเกษตรปัจจัยด้านประชากรปัจจัยทางเศรษฐกิจปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมปัจจัยทางเทคโนโลยีปัจจัยทางธรรมชาตินโยบายของรัฐบาลไทยและต่างประเทศแล้วก็ความตกลงต่างๆระหว่างประเทศค่ะเราก็มาดูปัจจัยแรกเลยนะคะทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตทางการเกษตรอันนี้ก็จะมีผลต่อปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรนะคะอันแรกเลยก็เป็นเรื่องของปัจจัยที่ดินนะคะก็เป็นเรื่องของเนื้อที่ถือครองเพื่อการเกษตรนะคะสำหรับปัจจัยที่ดินเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าเนื้อที่ถือครองเพื่อการเกษตรเนี่ยก็มีอยู่จำกัดขณะเดียวกันก็มีการแข่งขันกับการใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่นๆนะเรื่องการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็เรื่องของอุตสาหกรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อที่ถือครองเพื่อการเกษตรในเมื่อมีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยก็มีการแข่งขันกันระหว่างการผลิตพืชหรือว่าการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆนะคะซึ่งก็จะมีผลต่อปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรแต่ละชนิดนะคะเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของดินก็เหมือนกันนะคะดินเนี่ยเมื่อใช้ในการปลูกพืชไประยะยาวถ้าไม่ใส่ปุ๋ยหรือว่าใส่ปุ๋ยไม่เพียงพอเนี่ยก็จะทำให้ได้ผลผลิตเนี่ยลดน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการใส่ปุ๋ยทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะคะแต่ก็จะเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับเกษตรกรต่อมาก็เป็นเรื่องของกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อการเกษตรนะคะเกษตรกรที่มีที่ดินของตัวเองเนี่ยก็จะเป็นแรงจูงใจในการที่จะปรับปรุงบำรุงดินหรือว่าลงทุนเพื่อการเกษตรมากขึ้นนะคะขณะที่เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินของตัวเองหรือว่าต้องเช่าเนี่ยก็จะขาดแรงจูงใจในการ
บำรุงดินหรือว่าปรับปรุงนะอาจจะทำให้ผลผลิตที่ได้จากการเกษตรเนี่ยก็ลดน้อยลงนะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของปัจจัยแรงงานนะคะแรงงานเพื่อการเกษตรนะคะก็

ลดน้อยลงนะคะในปัจจุบันเนี่ยมันเกษตรกรก็มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานเพื่อการผลิตทางการเกษตรนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีจำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าวเข้ามานะคะทั้งแรงงานจากรอบๆเพื่อนบ้านอาเซียนนะคะทั้งลาวกัมพูชาแล้วก็เมียนมานะคะขณะเดียวกันเมื่อแรงงานเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอเนี่ยก็จำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรมากขึ้นนะคะเช่นการเก็บเกี่ยวข้าวเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็หันไปใช้เครื่องเกี่ยวนวดนะคะการที่เกษตรกรจะใช้แรงงานเกี่ยวข้าวเนี่ยก็ลดน้อยลงไปมากแล้วนะคะต่อไปก็คือเรื่องของปัจจัยทุนนะคะก็คือทั้งเงินทุนของตัวเองแล้วก็เงินทุนที่ได้มาจากการกู้ยืมนะคะถ้าเกษตรกรมีเงินทุนที่เพียงพอที่ใช้ในการผลิตก็จะทำให้ได้ผลผลิตนะที่มีคุณภาพแล้วก็มีปริมาณที่เพียงพอแต่ว่าถ้าเกษตรกรขาดแคลนเงินทุนหรือว่าเข้าไม่ถึงแหล่งทุนนะคะก็อาจจะทำให้ประสิทธิภาพการผลิตเนี่ยทำได้ไม่เต็มที่นะคะอีกอันนึงก็คือปัจจัยผู้ประกอบการหรือตัวเกษตรกรเองนะคะถ้าเกษตรกรมีอายุเยอะนะคะหรือว่าเป็นไม่สามารถที่จะยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้นะก็อาจจะทำให้ขาดประสิทธิภาพในการผลิตนะคะเพราะฉะนั้นทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตทางการเกษตรเนี่ยเราก็มองทั้งในแง่ของปริมาณแล้วก็คุณภาพของตัวปัจจัยนั้นนะคะซึ่งจะส่งผลต่อปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรค่ะต่อมาก็คือเรื่องของปัจจัยด้านประชากรนะคะอันนี้จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการสินค้าเกษตรนะคะอันแรกเลยก็คือเรื่องของการจำนวนประชากรของโลกนะคะประชากรของโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นนะคะในภาพรวมจากสถิติขององค์การอาหารและองค์การสหประชาชาตินะคะประชากรของโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะก็มีผลทำให้ความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรมีแนวโน้มสูงขึ้นตามไปด้วยนะคะต่อไปก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างอายุของประชากรนะคะอย่างที่ทราบกันนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยประชากรก็มีแนวโน้มนะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะเพราะผู้สูงอายุเนี่ยเราก็คิดที่ประชากรที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะคะสำหรับประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะคะอันนี้ก็จะมีผลต่อความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรนะคะเช่นผู้สูงอายุก็จะมีความต้องการบริโภคอาหารอาจจะเป็นอาหารเพื่อบำรุงสุขภาพอาหารเสริมนะคะก็ความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรนะคะต่อไปก็คือลักษณะของประชากรในเจเนเรชันต่างๆนะคะประชากรในเจเนเรชันต่างๆเนี่ยก็มีความต้องการที่แตกต่างกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจนะการผลิตแล้วก็จำหน่ายสินค้าเกษตรเนี่ยต้องการที่จะขายสินค้าเกษตรไปยังกลุ่มเป้าหมายไหนนะคะเจนไหนเจนก็จะมีทั้งBaby Boomer หรือ Gen B Gen X Gen Y Gen Z นะแล้วก็อาจจะมี Gen A หรือ Gen Alpha ด้วยนะคะซึ่งประชากรเจเนเรชันต่างๆกันก็มีความต้องการบริโภคสินค้าที่แตกต่างกันนะคะต่อไปก็คือปัจจัยทางเศรษฐกิจนะคะก็จะเป็นเช่นอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้ออัตราการว่างงานนะคะปัจจัยเหล่านี้ก็มีผลต่อความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรเช่นในช่วงที่เศรษฐกิจเติบโตดีนะคะผู้บริโภคมีกำลังซื้อก็อาจจะบริโภคอาหารหรือสินค้าฟุ่มเฟือยได้เช่นสินค้านำเข้านะแต่ในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำนะผู้บริโภคก็ต้องประหยัดอาจจะต้องบริโภคสินค้าที่ปรุงเองในครอบครัวซื้ออาหารสดมาปรุงเองอะไรแบบนี้นะคะต่อไปก็คือปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมนะทั้งสังคมก็คือรอบๆตัวนะเช่นเพื่อนฝูงครอบครัวญาตินะอันเนี้ยก็จะมีผลต่อการบริโภคเหมือนกันนะชักจูงกันให้บริโภคสินค้านะหรือว่าดารานะก็จะมีผลนะดาราชอบบริโภคอะไรนะนำเสนอสินค้าอะไรผู้บริโภคก็อาจจะเรียนแบบหรือว่าทำตามได้นะคะต่อไปก็คือปัจจัยทางเทคโนโลยีนะอันนี้ก็มีผลทั้งต่อการผลิตสินค้าเกษตรแล้วก็การบริโภคสินค้าเกษตรด้วยนะคะทั้งเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเกษตรนะก็เช่นเทคโนโลยีทันสมัยทั้งสมาร์ทโฟนแอปพลิเคชันต่างๆนะก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะควบคุมการผลิตสินค้าเกษตรได้ดียิ่งขึ้นนะเทคโนโลยีทันสมัยก็มีผลต่อผู้บริโภคเหมือนกันนะเช่นการสั่งสินค้าทางออนไลน์

ไลน์เนี่ยนะทำให้สั่งสินค้าได้รวดเร็วนะเห็นการโฆษณาสินค้าทางออนไลน์ก็สั่งซื้อได้ทันทีเลยก็ทำให้ความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรเนี่ยก็มีแนวโน้มสูงขึ้นได้นะคะต่อไปก็เป็นปัจจัยธรรมชาติอันนี้จะมีผลกระทบต่อปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรเป็นอย่างมากเลยนะคะซึ่งเป็นปัจจัยที่เกษตรกรเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้นะเช่นฝนแรงน้ำท่วมเนี่ยมีผลต่อการผลิตสินค้าเกษตรนะรวมทั้งภาวะโลก

ส่งเสริมทั้งการผลิตและก็การส่งออกสินค้าเกษตรนะทำยังไงให้เราส่งออกสินค้าเกษตรได้มากๆนะคะขณะเดียวกันต่างประเทศนโยบายของเขาก็ชุบคุ้มครองผู้ผลิตของเขาเหมือนกันนะถ้าเขาคุ้มครองผู้ผลิตของเขาโดยการจำกัดการนำเข้าก็จะมีผลต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของเรานะคะแม้ว่านโยบายของเขาเนี่ยอาจจะจำกัดได้ไม่มากด้วยผลของความตกลงต่างๆนะแต่เขาก็อาจจะมีมาตรการกีดกันทางการค้าทำให้การส่งออกของเราเนี่ยทำได้ยากขึ้นนะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของความตกลงต่างๆระหว่างประเทศนะคะในปัจจุบันประเทศไทยนะรวมทั้งประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยก็มีความตกลงหรือว่าเป็นพันธมิตรกันนะมากมายนะเช่นองค์การการค้าโลกเอเปกนะอาเซียนนะผลจากความตกลงต่างๆเนี่ยทำให้มีพันธะกรณีที่ประเทศไทยหรือประเทศสมาชิกเนี่ยต้องปฏิบัติตามนะคะโดยที่ความตกลงต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้มีการค้าเสรีมากยิ่งขึ้นนะคะผลดีก็คือทำให้เราเนี่ยส่งออกสินค้าเกษตรได้มากขึ้นนะเพราะว่าเขาก็ต้องเปิดเสรีการนำเข้าสินค้าขณะเดียวกันเราก็ต้องเปิดให้ต่างประเทศเนี่ยนำเข้ามาเหมือนกันทีนี้ถ้าสินค้าของเราเนี่ยเกษตรกรนะประสิทธิภาพการผลิตอาจจะสู้สินค้านำเข้าไม่ได้อันนี้ก็จะมีผลนะทำให้สินค้านำเข้าเนี่ยเข้ามาแข่งขันกับสินค้าเกษตรของไทยนะแล้วก็ถ้าเราแข่งขันไม่ได้ก็อาจจะทำให้มีผลกระทบทำให้ผิดได้ลดน้อยลงนะทีนี้ปัจจัยที่ส่งผลกระทบนะมันมีอยู่หลายปัจจัยเกษตรกรหรือผู้ประกอบการก็ต้องมีการปรับตัวนะว่าจะปรับตัวยังไงในสถานการณ์แบบนี้นะคะก็จะแบ่งการปรับตัวของผู้ประกอบการเนี่ยออกเป็นระดับต่างๆนะคะก็คือระดับต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำตามโซ่อุปทานของสินค้าเกษตรนะคะผู้ประกอบการในระดับต้นน้ำนะคะก็ประกอบด้วยผู้ประกอบการของธุรกิจปัจจัยการผลิตทางการเกษตรนะคะจะปรับตัวยังไงนะก็ต้องพัฒนาศักยภาพของตัวเองในการประกอบธุรกิจปัจจัยการผลิตนะเช่นต้องทำให้พัฒนาเช่นต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นนะคะส่งเสริมธุรกิจบริการอย่างที่บอกว่าตอนนี้ก็การผลิตสินค้าเกษตรก็มีการขาดแคลนแรงงานนะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจบริการเครื่องจักรกลการเกษตรหรือว่าเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่เนี่ยก็เป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มที่ดีนะคะนอกจากนี้ก็พัฒนานวัตกรรมปัจจัยการผลิตใหม่ๆมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อตอบสนองเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรนะคะสำหรับการปรับตัวของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องการเกษตรนะคะในระดับต้นน้ำอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ประกอบธุรกิจการผลิตสินค้าเกษตรนะคะเกษตรกรหรือผู้ประกอบการเนี่ยก็ต้องมีการพัฒนาศักยภาพตัวเองในการประกอบธุรกิจซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นนะคะเกษตรกรก็ต้องมีการเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้นอกจากนี้ก็ต้องมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานการผลิตนะคะซึ่งมาตรฐานพื้นฐานเลยก็คือการปฏิบัติตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือว่า GAP นะคะเพื่อจะให้สินค้าเกษตรของตัวเนี่ยของตัวเองเนี่ยมีได้รับการรับรองนะคะว่ามีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยนอกจากนี้ก็อาจจะมีการพัฒนาธุรกิจเกษตรของตัวเองนะคะนอกจากจะผลิตสินค้าเกษตรอย่างเดียวแล้วเนี่ยแล้วก็จำหน่ายไปเลยก็อาจจะขายสินค้าเกษตรของตัวเองให้กับผู้ค้าปลีกหรือว่านำสินค้าเกษตรนะมาแปรรูปนะก่อนที่จะจัดจำหน่ายนะคะหรือว่าจะเปิดสวนเกษตรของตัวเองนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะหรือว่ามีธุรกิจอื่นๆนะเป็นร้านอาหารก็ได้นะคะต่อไปนะคะก็เป็นการปรับตัวของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรระดับกลางน้ำอันนี้ก็คือแปรรูปสินค้าเกษตรนะคะก็เหมือนกันนะคะก็ต้องมีการพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรมีการจัดหาแหล่งวัตถุดิบสินค้าเกษตรเพื่อการแปรรูปที่มีคุณภาพนะคะมีความแน่นอนและก็เพียงพอนะคะซึ่งธุรกิจการเกษตรแปรรูปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการทำเกษตรแบบพันธสัญญากับเกษตรกรนะคะเพื่อให้ส่งมอบผลผลิตเข้าโรงงานแปรรูปในเวลาแล้วก็ที่กำหนดนะคะแล้วก็มีการแปรรูปสินค้าเกษตรตามมาตรฐานกำหนดนะอย่างเคร่งครัดแล้วก็มีการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปรูปแบบใหม่ๆนะคะต่อไปนะคะก็เป็น
การปรับตัวของผู้ประกอบการในระดับ

ฝ่ายน้ำนะคะอันนี้ก็คือผู้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรนะคะผู้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายก็เหมือนกันนะคะก็ต้องมีการพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายนะคะมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะในการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรซึ่งปัจจุบันเนี่ยการผลิตการจำหน่ายสินค้าเกษตรไม่ได้พึ่งพาออฟไลน์อย่างเดียวนะคะก็คือการขายสินค้าที่มีร้านค้าก็เป็นการขายแบบออนไลน์นะคะมากขึ้นซึ่งจะทำให้ขายได้อย่างรวดเร็วนะคะที่ในการขายแบบออนไลน์เนี่ยในการจัดจำหน่ายก็จำเป็นจะต้องมีการพึ่งพาผู้ให้บริการต่างๆนะคะในช่องทางการจัดจำหน่ายคือแทนที่จะทำด้วยตัวเองทั้งหมดนะก็สามารถพึ่งพาผู้ให้บริการต่างๆได้เช่นการขนส่งนะซึ่งพวกนี้นะคะก็จะมีการบริการต่างๆอยู่มากมายนะคะอันนี้ก็เป็นการปรับตัวของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรระดับต่างๆทั้งต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะคะสำหรับการนำเสนอในตอนที่3นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะ

0: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มททเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ค่ะเมื่อสักครู่นี้ตอนที่1นะคะเราก็ได้พูดถึงเรื่องของกำเนิดแนวความคิดและพัฒนาการของกฎหมายมหาชนไปแล้วนะคะนี้ยังมาเข้าในส่วนของตอนที่2นะคะในตอนที่2เนี่ยเป็นเรื่องของความหมายลักษณะเฉพาะและบ่อเกิดของกฎหมายมหาชนค่ะเรามาดูซิว่าความหมายของกฎหมายมหาชนเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรนะคะกฎหมายมหาชนนะคะหมายถึงกฎหมายนะคะที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐหรือหน่วยงานของรัฐนะคะกับราษฎรในฐานะที่รัฐเนี่ยเป็นฝ่ายปกครองราษฎรกล่าวคือในฐานะที่รัฐเนี่ยมีฐานะเหนือราษฎรนั่นเองนะคะคำว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐหรือหน่วยงานของรัฐกับราษฎรเนี่ยก็หมายถึงความสัมพันธ์ในทางกฎหมายนะคะซึ่งระหว่างคู่กรณีทั้งสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็รัฐหรือว่าหน่วยงานของรัฐอีกฝ่ายหนึ่งก็คือราษฎรหรือว่าเอกชนเป็นรายๆไปนะคะความสัมพันธ์เช่นนี้เนี่ยนะคะอาจจะเห็นได้ว่าในกรณีที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือในเรื่องของกฎหมายปกครองนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหนึ่งเนี่ยอาจจะออกกฎหมายหรือว่าคำสั่งนะคะที่มีส่วนมีผลกระทบนะคะถึงผลประโยชน์ของราษฎรได้นะคะหรือถ้าจะพูดให้เห็นได้ชัดก็คือในกรณีที่อย่างรัฐเนี่ยนะคะเวรคืนนะคะอสังหาริมทรัพย์หรือว่าเก็บภาษีเงินได้ของมาจากราษฎรนะคะแต่ความสัมพันธ์ดังกล่าวเนี่ยอาจจะเห็นได้บางกรณีอาจจะเห็นได้ไม่ชัดเจนนักนะคะอย่างเช่นในกรณีของกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องถือว่ากฎหมายนะคะนี้เนี่ยได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับราษฎรอยู่นั่นเองนะคะเพราะบทบัญญัติที่เกี่ยวด้วยสิทธิและเสรีภาพของปวงชนและหน้าที่ของพลเมืองนะคะในรัฐธรรมนูญเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับราษฎรนะคะหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของบทบัญญัติของ

ว่าด้วยการเลือกตั้งนะคะหรือว่าในเรื่องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะคะและที่สำคัญที่สุดก็คือบทบัญญัติที่บอกว่าอำนาจอธิปไตยนะคะเป็นของปวงชนนะคะอันเป็นรากฐานของรัฐธรรมนูญนะคะประชาธิปไตยสมัยของเราเนี่ยนะคะก็แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างราษฎรผู้เป็นเจ้าของอำนาจสำคัญนี้ซึ่งก็คืออำนาจอธิปไตยนะคะกับองค์กรหรือสถาบันการเมืองต่างๆนะคะซึ่งก็คือฝ่ายนิติบัญญัตินะคะฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายตุลาการซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยแทนเรานะคะคำว่าในฐานะที่เป็นฝ่ายปกครองราษฎรก็คือว่าอยู่ในฐานะที่รัฐเนี่ยมีฐานะเหนือราษฎรหมายถึงอะไรนะคะหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีซึ่งฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีฐานะที่สูงกว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็เลยสามารถที่จะบังคับอีกฝ่ายหนึ่งได้หรือว่าใช้อำนาจได้มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะกดขี่ข่มเหงอีกฝ่ายหนึ่งได้นะคะก็ตามใจชอบเนี่ยไม่สามารถจะกระทำได้นะคะเพราะว่าฝ่ายที่มีฐานะสูงกว่าหรือมีอำนาจมากกว่าเนี่ยซึ่งก็คือรัฐเนี่ยยังไงก็ตามก็เป็นตัวแทนของมหาชนนะคะฝ่ายที่มีฐานะต่ำกว่ามีอำนาจด้อยกว่าซึ่งก็คือราษฎรหรือเอกชนแต่ละคนซึ่งก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วว่าเมื่อคู่กรณีฝ่ายหนึ่งเป็นมหาชนอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเอกชนนะคะก็เป็นฝ่ายที่เป็นมหาชนเนี่ยย่อมจะมีความสำคัญกว่ามีอำนาจมากกว่าและมีฐานะสูงกว่านะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะแบ่งแยกนะคะว่าอันนี้แหละในเรื่องของกฎหมายมหาชนเนี่ยกำหนดความสัมพันธ์ของรัฐกับเอกชนในฐานะที่รัฐเนี่ยมีฐานะที่สูงกว่านั่นเองนะคะโดยสรุปแล้วเนี่ยนะคะหลักเกณฑ์ในการพิจารณานะคะว่ากฎหมายใดเป็นกฎหมายมหาชนนะคะก็จะมีกรณีก็คือว่า1 นะคะให้นักศึกษาพิจารณาว่ากฎหมายนั้นเนี่ยกล่าวถึงกิจการของใครนะคะถ้าเป็นกิจการของรัฐนะคะคือเป็นเรื่องผลประโยชน์ส่วนรวมนะคะเช่นในเรื่องของการปกครองบ้านเมืองก็เป็นเรื่องของกฎหมายมหาชนนะคะถ้าเป็นเรื่องของกิจการส่วนตัวนะคะของเอกชนก็เป็นกฎหมายเอกชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประการแรกเราต้องพิจารณาไปดูว่ากฎหมายนั้นเนี่ยกล่าวถึงกิจการของใครนะคะส่วนประการที่สองก็คือพิจารณาว่ากฎหมายนั้นเนี่ยให้ใครเป็นประธานแห่งสิทธินะคะประธานแห่งสิทธิ์ก็คือเป็นผู้ที่ทรงอำนาจเหนือกว่าอีกฝ่ายนะคะก็คือว่าถ้าองค์การหรือของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเป็นผู้ทรงอำนาจนะคะมีอำนาจบังคับอีกฝ่ายหนึ่งได้ก็เป็นกฎหมายมหาชนแต่ในกรณีกฎหมายเอกชนเช่นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะจะเห็นได้ว่าคู่กรณีเนี่ยทั้งสองฝ่ายจะเป็นผู้ทรงสิทธิ์เท่ากันก็คืออยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคนะคะเพราะฉะนั้นเอกชนก็อยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคแต่ว่าถ้าเป็นมหาชนก็เราต้องดูว่าอีกรัฐเนี่ยเป็นผู้ทรงอำนาจเหนือกว่าเอกชนหรือเปล่านะคะส่วนประการที่3เราก็พิจารณาว่ากฎหมายนั้นเนี่ยเคร่งคัดหรือไม่นะคะหรือเปิดโอกาสให้มีการตกลงหลีกเลี่ยงได้ถ้าเคร่งคัดหรือบังคับตายตัวทั้งหมดเป็นส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นกฎหมายมหาชนถ้าผ่อนปรนได้ยอมให้ตกลงกันได้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในกฎหมายได้เป็นส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นกฎหมายเอกชนนะคะจะเห็นได้ว่ากฎหมายมหาชนเนี่ยนะคะตามความหมายและหลักเกณฑ์ข้างต้นเนี่ยแตกต่างจากกฎหมายกฎหมายมหาชนก็มีความแตกต่างจากกฎหมายเอกชนนะคะอย่างไรนะคะก็คือ1กฎหมายมหาชนเนี่ยมีวัตถุประสงค์ในการวางระเบียบนะคะบังคับความเกี่ยวพันระหว่างรัฐกับเอกชนระเบียบบังคับความเกี่ยวพันดังกล่าวเนี่ยก็ได้แก่ระเบียบว่าด้วยการใช้อำนาจอธิปไตยนะคะการจัดระเบียบองค์การฝ่ายปกครองการดำเนินบริการสาธารณะเป็นต้นนะคะนักศึกษาก็ทราบอยู่แล้วว่ารัฐเนี่ยมีหน้าที่ในการบริการสาธารณะให้กับพวกเรานะคะเอกชนส่วนกฎหมายเอกชนเนี่ยมีวัตถุประสงค์นะคะในการวางระเบียบบังคับความเกี่ยวพันระหว่างเอกชนกับเอกชนซึ่งมีฐานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันนะคะส่วนประการที่2ก็คือกฎหมายมหาชนยอมรับว่ารัฐเนี่ยมีฐานะสูงกว่าเอกชนนะคะเพราะรัฐเป็นที่รวมของเอกชนทั้งหลายเอามารวมกันนะคะเป็นสังคมเป็นผู้ทำกิจกรรมต่างๆเพื่อสาธารณประโยชน์นะคะรัฐจึงมีอำนาจบังคับเอาแก่เอกชนได้ในขอบเขตของกฎหมายนะคะจำไว้ว่าไม่ใช่บังคับได้ทุกอย่างรัฐจะ

บังคับได้แต่ต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมายนะคะหากเกินเลยขอบเขตออกไปแล้วเนี่ยก็ให้เอกชนเนี่ยสามารถที่จะร้องเรียนหรือฟ้องเอาได้นะคะอำนาจบังคับของรัฐเนี่ยอาจเกิดขึ้นโดยไม่ต้องฟ้องศาลในกรณีเช่นตำรวจนะคะมีอำนาจที่จะจับโจรผู้ร้ายนะคะหรือเกิดขึ้นโดยเอกชนร้องขอเช่นในเรื่องของการบังคับคดีแพ่งอย่างนี้นะคะเป็นต้นนะคะส่วนกฎหมายเอกชนเนี่ยยอมรับว่าเอกชนทั้งหลายเนี่ยมีฐานะทางกฎหมายทัดเทียมกันนะคะบางกรณีรัฐอาจมีความสัมพันธ์กับเอกชนโดยลดฐานะหรือสมมุติฐานะทางกฎหมายให้อยู่ลำดับเดียวกับเอกชนก็ได้ในกรณีนี้ก็ต้องใช้กฎหมายเอกชนบังคับกับรัฐนะคะอย่างในเรื่องของสัญญาบางประการนะคะก็อาจจะทำใหต้องใช้กฎหมายเอกชนนะคะบังคับกับรัฐนี้เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดในการเรียนในเรื่องของกฎหมายปกครองอีกเรื่องอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เราพูดถึงเรื่องทั่วไปก่อนนะคะเมื่อบุคคลที่มีความสัมพันธ์ตามกฎหมายเอกชนแล้วเนี่ยหลักเบื้องต้นที่เกิดขึ้นก็คือบุคคลทุกฝ่ายเนี่ยจะต้องมีความทัดเทียมกันนะคะหลักที่ตามมาก็คือว่าบุคคลเนี่ยไม่อาจจะบังคับให้สมดังสิทธิ์ของตัวเองได้เองนะคะเช่นเมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นก็จะต้องทำไมคะฟ้องร้องคดีขึ้นสู่ศาลนั่นเองนะคะส่วนข้อที่3ก็คือกฎหมายมหาชนเนี่ยมีรูปแบบที่เคร่งครัดนะคะบทบัญญัติที่มีลักษณะเป็นบังคับเนี่ยจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เป็นเช่นนั้นก็มันมีความเกี่ยวเนื่องมากับเรื่องของสาธารณประโยชน์นั่นเองนะคะการตีความกฎหมายก็เลยพลอยเคร่งครัดไปด้วยนะคะส่วนกฎหมายเอกชนมีรูปแบบที่มีความยืดหยุ่นนะคะไม่เป็นบทบังคับเคร่งครัดนักนะคะก็อย่างเช่นว่าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถทำความตกลงยกเว้นกันได้นะคะก็อาจจะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการตีความกฎหมายที่ไม่มีความเคร่งครัดนักหรือว่ามีการอุดช่องว่างของกฎหมายได้ก็มีความยืดหยุ่นให้เช่นเดียวกันนะคะเช่นยอมให้ใช้กฎหมายใกล้เคียงกันได้หรือว่าใช้หลักกฎหมายทั่วไปได้ค่ะนี่ก็เป็นการที่เราได้ทราบถึงเรื่องของการพิจารณานะคะว่ากฎหมายใดเนี่ยเป็นกฎหมายมหาชนแล้วนะคะนั้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราพักก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อในตอนที่3ค่ะค่ะเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องของตอนที่2ไปแล้วนะคะซึ่งตอนที่2เนี่ยอาจารย์ก็ได้พูดถึงเรื่องของความหมายของกฎหมายมหาชนไปแล้วนะคะในเรื่องของลักษณะเฉพาะและบ่อเกิดของกฎหมายมหาชนนะคะนักศึกษาก็สามารถที่จะไปศึกษาในเอกสารการสอนได้นะคะในรายละเอียดนะคะนี้เราก็ในตอนที่2เราก็จะทราบคร่าวๆแล้วล่ะว่ากฎหมายมหาชนเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรนะคะส่วนในเรื่องของตอนที่3เนี่ยเราก็จะมาดูในเรื่องของประเภทของกฎหมายมหาชนนะคะซึ่งการแบ่งประเภทของกฎหมายมหาชนเนี่ยนักกฎหมายเนี่ยก็ได้มีการแบ่งประเภทกันมีความหลากหลายแล้วก็มีความแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ในกรณีนี้เนี่ยอาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องของการแบ่งประเภทของกฎหมายมหาชนนะคะในเขาเรียกว่าการแบ่งแบบคลาสสิกนะคะก็ในการแบ่งแบบคลาสสิกเนี่ยก็คือมีการถือกำเนิดกันมาแต่เดิมแล้วนะคะซึ่งนักกฎหมายทั่วไปก็ยอมรับในการแบ่งประเภทแบบนี้นะคะซึ่งมันจะมีอะไรบ้างในการที่แบ่งประเภทนะคะเราก็จะทราบนะคะอยากจะทราบว่าเอ๊กฎหมายประเภทของกฎหมายมหาชนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะในเรื่องแรกที่เราก็ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่ากฎหมายมหาชนเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็กฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกันนะคะแล้วก็มีการแบ่งประเภทโดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายปกครองนะคะกฎหมายปกครองก็เป็นกฎหมายมหาชนที่สำคัญเช่นเดียวกันนะคะส่วนกฎหมายอีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ในกฎหมายมหาชนก็คือกฎหมายการคลังซึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็จะรวมกันไปนะคะกฎหมายการคลังการงบประมาณและภาษีอากรนะคะก็จะอยู่ในกฎหมายมหาชนด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี้เนี่ยในลักษณะนี้เนี่ยที่เราแบ่งแยกก็คือในรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน
ก็มีอะไรบ้างในเรื่องของอย่างเช่นในเรื่องของพระราชบัญญัตินะคะธรรมนูญการปกครองแผ่นดินนะคะธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรหรือว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญต่างๆนะคะซึ่งหมายถึงกฎหมายที่อธิบายหรือขยายความในเรื่องของกฎเกณฑ์นะคะหรือว่าการปกครองประเทศตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดนะคะเช่นมีกฎหมายอะไรบ้างที่ออกตาม

0: รัฐธรรมนูญก็เช่นกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะหรือว่ากฎหมายพรรคการเมืองหรือว่ากฎหมายออกเสียงแสดงประชามติหรือว่าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคณะตุลาการรัฐธรรมนูญนะคะอันนี้ก็ออกตามรัฐธรรมนูญมานะคะส่วนกฎหมายปกครองนะคะก็หมายถึงกฎหมายที่วางหลักนะคะการจัดระเบียบการปกครองโดยตรงนะคะหรือว่าการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะเรื่องของฝ่ายปกครองนะคะส่วนกฎหมายการคลังนะคะการงบประมาณและการภาษีอากรนะคะซึ่งหมายถึงกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบนะคะรายรับและรายจ่ายของรัฐแล้วก็ในเรื่องของหน่วยงานต่างๆของรัฐด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นกฎหมายหลักๆในประเภทของกฎหมายมหาชนค่ะนี่เรามาดูนะคะประเภทแรกก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะกฎหมายรัฐธรรมนูญหมายถึงอะไรนะคะกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยหมายถึงกฎมาขาหนึ่งของกฎหมายมหาชนนะคะที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดระเบียบการเมืองการปกครองของรัฐนะคะกำหนดโครงสร้างของรัฐนะคะแล้วก็รูปแบบการปกครองการใช้อำนาจอธิปไตยแล้วก็การดำเนินงานของสถาบันที่ใช้อำนาจสูงสุดของรัฐนะคะตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรเหล่านี้นะคะกับประชาชนนะคะรวมถึงเรื่องของการศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายทั้งหลายนะคะที่ออกมาโดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญนะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้รัฐธรรมนูญด้วยนะคะในส่วนของรัฐธรรมนูญถ้าเป็นคำว่ารัฐธรรมนูญกับคำว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะในส่วนของคำว่ารัฐธรรมนูญนะคะรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นสาขาหนึ่งของกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะสำหรับคำว่ารัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยหมายถึงกฎหมายสูงสุดนะคะที่จัดระเบียบการปกครองของประเทศนะคะซึ่งในประเทศไทยก็หมายถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะในส่วนของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับพุทธศักราช2540พุทธศักราช2550ในมาตรา6ก็มีบทบัญญัติถ้อยคำเหมือนกันว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนะคะบทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎหรือว่าข้อบังคับใดๆเนี่ยไม่สามารถขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้นะคะถ้าไปขัดหรือแย้งเมื่อไหร่ก็จะบังคับใช้ไม่ได้นะคะส่วนในรัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช2560นะคะก็มีถ้อยคำแตกต่างกันออกมานิดเล็กน้อยนะคะในรัฐธรรมนูญของปี60เนี่ยก็บัญญัติไว้ในมาตรา5นะคะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติของกฎหมายกฎหรือข้อบังคับหรือการกระทำใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญบทบัญญัติหรือการกระทำนั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้นะคะเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับใช้แก่กรณีใดนะคะให้การกระทำนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นเนี่ยไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญนะคะกฎหมายรัฐธรรมนูญและก็คำว่ารัฐธรรมนูญนะคะส่วนประเภทที่สองนะคะอ่ะนี้เรายังไม่ไปไหนจากรัฐธรรมนูญนักศึกษาไปศึกษานะคะในเรื่องของทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักของนิติรัฐนิติธรรมหลักการแบ่งแยกอำนาจหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญนะคะเนื้อหาเหล่านี้นักศึกษาสามารถที่จะศึกษาได้ในเอกสารการสอนนะคะต่อมาเรามาดูกฎหมายปกครองนะคะกฎหมายปกครองเป็นกฎหมายมหาชนนะคะที่วางหลักเกี่ยวกับการจัดระเบียบการปกครองของรัฐการปกครองรัฐในทางปกครองหรือว่าการจัดระเบียบราชการบริหารนะคะเป็นกฎหมายที่รัฐเนี่ยจัดระเบียบระบบการบริหารเพื่อจัดทำบริการสาธารณะซึ่งเป็นกิจกรรมของฝ่ายปกครองที่จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ส่วนรวมนั่นเองนะคะมีการกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารราชการนะคะกำหนดสถานะอำนาจหน้าที่แล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรของรัฐนะคะฝ่ายปกครองด้วยกันนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรของรัฐฝ่ายปกครองกับนะคะกับราษฎรกับสิทธิเสรีภาพของราษฎรหรือของประชาชนนะคะนอกจากนั้นกฎหมายปกครองเนี่ยยังมีลักษณะที่เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดองค์กรของรัฐในทางบริหาร นะคะแล้วก็เกี่ยวกับการกระทำฝ่ายปกครองเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการใช้อำนาจในทางปกครองด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดโครงสร้างองค์กรฝ่ายปกครองนะคะการดำเนินกิจกรรมและการกระทำทางปกครองนะคะตลอดจนการควบคุมตรวจสอบการกระทำของฝ่ายปกครองแล้วก็ขอบของกฎหมายปกครองเนี่ยก็เลยกว้างขวางกว่ากฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญานะคะกฎหมายปกครองนะคะตัวอย่างก็ได้แก่พระราชบัญญัติกฎหมายทุกฉบับที่กำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานรัฐนะคะเช่นในกระทรวงทบวงกรมต่างๆกฎหมายที่กำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจนะคะและอำนาจหน้าที่ของการปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบนะคะแล้วก็เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบราชการทุกประเภทนะคะซึ่งรัฐเนี่ยเข้ามามีการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายนะคะปกครองด้วยการที่บัญญัติให้เจ้าหน้าที่นะคะของรัฐมีอำนาจออกคำสั่งอนุญาตนะคะออกใบอนุญาตมีการวินิจฉัยและสั่งการรวมไปถึงการสั่งการที่ออกมาในรูปแบบของกฎข้อบังคับต่างๆนะคะลักษณะของกฎหมายปกครองเป็นยังไงนะคะกฎหมายปกครองก็เป็นสาขาหนึ่งของกฎหมายมหาชนนะคะแล้วก็ประการที่สองก็คือว่ากฎหมายปกครองเนี่ยเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารราชการของรัฐนะคะประการที่3ก็คือว่ากฎหมายปกครองเนี่ยเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมนะคะของฝ่ายปกครองในการทำบริการสาธารณะนะคะอันนี้เราก็จะทราบในเรื่องของกฎหมายปกครองนะคะโดยคร่าวๆแล้วล่ะว่ากฎหมายปกครองเนี่ยคืออะไรนะคะเราก็สามารถที่จะแบ่งแยกได้แล้วล่ะว่าตอนนี้กฎหมายปกครองเนี่ยเราก็จะรู้ในพื้นฐานนะคะในเรื่องของกฎหมายปกครองแล้วนะคะส่วนในรายละเอียดเดี๋ยวเราไปเรียนในเรื่องกฎหมายปกครองอีกทีหนึ่งนะคะเราก็จะมีชุดวิชานี้เช่นเดียวกันนะคะนี่ลักษณะของกฎหมายปกครองนะคะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ก็ได้พูดไปแล้วนะคะนี่เรามาดูนะคะในเรื่องของแนวคิดทฤษฎีนะคะที่เกี่ยวกับกฎหมายปกครองเนี่ยนะคะนักศึกษาก็สามารถที่จะไปดูนะคะได้ในเอกสารการสอนของเรานะคะก่อนที่จะหมดเวลาไปอาจารย์ก็จะพูดถึงเรื่องของกฎหมายการคลังการงบประมาณและการภาษีอากรนะคะกฎหมายการคลังการงบประมาณและการภาษีอากรเนี่ยเป็นสาขาของกฎหมายมหาชนที่มีความเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะโดยกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยบทบาทของรัฐนะคะในทางที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจนะคะนอกจากนี้ยังมีส่วนนะคะที่เป็นพื้นฐานเฉพาะของกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือว่าหลักการพื้นฐานโดยแท้ของกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยมีพัฒนาการเกิดขึ้นมาในด้านที่มันมีความแตกต่างไปจากกฎหมายมหาชนโดยทั่วไปนะคะทั้งนี้เนี่ยกฎหมายการคลังการงบประมาณและการภาษีอากรเนี่ยเป็นกฎหมายมหาชนนะคะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเงินการเงินการคลังของรัฐนะคะทั้งนี้เนี่ยเพื่อที่จะได้นำเงินนะคะเหล่านั้นเนี่ยไปพัฒนาประเทศของเรานะคะและรักษาความมั่นคงของประเทศนะคะแล้วก็รักษาเสถียรภาพในทางเศรษฐกิจของประเทศเรานะคะถือว่าเป็นหน้าที่พื้นฐานของรัฐเลยนะคะดังนั้นเนี่ยรัฐก็เลยจำเป็นต้องมีสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นเครื่องมือทางการคลังที่รัฐเนี่ยจะนำมาบริหารการเงินการคลังของรัฐซึ่งเครื่องมือทางการคลังนั้นเนี่ยมี3ส่วนที่สำคัญด้วยกันก็คือรายจ่ายสาธารณะนะคะรายได้สาธารณะแล้วก็หนี้สาธารณะเหล่านี้เนี่ยนะคะทั้ง3ประการเนี้ย3ส่วนเนี้ยก็เป็นเรื่องของเครื่องมือการคลังที่สำคัญที่รัฐเนี่ยใช้ในการบริหารประเทศนะคะรายจ่ายสาธารณะเนี่ยเรามาดูซิว่าหมายถึงอะไรรายจ่ายสาธารณะเนี่ยหมายถึงการใช้จ่ายของรัฐบาลนะคะเพื่อรักษาระเบียบการดำเนินงานของรัฐและเพื่อผลประโยชน์ของสังคมโดยรวมนะคะการที่รัฐเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจใดของรัฐให้สำเร็จลุล่วงไปนั้นเนี่ยรัฐจำเป็นที่จะต้องใช้อะไรก็ต้องใช้เงินนะคะใช้เงินในการปฏิบัติภารกิจของรัฐเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะเกิดขึ้นนะคะเช่นใช้เงินไปในเรื่องของการรักษาความสงบภายในการป้องกันประเทศใช้เงินไปในเรื่องของการศึกษาหรือว่าใช้เงินไปในเรื่องของการสาธารณสุขอย่างนี้เป็นต้นนะคะโดยเงินที่ใช้เนี่ยเราเรียกว่ารายจ่ายของรัฐหรือว่ารายจ่ายสาธารณะนั่นเองนะคะเป็นสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยไปเสนอต่อฝ่ายนิติบัญญัติว่าเราจะใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเนี่ยอย่างไรนะคะเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่นะคะรัฐจะใช้งบประมาณในแบบแผนการโครงการอะไรนะคะเพื่อให้ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยพิจารณาอนุมัติเหล่านี้เป็นต้นนะคะรายได้สาธารณะ ประการที่2เรามาพูดถึงรายได้สาธารณะรายได้สาธารณะนี่การที่รัฐเนี่ยสามารถที่จะดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้หรือว่าไปปฏิบัติภารกิจของรัฐได้นั้นเนี่ยรัฐก็จำเป็นจะต้องจัดเก็บรายได้ก็เหมือนเรานะคะถ้าเราไม่มีรายได้เราจะเอาเงินที่ไหนไปใช้จ่ายนะคะเราก็ต้องจัดเก็บรายได้นะคะรัฐก็จะต้องจัดเก็บรายได้เช่นเดียวกันรายได้นั้นเราเรียกว่ารายได้สาธารณะเพื่อที่รัฐเนี่ยสามารถที่จะมีเงินนะคะไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายสาธารณะต่อไปรายได้สาธารณะจึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือการคลังของรัฐบาลที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะการที่รัฐบาลสามารถจะใช้มาตรการทางด้านรายจ่ายได้มากน้อยเพียงใดเนี่ยก็ย่อมที่จะขึ้นอยู่กับการหารายได้ของรัฐบาลด้วยนะคะเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นรายได้สาธารณะรวมถึงรายได้จากภาษีอากรเนี่ยภาษีอากรเนี่ยเป็นรายได้หลักของรัฐนะคะเพราะว่ารัฐเนี่ยจะได้เงินจากภาษีอากรมากที่สุดนะคะส่วนรายได้อื่นๆที่ไม่ได้มาจากภาษีอากรก็อาจจะเป็นรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินนะคะเช่นรัฐเนี่ยนำเอาทรัพย์สินให้เช่าหาประโยชน์นะคะเช่นที่ราชพัสดุอย่างเหล่านี้เป็นต้นหรือว่ารายได้ที่เกิดจากการทรัพย์สินที่เป็นทรัพยากรธรรมชาตินะคะเช่นการที่รัฐเนี่ยนำทรัพย์สินเช่นว่านี้เนี่ยให้บุคคลไปใช้ประโยชน์นะคะโดยที่บุคคลที่เอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยต้องมีการตอบแทนนะคะให้สิ่งตอบแทนแก่รัฐหรืออย่างเช่นที่เราเรียกว่าสัญญาสัมปทานนั่นเองนะคะหรือว่าเป็นรายได้ที่เกิดจากการประกอบกิจการพาณิชย์ของรัฐหรือว่าที่เราเรียกว่ารัฐพาณิชย์นะคะโดยปัจจุบันนี้เราก็ทราบอยู่แล้วว่ารายได้ของรัฐส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาจากการจัดเก็บภาษีจากประชาชนนะคะภาษีจึงเป็นรายได้สาธารณะที่สำคัญของรัฐนะคะประการที่3ก็คือเรื่องของหนี้สาธารณะหนี้สาธารณะนี่หมายถึงหนี้ที่กระทรวงการคลังซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐเนี่ยหรือรัฐวิสาหกิจกู้หรือว่าเป็นหนี้ที่กระทรวงการคลังเนี่ยไปค้ำประกันนะคะแต่ไม่รวมถึงหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจให้กู้ยืมเงินนะคะมันก็จะมีรัฐวิสาหกิจบางประเภทที่มีธุรกิจนะคะในการให้กู้ยืมเงินอันนั้นเราไม่นับนะคะโดยที่กระทรวงการคลังเนี่ยไม่ได้ค้ำประกันไม่ว่าจะเป็นการก่อหนี้ภายในหรือการก่อหนี้ภายนอกประเทศนะคะการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐในการพัฒนาประเทศเช่นการลงทุนในเรื่องของโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานหรือในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนนะคะเช่นการถ้าเกิดว่ามีการเกิดภัยพิบัติภายในประเทศรัฐก็มีหน้าที่ที่ต้องหารายได้ให้เพียงพอกับรายจ่ายนะคะในกรณีที่รัฐบาลเนี่ยไม่สามารถที่จะหารายได้ได้เพียงพอกับรายจ่ายก็ต้องไปกู้เงินเหมือนเราเนี่ยสมมติว่าเรามีรายได้น้อยกว่ารายจ่ายใช่ไหมคะเราก็เราไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปใช้เราก็เลยต้องไปกู้เงินมาเพื่อจะเอามาใช้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐก็มีความจำเป็นที่จะต้องก่อหนี้สาธารณะเช่นเดียวกันเพื่อให้การบริหารและพัฒนาประเทศเนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนี้สาธารณะจึงเป็นเครื่องมือทางการคลังประเภทหนึ่งซึ่งถือเป็นรายรับของรัฐนะคะจะต้องมีการชำระคืนในภายหลังอย่าลืมว่ารายได้กับรายรับไม่เหมือนกันนะคะคำว่ารายรับเนี่ยหนี้สาธารณะจะรวมอยู่ในรายรับของรัฐด้วยนะคะซึ่งรายรับของรัฐก็จะรวมถึงรายได้ของรัฐและหนี้สาธารณะส่วนรายได้ของรัฐนี่ก็จะแยกออกมาก็คือย่อยกว่าว่ารายรับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนี้สาธารณะเป็นรายรับของรัฐชนิดหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องมือทางการคลังทั้ง3เนี่ยก็มีบทบาทสำคัญนะคะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของรัฐบาลนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของแนวคิดทฤษฎีในด้านของการคลังนะคะการงบประมาณและการภาษีอากรนะคะก็นักศึกษาก็ไปศึกษาจากเอกสารการสอนนะคะในรายละเอียดต่อไปนะคะในวันนี้นะคะเวลาของเราก็มีจำกัดนะคะเราอาจารย์ก็จะพูดได้ครอบคลุมแต่เพียงเท่านี้นะคะในส่วนในรายละเอียดนักศึกษาก็สามารถที่จะไปศึกษาในเอกสารการสอนของเราได้ค่ะก็วันนี้ก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัด นิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
3: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
2: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่

0: เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
2: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
4: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
3: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
4: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: ใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถท่านไม่มีที่จอดท่านรีบ
7: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
6: ขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะ
8: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัว
9: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
10: ต่อไปก็เป็นตอนที่2นะคะในเรื่องของปรัชญาว่าด้วยรัฐค่ะในเรื่องของปรัชญาว่าด้วยรัฐนะคะก็จะพูดถึงเรื่องของทฤษฎีนะคะที่มีการอธิบายนะคะถึงกำเนิดของรัฐซึ่งการอธิบายเรื่องกำเนิดของรัฐเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกันหลายทฤษฎีด้วยกันนะคะโซเครติสเนี่ยนะคะหรือโซเครติสเนี่ยเปโตรแล้วก็อริสโตเติลเนี่ยนะคะเป็นนักปรัชญาการเมืองคนสำคัญในสมัยกรีกที่เราได้ศึกษากันไปแล้วเมื่อครั้งตอนที่1 นะคะในบรรดาบุคคลทั้ง3เนี่ยนะคะอริสโตเติลเนี่ยนะคะเป็นนักปรัชญาที่กล่าวถึงรัฐนะคะไว้อย่างเป็นระเบียบมากที่สุดนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมอ้างอิงกันมากที่สุดนะคะซึ่งก็คือทฤษฎีวิวัฒนาการของอริสโตเติลนะคะซึ่งเชื่อว่ารัฐเนี่ยเกิดจากวิวัฒนาการทางการเมืองของมนุษย์นะคะปรัชญาของอริสโตเติลเนี่ยนะคะก็มีความสำคัญอีกประการหนึ่งในแง่ของการกำหนดของความหมายของคำว่ารัฐค่ะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยแนวความคิดในเรื่องนี้เนี่ยนะคะเป็นระเบียบมากขึ้นกว่าในสมัยก่อนนะคะโดยถือว่ารัฐเนี่ยเป็นชุมชนนะคะทางการเมืองของประชาชนซึ่งมีองค์ประกอบด้วยกัน4ประการก็คือดินแดนนะคะประชากรอำนาจอธิปไตยแล้วก็รัฐบาลซึ่งถ้านักศึกษาได้ไปเรียนในชุดวิชาของกฎหมายระหว่างประเทศนะคะเราก็จะพูดถึงเรื่องของรัฐไว้นะคะว่ารัฐเนี่ยประกอบไปด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะซึ่งในมันก็มาจากพื้นฐานของกฎหมายมหาชนเช่นเดียวกันนะคะก็เราก็ทราบแล้วล่ะว่ารัฐเนี่ยมีองค์ประกอบอยู่ด้วยกัน4ประการซึ่งก็คือดินแดนประชากรอำนาจอธิปไตยแล้วก็รัฐบาลค่ะส่วนปรัชญาว่าด้วยรัฐในส่วนของนิติรัฐนะคะนิติรัฐเนี่ยไม่ได้กำหนดนะคะองค์ประกอบของรัฐแต่ว่ากำหนดบทบาทหรือว่าหน้าที่นะคะของรัฐที่มีต่อราษฎรนะคะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในกฎหมายมหาชนนะคะที่ว่ารัฐเนี่ยยกย่องหรือว่านับถือกฎหมายเป็นหลักของบ้านเมืองก็คือรัฐนั้นเนี่ยยกย่องว่ากฎหมายเนี่ยเป็นหลักของบ้านเมืองเราถึงเรียกว่านิติรัฐนะคะก็เราก็แยกคำก็ได้นิติก็แปลว่ากฎหมายรัฐก็อย่างที่เราทราบกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนิติรัฐก็คือรัฐที่ถือเอากฎหมายเป็นหลักของบ้านเมืองนั่นเองนะคะ ส่วนในเรื่องของแนวความคิดในเรื่องนิติรัฐเนี่ยก่อให้เกิดหลักนิติธรรมขึ้นนะคะเราก็ปัจจุบันนี้เราจะได้ยิน2คำนี้อยู่บ่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคำว่านิติรัฐหรือคำว่านิติธรรมนะคะซึ่งเราก็อาจจะสงสัยว่าคำสองคำนี้มันมีความเหมือนหรือความคล้ายหรือความแตกต่างกันอย่างไรนะคะนิติธรรมเนี่ยก็เกิดขึ้นมาจากนิติรัฐนะคะซึ่งในกฎหมายนะคะในระบบกฎหมายต่างๆเนี่ยหลักนิติธรรมเนี่ยทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแล้วก็ความเป็นธรรมในสังคมขึ้นนะคะไดซี่ซึ่งเราก็ได้เรียนไปแล้วนะคะในครั้งในหน่วยที่1แล้วก็ในหน่วยที่2เราก็จะทราบถึงเรื่องไดซี่ในกรณีที่ไดซี่เนี่ยเป็นนักปรัชญาในยุคหนึ่งนะคะนักกฎเดซี่นี่เขาเป็นนักกฎหมายรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะก็ได้สรุปคำว่านิติธรรมเอาไว้นะคะว่าประกอบไว้ด้วยลักษณะสำคัญด้วยกัน3ประการด้วยกันนะคะก็คือ1ฝ่ายบริหารไม่มีอำนาจตามอำเภอใจนะคะ2ก็คือบุคคลทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายนะคะเดียวกันแล้วก็ศาลเดียวกันเพราะฉะนั้นบุคคลทุกคนเนี่ยอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันอยู่ภายใต้ศาลเดียวกันนะคะ3หลักทั่วไปของกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นผลมาจากกฎหมายธรรมดาของประเทศนะคะเรานี้เนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของปรัชญาว่าด้วยรัฐนะคะซึ่งในเรื่องของหลักนิติธรรมที่เขาได้พูดไว้นะคะกล่าวเอาไว้นะคะซึ่งมีส่วนสำคัญดังที่พูดไปเมื่อสักครู่นะคะนี่เรามาดูเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องขององค์ประกอบของรัฐนะคะซึ่งประกอบไปด้วยประชากรดินแดนอำนาจอธิปไตยแล้วก็รัฐบาลนะคะปรัชญานี้เนี่ยก็มาจากอริสโตเติลนะคะก็อริสโตเติลก็มีปรัชญานะคะมีความสำคัญประการหนึ่งในแง่ของกำหนดความหมายของคำว่ารัฐนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยแนวความคิดในเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่ารัฐเนี่ยเป็นชุมชนทางการเมืองของประชาชนนะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่ามีองค์ประกอบด้วยกัน4ประการนี่เรามาดูในแต่ละประการนะคะว่ามันมีความหมายว่าอย่างไรนะคะประชากรนะคะประชากรเนี่ยรัฐทุกรัฐก็จะต้องมีประชากรอาศัยอยู่ส่วนมากแล้วจะมีมากมีน้อยเท่าใดดูก็ไม่มีความสำคัญนักนะคะขอให้เพียงพอที่จะสามารถรักษาสถาบันต่างๆในสังคมรัฐนั้นไว้ได้นะคะเช่นบางรัฐเนี่ยมีประชากรเพียง 5,000 คนนะคะหรือว่าในรัฐตัวอย่างเช่นรัฐวาติกันนะคะรัฐวาติกันก็มีประชากรประมาณแค่ 1,000 คนเท่านั้นนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยความสำคัญของประชากรที่อาศัยอยู่นั้นเนี่ยมีมากน้อยเพียงใดไม่สำคัญแต่ต้องมีความสำคัญที่ว่าเพียงพอที่จะรักษาสถาบันต่างๆในสังคมรัฐเอาไว้ได้นะคะนี้เนี่ยประชากรในรัฐหรือที่เรียกว่าพลเมืองเนี่ยก็คือหมายถึงผู้ที่ถือสัญชาติของรัฐนั้นนะคะเพื่อการถือสัญชาติเนี่ยมันก็จะแสดงให้เห็นถึงความผูกพันนะคะแล้วก็ความภักดีต่อรัฐนั้นแล้วก็ก่อให้เกิดสิทธิแล้วก็หน้าที่นะคะมากกว่าผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองของรัฐนั้นนะคะต่อมาองค์ประกอบที่2ก็คือในเรื่องของดินแดนนะคะดินแดนเนี่ยหมายถึงอาณาเขตอันแน่นอนนะคะมั่นคงรวมไปถึงพื้นดินนะคะพื้นน้ำนะคะพื้นอากาศภายในขอบเขตที่กำหนดนี่แหละถ้าเราไปเรียนกฎหมายระหว่างประเทศเราก็จะทราบถึงขอบเขตของดินแดงของแต่ละรัฐว่ามีขอบเขตเนี่ยมีกำหนดเท่าไหร่ตรงนี้เรียกว่าอย่างไรนะคะในรายละเอียดเดี๋ยวไว้เราไปเรียนในเรื่องนั้นอีกทีหนึ่งดินแดนของรัฐจะกว้างใหญ่ไพศาลเพียงใดหรือว่ามีความเล็กเพียงใดนะคะก็ไม่มีข้อกำหนดไว้นะคะบางรัฐนะคะก็อาจจะมีอย่างเช่นรัฐแอนดอร่านะคะก็มีเนื้อที่ไม่ถึง200ตารางไมล์ในขณะที่บางรัฐเนี่ยอย่างเช่นสหรัฐอเมริกานะคะมีเนื้อที่กว้างขวางเกือบ4ล้านตารางไมล์อย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ไม่ได้มีข้อกำหนดเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามรัฐเนี่ยต้องมีดินแดนที่มั่นคงแล้วก็มีความแน่นอนนะคะส่วนอันดับประเภทองค์ประกอบประเภทที่3ก็คืออำนาจอธิปไตยนะคะอำนาจอธิปไตยหมายถึงอำนาจสูงสุดนะคะในการปกครองประเทศทำให้รัฐนั้นเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับการปกครองภายในและภายนอกประเทศได้นะคะประการที่4ก็คือรัฐบาลหมายถึงหน่วยงานที่มีอำนาจในการปกครองประเทศนะคะส่วนจะแบ่งเป็นหน่วยย่อยเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการแบ่งแยกหน่วยงานของรัฐเหล่านั้นนะคะในบางตำราก็ถือว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ใช่องค์ประกอบสำคัญของอำนาจ เป็นองค์ประกอบสำคัญของรัฐนะคะเพราะองค์ประกอบในส่วนของอำนาจอธิปไตยเนี่ยแสดงในตัวอยู่แล้วว่ารัฐนั้นเนี่ยจะต้องมีรัฐบาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทราบแล้วล่ะว่าองค์ประกอบนะคะของรัฐก็ประกอบด้วย4ประการดังนี้นะคะในรายละเอียดในแต่ละส่วนประกอบนักศึกษาก็สามารถที่จะศึกษาในเอกสารการสอนได้ต่อไปนะคะนี่ก็เป็นการบรรยายจบในตอนที่2นะคะเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวเรามาต่อในตอนที่3ต่อไปค่ะแล้วก็จะมาบรรยายต่อกันนะคะในตอนที่3ในเรื่องของปรัชญาว่าด้วยอำนาจอธิปไตยค่ะปรัชญาว่าด้วยอำนาจอธิปไตยนะคะเราอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เราก็ได้พูดคร่าวๆกันไปแล้วว่าอำนาจอธิปไตยนั้นเนี่ยในทางกฎหมายมหาชนเนี่ยถือว่าเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศนะคะในปัจจุบันนี้เราก็ถือว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของชาติหรือว่าเป็นของประชาชนนั่นเองนะคะส่วนลักษณะของอำนาจอธิปไตยนะคะตามความเข้าใจในปัจจุบันนี้นะคะอำนาจอธิปไตยเนี่ยมีลักษณะที่สำคัญนะคะก็คือ1จะต้องมีความเด็ดขาดนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยรัฐหนึ่งเนี่ยย่อมประกอบด้วยอำนาจหลายประการด้วยกันนะคะแต่อำนาจอธิปไตยเนี่ยเป็นอำนาจสูงสุดนะคะในแผ่นดินนะคะทั้งเป็นอำนาจที่เด็ดขาดแล้วก็มีความบริบูรณ์ในตัวของในตัวเองนะคะโดยที่ไม่มีอำนาจใดนะคะหรือกรรมสิทธิ์ของเอกชนใดเนี่ยมาลบล้างอำนาจอธิปไตยอันนี้ของรัฐได้นะคะประการที่2ก็คืออำนาจอธิปไตยต้องมีความครอบคลุมทั่วไปนะคะอำนาจอธิปไตยเนี่ยมีขอบเขตที่ยิ่งใหญ่ไพศาลทั่วอาณาเขตของรัฐเลยนะคะอำนาจบังคับแห่งอำนาจอธิปไตยเหนืออยู่ทุกสิ่งทุกอย่างในรัฐไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคคลหรือดินแดนหรือองค์กรใดๆก็ตามนะคะประการที่3ก็คือมีความถาวรนะคะมีความถาวรอำนาจอธิปไตยเนี่ยย่อมอยู่คู่กับรัฐนะคะเสมอไปโดยที่ไม่สูญสลายไปนะคะนักปรัชญาการเมืองก็เลยกล่าวไว้ว่าการมีอำนาจอธิปไตยเนี่ยเป็นองค์ประกอบสำคัญข้อหนึ่งของรัฐนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสูญสิ้นอำนาจอธิปไตยไปก็เท่ากับว่าสูญสิ้นความเป็นรัฐเลยนะคะประการที่4ก็คือว่าอำนาจอธิปไตยเนี่ยมีความไม่อาจถูกแบ่งแยกได้นะคะอำนาจอธิปไตยเนี่ยเป็นอำนาจทางนามธรรมนะคะจึงไม่มีผู้ใดมองเห็นตราบเท่าที่ว่ามีรัฐอยู่ก็เพราะผลของการใช้อำนาจอธิปไตยนั่นเองนะคะหรือผลของการมีอำนาจอธิปไตยเนี่ยเป็นสิ่งที่เข้าใจได้หรือว่าอาจเห็นได้ในบางกรณีนะคะตัวอย่างเช่นอะไรตัวอย่างเช่นการที่รัฐเนี่ยดำรงอยู่ได้นะคะก็เพราะว่ารัฐเนี่ยมีอำนาจอธิปไตยหรือว่าการที่บุคคลหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะบังคับบัญชาผู้อื่นได้โดยไม่มีใครมาบังคับบัญชาตัวเองก็เพราะว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยมีอำนาจอธิปไตยนั่นเองนะคะอำนาจอธิปไตยนะคะมีลักษณะอันหนึ่งที่เกี่ยวนะคะการไม่อาจถูกแบ่งแยกได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักปรัชญานะคะก็นะคะถือว่าการแบ่งแยกอำนาจอธิปไตยออกแล้วเนี่ยก็จะทำให้รัฐเดิมเนี่ยสลายไปหรือมิฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดรัฐใหม่ขึ้นมาแทนที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใน4ประการนี้เนี่ยนะคะก็เป็นลักษณะของอำนาจอธิปไตยนั่นเองนะคะการแบ่งแยกอำนาจนะคะเมื่อกี้นี้เราพูดถึงเรื่องของอำนาจอธิปไตยไปแล้วนะคะเราก็จะลองมาพูดถึงเรื่องของการแบ่งแยกอำนาจบ้างนะคะในเรื่องของการแบ่งแยกอำนาจนี้นะคะเราก็อาจจะได้ทราบถึงนักปรัชญาท่านหนึ่งที่เราได้พูดกันไปแล้วในตอนที่หนึ่งซึ่งก็คือมองเตสกิเออร์เนี่ยได้อธิบายไว้ว่าในทุกรัฐเนี่ยจะมีอำนาจอยู่สามอย่างนะคะก็คืออำนาจนิติบัญญัตินะคะอำนาจปฏิบัติการแล้วก็อำนาจปฏิบัติการที่ขึ้นอยู่กับกฎหมายแพ่งนะคะแต่ก่อนเนี้ยมองเตสเกียร์เขาก็ไม่ได้บอกว่ามีอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารอำนาจตุลาการแต่ว่า3อย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่มองเตสเกียร์เนี่ยได้พูดไว้ในตอนนั้นนะคะอำนาจนิติบัญญัติก็คืออำนาจที่เกี่ยวกับการวางระเบียบบังคับทั่วไปในรัฐนะคะก็คืออำนาจในการตรากฎหมายนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มองเตสกิเออร์พูดไว้ในวรรณกรรมของเขาซึ่งก็คือวรรณกรรมที่ชื่อว่าเจตนารมณ์แห่งกฎหมายนะคะอำนาจที่2ที่มองเตสกิเออร์ได้กล่าวถึงก็คืออำนาจปฏิบัติการนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับกฎหมายมหาชนก็คืออำนาจในการใช้นะคะหรือบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายซึ่งสมัยนี้เราเรียกว่าอำนาจบริหารนั่นเองนะคะ 3ก็คือมองเตสเกียพูดถึงอำนาจปฏิบัติการต่างๆซึ่งขึ้นอยู่กับกฎหมายแพ่งคืออำนาจในการวินิจฉัยอรรถคดีปัจจุบันเราก็เรียกว่าอำนาจตุลาการนั่นเองนะคะนี้มีข้อน่าสังเกตว่ามองเตสเกียร์เนี่ยไม่ได้แบ่งแยกอำนาจตุลาการออกมาเป็นหลักอิสระนะคะโดยตรงแต่อธิบายว่าควรจะมีลักษณะชั่วคราวเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่มีคดี

ขึ้นมาสู่ศาลแล้วเนี่ยนะคะก็ไม่ควรตั้งเป็นอำนาจประจำมองเตสเกียร์ยังเน้นอยู่ว่าอำนาจสำคัญที่สุดก็คืออำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมองเตสเกียร์ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของอำนาจตุลาการมากเท่าใดนักนะคะนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาก็เป็นประเทศหนึ่งนะคะที่เริ่มต้นนะคะแยกกิจการออกเป็น3ประเภทนะคะอย่างเห็นได้ชัดก็คือกิจการนิติบัญญัติบริหารแล้วก็ตุลาการนะคะต่อมารัฐธรรมนูญประเทศอื่นๆก็เลยได้ยึดแบบตามแล้วก็ขยายความหมายของกิจการและแต่ละประเทศออกแต่ละประเภทออกไปนะคะก็คือว่าประเภทที่1ก็คืออำนาจนิติบัญญัตินะคะองค์กรผู้ใช้อำนาจนี้เนี่ยเรียกว่าฝ่ายนิติบัญญัตินะคะซึ่งมีชื่อเฉพาะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศนะคะบางประเทศก็อาจจะเรียกว่ารัฐสภาบางประเทศก็อาจจะเรียกว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะส่วนในภาษาอังกฤษก็อาจจะมีเรียกแตกต่างกันด้วยในเรื่องของอย่างเช่นในเรื่องของสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาก็จะเรียกรัฐสภาของเขาว่าคองเกรสนะคะภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่าพาราเมนต์นะคะสภาดังกล่าวก็อาจจะประกอบด้วยสภาเดียวหรือว่า2สภาก็ได้นะคะเช่นอย่างเช่นรัฐสภาของสหรัฐก็จะประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและก็วุฒิสภานะคะก็คือคองเกรสนะคะแล้วก็ในเรื่องของ House นะคะ of Representative นะคะแล้วก็ SenateSenate ก็คือวุฒิสภานะคะเป็นต้นนะคะหน้าที่หลักขององค์กรนี้ก็คือออกกฎหมายนะคะถ้าไม่มีอำนาจในการออกกฎหมายก็เรียกไม่ได้ว่าเป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะคะส่วนหน้าที่อื่นจะทำให้องค์กรนี้เนี่ยจะทำหรือไม่ก็สุดแล้วแต่ที่จะกำหนดนะคะในเรื่องของอาจจะมีในเรื่องของการควบคุมนะคะบริหารการบริหารราชการแผ่นดินหรือว่าการทำงานของควบคุมฝ่ายการทำงานของฝ่ายบริหารก็ได้นะคะก็รัฐธรรมนูญไทยก็มีรัฐธรรมนูญมีทำหน้าที่เป็นศาลสูงสุดนะคะเหมือนกับเช่นในกรณีของประเทศอังกฤษนะคะก็อาจจะไม่ได้ให้ในเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยก็อาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศนะคะนี่เรามาดูอีกอำนาจหนึ่งก็คืออำนาจบริหารนะคะองค์กรผู้ใช้อำนาจบริหารเนี่ยนะคะหรืออาจจะเราอาจจะใช้คำว่ารัฐบาลนะคะรัฐบาลคณะรัฐมนตรีก็สุดแล้วแต่จะกำหนดหน้าที่ขององค์กรนี้นะคะก็คือทำหน้าที่ของการบริหารราชการแผ่นดินนะคะอีกอำนาจหนึ่งก็คืออำนาจตุลาการนะคะผู้ใช้อำนาจนี้เรียกว่าฝ่ายตุลาการหรือเรียกว่าศาลทำหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีส่วนหน้าที่อื่นเนี่ยจะทำหรือไม่ทำก็ได้นะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของการวินิจฉัยปัญหาว่ากฎหมายนั้นเนี่ยขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะดังเช่นในกรณีของสหรัฐอเมริกาเป็นต้นนะคะเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการแบ่งแยกองค์กรเหล่านี้แล้วองค์กรก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องกันได้มากหรือน้อยบ้างก็แล้วแต่รัฐธรรมนูญนะคะก็อาจจะรัฐธรรมนูญอาจจะบัญญัติให้มีองค์กรเพิ่มขึ้นก็ได้เช่นคณะองคมนตรีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญศาลปกครองผู้ตรวจเงินแผ่นดินเป็นต้นนะคะถ้าตราบใดที่การแบ่งแยกเหล่านี้เนี่ยนะคะไม่ขัดต่อหลักการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่นะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการแยกแยะหน้าที่ให้ละเอียดนะคะให้ละเอียดต่อไปตามองค์กรแต่ละองค์กรนะคะอันนี้ก็เหล่านี้ก็ไม่ทำให้หัวใจของการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ที่มองเตสกิเออร์ได้กล่าวเอาไว้ได้ไม่ได้ขัดกันนะคะเหล่านี้นะคะอันนี้ก็เป็นจบในการบรรยายของตอนที่3ในเรื่องของปรัชญาว่าด้วยอำนาจอธิปไตยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในเรื่องของแนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนในตอนที่4ค่ะนี่เราก็มาบรรยายต่อกันนะคะในส่วนของตอนที่4ในเรื่องของแนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนค่ะแนวคิดและหลักการแล้วก็ทฤษฎีในทางกฎหมายมหาชนเนี่ยนะคะก็นี้เราก็มาเริ่มต้นตั้งแต่ในเรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายที่เราก็ทราบอยู่แล้วนะคะที่ใช้บังคับกับองค์กรที่ใช้อำนาจสูงสุดนะคะในรัฐกับประมุขของรัฐนะคะกับฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการและก็พูดถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ขององค์กรเหล่านี้กับประชาชนด้วยนะคะซึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยยังกำหนดนะคะหลักการต่างๆที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเราก็จะเห็นได้ว่าก็มีความจำเป็นนะคะที่เราจะต้องนำทฤษ

คดีต่างๆที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะในส่วนนี้เนี่ยก็จะไม่ได้พูดทั้งหมดนะคะแต่จะหยิบยกมาเพียงบางส่วนนะคะส่วนแรกก็คือเรื่องของทฤษฎีหรือว่าหลักการนะคะหรือว่าแนวคิดนะคะก็คือในเรื่องของหลักนิติรัฐนะคะหลักนิติรัฐเนี่ยเราก็เมื่อสักครู่เนี่ยเราก็ได้พูดถึงคร่าวๆไปแล้วนะคะหลักนิติรัฐก็หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าการปกครองโดยกฎหมายนั่นเองไม่ใช่การปกครองโดยอำเภอใจของผู้ปกครองนะคะประเทศที่เป็นนิติรัฐจึงต้องมีกฎหมายนะคะเป็นหลักในการปกครองประเทศผู้ปกครองประเทศจะกระทำการใดๆหรือดำเนินการใดๆต้องมีกฎหมายรองรับนะคะแล้วก็จะกระทำการหลายอะไรก็ตามอำเภอใจไม่ได้นะคะหลักนิติรัฐจึงหมายถึงรัฐที่ปกครองด้วยกฎหมายนะคะถือกฎหมายเป็นใหญ่คนบังคับใช้กฎหมายเป็นรองก็คือกฎหมายเป็นใหญ่กว่าคนบังคับใช้นั่นเองนะคะรัฐและองค์กรของรัฐก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายการกระทำที่ก่อให้เกิดกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจะต้องถูกตรวจสอบได้นะคะโดยองค์กรตุลาการนะคะกล่าวโดยสรุปก็คือว่านิติรัฐนะคะคือทุกคนไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือว่าองค์กรของรัฐหรือประชาชนทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเดียวกันทั้งสิ้นนะคะรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะกระทำการใดที่มีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อำนาจไว้นะคะไม่สามารถใช้วิธีการอื่นนอกไปจากที่กฎหมายกำหนดได้นะคะกฎหมายจึงมีเป็นที่มาของอำนาจนะคะและข้อจำกัดของฝ่ายปกครองเพื่อเป็นหลักประกันนะคะสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะต้องทำภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นเป็นการจำกัดอำนาจรัฐนะคะไม่ให้ใช้อำนาจโดยมิชอบนะคะองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญรัฐตามรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศาลยุติธรรมนะคะศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญได้แก่คณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้วก็กรรมการคณะกรรมการตามกฎหมายต่างๆก็นี้นะคะคณะกรรมการเหล่านี้เกิดขึ้นมาเพื่อควบคุมแล้วก็ตรวจสอบนะคะการใช้อำนาจรัฐให้เคารพต่อหลักนิติรัฐและก็เท่ากับเป็นการคุ้มครองสิทธิและก็เสรีภาพของประชาชนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของหลักนิติรัฐต่อมาอีกหลักนึงก็คือหลักนิติธรรมนะคะหลักนิติธรรมหมายถึงหลักพื้นฐานทางกฎหมายที่เป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะคะรวมถึงการบริหารราชการแผ่นดินภายใต้บังคับของกฎหมายด้วยนะคะการตรากฎหมายโดยที่ฝ่ายบริหารเนี่ยจะต้องเคารพถึงสิทธิต่างๆของเอกชนนะคะตามหลักธรรมนอกจากนั้นเนี่ยหลักนิติธรรมยังมีหลักพื้นฐานที่มุ่งจำกัดอำนาจนะคะของฝ่ายปกครองก็คล้ายๆหลักนิติรัฐนั่นเองบุคคลทุกคนก็จะต้องเสมอภาคกันภายใต้กฎหมายนะคะแล้วก็กฎหมายต้องมีเนื้อหาที่ชัดเจนนะคะให้เหตุผลโดยไม่ขัดแย้งกันเองปฏิบัติการได้ใช้เป็นการทั่วไปแล้วก็เป็นธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายต้องมุ่งนะคะใช้ไปในอนาคตโดยที่ไม่มีผลย้อนหลังจำไว้ว่าใช้อนาคตโดยไม่มีผลย้อนหลังแต่ปัจจุบันนี้บางทีเราก็เห็นกฎหมายที่มันมีโทษย้อนหลังเหมือนกันนะคะเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่มันอาจจะเป็นเรื่องของการขัดกับหลักนิติธรรมได้นะคะมีการบังคับใช้กฎหมายโดยเสมอภาคนะคะกระบวนการตรากฎหมายนี่จะต้องไปเป็นไปอย่างถูกต้องแล้วก็ชัดเจนนะคะหลักความเป็นกฎหมายซึ่งใช้เป็นการทั่วไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเอกชนเนี่ยมีหลักประกันในเรื่องของความเป็นอิสระของผู้พิพากษาด้วยนะคะจึงเป็นหลักพื้นฐานกฎหมายที่บุคคลทุกคนเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันนะคะนิติธรรมก็บอกแล้วว่ามีหลักคิดพื้นฐานมาจากที่นักกฎหมายชาวอังกฤษที่เราได้เรียนกันไปนะคะในหน่วยที่1ด้วยนะคะก็คือไดซี่นะคะไดซี่เนี่ยก็เป็นผู้ที่ได้ให้ความหมายของหลักนิติธรรมได้ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปนะคะก็สรุปของหลักนิติธรรมที่เดซี่เขาได้ให้ความหมายเอาไว้ในนักศึกษาก็สามารถที่จะไปศึกษาได้ในเอกสารการสอนนะคะมันก็จะมีอยู่เยอะเลยนะคะว่าเดซี่เขาจะพูดถึงเรื่องหลักนิติธรรมว่าอย่างไรนะคะก็
ในเรื่องของหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมเนี่ยเราก็พอจะทราบกันโดยคร่าวๆแล้วนะคะส่วนในหลักที่3ก็คือหลักการแบ่งแยกอํานาจเมื่อสักครู่นี้เราก็พูดถึงเรื่องหลักการแบ่งแยกอํานาจไปแล้วว่ามีการแบ่งฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการเนี่ยต้องสามารถควบคุมและตรวจสอบยับยั้งการใช้อํานาจซึ่งกันและกันได้นะคะเพราะทั้ง3อํานาจไม่ได้มีการ

0: ลักษณะที่ตรวจสอบทวงดุลนะคะซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของหลักการแบ่งอำนาจโดยคร่าวๆนะคะอีกหลักหนึ่งในเรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนูญก็เป็นเรื่องของกักความเป็นสูงสุดของกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็หลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเหล่านี้นักศึกษาสามารถที่จะไปศึกษาในเอกสารการสอนได้นะคะส่วนอีกหัวข้อหนึ่งก็เป็นเรื่องของแนวคิดหลักการและทฤษฎีในทางกฎหมายปกครองนะคะก็จะมีหลักทฤษฎีที่มีหลายหลักด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักพื้นฐานหลักทฤษฎีพื้นฐานทั่วไปนะคะซึ่งปรากฏอยู่ใน PowerPoint นี้นะคะแล้วก็หลักทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดโครงสร้างทางองค์กรของรัฐหลักทฤษฎีที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมทางปกครองแล้วก็หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเหล่านี้นักศึกษาสามารถศึกษาได้นะคะส่วนแนวคิดทฤษฎีอีกหัวข้อหนึ่งก็เป็นเรื่องของการคลังการงบประมาณและการภาษีอากรนะคะซึ่งประกอบไปด้วยหลักวินัยทางการคลังหลักการจ่ายเงินแผ่นดินนะคะแล้วก็หลักด้วยการงบประมาณนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นหลักกฎหมายการงบประมาณแบบคลาสสิกหรือว่าหลักกฎหมายการงบประมาณสมัยใหม่นะคะแล้วก็หลักในเรื่องของกฎหมายภาษีอากรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักความยุติธรรมหลักความแน่นอนหลักความเป็นกลางหลักความประหยัดเหล่านี้นะคะหรือว่าในเรื่องของหลักการยอมรับหลักการเป็นไปได้ในทางปฏิบัติหลักการทำรายได้และหลักการยืดหยุ่นเหล่านี้เนี่ยเป็นแนวคิดทฤษฎีในทางกฎหมายการคลังการงบประมาณและการภาษีอากรซึ่งในรายละเอียดนักศึกษาสามารถที่จะไปศึกษาได้ในเอกสารการสอนของเรานะคะวันนี้นะคะก็จบการบรรยายนะคะในหน่วยที่2แล้วนะคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเราก็จะมีการบรรยายในหน่วยที่3ต่อไปค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีค่ะ
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
8: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
9: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
10: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
12: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
13: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิมพ์
14: ดีค่ะ
13: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
14: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
13: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
15: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
16: ยากได้ภาษาค่ะ
13: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
16: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
17: ทุกคนมีฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
12: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
18: สวัสดีค่ะ
13: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
12: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
19: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศตอนที่1ทราบหรือไม่ว่ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศคือข้อกฎหมายซึ่งกำหนดขอบเขตการใช้อาวุธและวิธีการสู้รบในยามรามรวมถึงให้การคุ้มครองบุคคลที่ไม่มีส่วนร่วมในการเป็นปฏิปักษ์ หรือผู้ที่ไม่สามารถทำการสู้รบได้อีก

0: ต่อไปโดยจะมุ่งเน้นการปกป้องศักดิ์ศรีของมนุษย์และการจำกัดความเสียหายจากสงครามและความขัดแย้งโดยกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเป็นที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาเจนีวา
1: พ่อวันนี้หนูสนุกมากเลยครูไม่อยู่
2: อ้าวครูไหนอ่ะ
1: ไม่รู้
2: อ้าววันนี้ก็ไม่มีการบ้านสักแก้วมามามาเร็วลมวงไปทั้งสันหน่อยนานแล้วเอาสองไม้พี่ส
3: องไม้นะน่ารัก
4: เมื่อไหร่จะเลิก
5: เลิกเราเลิกแล้วเลิกเลย
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดรถสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
7: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
8: ผู้บริหารนะชอบลอกแบบพ่อ
9: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
10: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
11: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
10: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
6: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
12: สวัสดีครับนักศึกษาในวันนี้จะเป็นการบรรยายในชุดวิชาหลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายรัฐธรรมนูญในหน่วยที่3ลักษณะเฉพาะพื้นฐานและนิติวิธีทางกฎหมายมหาชนโดยมีประเด็นเนื้อหาที่จะบรรยายแบ่งเป็น3ตอนตอนที่1กฎหมายมหาชนกฎหมายที่ว่าด้วยประโยชน์สาธารณะตอนที่2กฎหมายมหาชนกฎหมายที่ว่าด้วยการประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนและตอนที่3นิติวิธีทางกฎหมายมหาชนดุลยภาพระหว่างประโยชน์สาธารณะกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งอาจารย์ก็จะบรรยายเรียงไปตามลำดับตอนที่1 2 3ตอนที่1กฎหมายมหาชนกฎหมายที่ว่าด้วยประโยชน์สาธารณะหัวใจของกฎหมายมหาชนหรือลักษณะเฉพาะพื้นฐานของกฎหมายมหาชนประการหนึ่งที่สำคัญได้แก่เรื่องประโยชน์สาธารณะโดยที่เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมของรัฐนั้นต้องเป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการของคนส่วนใหญ่ซึ่งต่างจากการดำเนินกิจกรรมของเอกชนที่มุ่งตอบสนองความต้องการเป็นส่วนตนหรือเป็นเรื่องของปัจเจกของแต่ละคนแนวความคิดที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะนั้นมีมาตั้งแต่ในสมัยโรมันต่อมานักกฎหมายมหาชนฝรั่งเศสได้นำแนวความคิดดังกล่าวมาเป็นแนวคิดสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนากฎหมายมหาชนจึงทำให้เรื่องประโยชน์สาธารณะได้อย่างรากลึกและเป็นหลักการพื้นฐานในกฎหมายมหาชนหรือลักษณะเฉพาะพื้นฐานของกฎหมายมหาชนในเวลาต่อมาในความหมายของประโยชน์สาธารณะนั้นแบ่งได้เป็น2มุมมองใหญ่ๆนะครับผมในทางวิชาการมุมมองทางการเมืองประโยชน์สาธารณะนั้นเป็นการชี้ขาดระหว่างประโยชน์ของแต่ละบุคคลหรืออาจจะเป็นกลุ่มบุคคลจำนวนมากในบางครั้งความหมายของประโยชน์สาธารณะก็เป็นเรื่องในเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณซึ่งในประเด็นนี้อาจารย์จะขยายความให้เห็นว่าในเรื่องเชิงคุณภาพหรือเรื่องเชิงปริมาณนั้นเป็นอย่างไรในเรื่องเชิงคุณภาพหรือในเรื่องเชิงปริมาณนั้นตัวอย่างเช่นการที่รัฐนั้นจำเป็นจะต้องดูแลคนยากไร้ที่เจ็บป่วยนะครับผมซึ่งคนยากไร้กลุ่มนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศและที่สำคัญอาจจะไม่ใช่คนที่เสียภาษีแต่รัฐก็จำเป็นจะต้องดูแลเนื่องจากการมีชีวิตอยู่นั้นจะถือว่าเป็นคุณค่าสูงสุดของมนุษย์ก็ได้นะครับผมนั้นในประเด็นที่1หรืออีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของประโยชน์ของคนจำนวนมากหรือคนจำนวนน้อยอันไหนจะสำคัญกว่ากันนะครับผมซึ่งในประเด็นนี้แล้วเนี่ยตัวอย่างเช่นการเวรคืนนะในการเวรคืนนั้นเนี่ยจะมีผู้เสียประโยชน์ก็คือผู้ที่ดินของตัวเองนั้นอาจจะต้องถูกเวรคืนแต่ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของคนส่วนมากนะเช่นเวรคืนในการตัดถนนนะฮะ

ให้คนส่วนมากจะได้ใช้สัญจรได้นะครับผมและที่มากไปกว่านั้นแล้วในบางครั้งก็อาจจะมีคําถามว่าแล้วบางคนก็ไม่ได้ผ่านเส้นทางนั้นจะเป็นคนส่วนมากหรือเปล่านะซึ่งคําว่าคนส่วนมากนี้อาจจะเป็นเรื่องในอนาคตก็ได้นะฮะอาจจะมีบางคนที่อาจไม่ได้ผ่านเส้นทางนั้นแต่ต่อมาก็ได้ใช้เส้นทางนั้นนะครับผมเหมือนกันโรงพยาบาลนะฮะก็ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับผู้ป่วยในทันทีนะฮะอาจจะเป็นการรองรับผู้ป่วยในอนาคตซึ่งเป็นเรื่องของในอนาคตมุมมองทางกฎหมายอาจจะเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญที่กำหนดว่าเรื่องใดเป็นเรื่องประโยชน์สาธารณะในส่วนของฝ่ายบริหารก็มีอำนาจนี้ในการกำหนดว่าเรื่องใดเป็นเรื่องประโยชน์สาธารณะด้วยเช่นกันแต่เป็นเฉพาะกรณีที่รัฐธรรมนูญไม่ได้สงวนอำนาจหน้าที่ไว้ให้กับฝ่ายนิติบัญญัติประโยชน์สาธารณะนั้นจึงหมายถึงประโยชน์ส่วนรวมที่ไม่ใช่ประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอาจรวมถึงประโยชน์ในอนาคตด้วยอย่างเช่นตัวอย่างที่อาจได้ยกมาบ้างแล้วลักษณะของประโยชน์สาธารณะซึ่งอาจจะดูได้ในทางมิติทางกิจวิทยาประโยชน์สาธารณะแสดงถึงความต้องการของคนในสังคมถ้าความต้องการของคนในสังคมตรงกันมากขึ้นเรื่อยๆความต้องการนั้นก็จะกลายเป็นความต้องการส่วนรวมขึ้นที่เรียกว่าประโยชน์สาธารณะมิติทางตัวบุคคลโดยพิจารณาจากตัวบุคคลผู้มีความต้องการถ้ารัฐทำสิ่งนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของรัฐเองเช่นเพื่อหารายได้เข้ารัฐเราเรียกกิจกรรมประเภทนี้ว่ากิจกรรมเพื่อกำไรให้มากที่สุดหรือเป็นกิจกรรมเพื่อหารายได้แต่ถ้ารัฐดำเนินการทำสิ่งนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของคนส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐเองเราเรียกกิจกรรมของรัฐประเภทนี้ว่ากิจกรรมเพื่อให้บริการให้มากที่สุดซึ่งแสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมนั้นว่ามีขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะการพิจารณาว่าอะไรคือประโยชน์สาธารณะหรือความต้องการของคนจำนวนมากมีความเป็นอัตตาวิสัยโดยขึ้นกับทัศนคติประสบการณ์และความต้องการของแต่ละบุคคลอยู่พอสมควรดังนั้นหากทำให้เป็นภาวะวิสัยไม่ขึ้นกับมุมมองของแต่ละบุคคลรัฐสภาในฐานะผู้ตรากฎหมายและศาลปกครองในฐานะผู้ที่ขาดกฎหมายจะเป็นองค์กรที่กำหนดหรือชี้ขาดว่าการดำเนินกิจการดังกล่าวของรัฐหรือของฝ่ายปกครองเป็นความต้องการส่วนรวมหรือเป็นประโยชน์สาธารณะหรือไม่รัฐสภาซึ่งโดยทั่วไปแล้วประกอบด้วยผู้แทนที่มาจากประชาชนดังนั้นการที่รัฐสภาตากฎหมายให้รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐดำเนินการเรื่องใดโดยใดดังกล่าวจึงอาจถือได้ว่าผู้แทนได้แสดงออกซึ่งเจตนารมณ์ร่วมกันของประชาชนการจะทราบว่าอะไรคือประโยชน์สาธารณะก็ต้องพิเคราะห์กฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้นและเจตของผู้ร่างกฎหมายนั่นเองนะไม่ใช่ถ้อยคำซึ่งอาจต่างกันได้เช่นบางกฎหมายอาจไม่กล่าวถึงประโยคหรือคำว่าประโยชน์สาธารณะเลยแต่อาจกล่าวถึงประโยชน์ของชาติดังเช่นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันมาตรา3วรรค2ได้มีการบัญญัติถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวมซึ่งโดยในดังกล่าวก็คือประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ส่วนรวมนั่นเองในหลายกรณีรัฐสภาอาจไม่ได้บัญญัติกฎหมายไว้โดยตรงว่าอะไรคือประโยชน์สาธารณะหรือความต้องการของคนส่วนใหญ่โดยรัฐสภาอาจมอบอำนาจให้ฝ่ายปกครองเป็นผู้พิจารณาประโยชน์สาธารณะนั้นแทนแต่ในบางกรณีถ้อยคำที่ใช้ในการกำหนดอำนาจหน้าที่อาจไม่ชัดเจนหรือมีความคลุมเครือเมื่อจะต้องดำเนินการหรือปฏิบัติการอาจมีข้อโต้เถียงว่าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์สาธารณะที่หน่วยงานนั้นมีสิทธิ์ทำได้หรือไม่กรณีดังกล่าวนี้ศาลปกครองจะเป็นผู้พิจารณาว่ากิจกรรมนั้นๆมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการหรือเพื่อตอบประโยชน์สาธารณะหรือไม่ในการใช้อำนาจรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะนั้นรัฐมีอำนาจที่เรียกว่าอำนาจมหาชนก็เพราะรัฐนั้นมีเป้าหมายคือประโยชน์สาธารณะและเพื่อจะรักษาและคุ้มครองประโยชน์สาธารณะทำให้รัฐมีอำนาจเหนือปัจเจกชนหรือประชาชนในรัฐการดำเนินการของรัฐหรือฝ่ายปกครองซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะนั้นสามารถแยกได้เป็น2ประเภทได้แก่ประเภทแรกเป็นการใช้อำนาจรัฐในการควบคุมที่เรียกว่าตำรวจทางปกครองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในสังคมประเภทที่2เป็นการใช้อำนาจรัฐเพื่อให้บริการแก่มหาชนที่เรียกว่าบริการสาธารณะในกรณีของตำรวจทางปกครองนั้นเราอาจพิจารณาได้ประการที่1ตำรวจทางปกครองเป็นการใช้อำนาจฝ่ายปกครองในเชิงป้องกันมิให้เกิดความไม่สงบขึ้น
ส่วนตำรวจทางยุติ

ธรรมที่เราอาจจะคุ้นเคยกันดีเป็นการใช้อำนาจสอบสวนปราบปรามความไม่สงบเรียบร้อยที่เกิดขึ้นแล้วประการที่สองตำรวจทางปกครองเป็นการใช้อำนาจฝ่ายเดียวของฝ่ายปกครองที่เรียกว่าการทำนิติกรรมทางปกครองในการจำกัดเสรีภาพของเอกชนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในส่วนของบริการสาธารณะก็เป็นกิจกรรมอีกประเภทหนึ่งที่รัฐต้องกระทำเพื่อตอบสนองความต้องการของคนส่วนใหญ่ซึ่งสามารถพิจารณาได้ประการแรกต้องเป็นกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะนะการจัดทำกิจกรรมจึงอาจขาดทุนได้นะเพราะมีวัตถุประสงค์ทางการเงินหรือกำไรไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักนะครับผมประการที่สองต้องเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการจัดทำโดยฝ่ายปกครองนะได้แก่นิติบุคคลในทางกฎหมายมหาชนหรืออาจเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการจัดทำโดยเอกชนที่เรียกว่าการให้สัมปทานหรือการควบคุมวิชาชีพทั้งหลายที่กฎหมายได้กำหนดให้มีองค์กรวิชาชีพเป็นองค์กรควบคุมกันเองโดยฝ่ายปกครองเป็นเพียงผู้กำกับดูแลในการดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะนั้นรัฐเองนั้นจะมีวิธีการดำเนินการโดยการ1การออกคำสั่งทางปกครองการออกกฎการกระทำทางกายภาพหรือปฏิบัติการทางกายภาพและก็สัญญาทางปกครองนะซึ่งรัฐนั้นจะมีสถานะที่เหนือกว่าประชาชนนะฮะในส่วนของตอนที่1กฎหมายมหาชนกฎหมายที่ว่าด้วยประโยชน์สาธารณะอาจารย์ก็ขอจะจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับหลังจากที่เราได้เข้าใจถึงกฎหมายมหาชนในฐานะกฎหมายที่ว่าด้วยประโยชน์สาธารณะแล้วเราจะได้มาทำความเข้าใจถึงกฎหมายมหาชนกฎหมายที่ว่าด้วยการประกันสิทธิเสรีของประชาชนเป็นลำดับต่อไปการดำเนินการของรัฐหรือฝ่ายปกครองถึงแม้ว่าจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะอันเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นส่วนใหญ่แต่อย่างไรก็ตามการดำเนินการนั้นก็ต้องไม่ทำลายสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งจะถือว่าเป็นประโยชน์สาธารณะอย่างหนึ่งด้วยเช่นกันด้วยเหตุดังกล่าวนี้จึงเป็นหน้าที่ของกฎหมายมหาชนที่จะรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในเรื่องต่างๆของประชาชนแนวคำคิดว่าด้วยสิทธิเสรีภาพนั้นสอดคล้องกับแนวคิดของสำนักกฎหมายธรรมชาติและนอกจากแนวความคิดที่มาจากสำนักกฎหมายธรรมชาติแล้วแนวความคิดสัญญาประชาคมของจอห์นล็อกก็มีอิทธิพลต่อสิทธิเสรีภาพของมนุษย์เป็นอย่างมากแนวความคิดของจอห์นล็อกนั้นก่อให้เกิดรากฐานทางความคิดในกฎหมายมหาชนที่สำคัญประการหนึ่งคือรัฐมีอำนาจจำกัดย้ำนะฮะรัฐมีอำนาจแต่ก็มีอำนาจที่จำกัดนะคราวนี้เรามาดูกันในส่วนของความหมายของสิทธิเสรีภาพสิทธิหมายถึงความชอบธรรมที่บุคคลอาจใช้ยกขึ้นต่อสู้กับผู้อื่นเพื่อคุ้มครองหรือรักษาผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับของบุคคลนั้นหรือเป็นอำนาจที่กฎหมายรับรองให้แก่บุคคลในอันที่จะเรียกร้องให้บุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนสิทธิตามกฎหมายมหาชนที่สำคัญได้แก่สิทธิตามรัฐธรรมนูญเสรีภาพหมายถึงสภาพการหรือสภาวะของบุคคลที่มีอิสระในการกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเป็นไปตามความประสงค์ของตนเองและไม่อยู่ภายใต้ความครอบงำหรือแทรกแซงของบุคคลอื่นเสรีภาพตามกฎหมายประชาชนที่สำคัญก็ได้แก่เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญประเภทของสิทธิเสรีภาพนั้นอาจแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้5ประเภท1เสรีภาพในชีวิตร่างกายหรือความปลอดภัย2เสรีภาพในชีวิตส่วนตัว 3. เสรีภาพในตัวบุคคล 4. เสรีภาพทางปัญญาและศีลธรรมหรือเสรีภาพทางความคิด 5. เสรีภาพทางสังคมและเศรษฐกิจการรับรองสิทธิเสรีภาพไว้ในรัฐธรรมนูญก็เป็นการยืนยันและสร้างหลักประกันว่ารัฐนั้นได้ให้คำมั่นสัญญากับประชาชนว่าการใช้อำนาจรัฐทั้งปวงนั้นจะต้องคำนึงถึงการรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญดังเป็นสัญญาประชาคมรูปแบบการรับรองสิทธิเสรีภาพไว้ในรัฐธรรมนูญนั้น

แบ่งได้เป็นสองรูปแบบคือ 1. บัญญัติไว้ในอารัมภบทหรือคำปารภด้วยเหตุผลที่ว่าในเรื่องของสิทธิเสรีภาพนั้นเป็นสิทธิดั้งเดิมเป็นสิทธิของมนุษย์ที่มาตั้งแต่เกิดนะดังนั้นแล้วเนี่ยจึงไม่จำเป็นจะต้องมาบัญญัติแยกออกมาเป็นการเฉพาะดังนี้จะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสเองที่ได้บัญญัติไว้ในแนวทางนี้ 2. บัญญัติเป็นหมวดหนึ่งต่างหากในกรณีดังกล่าวนี้จะมีรัฐธรรมนูญที่เราคุ้นเคยกันดีคือรัฐธรรมนูญไทยนะรัฐธรรมนูญของไทยเองนั้นได้มีการบัญญัติแยกหมวดหมู่ว่าด้วยเรื่องสิทธิเสรีภาพไว้เป็นหมวดหมู่ต่างหากนะครับผมเพื่อเกิดความชัดเจนอย่างไรก็ตามการประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้นจะเกิดขึ้นได้นะฮะมิใช่เพียงการบัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่นแต่เพียงเท่านั้นนะอย่างหากแต่จะต้องมีการควบคุมความชอบด้วยกฎและการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญด้วยนะฮะซึ่งหลักการหรือแนวคิดในเรื่องการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายและการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญนั้นก็อยู่ในหลักการหรืออยู่ภายใต้หลักนิติรัฐก็คือการกระทำใดๆของรัฐนั้นจะต้องมีรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นจะต้องมีกฎหมายให้อำนาจหลักความชอบด้วยกฎหมายนั้นเป็นส่วนหนึ่งของหลักนิติรัฐดังได้กล่าวมาแล้วเมื่อสักครู่การกระทำของรัฐจะต้องชอบด้วยกฎหมายและการใช้อำนาจของรัฐนั้นจะต้องอยู่ในกรอบหรือขอบเขตของกฎหมายโดยจะทำนอกขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนดไม่ได้โดยจะมีศาลปกครองหรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่นแต่ทำหน้าที่เช่นเดียวกับศาลปกครองอย่างเช่นในกรณีของสาธารณรัฐฝรั่งเศสหรือประเทศฝรั่งเศสที่เราคุ้นเคยกันดีนั้นก็จะมีองค์กรที่เราเรียกว่าสภาแห่งรัฐนะซึ่งทำหน้าที่เป็นศาลปกครองหรือถ้าให้ชัดก็ไปก็คือศาลปกครองสูงสุดนะก็ทำหน้าที่ประกันหลักความชอบด้วยกฎหมายในขณะเดียวกันเพื่อไม่ให้ฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นผู้ออกกฎหมายเองกับฝ่ายบริหารซึ่งเป็นผู้ใช้กฎหมายร่วมมือกันออกกฎหมายที่ริดรอนหรือทำลายสิทธิภาพของประชาชนการออกกฎหมายนั้นจึงมีหลักอยู่ว่าจะต้องไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญที่ถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดหรือที่เรียกว่าหลักความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยมีศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่นแต่ทำหน้าที่เช่นเดียวกับศาลรัฐธรรมนูญทำหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะองค์กรที่ชื่ออย่างอื่นนั้นตัวอย่างก็อย่างเช่นประเทศฝรั่งเศสนะเราก็จะเรียกว่าคณะตุลาการรัฐธรรมนูญนะฮะเราไม่ได้เรียกว่าศาลรัฐธรรมนูญนะหรือในบางประเทศก็อาจจะเป็นศาลสูงสุดของประเทศนะที่ทำหน้าที่เช่นเดียวกับศาลรัฐธรรมนูญครับผมในส่วนของตอนที่2กฎหมายมหาชนกฎหมายที่ว่าด้วยการประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้นก็ได้จบแต่เพียงเท่านี้นะนักศึกษาสามารถจะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารประกอบการสอนของชุดวิชานี้ครับหลังจากจบตอนที่2กฎหมายมหาชนกฎหมายที่ว่าด้วยการประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้วจะได้กล่าวถึงนิติวิธีทางกฎหมายมหาชนซึ่งเป็นตอนที่3นะฮะในเรื่องดุลยภาพระหว่างประโยชน์สาธารณะกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนนิติวิธีทางกฎหมายมหาชนนั้นหมายถึงวิธีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในทางกฎหมายมหาชนสำหรับกฎหมายมหาชนนั้นการสร้างดุลยภาพระหว่างประโยชน์สาธารณะกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้นเป็นวิธีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในทางกฎหมายมหาชนหรือจะเรียกว่านิติวิธีทางกฎหมายมหาชนกฎหมายมหาชนที่ดีและประสบความสำเร็จคือกฎหมายมหาชนที่สามารถสร้างดุลยภาพของสิ่งสองสิ่งที่ดูเหมือนจะขัดแย้งและสวนทางกันให้ได้นั่นคือประโยชน์สาธารณะฝ่ายหนึ่งกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือของประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งดังตอนที่1 นะฮะซึ่งถ้านักศึกษาจำได้นะเราก็จะพูดเน้นในเรื่องของประโยชน์สาธารณะซึ่งหลายครั้งนั้นประโยชน์สาธารณะนั้นก็อาจจะไปริดรอนนะฮะหรือไปจำกัดการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนนะเช่นการเวนคืนที่ดินของประชาชนนะฮะ
การห้ามดำเนินกิจการหรือกิจกรรมบางอย่างนะครับผมแต่ในขณะเดียวกันเราก็ตระหนักดีว่าสิทธิภาพของประชาชนนั้นเป็นเรื่องสำคัญนะเป็นเรื่องที่จะเรียกว่าติดตัวเรามานั้นตั้งแต่เกิดทำอย่างไรถึงจะให้สิ่งสองสิ่งนี้นั้นเนี่ยไปด้วยกันได้นั่นแหละครับคือหัวใจสำคัญของการใช้และการตีความกฎหมายมหาชนซึ่งจะได้พูดถึงต่อไปในการใช้และการตีความกฎหมายมหาชนนั้นเราอาจจะแบ่งแยกได้เป็นการใช้การตีความกฎหมายปกครองกฎหมายรัฐธรรมนูญนะหรือกฎหมายมหาชนระหว่างประเทศในกรณีการใช้และการตีความกฎหมายปกครองหลักกฎหมายปกครองกำหนดให้การใช้และการตีความกฎหมายจะต้องคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลเป็นสาระสำคัญในทางปฏิบัติแล้วกฎหมายที่ให้อำนาจฝ่ายปกครองนั้นอาจจะเปิดทางเลือกให้ฝ่ายปกครองนั้นเนี่ยสามารถใช้อำนาจหรือใช้วิธีการได้หลากหลายนะฮะแต่วิธีการที่จะใช้นั้นก็ควรจะเป็นวิธีการที่กระทบกระเทือนต่อสิทธิภาพของบุคคลนั้นน้อยที่สุดนะฮะนั่นก็เป็นหัวใจในการใช้และการตีความในทางกฎหมายปกครองกรณีการใช้และการตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งมักจะเป็นประเด็นปัญหาทางการเมืองระดับประเทศเสมอในกรณีที่การใช้และการตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนการใช้และการตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญในกรณีนี้ก็ย่อมที่ต้องเป็นไปเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเช่นเดียวกันกรณีของการใช้การตีความกฎหมายมหาชนระหว่างประเทศเมื่อพิจารณาหลักการใช้และการตีความกฎหมายของสหภาพยุโรปแล้วจะพบหลักการตีความกฎหมายที่เรียกว่า FAUGILซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่าผลในทางที่เป็นประโยชน์ในทางกฎหมายระหว่างประเทศหรือในกรณีของศาลสหภาพยุโรปนั้นได้พิจารณาว่าหากมีเหตุที่จะต้องตีความหรือมีการใช้กฎหมายนะและเกิดข้อขัดแย้งนั้นให้ตีความหรือใช้กฎหมายเพื่อให้การดำเนินการของสภาพยุโรปนั้นเป็นไปได้นะครับผมสามารถดำเนินการได้สำหรับหลักการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสร้างดุลยภาพระหว่างประโยชน์สาธารณะกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้นจะอยู่บนพื้นฐานของแนวความคิดที่ว่าผู้ใช้อำนาจรัฐนั้นถึงแม้จะมีเอกสิทธิ์เหนือกว่าเอกชนโดยเหตุที่การดำเนินการต่างๆของรัฐนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะนะแต่ก็ต้องใช้อำนาจรัฐอย่างพอเหมาะไม่ให้กระทบหรือจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนจนเกินไปนะดังที่ได้กล่าวหรือเกริ่นมาในเบื้องต้นแล้วหลักความได้สัดส่วนจึงเป็นหลักการสำคัญหลักการหนึ่งที่ศาลปกครองฝรั่งเศสนะศาลปกครองเยอรมันนะรวมถึงศาลรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสหรือที่เราเรียกว่าคณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสหรือศาลรัฐธรรมนูญของเยอรมันเองนั้นถือเป็นหลักการสำคัญที่ใช้พิจารณาในการกระทำของฝ่ายปกครองหรือการกระทำของรัฐในกรณีที่จะมีการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยหลักความได้สัดส่วนนั้นอาจจะแยกย่อยออกได้เป็นหลักความสำลิดผลหลักความจำเป็นและหลักความเหมาะสมหรือหลักความได้สัดส่วนอย่างแคบหลักความสัมฤทธิผลมาตรการใดก็ตามที่ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องย่อมเป็นมาตรการที่ขัดต่อหลักการนี้นะครับผมซึ่งจะให้กระทบก็คือว่าการกระทำใดๆของฝ่ายปกครองหรือของรัฐนั้นเนี่ยจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 2. หลักความจำเป็นในกรณีที่รัฐหรือฝ่ายปกครองมีวิธีดำเนินการที่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ได้หลายวิธีรัฐหรือฝ่ายปกครองจะต้องเลือกมาตรการที่กระทบเอกชนหรือที่เป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของเอกชนให้น้อยที่สุดในกรณีดังกล่าวนี้มีตัวอย่างในทางวิชาการนะก็คือการตัดสินคดีของสภาแห่งรัฐของฝรั่งเศสนะเรื่องเกิดขึ้นที่เมืองหนึ่งนะครับผมมีการเชิญนักเขียนนะฮะมาในเวที
เสวนาเวทีหนึ่ง

0: นะซึ่งก็มีกลุ่มคนที่ต่อต้านและไม่เห็นด้วยวิธีการที่เทศบาลทำในขณะนั้นก็คือยกเลิกการเสวนาหรือการจัดงานนั้นซึ่งในกรณีดังกล่าวสภาแห่งรัฐของฝรั่งเศสเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าเทศบาลนั้นสามารถที่จะเลือกวิธีการอื่นได้นะเช่นการจัดการให้ผู้เห็นต่างหรือผู้ต่อต้านนั้นเนี่ยมีพื้นที่นะครับผมหรือในขณะเดียวกันก็จัดห้องหับในการจัดงานเนี่ยให้มีความเป็นเอกเทศพูดง่ายก็คือว่าให้ไม่เกิดการปะทะกันนะครับผมแต่ไม่ใช่ยกเลิกการจัดงานไปเลย3หลักความเหมาะสมมาตรการใดก็ตามที่เห็นได้ว่าหากได้ลงมือบังคับการให้เป็นไปตามนั้นแล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาชนน้อยมากไม่คุ้มกับความเสียหายที่จะก่อให้เกิดแก่บุคคลหรือแก่สังคมโดยรวมผู้ใช้อำนาจรัฐจะต้องไม่ออกมาตรการนั้นมาใช้บังคับถึงแม้มาตรการนั้นจะจำเป็นแก่การดำเนินการให้บรรลุตามเจตจำนงของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายก็ตามกรณีดังกล่าวก็เช่นเดียวกันก็มีตัวอย่างในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะฮะในสวิตเซอร์แลนด์นั้นก็จะแบ่งเป็นรัฐต่างๆเนี่ยการก่อสร้างอาคารนะครับผมก็ต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ว่ามีการก่อสร้างอาคารขึ้นมาอาคารหนึ่งซึ่งยังไม่ได้รับการอนุญาตนะหรือไม่ได้การอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้ศาลเห็นว่าอาคารนั้นสร้างอยู่ในกรอบของกฎหมายมีความแข็งแรงนะไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงภัยต่อผู้สัญจรไปมาดังนั้นแล้วการที่ฝ่ายรัฐเองนั้นเนี่ยให้ทุบอาคารนั้นเสียเนื่องจากว่าไม่ได้ขออนุญาตก่อนนั้นเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมก็คือไม่ได้สัดส่วนนะครับผมก็คือว่าก็อาจจะมีการขออนุญาตย้อนหลังอาจจะมีการต้องเสียค่าปรับแต่การที่ตึกที่สร้างขึ้นมาแล้วและก็ไม่มีข้อเสียใดๆพูดง่ายก็คือว่าแข็งแรงทนทานนะฮะเป็นไปตามกฎหมายทุกอย่างนะฮะก็ควรจะให้มีการใช้งานต่อไปมากกว่าที่ทุบทิ้งเสียนะครับผมสุดท้ายนี้เราอาจจะสรุปได้ว่ากฎหมายมหาชนนั้นเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยประโยชน์สาธารณะเมื่อรัฐกระทำการเพื่อประโยชน์สาธารณะผลทางกฎหมายมหาชนที่ตามมาก็คือรัฐหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีสถานะเหนือกว่าเอกชนสภาพทางกฎหมายที่รัฐอยู่เหนือเอกชนนี้เรียกว่าเอกสิทธิ์ของฝ่ายปกครองดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดการใช้อำนาจรัฐโดยอำเภอใจหรือการใช้อำนาจรัฐโดยบิดเบือนจึงจำเป็นจะต้องมีการควบคุมการใช้อำนาจดังกล่าวเพื่อจะคุ้มครองป้องกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ให้ถูกล่วงละเมิดจากรัฐหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนการใช้กฎหมายหรือการตีความกฎหมายนั้นก็จำเป็นที่จะต้องสร้างดุลยภาพระหว่างประโยชน์สาธารณะกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้เกิดขึ้นอันเป็นวิธีคิดที่สำคัญทางกฎหมายมหาชนหรือที่เรียกว่านิติวิธีทางกฎหมายมหาชนครับผมเราก็จบตอนที่3นิติวิธีทางกฎหมายมหาชนดุลยภาพระหว่างประโยชน์สาธารณะกับสิทธิภาพของประชาชนรวมถึงเป็นการจบหน่วยที่3ลักษณะเฉพาะพื้นฐานและนิติวิธีทางกฎหมายมหาชนนักศึกษาสามารถจะอ่านเพิ่มเติมได้เอกสารการสอนของชุดวิชาดังกล่าวขอบคุณครับ
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการ

0: ระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
3: ระบอบการปกครองและรูปแบบการปกครองในหน่วยนี้จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น3ตอนนะคะตอนที่1ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยตอนที่2ระบอบการปกครองแบบเผด็จการตอนที่3รูปแบบการปกครองตอนที่1ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนะคะจริงๆรูปแบบการปกครองนะคะเรานิยมนะคะแบ่งออกเป็น2ระบบใหญ่ๆก็คือระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยกับระบอบการปกครองแบบเผด็จการแต่จริงๆแล้วในโลกนี้นะคะในประเทศต่างๆเนี่ยการปกครองอาจจะมีหลายรูปแบบนะคะอาจจะเป็นการปกครองแบบราชาธิปไตยก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธินะคะหรืออาจจะเป็นรูปแบบการปกครองที่มีความสลับซับซ้อนอย่างเช่นมีเรื่องของการนำความเชื่อทางศาสนาเข้ามาผสมนะคะโดยการนำหลักการทางศาสนาเข้ามาผสมด้วยก็มีนะคะแต่ว่าในการศึกษานะคะในทางวิชาการเนี่ยนะคะเพื่อให้เราเห็นชัดเจนนะคะเราก็จะแบ่งการระบอบการปกครองออกเป็น2ระบอบนะคะก็คือระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยและระบอบการปกครองแบบเผด็จการนะคะทีนี้ระบอบการปกครองทั้ง2อันเนี่ยที่มันมีลักษณะตรงกันข้ามกันนะคะเราจะพูดถึงระบอบการปกครองอันแรกก่อนก็คือระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนะคะก็จะมีหลักการที่สำคัญก็คือหลักการว่าด้วยอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนนะคะหลักการนี้ถือเป็นหลักการที่ว่าด้วยอำนาจสูงสุดในการปกครองนะคะเป็นของประชาชนนะคะประชาคือเป็นของประชาชนทุกคนนะคะประชาชนทุกคนก็จะร่วมกันใช้อำนาจนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนนะคะส่วนหลักการข้อที่2หลักว่าด้วยสิทธิเสรีภาพนะคะหลักการนี้ก็เป็นหลักการที่สำคัญของระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยนะคะสิทธิหมายถึงประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้นะคะส่วนเสรีภาพหมายถึงโอกาสที่จะเลือกทำหรือไม่ทำระหว่างทางเลือกหลายทางตามความปรารถนาของตนโดยปราศจากข้อบังคับหรือข้อจำกัดซึ่งจะจำกัดได้ก็แต่โดยกฎหมายเท่านั้นนะคะในระบอบประชาธิปไตยนะคะจึงมีความหมายที่สำคัญว่าคนสามารถที่จะกระทำการหรือเว้นกระทำการสิ่งใดได้ภายในขอบเขตภายในข้อกำหนดของกฎหมายนะคะซึ่งกฎหมายนั้นก็จะออกโดยวิถีทางประชาธิปไตยก็คือการออกโดยตัวแทนของประชาชนที่ได้รับการเลือกตั้งมาอย่างเป็นประชาธิปไตยนะคะส่วนหลักการข้อที่3หลักว่าด้วยความเสมอภาคนะคะหลักว่าด้วยความเสมอภาคนี้นะคะไม่ได้หมายความว่านะคะทุกคนในสังคมจะต้องเท่าเทียมกันหรือเหมือนกันในทุกด้านนะคะเพราะโดยหลักการแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะได้ทุกอย่างเหมือนกันนะคะหรือทุกคนจะเท่าเทียม

กันในทุกๆด้านนะคะเพราะมันเป็น เรื่องของการขัดต่อหลักที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะคะแต่หลักของความเสมอภาคในระบอบประชาธิปไตยหมายความว่าราษฎรทุกคนในประเทศมีความเสมอภาคหรือมีความเท่าเทียมกันบนพื้นฐานในเรื่องสำคัญสำคัญที่เป็นไปได้ในฐานะที่เป็นมนุษย์ปุถุชนนะคะอันจะทำให้ทุกคนมีศักดิ์ศรีนะคะแห่งความเป็นมนุษย์และก่อให้เกิดความยุติธรรมในสังคมนะคะหลักว่าด้วยความเสมอภาคนี้เป็นหลักการที่รัฐจะต้องให้หลักประกันแก่ราษฎรทุกคนให้ได้รับและมีความเสมอภาคพื้นฐานอย่างที่ทั่วหน้ากันโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติศาสนาสีผิวฐานะนะคะภาษานะคะสิ่งเหล่านี้จะมานำมาจำกัดนะคะเรื่องของหลักของความเสมอภาคไม่ได้นะคะหลักความเสมอภาคที่สำคัญสำคัญก็คือหลักความเสมอภาคทางการเมืองนะคะก็คือประชาชนนะทุกคนนะคะก็จะมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในทางการเมืองอย่างเท่าเทียมกันนะคะเสมอภาคกันนะคะหลักความเสมอภาคอีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือเสมอภาคตามกฎหมายว่าด้วยระบบการออกเสียงนะคะการบังคับใช้หรือการวินิจฉัยกฎหมายของประเทศก็ต้องมีลักษณะที่เป็นมาตรฐานสากลที่จะต้องใช้กับทุกคนโดยเสมอภาคกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัตินะคะอีกความเสมอภาคที่สำคัญก็คือความเสมอภาคในโอกาสหมายความว่าราษฎรทุกคนในสังคมมีโอกาสอย่างเต็มที่ที่จะแสดงออกซึ่งศักยภาพในความสามารถของตนในการดำรงอยู่และการดำเนินชีวิตของตนโดยสุจริตนะคะหลักความเสมอภาคด้านสังคมหมายความว่าทุกคนในสังคมไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างไรมีฐานะทางใดสูงต่ำอย่างใดก็ตามก็สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาคนะคะความเสมอภาคทางเศรษฐกิจนะคะในระบอบประชาธิปไตยนะคะความเสมอภาคทางเศรษฐกิจไม่ได้หมายความว่าทุกคนในประเทศจะต้องมีความเป็นอยู่ในทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกันนะคะเพราะมนุษย์มีความแตกต่างกันนะคะแต่หมายความว่าในระบอบประชาธิปไตยนะคะความเสมอภาคในทางเศรษฐกิจนั้นหมายความว่าแต่ละคนนะคะและทุกคนในประเทศควรจะได้รับหลักประกันจากสังคมนรัฐมีหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อให้คนดำรงชีวิตอยู่ได้โดยปกตินะคะหลักประกันสำคัญอีกอันนึงที่เป็นหลักสำคัญของหลักว่าด้วยประชาธิปไตยก็คือหลักว่าด้วยความพลาดรภาพและหลักว่าด้วยการเคารพเหตุผลนะคะหลักพลาดรภาพก็คือหมายความว่าคนในสังคมมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมได้อย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางการเมืองทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมนะคะย่อมทำได้อย่างสันตินะคะแล้วก็หาข้อยุติที่เหมาะสมเป็นที่ยอมรับกันได้ทั้งละนะคะโดยมีความเคารพซึ่งกันและกันอันนี้ก็คือหลักเรื่องของความพลาดรภาพนะคะแล้วก็การหาข้อยุติในเรื่องของการระงับข้อพิพาทต่างๆก็จะต้องทำด้วยการเคารพในเหตุผลนะคะเกณฑ์การพิจารณาว่าประเทศใดถือว่าเป็นประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะคะเราก็พิจารณาได้จาก1นะคะผู้ปกครองต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใต้ปกครองนะคะก็คือหมายความว่าประชาชนเป็นคนเลือกนะคะหัวหน้าฝ่ายบริหารหรือประมุขของประเทศนะคะอันที่2นะคะผู้ใต้ปกครองจะมีสิทธิ์เปลี่ยนตัวผู้ปกครองเป็นครั้งคราวก็คือไม่มีใครที่จะสามารถผูกขาดนะคะการเป็นผู้ปกครองได้ตลอดไปนะคะก็ผู้ปกครองก็จะมีวาระในการดำรงตำแหน่งนะคะแล้วก็ผู้ใต้ปกครองก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวผู้ปกครองได้นะคะข้อที่3นะคะหลักเกณฑ์ข้อที่3ก็คือสิทธิมนุษยชนนั้นนะคะจะต้องได้รับการคุ้มครองนะคะก็คือว่าประเทศที่เป็นประชาธิปไตยก็จะต้องมีหลักว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของประชาชนนะคะโดยเฉพาะสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานนะคะ
รูปแบบของประชาธิปไตยนะคะก็อาจจะสามารถแบ่งออกเป็นประชาธิปไตยทางตรงนะคะประชาธิปไตยทางตรงก็คือเป็นกรณีที่ประชาชนนะคะสามารถใช้สิทธิในการเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองของประเทศได้โดยตรงนะคะกับอันที่สองเป็นประชาธิปไตยแบบผู้แทนในกรณีของประชาธิปไตยแบบผู้แทนนะคะก็เป็นกรณีที่ประชาชนเนี่ยนะคะเลือกตัวแทนนะคะของประชาชนเข้ามาเป็นผู้ใช้อำนาจแทนประชาชนนะคะก็อาจจะเกิดเนื่องจากประชาชนนั้นเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมได้ทุกคนนะคะก็เลยมีการใช้วิธีการเลือกตัวแทนเข้ามานะคะเป็นตัวแทนของประชาชนนะคะในกรณีนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้แทนประชาธิปไตยแบบผู้แทนในกรณีที่3ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนะคะอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่เป็นประชาธิปไตยแบบที่มีตัวแทนนะคะแต่ประชาชนก็สามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงนะคะกับในเรื่องของการใช้อำนาจอธิปไตยนะคะอันนี้เป็นพัฒนาการล่าสุดของระบอบประชาธิปไตยที่เราถือว่าเป็นเรื่องของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนะคะองค์ประกอบของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะคะอันแรกก็คือแนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะคะอาจจะประชาธิปไตยก็จะต้องมีเรื่องของการเลือกตั้งซึ่งการเลือกตั้งนั้นจะต้องเป็นการเลือกตั้งที่เป็นไปโดยอิสระนะคะเป็นไปตามกำหนดเวลานะคะเป็นการเลือกตั้งอย่างแท้จริงเป็นการออกเสียงโดยทั่วไปนะคะแล้วก็เป็นการเลือกตั้งอย่างเสมอภาพและก็เป็นการลงคะแนนเสียงแบบลับนะคะส่วนระบบการเลือกตั้งก็จะมีอยู่3ระบบนะคะก็อาจจะเป็นเลือกตั้งทางตรงหรือเป็นเลือกตั้งทางอ้อมเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตแล้วก็การเลือกตั้งแบบรวมเขตหรืออาจจะเป็นการเลือกตั้งตามเสียงข้างมากแล้วก็เป็นการเลือกตั้งแบบสัดส่วนอันนี้เป็นวิธีการเลือกตั้งนะคะส่วนองค์ประกอบข้อต่อมาของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนะคะก็คือจะต้องมีหลักเรื่องของการแบ่งแยกอำนาจนะคะในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเนี่ยนะคะจะมีหลักการที่สำคัญก็คือว่าจะต้องมีการแยกอำนาจอธิปไตยนะคะมีการแยกองค์กรที่ใช้อำนาจไม่ให้อำนาจนั้นรวมอยู่ที่องค์กรใดองค์กรเดียวนะคะโดยปกติเราก็จะแยกอำนาจออกเป็น3อำนาจก็คืออำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและก็อำนาจตุลาการนะคะโดยสรุปนะคะการแบ่งแยกอำนาจเป็นหลักการที่สำคัญนะคะที่แสดงให้เห็นถึงการแบ่งแยกองค์กรในการใช้อำนาจนะคะก็คือจะมีการแบ่งการใช้อำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการโดยใช้ผ่านทางรัฐสภาทางคณะรัฐมนตรีและศาลตามลำดับนะคะหลักการแบ่งแยกอำนาจไม่ได้หมายความว่าองค์กรผู้ใช้อำนาจทั้ง3นะคะก็คือนิติบัญญัติบริหารและตุลาการเนี่ยจะต้องเป็นอิสระแยกต่างหากออกจากกันนะคะและอำนาจจะต้องทัดเทียมกันนะคะไม่ได้หมายความเช่นนั้นนะคะในการแบ่งแยกอำนาจอาจจะมีอำนาจใดอำนาจหนึ่งอยู่เหนืออำนาจอื่นก็ได้แต่ต้องเป็นลักษณะที่ไม่ใช่อำนาจที่เหนือกว่าโดยเด็ดขาดนะคะและอำนาจที่อยู่ภายใต้ก็จะต้องมีมาตรการที่เป็นหลักประกันในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของตนได้พอสมควรนะคะองค์กรผู้ใช้อำนาจทั้ง3อาจใช้อำนาจขององค์กรฝ่ายอื่นได้ก็คือหมายความว่าถึงแม้จะมีแบ่งแยกเป็นอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการแต่อำนาจนิติบัญญัติก็อาจจะมีเรื่องของการใช้อำนาจบริหารอยู่ในตัวหรือฝ่ายบริหารก็อาจจะมีอำนาจในการออกกฎหมายได้ในบางกรณีนะคะกรณีต่อมาก็คือหลักการแบ่งแยกอำนาจเนี่ยมีเพื่อเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้ปลอดจากการใช้อำนาจโดยมิชอบขององค์กรของรัฐตอนที่3นะคะรูปแบบการปกครองนะคะรูปแบบการปกครองนะคะเราก็จะนิยมแบ่งนะคะออกเป็น3รูปแบบนะคะอันนี้เป็นการแบ่งเพื่อการศึกษานะคะจริงๆแต่ละประเทศรูปแบบการปกครองมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบเดียวกันนะคะแต่ว่า
ส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะ

อยู่ในรูปแบบของไม่ว่าจะเป็นรูปแบบรัฐสภาประธานาธิบดีหรือกึ่งประธานาธิบดีหรือกึ่งรัฐสภาก็จะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในรูปแบบการปกครองแบบนี้นะคะแบบหนึ่งแบบใดแต่อาจจะมีประเทศบางประเทศที่รูปแบบการปกครองไม่เข้าตามรูปแบบนี้ก็มีนะคะแต่ส่วนใหญ่ในทางวิชาการเนี่ยเราจะศึกษารูปแบบการปกครองนะคะ3รูปแบบนี้เป็นหลักนะคะมาดูรูปแบบการปกครองแรกก็คือรูปแบบการปกครองแบบรัฐสภานะคะรูปแบบการปกครองแบบรัฐสภาเป็นรูปแบบการปกครองที่มีพัฒนาการมาอย่างยาวนานนะคะเป็นรูปแบบการปกครองที่เป็นที่นิยมในหลายประเทศนะคะแล้วก็มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอังกฤษนะคะรูปแบบการปกครองแบบรัฐสภาก็จะมีโครงสร้างทางการเมืองที่สำคัญก็คือเราถือว่าประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะคะอันนี้เป็นรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเราก็จะถือว่าประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยองค์กรที่ใช้อำนาจอธิปไตยนะคะก็แบ่งแยกออกเป็นองค์กรนิติบัญญัติบริหารและตุลาการนะครับ3องค์กรนี้ก็จะเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจากประชาชนโดยผ่านกระบวนการเลือกตั้งนะคะในรูปแบบการปกครองแบบรัฐสภานะคะจะไม่ยึดถือหลักการแบ่งแยกอำนาจออกจากกันอย่างเด็ดขาดนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีการแบ่งแยกองค์กรที่ใช้อำนาจอธิปไตยออกเป็น3องค์กรตามหลักเรื่องของการแบ่งแยกอำนาจนะคะก็คือแบ่งเป็นรัฐสภาใช้อำนาจนิติบัญญัติคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้อำนาจบริหารและศาลเป็นผู้ใช้อำนาจตุลาการนะคะแต่องค์กรทั้ง3องค์กรเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะคะไม่ได้แยกจากกันโดยเด็ดขาดนะคะก็จะมีความสัมพันธ์กันนะคะโดยเฉพาะความสัมพันธ์กันในองค์กรที่เป็นองค์กรนิติบัญญัติกับองค์กรบริหารก็คือรัฐสภากับคณะรัฐมนตรีนะคะในรูปแบบการปกครองแบบรัฐสภานะคะประมุขของประเทศจะเป็นคนละคนกับหัวหน้ารัฐบาลนะคะประมุขของประเทศก็อาจจะเป็นกษัตริย์นะคะหรือเป็นประธานาธิบดีก็ได้นะคะแต่ไม่มีอำนาจทางการเมืองจะมีอำนาจในทางการพิธีเท่านั้นนะคะส่วนหัวหน้ารัฐบาลนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะเราก็จะเรียกกันว่าเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะเนื่องจากมอมุขของประเทศไม่มีอำนาจบริหารก็คือเป็นเพียงประมุขที่เป็นแบบพิธีเท่านั้นนะคะไม่มีอำนาจทางการเมืองนะคะเมื่อประมุขของประเทศไม่มีอำนาจบริหารเพราะฉะนั้นประมุขของประเทศจึงไม่ต้องรับผิดชอบทางการเมืองนะคะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะคะการลงนามในเอกสารทางราชการของประมุขของประเทศจึงต้องมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะซึ่งโดยปกติก็ได้แก่นายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารลงนามกำกับนะคะแล้วก็บุคคลที่ลงนามกำกับจะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหากมีความผิดพลาดในเรื่องใดๆเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการทำงานของประมุขนะประสานกับฝ่ายบริหารก็โดยจะต้องมีการลงนามนะคะ อย่างเช่นไทยเราก็จะต้องมีนายกรัฐมนตรีลงนามสนองพระบรมราชโองการในเรื่องต่างๆนะคะส่วนระบบรัฐสภานะคะระบบสภานะคะอาจจะเป็นสภาเดี่ยวหรือสภาคู่ก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของแต่ละประเทศนะคะอย่างประเทศอังกฤษก็จะมีสภาคู่นะคะก็คือสภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภานะคะส่วนคณะรัฐมนตรีนะคะจะต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ความไว้วางใจของรัฐสภานะคะอันนี้เป็นหลักการสำคัญของรูปแบบการปกครองแบบรัฐสภานะคะก็คือคณะรัฐมนตรีจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยความไว้วางใจของรัฐสภานะคะถ้าสภาไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีก็ต้องหมดสภาพไปนะคะก็คือต้องลาออกนะคะระบบรัฐสภาถือว่ารัฐสภาเป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจทางการเมืองนะคะอำนาจหน้าที่ของรัฐสภามีอย่างกว้างขวางทั้งออกกฎหมายยกเลิกกฎหมายรวมทั้งการควบคุมการปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรีซึ่งมีอยู่หลายวิธีนะคะในระบบรัฐสภานะคะเราจะถือว่ารัฐสภาเนี่ยมีอำนาจค่อนข้างเหนือกว่าฝ่ายบริหารนะคะก็จะมีอำนาจในการควบคุมฝ่ายบริหารแต่อย่างไรก็ตามนะคะฝ่ายบริหารเองก็มี
อำนาจในการถ่วงดุลฝ่ายนิติบัญญัติด้วยเหมือนกันนะคะในการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีโดยรัฐสภานะคะก็จะมีอยู่หลายวิธีเช่นสมาชิกมีสิทธิ์ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหารประเทศนะคะการขอให้มีการเปิดอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีทั้งคณะหรือคณะรัฐมนตรีรายบุคคลก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นการบริหารงานภายใต้ความไว้วางใจของรัฐสภานะคะนอกจากนั้นรัฐสภาก็มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและติดตามการทำงานของฝ่ายบริหารและก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะในทางกลับกันฝ่ายบริหารก็จะมีอำนาจในการถ่วงดุลฝ่ายรัฐสภาโดยการมีอำนาจในการยุบสภาได้นะคะรูปแบบการปกครองแบบประธานาธิบดีนะคะเป็นรูปแบบการปกครองอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมกันมากในทางประเทศแถบอเมริกาใต้นะคะรูปแบบการปกครองแบบประธานาธิบดีก็จะมีประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเป็นต้นแบบนะคะรูปแบบการปกครองแบบประธานาธิบดีนะคะมีหลักการที่สำคัญก็คือนะคะประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอันนี้ก็เป็นหลักการสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะคะจะต่างจากระบอบรัฐสภาตรงที่ว่าถือการแบ่งแยกอำนาจค่อนข้างเด็ดขาดนะคะถ้าในระบอบรัฐสภานะคะรัฐสภากับฝ่ายบริหารก็จะมีอำนาจค่อนข้างใกล้ชิดกันนะคะแต่ในระบบการปกครองแบบประธานาธิบดีเนี่ยนะคะฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติจะถือหลักการแบ่งแยกอำนาจค่อนข้างเด็ดขาดนะคะในระบบการปกครองแบบประธานาธิบดีเราถือเป็นประธานาธิบดีเป็นทั้งประมุขของรัฐและเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารนะคะประธานาธิบดีมีความรับผิดชอบทางการเมืองต่อประชาชนนะคะโดยมีวาระดำรงตำแหน่งเพื่อให้ประชาชนแสดงออกถึงความไว้วางใจหรือความไม่ไว้วางใจโดยวิธีการเลือกตั้งนะคะถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นได้ว่าประธานาธิบดีซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารเนี่ยนะคะไม่ได้บริหารประเทศนะคะภายใต้ความไว้วางใจของรัฐสภานะคะประธานาธิบดีไม่ต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภานะคะก็จะบริหารงานโดยอิสระจากรัฐสภานะคะแต่นะคะก็จะบริหารงานโดยความไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจจากประชาชนนะคะคือรับผิดชอบโดยตรงต่อประชาชนที่เลือกตั้งมานะคะในการปกครองแบบประธานาธิบดีทั้งประธานาธิบดีและสมาชิกรัฐสภานะคะต่างมาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะคะประธานาธิบดีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลในการบริหารประเทศนะคะไม่จำเป็นจะต้องได้รับความไว้วางใจจากรัฐสภาและในขณะเดียวกันประธานาธิบดีก็ไม่มีอำนาจยุบสภาเช่นกันนะคะในระบอบประธานาธิบดีนั้นรัฐบาลไม่มีอำนาจในการเสนอหรือผลักดันร่างกฎหมายให้เป็นไปตามความประสงค์ของรัฐบาลได้ทีนี้มาถึงรูปแบบการปกครองอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเราเรียกก็เป็นรูปแบบการปกครองแบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดีนะคะรูปแบบนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศฝรั่งเศสนะคะฝรั่งเศสเป็นคนคิดระบบการปกครองแบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดีนะคะต้องเล่านิดนึงว่าประเทศฝรั่งเศสเคยใช้ระบบการปกครองแบบรัฐสภาแต่ไม่ประสบความสำเร็จนะคะเขาก็เลยคิดระบบการปกครองแบบใหม่นะคะโดยเป็นในทางวิชาการเราเรียกว่าเป็นระบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดีซึ่งรูปแบบการปกครองนี้นะคะก็มีใช้ในประเทศนอกจากฝรั่งเศสแล้วก็จะมีในประเทศเกาหลีใต้นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะในระบบการในระบบนี้นะคะประธานที่ประดีนะคะก็จะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนะคะประธานาธิบดีมีฐานะเป็นทั้งประมุขของรัฐและหัวหน้าฝ่ายบริหารโดยประธานาธิบดีจะเป็นผู้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอนะคะเป็นผู้ประกาศใช้กฎหมายที่ตราโดยรัฐสภา
รัฐกฤษฎีกาที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง

งเจ้าหน้าที่ระดับสูงมีอำนาจอภัยโทษมีอำนาจยุบสภานะคะเป็นประธานที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและมีอำนาจประกาศสภาวะฉุกเฉินและเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองประเทศภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวนะคะอำนาจของประธานาธิบดี

ส่วนฝ่ายนิติบัญญัตินะคะฝ่ายนิติบัญญัติในระบอบนี้มีอำนาจมากกว่าในรัฐสภาในระบอบประธานาธิบดีแต่มีอำนาจน้อยกว่านะคะในระบบรัฐสภาเพราะว่ารัฐสภาในระบบนี้นะมีอำนาจในการควบคุมการทำงานของฝ่ายบริหารหรือคณะรัฐมนตรีได้อย่างเต็มที่นะคะสามารถตั้งกระทู้ถามเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีได้นะคะส่วนนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีใช้อำนาจบริหารภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งจะเป็นผู้กำหนดนโยบายของประเทศและบริหารประเทศนะคะนายกรัฐมนตรีจะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ความไว้วางใจของรัฐสภาและของประธานาธิบดีนะคะรูปแบบการปกครองในประเทศไทยนะคะตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในไทยนะคะเมื่อปี2475นะคะแล้วก็มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดนะคะประเทศไทยเราจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีรัฐธรรมนูญนะคะมาใช้จนถึงทุกวันนี้ก็20ฉบับนะคะซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับแรกก็คือพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแห่งแผ่นดินสยามพ.ศ. 2475นะคะก็กำหนดให้ประเทศเนี่ยมีรูปแบบการปกครองแบบสมัชชานะคะโดยเป็นระบบที่ไม่มีการแยกอำนาจนะคะขององค์กรผู้ใช้อำนาจอธิปไตยทางนิติบัญญัติและบริหารออกจากกันนะคะการใช้อำนาจอธิปไตยเนี่ยนะคะจะอยู่รวมศูนย์อยู่ที่องค์กรเดียวคือรัฐสภาซึ่งรัฐสภาก็จะทำหน้าที่เป็นผู้แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีซึ่งถือเป็นเพียงเจ้าหน้าที่ของรัฐสภาเท่านั้นนะคะคณะรัฐมนตรีต้องดำเนินการบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายที่รัฐสภากำหนดและรับผิดชอบต่อรัฐสภาส่วนหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นประเทศไทยเราก็จะมีโครงสร้างรูปแบบการปกครองแบบรัฐสภานะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็จนถึงปัจจุบันนี้นะคะรัฐสภาของไทยก็มีทั้งระบบสภาเดี่ยวและสภาคู่โดยมีอำนาจที่สำคัญก็คืออำนาจในการจัดทำกฎหมายและอำนาจในการควบคุมฝ่ายบริหาร

0: าขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
3: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจ

0: จะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หรือสนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: ดูแลสุขภาพให้ดีก่อนไม่มีสุขภาพดีให้ดูแลสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Ad Healthy สถานีสุขภาพนะครับรายการที่นําเสนอเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรคภัยใกล้ตัวที่ควรรู้นะครับเพื่อให้พวกเรานั้นสามารถที่จะดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคภัยนั้นๆวันนี้นะครับเราต้องปรับชีวิตของเราให้เข้าสู่รูปแบบวิถีใหม่นะครับการใช้ชีวิตเนี่ยก็จะมีข้อกําหนดต่างๆเยอะแยะมากมายคราวนี้เอาใจสําหรับคนที่อยากจะเลี้ยงสัตว์กันบ้างนะครับอยากจะเลี้ยงนกเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่นะครับคราวนี้เราก็ต้องไปหาคําตอบว่าถ้าเกิดเราเลี้ยงในยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะมีวิธีการเลี้ยงอย่างไรนะครับไปหาคําตอบกับนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับก็คงอยากจะเลี้ยงกลุ่มของพวกนกนะครับเนื่องจากอาจจะอยากฟังเสียงนะครับอาจจะเอาไปโชว์คนอื่นบ้างโดยเฉพาะกลุ่มของคนภาคใต้นี่มีการเลี้ยงนกในชีวิตประจําวันอยู่แล้วคราวนี้คุณหมอครับวิธีการที่เราจะเลือกนกมาเลี้ยงเนี่ยให้มันเหมาะกับเราเนี่ยคุณหมอมีเทคนิคยังไงครับ
1: วิธีเวลาเราเลือกเลี้ยงนกนะครับ
0: ครับ
1: เอาเป็นประเด็นเลี้ยงสวยงามแล้วกัน1ถ้าเราเป็นผู้เลี้ยงมือใหม่หมายความว่าอยากเฉยๆอ่ะ
0: ครับ
1: ขอให้ซื้อนกราคาไม่แพงหลักสิบหลักร้อยมาเลี้ยงก่อน
0: ครับ
1: เพื่อที่ว่าเกิดเลี้ยงผิดเลี้ยงพลาดตายไปจะได้ไม่เสียดายมากแล้วก็สามารถกลับซื้อมาเลี้ยงใหม่ได้นะครับเพราะว่ามันจริงที่ว่าผู้เลี้ยงมือใหม่เนี่ยมักจะพลั้งมือทำนกตายเป็นประจำอย่างเช่นวางไว้หนูเข้าไปกัด
0: ครับ
1: หรือแขวนไม่สูงพอแมวกระโดดเกาะตายอันนี้หนึ่งนะ
0: ครับ
1: สองขนาดของบ้านคุณอยู่คอนโดคุณซื้อนกแก้วตัวใหญ่ๆมาเลี้ยงมันแหกปากทีนึงข้างบ้านข้างห้องคุณแจ้งนิติทันที
0: ครับ
1: อันนี้ไม่ถูกถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อนกตัวเล็กที่มาร้องจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บเสียงไม่ดัง
0: ครับ
1: คุณก็เลี้ยงได้ใช่ไหมในห้องถ้าคุณบ้านใหญ่5ไร่คุณเลี้ยงนกใหญ่ก็ไม่มีใครว่าเนี่ยนกกระจอกเทศยังได้อีกอันหนึ่งก็คือวิถีชีวิตคุณเป็นคนยังไงใช้ชีวิตยังไงถ้าคุณใช้ชีวิตเช้าไปเย็นกลับ
0: ครับ
1: ไม่ควรเลี้ยงแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่บ้านตลอดอย่างเช่น work at home work from home ทำงานที่บ้านส่งงานเจ้านายคุณเลี้ยงนกเป็นเพื่อนหนุ่มโสดยังไม่มีลูกเมีย
0: ครับ
1: โอเคอะไรก็ได้ตัวเล็กเลี้ยงไปแบบนึงคนในครอบครัวโอเคไหมตัวอย่างเช่นภรรยาเพิ่งคลอดลูกคุณไปซื้อนกตัวอย่างใหญ่มาเลี้ยงมันแหกปากเช้ากับเย็นตามธรรมชาติมันแหกทีลูกก็ตื่นเรื่องแบบนี้ไม่ควรหาทําแต่ถ้าเกิดว่าคุณยายคุณตาหรือว่าใครที่เกษียณอายุจากงานคุณกลับมาอยู่บ้านแล้วคิดว่าคงไม่ได้ไปไหนแล้วล่ะช่วงนี้ก็อยู่บ้านบ่อยอย่างมากก็ไปโรงพยาบาล
0: ครับ
1: คุณซื้อนกมาเลี้ยงตามขนาดของบ้านและเวลาที่เรามีแล้วก็สามารถหาซื้ออาหารที่นกกินเนี่ยใกล้ๆบ้านได้การเลี้ยงนกเนี่ยก็จะมีความสุข
0: ครับ
1: ส่วนชนิดเลี้ยงชนิดไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าความชำนาญของเราถ้าเราเลี้ยงนกมาเป็น10ปีแล้วคุณซื้อนกแพงๆมาเลี้ยงคุณก็มั่นใจได้เลยว่าไม่ตายถูกไหม
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดว่าคุณเพิ่งเริ่มเลี้ยงคุณไปซัดสตาร์ทที่นกตัวเป็นแสนเนี่ยผิดพลาดอะไรขึ้นมามันเป็นเรื่องไม่ควร
0: ครับ
1: ทีนี้พอคุณจะได้นกมาเลี้ยงคุณต้องมาดูว่าแล้วมันจะอยู่ที่ไหนบางคนเลี้ยงในบ้านเลี้ยงปล่อยเป็นหมาคุณก็ต้องระวังขาติดพัดลมตกเครื่องซักผ้าตกชักโครกบินออกหน้าต่าง
0: ครับ
1: ใช่ไหมกินน้ำยาล้างจานกินน้ำยาซักผ้าอันนี้เป็นเรื่องที่คุณต้องเข้าใจก่อนทีนี้เลี้ยงใส่กรงแต่อยู่ในบ้านทำยังไงเลี้ยงใส่กรงแต่อยู่ในบ้านคือเอากรงไว้ที่ไหนเพราะมันจะเป็นศูนย์รวมของสิ่งปฏิกูล
0: ครับ
1: คุณจะไว้หน้าห้องน้ำในห้องครัวในห้องทีวีในห้องรับแขกเลือกก่อน แล้วคิดว่าเออคือจัดใครทําความสะอาดมันเลี้ยงนอกบ้านมี2แบบ1แขวนเป็นกรงไว้ชายคา
0: ครับ
1: ฝนตกทํายังไงฟ้าร้องทําไง
0: ครับ
1: 2ตั้งกรงไว้ริมสวนคุณก็ต้องคิดเพราะมันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มใช่มั้ย
0: ครับ
1: แถวบ้านคุณหลังบ้านมีคลองมั้ยมีทุ่งมั้ยเหี้ยตะกวดงูเหลือมงูหลามงูเขียวหางไหม้งูเขียวพระอินทร์กินนกคุณได้มั้ยคุณต้องไปดูตะข่ายหลังคา
0: ครับ
1: ฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าน้ำท่วมทำยังไงหนูบ้านเขากัดตะข่ายเข้าไปข้างในกรงได้ไหมต้องมาคิด
0: ครับ
1: มันไม่ใช่ว่าอยากเลี้ยงไปตลาดค้าสัตว์จ่ายตังค์เอากลับบ้านแล้วค่อยคิดเอาทีหลัง
0: ครับ
1: ไม่ได
0: ้คุณหมอครับการเลี้ยงนกเนี่ยส่งผลดีต่อสุขภาพเรายังไงครับ
1: การเลี้ยงนกเนี่ยแบ่งแยกเป็น2อย่าง
0: ครับ
1: 1เลี้ยงแบบไม่กินไข่คือเลี้ยงนกแก้วเลี้ยงนกเขา
0: ครับ
1: มันก็เล่นกับเราได้สร้างความเพลิดเพลินร้องเพลงก็เพราะทําให้เบิกบานทั้ง
0: ครับ
1: ลดความกังวลการป่วยต่างๆไปได้2เลี้ยงไว้กินอย่างเช่นคุณเลี้ยงไก่ไข่ไว้ในบ้าน
0: ครับ
1: มีหลายบ้านเลี้ยงนะคุณจะได้กินไข่ที่ปลอดสารได้กินไข่เป็นประจําช่วยประหยัดเงิน
0: ครับ
1: ใช่ไหมเพราะว่าไก่ถ้าแม่พันธุ์ที่ดีเนี่ยปีหนึ่งมันออกไข่ตั้ง200วันเพราะนั้นคุณได้กินไข่ที่คุณเลี้ยงเองได้เก็บไข่มีกิจกรรมทำชีวิตก็ดูดี
0: คราวนี้คุณหมอครับถามเพิ่มเติมก็คือว่าคนส่วนใหญ่แล้วที่จะเลือกเลี้ยงสัตว์ปีกเนี่ยนะครับถ้าเกิดมองในแง่ของการดูแลสุขภาพเนี่ยการเลี้ยงสัตว์ปีกเนี่ยช่วยส่งเสริมหรือดูแลสุขภาพยังไงบ้างครับ
1: การเลี้ยงสัตว์ปีกเนี่ยผมก็เรียนตามตรงว่ามันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้คนเรามีความสุข
0: ครับ
1: คนบางคนเนี่ยนะอาชีพเขาอ่ะทำให้เขาไม่ต้องไปไหนไม่ได้อย่างเช่นขายของชำ
0: ครับ
1: ขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เขาต้องอยู่ทำงานหรือต้องเฝ้าออฟฟิศอ่ะ
0: ครับ
1: เขาไปไหนไม่ได้ไปสิบปีการเลี้ยงสัตว์เนี่ยนกก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งนะ
0: ครับ
1: มาทำให้เขาเนี่ยมีความสุขขึ้นมีคนคุยด้วยได้เห็นสีสวยๆงามๆได้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสัมผัสกับธรรมชาติเพราะในความเป็นจริงเขาไปไม่ได
0: ้ครับ
1: เขาเลยต้องเอาสัตว์พวกนี้มาอยู่ใกล้ๆตัวโอ้ยบางคนเลี้ยง40-50ตัวด้วยเหตุเพราะว่าเขาต้องทำอาชีพที่ไปไหนไม่ได้
0: ครับ
1: แม้จะหาเงินได้เยอะแต่ไม่มีเวลาไปไหนไม่ได้การเลี้ยงนกก็เป็นทางออกของเขาที่ทำให้เขาเนี่ยผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานบางคนไม่มีลูก

0: ช่ไหมแล้วก็ไปไหนก็ไม่ได้เลี้ยงนกมาเกามาเล่นกันนกมันก็รักเรานะมันก็แสดงความรักกับเราอย่างเปิดเผย
1: ครับคราวนี้ถามเจาะลึกไปอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้เหมาะกับกลุ่มคนที่ดูรายการสถานีสุขภาพนะครับเนื่องจากมีคนทุกกลุ่มเพศทุกเพศทุกวัยนะครับคราวนี้เจาะไปที่กลุ่มของผู้สูงอายุก่อนครับผู้สูงอายุหากสนใจที่จะเลี้ยงพวกกลุ่มของนกหรือสัตว์ปีกเอารวมๆก็ได้นะครับคุณหมอควรจะเลือกไปประเภทไหนบ้าง
0: ถ้าผู้สูงอายุนะ
1: เอาเฉพาะผู้สูงอายุก่อนครับ
0: ต้องดูขนาดบ้านก่อนขนาดบ้านกับวิถีชีวิตถ้าคุณมีบ้านใหญ่นะเลี้ยงไก่เลยไก่เป็นทานอ่ะเลี้ยงเถอะ
1: ครับ
0: หนุก
1: ครับ
0: เพราะมันมีกิจกรรมเราเห็นมันเดินแล้วมันก็ไม่ไปไหนออกไข่ให้กินภูมิใจในสิ่งที่เราทำเช้ามาก็สับหญ้า
1: ครับ
0: ใช้เงินไม่เยอะมีกิจกรรมทำให้ผู้อยากผู้ใหญ่ได้เดินไปไหนมาไหนได้คุยกันใครมากับเมาไก่ให้ฟังสนุกดี
1: ครับ
0: ก็ป้องกันสัตว์ผู้ล่าถ้าเกิดว่าบ้านเล็กแล้วก็ข้างบ้านไม่ชอบเสียงดัง
1: ครับ
0: ก็เลี้ยงนกตัวเล็กที่เลี้ยงอยู่ในบ้านนกขงหยกนกเลิฟเบิร์ดนกฟอร์พัดเลนิโอเลตตัวเล็กๆกินก็น้อยส่งไลน์ให้หลานเอาอาหารมาส่ง
1: ครับ
0: แล้วก็เลี้ยงนกไปปิดบ้านปิดช่องให้เรียบร้อยติดมุ้งลวดไม่ให้มันบินพรวดออกไปหนีออกไปนอกบ้านพวกตัวเล็กเนี่ยมันกัดสายไฟยังไม่ช็อตเลยมันกัดไม่ขาด
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดว่าคุณไปเลี้ยงนกใหญ่บางทีผู้หลักผู้ใหญ่ไงบ่ายก็นอน
1: ครับ
0: ไปกัดสายไฟตายคาสายไฟตู้เย็นอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: มันเสียใจภายหลัง
1: คราวนี้ถ้ามองมาในกลุ่มที่มีครอบครัวที่มีกลุ่มของเด็กหรือกลุ่มที่มีทารกคุณหมอครับมีนกอะไรไหมที่เหมาะกับกลุ่มพวกนี
0: ้ถ้ามีทารกไม่แนะนำให้เลี้ยงเลย
1: นะครับ
0: เหตุผลเพราะว่านกมันอยากรู้อยากเห็นเดี๋ยวมันหยิกแล้วฝุ่นจากขนของมันเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยเป็นภูมิแพ้อันเนื่องมาจากสิ่งนี้ผู้ใหญ่ไม่เป็นนะเพราะเราโตมาในสิ่งแวดล้อมที่เต็มด้วยธรรมชาติ
1: ครับ
0: เด็กบางคนเนี่ยโตมาร่างกายยังไม่รู้จักพอสูดเข้าไปแล้วบางคนก็ไปหืดหอบพ่อแม่ก็แบบโอ๊ยเนี่ยเกิดจากการเลี้ยงสัตว์อะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงคือเด็กก็ยังไม่พร้อม
1: ครับหากมองมุมกว้างๆออกไปเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยคุณหมอก็มักจะให้ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคนเป็นหลักว่าเอ้ยคุณจะเริ่มต้นเลี้ยงเนี่ยคุณดูตัวคุณก่อนเป็นหลักอยู่แล้วนะครับคราวนี้ย้อนกลับมาดูอีกนิดนึงนะครับหากวิเคราะห์ในมุมของสภาพแวดล้อมในปัจจุบันเนี่ยเราพบว่านกที่อยู่ในธรรมชาติมีเยอะมากเลย
0: ครับ
1: เอาเป็นนกพิราบดีกว่าครับคุณหมอ
0: ครับ
1: ตัวนี้เนี่ยน่าเลี้ยงมั้ย
0: ก็ต้องเรียนว่านกพิราบเนี่ยเป็นนกมาจากต่างประเทศ
1: ครับ
0: ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มันใช้เป็นนกพิราบสื่อสาร
1: ครับ
0: แล้วก็พอเราเริ่มมีกรมไปรษณีย์โทรเลขเราก็ยกเลิกการใช้นกพิราบ
1: ครับ
0: ปล่อยออกมามันก็เลยแพร่ขยายพันธุ์เต็มหมดตอนนี้เป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าสัตว์ลุกลานต่างถิ่นสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ประเทศไทยอย่างหนักถ้าถามผมนะ
1: ครับ
0: ไม่ควรเลี้ยงยกเว้นคุณเลี้ยงพิราบแฟนซีถ้าพิราบที่คุณเห็นทั่วไปตามวัดวาสนามหลวงเนี่ย
1: อ
0: ย่าไปเลี้ยงมันแต่ถ้าเกิดพิราบแฟนซีนะมันมีหงอนสีแปลกๆ
1: ครับ
0: ขนมีขามีผู้อะไรอย่างเงี้ยคุณเลี้ยงแล้วคุณก็ขายได้นะมันเหมือนไก่แจ้
1: ครับ
0: อันนี้เรื่องดี
1: ครับคราวนี้เจาะลงไปเพื่อให้เห็นประเด็นชัดเจนถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากนกพิราบเนี่ยนะครับคุณหมอครับนกพิราบเนี่ยมันเป็นพาหะนำเชื้ออะไรมาสู่คนบ้างครับ
0: นกพิราบป่าหรือนกพิราบบ้านที่เราเห็นโดยทั่วไป
1: ครับผม
0: โดยตัวมันเองอ่ะถ้ากินอาหารสะอาดนะไม่นำเชื้อ
1: โอเคครับ
0: แต่ที่มันนำเชื้อเนี่ยเพราะมันอาศัยในสังคมเมืองกินน้ำในท่อกินเศษอาหารไปคุ้ยกองขยะกินขี้หมาตอนจัด
1: ครับ
0: สิ่งที่มันกินไม่สะอาดสิ่งที่มันขี้ออกมาก็ไม่สะอาด
1: ครับ
0: เพราะนั้นนกพิราบนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนล้วนแล้วแต่สร้างความเดือดร้อนรำคาญสกปรก
1: ครับ
0: และเน้นอีกทีไม่ใช่นกพื้นเมืองประเทศไทย
1: ครับ
0: ไม่มีนกพิราบประเทศไทยก็ไม่มีปัญหาอะไร
1: ครับ
0: อยู่ได
1: ้ครับคุณหมอคราวนี้ด้วยสภาพแวดล้อมของปัจจุบันเนี่ยจำนวนนกพิราบมันมีเยอะนะครับเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับบางองค์กรบาง

0: งานที่มีอาคารตึกสูงอะไรนี่ก็จะมีนกพิราบอยู่คราวนี้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของระหว่างคนกับไอ้นกพิราบที่เราไม่ต้องการเนี่ยจะอยู่ยังไงดีครับ
1: ต่างคนต่างอยู่ครับคอนเซ็ปต
0: ์ครับ
1: มันทำรังที่ไหนปิดให้หมดครับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
0: ์ครับ
1: เขาก็ประสบปัญหานกพิราบไปทำรังใต้ชายคาอาคาร
0: ครับ
1: เขาเอาเอ็นตกปลาเน็ตตกปลามาขึงคุ้มทั้งอากาศ
0: ครับ
1: นกพิราบก็จบเลยปัญหาแล้วก็ลดการให้อาหารเจอที่ไหนจับออกนอกพื้นที่ทุกวันนี้ไม่มีปัญหานี้แล้วมีก็น้อยมากในมุมกลับกันวัดบางวัดในประเทศไทยเนี่ยยังส่งเสริมให้มีการขายอาหารนกพิราบปล่อยไปเยอะ
0: ๆครับ
1: ซึ่งเรื่องนี้อันตรายพอนกพิราบเนี่ยอุจจาระมันนำโรคเยอะมากไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้หืดหอบ
0: ครับ
1: นะเชื้อราในทางเดินนะทางเดินหายใจซึ่งเคยมีข่าวอยู่แล้วนะครับแล้วก็พวกเจ็บคอเป็นหวัดทอนซิลอักเสบซึ่งเรื่องพวกนี้มันเกิดจากการหายใจเข้าไป
0: ครับ
1: หายใจเอาขี้แห้งเข้าไปนี่แหละ
0: ครับ
1: นี่ยังไม่นับรวมคุณโชคร้ายมันขี้ใส่หัวคุณอีกสร้างความสกปรกเดือดร้อนรำคาญไปธุระต่อก็ไม่ได้
0: ครับ
1: ใช่ไหมสมมติคุณไปทำบุญที่วัดเสร็จปุ๊บจะไปกินข้าวกับเพื่อนต่อที่ห้างนกขี้ใส่เสื
0: ้อครับ
1: ยังไงต่อดีใช่ไหม
0: ครับ
1: เพราะนั้นเนี่ยก็ไม่ส่งเสริมการให้อาหารนกที่วัดก็แล้วกันในที่สาธารณะใดๆไม่ควร
0: คราวนี้ถ้ามองในมุมดีท่านผู้ชมก็จะเห็นคล้ายๆกันกับผมนะครับว่าเลี้ยงนกเนี่ยทำให้สุขภาพจิตใจเราดีขึ้นแน่นอนคราวนี้อยากให้คุณหมอบอกอีกสักด้านนึงที่มันเป็นด้านที่ผลที่มันส่งมาจากการเลี้ยงนกอย่างเช่นด้านเสียก็ได้ครับเป็นภาระการเลี้ยงดูมันมีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นหลังจากการที่เราตัดสินใจเลี้ยงนกครับ
1: สิ่งที่คุณต้องรับทราบก่อน
0: ครับ
1: ที่คุณจะมีนกหนึ่งในบ้านซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องตระหนักแล้วก็ชั่งใจว่าควรไม่ควร1เสียงดัง
0: ครับ
1: ยิ่งเยอะยิ่งใหญ่ยิ่งดัง
0: ครับ
1: 2คุณทําใจกับการตายหรือบินหนีออกจากบ้านไปได้ไหม
0: ครับ
1: 3คุณทําใจกับการที่สายไฟในบ้านคุณจะดูจิกแทะไฟดับไฟรั่วไฟไหม้ได้ไหม4คุณทำใจกับการที่มีขี้นกจากการที่คุณเลี้ยงปล่อยอยู่ในบ้านเนี่ยมั่วซั่วเละเทะอยู่ในบ้านคุณได้ไหม
0: ครับ
1: ถ้าบางคนเลี้ยงปล่อยในบ้าน5คุณโอเคกับการที่มีนกไปกัดแทะผ้าม่านทีวีตู้เย็นใช่ไหมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้ไหม6คุณโอเคกับการที่นกผลัดขนไหมปีละ2ครั้ง
0: ครับ
1: มันผลัดขนน่ะตามวงรอบเหมือนเราอ่ะผมเราก็หลุดออกไปบ้าง
0: ครับ
1: คุณทำใจได้ไหมกับการที่แบบตื่นเช้ามาขนนกร่วงกราวเลยถ้าคุณทำใจได
0: ้ครับ
1: คุณไม่เป็นหืดหอบหลังจากนั้นการเลี้ยงนกมันก็เป็นเรื่องดีแต่ว่าเรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นทุกบ้านแหละเพียงแต่ว่าคุณเจ้าของอ่ะยอมรับ
0: ครับ
1: แล้วอดทนในสิ่งนั้นได้ไหมเพราะว่ามันไม่ได้เกิดเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นมันเกิดทั่วโลกคนเลี้ยงนกทั่วโลกเป็นอย่างนี้นี่ยังไม่นับโรอิจฉานะหรือตัวอย่างคุณสอดใช่ไหม
0: ครับ
1: คุณก็ซื้อนกมาเลี้ยงนกมันก็รักคุณมากคุณก็เลี้ยงไปอยู่มาวันนึงคุณเจอผู้หญิงถูกใจคุณต้องแต่งงานกับเขาแล้ว
0: ครับ
1: คุณแต่งงานผู้หญิงคนนึงมาอยู่ในบ้านที่มีนกอยู่อีกตัวมันจะนอนเข้ามานอนข้างๆคุณเลยพี่ของฉันเธอเป็นใคร
0: ครับ
1: โดยพอนกแก้วขนาดใหญ่ไม่จบแค่นั้นคุณมีลูกเวลาคุณน่ะโดนแบ่งจากผู้หญิงไปหนึ่งแล้วนะคุณมีลูกแบ่งไปอีกทีนี้มันจะแหกปากทั้งวันทั้งคืนเรียกคุณบอกให้กลับมา
0: ครับ
1: คุณจะมีปัญหาเนี่ยจิกแทะตัวเองใช่ไหมจิกแทะตัวเองแหกปากทำร้ายข้าวของสุดท้ายคุณทนไม่ไหวคุณทำไงเอาไปให้เพื่อนขายต่อไปปล่อยไปให้วัดให้สวนสัตว์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการ
0: ครับ
1: มันก็ไปสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจร้าวฉานที่อื่นอีก
0: ครับ
1: แล้วก็ทำ

0: แล้วเรามีความทุกข์เพราะนั้นเนี่ยมันเริ่มต้นจากจุดเล็กๆอยากเลี้ยงแต่คุณต้องคิดว่าชีวิตเบื้องหน้าคุณจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะเรื่องนี้ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะมีนกตัวนั้นน่ะจิกเนื้อเมียเขาอะจนต้องไปโรงพยาบาลเลยนะตอนนอน
1: ครับ
0: นอนเขาเลี้ยงนกปล่อยเขานอนเมียเขานอนนกมันเดินมาจิกฉีกเนื้อที่แขนเมียเขาพออิจฉาเขาไปโรงพยาบาลนะ
1: ครับ
0: ซึ่งเรื่องแบบนี้บางคนไม่ได้คิด
1: เพื่อให้ท่านผู้ชมที่ดูรายการเรื่องสถานีสุขภาพเนี่ยนะครับมองในมิติของการดูแลสุขภาพอยากให้คุณหมอเนี่ยให้เทคนิคสักเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ว่าเขาจะเลี้ยงนกอย่างไรให้สุขภาพเขาดีขึ้นครับ
0: การเลี้ยงนกเนี่ยมันสร้างความสุขได้มาก
1: ค
0: นทั่วโลกหลาย10ล้านคนดําดี
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไตร่ตรองแล้วว่าชีวิตคุณเหมาะกับการเลี้ยงนกคุณเลี้ยงนกแล้วคุณจะมีความสุขจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผิดพลาดตั้งแต่แรกคือเริ่มต้นจากความอยากและเงินในกระเป๋าที่เพียงพอ
1: ครับ
0: อันเนี้ยคุณอาจจะเกิดความทุกข์หรือสร้างความทุกข์ให้คนอื่นในอนาคตแม้กระทั่งตัวนกเองเพราะผมเนี่ยรู้จักหลายคนที่เลี้ยงนกตลอดชีวิตของเขาเลี้ยงแล้วก็ตายเลี้ยงแล้วก็ตายอ่ะนกแต่เขานกทุกตัวแก่ตายหมด
1: ครับ
0: แล้วเขาก็มีความสุขกับการเลี้ยงแล้วก็เผื่อแผ่ความรักนั้นไปที่นกในธรรมชาติด้วยการอย่างเช่นเขาก็ไม่ซื้อนกในป่ามาเลี้ยงเลยเลิกแล้วเขาบริจาคเงินช่วยเหลือองค์กรที่อนุรักษ์นกและธรรมชาตินะครับเขาส่งเสริมกิจกรรมต่อต้านการค้าสัตว์ป่าเงี้ยซึ่งเรื่องแบบนี้มันต่อยอดได
1: ้ครับ
0: เริ่มต้นจากความสุขเล็กๆที่คุณรักจริงๆและวิถีชีวิตเราเหมาะกับสิ่งนั้นจริงๆ
1: มีนกอะไรมั้ยครับที่เราสามารถที่จะฝึกให้เค้าเนี่ยสร้างพฤติกรรมอย่างเช่นการทําเสียงคล้ายๆเสียงพูดเรานี่ครับหรือว่าทําพฤติกรรมต่างๆตามที่เราบอกได
0: ้นกแก้วแทบทุกชนิดมีความฉลาดประมาณเด็ก4ขวบ
1: ครับ
0: คุณสอนไม่ได้หมดอ่ะคุณอยากให้มันพูดเรียนเสียงอยากให้มันขี่จักรยานอยากให้มันปั่นขับรถอะไรมันทําได้หมดอ่ะ
1: ครับ
0: อยากให้มันบวกเลขมันทําได้เลย
1: ครับ
0: มันขึ้นอยู่คุณมีเวลามั้ยคุณรู้เทคนิคมั้ยในการทํา
1: ครับ
0: แล้วมันทําสําเร็จคุณให้รางวัลมันมั้ยแล้วคุณฝึกสม่ําเสมอทบทวนมันมั้ยถ้าคุณทําได้คุณทําเลย
1: ครับ
0: นกแก้วเนี่ยมีความสุขจริงๆเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกรักแล้วรักเลยไม่มีเป็นอย่างอื่นหยุดแค่นั้นคุณก็ต้องดูแลกันไปยกตัวอย่างนะตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยนิยมเลี้ยงซันคอร์นัว
1: ครับ
0: ตัวเหลืองๆอายุมันน่ะ25ปีกว่าจะตาย
1: ยาวๆคุณหมอ
0: คุณสตาร์ทวันนี้ ซื้อมาตัวหนังๆอ่ะ
1: ครับ
0: คุณนับไป25ปีข้างหน้า
1: คือต้องอยู่ด้วยกันแบบนี้ใช่มั
0: ้ย แล้วคุณต้องไม่เปลี่ยนวิธีเลี้ยงเลยนะ
1: ครับ
0: ไม่ว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปยังไงนกมันจะต้องได้รับการดูแล
1: ครับ
0: เหมือนเดิม
1: อ
0: ีก25ปีข้างหน้าเพราะหงหยกเล็กๆเนี่ยนะเลี้ยงมาได้ปีนะเลิฟเบิร์ด15นะ
1: ครับ
0: ตัวแค่นี
1: ้คราวนี้ถามเพิ่มนิดนึงคุณหมอคือหลายๆครั้งเนี่ยเราก็ตั้งใจดีแหละกับการเริ่มต้นเลี้ยง
0: ครับ
1: เลี้ยงไปสัก5ปีเอ๊ะไอ้ความตั้งใจมันก็ลดลงบ้าง
0: ครับ
1: ยกให้คนอื่นได้มั้ย
0: บางอย่างได้บางอย่างไม่ได้
1: ครับ
0: ถ้าเป็นนกที่มันจับคู่กันแล้วมันจะสนใจลดลงครึ่งนึงแต่สนใจเราลดลงครึ่งนึง
1: ครับ
0: คุณจะไปเลี้ยงเป็นคู่ถ้าเจ้าของใหม่เขาดีอยู่ได
1: ้
0: แต่ถ้าคุณเลี้ยงตัวเดียว1ต่อ1
1: 1ต่อ1ครับ
0: ยากส่วนใหญ่ไปสร้างปัญหาให้คนอื่นต่อ
1: ในเรื่องของการเลี้ยงนกมีวิธีการตรวจสอบมั้ยครับว่านกที่เราเลี้ยงเนี่ยนะครับมันมีอาการป่วยแล้วหรือยังนะครับ
0: ตอนผมเรียนสัตวแพทย์เนี่ยอาจารย์ให้ท่องซึมหงอยปีกตก3อย่าง
1: ซึมหงอยตกครับ
0: ซึมไม่กินอาหาร
1: ครับ
0: หงอยไม่ร้องเพลงปีกตกไม่เคลื่อนไหวพอแล้วหาหมอได
1: ้ครับ
0: นะครับซึ่งเรื่องแบบนี้ค่อยไปหาอีกที

0: ป่วยเป็นอะไรมันไม่ได้เป็นลักษณะเฉพาะมันเป็นลักษณะที่บอกว่าไม่สบาย
1: ครับ
0: เหมือนเราไข้ขึ้นขี้มูกยืดปวดเมื่อตะปวดเมื่อยตามตัวแล้วไปนอนอ่ะเป็นบอกว่าป่วยถูกไหม
1: ครับ
0: แต่ไม่ได้บอกว่าป่วยอะไรเป็นหน้าที่ของหมอเขาหาให
1: ้ถ้าเราสังเกตเห็นอาการในลักษณะแบบที่คุณหมอบอกเนี่ยเราก็ต้องพาไปที่โรงพยาบาลสัตว
0: ์ก็พาไปที่คลินิกสัตวแพทย์ก็ได้ที่ใกล้บ้านคุณโรงพยาบาลสัตว์ก็ได้นะครับก็นายสัตวแพทย์ส่วนใหญ่เขาสามารถบำบัดรักษาให้คุณได
1: ้ท่านผู้ชมครับอยากเลี้ยงนกอ่ะเลี้ยงได้เลยนะครับแต่ดูแลเขาให้เหมือนที่ดูแลเราด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับที่ได้ให้ความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงนกผนวกกับความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับพบกับรายการสถานีสุขภาพได้ที่ STOU Channel วันนี้ลาไปเลยนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: มื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสทเรียนที่อื่นด้วยค่ะเอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
5: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
4: ์มสทมีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
6: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
7: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
8: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสทได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: เลือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
10: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
11: คร
10: ับ ท่านโทรมาพอดี
12: ครับท่านแต่เราสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
13: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
14: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
15: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าการที่เราเนี่ยจะศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเราจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะจะมาไขข้อข้องใจนะครับเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมผู้บริโภคคืออะไรอ่ะมันเหมือนพฤติกรรมคนทั่วไปไหมคำมาดูเก๋ๆใช่ไหมครับเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยพฤติกรรมผู้บริโภคคืออะไรครับเขาหมายถึงอะไรนะครับอันแรกนะครับวัตถุประสงค์เนี่ยเราต้องทราบอะไรบ้างครับก็คือเรื่องของเราต้องรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปใช่ไหมครับเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับ2ก็คือเราต้องสามารถที่จะอธิบายตัวแบบนะครับหรือโมเดลพฤติกรรมผู้บริโภคได้นะครับแล้วก็3ก็คืออธิบายความรู้ครับเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคได้นะครับเรามาต่อกันนะครับในตอนที่1นะครับก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผู้บริโภคผู้บริโภคคือใครครับเราทุกคนคือผู้บริโภคนะครับฉะนั้นเนี่ยไม่มีข้อยกเว้นนะครับทุกคนเป็นผู้บริโภคหมดนะผู้บริโภคคืออะไรล่ะผู้บริโภคคือบุคคลนะเป็นคนนะคนเดียวก็ได้อาจารย์เป็นผู้บริโภคนะหรือกลุ่มคนก็ได้นะครับเพื่อนๆร่วมงานคนหลายๆคนคนในแผนกคนในองค์กรของเรานะครับที่มีความต้องการครับสำคัญเนาะคนเป็นผู้บริโภคได้ต้องมีความต้องการมีความปรารถนานะครับที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองลองคิดซิให้เวลา1วิเรามีความต้องการอะไรบ้างที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองโอ้ทุกคนบอกว่าเยอะมากเนาะอยากได้บ้านอยากได้รถอยากสอบผ่านใช่ไหมครับอยากได้โปรโมทอยากได้เรื่องเงินเดือนทุกคนมีความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองเยอะมากนะครับจึงนำไปสู่อะไรครับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เนาะไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการนะครับเมื่อเราบริโภคเสร็จแล้วนะครับเราก็จะอะไรครับก็จะมีการประเมินผลใช่ไหมครับว่าสิ่งที่เราบริโภคเนี่ยเราได้ดังใจฝันไหมดังที่เราต้องการไหมนะครับเช่นสมมุติว่านะครับอาจารย์ตื่นเช้ามาวันนี้โอ๊ยเร่งรีบจังเลยรถติดนะอันนี้สถานการณ์จริงนะเนี่ยไม่ได้โกหกนะรถติดมากนะครับชั่วโมงครึ่งนะครับเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะครับหิวมากเลยนะครับไม่ได้ทานอะไรออกจากบ้านนะครับอยู่ดีๆก็นึกว่าโอ๊ยผ่านร้านเห็นร้านอะไรครับฟาสต์ฟู้ดเนาะอยากกินแฮมเบอร์เกอร์อยากกินน้ำอัดลมอยากรับประทานนะครับมันฝรั่งทอดเนาะก็แวะเลยครับแวะปั๊มเลยนะครับก่อนจะถึงที่ทำงานนะนักศึกษาอาจจะบอกอ้าวอาจารย์ก็รถติดสายขนาดนี้ยังแวะอีกเหรอก็ไม่ได้ครับบางทีเรามีความปรารถนาหรือความต้องการใช่ไหมก็แวะปั๊มเลยครับในปั๊มเขาก็มีร้านฟาสต์ฟู้ดใช่ไหมครับแวะซื้อครับซื้อเสร็จเนอะอาจารย์ก็บอกโอเครสชาติดีนะครับแฮมเบอร์เกอร์อร่อยเนอะเนื้อข้างในอร่อยนะครับหรือว่าตัวขนมปังนะครับกรอบนอกนุ่มในนะครับไอตัวมันฝรั่งทอดก็รสชาติกำลังดีนะไม่เค็มไปนะครับแล้วก็น้ำอัดลมก็ซ่ากำลังดีนะครับอันนี้ก็แปลว่าอะไรครับอาจารย์รู้สึกว่ามันฟูลฟิลเนอะภาษาคอน sumer หรือภาษาส่วนตัวก็คือว่ามันตอบสนองความต้องการนะครับมันอร่อยดังใจฝันดังที่คิดนะครับระหว่างขับรถเลี้ยวรถเข้าไปนะครับแต่ถ้าอาจารย์ไปเจอประสบการณ์แล้วว่าพอไปถึงนะครับอ้าวเกิดแบบว่าไม่ค่อยอร่อยเนอะรสชาติไม่ดีมันฝรั่งทอดมานานแล้วเนอะเหนียวเหนียวเนาะนะครับรสก็เค็มมากเลยเหมือนเกลือหกลงไปใช่ไหมครับหรือน้ำอัดลมก็เหมือนแบบว่าขาดเนาะขาดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนาะเพราะว่าเขาจะมีเครื่องผสมใช่ไหมครับอาจจะรสชาติไม่ซ่าเนาะหรืออาจจะหวานเกินนะไซรัปมากไปนะครับมันก็ทำให้เราเกิดความอะไรครับไม่พึงพอใจนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของความเป็นผู้บริโภคนะครับซึ่งองค์ประกอบของผู้บริโภคมีอะไรบ้างล่ะอันแรกคือต้องมีความต้องการแน่นอนครับเราคุยกันแล้วนะครับคนเป็นผู้บริโภคได้ต้องมีความต้องการ2ครับสำคัญมากครับต้องมีอำนาจการซื้อครับต้องมีสตังค์เนาะถึงเป็นผู้บริโภคได้นะครับมีแค่ความต้องการไม่มีเงินซื้อไม่ได้นะ3ก็คือว่าต้องมีพฤติกรรมการซื้อนะครับเราจะมีหลักการวิเคราะห์นะครับจะเรียนต่อไปก็คือเรื่องหลัก

6W1H 4นะครับก็คือพฤติกรรมการบริโภคครับก็ใช้หลักการวิเคราะห์6W1H เหมือนกันนะครับต่อมานะครับก็คือผู้บริโภคเนี่ยคนนึงมีหลายบทบาทครับมีหลายมิติในการดำเนินชีวิตนะครับเป็นตั้งแต่สมมุติคุณผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับขอยกตัวอย่างเพื่อนอาจารย์แล้วกันนะครับชื่อคุณน้องนะครับคุณน้องนะคุณน้องอาจจะเป็นแบบว่าสาวสวยนะครับอาจจะต้องแบบว่าดูแลแฟนใช่ไหมครับอยู่บ้านทำความสะอาดบ้านนะครับดูแลบ้านทำอาหารให้คุณสามีรับประทานนะครับนอกจากนี้คุณน้องอาจจะมีลูกมีหลานเนาะก็จะต้องซื้ออะไรครับซื้อนมซื้ออาหารให้ลูกใช่ไหมครับเป็นคุณแม่นะครับหรือเป็นคุณน้าก็ได้นะครับนอกจากนี้คุณน้องก็เป็นคนเลยครับเป็นคนเปรี้ยวเป็นคนชิคใช่ไหมครับก็ต้องซื้อเสื้อผ้าเก๋ไก่นะครับแล้วก็สุดท้ายคือคุณน้องก็ต้องมีคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมก็ต้องดูแลนะครับจะเห็นแล้วว่าบทบาทคุณน้องคนเดียวนะมีตั้งหลายบทบาทนะเกินกว่า4แน่นอนนะครับมีหลายบทบาทมากอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานอาจจะเป็นหัวหน้างานนะครับอาจจะเป็นผู้หญิงเก่งอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้ก็คือเป็นหลายบทบาทฉะนั้นเนี่ยบทบาทในการบริโภคสินค้าต่างๆก็จะแตกต่างกันแต่ละบทบาทในการดำเนินชีวิตของนะครับซึ่งนะครับความสำคัญของผู้บริโภคคืออะไรล่ะนะครับอันแรกคือผู้บริโภคมีหลายมิติเนาะในการดำเนินชีวิตแน่นอน2คือผู้บริโภคเนี่ยได้รับอิทธิพลจากสิ่งต่างๆรอบตัวครับ3ก็คือเป้าหมายของกิจกรรมทางการตลาดเนี่ยเราก็จะต้องเข้าใจผู้บริโภคคนนั้นเนี่ยเป็นอย่างดีนะครับอย่างเช่นเนาะสถานการณ์โควิดนะที่เราเพิ่งผ่านพ้นไปเนี่ยมันก็จะทำให้คนเกิดความอะไรครับกังวลใช่ไหมครับบางคนเนี่ยมีปัญหาทางสภาพจิตเนาะเพราะว่ากังวลเรื่องงานกังวลเรื่องเรียนกังวลทุกอย่างรอบตัวกลัวติดเชื้อโรคนะครับมันก็เกิดปัญหาต่างๆเนาะผู้บริโภคก็จะมีความต้องการอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับจากสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับประเภทของผู้บริโภคเนี่ยเขาระบุไว้ว่าหลักๆเนี่ยมี4ประเภทใช่ไหมครับประเภทแรกคือลูกค้าปัจจุบันนะครับก็คือคนที่ซื้อสินค้าเราเนี่ยเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะครับ2คือลูกค้ามุ่งหวังแปลว่าเราหวังให้เขามาเป็นลูกค้าเขามีโอกาสเป็นแต่ยังไม่ได้เป็น3คือคนไม่มีโอกาสเป็นลูกค้าเลยเช่นสมมุติคุณน้องนะเพื่อนอาจารย์เหมือนกันเนาะอาจารย์จะขายมีดโกนหนวดคุณน้องจะซื้อไหมไม่ซื้อครับเพราะคุณน้องแหละไม่มีหนวดครับเป็นผู้หญิงนะสาวสวยไม่มีหนวดนะครับหรือสุดท้ายคือเรามีผู้ที่เคยเป็นลูกค้านะครับเขาอาจจะเคยซื้อเคยใช้แต่วันหนึ่งเขาเปลี่ยนใจแล้วก็ต้องไปศึกษาเขาว่าทำไมเขาเปลี่ยนใจไปล่ะเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าแนวคิดนะครับเกี่ยวกับผู้บริโภคคืออะไรผู้บริโภคมีกี่ประเภทนะครับเราจะได้นะครับเป็นพื้นฐานเนาะในการเรียนรู้ต่อนะครับเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับสวัสดีครับก่อนหน้านี้นะครับเราเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับผู้บริโภคครับตอนนี้นะครับเราจะมาดูเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคดูซิว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยคืออะไรครับพฤติกรรมผู้บริโภคคือการกระทำเนาะของผู้บริโภคคนหนึ่งๆ นะครับหรือว่าเป็นกลุ่มคนก็ได้นะครับตั้งแต่การตระหนักถึงความต้องการนะครับการที่เราเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับในเรื่องของการบริโภคเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นจากความต้องการใช่ไหมครับถ้าย้อนกลับไปนะครับเริ่มต้นเนี่ยผมจะบอกเลยว่าประการแรกคือคนเป็นผู้บริโภคได้ต้องมีความต้องการหรือความปรารถนานะครับเขาจะต้องมีการตระหนักถึงความต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นความหิวใช่ไหมครับความกระหายนะครับความเหน็ดเหนื่อยนะครับหรือรู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยอยากไปพักร้อนเนอะเขาจะตระหนักถึงความต้องการของตัวเองนะครับเมื่อตระหนักถึงความต้องการแล้วจะเกิดอะไรขึ้นตามครับค้นหาข้อมูลครับเดี๋ยวนี้ค้นหาที่ไหนบ้างล่ะ Google ใช่ไหมอากูใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาใช้ AI เนอะ ChatGPT เนอะใช่ไหม Claude นะครับโอ้ยมีแพลตฟอร์มต่างๆมากมายเนอะ Yahoo มั้ยมีใครเกิดทันมั้ย Yahoo ก็มีนะค้นหาข้อมูลครับหรือเปิด Facebook ครับ search ใน YouTube โทรหาเพื่อนครับเราเริ่มค้นหาข้อมูลที่เราสนใจนะครับแล้วก็เกี่ยวกับกิจกรรมนะครับการซื้อนะครับหรือการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็เมื่อเราซื้อมาแล้วเราก็ใช้ใช่ไหมครับเพื่อตอบสนองความต้องการของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นเนาะสมมุติว่าอาจารย์เนี่ยอยู่ในช่วงควบคุมน้ำหนักเนาะไม่ยังเช่นก็ได้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเราจะควบคุมน้ำหนักอย่างไรล่ะเราก็ต้องค้นหาข้อมูลใช่ไหมครับว่าเราจะทานอะไรดีล่ะที่ไม่ทำให้น้ำหนักขึ้นนะมันจะมีสองสเตจเนาะต้องการลดใช่ไหมอันที่2คือควบคุมไม่ให้ขึ้นนะเราอาจจะดูซิว่าเอ๊ะปัญหาของที่น้ำหนักขึ้นเพราะอะไรเราอาจจะทานของหวานมากไปแคลอรี่เยอะเกินไปนะครับทำให้ปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นอย่างไรครับเขาก็จะเป็นอะไรครับลดน้ำตาลใช่ไหมครับหรือบางอย่างก็คือไม่ใส่น้ำตาลบางชนิดนะครับแล้วก็หรือบางครั้งเนี่ยก็ไม่มีน้ำตาลอะไรเลยเนาะ
ไม่มีสารให้ความหวานใดๆอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนค่อนข้างกังวลเรื่องการบริโภคนะน้ำตาลเป็นส่วนเกินอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆอ่ะถามว่าน้ำตาลร่างกายมีความต้องการไหมก็มีความต้องการนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราก็ต้องควบคุมให้พอเหมาะเนอะนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าไม่บริโภคน้ำตาลเลยนะครับฉะนั้นผลิตภัณฑ์ก็จะมีตั้งแต่เนสกาแฟใช่ไหมครับที่เขาออกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผสมน้ำตาลนะครับหรือโอวัลตินครับหรือไมโลนะครับหรือบางสูตรเขาจะเป็นน้ำตาลน้อยหวานน้อยอร่อยมากน่าจะเคยเห็นโฆษณานี้นะครับเดี๋ยวไปช่วยเขาโฆษณาอีกนะครับอันนี้ไม่ได้ตั้งใจนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปนะครับดูจากโฆษณาเห็นชัดเจนเลยครับโฆษณาเขาจะสะท้อนครับว่าผู้บริโภคปัจจุบันต้องการอะไรนะครับคนส่วนใหญ่ใส่ใจอะไรครับสุขภาพใช่ไหมความต้องการคืออยากมีสุขภาพดีนะครับอยากดูดีใช่ไหมอยากมีบุคลิกภาพดีนะครับก็จะค้นหาวิธีการต่างๆที่จะช่วยเราผ่านการบริโภคผ่านการมีกิจกรรมต่างๆนะครับโดยที่นะครับเราจะวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคอย่างไรล่ะเขามีหลักง่ายๆนะครับใช้ได้ครอบจักรวาลเนอะเหมือนเป็นยารักษาทุกโรคในพฤติกรรมผู้บริโภคอยากให้ทุกคนจำไว้เลยตั้งแต่วันนี้นะครับไม่ว่าจะเรียนตีโทเอกใช้ได้หมดอันแรกคือหลักการ 6W1H นะครับก็คือ Who นะว่าลูกค้าของเราคือใคร What ลูกค้าต้องการอะไรเนอะ When นะครับลูกค้าซื้อสินค้าเมื่อไรครับ Where ซื้อจากที่ไหนนะครับ Why ทำไมเขาถึงซื้อนะครับ Whomใครที่มีอิทธิพลต่อการซื้อของเขานะครับแล้วก็ How เนี่ยเขามีการตัดสินใจในการซื้ออย่างไรตัดสินใจซับซ้อนไหมหรือตัดสินใจแบบง่ายๆเนาะจากความเคยชินนะครับเช่นยกตัวอย่างนะครับอาจารย์เนี่ยเป็นคนรับประทานกาแฟเนาะยกตัวอย่างตัวเองเป็นหลักเนาะแต่อาจารย์เนี่ยอยากกินกาแฟที่เหมือนบาริสต้าชงแต่ก็ไม่สามารถเนาะในการแบบว่ามันทั้งปรุงเองส่วนตัวเคยไปเรียนนะครับแต่มันใช้ขั้นตอนเยอะนะอาจารย์ก็เลยเลือกรับประทานกาแฟแบบแคปซูลเนาะปัจจุบันก็มีแคปซูลหลายยี่ห้อให้เราเลือกใช่ไหมครับอาจารย์ก็เลือกแบบแคปซูลเนาะมาเลือกรสชาติความเข้มความอ่อนได้หมดใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ซื้อที่ไหนเนาะก็อาจจะซื้อตามห้างนะครับแล้วก็ค้นหาข้อมูลอย่างไรล่ะอาจารย์ก็จะดูจากใน Facebook จากแอปพลิเคชันของเขานะครับใครมีอิทธิพลนะครับอาจารย์อาจจะดูจากอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเนอะที่เขารีวิวแต่ละแบรนด์นะครับแล้วก็การตัดสินใจซื้อครั้งแรกอาจจะซับซ้อนนิดนึงเพราะเครื่องแพงไงเครื่องหลายพันเนอะแต่หลังจากนั้นเนี่ยเวลาซื้อแคปซูลก็ซื้อเหมือนเดิมแล้วนะครับปกติเวลาอาจารย์ไปซื้อแคปซูลเนี่ยอาจารย์จะขำมากก็คืออาจารย์ไม่เคยจำชื่อแคปซูลได้เลยชื่อยาวเป็นภาษาอิตาเลียนเนอะก็จะบอกพนักงานว่าช่วยดึงหน่ะข้อมูลเก่าว่าอาจารย์ซื้อรุ่นไหนมาเนอะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเอาเหมือนเดิมเลยครับอันนี้ก็เป็นวิธีการของผู้บริโภคนะครับเราก็ต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่า 6W1H เป็นอย่างไรนะครับต่อไปนะครับการวิเคราะห์เนี่ยเราสามารถวิเคราะห์ประกอบกับ 7O ได้7O คืออะไรล่ะนะครับ Who เนี่ยคำตอบคือ O คือ Occupant เนอะว่าจริงๆแล้วคนซื้อคือใครเนอะซึ่งเราเอามาวางกลยุทธ์ต่อได้ครับก็คือเรื่องของ STP เนอะเรื่องของอะไรครับการแบ่งส่วนตลาดใช่ไหมครับกำหนดตลาดเป้าหมายแล้วก็กำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์นะครับ What คือตอบเป็นobject นะสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เราซื้อคืออะไรนะครับก็คือเป็นกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ when ครับคำตอบคือ occasion ครับสถานการณ์ในการซื้อนะครับหรือ where ก็คือคำตอบคือ outlet เราซื้อที่ไหนซื้อออนไลน์ซื้อออฟไลน์ why ก็คือเรื่องคำตอบคือ objective เนาะวัตถุประสงค์ในการซื้อคืออะไรจะซื้อไปทำไมนะครับwhomใครที่มีผลในการซื้อนะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเราเนอะก็อาจจะเป็นเราใช้คำว่า organization อาจจะเป็นทั้งบุคคลหรือหน่วยงานก็ได้นะครับ how คืออย่างไรครับเรื่องของ operation นะเรามีกระบวนการคิดอย่างไรคิดแบบเต็มรูปแบบไหม5ขั้นตอนหรือคิดแบบง่ายๆครับแป๊บเดียวบางคนตัดสินใจ3วิเนอะถ้าเป็นของที่ไม่ได้เรียกว่าเป็น high involvement นะครับความรู้ทั่วไปถัดมาก็คือตัวแบบครับตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเขามีตัวแบบหรือโมเดลเนาะตัวโมเดลเป็นอย่างไรง่ายๆก็คือมีสิ่งกระตุ้นครับสิ่งต่างๆที่มากระตุ้นเราไม่ว่าจะเป็นสินค้าใหม่นะครับกิจกรรมทางการตลาดต่างๆเนาะก็จะมีผลต่อตัวผู้บริโภคนะครับสิ่งที่อยู่ในใจผู้บริโภคเนี่ยเราเรียกเป็นกล่องดำเนาะเหมือนในเครื่องบินอะเครื่องบินตกเขาต้องหาอะไรให้เจอครับกล่องดำใช่ไหมครับเป็นทฤษฎี black box เนาะแล้วก็คนเนี่ยก็จะคิดมีการตัดสินใจในที่สุดก็ตัดสินใจมี2 อย่างเท่านั้นครับคือซื้อกับไม่ซื้อถ้าลูกค้าบอกคิดดูก่อนไม่ซื้อนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเรามาถอดโมเดลกล่องดำนะครับสิ่งกระตุ้นภายนอกมีอะไรล่ะก็จะมีสิ่งกระตุ้นทางการตลาดนะครับคือ 4P สิ่งกระตุ้นอื่นๆก็คือปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกเศรษฐกิจสังคมการเมืองกฎหมายนะครับกล่องดำคือสิ่งที่อยู่ภายในใจเขาก็อาจจะเป็นปัจจัยเรื่องสังคมวัฒนธรรมปัจจัยส่วนบุคคลแล้วก็กระบวนการตัดสินใจซื้อนะครับแล้วก็เราจะตอบสนองโดยการตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อนะครับ
จะเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยทำให้เราเข้าใจผู้บริโภคมากขึ้นนะครับแล้วก็มีโมเดลนะครับ 6W1H เนี่ยมาช่วยในการวิเคราะห์ประกอบกับนะครับตัวแบบเนื้อกล่องดำเนื้อ Black Box Model นะครับช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะเห็นนะครับปัจจัยอะไรบ้างล่ะที่จะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้บริโภคนะครับเรามาติดตามกันในตอนต่อไปนะ

ครับสวัสดีครับในตอนถัดไปนะครับเราจะเรียนรู้เรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคครับว่าปัจจัยอะไรบ้างล่ะที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับมาเฉลยกันเลยดีกว่าก็คือจะมีปัจจัยนะครับปัจจัยภายในนะครับที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความต้องการครับแรงจูงใจบุคลิกภาพนะครับหรือจะเป็นเรื่องของการรับรู้ทัศนคติการเรียนรู้นะครับโอ้เยอะเลยนะครับเราไม่เคยรู้สิครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยภายในตัวเราเนี่ยมันมีอะไรต่างๆที่ขับเคลื่อนเนาะพฤติกรรมของเรานะครับอันแรกคือความต้องการครับความต้องการก็คืออะไรความปรารถนาเนาะซึ่งอาจจะมาจากความปรารถนาทางด้านร่างกายหรือจิตใจก็ได้นะครับหลักๆเลยก็คืออาจจะเป็นเรื่องของความอยู่รอดเนาะเราก็ต้องใช้อะไรครับอาหารใช่ไหมครับมีที่อยู่อาศัยมีบ้านนะครับมียารักษาโรคนะครับหรือความต้องการจิตใจก็คือต้องการความปลอดภัยต้องการความสบายใจต้องการความแบบว่าแฮปปี้เนาะนะครับอยากมาทำงานแล้วมีความสุขอยากพักผ่อนอยากไปเที่ยวที่สวยงามใช่ไหมอยากไปถ่ายรูปในร้านกาแฟเก๋ๆเนี่ยครับอันนี้คือความต้องการเนาะเป็นความปรารถนานะครับซึ่งจะก่อให้เกิดพฤติกรรมในการซื้อนะครับอันนี้คือความต้องการเนาะฉะนั้นองค์ประกอบผู้บริโภคจำได้ไหมที่อาจารย์สอนมาก็คืออันแรกคือต้องมีความต้องการนะครับประเด็นถัดมาคือแรงจูงใจครับเขาบอกว่าแรงจูงใจเนี่ยเป็นเหมือนแรงผลักเหมือนใครมีใครมาผลักเราเนาะอันนี้เขาจะแรงกว่าความต้องการนิดนึงเขาจะผลักเราไปเลยนะครับเกิดขึ้นภายในตัวบุคคลนะครับเขาจะผลักดันเนาะเนื่องจากเราอยู่ในสถานการณ์ที่เราไม่พอใจกับสิ่งที่เราเป็นไหมครับเช่นปัจจุบันนี้นะครับมือถือเราไม่เป็นไรหรอกวันดีคือดีมันออกมือถือรุ่นใหม่มามันเป็นแรงผลักครับว่าอ้าวมือถือเราไม่ดีพอแล้วเราอยากได้มือถือรุ่นใหม่ครับอันนี้มันเลยเกิดความไม่สบายใจครับข้องใจหรือวันดีคืนดีครับเพื่อนอาจารย์นะครับเพื่อนอาจารย์เนอะสมมติชื่อพี่แอดแล้วกันเนอะพี่แอดเกิดซื้อรถใหม่ครับอาจารย์ก็ไม่พอใจครับเพราะว่าอยากได้รถใหม่เหมือนพี่แอดนะครับก็เลยต้องไปซื้อรถใหม่เนอะฉะนั้นเนี่ยแรงจูงใจเนี่ยนะครับมันก็อาจจะผลักดันให้เกิดพฤติกรรมอะไรบางอย่างนะครับเพราะว่าเราเปรียบเทียบคนอื่นเนาะหรือเราเห็นอะไรใหม่ๆออกมาหรือสิ่งที่เรามีมันเริ่มใช้ไม่ได้เนาะบางครั้งเราอาจจะเดินปุ๊บอ้าวโทรศัพท์ตกอ้าวเสียแล้วเนาะใช่ไหมครับต่อมาคือบุคลิกภาพครับหรือ personality เนาะก็จะมีผลเหมือนกันนะครับเพราะว่าบุคลิกภาพเนี่ยมันเป็นลักษณะอุปนิสัยเนาะนะครับเรามีบุคลิกเป็นอย่างไรเราเป็นคนเชื่อมั่นในตนเองไหมเราเป็นคนมีความเป็นผู้นำมีความมั่นคงทางอารมณ์เข้าสังคมเก่งนะครับ introvert extrovert นะครับพวกนี้ครับพฤติกรรมเราจะแสดงออกมาตามบุคลิกภาพของเราแล้วลองสำรวจนะว่าเราเป็นบุคลิกแบบไหนนะครับการรับรู้ล่ะคืออะไรล่ะการรับรู้ก็คือเรารับรู้ต่อสิ่งต่างๆนะรอบตัวสิ่งกระตุ้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นรับรู้ต่อแบรนด์ผลิตภัณฑ์ต่างๆเนาะเรามองว่าแบรนด์เนี้ยดูยังไงครับดูดีดูเท่นะครับดูน่าสนใจดูน่าเชื่อถือใช่ไหมครับอันนี้คือการรับรู้นะรับรู้ต่อสิ่งกระตุ้นหรือรับรู้ต่อโฆษณานะครับรับรู้ต่อคนรับตัวรับรู้ต่อพรีเซนเตอร์นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการรับรู้นะว่าการที่เราเนี่ยเรามองสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเรามองว่าสิ่งนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรในสถานการณ์ต่างๆที่แตกต่างกันนะครับต่อมาคือทัศนคติครับคือ attitude attitude คือการประเมินผลนะครับที่เราจะพอใจแล้วไม่พอใจกับใครบางคนหรือสิ่งของอะไรบางอย่างหรือแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งนะเคยเจอไหมคนคนนี้เห็นหน้าแล้วแบบชอบจังเลยอยากไปคุยด้วยเขาดูน่าสนใจดูน่าค้นหาแต่บางคนแล้วเห็นหน้า อยู่ห่างๆดีกว่าไหมเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันคือการประเมินผลทัศนคติมันมีผลนะครับบางครั้งเนี่ยมันไม่มีเหตุผลหรอกมันอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกนะมันเป็น attitude ที่เรามีแต่ถามว่าเปลี่ยนแปลงได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้นะครับฉะนั้นเนี่ยแต่ละแบรนด์เนาะที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาก็มีเป้าหมายในการเปลี่ยนทัศนคติเนาะจากคนที่ชอบแบรนด์ให้ชอบมากขึ้นจากคนที่เฉยๆให้ชอบจากคนที่ไม่ชอบให้เฉยๆเนาะเราสามารถเปลี่ยนทัศนคติได้นะครับทัศนคติเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการเรียนรู้ทุกคนงงอ้าวการเรียนรู้มันต้องเกิดขึ้นในชั้นเรียนนี่มันเกี่ยวอะไรกับพฤติกรรมผู้บริโภคครับพูดง่ายๆเลยนะครับเราเคยใช้ของอะไรเคยไปกินร้านอาหารไหนแล้วอร่อยเราเกิดการเรียนรู้คำว่าอร่อยไงเราจะกลับไปกินซ้ำใช่ไหมเราก็จะเกิดรอยตี้เนาะเกิดความภักดีเนาะแต่ถ้าเราไปกินแล้วไม่อร่อยครับเราเกิดการเรียนรู้คืออะไรครับไม่ไปอีกแล้วเนาะเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ในชั้นเรียนนะครับอันนี้คือการเรียนรู้นะครับอันนี้ก็จะเห็นนะครับหรือการเรียนรู้อาจจะเกิดจากทักษะก็ได้นะเห็นแบรนด์ Mac คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือดีๆเนี่ยเขาจะมีแหละเหมือนเป็น experience studio เนาะเป็นร้านให้เราแบบ
ไปสร้างประสบการณ์การเรียนนะเพราะเขา believe ว่าอะไรครับเขาเชื่อว่าถ้าเรามีทักษะการใช้ที่ดีขึ้นเราจะรักผลิตภัณฑ์มากขึ้นอันนี้ก็คือเรื่องของทักษะใช่ไหมครับหลายๆแบรนด์เขาก็เลยส่งเสริมการเรียนรู้ครับคนมาใช้แบรนด์เนี่ยไม่ใช่ขายอย่างเดียวนะแต่เราทำให้เขาเนี่ยเรียนรู้นะสร้างเขาเรียกว่าสร้าง consumer education ก็คือว่าทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมีการศึกษาเข้าใจการใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างเต็มที่นะครับนอกจากนี้นะครับอาจารย์อยากนำเสนอเนอะพฤติกรรมนะครับของเจน C เนอะหรือ Gen Z ก็ได้นะคนกลุ่มนี้นะครับเขาก็จะกลายเป็นคนรุ่นใหม่เนอะในอนาคตใช่ไหมครับเป็นคนที่เกิดนะครับระหว่างปี1997ถึง2012เนอะอายุประมาณ9ถึง24ปีนะครับคนเหล่านี้เขาเป็นใครครับเขาอาจจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของหลายๆผลิตภัณฑ์ในอนาคตนะครับเขาบอกคนเหล่านี้ส่วนใหญ่เนอะจะให้ความสำคัญกับอะไรครับความสำเร็จเนอะความสำเร็จของเขาคืออะไรล่ะความสำเร็จของเขาคือความสุขกับสิ่งที่เราเป็นแปลกไหมบางคนจะบอกว่าเจนก่อนหน้านี้จะให้ความสำคัญกับความสำเร็จคือความสำเร็จทางด้านที่การงานความร่ำรวยใช่ไหมครับแต่ Gen Z เขาบอกว่าเขาให้ความสุขกับสิ่งที่เขาเป็นครับสองคือเขาให้ความสำคัญเนื้อ 86% กับเรื่องคาแรคเตอร์ตัวเองนะครับฉะนั้นคน Gen Z เนี่ยเขาจะมองว่าเขาจะไม่ยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครนะครับเขาจะยึดถือนะสิ่งที่เขาเป็นคาแรคเตอร์ของเขาเองเนี่ยสำคัญมากนะครับแล้วก็ต้องการแสดงตัวตนที่เป็นธรรมชาติครับไม่มีการประดิษฐ์ครับถามว่าดีไหมอาจารย์ว่าดีนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะทำการตลาดกับเจนซีเราต้องเน้นอะไรบ้างล่ะนะครับอันนี้ก็ไปหยิบยืมเข้ามานะครับมีคนเขานำเสนอไว้นะครับก็จะเน้นเรื่องของ embracing marketing เนอะก็คือการที่เราเนี่ยไม่ได้แบ่งแยกคนเนอะเราดึงทุกคนมารวมอยู่กับเรานะครับแล้วก็เป็นการสื่อสารที่แบบว่ามีความกล้าหาญเนอะcourageous นะครับแล้วก็เรื่องของการ team up เนาะเราอาจจะพัฒนา co-create ต่างๆกับ Gen Z ก็ได้เนาะให้เขามีส่วนร่วมในการคิดเห็นหลายๆแบรนด์มั้ยเขาให้ลูกค้านำเสนอ product idea เนาะชอบกินรสไหนอยากกินมันฝรั่งทอดกรอบรสไหนรสใหม่ๆนะครับอันนี้ก็เลยจะเป็นเรื่องของนะครับพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับเราเอามาประยุกต์ใช้กับการตลาดได้อย่างไรนะครับอันนี้นะครับจะเห็นแล้วว่าปัจจัยภายในเนี่ยมีปัจจัยเยอะมากเลยนะครับไม่มีใครเคยรู้หรอกว่าปัจจัยจิตวิทยาเนี่ยมันมีผลกับพฤติกรรมผู้บริโภคมากขนาดนี้นะครับก็ติดตามตอนต่อไปนะครับนอกจากนะคะปัจจัยภายในเนาะภายในตัวเรานะคะปัจจัยจิตวิทยาเนี่ยที่มีผลต่อผู้บริโภคแล้วนะครับก็ยังมีปัจจัยภายนอกมากมายนะครับที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับก็คือสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะครับเขามีผลกับพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างไรเรามาดูกันปัจจัยแรกนะครับก็คือปัจจัยเศรษฐกิจครับให้ลองคิดเองเนาะไม่ต้องตอบอาจารย์เนาะเราคิดว่าเศรษฐกิจปัจจุบันบ้านเมืองเราเป็นอย่างไรอาจารย์ว่าทุกคนมีคำตอบนะครับเศรษฐกิจเราเป็นอย่างไรล่ะนะครับ GDP เราเป็นยังไงนะครับกำลังการซื้อความมั่นใจของผู้บริโภคเป็นอย่างไรครับสองปัจจัยการเมืองการเมืองสถานการณ์บ้านเมืองเราเป็นอย่างไรนะครับสามคือปัจจัยด้านอะไรครับสิ่งแวดล้อมกฎหมายปัจจุบันเนี่ยทุกคนให้ความสำคัญกับอะไรครับภาวะเรือนกระจกภาวะโรคร้อนนะครับปัญหาที่เราเจอคืออะไรน้ำท่วมใช่ไหมครับอุบัติภัยต่างๆเนาะกฎหมายครับปัจจุบันเนี่ยกฎหมายเนี่ยก็จะให้สิทธิบางอย่างมากขึ้นใช่ไหมครับสินค้าบางอย่างที่เคยไม่ถูกกฎหมายก็ถูกกฎหมายหรือสินค้าบางอย่างที่ไม่ได้ควบคุมอย่างเข้มแข็งเนี่ยเกิดปัญหาบางอย่างมากขึ้นเนี่ยเขาก็ควบคุมมากขึ้นนะครับปัจจัยทางสังคมครับพฤติกรรมต่างๆนะครับวัฒนธรรมต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับสุดท้ายคือเทคโนโลยีอันนี้อาจารย์ชอบมากเลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะครับอย่างสมัยก่อนทุกคนอาจจะมองว่า IoT เนาะเป็นอะไรใหม่ใช่ไหม Internet of Things นะทุกอย่างเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตหมดปัจจุบันต้อง AI ใช่ไหมครับ AI มาแทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวันเนาะทุกบริการเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาใช้ AI กันหมดแล้วใช่ไหมนักศึกษาน่าจะตกใจเนาะ AI มาช่วยตอบใช่ไหมครับมามีแชทบอทมาตอบให้บริการบางทีจนเบื่อเลยเบื่อคุย AI อยากคุยกับคนบ้างนะเพราะว่าโหยหาใช่ไหมโหยหาคุยกับคนปัจจุบันข่าวทีวียังมีอะไรครับผู้ประกาศข่าว AI เลยอาจารย์ตกใจนะพูดเนียนด้วยเสียงดีด้วยใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเรื่องเทคโนโลยีนะครับหรือว่าในการเรียนการสอนต่างๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยมากขึ้นนะครับอันนี้ก็มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับโดยที่นะครับปัจจัยภายนอกเนี่ยนะครับหลักๆที่อยากยกตัวอย่างก็คือเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคครับอันนี้สำคัญมากๆเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องคอยติดตามใช่ไหมว่าผู้บริโภคเนี่ยมีความเชื่อมั่นนะครับในการใช้เงินในการซื้อหาสินค้าอย่างไรนะครับสถานการณ์ต่างๆมันมีผลเช่นอะไรครับเรื่องของเคอร์ฟิวนะครับหรือโครงการคนละครึ่งใช่ไหมครับถ้าย้อนอดีตไปเนาะมันก็จะมีมาตรการต่างๆนะครับหรือโควิดเนาะมันก็จะมีผลนะครับต่อการใช้จ่ายเงินเนาะโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนก็จะมองว่าจะพยายามที่จะเล็ดเข็มขัดมากขึ้นเนาะนะครับเล็ดเข็มขัดมากขึ้นเนาะเพราะอะไรล่ะเพราะเรามองว่าเราจะเก็บเงินสดไว้กับตัวใช่ไหมครับแล้วเรามองว่าปัจจุบัน

คนจะใช้จ่ายยากขึ้นคนจะใช้จ่ายน้อยลงคนจะคิดมากขึ้นใช่ไหมครับนอกจากนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือผู้บริโภคเนี่ยซื้อสินค้าน้อยลงครับซื้อสินค้าน้อยลงเพราะอะไรล่ะเพราะเขารู้สึกว่าเขาโฟกัสกับสิ่งจําเป็นครับสำหรับคนทั่วไปเนาะอาจจะไม่ได้หมายถึงคนที่เป็นชนชั้นสูงที่มีสตางค์เยอะเนาะนะครับแต่คนทั่วไปเนี่ยชนชั้นกลางอะไรอย่างเงี้ยลงไปเนาะส่วนใหญ่ก็จะซื้อสินค้าน้อยลงนะครับให้ความสําคัญกับการคิดความคุ้มค่ามากขึ้นนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญของที่จําเป็นนะครับอะไรที่จําเป็นซื้อก่อนอะไรไม่จําเป็นก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยซื้อนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นอันที่3น่าสนใจมากถ้าเป็นนักการตลาดต้องรู้นะครับก็คือว่าเขามีพฤติกรรมเทรดดาวครับเคยซื้อของแพงซื้อของถูกลงเช่นสมมุติว่ายกตัวอย่างง่ายๆเคยกินข้าวสารราคาแพงพรีเมียมสุดไม่เป็นไรก็ข้าวเหมือนกันเนอะกินระดับกลางก็ได้เนอะประหยัดลงครับ 10-20% เนอะฉะนั้นเนี่ยเขามีพฤติกรรมการซื้อของที่ถูกลงนะครับเพราะเขารู้สึกว่าเราได้คุณประโยชน์เหมือนกันทำไมต้องซื้อของแพงที่สุดนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีการเทรดดาวน์เนอะซึ่งการเทรดดาวน์เกิดปัญหาอะไรกับตลาดล่ะให้เวลาคิดปัญหาคืออะไรครับมูลค่าตลาดตกไงเพราะแทนที่คนจะใช้เงินเยอะเขาใช้เงินถูกลงเนอะนะครับอันนี้ก็ทำให้เราเห็นภาพนะครับว่าคนเนี่ยมีการลักเข็มขัดแล้วก็ใช้ของที่ถูกลงนะครับแล้วถ้าเราดู3กลุ่มผลิตภัณฑ์นะครับที่มีการใช้งบโฆษณาสูงคืออะไรล่ะจะเห็นเลยว่ามันสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคใช่ไหมครับที่อาจารย์บอกก็คืออะไรอาหารเครื่องดื่มครับเพราะอะไรครับขาดไม่ได้อยู่ได้ไหมไม่กินไม่ดื่มอยู่ไม่ได้นะครับดื่มหมายถึงดื่มน้ำที่ดีต่อสุขภาพนะครับไม่ได้หมายถึงดื่มอย่างอื่นนะครับนี่แซวเล่นนะมูลค่าในการใช้เงินก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยเป็นสิ่งที่คนยังใช้อยู่เนาะหรือกลุ่มผลิตภัณฑ์นะครับของใช้ส่วนบุคคลนะเครื่องสำอางนะครับจำไว้เลยนะครับแคมเปญคืออะไรครับผู้หญิงรู้สึกว่าอะไรครับไม่ว่าจะเกิดวิกฤตการณ์อะไรก็ตามเนาะก็ต้องสวยถูกไหมจะประชุมออนไลน์จะทำกิจกรรมต่างๆเนาะก็ต้องดูดีจะเซลฟี่ก็ต้องดูดีฉะนั้นเนี่ยเรื่องผลิตภัณฑ์เนี่ยของใช้ส่วนบุคคลกับความงามเครื่องสำอางเนี่ยก็ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับเห็นเลยได้ชัดเลยนะครับว่าคลินิกความงามเนี่ยก็ผุดเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับสุดท้ายคือเรื่องของสื่อนะครับช่องทางการตลาดเนาะรายการช้อปปิ้งต่างๆสังเกตไหมครับเยอะมากตั้งแต่โควิดถูกไหมครับรายการเนี่ยมีตลอดทั้งวันเลยครับเดี๋ยวเซลล์เดี๋ยวลดตลอดนะครับลดกลางเดือนลดไปเดือนลดต้นเดือนสรุปลดทุกวันเนาะฉะนั้นจะเห็นเลยว่ารายการต่างๆเหล่านี้ครับมีคนซื้อสปอนเซอร์ซื้อแอดเยอะมากเลยครับเพราะว่าเขาอยากให้คนเนี่ยสเปนเงินนะครับกลายเป็นว่าอยู่บ้านก็เสียตังค์ได้ถูกไหมครับนักศึกษาสมัยก่อนต้องออกจากบ้านเดี๋ยวนี้อยู่บ้านครับกดเลยครับกดเบอร์นะครับเราให้พิเศษนะจำได้ไหมเขาจะบอกเลยว่าให้200คนเกือบโควต้าให้เพิ่มเป็นพันคนพวกนี้ครับก็เป็นสิ่งที่นะครับเขาพยายามที่จะอะไรครับให้คนเกิดพฤติกรรมการใช้จ่ายนะครับสรุปนะครับก็จะเห็นเลยนะครับว่าปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยมีหลายปัจจัยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้นะครับซึ่งหน้าที่ของเรานะครับในฐานะนักการตลาดก็คือว่าติดตามข่าวสารตลอดนะครับดูข่าวอ่านข่าวตลอดนะครับเราจะได้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมกฎหมายสิ่งแวดล้อมนะครับหรือเทคโนโลยีนะครับเราจะได้นำมาใช้นะครับในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคหรือถ้าเราเก่งกว่านั้นเราคาดการณ์อนาคตได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะครับเราจะได้วางแผนที่ถูกต้องเพราะว่าการวางแผนการตลาดเนี่ยเราไม่ได้เน้นเฉพาะปัจจุบันถูกไหมครับเราต้องวางอนาคต1ปี3ปี5ปี10ปีนะครับยังไงก็ขอให้สนุกนะครับกับหน่วยอื่นๆของชีววิชาพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับสวัสดีครับ

0: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียด

0: ทร02-504-7788
1: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้นะครับเราก็มาพูดกันเรื่องของแนวคิดนะครับของการออกแบบบรรจุภัณฑ์จะออกแบบยังไงให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เป็นบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนนะครับแนวคิดก็คือหลักการครับหรือเราเรียกว่า principle ละกันนะครับผมให้เห็น2ฟังก์ชันละกันนะครับก็คือเรื่องของบรรจุภัณฑ์กับเรื่องของความยั่งยืนถ้าเกิดเรื่องบรรจุภัณฑ์เนี่ยเราคงขาดไม่ได้ของเรื่องฟังก์ชันนะครับของการใช้งานเรื่องฟอร์มมันเรื่องของการดีไซน์แต่พอมาถึงเรื่องความยั่งยืนนะครับสิ่งที่เราคำนึงถึงก็มีอยู่3ขาเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของเศรษฐกิจสังคมแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมแนวคิดเนี่ยครับผมจะพูดถึง2หลักการใหญ่ๆเลยนะครับก็คือเรื่องของผลกระทบของบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะครับในเชิงที่เป็น positive กับ negative ด้วยนะครับโปกับคอนของตัวบรรจุภัณฑ์นะครับในส่วนที่2ผมจะพูดถึงเรื่องของการเลือกใช้วัสดุเพื่อให้เราจัดการมันได้อย่างยั่งยืนสังเกตไหมครับทั้ง2หัวข้อนั่นแหละจะมีคำว่าความยั่งยืนฉะนั้นความยั่งยืนนะครับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสังคมมันเป็นมิติที่ร้อยกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเรื่องของวิดีโอสักนิดนึงนะครับเพื่อจะทำความเข้าใจว่าบรรจุภัณฑ์แต่ละอย่างที่มันเป็นปัญหาหลังจากการใช้นะครับหลังจากการใช้มันเป็นปัญหายังไงแล้วในปัจจุบันเองมันมีการจัดการยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันครับ
1: ทุกคนรู้จักขยะ
2: รณรงค์แก
1: ว่าบรรจุภัณฑ
2: ์อะไรนักหนาวะ
1: แล้วรู้ว่าสีของขยะคืออะไร
3: เฮ้ยเดี๋ยวก่อน
2: ใครวะ
3: เฮ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นใช่กำลังมารณรงค์แต่เพื่อมาสร้างความเข้าใจไง
2: เข้าใจเรื่องการใช้ขยะ
3: ไม่ใช่เรื่องขยะอย่างเดียวเราจะมาเล่าเรื่องการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว
2: เขาทำกันมาเยอะแล้ว AR ก็ให้เลิกใช้เลิกใช
3: ้ก็ยังใช้ต่อไปไม่ได้มาห้ามให้ใช้
2: แล้วทำวิดีโอมาทำไม
3: ก็อยากจะมาเล่าไงว่าไอ้การจัดการบรรจุภัณฑ์เนี่ยที่เวลาเราใช้มันแล้วเราไปทิ้งให้มันเป็นขยะจริงมันไม่ใช่ขยะ
2: อีกที
3: มาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเวลาเราทิ้งขยะเนี่ยขยะบรรจุภัณฑ์เหล่านี้มันจะไปที่รถขยะ
2: แล้วไปเทรวมกัน
3: ให้ฟังก่อนปกติแล้วเนี่ยคนเก็บขยะเนี่ยเขาก็จะเอาขยะเนี่ยนะมาคัดแยกตามที่เขาจะเอาไปใช้ได้ประโยชน์1รอบก่อนแล้วที่เหลือเนี่ยมันก็จะไปที่ศูนย์รีไซเคิลปลายทางอีกรอบนึง
2: ไอ้รีไซเคิลเป็นอะไรอ่ะ
3: อ้าวเอาง่ายๆอย่างพวกพลาสติกเนี่ยนะก็ไปทำเป็นเม็ดพลาสติกเนาะไปทำเสื้อผ้าถ้วยถังกะละมังหม้อหรือเฟอร์นิเจอร์อันนั้นก็ใช้ได้ดีนะหรือพวกแก้วเราก็สามารถถ้าเกิดมันแตกเนี่ยมันก็จะเอาไปหลอมทำเป็นแก้วใหม่ถ้าเกิดไม่แตกเนี่ยดีเลยก็แค่ล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อก็เอามาบรรจุใหม่ได้กระป๋องน้ำอัดลมที่เราดื่มกันแล้วเนี่ยเตะกันทั่วไปเนี่ยเราสามารถเอาไปหลอมกลับมาเป็นกระป๋องใหม่ได้หรือถ้าเกิดไม่เป็นกระป๋องเอามาทำเป็นอลูมิเนียมติดตั้งตามวงกบหน้าต่างอาคารสำนักงานบ้านเรือนอันนี้ก็ได้ดีส่วนกระดาษเนี่ยก็เอาไปแยกเยื่อไปปั่นเอามาทำเป็นกระดาษใหม่กล่องเครื่องดื่มบางคนก็ไปทำเป็นหลังคาไปทำเป็นโต๊ะตู้เตียงเฟอร์นิเจอร์
2: เฮ้ยนี่มันขนาดนี้เลยเหรอ
3: แล้วรู้ไหมว่าบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเหล่านี้มันใช้ได้หลายครั้งแล้วมันเอากลับมาใช้ใหม่ได้มาเป็นวัตถุดิบใหม่ได้อย่ามองว่ามันมีข้อไม่ดีมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ที่เราใช้มันถูกวิธีถ้าเกิดเราใช้ถูกวิธีใช้เสร็จแล้วเราส่งมันกลับไปถูกที่ถูกทางมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีถ้าเรามองแต่เรื่องข้อเสียของมันอย่างเดียวเนี่ยไม่มองข้อดีเลยมันก็คงเป็นปัญหาอยู่ที่เราใช้ให้มันถูกที่ถูกทางส่งกลับไปเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตถ้าไม่เริ่มที่คุณแล้วมันจะเริ่มที่ใครไม่เริ่มวันนี้มันจะเริ่มเมื่อไหร
0: ่เห็นไหมครับว่าบรรจุภัณฑ์ว่าจะเป็นวัสดุอะไรมันมีปลายทางของมันครับแต่ขอให้นักศึกษาทุกคนนะครับเวลาเราจะไปออกแบบเนี่ยเราเมื่อเรารู้ว่าปลายทางมันทำอะไรได้แล้วเราควรมาคำนึงครับว่าแล้วต้นทางเราจะทำยังไงไม่ว่าจะเป็นแก้วกระดาษโลหะพลาสติกหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นลามิเนตมีหลายๆชั้นมันมีที่มาที่ไปของมันการออกแบบการเลือกใช้ก็ขึ้นอยู่กับจุดวัตถุประสงค์ของมันภาพสไลด์เนี่ยครับก็จะเห็นภาพเลยครับว่าปลายทางจริงๆแล้วเนี่ยที่เราออกแบบกันมาเนี่ยบางคนไม่รู้เลยว่าบรรจุภัณฑ์พอใช้เสร็จแล้วสุดท้ายเอ็นออฟไลฟ์หรือสุดท้ายชีวิตของมันไปเป็นอะไรเขาก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่ไปทำมาครับว่าแต่ละอันมันมีอายุในการย่อยสลายเพื่อไม่เป็นภาระกับโลกของเราเนี่ยมีอะไรบ้างสังเกตไหมครับว่ามีตั้งแต่100ปีขึ้นไปจนถึงแบบไม่ย่อยสลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้นักศึกษาทุกคนเวลาออกแบบครับลองดูสิครับว่าบางทีเราเลือกวัสดุ เพื่อมาใช้ในฟังก์ชันนั้นแต่ในฟังก์ชันนี้ถ้าเกิดปลายทางมันเป็นภาระมากเราจะจัดการมันยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะเข้าใจนะครับงั้นสิ่งที่ผมพยายามที่จะนำเสนอก็คือว่าเอ๊ะแล้วการจัดการปลายทางเนี่ยปัญหามันคืออะไรมันคือสิ่งที่เราในสังคมไทยนะครับสังคมไทยนะครับผมว่าเราขาดเรื่องของการมีจิตสำนึกสาธารณะเรามองแต่เรื่องของเราเป็นหลักเราคิดว่าเมื่อเราบริโภคเสร็จแล้วเราก็ทิ้งสิครับเพราะเราจ่ายเงินไปแล้วนี่เราจ่ายค่ากำจัดขยะไปแล้วเราจ่ายภาษีไปแล้วรัฐบาลหรือภาครัฐหรือข้าราชการต้องเป็นคนจัดการให้เราแต่เราลืมครับว่าไอ้สิ่งที่เราเลือกมาบริโภคนะมันเป็นความชอบมันเป็นสิ่งที่เราต้องการเลือกส่วนตัวแล้วเราก็ทิ้งมันไปแล้วเราก็ส่งภาระนั้นให้คนอื่นนะครับไอ้ความไม่เข้าใจเนี่ยครับจากที่เมื่อกี้เราดูวิดีโอถูกไหมครับเราไม่รู้ว่าบรรจุภัณฑ์เดี๋ยวพอกินเสร็จแล้วมันเป็นขยะเดี๋ยวเขาต้องไปจัดการกันเองแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วเรารู้ว่ามันสามารถที่จะจัดการได้โดยไม่ให้มันมีผลกระทบโดยใช้จิตสำนึกสาธารณะของเราอย่าอ้างครับว่าไม่เข้าใจไม่มีพื้นที่คัดแยกเป็นภาระไม่มีเวลาหรือเสียเวลาหรือสกปรกหรือเหม็นลองคิดดูสิครับว่าถ้าเกิดเราเอาภาระเนี่ยมอบให้คนอื่นเราเปลี่ยนมันเป็นภารกิจดีไหมครับเปลี่ยนภารกิจที่เราจะจัดการบรรจุภัณฑ์นั้นๆนะครับอย่างในปัจจุบันเองไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนนะครับเขาก็พยายามมีมาตรการนะครับเป็นแค่มาตรการนะครับหรือทำโปรโมชั่นมาเพื่อจะรับผิดชอบของเขาหลายๆบริษัทหลายห้างสรรพสินค้าก็จัดการในเรื่องของตัวจุดรับบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าร้อยทั้งร้อยนะครับส่วนใหญ่ผสมกันทั้งนั้นเลยเพราะผู้บริโภคไม่เข้าใจคิดว่าแค่ฉันทิ้งลงไปในถังก็น่าจะจบแล้วเอาง่ายๆลองคิดมิติแบบคนทั่วไปนะครับสมมติผมสามารถรณรงค์ให้ประชาชนทั้งหมดเนี่ยเข้าใจ99คนทิ้งอย่างถูกต้องนะครับแต่มีคนคนนึงที่เผลอเลอแล้วกินเสร็จแล้วไปเห็นถังว่ารับแยกขยะแต่ขยะที่คุณกำลังไปทิ้งนั่นน่ะมันปนเปื้อนมันมีเศษอาหารอยู่มันสกปรกอยู่แล้วคุณไปทิ้งรวมอยู่ในถังนั้นถังเดียวเนี่ยปัญหาเกิดเลยครับไอ้ขยะทั้งหมดเนี่ยจากที่เป็นวัตถุดิบมันจะกลายเป็นขยะทันทีฉะนั้นนึกเป็นสิ่งสำคัญบางบริษัทนะครับเขาถึงขนาดทำเป็นเครื่องมือที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เลยแต่ข้อจำกัดของมันก็คือว่าเมื่อเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบคอมพิวเตอร์มันก็จะมีการพังสลายได้ง่ายนะครับหรือสกปรกได้ง่ายหรือพื้นที่จัดเก็บก็จะน้อยอันนี้มันเป็นแค่กิมมิคครับฉะนั้นการจัดการบรรจุภัณฑ์เลยอยากให้นักศึกษามองที่วัสดุตั้งต้นแล้วก็มองถึงว่าถ้าเกิดเราต้องเป็นผู้บริโภคเราจะจัดการมันยังไงนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เรามาสร้างกระบวนการหรือกลไกแม้จะไม่มีกฎหมายข้อบังคับนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าเราจะทำยังไงนะครับที่เราจะมาปรับวิถีชีวิตของเราให้เป็นวิถีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูเรื่องกฎหมายต่อไปว่าแล้วเราจะทำยังไงและสถานการณ์ทางด้านกฎหมายมีอะไรบ้างครับผมในเรื่องกฎหมายครับเชื่อไหมครับว่าเราพยายามรณรงค์กันหน้าดูเลยให้คนทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางแต่ประเทศไทยเราครับเรากฎหมายเรื่องการจัดการขยะนี้น้อยมากเลยครับเราไม่มีกฎหมายนะครับที่จะให้ประชาชนคัดแยกขยะจากบ้านเรือนเรามีแค่การรณรงค์ครับแล้วก็ขอความร่วมมือเพราะอะไรครับเพราะกฎหมายเนี่ยมันเป็นกฎหมายท้องถิ่นมันเป็นเทศบัญญัติท้องถิ่นจริงๆท้องถิ่นสามารถออกกฎระเบียบข้อบังคับได้เลยนะครับแต่นักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีเรื่องของฐานคะแนนเสียงต้องการที่จะให้ประชาชนศรัทธาแล้วก็เลือกเขาเลยไม่ค่อยออกมาตรการหรือข้อบังคับต่างๆครับที่ไปบังคับให้ประชาชนต้องทำนู่นทำนี่เพราะถ้าเกิดทำอย่างนั้นขึ้นมาเลือกตั้งคราวหน้าคงไม่ได้แต่จริงๆแล้วกฎหมายก็จะเป็นกฎหมายในการจัดการขยะที่พื้นฐานมากก็คือว่าแค่ทิ้งให้ลงถังนะครับถ้าคุณทิ้งที่พื้นเนี่ยก็จะถูกจับปรับแน่เลยแต่ในปัจจุบันเองถ้าเกิดไม่มีรณรงค์ไม่มีการรณรงค์ไม่มีการตื่นตัวกันนะครับการจัดการขยะที่ต้นทางก็ไม่แทบจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเพราะอะไรครับเพราะเรามีฐานเสียงของนักการเมืองนะครับที่จะพยายามสปอยหรือเอาใจผู้บริโภคนะครับคุณทิ้งมาเลยทุกวันรถขยะไปเก็บให้คุณทุกวันเลยเพราะฉะนั้นพอเราสามารถที่จะทิ้งได้ทุกวัน เราก็ไม่แคร์ครับว่าเราจะผลิตขยะได้ขนาดไหนบรรจุภัณฑ์อะไรที่มันเกินมากกว่าความต้องการของเราเราก็ไม่แคร์ครับเพราะเราก็ซื้อมาก่อนพอไม่ใช้เราก็ทิ้งไปเพราะมีคนจัดการแต่ถ้าเกิดกฎหมายบอกว่าจะไปเก็บขยะให้คุณอาทิตย์ละครั้งครับผมเชื่อเลยว่าเราคงต้องคิดก่อนว่าไอ้สิ่งที่เราเอามามันจะเป็นภาระในบ้านเราหรือเปล่าแต่เมื่อกฎหมายไม่มีนะครับแล้วก็การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักมันก็กลายเป็นการจัดการปลายทางก็คือมีเท่าไหร่ฉันก็รวบรวมไปแต่พอพื้นที่ในการรวบรวมมีไม่พอก็จะมาออกรณรงค์กันไปโทษผู้ผลิตบ้างละว่าเป็นอย่างนั้นโทษผู้ผลิตบ้างละว่าเป็นอย่างนี้งั้นกฎหมายนี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับหลายประเทศนะครับอย่างเช่นในญี่ปุ่นเองนะครับเขาเองยังไม่มีกฎหมายบังคับนะครับแต่เขามีวินัยกันมากเลยเพราะว่าประเทศเขาเองมีเรื่องของอุทกภัยมีเรื่องภัยพิบัติเพราะฉะนั้นอุทกภัยภัยพิบัติเนี่ยถ้าเกิดประชาชนต่างคนต่างทิ้งต่างคนต่างเห็นแก่ตัวจัดการขยะโดยไม่แคร์สังคมคุณอาจจะเป็นต้นเหตุของการทำให้ประชากรที่อยู่เพื่อนบ้านคุณเสียชีวิตจากอุทกภัยอย่างเช่นคุณไปวางถังขยะไว้หน้าบ้านแล้วถนนเขาแคบมากเกิดเขาต้องวิ่งหนีแล้วถังขยะมันไปค้างอยู่หรือทิ้งขยะไปแล้วไปอยู่ตามท่ออุดตันแล้วเขามีแผ่นดินไหวเขามีน้ำท่วมบ่อยเขามีพายุบ่อย อุดตันแล้วทำให้ท่อมันระบายไม่ได้ประเทศไทยเราโชคดีครับเราไม่มีเรื่องพวกนั้นเราก็เลยสบายๆกันเพราะฉะนั้นอยากให้นักศึกษาเวลาออกแบบลองคิดถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยอย่าปล่อยให้เขาบริโภคกันง่ายทิ้งกันง่ายแต่เราจะทำยังไงที่จะทำให้แนะนำเขาเหมือนในญี่ปุ่นเวลาเราไปซื้อสินค้าเห็นไหมครับบรรจุภัณฑ์เขามีเยอะเลยจำกัดหรือบังคับให้ประชาชนเขาลดการใช้บรรจุภัณฑ์นะครับแต่เขาจะทำยังไงว่าบรรจุภัณฑ์แต่ละอย่างมันจัดการยังไงเขาคุยกับทางโรงงานผู้ผลิตเลยตั้งแต่นักออกแบบเลยว่าออกแบบมาแล้วบรรจุภัณฑ์นั้นต้องจัดการยังไงอย่างสมัยก่อนเราทิ้งหมากฝรั่งเรากินหมากฝรั่งเสร็จเราก็บ้วนทิ้งเลยตอนเมื่อสัก20กว่าปีที่แล้วผมเองอยู่ตาวิเศษนะครับเรารณรงค์เรื่องของการไม่ให้ทิ้งหมากฝรั่งลงถนนเราก็เขียนง่ายๆไปยังกระดาษว่าทิ้งแล้วให้เอากระดาษนั้นห่อไอตัวหมากฝรั่งที่เราทิ้งแล้วแล้วใส่ลงถังแค่สื่อสารง่ายๆครับอย่าคิดแค่ว่าจะขายของแต่คิดว่าเราจะรับผิดชอบบรรจุภัณฑ์ที่เราออกแบบนั้นน่ะยังไงยกเว้นเราไม่สามารถทำได้เราก็ไปรวมกลุ่มเหมือนครับอย่างในญี่ปุ่นเองเขาแบ่งเป็นพลาสติก PET ทำอะไรแคนทำยังไงกลาสทำยังไงกระดาษทั่วไปทำยังไงเพื่อให้ผู้บริโภคนะครับเขาสามารถแยกแยะและเข้าใจว่าเขาจะไม่ส่งต่อภาระแต่เขาเปลี่ยนภาระให้เป็นภารกิจครับที่จะทำให้มันไปอย่างนี้ได้การเปลี่ยนภาระให้เป็นภารกิจได้เนี่ยเราต้องมีกระบวนการที่ให้ความรู้ความเข้าใจประชาชนบอกว่ารู้หมดแล้วล่ะแต่แยกแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปรวมกันเหมือนคลิปวิดีโอที่เรารู้ตั้งแต่ต้นทางนะครับว่ามันมีการแยกมีการจัดการโดยกระบวนการอยู่แล้วเพราะคนไทยเราแยกขยะ2 อย่างครับเรามีหน่วยเล็กๆ เรียกว่าซาเล้งเนี่ยเราแยกขยะเป็นขายได้กับขายไม่ได้อะไรที่ขายได้นะครับมันถูกจัดการด้วยกระบวนการอยู่แล้วเราอาจจะไม่จำเป็นต้องมานั่งแยกเป็นละเอียดนะครับว่าแก้วกระดาษโลหะพลาสติกเพราะบางครั้งนี่เองการบริโภคในชีวิตประจำวันเราขวดเราคงไม่ได้โหเดือนนึงมีเป็น40-50ใบถุงพลาสติกก็อย่างมากก็ไม่กี่ใบน้ำหนักมันก็จะเบามากการที่เราแยกขยะแต่ละอันละเอียดแล้วเราไม่สามารถส่งต่อได้มันก็จะเป็นภาระถูกไหมครับงั้นลองแยกง่ายๆครับว่าถังนึงเนี่ยมันสามารถเอาไปขายได้หรือมีมูลค่าตั้งไว้หน้าบ้านนะครับใส่รูปยิ้มไว้วางไว้หน้าบ้านจะมีหน่วยเล็กๆไม่ว่าจะเป็นซาเล้งแม่บ้านรปภ.เขาเอาไปขายแล้วแม้แต่รถเก็บขยะเขาก็สามารถแยกออกไปแล้วเอาไปขายได้เลยโดยไม่ต้องมานั่งรวมกันแล้วมานั่งคัดอีกทีนึงที่เราเห็นว่าเขาแยกเราแยกแล้วเขาเอาไปรวมกันเพราะว่าเขาไม่สามารถเข้าใจได้เลยว่าขยะที่คุณแยกแล้วมันถูกต้องไหมเชื่อไหมครับว่าแต่ละปีเนี่ยคนเก็บขยะเนี่ยติดเชื้อจากการที่ไปโดนขยะปนเปื้อนหรือขยะที่มันมีคมนะครับขยะติดเชื้อนี่เยอะมากฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือรับผิดชอบตัวเองครับมีความรู้ความเข้าใจว่าการใช้บริโภคแล้วเนี่ยเราต้องรับผิดชอบมันเราต้องดูแลมันนะครับอันนี้เป็นความรู้ที่สำคัญมากครับครับผมขยะเมื่อกี้เราบอกแล้วว่ามันสามารถแยกตามความรู้สึกของเราได้นะครับว่าอันไหนขายได้อันไหนขายไม่ได้อันไหนที่เราคิดว่าเป็นภาระเราก็แยกออกมา กระบวนการของการจัดการขยะเขาจะจัดการแยกออกไปเองเพราะว่าเขาจะต้องไปจัดการตามสุขอนามัยนะครับหรือตามสุขาภิบาลที่มีกำหนดไว้นะครับส่วนอันไหนที่แยกได้เขาก็จะแยกเพื่อเอาไปขายตามกลไกตลาดนะครับแต่สิ่งที่เราเจอคือว่าขยะที่มันรีไซเคิลได้ครับแต่มันปนเปื้อนครับปนเปื้อนเพราะอะไรครับเพราะเราเองไม่เข้าใจเราคิดว่าเรามีถุงพลาสติก1ใบที่เราโทษมันเนี่ยครับหรือเวลาเราออกแบบบรรจุภัณฑ์เราคิดว่าถุงพลาสติกเนี่ยมันสามารถปกป้องเรื่องของมอยเจอร์เรื่องของความชื้นเรื่องของน้ำได้แล้วเราก็ใช้ฟังก์ชันนั้นน่ะไปใส่ขยะที่เป็นน้ำลงไปกินแกงเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปนะครับหรือขวดแก้วเวลาเราสูบบุหรี่แล้วก้นบุหรี่ใส่ลงไปพอมันปนเปื้อนนะครับไอความเป็นแก้วที่มันควรจะกลับไปเป็นวัตถุดิบได้เนี่ยมันต้องไปผ่านการทรีตเมนต์ไปผ่านการจัดการซึ่งอันนั้นเนี่ยมันจะเกิดสารเคมีในการบำบัดในการสูงมากต้นทุนก็จะสูงการขนส่งก็จะสูงเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะถูกคัดออกมาทิ้งไปเป็นขยะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าเมื่อเราเข้าใจนะครับเราต้องเข้าถึงก่อนที่เราจะไปพัฒนาไม่ใช่เข้าใจแล้วก็พัฒนาเข้าใจแล้วพัฒนาโดยที่เราไม่เข้าถึงมันฉะนั้นการจัดการขยะโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์นะครับถ้าเกิดผู้ออกแบบบรรจุภัณฑ์คำนึงตั้งแต่ต้นทางแต่นำวัตถุดิบมาใช้กระบวนการผลิตเป็นยังไงแล้วใช้ยังไงแล้วทำยังไงไม่ให้มันปนเปื้อนมันก็จะกลายเป็นการจัดการอย่างครบวงจรอย่างครบวงจรนะครับเรามาดูสิครับว่าเอ๊ะแล้วบางอันล่ะขยะบางอย่างเนี่ยจริงๆมันควรมาเป็นวัตถุดิบได้แต่ด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มองคิดว่าจริงๆมันเป็นแนวคิดที่ดีนะครับผมเองเคยอยู่ในบริษัทที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นลามิเนตนะครับก็คือกล่องนมเป็นบริษัทเทตราแพคที่มาจากสวีเดนเลยนะครับการดีไซน์แรกๆเขาพยายามลดต้นทุนของการใช้วัตถุดิบก็คือจากใช้วัตถุดิบใดวัตถุหนึ่งแบบ 100% เพียวๆก็ลดมันลงไปซะโดยใช้แค่ฟังก์ชันของมันอย่างเช่นฟังก์ชันของกระดาษไม่ต้องใช้ถึง 100% ใช้แค่ 70% มาป้องกันไม่ให้มันยุบบุบสลายเราใช้พลาสติกก็แค่ 20% เพื่อเคลือบไม่ให้มันมีมอยเจอร์หรือความชื้นออกไปนะครับแล้วก็ใช้ฟอยล์แค่ประมาณสัก 5% หรือบางมากๆเพื่อป้องกันไม่ให้แสงเข้าไปถึงสินค้าแต่เชื่อไหมครับเมื่อเราดีไซน์ด้วยนวัตกรรมที่ดีออกมาเป็นเขาเรียกว่ามัลติเลเยอร์หรือลามิเนตผลกระทบที่เจอก็คือว่าเมื่อมันเป็นลามิเนตวัสดุที่แตกต่างกันใน1บรรจุภัณฑ์เวลาจะรีไซเคิลเวลาจะจัดการมันก็ค่อนข้างยุ่งยากและต้องใช้เทคโนโลยีที่สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งตรงนี้เองก็จะทำให้การบรรจุภัณฑ์ที่ควรจะเอามันไปเป็นวัตถุดิบได้มันกลายเป็นภาระที่จะต้องจัดการแต่ถามว่าในปัจจุบันเองกระบวนการจัดการบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันมีเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มาจากวัสดุไหนมีเทคโนโลยีที่จะสามารถรีไซเคิลได้หมดเลยนะครับผมรับบอกตรงนี้เลยนะครับเพราะสสารในโลกนี้ไม่หายไปไหนเพียงแต่มันเปลี่ยนสถานะแต่สิ่งที่เป็นเงื่อนไขและทำให้การรีไซเคิลไม่ครบวงจรของบรรจุภัณฑ์ก็คือว่ามันต้องใช้เทคโนโลยีที่สูงและต้นทุนที่แพงและอาจส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาวได้ก็เลยทำให้บางอย่างทิ้งและให้โลกบำบัดง่ายกว่าการที่จะผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรมแล้วไปเป็นวัตถุดิบเห็นไหมครับฉะนั้นอยากให้นักศึกษาเวลาคิดเรื่องกระบวนการนะครับมองให้มันจบวงจรทั้งหมดนะครับว่ามันควรเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าและตลอดห่วงโซ่อุปทานของมันเนี่ยนะครับไลฟ์ไซเคิลของมันเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เราควรคำนึงแล้วเราจะได้ต่อยอดแล้วเอาไปคอนเนคกับมันนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการนะครับผมอยากให้เราคิดถึงเรื่อง education การให้การศึกษาในตัวบรรจุภัณฑ์ควรจะให้การศึกษาผู้บริโภคด้วยโปรโมชั่นโปรโมทเลยครับบอกเขาเลยว่าเขาต้องทำยังไงแล้วต้องทำแบบไหนแล้วสุดท้ายอย่าลืมเรื่องคอนเนคชั่นเขาจะต้องรู้ว่าเขาต้องทำแบบไหนส่งต่อให้ใครและเอามันไปจัดการยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับเมื่อกี้เราพูดถึงการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจรหรือเราเรียกว่าตลอดห่วงโซ่อุปทานในวงจรของบรรจุภัณฑ์นะครับถ้าเกิดเรามองง่ายๆแบบนักออกแบบหรือผู้บริโภคทั่วไปก็คือว่าก็หาบรรจุภัณฑ์สิผมมีทำโครงการนึงนะครับกับผู้ประกอบการที่เป็น SME เขามีสบู่ก้อนนึงเขาบอกว่าจะทำยังไงเขาก็ไปที่สำเพ็ง แล้วไปซื้อซองที่มันสำเร็จรูปมาแล้วมันบรรจุกระเพราโดยที่ไม่ต้องศึกษาทำวิจัยรีเสิร์ชอะไรเลยหรือบรรจุข้าวก็ไปซื้อถุงพลาสติกมาแล้วทำเครื่องดูดอากาศเข้าไปดูดอากาศออกมาแล้วทำให้ข้าวมันแห้งอยู่ในนั้นเป็นสุญญากาศก็จบละแต่รู้ไหมครับว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเวลาเขาออกแบบบรรจุภัณฑ์เนี่ยเขาต้องทำรีเสิร์ชครับทำวิจัยครับว่าบรรจุสินค้าที่เขาจะมาบรรจุบรรจุภัณฑ์แบบไหนที่มันเหมาะสมนะครับแล้วเมื่อใช้เสร็จแล้วบรรจุภัณฑ์นั้นต้องจัดการยังไงต้นทุนเป็นแบบไหนกระบวนการผลิตยังไงนะครับงั้นถ้าเกิดเรามองตลอดห่วงโซ่อุปทานเลยก็คือมองตั้งแต่ต้นทางเลยใช้วัตถุดิบอะไรวัตถุดิบนั้นจัดการได้ไหมวัตถุดิบนั้นสถานการณ์ของวัตถุดิบนั้นเป็นยังไงอย่างเช่นราคาน้ำมันแพงมากเลยเราจะไปใช้วัตถุดิบที่มาจากปิโตเบสต้นทุนก็ต้องสูงเมื่อต้นทุนสูงแล้วเป็นปิโตเบสเนี่ยมันก็จะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเยอะมากมันก็จะมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่สูงมากหรือเราบอกว่าเราจะไปใช้แก้วแล้วกันเพราะว่าเป็น reusable มันสามารถใช้ซ้ำได้แต่เชื่อไหมครับว่าน้ำหนักของแก้วมันมากพอๆกับน้ำหนักของสินค้าที่อยู่ในตัวบรรจุภัณฑ์แต่มันสามารถใช้ซ้ำได้นะครับแต่เราต้องมีกลไกในการจัดเก็บกลับมาเพราะฉะนั้นวงจรเนี่ยเราเห็นแล้วว่าเมื่อเราออกแบบเราต้องคำนวณครับว่าเอ๊ะแล้วกลไกของประเทศไทยเราเป็นยังไงเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าเรามีซาเล้งที่จะรับซื้อต่อนั้นจากที่เราจะต้องรวบรวมแล้วไปขายให้ร้านรับซื้อของเก่าเราก็ผ่านซาเล้งซาเล้งก็พาไปหรือถ้าเกิดเราไม่อยากได้เงินเราแยกแล้วเราก็ให้ร้านรับซื้อแม่บ้านหรือคนเก็บขยะขนไปนั่นก็จะเป็นวงจรนะครับที่จะนำบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเนี่ยกลับไปสู่โรงงานรีไซเคิลให้ได้นะครับส่วนอันไหนไม่ได้เนี่ยมันก็จะถูกส่งไปบำบัดหรือกำจัดโดยเทศบาลอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นวงจรให้เห็นว่าขยะอันไหนที่เป็นวัตถุดิบได้คือนำไปรีไซเคิลได้เอาไปรีไซเคิลแต่ถ้าเกิดรีไซเคิลไม่ได้เขาก็มีวิธีการเผาให้มันกลายเป็นควันไปเป็นสารซึ่งอันนั้นก็จะมีมลพิษต้องมีการจัดการที่ดีมีเครื่องเผาที่ค่อนข้างสามารถกรองควันเสียหรือมลพิษได้อย่างดีนะครับแต่ถ้าเกิดเผาในที่โล่งจำนวนไม่เยอะนะครับก็ต้องดูว่ามีส่งผลกระทบยังไงนะครับหรือการย่อยสลายอย่างเช่นเศษอาหารเราสามารถย่อยสลายได้ก็แยกออกมาจากบรรจุภัณฑ์ที่มันเป็นวัตถุดิบแก้วกระดาษโลหะพลาสติกก็เอาไปย่อยสลายหรือคอมโพสต์นะครับบางคนกวาดขยะใบไม้กลัวที่บ้านรกก็เอาถุงพลาสติกแล้วเอาขยะใบไม้นั้นใส่ลงไปสุดท้ายเอาทั้งถุงเนี่ยไปยังหลุมฝังกลบขยะใบไม้มันก็ไปย่อยสลายอยู่ในถุงพลาสติกถุงพลาสติกก็ไม่สามารถเอาไปเป็นวัตถุดิบรีไซเคิลได้ถ้าเกิดเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะจัดการมันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมให้ดูวงจรนิดนึงครับเรื่องของการจัดการถ้าเป็นรูปการ์ตูนจะเห็นง่ายๆเลยว่าตั้งแต่โรงงานผู้ผลิตนะครับในปัจจุบันจริงๆแล้วเนี่ยเขาเองมีการรีไซเคิลหรือรียูสในโรงงานเขาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเขาทำไม่ได้เขาก็จะไปส่งให้ผู้ซัพพลายเออร์ของเขาเอากลับไปรีไซเคิลหรือไปเปลี่ยนแปลงมันกลับมาเป็นวัตถุดิบเพื่อใช้ใหม่นะครับหรือเขาขายไปแล้วอย่างเช่นเวลาขายไปเป็นขยะระหว่างทางอย่างเช่นมันแตกมันร้าวเขาก็มีระบบจัดการในสินค้าของเขานะครับแต่สิ่งที่เราเจอปัญหามากที่สุดคือเมื่อไปถึงผู้บริโภคครับผู้บริโภคใช้เสร็จแล้วเป็นจำนวนมากด้วยต่างคนต่างทิ้งการรวบรวมเป็นวอลลุ่มใหญ่ๆก็ลำบากการขนส่งก็ลำบากครับแล้วยิ่งปนเปื้อนก็จะมีปัญหามากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ต้นทางจัดการให้ถูกต้องซึ่งในระบบโรงงานเนี่ยมีกฎหมายของกรมโรงงานเขาดูแลอยู่แล้วถ้าคุณมีขยะจากโรงงานต้องจัดการแบบไหนไม่ค่อยมีปัญหามีการจัดการอย่างถูกต้องเพราะถ้าเกิดเขาจัดการไม่ถูกเขาไม่ได้ใบอนุญาตมาถึงร้านปีกค้าส่งพวกนี้เขาต้องจัดการอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดสินค้าเสียหายเขาต้องส่งคืนบริษัทเขาคงไม่เอาไปทิ้งเพราะว่าสินค้ามันชำรุดจากการขนส่งหรือจากการขายของเขาก็มีเกณฑ์มีกฎกติกาแต่พอมาถึงผู้บริโภคส่วนใหญ่ผู้บริโภคใช้เสร็จแล้วปุ๊บไม่มีกติกาถ้าเกิดคุณไม่ทิ้งขยะผมจะไม่ให้บัตรประชาชนคุณรับรองเลยไม่มีคนทิ้งแน่นอนนะครับแต่ไม่มีกติกาอะไรทั้งสิ้นคุณแค่ทิ้งลงหน้าบ้านแล้วก็จ่ายเงินเดือนละ20 บาทแค่นั้นเองนะครับมันก็จัดการง่ายแต่ถ้าเกิดเรามีจิตสำนึกสาธารณะแล้วเราเข้าใจวงจรของมันนะครับเรารวบรวมนะครับเดี๋ยวนี้ตามห้างก็จะมีจุดตั้งรับวัตถุดิบอย่างนี้เยอะแยะมากเลยนะครับผมเรียกมันว่า Closed Loop Packaging หรือ CLP ก็คือในปัจจุบันเองผู้ประกอบการที่มีบรรจุภัณฑ์หลากหลายเนี่ยนะครับเขาก็จะมีแนวทาง ในการให้นักออกแบบของเขาพยายามออกแบบให้บรรจุภัณฑ์เนี้ยมันมีการจัดการอย่างครบวงจรมีการส่งต่อมีกฎกติกานะครับบางบริษัทเองมีตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางนะครับก็จะมีเกณฑ์มีใครทีเหลี่ยของเขาอยู่แล้วครับว่าตั้งแต่ต้นทางฝ่ายจะซื้อต้องจัดซื้อยังไงฝ่ายออกแบบยังไงผลิตแบบไหนส่งไปขายยังร้านค้าต้องทำแบบไหนเพื่อไม่ให้มันเป็นขยะนะครับและจัดการมันยังไงถ้าเกิดมันเป็นภาระในอนาคตจนถึงผู้บริโภคโดยการรณรงค์บางครั้งอย่างบางทีเราใช้ของเสร็จแล้วเขาบอกให้ส่งชิงโชคอันนั้นคือกุศโลบายอย่างหนึ่งที่จะนำขยะบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วกลับไปเป็นวัตถุดิบครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อว่าเราจะมีเรื่องอะไรที่มันจะโยงตลอดห่วงโซ่อุปทานต่อไปครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องขอบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac

สวัสดีค่ะนักศึกษายินดีต้อนรับอีกครั้งนะคะกับชุดวิชานะคะพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมของการเมืองไทยนะคะ80205นะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาทบทวนเนื้อหานะคะเป็นเรื่องที่1นะคะหรือหน่วยที่1ของชุดวิชานี้นะคะนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมในการเมืองไทยนะคะโดยถ้านักศึกษาสังเกตนะคะในแผนหน่วยแผนตอนนะคะนักศึกษาจะพบว่าในเรื่องนี้นะคะเขาจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะก็คือเรื่องที่ 1.1 นะคะความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและวัฒนธรรมกับการเมืองไทยนะในเรื่องที่ 1.1 นะคะก็จะให้ภาพพื้นฐานนะคะเกี่ยวกับนิยามนะคะความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและวัฒนธรรมนะคะโดยจะมีการสืบย้อนนะคะเกี่ยวกับแบบแผนนะคะทางสังคมและวัฒนธรรมนะคะตั้งแต่รัฐจารีตนะคะจนถึงรัฐปัจจุบันนักศึกษาจะพบกับนะคะแนวคิดเกี่ยวกับระบบอุปถัมภ์นะคะศักดินานะคะหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างไพร่และบ่าวนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วมันส่งผลกับการจัดรูปแบบความสัมพันธ์ในการเมืองไทยสมัยใหม่อย่างไรนะคะทีนี้นะคะในประเด็นที่2นะคะของเนื้อหาในเรื่องนี้นะคะนักศึกษาจะพบกับนะคะประเด็นการถกเถียงเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเมืองที่สําคัญในสังคมไทยค่ะนักศึกษาจะพบกับตัวอย่างพฤติกรรมทางการเมืองนะคะที่อาจจะเรียกได้ว่าสามารถสืบย้อนได้จากแบบแผนทางวัฒนธรรมที่ในอดีตสังคมไทยเคยมีอยู่นะคะนั่นก็คือพฤติกรรมของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะคะบทบาทของหัวคะแนนนะคะหรือที่นักศึกษาอาจจะเคยได้ยินเนาะความรุนแรงระหว่างการเลือกตั้งหรือปรากฏการณ์ไข้โป้งนะคะว่าเราสามารถสืบย้อนไปได้ถึงต้นตอทางรากฐานทางสังคมวัฒนธรรมบางประการนะคะในส่วนสุดท้ายนักศึกษาจะพบกับนะคะแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม่กับการเมืองไทยนะคะอันนี้นะคะหน่วยนี้เนื้อหาในส่วนที่3นี้ก็จะเป็นการตั้งคำถามนะคะชวนให้นักศึกษาได้สนทนากับเนื้อหาแล้วมองไปข้างหน้าสิคะว่าในปัจจุบันเนี่ยแบบแผนแบบอุปถัมภ์ศักดินาแบบดั้งเดิมเนี่ยมันยังคงอยู่หรือว่ามันเลือนหายไปในสังคมวัฒนธรรมไทยแล้วนะแล้วเราจะเปลี่ยนสถานะเราเนี่ยจากการที่เราเป็นราษฎรเนาะหรือไพร่และทาสเนี่ยให้กลายมาเป็นพลเมืองที่มีอภิสิทธิ์เนาะมีเอกสิทธิ์ในเรื่องของสิทธิทางการเมืองเพื่อกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองผ่านกลไกในรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอย่างไรนะคะฉะนั้นนี่คือเนื้อหาเบื้องต้นนะคะเป็นเค้าโครงเนื้อหาเบื้องต้นของเรื่องที่1สังคมและวัฒนธรรมในการเมืองไทยค่ะสำหรับเนื้อหาในช่วงต้นนะคะเนื้อหาที่1นะคะของเรื่องนี้นะคะก็คือแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมที่ส่งผลต่อการเมืองไทยนะคะอาจารย์ผู้เขียนนะคะได้แบ่งแบบแผนทางสังคมเนี่ยนะคะในอดีตเนี่ยที่ส่งผลต่อการเมืองไทยปัจจุบันออกมา3แบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมด้วยกันโดยที่นักศึกษานะคะอาจจะรู้สึกว่ามันทับซ้อนกันใช่ค่ะมันแต่ละส่วนนะคะมีความทับซ้อนกันนะคะทีนี้เรามาพิจารณาไปทีละแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมกันค่ะแบบที่1 นะคะเป็นแบบเจ้าหรือข้าหรือนายกับบ่าวใช่ไหมคะในแบบแผนความสัมพันธ์แบบแรกนะคะจะสามารถสืบย้อนได้ตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะคะจนมาถึงอยุธยาทั้งช่วงต้นและช่วงปลายนะคะรวมไปถึงในช่วงของสมบูรณ์ในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะโดยที่แบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างนายและบ่าวเนี่ยสามารถเรียกอีกรูปแบบนึงว่าเป็นความสัมพันธ์แบบนายหรือมูลนายกับไพร่นะคะส่วนความสัมพันธ์ในแบบเจ้ากับข้าเนี่ยนะคะคือความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์นะคะกับผู้ที่มีสถานะที่ต่ำกว่านะคะฉะนั้นในแบบแผนความสัมพันธ์แบบแรกนะคะมันจะถูกสะท้อนผ่านการจัดโครงสร้างทางสังคมในแนวดิ่งค่ะนักศึกษาเนาะก็คือมูลนายไพร่นะคะหรือเจ้ากับข้าที่

นี่ในแบบแผนความสัมพันธ์แบบแรกนะคะก็จะถูกนะคะสัมพันธ์นะคะมันก็จะผูกสัมพันธ์กับแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมแบบที่สองนั่นก็คือศักดินานะคะศักดินาเนี่ยนะคะหรือถ้าเรียกเป็นภาษาที่เรียกให้ง่ายนะคะมันก็คือนาแห่งศักดินะคะศักดินาระบบศักดินาเป็นรูปแบบกลไกหนึ่งนะคะในการควบคุมกําลังคนนะคะการที่ใช้คําว่านานะคะยกตัวอย่างในตัวอย่างนี้นะคะก็จะเป็นความพยายามในการสะท้อนนะคะความสําคัญของสังคมเกษตรนะแต่ศักดินาที่ว่าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผู้ใดมีศักดินามากเนี่ยจะแปลว่าคนผู้นั้นถือครองนะคะพื้นที่ในการทําเกษตรกรรมที่มากไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่ศักดินาจะหมายถึงการควบคุมกําลังคนนะคะเพราะรัฐจารีตเนี่ยจะให้ความสําคัญกับการกวาดต้อนผู้คนเนาะเพราะว่าผู้คนเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากนะคะในฐานะที่เป็นแรงงานและกำลังไพร่พลในการทำศึกสงครามต่างๆนะคะฉะนั้นศักดินานะคะคือรูปแบบหนึ่งในการควบคุมกำลังคนค่ะแต่นะคะศักดินาจะปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยนะคะศักดินาเพิ่งปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงแผ่นดินอยุธยานะคะในสมัยพระบรมไตรโลกนาถได้มีการตรากฎหมายและระเบียบว่าด้วยการถือครองศักดินานะคะศักดินาทำหน้าที่ที่สำคัญนะคะคือการแบบแผนความสัมพันธ์ที่1กับที่2เนี่ยสัมพันธ์กันนะคะการควบคุมชนชั้นกำลังคนเนี่ยถูกทำอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมผ่านศักดินานะคะทีนี้ค่ะแบบแผนความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ซึ่งเป็นแบบแผนความสัมพันธ์ที่3เนี่ยก็สัมพันธ์กับแบบที่1กับแบบที่2เพราะในท้ายที่สุดแล้วภายใต้ระบบควบคุมกําลังคนแบบศักดินานะคะภายใต้ชนชั้นที่แบ่งระหว่างชนชั้นผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองหรือมูลนายกับไพ่ทั้งหมดค่ะมันเอื้อทําให้เกิดความสัมพันธ์ในเชิงอุปถัมภ์นะคะคำว่าอุปถัมภ์นะคะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบของการอุปถัมภ์ค้ำชูอุ้มชูสนับสนุนนะคะบุคคลที่ต่ำกว่าขณะเดียวกันบุคคลที่ต่ำกว่าก็จำเป็นที่จะต้องให้เรี่ยวแรงนะคะหรือให้ความซื่อสัตย์แก่บุคคลที่มีสถานะเหนือกว่านะฉะนั้นปรากฏการณ์เชิงอุปถัมภ์เนี่ยนะคะความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์จึงเป็นความสัมพันธ์แบบต่างตอบแทนนะคะซึ่งมันไม่ได้เพิ่งมามีในสังคมไทยในปัจจุบันนะคะแต่มันสามารถสืบย้อนได้ตั้งแต่สมัยสุโขทัยและมีความเด่นชัดอย่างมากนะคะในสมัยอยุธยานะคะแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตค่ะแม้ว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์แบบต่างตอบแทนนะคะแต่ไพร่หรือทาสนะคะที่มีความสนิทชิดเชื้อและมีความใกล้ชิดกับมูลนายนะคะไพร่หรือทาสคนนั้นนะคะก็จะได้รับอภิสิทธิ์นะคะหรือมีสถานะที่สุขสบายแล้วก็อาจจะไม่ต้องไปเกณฑ์แรงงานฟรีมากเมื่อเทียบกับไพร่คนอื่นที่มีความห่างไกลนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมที่สืบย้อนในทางพัฒนาการประวัติศาสตร์ทางการเมืองว่ามันส่งผลอย่างไรนะอาจจะชวนนักศึกษาคิดนะคะว่าทั้ง3แบบแผนนี้นะคะมันส่งผลเนาะต่อการทำความเข้าใจการเมืองไทยปัจจุบันอย่างไรนะระบบอุปถัมภ์มีอยู่แล้วมันแตกต่างหรือมันเปลี่ยนรูปแบบนะคะไปให้ต่างจากการเมืองแบบเดิมอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นนี้ต่อไปค่ะค่ะนอกเหนือจากแบบแผนความสัมพันธ์นะคะทางสังคมต่อการเมืองไทยแล้วนะคะในเนื้อหาส่วนแรกนะคะยังปรากฏข้อถกเถียงนะคะเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองไทยเนาะหรือวัฒนธรรมกับการเมืองไทยนะคะทีนี้วัฒนธรรมในที่นี้นะคะนิยามสำคัญของมันก็คือวัฒนธรรมในฐานะที่เป็นสิ่งที่ดีงามนะคะแต่วัฒนธรรมในที่นี้จะโฟกัสที่ตัววัฒนธรรมในรูปแบบของนามธรรมเช่นทัศนคตินะคะการให้คุณค่าบางอย่างนะคะทีนี้วัฒนธรรมกับการเมืองเนี่ยนะคะมันมาสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะในทางรัฐศาสตร์แล้วนะคะในฐานะนักเรียนรัฐศาสตร์นักศึกษาจะพบนะคะกับแนวคิดที่ว่าด้วยวัฒนธรรมทางการเมืองนะคะหรือ political culture นะคะเป็นแนวคิดที่ถูกนำเสนอโดยนักรัฐศาสตร์คนสำคัญนะคะสองคนนะคะนั่นก็คือแกเบรียลอัลมอนด์นะคะแล้วก็ซิดนีย์เวอร์บ้าสองท่านนี้นะคะเป็นนักรัฐศาสตร์ที่นะคะเขาพยายามจะศึกษานะคะว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศใดประเทศหนึ่งนั้นเป็นประชาธิปไตยนอกเหนือจากประเด็นเรื่องของระเบียบกฎหมายข้อบังคับแล้วอะไรคือทัศนคติทางการเมืองหรือการรับรู้ทางการเมืองที่คนในสังคมควรมีเพื่อให้ไปถึงประชาธิปไตยนะคะเขาก็ไปทำการสำรวจค่ะแล้วก็สามารถแบ่งนะคะตัววัฒนธรรมทางการเมืองออกมาได้เป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือวัฒนธรรมการเมืองแบบคับแคบวัฒนธรรมการเมืองแบบไพร่ฟ้านะคะและ
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมซึ่งจะแบ่งนะคะระดับความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยจากคับแคบน้อยที่สุดนะคะมายังไพร่ฟ้าและมีส่วนร่วมซึ่งเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยแต่นะคะข้อเสนอของอัลมอนด์และเวอร์บ้าเนี่ยนะคะเขาได้กล่าวต่อไปอีกว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะวัฒนธรรมทางการเมืองที่จะสอดคล้องกับคุณค่าของประชาธิปไตยไม่ใช่ทั้ง1 2และ3นะคะแต่วัฒนธรรมทางการเมืองที่จะเป็นประชาธิปไตยได้จะต้องเป็นส่วนผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างทั้งคับแคบไพร่ฟ้าและมีส่วนร่วมนะคะทีนี้ค่ะข้อถกเถียงว่าด้วยวัฒนธรรมทางการเมืองที่ปรากฏนี้นะคะก็จะนำมาสู่นะคะการพยายามตอบคำถามว่าแล้วสังคมไทยเรามีรูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไหนนะโดยทั่วไปแล้วเรามักจะถูกอธิบายว่าคนไทยนั้นนะคะมีความเฉื่อยชาทางการเมืองไม่กระตือรือร้นทางการเมืองนะคะซึ่งมักจะถูกสอดคล้องกับรูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าทีนี้อาจจะเป็นโจทย์ให้นักศึกษาลองคิดนะคะว่าจากประสบการณ์ของนักศึกษานักศึกษายังคิดว่าไทยเป็นมีเต็มไปด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบเฉื่อยชาไม่กระตือรือร้นจริงหรือไม่นะคะค่ะสำหรับนะคะประเด็นที่2ที่เราจะพูดคุยกันนะคะก็คือพฤติกรรมทางการเมืองที่สำคัญในสังคมไทยนะคะทีนี้จากเนื้อหาในช่วงต้นนะคะนักศึกษาจะได้ศึกษาเกี่ยวกับตัวแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมนะคะโดยมีการสืบย้อนนะคะนับตั้งแต่สมัยรัชจารีตนะคะที่สำคัญก็คือสมัยสุโขทัยแล้วก็อยุธยานะแล้วเนื้อหาในส่วนที่1นักศึกษาก็จะแบ่งเนาะแบบแผนความสัมพันธ์เป็น3รูปแบบสำคัญที่มันสัมพันธ์กันนะคะนั่นก็คือแบบแผนความสัมพันธ์แบบนายนะคะกับข้านะคะแล้วก็มูลนายกับบ่าวนะคะแบบแผนที่2คือศักดินานะคะและภายใต้แบบแผนความสัมพันธ์ทั้งหมดนี้นะคะมันมักจะถูกอธิบายด้วยแบบแผนความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ซึ่งมันเป็นแบบแผนความสัมพันธ์ในอดีตนะคะทีนี้ในประเด็นที่2เนี่ยค่ะเราจะมาพูดคุยว่าไอ้ตัวแบบแผนความสัมพันธ์นะคะที่ปรากฏขึ้นนะคะมันส่งผลอย่างไรคะต่อพฤติกรรมทางการเมืองที่มันปรากฏในปัจจุบันนะในเรื่องของระบบอุปถัมภ์ระบบศักดินานะคะความเป็นคนของใครอะไรเงี้ยนะคะคำอธิบายเหล่านี้ถ้านักศึกษาลองพลิกหน้าหนังสือพิมพ์เนาะหรือฟังข่าวในตอนเช้านักศึกษาจะปรากฏคำเหล่านี้นะคะในการอธิบายปรากฏการณ์การเลือกตั้งภายใต้การให้นิยามว่าการเลือกตั้งในท้ายที่สุดแล้วนะคะมันก็เต็มไปด้วยการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะฉะนั้นในตอนที่2เราจะมาโฟกัสกันที่การซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะคะบทบาทของหัวคะแนนนะคะและมือปืนนะคะที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ไข่โป่งนะคะในประเด็นแรกนะคะเราจะพูดคุยกันด้วยเรื่องของการเลือกตั้งนะการเลือกตั้งนะคะถือได้ว่าเป็นกลไกที่สำคัญกลไกหนึ่งนะคะในระบอบประชาธิปไตยนะคะเพราะถ้านักศึกษาลองสังเกตนะคะตัวนิยามคำว่าระบอบประชาธิปไตยนักศึกษาจะพบว่ามันประกอบไปด้วยคำสองคำด้วยกันนะคะนั่นก็คือคำว่าประชาใช่ไหมคะคำว่าประชามาจากประชาชนนะคะกับคำว่าธิปไตยนะคะธิปไตยมาจากคำว่าอธิปไตยฉะนั้นในระบอบประชาธิปไตยนะคะมันจึงถูกนิยามได้ว่าเป็นระบอบที่ซึ่งอำนาจธิปไตยนั้นเป็นของประชาชนทีนี้จะมีกลไกใดคะที่จะทำให้เกิดการสืบย้อนได้ว่าผู้ที่ได้รับอำนาจทางการเมืองนะคะหรืออำนาจธิปไตยในแต่ละด้านเนี่ยนะคะมาจากประชาชนนะการเลือกตั้งมาทำหน้าที่เป็นกระบวนการที่สำคัญในการสืบย้อนความชอบธรรมดังกล่าวฉะนั้นในระบอบประชาธิปไตยนะคะบ้านเมืองใดจะบอกว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยได้การเลือกตั้งคือเกณฑ์ขั้นต่ำนะคะแต่ทีนี้ค่ะทุกคนอาจจะเสริมนิดนึงนะคะการเลือกตั้งนั้นเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำแต่ในการเมืองที่มีแต่การเลือกตั้งนะคะประเทศที่มีแต่การเลือกตั้งไม่ได้แปลว่าประเทศนั้นจะเป็นประชาธิปไตยเสมอไปนะคะเพราะการเลือกตั้งนะคะเป็นลักเป็นคุณลักษณะสำคัญของประชาธิปไตยในเชิงกระบวนการแต่ประชาธิปไตยจำเป็นต้องมีคุณลักษณะสำคัญที่นอกเหนือกว่านั้นนอกจากมีประชาธิปไตยในเชิงกระบวนการแล้วนะคะประชาธิปไตยยังจำเป็นต้องมีประชาธิปไตยในเชิงเนื้อหาสาระหรือสารัตถะของประชาธิปไตยนะคะนั่นคือระบอบประชาธิปไตยจะต้องสามารถรับประกันสิทธิ
นะคะพลเมืองเนาะสิทธิในการแสดงความเห็นการรวมกลุ่มการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเสรีได้นะฉะนั้นนี่คือหลักเกณฑ์สำคัญนะคะของการมีประชาธิปไตยที่สุขภาพดีนะทีนี้ย้อนกลับมาสิคะว่านอกเหนือจากการเลือกตั้งนะคะจะมีส่วนสำคัญในการที่จะสืบย้อนนะคะที่มาของความชอบธรรมแล้วนะคะการเลือกตั้งยังถูกอธิบายว่าเป็นกลไกหรือกระบวนการหนึ่งที่ลดความรุนแรง

นะคะนักศึกษาอาจจะเคยผ่านหูผ่านตาเนาะสโลแกนคำสำคัญที่ฝรั่งมักจะใช้นะคะนั่นก็คือคำว่า bullets ไม่เท่ากับโทษค่ะ bullets ไม่เท่ากับ ballot นะ bullet คือกระสุน ballot คือการใช้สิทธิ์ใช้เสียงในคูหาการเลือกตั้งนะคะฉะนั้นการเลือกตั้งเนี่ยนะคะมันจะช่วยลดความรุนแรงก็คือมันเปลี่ยนความไม่พอใจที่แทนที่คนจะไม่มีช่องทางในการแสดงออกถึงความไม่พอใจใช่ไหมคะคนก็สามารถไปเลือกตัวแทนของเขาเพื่อเปลี่ยนความขัดแย้งหรือความไม่พอใจดังกล่าวนะคะให้ตอบสนองเป็นนโยบายสาธารณะได้ผ่านกลไกในระบอบรัฐสภาที่เป็นประชาธิปไตยนั่นเองนะคะนี่คือหลักการพื้นฐานของการเลือกตั้งเนาะทีนี้เข้ามาดูในบริบทสังคมการเมืองไทยค่ะเราจะพบว่าเมื่อใดมีการเลือกตั้งมักมีคำอธิบายว่าเกิดปรากฏการณ์การซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะการซื้อสิทธิ์ขายเสียงคืออะไรนะคะก็คือการที่นะคะเมื่อกลไกการเลือกตั้งเป็นที่มาของอำนาจทางการเมืองนั่นแปลว่าหลายคนก็มักจะหาช่องทางลัดในการได้มาซึ่งอำนาจทางการเมืองนะผ่านการนะคะให้เงินนะคะหรือให้รางวัลต่างๆหรือให้คำสัญญาต่างๆนะคะกับนะคะประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะทีนี้ค่ะไอ้การซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะคะมักจะถูกทำผ่านหัวคะแนนนะหัวคะแนนเนี่ยนะคะโดยทั่วไปนะคะมักจะเป็นเจ้าพ่อหรือผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ต่างๆนะคะเพื่อทำหน้าที่ประสานประโยชน์ระหว่างประชาชนที่อาจจะอยากได้ผลตอบแทนระยะสั้นใช่ไหมคะนั่นคือสินน้ำใจเป็นเงินเป็นต้นนะคะขณะเดียวกันนักการเมืองก็อยากได้คะแนนเสียงของประชาชนให้มากๆเพื่อให้ได้ตำแหน่งแห่งที่ในทางการเมืองเพื่อให้มีอำนาจตัดสินใจในทางการเมืองนะคะฉะนั้นหัวคะแนนนะคะจึงมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการเลือกตั้งนะคะทีนี้ค่ะรางวัลที่สิ่งที่แต่นักศึกษาอย่าลืมนะคะหัวคะแนนเนี่ยสามารถได้ทั้งเป็นหัวคะแนนสายขาวและหัวคะแนนสายเทาหรือดำหัวคะแนนสายขาวก็อาจจะทำการแค่ระดมทรัพยากรนะคะชวนชาวบ้านไปฟังปราศรัยเป็นต้นนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีของหัวคะแนนสายดำหรือสายเทาเนี่ยก็จะเริ่มมีการจดบัญชีรายชื่อใช่ไหมคะเริ่มมีการแจกสินน้ำใจต่างๆนะคะทีนี้เมื่อหัวคะแนนเนี่ยมีบทบาทสำคัญนะคะแล้วก็เสียงเนี่ยเป็นเสียงของประชาชนเป็นเสียงสวรรค์ในระบอบประชาธิปไตยย่อมทำให้เกิดปรากฏการณ์ไข่โป้งค่ะหรือการเก็บหัวคะแนนเกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือบรรดาซุ้มมือปืนต่างๆซึ่งก็คือบุคคลหรือกลุ่มนะคะที่ถูกว่าจ้างให้ไปสังหารหัวคะแนนเพื่อตัดช่องทางการเชื่อมระหว่างนักการเมืองกับประชาชนในพื้นที่ฉะนั้นปรากฏการณ์ในไทยเนี่ยเราจะพบว่าแทนที่การเลือกตั้งจะเป็นกลไกเพื่อลดความขัดแย้งใช่ไหมคะแต่ว่าการเลือกตั้งในสังคมไทยเนี่ยมันกลับทำให้เกิดความสูญเสียและความขัดแย้งในลักษณะที่รุนแรงขึ้นค่ะทีนี้นะคะเราก็อยากจะชวนนักศึกษานะลองมาพูดคุยว่าแล้วนะคะประสบการณ์ที่นักศึกษาสัมผัสเนี่ยนะคะการซื้อสิทธิ์ขายเสียงที่มีนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปแค่ไหนนะคะแล้วนักศึกษาคิดอย่างไรคะว่าเงินเนี่ยมันเป็นปัจจัยเดียวที่กำหนดว่าใครจะได้มาซึ่งตำแหน่งทางการเมืองหรือมันยังมีปัจจัยอื่นๆด้วยนะแล้วก็การเลือกตั้งในหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้ประชาชนเรียนรู้ถึงการใช้สิทธิทางการเมืองที่มันสัมพันธ์กับคุณภาพเนาะของระบอบประชาธิปไตยอย่างไรค่ะชวนทุกคนคิดไปพร้อมกันนะคะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะของเรื่องที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นประเด็นนะคะเกี่ยวกับแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยนะคะกับการเมืองไทยนะคะจากในช่วงต้น2ช่วงต้นแรกนะคะที่เราจะพูดคุยเกี่ยวกับแบบแผนความสำคัญในอดีตใช่ไหมคะตั้งแต่จารีตใช่ไหมคะจนถึงศักดินาเนาะแล้วก็ระบบอุปถัมภ์จนนำมาสู่พฤติกรรมทางการเมืองที่กลายมาเป็นประเด็นข้อถกเถียงนั่นก็คือพฤติกรรมว่าด้วยการซื้อสิทธิ์ขายเสียงบทบาทของหัวคะแนนในฐานะศูนย์กลางใช่ไหมคะระหว่างตัวเชื่อมเนาะระหว่างประชาชนนะคะแล้วก็ตัวนักการเมืองผู้ต้องการได้รับเสียงการเลือกตั้งรวมไปถึงนะคะปรากฏการไข้โป้งใช่ไหมคะหรือการที่มือปืนเนี่ยได้รับการว่าจ้างมาเพื่อให้เก็บหัวคะแนนเนาะแล้วเราก็ได้พูดคุยกันว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยเงินเนี่ยมันเป็นปัจจัยเดียวหรือไม่ที่กำหนด
นะคะว่าใครจะได้มาซึ่งอำนาจทางการเมืองนะคะส่วนที่สามค่ะนักศึกษาจะเป็นส่วนที่ชวนนักศึกษาพูดคุยว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราจะพยายามทำให้สังคมและวัฒนธรรมเนี่ยมันสอดคล้องไปกับคุณภาพนะคะของประชาธิปไตยแบบสมัยใหม่นะคะเราจะไปถึงสิ่งนั้นได้อย่างไรนะในเนื้อหานะคะเขาก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเมืองภาคพลเมืองนะคะทีนี้ในการทำความเข้าใจการเมืองภาคพลเมืองเนี่ยนักศึกษาจะได้ยินคำว่าพลเมืองเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะไม่ว่าจะบทเรียนในสมัยประถมนะคะหรือว่าคำพูดต่างๆของบรรดานักการเมืองและนักวิชาการต่างๆแต่ทีนี้ค่ะนักศึกษารู้ไหมคะว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่างพลเมืองนะคะประชาชนราษฎรและไพร่ทาสนะการที่บอกว่าอะไรคือหน้าที่พลเมืองที่เขาพูดอยู่ทุกวันเนี่ยอะไรคือพลเมืองนะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทบทวนเกี่ยวกับนิยามของพลเมืองกันนะคะพลเมืองนะคะหรือซิติเซนนะคะมีความแตกต่างไปนะคะพลเมืองเนี่ยนะคะถ้านักศึกษาถอดคำออกมานักศึกษาจะพบว่ามันเป็น2คำหลักด้วยกันคือคำว่าพละหรือพลนะคะที่แปลว่ากำลังใช่ไหมคะกับเมืองเมืองในที่นี้คือเมืองนะคะทีนี้คำว่าพลเมืองนะคะมันปรากฏขึ้นครั้งแรกเนี่ยในสมัยนครรัฐของกรีกนะคะโดยที่นะคะผู้ใดก็ตามที่จะถูกนับว่าเป็นพลเมืองในนครรัฐเอเธนส์ของกรีกเนี่ยนะในสมัยคลาสสิกเนี่ยเขาจะนับว่าคนคนนั้นคือคนที่มีสิทธิทางการเมืองนะฉะนั้นนะคะสิทธิทางการเมืองจึงเป็นลักษณะที่สำคัญที่สุดที่ทำให้พลเมืองนั้นนะคะมีความแตกต่างเนาะไปจากไพร่ทาสราษฎรนะส่วนประชาชนเนี่ยเป็นคำเรียกทั่วไปค่ะประชาชนหรือประชากรเป็นคำเรียกทั่วไปแต่เมื่อใดก็ตามที่มีคำว่าพลเมืองนะคะแปลว่ามันให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองนะฉะนั้นจะต่างกันไปนะคะอย่างไพร่และทาสเนี่ยนะคะไม่ได้มีสถานะเป็นพลเมืองเนื่องจากไพร่และทาสนะคะอยู่ภายใต้รูปแบบสังคมแบบจารีตนะคะก็จะมีสถานะเป็นเพียงผู้ถูกปกครองผู้ถูกปกครองไม่มีส่วนร่วมในการปกครองจะอยู่ภายใต้การบังคับของมูลนายหรือกษัตริย์เท่านั้นนะคะส่วนราษฎรเนี่ยนะคะก็จะปรากฏคำว่าราษฎรเนี่ยในห้วงเวลาสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชในสมัยรัชกาลที่5นะคะจากเดิมที่ไพร่และทาสเนี่ยอาจจะขึ้นตรงกับมูลนายหรือกษัตริย์นะคะแต่ภายใต้นะคะแผ่นดินนะคะของสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะคะมีการเลิกไพร่และทาสแล้วนะคะทำให้ความจงรักภักดีทั้งหมดของประชาชนหรือราษฎรณขณะนั้นนะคะความจงรักภักดีพุ่งขึ้นสู่ตัวสถาบันพระมหากษัตริย์หรือรัชกาลที่5ในขณะนั้นนะฉะนั้นคำจึงมีความต่างเนื้อหาในส่วนนี้ว่าด้วยการเมืองภาคพลเมืองจึงต้องการนะคะให้ความสำคัญกับการที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองนะคะทีนี้ความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองสำคัญอย่างไรนะคะในเนื้อหาตอนที่2นักศึกษาได้เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับความสำคัญของกระบวนการเลือกตั้งในฐานะกลไกที่จะทำให้ประชาธิปไตยนั้นมีความชอบธรรมเนื่องจากที่มาแห่งอำนาจมาจากประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจธิปไตยใช่ไหมคะทีนี้ค่ะการเมืองภาคพลเมืองเนี่ยเขาต้องการทำให้การมีส่วนร่วมนั้นน่ะมันกินความมากไปกว่ากระบวนการเลือกตั้งกระบวนการเลือกตั้ง4ปีมี1ครั้งในหลายครั้งนะทุกคนก็จะได้รับกับข้อวิจารณ์เนาะว่าการเลือกตั้งหรือประชาธิปไตยมันเป็นแค่ประชาธิปไตย4วินาทีคือเวลาที่คุณเข้าไปในคูหาแล้วเลือกคนที่คุณต้องการให้เป็นเนาะแต่การเมืองภาคพลเมืองเนี่ยมันคือต้องการขยายการมีส่วนร่วมที่มันไปไกลกว่าการเลือกตั้งเช่นการลงประชามติใช่ไหมคะการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของสถาบันต่างๆที่ได้รับอำนาจมาจากประชาชนนะฉะนั้นการเมืองภาคพลเมืองที่มากไปกว่านะคะการเลือกตั้งเนี่ยนะคะมันจึงสะท้อนนะคะคุณภาพนะคะแล้วก็ความแข็งแรงของประชาธิปไตยนะในบ้านเมืองนั้นๆนะฉะนั้นการเมืองภาคพลเมืองนะคะ political rights หรือสิทธิทางการเมืองของพลเมืองจะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะถ้าบริบททางการเมืองนั้นมันไม่เป็นประชาธิปไตยนะคะทีนี้ค่ะประเด็นที่สำคัญของการเมืองภาคพลเมืองที่อาจจะเท่าทันกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะหลายคนเนี่ยนะคะก็
มีนะคะมือถือพร้อมกับต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะฉะนั้นการที่เครือข่ายสังคมออนไลน์พื้นที่ในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการสื่อสารทางการเมืองปัจจุบันนะคะมันก็มีการศึกษาว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะการที่ช่องทางในการสื่อสารการแสดงความเห็นการวิพากษ์วิจารณ์มันเปิดกว้างอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นคุณเนาะหรือมันจะเป็นโทษต่อการพัฒนาประชาธิปไตยซึ่งถ้าเราดูกันอย่างเผินๆแล้วนะคะเราจะพบว่าการที่มีช่องทางที่หลากหลายนะคะรัฐไม่สามารถที่จะเข้ามาบงการหรือตรวจตราสอดส่องได้

ได้มากเท่าในอดีตนะมันก็น่าจะทําให้บทสนทนาที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นนะคะมันมาช่วยเนาะยกระดับคุณภาพประชาธิปไตยนะคะแต่ขณะเดียวกันค่ะก็มีงานวิจัยหลายอย่างนะคะที่เสนอว่าท้ายที่สุดแล้วด้วยอัลกอริทึมหรือระบบปฏิบัติการของเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะจะพบว่า

ที่สุดเป็นต้นนะคะฉะนั้นนะคะมันก็จะมีบทบาทของสื่อสังคมออนไลน์นะคะก็จะเปรียบได้กับเหรียญสองด้านนะคะด้านหนึ่งส่งผลให้เกิดการถกเถียงที่มากมายใช่ไหมคะกับอีกด้านหนึ่งด้วยอัลกอริทึมบางอย่างนะมันก็ไปทําให้เกิดการเสียงสะท้อนถ้ำแห่งเสียงสะท้อนและทําให้เกิดการแบ่งขั้วทางการเมืองในเวลาต่อมานะคะสำหรับหน่วยที่1นะคะก็จะเป็นหน่วยที่อาจจะชวนนักศึกษานะคะก่อนที่จะเข้าเนื้อหาในเชิงแนวคิดทฤษฎีจริงๆนะอาจจะชวนนักศึกษาเข้าใจนะคะความสำคัญของการศึกษาสังคมวัฒนธรรมผ่านปรากฏการณ์ทางการเมืองนะคะและในเรื่องที่1ที่ปรากฏนะคะเขาจะยกเคสว่าด้วยของพฤติกรรมการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะคะว่ามีแบบแผนประเพณีนะคะที่มันสืบทอดตั้งแต่อดีตปัจจุบันเนี่ยอย่างไรนะคะแล้วมันเปลี่ยนไปอย่างไรเนาะรวมถึงการชวนนักศึกษานะคะคุยว่าท้ายที่สุดแล้วถ้าเราจะเปลี่ยนสถานะของเรานะคะจากการเป็นไพร่ทาสราษฎรจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยที่ทุกคนล้วนแต่นิยามเราใช่ไหมคะว่าเราเป็นพลเมืองเนี่ยนะคะการที่จะทำให้สถานะอันศักดิ์สิทธิ์ของพลเมืองนะซึ่งการได้มาซึ่งความเป็นพลเมืองหรือการเปลี่ยนผ่านจากไพร่ทาสราษฎรเป็นพลเมืองค่ะมันเป็นปรากฏการณ์การต่อสู้ทางสังคมซึ่งในหลายประเทศเนี่ยใช้เวลาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็มีการสูญเสียเยอะมากทีนี้ประเด็นคือเราจะทำให้ความเมืองเนี่ยมันถูกสะท้อนออกมาผ่านการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่มันจะส่งผลต่อสุขภาพของประชาธิปไตยอย่างไรนะแล้วก็ในเนื้อหาในส่วนนี้นะคะก็ย้ำเตือนว่าแม้ว่าโซเชียลมีเดียจะเข้ามามีบทบาทนะคะแต่เราต้องระวังนะคะการใช้งานโซเชียลมีเดียด้วยนะคะในฐานะที่โซเชียลมีเดียเนาะหรือสื่อสังคมออนไลน์นะคะก็เป็นเหรียญ2ด้านด้วยเช่นกันนะคะต้องขอบคุณนักศึกษามากค่ะที่ติดตามเนื้อหาในเรื่องที่1ค่ะขอบคุณค่ะ

0: การเมืองเป็นรากฐานของการปกครองสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการเมืองการปกครองสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์โทร02503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.sgou.ac.th
1: จัดแถวหนึ่ง
2: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกา

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้น่าภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย
2: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
3: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับในเรื่องของความรู้ทางกฎหมายทั่วไปสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานค่ะโดยที่นักศึกษาเนี่ยทำการศึกษาในเรื่องของกฎหมายและลำดับศักดิ์ของกฎหมายโครงสร้างและสภาพบังคับของกฎหมายและในส่วนของหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยค่ะอันดับแรกนะคะเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับกฎหมายและลำดับศักดิ์ของกฎหมายกันก่อนค่ะโดยในเนื้อหาส่วนนี้นะคะจะมีในส่วนของประเภทของกฎหมายและลำดับศักดิ์ของกฎหมายค่ะอันดับแรกค่ะเรามาดูในส่วนของกฎหมายและลำดับศักดิ์ของกฎหมายนะคะซึ่งกฎหมายในทางตำรากฎหมายจะมีความหมายเป็น2นัยยะนะคะนั่นก็คือกฎหมายตามเนื้อความและกฎหมายตามแบบพิธีค่ะในส่วนของกฎหมายตามเนื้อความค่ะหมายถึงข้อบังคับของรัฐซึ่งกำหนดความประพฤติของมนุษย์ถ้าฝ่าฝืนจะได้รับผลร้ายแรงนะคะหรือถูกลงโทษอย่างเช่นกฎหมายอาญากำหนดความประพฤติของมนุษย์นั่นก็คือห้ามมิให้บุคคลทำร้ายกันผู้ใดทำร้ายหรือทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บถือว่ามีความผิดต้องรับโทษจำคุกหรือปรับเท่านั้นเท่านี้นะคะตามความหนักเบาของการกระทำเป็นต้นค่ะในส่วนของกฎหมายตามแบบพิธีค่ะหมายถึงกฎหมายใดๆที่ตราขึ้นมาโดยวิธีบัญญัติกฎหมายของรัฐแม้บางกรณีจะไม่มีเนื้อหาเป็นกฎหมายตามเนื้อความก็ตามเช่นกฎหมายเกี่ยวกับวิธีการบริหารงานของรัฐงบประมาณของรัฐหรือกฎหมายกำหนดภารกิจของหน่วยงานของรัฐซึ่งจะไม่มีการกำหนดความประพฤติของมนุษย์หรือประชาชนทั่วไปโดยตรงแต่ถือว่าเป็นกฎหมายอย่างหนึ่งที่วางหลักเกณฑ์ในการบริหารงานของรัฐค่ะสำหรับในส่วนของความหมายของกฎหมายในรัฐยุคใหม่นี้นะคะโดยรัฐยุคใหม่เนี่ยจะมีการออกกฎหมายขึ้นเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆทั้งในทางกำหนดความประพฤติของสมาชิกของสังคมและเพื่อจัดองค์กรต่างๆของรัฐทั้งที่มีบทลงโทษอย่างชัดแจ้งและที่เป็นกฎหมายในเชิงที่ส่งเสริมจูงใจให้บุคคลกระทำการโดยการให้สิทธิประโยชน์แทนที่จะเป็นการลงโทษนอกจากนี้ค่ะในกฎหมายฉบับเดียวกันจะเป็นทั้งกฎหมายตามเนื้อความและกฎหมายตามแบบพิธีกล่าวคือจะมีทั้งในส่วนที่เป็นการวางหลักเกณฑ์ให้ประชาชนปฏิบัติและส่วนที่เป็นการบริหารงานของหน่วยงานสำหรับประเภทของกฎหมายค่ะในการแบ่งประเภทของกฎหมายเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งประเภทของกฎหมายได้เป็นหลากหลายวิธีด้วยกันนะคะอันดับแรกนะคะการแบ่งประเภทของกฎหมายโดยแหล่งกำเนิดของกฎหมายค่ะซึ่งจะเป็นการแยกกฎหมายนะคะแบ่งออกเป็นกฎหมายภายในและกฎหมายภายนอกในส่วนของกฎหมายภายในค่ะจะเป็นกฎหมายที่องค์กรของรัฐที่มีอำนาจในการบัญญัติกฎหมายบัญญัติขึ้นภายในประเทศค่ะได้แก่กฎหมายไทยฉบับต่างๆที่ประชาชนจะต้องปฏิบัติตามอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะส่วนกฎหมายภายนอกจะเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นโดยองค์การระหว่างประเทศเช่นองค์การสหประชาชาติองค์การแรงงานระหว่างประเทศซึ่งเป็นทบวงชำนาญพิเศษขององค์การสหประชาชาตินะคะหรือเกิดจากความตกลงระหว่างประเทศที่เห็นพ้องต้องกันเช่นสนธิสัญญาอนุสัญญาค่ะหรือความตกลงทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะอย่างเช่นข้อตกลงเขตการค้าเสรีเป็นต้นค่ะการแบ่งโดยฐานะและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนกฎหมายที่บังคับใช้ภายในประเทศนะคะหากพิจารณาตามฐานะและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนเนี่ยเราสามารถแยกได้เป็นกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนค่ะโดยการแบ่งประเภทเช่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการศึกษาแนวคิดและปรัชญาในการใช้กฎหมายให้ถูกต้องค่ะการแบ่งโดยเจตนารมณ์และเนื้อหาของกฎหมายซึ่งจะมีประโยชน์เป็นการกำหนดขอบเขตของกฎหมายบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือความจำเป็นของการมีกฎหมายในเรื่องนั้นๆโดยเราสามารถที่จะแยกได้เป็นหลายประเภทนะคะเช่นกฎหมาย

0: ระเบียบบริหารราชการกฎหมายการเงินการคลังกฎหมายธุรกิจกฎหมายการค้าระหว่างประเทศกฎหมายสาธารณสุขกฎหมายสวัสดิการสังคมกฎหมายแรงงานกฎหมายอุตสาหกรรมกฎหมายส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มกฎหมายซึ่งมีความมุ่งหมายในการจัดระเบียบสังคมและมุ่งให้สังคมอุตสาหกรรมมีความสงบสุขอาจเรียกโดยรวมว่ากฎหมายสังคมเช่นกฎหมายแรงงานกฎหมายอุตสาหกรรมค่ะและการแบ่งโดยลักษณะการใช้กฎหมายค่ะซึ่งหากพิจารณาแล้วเนี่ยนะคะจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งนะคะในการประกอบกิจการโดยทั่วไปหรือเมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นหรือเมื่อมีการฟ้องร้องเป็นคดีเราสามารถที่จะแยกกฎหมายประเภทนี้ได้เป็นกฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสารบัญญัติค่ะในส่วนแรกนี้นะคะของกฎหมายสารบัญญัติจะเป็นกฎหมายกำหนดสิทธิหรือหน้าที่ให้บุคคลปฏิบัติค่ะเช่นกฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนดหน้าที่ของนายจ้างในการจัดให้มีระบบความปลอดภัยในการทำงานหน้าที่ของเจ้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่างๆหรือสิทธิหน้าที่อื่นของนายจ้างและลูกจ้างค่ะสำหรับกฎหมายวิธีสารบัญญัติจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีของศาลและขั้นตอนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดการฟ้องร้องเป็นคดีขึ้นค่ะเช่นกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากฎหมายจัดตั้งศาลและวิธีพิจารณาในศาลชำนาญพิเศษต่างๆซึ่งอาจเป็นศาลแรงงานค่ะการแบ่งกฎหมายโดยสภาพบังคับของกฎหมายค่ะโดยกฎหมายแต่ละประเภทจะมีเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันและเกี่ยวข้องกันกับการกระทําของบุคคลที่มีความร้ายแรงต่างกันดังนั้นนะคะจึงต้องมีการกําหนดบทลงโทษหรือสภาพบังคับที่เหมาะสมกับลักษณะของการกระทําและความหนักเบาของการกระทําที่แตกต่างกันเพื่อให้กฎหมายเนี่ยใช้บังคับได้อย่างบรรลุผลในส่วนของการแบ่งกฎหมายนะคะตามสภาพบังคับในส่วนของการแบ่งกฎหมายตามสภาพบังคับของกฎหมายนะคะสามารถแยกได้เป็นกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญากฎหมายปกครองและกฎหมายอื่นๆกฎหมายบางฉบับนะคะอย่างเช่นกฎหมายโรงงานมีสภาพบังคับทั้งทางอาญาและทางปกครองค่ะต่อไปเรามาดูในส่วนของลำดับศักดิ์ของกฎหมายค่ะซึ่งเราถือว่าในส่วนของรัฐธรรมนูญนะคะเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงหลักการพื้นฐานของรัฐเช่นความเป็นรัฐและการแบ่งองค์กรที่ใช้อำนาจอธิปไตยของรัฐรับรองสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนแนวนโยบายของรัฐอำนาจหน้าที่ขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติบริหารตุลาการและการวางหลักและแนวทางการจัดระเบียบการปกครองของประเทศค่ะต่อมานะคะพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะคะจะเป็นกฎหมายประเภทพิเศษที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัตินั่นก็คือรัฐสภาเพื่อให้รัฐธรรมนูญเนี่ยมีความสมบูรณ์ค่ะโดยมีการกำหนดองค์กรหรือเรื่องที่สำคัญที่เป็นพื้นฐานในการบริหารงานของประเทศตามที่รัฐกำหนดค่ะพระราชบัญญัติและประมวลกฎหมายนะคะในส่วนของพระราชบัญญัติเนี่ยจะเป็นกฎหมายที่ออกหรือตราขึ้นโดยพระมหากษัตริย์โดยผ่านทางฝ่ายนิติบัญญัตินั่นก็คือรัฐสภาค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแต่ผู้มีสิทธิ์ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อรัฐสภาจะมีได้หลายฝ่ายด้วยกันค่ะได้แก่คณะรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า20คนหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คนเข้าชื่อเสนอกฎหมายค่ะโดยในประเทศไทยนี้นะคะถือว่าพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจอธิปไตยผ่านทางองค์กรฝ่ายต่างๆของรัฐดังนั้นค่ะแม้องค์กรที่ออกกฎหมายจะเป็นองค์กรใดหากเป็นกฎหมายในระดับสำคัญจะถูกทูลเกล้าเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและมีคำว่าพระราชนำหน้าได้แก่พระราชบัญญัติพระราชกำหนดพระราชกฤษฎีกาสำหรับพระราชกำหนดค่ะจะเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นโดยพระมหากษัตริย์โดยผ่านทางฝ่ายบริหารคือคณะรัฐมนตรีเมื่อมีความจำเป็นฉุกเฉินรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ค่ะเพื่อประโยช ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะและมีศักใช้ได้เช่นเดียวกันกับพระราชบัญญัติเช่นพระราชกำหนดเกี่ยวกับภาษีอากรค่ะกฎหมายลำดับรองค่ะนะคะเมื่อรัฐสภานะคะหรือฝ่ายบริหารออกกฎหมายในระดับกฎหมายแม่บทเพื่อกำหนดสิทธิหน้าที่ของบุคคลหรือวางหลักเกณฑ์ที่สำคัญให้บุคคลปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วนะคะบางกรณีเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ยังไม่สามารถที่จะกำหนดไว้ได้ในขณะนั้นนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องในรายละเอียดหรือหลักเกณฑ์ทางเทคนิคนะคะหรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงหรือสภาพการที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับการกำหนดไว้ตายตัวในพระราชบัญญัติดังนั้นแล้วนะคะจึงได้มีการมอบหมายอำนาจให้กับกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะออกกฎเกณฑ์ในรายละเอียดต่อไปซึ่งเราเรียกว่ากฎหมายลำดับรองหรืออนุบัญญัติค่ะหรือบางทีเราจะเรียกว่ากฎหมายลูกค่ะโดยการออกกฎหมายลูกเนี่ยนะคะซึ่งเป็นกฎหมายลำดับรองเนี่ยจะมีหลักเกณฑ์ก็คือจะสามารถมอบอำนาจออกกฎหมายเฉพาะเรื่องที่เป็นรายละเอียดเพื่อความคล่องตัวในการใช้กฎหมายตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายค่ะในส่วนของกฎหมายลำดับรองของประเทศไทยนะคะเราจะมีหลากหลายด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีประเภทและลำดับศักดิ์ที่แตกต่างกันนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะในส่วนของพระราชกฤษฎีกานะคะซึ่งจะเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นโดยพระมหากษัตริย์ผ่านทางคณะรัฐมนตรีนะคะอย่างเช่นพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ.2533นะคะเดิมใช้กับนายจ้างที่มีลูกจ้าง20คนจากนั้นลดลงมาเป็น10คนและจะใช้บังคับแก่นายจ้างที่มีลูกจ้างน้อยกว่า10คนในท้องที่ใดและเมื่อใดให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติประกันสังคมกับกิจการที่มีลูกจ้าง1คนขึ้นไปค่ะกฎกระทรวงนะคะก็จะเป็นกฎหมายที่ออกโดยนายกรัฐมนตรีค่ะตัวอย่างเช่นพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ.2541ค่ะซึ่งรัฐมนตรีเนี่ยนะคะได้กำหนดให้กระทรวงแรงงานเนี่ยนะคะรับฟังความเห็นจากคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานก่อนนะคะเพราะเป็นเรื่องที่ต้องการความรอบคอบจากบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะคะตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะได้รับผลกระทบนะคะจึงค่อยออกกฎกระทรวงขึ้นมาค่ะนะคะจะเป็นประกาศกระทรวงค่ะซึ่งประกาศกระทรวงนี้นะคะก็จะเป็นกฎหมายลำดับรองนะคะที่กฎหมายแม่บทได้ให้อำนาจแก่ส่วนราชการหรือคณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการดูแลการบังคับใช้กฎหมายนะคะโดยรายละเอียดนะคะของประกาศกระทรวงเนี่ยนะคะก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงรายละเอียดนะคะให้ง่ายแล้วก็ทันต่อสภาพการปัจจุบันนะคะโดยรัฐมนตรีเจ้าของกระทรวงเนี่ยสามารถที่จะออกประกาศได้เองกฎหมายประเภทนี้นะคะหากรัฐมนตรีเป็นผู้ออกนะคะเราจะเรียกว่าประกาศกระทรวงถ้าคณะกรรมการเป็นผู้ออกเราจะเรียกว่าประกาศคณะกรรมการนะคะอย่างเช่นในส่วนของกฎหมายที่ได้กำหนดนะคะให้ออกในประกาศกระทรวงค่ะเช่นในส่วนของพระราชบัญญัติเงินทดแทนพ.ศ. 2537ค่ะในส่วนของกฎหมายลำดับรองหรือประกาศกระทรวงนะคะก็จะมีประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องกำหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงานพ.ศ. 2550ค่ะซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา6ประกอบกับมาตรา14แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทนพ.ศ. 2537ค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีในส่วนของกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงแล้วค่ะในส่วนของฝ่ายบริหารยังสามารถที่จะออกกฎหมายลำดับรองประเภทอื่นๆตามลักษณะของเรื่องหรือหน่วยงานที่ออกกฎหมายนะคะอย่างเช่นระเบียบข้อบังคับประกาศของหน่วยงานนะคะและกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นเทศบัญญัติข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครค่ะในส่วนของระเบียบข้อบังคับนะคะที่ใช้ในกรณีที่ฝ่ายบริหารเนี่ยต้องการที่จะกำหนดสิ่งที่เป็นรายละเอียดค่อนข้างมากไม่ใช่กรอบหลักเกณฑ์แต่เป็นวิธีการในรายละเอียดหรือเป็นการประสานงานกับทางฝ่ายบริหารที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายแห่งมาทำงานด้วยกันโดยปกติแล้วพระราชบัญญัติอาจจะเป็นกฎหมายแม่บทจะกำหนดว่าจะต้องออกระเบียบหรือข้อบังคับใน เรื่องใดนะคะยกตัวอย่างเช่นค่ะระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การบ่งชี้อันตรายการประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงพ.ศ. 2543นะคะอีกตัวอย่างนึงนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของตัวพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541ค่ะอย่างเช่นประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ19วรรค3และข้อ36วรรค3แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้างลงวันที่21พฤศจิกายนพ.ศ. 2534ประกอบกับมาตรา166แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541ค่ะและในส่วนของข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือข้อกำหนดของท้องถิ่นโดยกฎหมายลำดับรองอีกประเภทหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษนั่นก็คือจะเป็นกฎหมายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือราชการส่วนท้องถิ่นเช่นเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอบต.กรุงเทพมหานครออกตามที่กฎหมายแม่บทกำหนดเป็นเทศบัญญัติข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครซึ่งบางกฎหมายเรียกโดยรวมว่าข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือข้อกำหนดของท้องถิ่นค่ะสำหรับโครงสร้างและสภาพบังคับของกฎหมายในส่วนของโครงสร้างและสภาพบังคับของกฎหมายนะคะอันดับแรกเรามาทำความรู้จักกับโครงสร้างของกฎหมายกันก่อนโดยกฎหมายส่วนใหญ่นี้นะคะจะมีโครงสร้างหลักที่มีความคล้ายคลึงกันนะคะดังนี้ค่ะ1ก็คือชื่อกฎหมายนะคะโดยชื่อกฎหมายของแต่ละฉบับเนี่ยจะมีชื่อเรียกเพื่อให้ทราบเนื้อหาของกฎหมายโดยรวบยอดค่ะเช่นพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541ค่ะซึ่งเป็นกฎหมายระดับแม่บทที่มีเนื้อหาที่เป็นการคุ้มครองทางด้านแรงงานค่ะ 2. คำปารภและบทอาศัยอำนาจในการตรากฎหมายโดยในส่วนต้นนี้นะคะจะมีการระบุเหตุผลสั้นๆในการออกกฎหมายค่ะซึ่งเราจะเรียกว่าคำปารภนะคะ 3. วันเริ่มใช้บังคับกฎหมายโดยทั่วไปค่ะมักจะเป็นวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4. ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายค่ะเพื่อใช้บังคับเป็นการทั่วไปในบางกรณีอาจจะมีการกำหนดขอบเขตการใช้บังคับกฎหมายแก่บุคคลหรือกิจการระยะเวลาและพื้นที่ใดตามความจำเป็นหรือเหมาะสมค่ะ 5. บทนิยามหรือบทวิเคราะห์ศัพท์จะเป็นการให้ความหมายของถ้อยคำที่จะใช้ในกฎหมายให้เป็นที่เข้าใจในเบื้องต้นและทำให้กฎหมายมีความชัดเจนค่ะ 6. เนื้อหาสาระของกฎหมายเป็นส่วนสำคัญของกฎหมายเพราะว่าเป็นบทบัญญัติซึ่งกำหนดมีข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติให้ผู้ใดผู้หนึ่งต้องปฏิบัติตามซึ่งผู้ใช้กฎหมายควรจะต้องทำความเข้าใจว่ากฎหมายนั้นกำหนดให้ใครต้องกระทำหรือห้ามกระทำการอย่างไร 7. ค่ะบทกำหนดโทษซึ่งจะเป็นบทบัญญัติที่กำหนดสภาพบังคับเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายประสบผลและมีประสิทธิภาพซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นโทษทางอาญาเช่นการปรับหรือจำคุกค่ะ 8. บทเฉพาะการในกรณีที่กฎหมายตราขึ้นเพื่อปรับปรุงกฎหมายฉบับเดิมซึ่งมีหลักเกณฑ์การดำเนินกิจกรรมการจัดตั้งองค์กรหรือหน่วยงานหรือสิทธิประโยชน์แก่บุคคลอยู่แล้วกฎหมายที่ออกใหม่อาจจะมีผลกระทบต่อกิจกรรมองค์กรหรือหน่วยงานหรือสิทธิประโยชน์ของบุคคลดังกล่าวค่ะ 9. บัญชีหรือตารางท้ายกฎหมายกฎหมายบางฉบับค่ะอาจจะจำเป็นจะต้องมีการระบุถึงรายละเอียดจำนวนมากซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมที่จะใส่ไว้ในตัวบทบัญญัติดังนั้นจึงนิยมที่จะใส่ไว้ในบัญชีหรือตารางท้ายกฎหมายค่ะสำหรับเหตุผลในการออกกฎหมายนะคะในการใช้กฎหมายเนี่ยจะมีหลักสำคัญประการหนึ่งว่าจะต้องใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและความเป็นธรรมของกฎหมายนะคะได้แก่การใช้กฎหมายตามเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของกฎหมายนั่นเองค่ะ สำหรับเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของกฎหมายนะคะอาจจะค้นหาได้จากเนื้อหาสาระของกฎหมายนั่นเองค่ะหรืออาจจะเป็นที่อื่นๆแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะในตัวของกฎหมายค่ะจะมีการระบุเหตุผลรวมถึงเจตนารมณ์วัตถุประสงค์ของการออกกฎหมายฉบับนั้นๆไว้ในส่วนต้นของการออกกฎหมายค่ะสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยค่ะโดยในส่วนนี้นะคะเราก็จะต้องมาทำความรู้จักกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยในประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยในต่างประเทศค่ะในส่วนของหน่วยงานด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยนี้นะคะโดยจะมีในส่วนกระทรวงแรงงานค่ะซึ่งกระทรวงแรงงานเนี่ยถือว่าเป็นองค์กรหลักในการบริหารแรงงานพัฒนาประชากรให้มีงานทำนะคะและมีศักยภาพในการสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันมีหลักประกันมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีนอกจากนี้ค่ะยังมีหน้าที่โดยตรงในการดูแลความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างและให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการใช้แรงงานหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบนั่นก็คือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งเน้นในด้านการป้องกันอันตรายจากการทำงานและสำนักงานประกันสังคมซึ่งมีบทบาทในการจ่ายค่าทดแทนการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานที่ประสบอันตรายจากการทำงานเช่นกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสำนักงานประกันสังคมค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมนี้นะคะก็จะเป็นหน่วยงานในสังกัดที่ดูแลงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมนะคะนั่นก็คือกรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งจะเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบสุขภาพของประชาชนโดยหน่วยงานนี้นะคะจะมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยการป้องกันควบคุมและรักษาโรคภัยการฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชนและมีบทบาทในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทั้งในงานทางด้านวิชาการและงานให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงานหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะคะอย่างเช่นกรมควบคุมโรคกรมอนามัยค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งก็จะมีหน่วยงานที่สังกัดคอยดูแลเกี่ยวกับงานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะคะนั่นก็คือกรมควบคุมมลพิษซึ่งกรมควบคุมมลพิษก็จะทำหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดค่ะกระทรวงมหาดไทยนะคะซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็จะมีหน่วยงานนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับงานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนั่นก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะหรือเราจะรู้จักกันดีในชื่อว่าปภ.นะคะโดยปภ.จะมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บทวางมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันบรรเทาและฟื้นฟูจากสาธารณภัยต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นในประเทศค่ะต่อไปนะคะจะเป็นหน่วยงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในต่างประเทศค่ะโดยหน่วยงานหลักๆนะคะที่ดำเนินงานเกี่ยวกับงานทางด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพในต่างประเทศนี้นะคะจะมี2หน่วยงานสำคัญนั่นก็คือองค์การอนามัยโลกและองค์การแรงงานระหว่างประเทศค่ะและอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะก็จะมีในส่วนของหน่วยงานของประเทศสหรัฐอเมริกาและหน่วยงานของสหราชอาณาจักรค่ะอันดับแรกนะคะเรามาดูหน่วยงานของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะที่ดูแลแล้วก็ป้องกันเกี่ยวกับงานทางด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานนะคะนั่นก็คือ1นะคะสำนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยค่ะหรือว่าเราเรียกสั้นๆว่าโอชานะคะ2สถาบันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติค่ะหรือเราจะเรียกว่านายออชหรือว่านายออชก็ได้นะคะ3สมาคมนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกาค่ะหรือเราจะเรียกว่า ACGIH นะคะ4 องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเราจะเรียกว่า EPA ค่ะสำหรับหน่วยงานของสหราชอาณาจักรนะคะจะมีสำคัญนั่นก็คือ1 นะคะคณะกรรมาธิการสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานค่ะหรือเราจะเรียกย่อๆว่า HSC ค่ะ 2. คณะกรรมการบริหารสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานค่ะซึ่งเราเรียกชื่อย่อว่า HSE ค่ะ 3. กระทรวงสิ่งแวดล้อมอาหารและกิจการชนบทของสหราชอาณาจักรค่ะหรือเราจะเรียกสั้นๆว่า DEFRA ค่ะโดยหน่วยงานของต่างประเทศนะคะทั้งของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ของสหราชอาณาจักรนี้นะคะถือว่ามีความสำคัญมากนะคะในประเทศไทยเนื่องจากว่าในสถานประกอบกิจการบางแห่งค่ะมีการนำในส่วนของมาตรฐานของต่างประเทศเนี่ยมาใช้ในการดูแลลูกจ้างในสถานประกอบกิจการควบคู่ไปกับการใช้กฎหมายของประเทศไทยค่ะเพื่อให้ตัวของลูกจ้างนะคะรวมถึงสถานประกอบกิจการเนี่ยได้ให้ความสนใจแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของลูกจ้างให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานค่ะเราจะเห็นว่านะคะในหัวข้อเรื่องนี้นะคะมีความสำคัญนอกจากที่นักศึกษาเนี่ยจะได้ทราบเกี่ยวกับลำดับศักดิ์ของกฎหมายต่างๆรวมถึงการออกกฎหมายว่ามีวิธีการอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของอาชีวะอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานทั้งของประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศแล้วนะคะเราจะเห็นว่าเรามีการประยุกต์ใช้นะคะกฎหมายต่างๆนะคะโดยแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็จะมีการออกกฎหมายต่างๆมาให้เราได้ดำเนินการแล้วก็ปฏิบัติตามเพื่อให้การคุ้มครองแรงงานนะคะรวมถึงเพื่อให้นายจ้างเนี่ยสามารถที่จะดูแลลูกจ้างได้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้ลูกจ้างเนี่ยได้มีสุขภาพอนามัยที่ดีค่ะ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสทอ่ะไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
1: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
5: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
6: โรคนี้เป็นเฉพาะแค่สุนัขหรือแมวเท่านั้น
5: ผิดเพราะโรคนี้เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเช่นวัวแพะแกะ
7: เพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
5: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
8: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้นะคะก็จะมาพบกับในเรื่องของกฎหมายความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมในการทำงานนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วย3ตอนด้วยกันนะคะก็คือนะคะตอนที่1นะคะก็จะเป็นกฎในเรื่องของกฎหมายความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมทางเคมีนะคะตอนที่2นะคะก็จะเป็นกฎหมายความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมทางความร้อนแสงสว่าง

และเสี่ยงนะคะตอนที่3นะคะก็จะเป็นในเรื่องของกฎหมายความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมทางรังสีชนิดก่อไอออนนะคะซึ่งเรามาดูแต่ละกฎหมายนะคะว่ามีรายละเอียดและความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะในตอนที่1ก็เลยเลือกกฎหมายความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมทางเคมีนะคะซึ่งนะคะก็จะมีกฎหมายที่เป็นฉบับหลักๆที่ใช้กันนะคะก็คือกฎกระทรวงในเรื่องของการกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการแล้วก็ดำเนินการด้านความปลอดภัยนะคะอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานนะคะเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายนะคะพุทธศักราช2556นะคะโดยนะคะกฎกระทรวงฉบับนี้นะคะก็จะมีเจตนารมณ์ก็เพื่อนะคะคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงานให้ลูกจ้างนะคะซึ่งในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีนะคะก็จะมีอันตรายนะคะเขาก็จึงได้ออกกำหนดนะคะกฎหมายว่าด้วยสารเคมีอันตรายนี้ขึ้นมานะคะส่วนคำนิยามต่างๆนะคะที่อยู่ในกฎกระทรวงฉบับนี้นะคะก็ออกมาเพื่อนะคะให้เข้าใจตรงกันเนาะในแต่ละคำว่าแต่ละคำศัพท์ในแต่ละคำนิยามในกฎกระทรวงมีการใช้ความหมายตรงกันอย่างไรบ้างนะคะโดยนะคะคำนิยามแรกก็คือสารเคมีอันตรายนะคะก็จะหมายความว่านะคะถ้าสารประกอบหรือสารผสมนะคะตามบัญชีรายชื่อนะคะที่อธิบดีประกาศกำหนดนะคะซึ่งจะมีสถานะเป็นของแข็งของเหลวหรือก๊าซนะคะซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเส้นใยฝุ่นละอองไอหรือฟูมนะคะที่มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าหลายอย่างรวมกันนะคะอย่างเช่นมีพิษกัดกร่อนระคายเคืองนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอาการแพ้กันก่อนมะเร็งการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมนะคะหรือว่าเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์หรือว่าสุขภาพอนามัยหรือทำให้ถึงแก่ความตายนะคะแล้วก็คุณสมบัติที่2ก็คือเป็นตัวเร่งเป็นตัวทำปฏิกิริยาที่รุนแรงนะคะก็คือเป็นอาจจะเป็นตัวเพิ่มออกซิเจนหรือไวไฟนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้นะคะส่วนคำนิยามที่3นะคะก็คือขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายนะคะก็จะหมายความว่านะคะระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายที่กำหนดให้มีอยู่ได้ในบรรยากาศแวดล้อมในการทำงานนะคะที่ลูกจ้างซึ่งลูกจ้างที่มีสุขภาพปกติสามารถสัมผัสหรือว่าได้รับเข้าสู่ร่างกายได้ทุกวันตลอดเวลาที่ทำงานโดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะคำนิยามถัดมานะคะก็จะเป็นการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายก็จะหมายถึงว่าการกระทำใดๆซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับสารเคมีอันตรายเช่นการผลิตการติดฉลากนะคะการห่อหุ้มการเคลื่อนย้ายการเก็บรักษานะคะการถ่ายเทแล้วก็การขนถ่ายการขนส่งการกำจัดการทำลายเก็บสารเคมีอันตรายที่ไม่ใช้แล้วนะคะรวมทั้งถึงการบำรุงรักษาการซ่อมแซมแล้วก็การทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนภาชนะบรรจุสารเคมีอันตรายนั้นๆ นะคะนิยามถัดมาก็คือการผลิตนะคะผลิตก็จะหมายรวมถึงคำว่านะคะการทำผสมปรุงแต่งเปลี่ยนรูปแปรสภาพแล้วก็หมายรวมถึงการบรรจุแล้วก็แบ่งบรรจุสารเคมีนั้นๆด้วยนะคะการครอบครองนะคะก็จะหมายความว่าการมีไว้เพื่อตนเองหรือว่าผู้อื่นนะคะไม่ว่าจะมีไว้เพื่อจะขายขนส่งใช้หรือว่าเพื่อประการใดอื่นใดนะคะและรวมถึงการทิ้งไว้หรือปรากฏอยู่ในบริเวณที่ครอบครองด้วยนะคะพวกนี้ก็จะเป็นคำนิยามที่ใช้นะคะในกฎกระทรวงเกี่ยวกับสารเคมีฉบับนี้นะคะโดยนะคะก็จะสรุปสาระสำคัญของสารเคมีอันตรายนะคะได้นะคะดังนี้นะคะตามกฎกระทรวงนะคะก็คือเมื่อนายจ้างนะคะมีสารเคมีอันตรายไว้ในครอบครองนะคะนายจ้างจะต้องปฏิบัติอะไรบ้างนะคะก็เมื่อเริ่มที่นายจ้างมีสารเคมีอันตรายจำนวนทั้งหมด 1,516 ตัวไว้ในครอบครองนะคะตามประกาศแนบท้ายเนาะนะคะนายจ้างก็ต้องจัดทำบัญชีรายชื่อสารเคมีนะคะแล้วก็รายละเอียดของข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายหรือว่า Safety Data Sheet นะคะหรือว่า SDS นะคะแล้วก็แจ้งนะคะเมื่อมีสารเคมีในบัญชีรายชื่อ 1,516 ตัวแล้วก็นายจ้างต้องแจ้งต่ออธิบดีภายใน7วันนะคะนับตั้งแต่วันแรกที่มีสารเคมีอันตรายอยู่ในครอบครองนะคะซึ่งภายในเดือนมกราคมของทุกปีนะคะก็ให้แจ้งบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและสอ1และสอ3นะคะทุกๆเดือนมกราของทุกปีนะคะแล้วก็นะคะลูกจ้างนะคะหน้าที่ของลูกจ้างที่ทำงานกับสารเคมีนะคะก็ต้องมีการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพและตรวจสุขภาพตามปัจจัย

เสี่ยงที่ลูกจ้างทำงานเกี่ยวกับสารเคมีนั้นๆ นะคะส่วนสถานที่เก็บและก็บริเวณที่มีการใช้สารเคมีอันตรายนะคะต้องมีการตรวจวัดความเข้มข้นสารเคมีอันตรายในบรรยากาศเป็นประจำทุกๆปีนะคะแล้วก็พร้อมนะคะส่งผลตรวจวัดนะคะสารเคมีอันตรายในบรรยากาศให้กับอธิบดีภายใน15วันนะคะหลังทราบผลตรวจนะคะถัดมาจะเป็นในเรื่องของสถานที่เก็บสารเคมีนะคะที่ว่านายจ้างจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างนะคะเมื่อมีการใช้มีการผลิตแล้วก็ครอบครองสารเคมีนะคะซึ่งอย่างอันดับแรกนะคะนายจ้างจะต้องมีนะคะ Safety Data Sheet หรือว่า SDS นะคะของสารเคมีอันตรายทุกตัวที่เก็บแล้วก็ติดไว้ในพื้นที่ที่พร้อมบัญชีรายชื่อสารเคมีนะคะก็ติดไว้ให้ทราบว่าบริเวณที่เก็บสารเคมีมีสารเคมีอันตรายใดบ้างนะคะถัดมานะคะนายจ้างก็ต้องมีการปิดฉลากภาษาไทยนะคะที่มีขนาดใหญ่พอควรนะคะแล้วก็อ่านง่ายนะคะคงทนนะคะไว้ที่หีบห่อบรรจุภัณฑ์นะคะหรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตรายนะคะซึ่งในรายละเอียดการฉลากภาษาไทยที่จะติดไว้ในสารเคมีที่ใช้นะคะก็ประกอบไปด้วยรายละเอียด6ข้อก็คือชื่อผลิตภัณฑ์นะคะ2นะคะชื่อสารเคมีอันตรายนะคะ3ชื่อรูปสัญลักษณ์นะคะที่เป็นพิโตแกรมนะคะแล้วก็4คำสัญลักษณ์นะคะเช่นพวกสาร Wi-Fi นะคะ5นะคะข้อความแสดงอันตรายนะคะ6ก็จะเป็นข้อความระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายนะคะข้อปฏิบัติถัดมานะคะก็คือในจ้างติดมีป้ายห้ามป้ายให้ปฏิบัติหรือว่าเป็นป้ายเตือนในการทำงานกับสารเคมีนะคะณบริเวณที่ทำงานของลูกจ้างนะคะเช่นป้ายห้ามสูบบุหรี่ห้ามรับประทานอาหารหรือว่าเครื่องดื่มหรือว่าการประกอบอาหารหรือว่าเก็บอาหารนะคะอันนี้ก็จะเป็นป้ายห้ามนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของปฏิบัติก็คือในพื้นที่เก็บสารเคมีก็ต้องมีความสะอาดนะคะอยู่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสมนะคะไม่เป็นที่อับอากาศนะคะพร้อมทั้งนะคะสถานที่เก็บสารเคมีก็ต้องมีความปลอดภัยต่างๆเช่นนะคะมีฝักบัวล้างตัวและตานะคะแล้วก็ที่ล้างมือและหน้านะคะโดยให้มี1ที่ต่อ15คนนะคะก็คือ1ที่ต่อผู้ปฏิบัติงาน15คนนะคะแล้วก็ห้องอาบน้ำนะคะก็จะให้มี1ห้องต่อ15คนเช่นเดียวกันนะคะอุปกรณ์ปฐมพยาบาลที่จำเป็นนะคะแล้วก็ชุดทำงานเฉพาะสำหรับสารเคมีอันตรายนั้นๆนะคะแล้วก็นายจ้างนะคะต้องจัดเก็บห้องต้องจัดทำห้องเก็บสารเคมีที่สามารถทนไฟได้นะคะอย่างน้อย60นาทีนะคะในกรณีที่เป็นเก็บสาร Wi-Fi หรือว่าสารระเบิดนะคะต้องสามารถทนไฟได้180นาทีแล้วก็ต้องจัดทางออกฉุกเฉินเอาไว้ให้พนักงานนะคะไม่น้อยกว่า2ทางนะคะแล้วก็ในกรณีที่สถานเก็บสารเคมีนะคะก็ต้องจัดให้มีการทำนบสำหรับกักสารเคมีอันตรายที่จะสามารถรั่วไหลได้หรือว่ามีรางระบายให้ไหลไปรวมที่ที่กำหนดเพื่อนำไปกำจัดต่อไปนะคะสำหรับพวกหีบห่อภาชนะบรรจุหรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตรายนะคะที่ถูกปนเปื้อนแล้วก็ไม่ต้องการใช้แล้วนะคะก็ต้องมีการกำจัดนะคะโดยวิธีที่ปลอดภัยแล้วก็เหมาะสมกับชนิดของสารเคมีอันตรายนะคะแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะเรามาต่อกันที่ตอนที่2นะคะตอนที่2ก็จะเป็นในเรื่องของกฎหมายความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมนะคะทางความร้อนแสงสว่างและก็เสียงนะคะซึ่งกฎหมายนะคะด้านความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมทางความร้อนแสงสว่างและเสียงนะคะก็จะมีกฎกระทรวงที่สำคัญนะคะที่เกี่ยวข้องกับในด้านความร้อนแสงสว่างและเสียงนี้ก็คือกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและก็ดำเนินการด้านความปลอดภัยนะคะอาชีวอนามัยนะคะและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อนแสงสว่างและเสียงพ.ศ. 2559นะคะโดยกฎกระทรวงฉบับนี้นะคะก็จะมีการบังคับใช้กับนายจ้างหรือว่าสถานประกอบกิจการทั้งที่เป็นเอกชนและก็รัฐวิสาหกิจนะคะที่ว่ามีการดำเนินการหรือว่ามีลูกจ้างในการทำงานที่มีปัจจัยเกี่ยวกับความร้อนแสงสว่างและเสียงนะคะที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของลูกจ้างนะคะ
าดูถึงคำนิยามต่างๆนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของหมวดความร้อนนะคะหมวดความร้อนอุณหภูมิเวทเบาโกฟก็จะหมายถึงตามสูตรนะคะก็จะเป็นเวทเบาโกฟเท่ากับถ้าเป็นอินดอร์นะคะก็จะเป็นเวทเบาโกฟเท่ากับ 0.7 natural weight bulb globe นะคะบวก 0.3 globe temperature นะคะส่วนถ้าเป็นอุณหภูมิเวทเบาโกฟเอาท์ดอร์ก็คือนะคะก็จะเป็นสูตรเวทเบาโกฟ temperature เท่ากับ 0.7 natural weight bulb globe นะคะบวก 0.2 globe temperature แล้วก็บวก 0.1 dry bulb นะคะโดยระดับความร้อนก็จะหมายถึงอุณหภูมินะคะที่บริเวณลูกจ้างทำงานนะคะโดยการทำงานการตรวจวัดระดับความร้อนก็จะใช้ค่าเฉลี่ยในช่วง2ชั่วโมงนะคะที่มีอุณหภูมิสูงสุดของในวันที่ตรวจวัดนะคะสภาวะการทำงานนะคะสภาวะแวดล้อมที่ทำงานตลอดจนสภาพและลักษณะการทำงานของลูกจ้างด้วยนะคะส่วนความร้อนแบ่งออกเป็นตามกฎกระทรวงนี้นะคะก็จะแบ่งความร้อนออกเป็น3ระดับด้วยกันนะคะก็คืองานเบานะคะงานปานกลางนะคะงานหนักนะคะก็มาดูเขาก็จะกำหนดนะคะว่าลักษณะงานแต่ละประเภทนะคะเป็นมีลักษณะงานแบบไหนบ้างนะคะซึ่งงานเบานะคะก็คือจะเป็นลักษณะงานที่ใช้แรงน้อยนะคะเช่นงานเขียนพวกเขียนหนังสือต่างๆหรือว่างานพิมพ์ดีดนะคะส่วนงานปานกลางนะคะก็จะเป็นงานในลักษณะที่ใช้แรงปานกลางเช่นพวกงานยกลากดานงานตอกตะปูนะคะส่วนถ้าเป็นงานหนักนะคะก็จะเป็นลักษณะงานที่ใช้แรงมากเช่นงานขุดงานเลื่อยไม้งานเจาะไม้เนื้อแข็งนะคะที่ใช้แรงงานเยอะๆนะคะก็จะจัดว่าเป็นงานหนักนะคะทีนี้มาดูนะคะก็ในกฎกระทรวงนี้นะคะก็มีข้อสำคัญก็คือให้นายจ้างนะคะควบคุมนะคะและรักษาระดับความร้อนภายในสถานประกอบกิจการนะคะที่มีลูกจ้างทำงานอยู่ไม่ให้เกินมาตรฐานนะคะก็เขาก็จะกำหนดให้แต่ละงานประเภทของงานนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเบางานปานกลางงานหนักนะคะต้องมีค่ามาตรฐานความร้อนไม่เกินเท่าไหร่นะคะทีนี้มาดูกันนะคะว่างานเบานะคะจะมีมาตรฐานความร้อนเท่าไหร่นะคะก็ถ้าเป็นมาตรฐานความร้อนที่วัดโดยค่าเฉลี่ยเวทเบาโกฟเทมเพอเรเจอร์นะคะก็จะไม่เกิน34องศาเซลเซียสนะคะส่วนนะคะงานปานกลางนะคะก็จะไม่เกิน32องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ถ้าเป็นงานหนักก็วัดแล้วได้ค่าเฉลี่ยเวทเบาโกฟเทมเพอเรเจอร์ไม่เกิน30องศาเซลเซียสนะคะส่วนในการที่คำนวณพลังงานที่ใช้นะคะหรือว่าเป็นคำนวณกิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมงนะคะก็จะมีข้อกำหนดเหมือนกันนะคะมีเกณฑ์เหมือนกันว่างานเบานะคะต้องคำนวณแล้วนะคะพลังงานที่ใช้นะคะต้องน้อยกว่า200กิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็ส่วนงานปานกลางนะคะก็จะอยู่ในช่วงระหว่าง201นะคะถึง350กิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมงนะคะส่วนงานหนักก็จะมีพลังงานที่ใช้นะคะมากกว่า350กิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมงนะคะซึ่งถ้าสถานประกอบกิจการตรวจพบแล้วว่ามีแหล่งความร้อนนะคะก็ที่เป็นอันตรายก็ต้องปิดป้ายเตือนนะคะแล้วก็หากพบว่านะคะอุณหภูมิหน้างานเกินกว่ากฎหมายที่กำหนดนะคะก็ในจ้างก็ต้องเริ่มปรับปรุงทางวิศวกรรมก่อนนะคะเช่นจัดให้มีระบบระบายอากาศนะคะในบริเวณที่ทำงานที่มีความร้อนเกินกว่าค่ามาตรฐานนะคะตามกฎกระทรวงฉบับนี้นะคะถ้านะคะยังใช้ถ้านายจ้างยังไม่สามารถที่จะควบคุมทางด้านวิศวกรรมได้นะคะก็ให้จัดอุปกรณ์คุ้มครองอันตรายส่วนบุคคลหรือว่า PPE นะคะที่เหมาะสมให้ลูกจ้างใช้นะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือป้องกันอันตรายจากความร้อนในแบบอื่นๆก็อย่างเช่นพวกลดภาระงานนะคะก็คือให้ลูกจ้างนะคะทำงานที่สัมผัสกับความร้อนนะคะให้ลดน้อยลงนะคะแล้วก็หรือว่าจัดที่พักที่มีบริเวณปรับที่มีแอร์ปรับที่มีเครื่องปรับอากาศหรือว่าบริเวณที่เย็นๆให้ลูกจ้างพักในระหว่างเวลาทำงานที่มีความร้อนนะคะแล้วก็จัดสถานที่กดน้ำดื่มเย็นฟรีให้ลูกจ้างนะคะตลอดระยะเวลาการทำงานที่มีความร้อนนะคะถัดมาในเรื่องของหมวดของแสงสว่างนะคะแสงสว่างนะคะก็คือความเข้มข้นความเข้มของแสงสว่างก็คือปริมาณแสงที่ตกกระทบต่อ1หน่วยตารางเมตรนะคะซึ่งในกฎกระทรวงฉบับนี้ก็จะใช้หน่วยเป็นลักซ์นะคะ
ซึ่งในกฎกระทรวงฉบับนี้นะคะนายจ้างจะต้องจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนด

นะคะแล้วก็นายจ้างต้องจัดต้องใช้หรือว่าจัดให้มีฉากนะคะแผ่นฟิล์มกองแสงหรือว่าแม้แต่ที่เหมาะสมแล้วก็เพียงพอนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้แสงตรงหรือสะท้อนจากแหล่งกําเนิดแสงนะคะหรือว่าดวงอาทิตย์ที่มีแสงจ้าให้ลูกจ้างนะคะซึ่งในกรณีที่ลูกจ้างนะคะต้องทํางานในสถานที่มืดทึบหรือว่าคับแคบเช่นพวกในถ้ำอุโมงค์หรือว่าในลักษณะเช่นเดียวกันกับพวกในถ้ำหรืออุโมงค์หรือว่าเป็นถังปิดอย่างเงี้ยค่ะนายจ้างจะต้องจัดให้มีอุปกรณ์ส่องแสงสว่างที่เหมาะสมแก่สภาพแล้วก็ลักษณะงานนั้นๆนะคะถ้าไม่สามารถที่จะจัดหาหรือว่าดําเนินการที่ทําให้มีแสงสว่างได้นะคะก็จัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมนะคะต่อไปมาหมวดของในเรื่องของเสียงนะคะในจ้างนะคะจะต้องนะคะควบคุมระดับเสียงนะคะไม่ให้ลูกจ้างนะคะได้รับสัมผัสเสียงในบริเวณสถานประกอบกิจการที่มีระดับเสียงเกินมาตรฐานก็คือถ้าเป็นเสียงกระทบหรือเสียงกระแทกนะคะต้องไม่เกิน140เดซิเบลเอนะคะถ้าเป็นเสียงดังต่อเนื่องแบบคงที่นะคะต้องไม่เกิน115เดซิเบลเอนะคะโดยนะคะนายจ้างต้องควบคุมระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงานนะคะในแต่ละวันก็คือค่า TWA นะคะไม่ให้เกินมาตรฐานตามที่อธิบดีกำหนดนะคะซึ่งนะคะใน8ชั่วโมงการทำงานนะคะปกติของเราก็คือไม่ให้สัมผัสเสียงเกิน85เดซิเบล A นะคะในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้นะคะต้องให้ลูกจ้างนะคะหยุดการทำงานจนกว่าจะได้รับการปรับปรุงหรือว่าแก้ไขจนเสร็จหรือว่าถ้าไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้นะคะก็ต้องให้จัดให้ลูกจ้างมีการสวมใส่ปลั๊กลดเสียงหรือว่าเอียร์ปลั๊กนะคะหรือว่าที่ครอบหูลดเสียงหรือว่าเอียร์มัฟนะคะตลอดเวลาที่ทำงานสัมผัสกับเสียงที่เกินมาตรฐานนะคะในบริเวณท่าที่ทำงานมีเสียงเกินมาตรฐานนะคะจะต้องนายจ้างจะต้องให้หยุดทำงานแล้วก็ปรับปรุงหรือว่าแก้ไขเพื่อควบคุมระดับเสียงนะคะโดยการใส่สวมใส่ PPE ตลอดการทำงานนะคะซึ่งในการคำนวณระดับเสียงเมื่อสวมใส่ PPE ก็จะมีการคำนวณและเลือกเอียร์ปลั๊กหรือว่าเอียร์มัฟมาใช้นะคะก็ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่ประกาศกำหนดนะคะส่วนบริเวณที่มีระดับเสียงเกินนะคะที่ต้องจัดให้มีเครื่องหมายเตือนนะคะก็ให้ติดอุปกรณ์เตือนให้ใช้อุปกรณ์ PPE นะคะก็ควรติดป้ายเตือนนะคะให้เห็นได้ชัดเจนนะคะเมื่อตรวจวัดนะคะแล้วก็ในจ้างพบว่ามีระดับเสียงได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน8ชั่วโมงนะคะมีค่าตั้งแต่85เดซิเบลขึ้นไปนะคะก็ถือว่าเป็นการเกินมาตรฐานนะคะก็จัดให้นะคะมีมาตรการอนุรักษ์การได้ยินตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ประกาศกำหนดนะคะซึ่งนะคะในการจัดทำมาตรฐานอนุรักษ์การได้ยินนะคะก็ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะเมื่อมีการตรวจวัดเราพบเสียงตั้งแต่85เดซิเบลขึ้นไปนะคะจัดให้มีการเฝ้าระวังเสียงด้วยการสำรวจตรวจวัดแล้วก็แจ้งผลนะคะจัดให้มีการแล้วก็จัดให้มีการเฝ้าระวังการได้ยินเช่นการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็นำเกณฑ์นะคะการตรวจทดสอบสมรรถภาพการได้ยินนะคะมาพิจารณาผลการทดสอบผลการทดสอบนะคะถ้าหากพบว่าลูกจ้างนะคะมีการสูญเสียนะคะการได้ยินนะคะก็นายจ้างจะต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันอันตรายแก่ลูกจ้างนะคะหรือว่าจะต้องให้อย่างเช่นต้องเปลี่ยนลูกจ้างไปทํางานบริเวณที่มีเสียงที่ไม่เกินมาตรฐานนะคะหรือว่าแผนกอื่นๆที่ไม่มีเสียงดังเกินมาตรฐานนะคะแล้วก็นายจ้างจะต้องจัดทำแล้วก็ติดป้ายบอกระดับเสียงแล้วก็เตือนให้ระวังนะจัดให้มีเครื่องหมายเตือนให้ใช้อุปกรณ์ PPE บริเวณที่มีเสียงดังเกินมาตรฐานนะคะแล้วก็อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการนะคะแล้วก็นะคะประเมินผลการจัดการมาตรการอนุรักษ์การได้ยินไม่น้อยกว่าปีละหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็มีการนะคะบันทึกข้อมูลแล้วก็จัดทำเอกสารนะคะข้อ3ถึงข้อ10นะคะเก็บไว้นะคะที่สถานประกอบกิจการไม่น้อยกว่า5ปีเพื่อพนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้นะคะทีนี้มาดูใน อุปกรณ์ในเรื่องของอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลนะคะอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลนะคะซึ่งก็จะมีข้อกําหนดให้นายจ้างนะคะต้องจัดให้มีการใส่ชุด PPE ตามความเหมาะสมกับงานนะคะ

ถ้าเป็นงานที่มีระดับความร้อนเกินมาตรฐานก็จะให้นายจ้างจัดหาอุปกรณ์ชุดแต่งกายสวมใส่ไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งกายรองเท้าถุงมือนะคะสำหรับป้องกันความร้อนนะคะแล้วก็งานส่วนงานที่มีแสงนะคะส่องเข้าในตาโดยตรงนะคะให้สวมใส่แว่นตาลดแสงหรือว่ากระบังหน้าลดแสงนะคะส่วนงานที่ทำในสถานที่มืดนะคะก็จะให้สวมใส่หมวกนิรภัยที่มีอุปกรณ์แสงสว่างนะคะติดอยู่ที่หมวกไปด้วยนะคะส่วนถ้าเป็นงานที่มีระดับเสียงเกินมาตรฐานนะคะก็ให้ใส่สวมใส่เอียร์ปลั๊กนะคะหรือว่าปลั๊กลดเสียงนะคะแล้วก็ที่ครอบหูลดเสียงหรือว่าเอียร์มัฟนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของการตรวจวัดแล้วก็วิเคราะห์สภาวะการทำงานแล้วก็การรายงานผลตามกฎกระทรวงฉบับนี้นะคะในการตรวจวัดเกี่ยวกับความร้อนแสงหรือเสียงนะคะถ้านายจ้างเองไม่สามารถที่จะตรวจวัดได้โดยตัวเองนะคะก็ต้องให้นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตนะคะเป็นผู้ตรวจแทนนะคะโดยความถี่ในการจัดให้มีการตรวจวัดเกี่ยวกับระดับความร้อนแสงหรือเสียงนะคะก็ควรที่จะตรวจวัดอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะคะช่วงเวลาก็แล้วแต่ความเหมาะสมของสถานประกอบกิจการนั้นๆ นะคะซึ่งในกฎกระทรวงนี้ฉบับนี้ไม่ได้ระบุเนาะว่าจะต้องตรวจวัดเดือนไหนนะคะแต่ก็ควรที่จะตรวจวัดในเดือนที่มีความเสี่ยงมากที่สุดสำหรับที่ลูกจ้างที่จะสัมผัสนะคะสภาพแวดล้อมในการทำงานนั้นๆ นะคะส่วนคุณสมบัติผู้ตรวจวัดแล้วก็การวิเคราะห์สภาวะการทำงานนะคะก็ต้องเป็นนะคะผู้ดำเนินการตรวจวัดต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมนะคะก็คือตามที่กฎประกาศกระทรวงกำหนดนะคะแล้วก็ผู้ตรวจวัดต้องลงรายมือชื่อรับรองแบบรายงานผลการตรวจวัดนะคะให้ในจ้างด้วยนะคะและในส่วนของการวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อนแสงสว่างและเสียงนะคะก็ให้มีการวิเคราะห์นะคะถ้าผลการตรวจมีค่าเกินหรือว่าต่ำกว่ามาตรฐานนะคะก็ต้องมีการระบุสาเหตุแล้วก็แนะนำวิธีการปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ระยะเวลาที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขนะคะแล้วก็จัดทำรายงานผลการตรวจวัดนะคะตามแบบที่ประกาศกำหนดแล้วก็ส่งรายงานภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่เสร็จสิ้นการตรวจวัดนะคะส่วนนะคะการตรวจสุขภาพแล้วก็การรายงานผลจากการทำงานเกี่ยวกับความร้อนแสงสว่างแล้วก็เสียงนะคะก็คือให้นายจ้างนะคะจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างนะคะที่อาจได้รับอันตรายจากความร้อนแสงสว่างหรือว่าเสียงนะคะแล้วก็รายงานผลรวมทั้งดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสุขภาพของลูกจ้างนะคะตามในพ.ร.บ.นะคะความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน2554นะคะก็จะมีรายละเอียดในการดำเนินการเหล่านี้อยู่นะคะนะคะในตอนที่2นะคะก็ที่เกิดมาข้างต้นนะคะก็จะเป็นกฎหมายด้านความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมความร้อนและแสงสว่างและเสียงก็จะเป็นสาระสำคัญของกฎหมายในการมาตรฐานการจัดการของนายจ้างนะคะว่าจะจัดการให้ลูกจ้างอยู่กับทำงานอยู่กับสภาพแวดล้อมความปลอดที่มีความร้อนแสงสว่างและเสียงให้ปลอดภัยอย่างไรบ้างนะคะตอนที่3นะคะก็จะเป็นในเรื่องของกฎหมายความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมทางรังสีชนิดก่องไอออนนะคะในเรื่องของกฎหมายนะคะความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมทางรังสีชนิดก่องไอออนนะคะก็มีนะคะกฎกระทรวงที่สำคัญนะคะซึ่งนะคะก็อันเดิมนะคะของเราก็จะเป็นกฎกระทรวงนะคะกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่องไอออนพ.ศ. 2547นะคะซึ่งปัจจุบันก็ยกเลิกไปแล้วนะคะแล้วก็เมื่อมีการประกาศใช้พ.ร.บ.ความปลอดภัยชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน2554นะคะจึงนะคะต้องมีความจำเป็นที่จะต้องออกกฎหมายใหม่ตามพ.ร.บ.ดังกล่าวนะคะซึ่งถ้ากฎกระทรวงฉบับที่ออกก่อนพ.ศ. 2พ.ร.บ. 2554นะคะก็จะถือว่ายกเลิกไปหมดทุกกฎกระทรวงนะคะมาดูกฎกระทรวงนะคะเกี่ยวกับรังสีเขาก็จะให้คำนิยามว่ารังสีนะคะก็คือหมายถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรืออนุภาคใดๆที่มีความเร็วนะคะซึ่งสามารถก่อให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออนได้ในตัวกลางที่ผ่านไปนะคะส่วนต้นกำเนิดรังสีก็จะหมายถึง
นะคะวัสดุกัมมันตรังสีเครื่องกำเนิดรังสีหรือว่าวัสดุนิวเคลียร์นะคะวัสดุกัมมันตรังสีนะคะก็จะหมายความว่าธาตุหรือสารประกอบใดๆที่องค์ประกอบส่วนหนึ่งนะคะมีโครงสร้างภายในอะตอมไม่คงตัวแล้วก็สลายตัวโดยนะคะมีการปลดปล่อยรังสีออกมาทั้งก็จะมีอยู่ทั้งในธรรมชาติหรือว่าเกิดจากการผลิตหรือว่าการใช้วัสดุนิวเคลียร์นะคะหรือว่าการผลิตจากเครื่องกำเนิดรังสีหรือว่ากรรมวิธีอื่นใดนะคะทั้งนี้ก็จะไม่รวมถึงวัสดุกัมมันตรังสีที่มีลักษณะ

0: นะคะส่วนเครื่องกำเนิดรังสีนะคะก็จะหมายถึงนะคะเครื่องหรือระบบอุปกรณ์เมื่อมีการให้พลังงานเข้าไปแล้วนะคะจะก่อให้เกิดการปลดปล่อยรังสีออกมาแล้วก็อุปกรณ์ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนะคะที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติที่ใช้ในการประกอบเป็นเครื่องกำเนิดรังสีนะคะพวกนี้ก็จะหมายรวมถึงเป็นเครื่องกำเนิดรังสีด้วยนะคะการผลิตหรือว่ามีในครอบครองนะคะเมื่อนายจ้างนะคะมีการผลิตหรือว่ามีรังสีนะคะไว้ในครอบครองนะคะนายจ้างจะต้องแบบแจ้งประเภทนะคะต้นกำเนิดของรังสีจำนวนแล้วก็ปริมาณรังสีแล้วก็สถานประกอบกิจการนะคะที่มีต้นกำเนิดรังสีต่ออธิบดีภายใน7วันนะคะนับตั้งแต่ผลิตหรือว่ามีไว้ในครอบครองนะคะซึ่งในกรณีที่นายจ้างมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนนะคะแล้วก็ปริมาณความแรงของรังสีนะคะต้องแจ้งภายใน15วันนะคะตั้งแต่วันที่เปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่านะคะถัดมานะคะก็จะเป็นข้อห้ามนะคะก็นายจ้างต้องห้ามให้ลูกจ้างที่กำลังตั้งครรภ์หรือระหว่างการให้นมบุตรเข้าทำงานนะคะแล้วก็นายจ้างต้องจัดให้มีอุปกรณ์บันทึกปริมาณรังสีประจำบุคคลตลอดเวลาการทำงานนะคะมีการจัดแผนเพื่อป้องกันและก็ระงับอันตรายจากรังสีนะคะมีในกรณีฉุกเฉินแล้วก็มีการซ้อมแผนดังกล่าวปีละ1ครั้งนะคะสัญญาณทางรังสีแล้วก็สัญญาณเตือนภัยแล้วก็ระบบสัญญาณฉุกเฉินนะคะซึ่งนายจ้างนะคะในบริเวณการทำงานที่มีรังสีนะคะจะต้องนายจ้างจะต้องจัดให้มีสัญลักษณ์ทางรังสีพร้อมข้อความเตือนภัยจากรังสีแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะคะในบริเวณที่เป็นพื้นที่ควบคุมนะคะก็นายจ้างต้องจัดให้มีสัญลักษณ์ทางรังสีพร้อมข้อความเตือนภัยจากรังสีให้เห็นชัดเจนนะคะสัญลักษณ์ต้องมีสัญญาณไฟสีแดงหรือว่ามีการใช้งานรังสีนะคะแล้วก็ต้องมีระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเช่นพวกระบบสัญญาณฉุกเฉินที่มีการเปล่งเสียงให้ลูกจ้างได้ยินทั่วถึงนะคะอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับรังสีนะคะซึ่งนายจ้างก็ต้องจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะคะถ้าเป็น อย่างเช่นพวกชุดตะกั่วนะคะที่กันรังสีเนาะในบุคลากรทางการแพทย์นะคะที่ใช้นะคะเมื่อมีการที่จะเอ็กซเรย์ให้กับผู้ป่วยนะคะเขาก็จะสวมใส่อุปกรณ์ชุดตะกั่วนะคะแล้วก็มีการจัดทำคู่มือหรือว่าเอกสารที่เกี่ยวกับประโยชน์หรือว่าวิธีการใช้หรือการบำรุงรักษา PPE นะคะสำหรับตอนที่3นะคะเป็นในเรื่องของกฎหมายความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมทางรังสีชนิดก่อไอออนนะคะก็ในเนื้อหาก็เป็นการให้นายจ้างดำเนินการตามมาตรฐานของกฎกระทรวงฉบับนี้นะคะข้อปฏิบัติต่างๆที่ลูกจ้างจะต้องทำในกฎกระทรวงฉบับนี้ให้เกิดความปลอดภัยเมื่อทำงานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออนนะคะ
1: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
2: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
4: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
5: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
6: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มข้อ
7: แล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
8: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
9: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
7: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
3: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
10: สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมสำหรับตอนที่1จะเป็นเรื่องของกฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักรปั้นจั่นและหม้อน้ำซึ่งเราก็จะมีกฎกระทรวงนะคะทางด้านนี้ซึ่งออกโดยอำนาจตามพ.ร.บ. 2554เป็นพ.ร.บ.ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับกฎหมายนะคะ3เรื่องนี้เราก็จะมีนิยามซึ่งก็จะเป็นนิยามเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรเครื่องปั๊มโลหะรถยก ลิฟต์โดยสารลิฟต์ขนส่งวัสดุ

ครื่องจักรสำหรับใช้ในการยกคนขึ้นทำงานบนที่สูงรอกปั้นจั่นปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ลวดสลิงหม้อน้ำหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนภาชนะรับความดันภาชนะบรรจุก๊าซทนความดันซึ่งนิยามพวกนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของเครื่องจักรปั้นจั่นและหม้อน้ำสาระสำคัญของกฎกระทรวงเกี่ยวกับเครื่องจักรเราก็จะมีในส่วนของบททั่วไปซึ่งก็จะกล่าวถึงหน้าที่ในการของนายจ้างในการควบคุมป้องกันอันตรายให้กับลูกจ้างแล้วก็จะมีในส่วนของข้อต่างๆซึ่งเป็นข้อกำหนดให้นายจ้างต้องดูแลลูกจ้างในส่วนของข้อ6นะคะก็จะเป็นในส่วนของเครื่องนุ่งห่มเครื่องแต่งกายนะคะที่จ้างเนี่ยจะต้องนะคะปฏิบัติตามซึ่งในจ้างเนี่ยก็จะต้องดูแลนะคะสำหรับในข้อ7ก็จะเป็นในส่วนของบริเวณที่มีการติดตั้งซ่อมแซมหรือตรวจสอบเครื่องจักรก็จะเป็นหน้าที่ของในจ้างต้องติดป้ายแสดงการดำเนินการนะคะเพื่อให้ลูกจ้างหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะทราบถึงการทำงานของเครื่องจักรแล้วก็เป็นการป้องกันอันตรายด้วยนะคะสำหรับข้อ8เช่นเดียวกันก็จะในเรื่องของครอบคลุมไปถึงการติดตั้งการทดสอบการใช้ซ่อมแซมบำรุงรักษาตรวจสอบรวมไปถึงการรื้อถอนเคลื่อนย้ายเครื่องจักรรถยกลิฟต์ต่างๆสำหรับข้อ11นะคะก็จะเน้นไปในเรื่องของเครื่องปั๊มโลหะเครื่องขัดเครื่องกัดเครื่องตัดนะคะก็จะเป็นในส่วนของเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานข้อ12นะคะก็จะเป็นส่วนสำคัญสำหรับในจ้างเลยซึ่งในจ้างเนี่ยจะต้องจัดให้มีการประเมินอันตรายของเครื่องจักรนะคะที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายจากการทำงานซึ่งอย่างน้อยเนี่ยในการประเมินอันตรายต้องมีการบ่งชี้อันตรายประเมินความเสี่ยงและมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันนะคะไม่ให้ลูกจ้างเกิดอันตรายจากการทำงานในส่วนของข้อ15นะคะก็จะกล่าวถึงเครื่องจักรที่มีการถ่ายทอดพลังงานโดยใช้พวกเพลาสายพานซึ่งจะเป็นการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรซึ่งนายจ้างต้องดูแลนะคะลูกจ้างข้อ17ก็จะเป็นในส่วนของทางเดินนายจ้างต้องจัดทางเดินเข้าออกสำหรับพื้นที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักรซึ่งมีข้อกำหนดนะคะว่าจะต้องไม่น้อยกว่า80เซนติเมตรสำหรับส่วนที่2นะคะก็จะเป็นในส่วนของเครื่องปั๊มโลหะเครื่องปั๊มโลหะก็เป็นเครื่องจักรประเภทหนึ่งซึ่งเขาก็จะมีกำหนดนะคะว่าถ้าเป็นเครื่องปั๊มโลหะที่ใช้มือป้อนวัสดุก็จะต้องใช้สวิตช์แบบกดทั้ง2มือนะคะดังภาพที่เราจะเห็นเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกจ้างนะคะหรือพนักงานเนี่ยมีมืออีกข้างหนึ่งที่จะสุ่มเสี่ยงทำให้เกิดอันตรายจากการทำงานของเครื่องจักรนะคะแล้วก็สวิตช์เนี่ยนะคะหรือปุ่มเนี่ยจะต้องห่างกันไม่น้อยกว่า30เซนติเมตรนะคะ เพื่อป้องกันไม่ให้ใช้เพียงมือเดียวในการกดปุ่มทั้ง2ปุ่มนะคะในส่วนของเครื่องปั๊มโลหะที่ใช้เท้าเหยียบก็จะมีข้อกำหนดของเขานะคะในการมีที่พักเท้านะคะมีที่ข้อป้องกันเพื่อไม่ให้เผลอเข้าไปกดเหยียบสำหรับคันโยกก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะต้องมีสลักบนคันโยกไม่ให้สามารถที่จะเข้าไปนะคะเผลอกดคันโยกแล้วก็เครื่องจักรทำงานโดยที่นะคะลูกจ้างไม่รู้ตัวสำหรับเครื่องปั๊มโลหะนะคะที่ใช้น้ำหนักเหวี่ยงก็ให้ติดตั้งลูกตุ้มน้ำหนักสูงกว่าเหนือศีรษะของผู้ปฏิบัติงานนะคะซึ่งเขาก็จะมีข้อกำหนดและที่สำคัญก็คือถ้ามีลูกตุ้มที่สูงกว่านะคะก็จะต้องไม่ให้มีพวกสายไฟฟ้าอยู่ในรัศมีอยู่ในน้ำหนักเหวี่ยงเพราะไม่งั้นเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายจากการเหวี่ยงลูกตุ้มไปถูกนะคะสายไฟฟ้าต่างๆส่วนที่3ก็จะเป็นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าและเครื่องเชื่อมก๊าซอันนี้ก็อย่างที่ทราบกันดีนะคะในส่วนของเครื่องเชื่อมเราก็จะต้องมีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและแน่นอนสะเก็ดเชื่อมอาจจะทำให้เกิดอันตรายในเรื่องของไฟไหม้ถ้าสะเก็ดนั้นเนี่ยไปโดนนะคะอย่างเช่นไปโดนผ้าชุบน้ำมันก็อาจจะเกิดการติดไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีเครื่องดับเพลิง
นะคะแบบเคลื่อนย้ายได้ติดเวนใกล้เคียงที่สามารถดับเพลิงได้ทันทีมีฉากกั้นอุปกรณ์แล้วก็ไม่ให้มีพวกวัสดุที่ติดไฟง่ายๆวางอยู่ใกล้ๆและแน่นอนนะคะการเชื่อมอาจจะต้องมีแสงสว่างที่ต้องเพียงพอและที่สำคัญการระบายอากาศต้องเหมาะสมเพราะอาจจะมีสารเคมีที่ปนเปื้อนออกมาได้ส่วนที่4ของเครื่องจักรจะเป็นรถยกหรือที่เรารู้จักกันในนามโฟกลิฟต์นะคะสำหรับรถยกของเราเนี่ยต้องมีหลังคาที่มั่นคงแข็งแรงมีป้ายบอกพิกัดนะคะเพราะว่ารถยกแต่ละประเภทหรือแต่ละคันเนี่ยก็จะมีน้ำหนักพิกัดยกที่ไม่เหมือนกันแล้วก็มีการตรวจสอบนะคะในเรื่องของรถยกผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบนะคะเป็นประจำเพื่อให้การทำงานของรถยกเนี่ยเป็นไปด้วยดีเหมือนกับเราตรวจสอบรถยนต์ทั่วๆไปนะคะในการทำงานกับรถยกรถยกเนี่ยเคลื่อนย้ายไปมาได้เพราะฉะนั้นต้องมีสัญญาณเสียงหรือแสงไฟเตือนภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นถอยหลังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในส่วนของพื้นที่ทำงานเช่นเดียวกันก็ต้องมีการขีดสีตีเส้นนะคะเป็นทางเดินของรถยกแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีผู้ปฏิบัติงานเนี่ยทำงานอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเราต้องมีการเดินทางก็ต้องมีนะคะจัดทางเดินของผู้ปฏิบัติงานนะที่ต้องทำงานร่วมกับรถยกนะคะและแน่นอนนะคะผู้ปฏิบัติงานกับรถยกก็ต้องมีอุปกรณ์นะคะคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นเสื้อสีสะท้อนแสงนะคะหมวกเซฟตี้และต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัยตลอดที่ทำงานบนรถยกในส่วนของลิฟต์จะเป็นส่วนที่5ลิฟต์เนี่ยนะคะในพวกเครื่องจักรเนี่ยนะคะก็จะเป็นลิฟต์ที่ใช้สำหรับขนส่งก็จะมีทั้งลิฟต์ขนส่งคนแล้วก็ขนส่งวัสดุสิ่งของนะคะต้องมีการตรวจสอบลิฟต์เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีการติดป้ายเตือนให้เห็นชัดเจนนะคะการบรรทุกน้ำหนักต่างๆนะคะในกรณีที่ลิฟต์โดยสารเนี่ยก็ต้องมีระบบสัญญาณเตือนนะคะมีอุปกรณ์ต่างๆนะคะก็เช่นเดียวกันกับลิฟต์ทั่วๆไปนะคะแล้วถ้าลิฟต์โดยสารเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีปุ่มฉุกเฉินด้วยในกรณีที่พนักงานนะคะขึ้นไปแล้วเกิดมีปัญหาต่างๆนะคะแล้วก็แน่นอนเราจะแยกกันนะคะลิฟต์โดยสารกับลิฟต์ขนส่งนะคะเราจะไม่ใช้ปะปนกันในส่วนของเครื่องจักรสำหรับยกคนขึ้นทำงานบนที่สูงนะคะตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกับการที่มีรถยกแล้วก็มีกระเช้าแน่นอนนะคะก็ต้องมีเชือกนิรภัยที่เกี่ยวนะคะกับรถกระเช้าด้วยเพื่อไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานนะคะตกลงมามีป้ายบอกพิกัดแล้วก็จำนวนคนที่สามารถยกได้นะคะมีสัญญาณเตือนภัยมีแสงไฟเตือนภัยต่างๆในขณะที่รถยกนะคะกำลังทำงานรถกระเช้าค่ะกำลังทำงานในส่วนของรอกจะเป็นส่วนที่7รอกก็จะต้องมีนะคะการติดตั้งที่มั่นคงแข็งแรงอันนี้นายจ้างต้องดูแลทั้งหมดนะคะโดยนายจ้างเนี่ยอาจจะมอบหมายนะคะเป็นหัวหน้างานหรือเป็นจปวิชาชีพที่ดูแลร่วมกันนะคะแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบรอกชนิดต่างๆนะให้มีการใช้งานได้อย่างปลอดภัยนะคะส่วนถัดไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของปั้นจั่นในส่วนของเครื่องจักรนะคะเราก็จะมีผู้ในส่วนต่างๆอาจจะมีเชื่อมโยงกับในตัวปั้นจั่นบางอันนะคะสำหรับปั้นจั่นเนี่ยนะคะในจ้างต้องจัดให้ทดสอบนะปั้นจั่นต่างๆนะคะซึ่งชื่อของปั้นจั่นเนี่ยก็จะมีหลายชนิดมีทั้งปั้นจั่นอยู่กับที่แล้วก็ปั้นจั่นที่เคลื่อนที่ได้นะคะแล้วกรณีที่ปั้นจั่นเนี่ยนะคะหยุดการใช้งานตั้งแต่6เดือนขึ้นไปแล้วต้องการนำปั้นจั่นกลับมาใช้ใหม่ในจ้างต้องตรวจสอบทั้งหมดเลยนะคะในทุกๆส่วนอุปกรณ์เหมือนกับการที่เราจะนำปั้นจั่นมาใช้งานเป็นครั้งแรกนะซึ่งก็จะต้องมีวิศวกรเป็นผู้ควบคุมตรวจสอบในการทำงานกับปั้นจั่นก็จะมีส่วนประกอบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นลวดสลิงนะคะมีชุดล็อกต่างๆนะคะซึ่งนายจ้างก็ต้องดูแลผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นก็ต้องได้รับการอบรมนะคะแล้วก็ในระหว่างปฏิบัติงานต้องมีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นเข็มขัดนิรภัยสายช่วยชีวิตนะคะมี
พื้นที่กันลื่นราวกันตกอุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสมฐานในการติดตั้งปั้นจั่นก็ต้องมั่นคงแข็งแรงนะคะชุดควบคุมต่างๆพิกัดน้ำหนักยกต้องมีการดูแลและตรวจสอบนะคะโดยทั่วไปก็จะมีวิศวกรเข้ามาดูแลในส่วนของปั้นจั่นที่ข้อควรระวังอีกอันนึงก็คือนะคะเรื่องของการทำงานใกล้กับสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งทางกฎหมายเนี่ยก็จะมีการกำหนดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขนาดไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าเท่าไหร่นักศึกษาหรือท่านผู้ชมสามารถติดตามได้ในตัวกฎหมายนะคะปั้นจั่นที่เคลื่อนที่นะคะการเคลื่อนย้ายปั้นจั่นชิ้นที่เคลื่อนที่เช่นเดียวกันนะคะก็จะต้องระมัดระวังเรื่องของไฟฟ้านะคะต่างๆสำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะและปั้นจั่นนะคะขาสูงในจังก็ต้องควบคุมดูแลเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็ต้องมีการตรวจสอบนะคะมีบริเวณโดยรอบไม่ให้มีสิ่งกีดขวางนะคะปั้นจั่นต่างๆแล้วก็กรณีที่ลูกจ้างนะคะต้องขึ้นไปทำงานบนปั้นจั่นที่มีความสูงเกิน2เมตรก็ต้องมีบันไดราวจับโครงโลหะนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการตกนะคะเกิดอุบัติเหตุต่างๆของในจ้างของลูกจ้างนะคะสำหรับปั้นจั่นหอสูงเป็นในส่วนที่3เช่นเดียวกันนะคะก็ต้องมีฐานที่มั่นคงแข็งแรงมีการตรวจสอบนะคะลูกจ้างที่ทำงานก็ต้องสวมเข็มขัดนิรภัยใส่ช่วยชีวิตนะคะคืออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลต้องครบถ้วนนะคะรถปั้นจั่นเรือปั้นจั่นอันนี้ก็จะเป็นปั้นจั่นที่สามารถเคลื่อนที่ได้นะคะซึ่งปั้นจั่นพวกนี้นะคะเราก็ต้องดูแลนะแล้วก็การเคลื่อนย้ายเคลื่อนที่นี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการเข้าใกล้สายไฟฟ้าต่างๆนะคะการยกวัสดุสิ่งของพวกนี้ต้องมีพิกัดหมดนะคะในเรื่องของปั้นจั่นแล้วก็นะคะอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่นเราก็จะมีพวกลวดสลิงซึ่งมีข้อกำหนดนะคะว่าลวดสลิงที่มีความสึกหรอขนาดไหนนะคะลวดสลิงแบบไหนที่กฎหมายห้ามใช้อย่างเช่นนะคะลวดสลิงที่นะคะเส้นนอกสึกไปตั้งแต่1ใน3ของเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นลวดที่ห้ามใช้นะคะหรือว่าลวดสลิงเนี้ยนะคะที่ถูกความร้อนทำลายหรือเป็นสนิมจนเห็นได้ชัดเจนอันนี้ต้องมีการตรวจสอบนะคะแล้วก็นอกจากลวดสลิงต่างๆนะคะก็จะมีโซ่เชือกห่วงตะขออุปกรณ์ผูกมัดต้องได้รับการตรวจสอบเช่นเดียวกันซึ่งเขาก็จะมีค่าความปลอดภัยกำหนดไว้อันนี้ก็จะเป็นสัญญาณมือนะคะเพราะว่าในการทำงานกับปั้นจั่นจะต้องมีผู้ให้สัญญาณมือก็จะมีชี้ปั้นจั่นอยู่กับที่มีสัญญาณยกขึ้นนะคะยกสิ่งของลงหรือว่าปั้นจั่นที่เคลื่อนที่ได้สัญญาณมือที่ผู้ปฏิบัติงานใช้ก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะซึ่งผู้ที่ให้สัญญาณก็ต้องมีการฝึกอบรมเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นปั้นจั่นที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วก็ปั้นจั่นอื่นๆก็จะมีความแตกต่างกันนะคะสำหรับสาระสำคัญของกฎกระทรวงเกี่ยวกับหม้อน้ำหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนภาชนะรับความดันและภาชนะบรรจุก๊าซทนความดันเราจะสังเกตว่ากฎหมายฉบับนี้นะคะเราจะรวมไปหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นหม้อน้ำหม้อต้มของเหลวภาชนะความดันทั้งหมดนะคะสำหรับบททั่วไปนะคะก็ข้อ93เนี่ยเขาก็จะมีกำหนดนะคะว่าหม้อน้ำเนี่ยนะคะที่มีลักษณะนะคะดังต่อไปนี้เนี่ยจะไม่ได้ถูกบังคับใช้ตามกฎหมายนี้ก็จะเป็นหม้อน้ำที่ขนาดเล็กๆนะคะอย่างเช่นหม้อน้ำที่บรรจุน้ำที่มีปริมาตรไม่เกิน2ลิตรแล้วก็ผลิตไอ้น้ำความดันเกจไม่เกิน50กิโลปาสคาลนะคะในส่วนของหม้อน้ำที่กำหนดก็จะเป็นขนาดเล็กๆเท่านั้นเองนะคะทีนี้เรามาดูนะคะในส่วนของหม้อน้ำแบบท่อขดที่ผลิตน้ำร้อนก็จะมีการกำหนดเช่นเดียวกันนะคะว่าจะไม่ได้ใช้สำหรับกฎกระทรวงฉบับนี้นะคะก็จะต้องเป็นหม้อน้ำแบบท่อขดที่ไม่มีที่พักไอ้น้ำหรือส่วนที่เก็บไอ้น้ำไม่มีไอ้น้ำเกิดขึ้นในท่อน้ำหรือหลอดน้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นความจุของน้ำไม่เกิน23ลิตรมีอุณหภูมิของน้ำไม่เกิน175องศาเซลเซียส
นะคะอันนี้ก็ไม่ถูกบังคับใช้นะคะสำหรับภาชนะรับความดันที่มีลักษณะ

นะคะดังต่อไปนี้ก็จะไม่ได้ถูกบังคับใช้ตามกฎหมายเช่นเดียวกันนะคะเช่นภาชนะรับความดันที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในเนี่ยนะคะน้อยกว่า152มิลลิเมตรหรือว่าเก็บน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิน้อยกว่า99องศาเซลเซียสและมีปริมาตรน้อยกว่า450ลิตรเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะมีข้อกำหนดของเขาเอาละทีนี้เรามาดูนะคะในส่วนของข้อ107นายจ้างนะคะต้องควบคุมดูแลในส่วนของหม้อน้ำอย่างไรก็นายจ้างต้องจัดให้มีวิศวกรควบคุมการติดตั้งหม้อน้ำแล้วก็มีการทดสอบการใช้งานนะคะและแน่นอนนะคะเราก็จะต้องมีมาตรฐานนะคะคุณภาพน้ำที่ใช้ภายในหม้อน้ำต้องมีมาตรฐานต่างๆนะคะแล้วก็มีวิศวกรเป็นผู้ตรวจสอบและที่สำคัญนะคะก็จะต้องมีผู้ควบคุมหม้อน้ำนะคะที่จะต้องดูแลหม้อน้ำเหล่านี้นะคะแล้วก็มีการทดสอบในจ้างเนี่ยต้องจัดให้มีการทดสอบความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ำเป็นประจำปีนะคะอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งสำหรับหม้อต้มที่ใช้ของเหลวที่เป็นสื่อนำความร้อนก็จะต้องมีวิศวกรควบคุมเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบนะนะคะมีการทดสอบความปลอดภัยแล้วก็มีการตรวจสอบก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานนะคะภาชนะรับความดันก็มีวิศวกรนะคะควบคุมติดตั้งนะคะภาชนะรับความดันที่มีปริมาตรตั้งแต่1ลูกบาศก์เมตรขึ้นไปหรือมีความดันตั้งแต่500กิโลปาสคาลขึ้นไปอันนี้ก็ต้องมีการดูแลนะคะแล้วก็มีการทดสอบเช่นเดียวกันในส่วนที่5ก็จะเป็นในส่วนของภาชนะบรรจุก๊าซทนความดันนะคะก็จะมีข้อกำหนดในข้อ116ในจ้างเนี่ยต้องจัดเก็บภาชนะบรรจุก๊าซทนความดันนะคะให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะคะถ้าเป็นภาชนะบรรจุก๊าซทนความดันที่บรรจุมีอันตรายต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนะคะว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายอันนี้ต้องไปดูกฎกระทรวงตรงนี้ต้องมีสารที่จัดเก็บควบคุมโดยเฉพาะห้ามไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปนะคะมีป้ายบ่งชี้แสดงคุณลักษณะของก๊าซหมายเลขโทรศัพท์การติดต่อกรณีฉุกเฉินแล้วก็บริเวณที่จัดเก็บต้องมีการระบายอากาศที่เหมาะสมมีการตรวจจับก๊าซที่รั่วไหลนะคะมีการแยกกลุ่มก๊าซที่ติดไฟนะคะแล้วในส่วนของการคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลก็จะต้องมีการให้ผู้ปฏิบัติงานนะคะสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะคะอย่างเหมาะสมนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลในการควบคุมหม้อน้ำต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหม้อความดันหรือภาชนะบรรจุก๊าซทนความดันก็ต้องมีการสวมใส่ชุดอุปกรณ์เช่นเดียวกันค่ะค่ะสำหรับตอนที่2ก็จะเป็นกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้านะคะเจตนารมณ์นิยามและขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวกับไฟฟ้านะคะก็จะเป็นพ.ศ. 2558เราก็จะมีข้อกำหนดนะคะเริ่มตั้งแต่นิยามนิยามก็จะมีในส่วนของบริพันธ์ไฟฟ้านะคะหมายความว่าอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้วัสดุเครื่องประกอบหรือเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าเป็นต้นกำลังหรือเป็นส่วนประกอบหรือที่ใช้เกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้าฉนวนไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้านะคะก็จะมีข้อกำหนดอย่างแรงดันไฟฟ้าเขาก็จะหมายความถึงค่าความต่างศักย์ของไฟฟ้าระหว่างสายกับสายหรือสายกับดินนะคะหรือระหว่างจุดหนึ่งกับจุดอื่นโดยที่หน่วยวัดค่าความต่างศักย์ก็จะมีหน่วยเป็นโวลต์นะคะสำหรับกระแสไฟฟ้าก็จะเป็นหมายความถึงการถ่ายโอนประจุไฟฟ้าสุทธิต่อ1หน่วยเวลาหน่วยวัดเขาก็จะเป็นแอมแปร์แล้วก็จะมีนิยามในส่วนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะคะก็คือเครื่องจักรที่เปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนพลังงานใดๆก็ตามให้เป็นไฟฟ้ามีส่วนของสวิตช์นะคะก็เครื่องเปิดปิดวงจรไฟฟ้าบริพันธ์ไฟฟ้าสำหรับบททั่วไปนะคะเกี่ยวกับไฟฟ้าแน่นอนนะคะในจ้างเนี่ยต้องจัดให้มีข้อบังคับ
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานนะคะซึ่งต้องมีการฝึกอบรมลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีทักษะที่จำเป็นนะคะที่จะปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากการทำงานกับไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้าในโรงงานนะคะการทำงานที่เกี่ยวกับพวกนี้นะคะก็จะค่อนข้างที่จะต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยนะคะในส่วนของบททั่วไปนะคะบทที่1ก็จะกล่าวถึงนะคะในจ้างต้องจัดให้มีนะคะแล้วก็เก็บรักษาแผนผังวงจรไฟฟ้าที่ติดตั้งภายในสถานประกอบกิจการทั้งหมดนะคะแล้วก็สามารถที่จะให้พนักงานตรวจได้ตรวจสอบได้นะคะแล้วก็ให้มีแผ่นป้ายที่เป็นตัวอักษรหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้าที่เห็นได้ชัดเจนนะคะก็จะเป็นภาพเตือนอันตรายจากไฟฟ้าเราจะเห็นได้ดังภาพนี้นะคะในหมวดที่2ก็จะเป็นส่วนของบริพันธ์ไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะคะอย่างเช่นข้อ14ก็จะกล่าวถึงเรื่องของการติดตั้งบริพันธ์ไฟฟ้าก็ในจ้างต้องตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ข้อ15ก็แน่นอนนะคะในจ้างต้องจัดให้มีการใช้กุญแจป้องกันการสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจรนะคะกรณีที่ต้องมีการซ่อมบำรุงหรือตรวจสอบซ่อมแซมบริพันธ์ไฟฟ้าหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้นหรือที่เราเรียกว่าล็อกเอาท์นะคะและแน่นอนเมื่อมีล็อกเอาท์นะคะก็ต้องมีแท็กเอาท์แท็กเอาท์เนี่ยก็จะเป็นการติดป้ายแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ห้ามสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจรนะคะเพราะว่าอันตรายที่เกิดขึ้นหลายๆครั้งเนี่ยเกิดจากการที่อาจจะนะคะละเลยในเรื่องของล็อกเอาท์แท็กเอาท์นะคะก็จะทำให้เกิดอันตรายกับผู้ที่ปฏิบัติงานณจุดนั้นนะคะแล้วก็นะคะในเรื่องของการทำความสะอาดเช่นเดียวกันนะคะการทำความสะอาดบริพันธ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าเนี่ยการที่จะให้ลูกจ้างไปทำความสะอาดได้เนี่ยก็ต้องมีมาตรฐานความมาตรการเรื่องของความปลอดภัยรองรับแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการอบรมแล้วอย่างเช่นช่างซ่อมบำรุงนะคะที่เขาจะต้องเข้าไปดูแลตรงนั้นในกรณีของบริพันธ์ไฟฟ้าที่ใช้แรงดันไฟฟ้าเกิน50โวลต์นะคะในจ้างต้องดูแลเรื่องของความปลอดภัยอย่างเข้มงวดต้องมีที่ปิดกั้นอันตรายต้องมีแผ่นฉนวนไฟฟ้าปูไว้นะคะในพื้นที่แล้วก็ในส่วนของข้อ18เรื่องของการติดตั้งเต้ารับสายไฟฟ้านะคะเต้ารับก็ต้องได้มาตรฐานนะคะในเรื่องของตามสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะคะหมวด3ก็จะเป็นเรื่องของระบบป้องกันฟ้าผ่าตรงนี้เนี่ยนายจ้างก็ต้องจัดให้มีระบบป้องกันฟ้าผ่าตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีมาตรฐานต่างๆที่กำหนดไว้ในหมวดที่4นะคะก็จะเป็นเรื่องของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตรงนี้แน่นอนนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าในจ้างเนี่ยต้องจัดเลยนะคะในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆการทำงานกับไฟฟ้าเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นถุงมือนะคะจะเป็นถุงมือหนังถุงมือป้องกันไฟฟ้านะคะการใส่เสื้อแขนยาวหมวกนิรภัยโดยเฉพาะรองเท้าพื้นยางนะคะซึ่งรองเท้าเนี่ยก็ต้องเป็นในลักษณะพื้นยางหุ้มข้อหรือว่าเป็นพื้นยางหุ้มส้นลูกจ้างที่ปฏิบัติงานกับไฟฟ้าต้องสวมใส่ตลอดเวลานะคะนอกจากนี้ก็จะต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าที่เหมาะสมกับลักษณะงานเช่นเป็นแผ่นฉนวนไฟฟ้าฉนวนหุ้มสายฉนวนครอบลูกแก้วนะคะด้วยกรงฟาราเดย์พวกนี้เป็นต้นนะคะก็ต้องมีการจัดให้เหมาะสมถ้าลูกจ้างต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ที่สูงจากพื้นนะคะตั้งแต่4เมตรเป็นต้นไปสูงจากพื้นที่ปฏิบัติงานในจ้างนะคะต้องจัดให้มีสายหรือเชือกช่วยชีวิตแล้วก็มีเข็มขัดนิรภัยพร้อมอุปกรณ์นะคะมีหมวกนิรภัยที่เหมาะสมตามการใช้งานนะคะเนื่องจากว่าการทำงานบนที่สูงเนี่ยหากเกิดอันตรายลูกจ้างอาจจะมีการพลัดตกนะคะก็จะมีพวกสายเชือกช่วยชีวิตเนี่ยนะคะป้องกันอันตรายจากการตกลงกระแทกพื้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะอุปกรณ์ต่างๆต้องครบถ้วน
นะคะในเรื่องของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลค่ะสำหรับนะคะความปลอดภัยเกี่ยวกับ

0: ครื่องจักรปั้นจั่นหม้อน้ำไฟฟ้านะคะก็จะมีข้อปฏิบัตินะคะ เริ่มตั้งแต่เลยต้องเขาจะมีนิยามนะคะที่จะเป็นตัวกำหนดว่าเครื่องจักรนิยามว่าอย่างไรปั้นจั่นหม้อน้ำและไฟฟ้าแล้วก็ในส่วนของการปฏิบัติงานนะคะในจ้างเนี่ยจะต้องควบคุมดูแลตามกฎกระทรวงนั้นๆเลยในจ้างต้องควบคุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องจักรเราจะเห็นได้ว่าเครื่องจักรเนี่ยจะครอบคลุมทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตนะคะเครื่องจักรที่ใช้ในการส่งกำลังหรือแม้กระทั่งเครื่องจักรที่ใช้ในการสร้างพลังงานขึ้นมานะคะเหล่านี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของในจ้างที่ต้องดูแลในส่วนของปั้นจั่นนะคะปั้นจั่นก็จะมีตั้งแต่ปั้นจั่นที่อยู่กับที่ปั้นจั่นเคลื่อนที่ได้นะคะในจ้างต้องดูแลลูกจ้างนะคะหรือผู้ปฏิบัติงานนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการควบคุมดูแลเครื่องจักรผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานเนี่ยต้องมีการสวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรหรือตัวปั้นจั่นเองแล้วก็ในตัวปั้นจั่นเนี่ยก็จะต้องมีผู้ที่ให้สัญญาณนะคะควบคู่ไปกับผู้ที่ปฏิบัติงานควบคุมปั้นจั่นต้องได้รับการอบรมนะคะส่วนของหม้อน้ำหม้อน้ำเราก็จะรวมไปตั้งแต่หม้อน้ำภาชนะรับความดันนะคะหรือแม้กระทั่งหม้อน้ำที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนะคะพลังงานทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวนิยามเอ่ยแล้วก็ในส่วนของการปฏิบัติงานในจ้างต้องควบคุมดูแลนะคะทั้งหมดแล้วหม้อน้ำเนี่ยนอกจากผู้ปฏิบัติงานจะมีผู้ควบคุมหม้อน้ำซึ่งก็ต้องได้รับการอบรมนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติที่จะต้องเข้ารับการอบรมด้วยในส่วนของไฟฟ้านะคะก็จะมีในส่วนนิยามเรื่องของไฟฟ้านะคะซึ่งในตัวของเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดนะคะเราก็จะเรียกว่าบริพันธ์ไฟฟ้าแล้วก็จะมีการควบคุมดูแลนะคะตามสำหรับเรื่องของไฟฟ้าก็จะเน้นตามสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ดูแลลูกจ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานกับไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ราบหรือการทำงานกับไฟฟ้าที่อยู่บนที่สูงนะคะซึ่งถ้าเป็นที่สูงก็จะต้องมีเชือกนิรภัยนะคะมีสายรัดนิรภัยให้กับลูกจ้างด้วยเพื่อป้องกันการตกลงมากระแทกพื้นนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นในส่วนของความปลอดภัยในกฎกระทรวงเหล่านี้ค่ะ
1: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: วันนี้หนูสนุกมากเลยครูไม่อยู่
4: เอาครูไปไหนอ่ะ
3: ไม่รู้
4: เอาวันนี้ก็ไม่มีใครมาสักแก้วมาๆๆเร็วลมวงไหนซักซันหน่อยนานแล้วเอาสองไม้พี
5: ่น่ารัก
6: เมื่อไหร่จะเลิก
7: เลิกเราเลิกแล้วเลิกเลย
8: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้วนี้โทร02504-7788
9: สวัสดีค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานที่มีลักษณะเฉพาะนะคะตอนที่1 นะคะจะเป็นเรื่องของกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในที่อับอากาศสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้จะกล่าวถึงนิยามขอบเขต

การบังคับใช้แล้วก็สาระสำคัญของกฎหมายโดยที่จะมีกฎกระทรวงที่กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศปีพุทธศักราช2562เป็นกฎกระทรวงที่เป็นหลักนะคะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่ควบคุมการทำงานในที่ของการอับอากาศนะคะซึ่งในกฎกระทรวงฉบับนี้นะคะก็จะมีการกำหนดบทบาทของนายจ้างนะคะว่าจะต้องจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศให้แก่ลูกจ้างทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงานในที่อับอากาศนะคะรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะมีความรู้นะคะความเข้าใจในทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ที่ตัวเองได้รับมอบหมายสำหรับประกาศของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในเรื่องของหลักเกณฑ์วิธีการและหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศนะคะจะเป็นประกาศที่ต่อเนื่องกันมานะคะซึ่งจะเป็นประกาศที่กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการต่างๆนะคะซึ่งก็มีการกำหนดเอาไว้ตั้งแต่ปี2564สำหรับในประกาศฉบับนี้นะคะก็จะมีการกำหนดให้นายจ้างนะคะจะต้องจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศให้แก่ลูกจ้างนะคะแล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุญาตแล้วก็มีผู้ควบคุมงานผู้ช่วยเหลือหรือว่าผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศแล้วก็จะต้องมีการจัดฝึกอบรมเพื่อที่จะให้มีการทบทวนความปลอดภัยในที่อับอากาศด้วยนะคะสำหรับเจตนารมณ์ของประกาศฉบับนี้นะคะเนื่องจากว่าอันตรายจากการทำงานในที่อับอากาศเนี่ยมีความรุนแรงสูงมากนะคะแล้วก็มีโอกาสสูงในการที่ผู้ปฏิบัติงานจะมีโอกาสถึงกับเสียชีวิตนะคะเนื่องจากขาดอากาศหายใจเนื่องจากการทำงานในที่อับอากาศนะคะตามชื่อก็บอกว่าอยู่แล้วนะคะเป็นที่อับอากาศคือเป็นสถานที่ที่การหายใจนะคะของผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเป็นไปได้ลำบากนะคะอาจจะเป็นในตามท่อนะคะหรือว่าตามสถานที่ที่มีอากาศค่อนข้างจะถ่ายเทน้อยนะคะซึ่งในประกาศนะคะใช้กฎกระทรวงนะในการกำหนดฉบับนี้นะคะเป็นการสร้างมาตรฐานที่เข้มงวดเพื่อที่จะปกป้องความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในการที่เขาจะต้องไปอยู่ในสภาวะที่มีอากาศไม่เพียงพอหรือว่ามีสารอันตรายที่สะสมอยู่นะคะในปริมาณที่เข้มข้นหรือว่าในปริมาณที่สูงนะโดยที่เน้นการตรวจสอบสภาพแวดล้อมการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซอันตรายแล้วก็มีการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อที่จะป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นรวมไปถึงการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความพร้อมนะคะในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นนะคะคืออย่างน้อยเขาสามารถที่จะป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองได้นะคะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในที่อับอากาศสำหรับนิยามนะคะในประกาศฉบับนี้ได้มีการกำหนดคำที่เกี่ยวข้องนะซึ่งเป็นคำหลักๆนะคะอย่างเช่นคำว่าที่อับอากาศหรือว่า confined space นะคะ confined space ก็คือเป็นสถานที่ที่มีทางเข้าออกที่จำกัดหรือว่าไม่ได้ออกแบบไว้สำหรับเป็นสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำนะคะอาจจะเป็นสถานที่ที่มีการกำหนดให้เป็นการซ่อมบำรุงเฉพาะกิจนะคะเฉพาะบางเวลาแล้วก็มีสภาพที่เป็นอันตรายหรือว่ามีบรรยากาศที่เป็นอันตรายนะคะอย่างเช่นอุโมงค์ถ้ำบ่อหลุมห้องใต้ดินหรือว่าห้องนิรภัยนะคะถังน้ำมันถังหมักถังไซโลท่อเตาภาชนะหรือว่าสิ่งอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันนะคะตามที่เราอาจจะได้เห็นภาพข่าวนะคะเป็นระยะว่ามีคนงานลงไปปฏิบัติงานในบ่อบำบัดน้ำเสียนะคะซึ่งอยู่ชั้นใต้ดินนะคะหรือว่าอยู่ในอุโมงค์นะคะแล้วก็ไม่มีอากาศหายใจนะคะแล้วก็อาจจะมีเพื่อนลงไปช่วยนะคะก็เกิดเหตุนะคะโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นถัดมานะคะเป็นคำว่าสภาพอันตรายสภาพอันตรายจะหมายความว่าสภาพ

พหรือสภาวะที่อาจจะทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจากการทำงานมีวัตถุหรือว่าวัสดุที่อาจจะก่อให้เกิดการจมตัวหรือว่าเกิดการทับถมลูกจ้างในกรณีที่เข้าไปทำงานนะคะหรือว่ามีสภาพที่อาจจะตกถูกกักหรือว่าติดอยู่ภายในนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดบรรยากาศที่เกิดอันตรายได้นะคะอย่างเช่นคนงานเข้าไปในบ่อดักทรายในบ่อตักทรายนะคะแล้วเกิดเหตุอุปกรณ์ขัดข้องนะคะแล้วมีความรู้ไม่เพียงพอนะคะอาจจะเอาตัวเองลงไปหรือว่าใช้พลั่วนะคะในการตักนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการดูดจมลงไปนะคะในกองทรายนะคะคำถัดมาคือคำว่าบรรยากาศอันตรายอันนี้ก็จะเป็นสภาพของอากาศที่อาจจะทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจากสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะที่มีออกซิเจนต่ำมีก๊าซหรือว่าไอหรือว่าละอองที่สามารถติดไฟหรือว่าระเบิดได้มีฝุ่นที่ติดไฟหรือว่าระเบิดได้นะคะอันนี้ก็เป็นคำจำกัดความของคำว่าบรรยากาศอันตรายส่วนในเรื่องถัดไปนะคะเราจะเข้าสู่สาระสำคัญของกฎหมายซึ่งก็จะมีการกำหนดนะคะเป็นหัวข้อหลักๆใหญ่ๆเอาไว้นะคะ อันแรกนะคะก็คือเป็นสาระสำคัญทั่วไปนะคะซึ่งสาระสำคัญทั่วไปเนี่ยก็จะกล่าวถึงสิ่งที่นายจ้างจะต้องปฏิบัตินะคะในขณะที่ในสถานประกอบการเนี่ยมีเหตุนะคะหรือว่ามีสถานที่ที่เป็นที่อับอากาศเกิดขึ้นนายจ้างจะต้องติดป้ายคำว่าที่อับอากาศอันตรายห้ามเข้านะคะอันนี้ก็คือติดเอาไว้เป็นสาธารณะหรือว่าติดเอาไว้อย่างเปิดเผยในบริเวณทางเข้าหรือว่าทางออกทุกแห่งนะคะให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะคะรวมไปถึงที่อับอากาศเนี่ยก็จะต้องมีอุปกรณ์เฉพาะในการเปิดนะคะทางเข้าหรือว่าทางออกนะคะการเข้าออกก็จะต้องได้รับอนุญาตจากนายจ้างหรือว่าคนคนนั้นเนี่ยที่ได้รับหน้าที่นะคะก็จะต้องผ่านการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศซะก่อนนะคะได้รับอนุญาตให้เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่นั้นได้ส่วนเรื่องถัดมานะคะจะเป็นสาระที่เกี่ยวข้องกับมาตรการความปลอดภัยนะคะในหัวข้อนี้เนี่ยก็จะมีการกำหนดการตรวจวัดหรือว่าการบันทึกผลแล้วก็มีการประเมินสภาพอากาศก่อนที่จะเข้าไปทำงานหรือว่าระหว่างการทำงานถ้าหากพบว่าในสภาพบรรยากาศหรือว่าสภาพอากาศในบริเวณนั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะที่เป็นบรรยากาศอันตรายนะคะนายจ้างหรือว่าคนที่ควบคุมสถานที่นั้นๆเนี่ยจะต้องห้ามทุกคนนะคะในการที่จะเข้าไปในพื้นที่ที่อับอากาศนั้นแล้วก็จะต้องมีการอพยพลูกจ้างนะคะออกจากบริเวณนั้นทันทีรวมไปถึงการประเมินแล้วก็ค้นหาสาเหตุแล้วก็ดำเนินการแก้ไขนะคะเพื่อที่จะให้ในพื้นที่นั้นเนี่ยไม่ได้เป็นบรรยากาศที่อันตรายนะคะถ้าเกิดแก้ไขไม่ได้ก็มีความจำเป็นจะต้องปิดการใช้งานนะคะหรือว่าถ้าสามารถใช้วิธีการให้ควบคุมนะคะ อุปกรณ์นะคะสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองก็ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลนะคะก็อาจจะสามารถทำได้สาระถัดมานะคะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตนะคะผู้อนุญาตนะก็จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตนะคะให้เข้าไปในสถานที่อับอากาศนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือว่าลูกจ้างนะจะต้องได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อนุญาตนะซึ่งจะต้องผ่านการอบรมก่อนส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสาระที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมจะต้องมีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานกับสถานที่อับอากาศนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงานกับการนักประดาน้ำนะคะซึ่งเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้นะคะก็จะมีการกำหนดขอบเขตนะคะมีการอยู่ภายใต้กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานประดาน้ำปี2563นะคะซึ่งเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้นะคะเพื่อที่จะป้องกันอันตรายจากการทำงานประดาน้ำนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการทำงานเฉพาะที่เช่นเดียวกันนะคะซึ่งเป็นสภาวะที่ร่างกายเนี่ยของผู้ปฏิบัติงาน

นะคะอาจจะสามารถขาดอากาศหายใจหรือว่ามีการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดอันตรายในขณะที่ขึ้นสู่ผิวน้ำได้นะคะส่วนนิยามที่เกี่ยวข้องนะคะก็คำหลักๆนะคะจะมีงานประดาน้ำนะก็คืองานที่ทำใต้น้ำมีนักประดาน้ำนะคะก็คือเป็นลูกจ้างที่ทำหน้าที่นะมีความชำนาญการในเรื่องนั้นๆนะคะมีการกำหนดคำของหัวหน้านักประดาน้ำนะคะพี่เลี้ยงมีนักประดาน้ำพร้อมดำนะคะแล้วก็มีผู้ควบคุมที่อยู่ด้านบนนะทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลระบบการจ่ายอากาศนะคะในกรณีฉุกเฉินถัดมานะคะขอบเขตของการใช้กฎหมายฉบับนี้นะคะก็คือใช้บังคับกับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างทำงานนะคะเกี่ยวกับการประดาน้ำนะคะลึกตั้งแต่10ฟุตถึง300ฟุตสำหรับในตอนที่3นะคะจะเป็นเรื่องของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ที่รับงานไปทำที่บ้านนะคะนี่ก็เป็นงานเฉพาะเช่นเดียวกันนะคะสำหรับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านนะคะก็อันนี้เนี่ยจะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านนะคะปีพุทธศักราช2053ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเนี่ยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้โดยตรงนะคะสำหรับพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยมีเจตนารมณ์เพื่อที่จะคุ้มครองผู้ที่รับงานไปทำที่บ้านนะคะแล้วก็มีการวางมาตรการในการควบคุมกำกับดูแลผู้ที่รับงานไปทำที่บ้านนะคะโดยที่มีคำนิยามที่เกี่ยวข้องงานที่รับไปทำที่บ้านเนี่ยความหมายก็คืองานที่ผู้จ้างงานในกิจการอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะมอบให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านเพื่อที่จะนำไปผลิตหรือว่านำไปประกอบนอกสถานประกอบกิจการของผู้จ้างงานนะคะหรือว่างานอื่นที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับนี้นะคะคำนิยามถัดมาผู้ที่รับงานไปทำที่บ้านอันนี้ก็คือเป็นบุคคลเป็นลูกจ้างนะคะเป็นบุคคลหรือเป็นกลุ่มบุคคลที่ตกลงกับผู้จ้างงานในการที่จะรับงานไปทำนะคะไปทำตามสถานที่ของเขาเองนะคะตามอิสระว่าเขาจะไปทำที่ไหนส่วนผู้จ้างงานนะคะนี่ก็จะเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่ตกลงว่าจ้างนะเป็นผู้ชำระเป็นผู้จ่ายเงินนะคะขอบเขตของกฎหมายฉบับนี้นะคะก็มีการกำหนดไว้นะคะโดยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็จะเป็นผู้ที่ได้รับอำนาจนะมีอำนาจในการแต่งตั้งพนักงานในการตรวจแรงงานนะคะแล้วก็ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งก็จะมีสาระสำคัญของกฎหมายนะคะตั้งแต่บททั่วไปสิทธิหน้าที่ของผู้จ้างงานนะคะแล้วก็เป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านรวมไปถึงค่าตอบแทนต่างๆนะมีการกำหนดนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความยุติธรรมระหว่างกันนะคะระหว่างผู้จ้างแล้วก็ผู้รับงานความปลอดภัยในการทำงานนะคะแล้วก็มีคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้านรวมไปถึงมีการกำหนดพนักงานในการตรวจแรงงานแล้วก็กำหนดบทลงโทษเอาไว้อย่างเหมาะสมด้วยค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะจะเป็นเรื่องของกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรมสำหรับในกฎกระทรวงฉบับนี้นะคะจะอยู่ภายใต้กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรมนะคะปีพุทธศักราช2557ซึ่งก็จะเป็นการยกระดับนะคะมาตรฐานของการคุ้มครองแรงงานในภาคเกษตรกรรมนะคะให้สอดคล้องกับอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศตามมาตรฐานสากลแล้วก็เพื่อที่จะป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานรวมไปถึงการส่งเสริมความปลอดภัยนะคะแล้วก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งลูกจ้างและนายจ้างในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเกษตรกรรมเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้นะคะเพื่อที่จะคุ้มครองแรงงานในภาคเกษตรกรรมให้ได้รับสิทธิ์ที่เหมาะสมรวมไปถึงการลดความเสี่ยงด้านสุขภาพความปลอดภัยและเพิ่มความเป็นธรรมในการจ้างงานนิยามที่เกี่ยวข้องนะคะมีการกล่าวถึงคำแรกคือคำว่างานเกษตรกรรมนะคะงานเกษตรกรรมหมายความว่างานที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์การป่าไม้การทำนาเกลือสมุทรและการประมงที่ไม่ใช่ประมงทะเลคำที่สองนะคะงานที่เกี่ยวกับการเพาะปลูกนะคะอันนี้ความหมายก็คือการทำนาทำไร่ทำสวนการปลูกพืชการเพาะพันธุ์การตัดการเก็บเกี่ยว

พืชผลการเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูกเป็นต้นนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์นะความหมายก็คือการเพาะเลี้ยงสัตว์การขยายพันธุ์สัตว์การจับสัตว์หรือว่าการเก็บนะคะบรรดาสิ่งทั้งปวงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของสัตว์นะคะอาจจะเป็นมูลสัตว์ที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำอวัยวะของสัตว์มาใช้อย่างเช่นการตัดขนแกะนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์งานที่เกี่ยวกับการป่าไม้นะคะความหมายหมายความว่าการตัดการฟันการโค่นการริดการเลื่อยนะคะการผ่าการถากนะคะก็คือการกระทำอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้รวมไปถึงการเก็บหาของป่าด้วยนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับการทำนาเกลือสมุทรนะความหมายก็คือการกระทำที่ให้ได้มาซึ่งเกลือนะคะจากการนำน้ำเค็มนะเข้าไปในนาหรือว่าในพื้นที่นะคะที่เป็นพื้นที่ราบแล้วก็มีการทำเป็นคันน้ำเป็นแปลงๆนะคะแล้วก็ตากให้แห้งจนกระทั่งตกผลึกเป็นเกลือนะคะนี่ก็คือเป็นการทำนาเกลือสมุทรคำถัดมานะคะงานที่เกี่ยวข้องกับการประมงที่ไม่ใช่การประมงทะเลนะความหมายก็คือการเพาะพันธุ์การขยายพันธุ์การเลี้ยงการจับการดักนะคะการทำอันตรายการฆ่าหรือว่าการเก็บนะสัตว์น้ำรวมไปถึงการเตรียมตัวแล้วก็การซ่อมบำรุงเครื่องมือที่ใช้ในการประมงด้วยขอบเขตที่บังคับใช้กับกฎหมายฉบับนี้นะคะก็คือบังคับเพื่อที่จะคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการของแรงงานในภาคเกษตรกรรมโดยมีการกำหนดมาตรฐานการจ้างแรงงานสภาพการทำงานที่เหมาะสมนะซึ่งจะมีการกำหนดการห้ามจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นลูกจ้างในงานเกษตรกรรมสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องนะคะกับกฎหมายฉบับนี้นะคะมีการกล่าวถึงการจ้างหรือว่าค่าตอบแทนในการทำงานนะคะซึ่งนายจ้างจะต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเท่านั้นนะคะแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยเดือนละ1ครั้งนะคะเป็นเงินไทยนะคะณสถานที่ทำงานของลูกจ้างในงานเกษตรกรรมให้ถูกต้องแล้วก็ตามระยะเวลาที่มีการกำหนดเป็นข้อตกลงระหว่างกันเอาไว้แล้วก็ลูกจ้างเนี่ยมีสิทธิ์ในการลูกจ้างในงานเกษตรเนี่ยนะคะก็มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันที่ลาป่วยด้วยนะคะกำหนดเอาไว้ปีละไม่เกิน15วันทำงานเรื่องของความคุ้มครองนะคะการคุ้มครองเนี่ยจำเป็นการห้ามนายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือว่าหลักประกันความเสียหายจากการทำงานจากลูกจ้างนะคะเว้นแต่ว่าจะเป็นลักษณะหรือว่าสภาพของงานเท่านั้นนะคะซึ่งลูกจ้างก็ต้องมีการรับผิดชอบเกี่ยวกับเงินหรือว่าทรัพย์สินของนายจ้างนะคะห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างในงานเกษตรทำงานยกแบกหามนะคะหรือว่าลากเข็นของที่หนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะเขาจะมีการกำหนดตามเพศนะคะตามอายุนะคะว่าสามารถยกน้ำหนักนะคะยกของหรือว่าลากของได้น้ำหนักมากน้อยแค่ไหนเรื่องของการหยุดพักผ่อนนะคะลูกจ้างในงานเกษตรกรรมที่ทำงานครบ180วันแล้วนะคะก็จะมีสิทธิ์หยุดพักผ่อนได้ไม่น้อยกว่า3วันทำการโดยที่ได้รับค่าจ้างเรื่องของการลาป่วยลูกจ้างในงานเกษตรกรรมมีสิทธิ์ในการลาป่วยเท่าที่มีการป่วยจริงนะคะโดยที่ได้รับค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่มีการป่วยนะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นแต่ว่ากฎหมายกำหนดไว้ไม่เกิน15วันทำงานนะคะแล้วก็ลูกจ้างที่ลาป่วยตั้งแต่3วันทำงานขึ้นไปเนี่ยนายจ้างอาจจะเรียกให้ลูกจ้างเนี่ยแสดงใบรับรองแพทย์ได้นะคะส่วนเรื่องของสวัสดิการนะคะนายจ้างจะต้องจัดหาน้ำสะอาดสำหรับดื่มนะคะให้เพียงพอกับลูกจ้างในงานเกษตรกรรมนะคะแล้วก็จะต้องมีการจัดหาที่พักอาศัยที่สะอาดถูกสุขลักษณะแล้วก็ปลอดภัยให้กับลูกจ้างในงานเกษตรกรรมกรณีที่ลูกจ้างพักอาศัยอยู่กับนายจ้างส่วนเรื่องของบทลงโทษนะคะนายจ้างผู้ใดที่ฝ่าฝืนหรือว่าไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับนี้นะคะก็มีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะส่วนนายจ้างที่มีการจ้างงานเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีนะคะเป็นลูกจ้างหรือว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะทำงานตามประเภทงานเฉพาะที่มีการห้ามไว้นะก็มีการระวางโทษเช่นเดียวกันนะคะมีโทษปรับตั้งแต่ 400,000 ถึง 800,000 บาทนะคะต่อลูกจ้าง1คนนะคะหรือว่าจำคุกไม่เกิน2ปีนะคะก็โทษค่อนข้างแรงนะคะ
สำหรับในเรื่องถัดมานะคะจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางบกนะคะเรื่องนี้เนี่ยจะอยู่ภายใต้กฎกระทรวงฉบับที่12นะคะปีพุทธศักราช2541ว่าด้วยเรื่องของการขนส่งทางบกโดยที่มีการกระทำกฎหมายฉบับนี้นะคะมีการจัดตั้งขึ้นนะคะเพื่อที่จะสร้างมาตรฐานแรงงานในการขนส่งทางบกให้มีความปลอดภัยนะคะเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้นะคะเพื่อที่จะกำหนดมาตรฐานการจ้างงานแล้วก็สวัสดิการของลูกจ้างที่เหมาะสมรวมไปถึงการคุ้มครองแรงงานในกิจการขนส่งทางบกเพื่อที่จะสร้างสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจของนายจ้างกับการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการของลูกจ้างให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็มีความปลอดภัยในการทำงานนิยามที่เกี่ยวข้องนะคะคำแรกคืองานขนส่งทางบกความหมายคือการลำเลียงหรือว่าขนย้ายบุคคลสัตว์หรือสิ่งของด้วยยานพาหนะขนส่งทางบกซึ่งเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์กำลังไฟฟ้าหรือว่าพลังงานอื่นนะคะทั้งนี้ไม่รวมถึงการเคลื่อนย้ายบุคคลหรือสัตว์ที่เจ็บป่วยแล้วก็การขนส่งในงานดับเพลิงหรือว่างานบรรเทาสาธารณภัยขอบเขตของกฎหมายฉบับนี้นะคะในการบังคับใช้ก็คือใช้บังคับเพื่อคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการของแรงงานในกิจการขนส่งทางบกที่เหมาะสมโดยกำหนดมาตรฐานการจ้างงานที่เกี่ยวข้องกับเวลาทำงานเวลาพักการทำงานล่วงเวลาการเริ่มต้นทำงานวันหยุดและวันพักผ่อนประจำปีนะคะเนื่องจากว่าการขนส่งทางบกเนี่ยอาจจะมีระยะเวลาในการทำงานที่กำหนดระยะเวลาไม่ได้นะคะอย่างเช่นว่ามีการทำงานขับรถนะคะขนส่งในระยะไกลนะคะอาจจะต้องมีการทำงานอย่างต่อเนื่องนะดังนั้นเนี่ยกฎหมายฉบับนี้ก็เลยต้องมีการกำหนดที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาในการทำงานนะคะรวมไปถึงการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการล่วงเวลาด้วยสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้นะคะข้อที่1เนี่ยก็คือให้นายจ้างกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดการทำงานปกติของลูกจ้างในการขนส่งทางบกซึ่งวันหนึ่งเนี่ยไม่เกิน8ชั่วโมงนะคะข้อที่2ก็คือห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่ในการขับขี่ยานพาหนะทำงานล่วงเวลานะคะเว้นแต่ว่าได้รับความยินยอมนะคะทั้งสองฝ่ายนะคะก็คือได้รับความยินยอมจากลูกจ้างด้วยนะคะในการที่จะรับงานที่มีการล่วงเวลาโดยที่นายจ้างอาจจะให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาได้วันหนึ่งเนี่ยไม่เกิน2ชั่วโมงนะคะดังนั้นเนี่ยในกรณีที่ถ้าหากว่ามีความจำเป็นต้องมีการขนส่งในระยะทางไกลนะคะต้องใช้เวลามากกว่า8ชั่วโมงอาจจะต้องมีการทำงานเป็นกะก็คือมีพนักงานขับรถที่เป็นมือ2นะคะมือสำรองที่ขับรถเป็นอีกคนเป็นคนช่วยนะคะนายจ้างนะคะจะต้องจัดให้ลูกจ้างที่ทำหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะมีเวลาพักติดต่อกันนะคะใน1วันเนี่ยไม่น้อยกว่า1ชั่วโมงหลังจากที่ขับขี่พาหนะมาแล้วเป็น4ชั่วโมงนะโดยที่มีการตกลงกันนะคะว่าอาจจะมีการพักนะคะครั้งหนึ่งเนี่ยน้อยกว่า1ชั่วโมงก็ได้นะคะแต่ว่าจะต้องไม่น้อยกว่าครั้งละ20นาทีแล้วก็เมื่อรวมกันแล้วเนี่ยลูกจ้างจะต้องได้พักไม่น้อยกว่าวันละ1ชั่วโมงข้อที่4นะคะห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างที่ทำหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะเริ่มต้นทำงานในวันถัดไปก่อนครบกำหนดระยะเวลา10ชั่วโมงหลังจากสิ้นสุดการทำงานในวันทำงานที่ล่วงมาแล้วนะคะข้อนี้ก็คือเพื่อที่จะต้องการให้ลูกจ้างเนี่ยมีระยะเวลาในการพักผ่อนที่เพียงพอนะคะก็คือว่าหลังจากที่เขาทำงานครบระยะเวลาไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องได้รับการพักนะคะหลังจากที่เขาทำงานไปแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่า10ชั่วโมงนะคะนายจ้างถึงจะให้เขาปฏิบัติงานในงานชิ้นถัดไปได้นะคะข้อสุดท้ายนะคะนายจ้างจะต้องให้นายจ้างที่จะให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันทำงานนะคะแล้วก็ทำงานล่วงเวลาในวันหยุดนะคะนายจ้างจะต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงนะคะในวันทำงานตามชั่วโมงที่ทำนะคะเว้นแต่ว่านายจ้างได้มีการตกลงจ่ายค่าล่วงเวลาหรือว่าค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างเอาไว้นะคะก็คือนายจ้างเนี่ยในกรณีที่จะ
ต้องการให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันทำงานนะคะหรือว่าการทำงานล่วงเวลาในวันหยุดก็แล้วแต่นะคะนายจ้างจะต้องจ่ายค่าตอบแทนนะคะตามจำนวนที่เขาทำนะคะไม่ว่าจะเป็นตามอัตราที่เท่ากันหรือว่ามีอัตราที่เพิ่มขึ้นนะคะตามที่กฎหมายกำหนดนะคะอาจจะเป็น2เท่าหรือว่า3เท่าถ้าหากว่าเป็นวันหยุดที่เป็น

0: าขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1: ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
0: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาลและสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนค่ะ
1: หลักสูตรการบริหารทางการพยาบาลได้ออกแบบมาเพื่อที่จะพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการพยาบาลมีสมรรถนะด้านของการบริหารจัดการสามารถบูรณาการศาสตร์ทางการบริหารทางการพยาบาลศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องผ่านการวิจัยและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์รวมทั้งสามารถที่จะมีสมรรถนะด้านของเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะในการพัฒนางานให้มีคุณภาพหลักสูตรของเราได้มีการออกแบบให้เป็นหลักสูตร2ปีนะคะแล้วก็มีการเรียนผ่านสื่อผสมไม่ว่าจะเป็นประมวลสาระชุดวิชานะคะหรือว่าการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learningแล้วก็มีการศึกษาดูงานทางนี้เพื่อจะพูดพูนประสบการณ์ของผู้เรียนให้สามารถสำเร็จการศึกษาออกมาเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับของวงการวิชาชีพค่ะ
0: ส่วนหลักสูตรของการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของ4ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานของระดับประเทศเน้นให้นักศึกษามีทักษะในเรื่องของการพยาบาลขั้นสูงนะคะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการทำวิจัยนะคะเป็นหัวใจนะก็ทักษะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมก็เป็นเชิงวิชาชีพการพยาบาลเราค่ะ
1: ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า1ปีเข้ามาเรียนกับเรานะคะเพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
0: เรียนอย่างมีความสุข
1: จบอย่างมีคุณภาพมาเรียนกับเรานะคะที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
2: เป็นพยาบาลรุ่นพี่แล้วค่ะก็เลยเห็นอะไรชัดขึ้นตอนนี้ทำอะไรก็จะคิดถึงส่วนรวมไปด้วยค่ะรักงานพยาบาลมากค่ะอยากเติบโตในสายอาชีพนี้พร้อมๆกับการทำให้องค์กรก้าวหน้าไปด้วยกันในที่สุดก็ลงตัวกับที่นี่ปริญญาโทบริหารการพยาบาลของมสทค่ะได้ทำในสิ่งที่รักได้เรียนในสิ่งที่รักได้พัฒนาทั้งตัวเองและองค์กรตอบโจทย์คนเป็นพยาบาลได้ครบทุกข้อเลยค่ะ
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047

0: คนในอดีตเนี่ยก็จะเชื่อว่าพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยจะมีอายุอยู่ได้ราว 5,000 ปี
1: เนี่ยเป็นพระรุ่นแห่อวนใช้ดักทรัพย์ได้
2: เรากำลังเผยแพร่พุทธศาสนาผ่านพระเครื่องพระเครื่ององค์เล็กๆของเราเนี่ย

0: เดินทางผ่านประตูแห่งการเวลาไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับแล้ววันนี้รายการรักไทยจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระเครื่องครับพระเครื่องเนี่ยอยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานเลยไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความศรัทธาแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องราวของรูปแบบวัสดุศิลปกรรมยิ่งไปกว่านั้นคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาอีกด้วยจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วงเก็บมาเล่าครับ
1: องค์พระเล็กๆที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานเบื้องหลังรูปรักษ์ที่เราคุ้นตากลับซ่อนเรื่องราวของผู้คนศิลปะและช่วงเวลาในอดีตเอาไว้องค์พระแต่ละองค์จึงไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นจากวัสดุและฝีมือของช่างในแต่ละยุคสมัยแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความคิดความเชื่อวิถีชีวิตและปัญญาของผู้คนในช่วงเวลานั้นจากวันวานจนถึงวันนี้พระเครื่องยังคงเดินทางผ่านการเวลาพร้อมกับคุณค่าและเรื่องราวที่ถูกส่งต่อจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง
2: พระเครื่องเป็นศาสนวัตถุชิ้นสำคัญในวัฒนธรรมทางด้านพุทธศาสนาและก็ความเชื่อในสังคมไทยนะครับโดยมากเราก็มักจะหมายถึงวัตถุชิ้นเล็กๆที่เป็นลักษณะตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือบุคคลสําคัญทางพุทธศาสนาเช่นพระภิกษุองค์สําคัญตามคติความเชื่อของคนที่ศรัทธานะครับสําหรับการสร้างพระเครื่องหรือว่าพระพิมพ์ในอดีตเนี่ยนะครับเป้าประสงค์ของคนโบราณในอดีตเนี่ยมาจากรากฐานคติความเชื่อเรื่องคติปัญจอันตรธานก็คือคนในอดีตเนี่ยก็จะเชื่อว่าพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยจะมีอายุอยู่ได้ราว 5,000 ปีและยิ่งเวลาเพิ่มมากขึ้นพุทธศาสนาเนี่ยก็จะยิ่งเสื่อมลงจนกระทั่งในเวลาต่อมาเมื่อครบ 5,000 ปีเนี่ยพุทธศาสนาก็จะเสื่อมสลายไปโดยสมบูรณ์ในท้ายที่สุดซึ่งโดยมากเนี่ยจากหลักฐานทางด้านโบราณคดีเนี่ยก็เห็นได้ว่าคนในอดีตเนี่ยนิยมสร้างพระเครื่องจํานวนเท่ากับพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือ 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นที่มาของวัฒนธรรมการสร้างพระพิมพ์ดินเผาของคนในสมัยโบราณจนกระทั่งในเวลาต่อมาเนี่ยในช่วงรัชกาลที่4โดยประมาณเนี่ยนะครับคติค่านิยมในการสะสมสำรวจของเก่าของคนไทยเนี่ยก็จะเริ่มปรากฏขึ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้เองเนี่ยก็จะนำมาสู่การขุดค้นกรุสถานที่สำคัญที่เป็นโบราณสถานต่างๆนำมาสู่จุดเริ่มต้นของการสะสมและก็ค้นหาพระกรุในสังคมไทยและนับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็จะค่อยๆเริ่มปรากฏวัฒนธรรมที่คนไทยเนี่ยนิยมครอบครองพระเครื่องหรือว่าพระกรุเพิ่มมากขึ้นที่จะกลายมาเป็นวัฒนธรรมการห้อยพระเครื่องและสะสมพระเครื่องในระยะเวลาต่อมานั่นเองนะครับ
1: เรื่องราวของพระเครื่องไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ยุคสมัยที่ถูกสร้างขึ้นเพราะอีกสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับองค์พระมาโดยตลอดก็คือวัสดุที่ใช้ในการสร้างองค์พระเหล่านั้นจากสิ่งที่หาได้ใกล้ตัวดินผงและว่านนานาชนิดค่อยๆกลายเป็นส่วนหนึ่งขององค์พระก่อนที่การเวลาจะนำพาไปสู่การเลือกใช้วัสดุที่มีความหลากหลายและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นวัสดุที่แตกต่างกันจึงกลายเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่เดินทางมากับองค์พระผ่านการเวลา
2: สำหรับวัสดุที่ใช้ในการสร้างพระเครื่องในอดีตเนี่ยนะครับก็อาจจะจำแนกได้เป็นหลายประเภทโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะถ้าเกิดเป็นพระผงก็เช่นการใช้มวลสารมงคลที่เกิดจากการรวบรวมผงมวลสารสำคัญต่างๆเช่นเศษใบลานนะครับหรือว่าผงที่เกี่ยวข้องกับการบริกรรมคาถาของพระเกจิคณาจารย์ตามขนบนิยมในวัฒนธรรมการสร้างพระเครื่องนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือเกิดจากการใช้โลหะหายากนะตามตำรับตำรารวมไปถึงการแสดงถึงภูมิปัญญาในการผสมแร่ธาตุโลหะต่างๆเนี่ยให้หลอมหล่อออกมาแล้วกลายมาเป็นพระเครื่องเนื้อโลหะที่มีลักษณะโดยเฉพาะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนั่นเองนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะสอดคล้องกับฐานคติความเชื่อของคนไทยว่าวัสดุบางอย่างเนี่ยมันมีความขลังหรือความศักดิ์สิทธิ์ในตัวของมันเองอยู่แล้วโดยธรรมชาตินั่นเองนะครับ
1: ตลอดเส้นทางของพระเครื่องสิ่งต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นองค์พระไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยรูปแบบหรือวัสดุที่เลือกใช้ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความคิดภูมิปัญญาและคุณค่าที่ผู้คนมอบให้จากสิ่งเล็กๆที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาจึงกลายเป็นมรดกที่ยังคงมีความหมายและได้รับการสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบัน
2: พระเครื่องเนี่ยแม้ว่าจริงอยู่อาจจะไม่ใช่วัตถุสิ่ง

คุณค่าของความเป็นไทยคือรากฐานของความเป็นเราสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.กับชุดรายการรักไทยและผมเช่นเคยครับกันจันยาวุฒิวันที่จะพาคุณผู้ชม

0: ของที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างที่กระแสวิพากษ์วิจารณ์กันก็ตามนะครับแต่ในมิติหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเราพิจารณาถึงที่มาของการสร้างพระพิมพ์ดินเผานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่มีการสร้างพระเครื่องกันอย่างแพร่หลายเนี่ยคุณค่าสําคัญอย่างหนึ่งก็คือการสืบทอดแนวคิดเรื่องพุทธศิลป์เราเห็นได้ว่าเวลาที่เราหยิบพระเครื่ององค์เล็กๆเหรียญเล็กๆขึ้นมาส่องดูเนี่ยนอกจากมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจหรือค่านิยมความเชื่อที่มีต่อวัตถุสิ่งนี้แล้วเนี่ยอีกมิติหนึ่งมันสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ศิลปะค่านิยมขนบธรรมเนียมในการจัดวางรูปแบบต่างๆที่อยู่ในองค์ประกอบของพระเครื่องไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนขนาดสัญลักษณ์อักษรยันต์ภาษารวมไปถึงการแกะรูปของบุคคลเนี่ยจากภาพเหมือนของคนจริงๆขนาดใหญ่เนี่ยให้ลงไปอยู่ในผิวหน้าเหรียญในมิติหนึ่งเนี่ยจึงเป็นเครื่องสิ่งที่สะท้อนเห็นถึงความรู้หรือภูมิปัญญาของคนแต่โบราณโบราณที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันในการถ่ายทอดพุทธศิลป์องค์ความรู้การจัดวางองค์ประกอบต่างๆของพระเครื่องให้ครบถ้วนในองค์ประกอบดังกล่าวในแง่นี้เนี่ยพระเครื่องเนี่ยนอกจากจะมีมูลค่าเชิงเศรษฐกิจความเชื่อแล้วอีกมิติหนึ่งเนี่ยมันจึงเป็นงานศิลปะที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานด้วยเช่นเดียวกัน
1: การสืบสานพระเครื่องนะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่การรักษารูปแบบเดิมให้ยังคงอยู่ครับแต่เป็นการนำเอาคุณค่าองค์ความรู้และภูมิปัญญามาปรับและพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วการรักษาพระเครื่องรากฐานเดิมให้ยังคงอยู่กับแนวทางสมัยใหม่นั้นจะไปด้วยกันได้อย่างไรเราไปติดตามในช่วงสืบสานต่อยอดครับ
2: เมื่อสิ่งที่มีคุณค่าจากอดีตยังคงอยู่ในโลกปัจจุบันการรักษาคุณค่านั้นอาจไม่ได้หมายถึงการหยุดอยู่กับรูปแบบเดิมแต่คือการมองหาวิธีการใหม่ๆในการสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในวันที่ทรัพยากรมีความหมายมากขึ้นสิ่งของที่เคยถูกมองว่าเหลือใช้จึงอาจไม่ได้หมดคุณค่าไปเสียทีเดียวหากได้รับการคิดและการออกแบบอย่างเหมาะสมวัสดุเหล่านั้นก็สามารถกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งใหม่ได้อีกครั้ง
3: เหตุผลที่เราต้องออกแบบเพื่อเน้นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าเราทุกวันนี้เนี่ยการบริโภคของเรามันสร้างขยะจำนวนมากนะครับแล้วก็ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมากเหมือนกันอย่างรวดเร็วลองนึกภาพว่าสิ่งที่เราใช้แต่ละวันเนี่ยถ้าเราดูให้ดีนึกให้ดีเนี่ยหรือว่าไปหาข้อมูลมาทุกอย่างล้วนมาจากทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งเบื้องต้นนะครับเหล่านี้มันสร้างคาร์บอนฟุตพริ้นท์สร้างมลภาวะให้กับโลกของเราแล้วพอเราเอามาใช้เนี่ยหลายๆอย่างถูกใช้แค่แป๊บเดียวนะครับเช่นพวกของแบบซิงเกิลยูสเช่นแก้วน้ำพลาสติกขวดน้ำพลาสติกกล่องอาหารถุงเนี่ยตรงนี้มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราจะต้องออกแบบเพื่อที่จะไม่เอาทรัพยากรใหม่ๆจากธรรมชาติมาใช้แล้วก็ยังช่วยลดโอกาสที่ของที่ใช้แล้วเนี่ยมันจะไปกลายเป็นขยะด้วยก็คือการออกแบบที่ใช้พวกวัสดุหมุนเวียนนั่นเองนะครับ
2: วัสดุเหลือใช้ถูกกลับนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สิ่งที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การใช้ทรัพยากรหรือช่วยลดปริมาณสิ่งของที่ถูกทิ้งแต่ยังเป็นการมองเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในสิ่งของธรรมดาที่อยู่รอบตัวเราเพราะวัสดุแต่ละชนิดต่างมีที่มาหน้าที่และเรื่องราวของตัวเองเมื่อนำมาผ่านแนวคิดและแบบความหมายเดิมของวัสดุนั้นจึงอาจถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบใหม่
3: วัสดุที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีความเหมาะสมที่จะไปใช้สร้างพระเครื่องยังไงบ้างนะครับก็เรื่องแรกเลยวัสดุที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมอาจจะไม่ต้องเป็นวัสดุที่เป็นเวสเป็นขยะเป็นรีไซเคิลเสมอไปนะครับเพียงแต่ว่าวัสดุที่เอามาใช้เนี่ยจะต้องมีความคุ้มค่าแล้วก็เหมาะสมที่จะเป็นเป้าหมายตอบโจทย์แต่ละเรื่องนะครับมันจะมีเรื่องราวนะครับแต่ละอย่างเนี่ยเขามีเขาเรียกว่าชาติก่อนๆเนี่ยเขาทำหน้าที่บางอย่างเช่นแห่อวนก็ไว้จับปลาใช่ไหมครับ เวลาที่เราเอามาทำพระเครื่องเนี่ยเราก็บอกว่าเนี่ยเป็นพระรุ่นแห่อวนใช้ดักทรัพย์ได้แต่ว่าการดักทรัพย์เนี่ยหมายถึงว่าเราจะต้องทำมาหากินโดยที่มีอุปกรณ์เหมือนชาวประมงที่เขาเอาแหไปดักปลาเราอยากดักทรัพย์เนี่ยเราเตรียมพร้อมอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการเล่าเรื่องผ่านชาติที่แล้วของวัสดุก่อนที่จะมาเป็นพระแต่ละรุ่นนะครับก็จะมีมวลสารที่ต่างกันสำหรับแรงบันดาลใจในการออกแบบพระเครื่องเพื่อความยั่งยืนของเรานะครับเรามีถึง3รุ่นนะครับรุ่นแรกชื่อว่าพระสติพระสติเนี่ยเป็นพระที่ออกแบบมาเพื่อสื่อสารในเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับก็คือเรื่องของการใช้ทรัพยากรเอามา เรียกว่าผสานกับแนวคิดพุทธปรัชญานะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดก็เปรียบเหมือนกับการที่วัสดุ เป็นชีวิตอันนึงนะครับที่อาจจะมีการเกิดแก่เจ็บตายในระหว่างการใช้งานเสร็จแล้วก็มีการเวียนว่ายกลับมาเป็นวัสดุใหม่ในชาติภพถัดๆไปนะครับส่วนรุ่นที่2เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับ เรื่องของความปลอดภัยนะครับหรือว่าการเตือนภัยพระรุ่นที่2ชื่อว่าพารอดนะครับจะเป็นพระที่ได้แรงบันดาลใจมาจากพระรอดนะครับในช่วงที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวของประเทศไทยเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราควรจะมีอะไรบางอย่างที่ยึดเหนี่ยวให้เรามีสติในช่วงเวลาที่เหมือนคับขันนอกจากการยึดเหนี่ยวให้มีสติแล้วเนี่ยเราจะต้องมีอุปกรณ์บางอย่างเหมือนช่วยในการเตือนภัยหรือว่าบอกเตือนสิ่งคนอื่นหรือแม้กระทั่งบอกให้คนอื่นรู้ว่าเรากำลังอยู่ในสภาวะฉุกเฉินอันนั้นก็คือนกหวีดนั่นเองนะครับเราก็เอาพระรอดกับนกหวีดมารวมกันเป็นนกหวีดพารอดก็จะเป็นพระรุ่นที่สองส่วนพระรุ่นถัดไปนะครับเป็นพระปิดตานะครับเป็นพระปิดตาเปิดใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอเดียที่เกิดจากการที่เราทุกวันนี้อยู่ในโลกของข้อมูลอันวุ่นวายนะครับเราก็เลยมีพระรุ่นที่3ที่ช่วยให้เราดึงตัวเองกลับมาอยู่ในความสงบแบบชั่วคราวนะครับก็จะเป็นพระปิดตาที่ปิดจากสิ่งเร้ารอบข้างที่ทำให้เราชีวิตวุ่นวายแล้วตัวพระเองเนี่ยเรายังสามารถที่จะเอามือรูปนะครับมีเท็กซ์เจอร์มีรูปทรงที่เหมาะสำหรับการรูปไลท์เพื่อเป็นฟังก์ชันของหินคลายกังวลนะครับทำให้เรารู้สึกว่า เราได้ตัดตัวเองออกมาสู่ความสงบแบบชั่วคราวในแต่ละวันได้ครับ
2: จากพระเครื่องแต่ละองค์ที่เกิดจากแนวคิดและมุมมองที่แตกต่างกันทำให้เห็นว่าสิ่งที่มีอยู่เดิมสามารถถูกมองในมุมใหม่ได้เสมอเมื่อความคิดสร้างสรรค์เข้ามาผสมผสานกับสิ่งที่มีอยู่ขอบเขตของพระเครื่องจึงไม่ถูกจำกัดแต่เพียงรูปแบบที่คุ้นเคยแต่ยังเปิดพื้นที่ให้เกิดแนวทางใหม่ๆที่สอดคล้องกับผู้คนและยุคสมัยที่เปลี่ยนไป
3: สำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยก็จะมีส่วนในการพัฒนารูปแบบของพระเครื่องได้หลากหลายวิธีการเลยนะครับทั้งคนที่พัฒนาโดยตรงคือคนที่ออกแบบพระเครื่องให้สามารถเอามาใช้เอามาใส่ได้ในชีวิตประจำวันนะครับในเบื้องต้นเนี่ยนอกเหนือจากการออกแบบให้รู้สึกว่าสวยงามน่าพกพาแล้วเนี่ยผมก็อยากจะสนับสนุนให้ใส่เรื่องของความหมายเรื่องของพุทธปรัชญาหรือว่าคำสอนที่เป็นประโยชน์กับชีวิตประจำวันเนี่ยลงไปในการสื่อสารด้วยก็จะดีมากๆเลยครับสำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นคนที่สร้างพระก็สามารถที่จะสนับสนุนนะครับโดยการไปอุดหนุนหรือว่าไปเนี่ยเปลี่ยนเรื่องของการสวมใส่เครื่องประดับอะไรต่างๆเนี่ยลองมองมาที่พระเครื่องดูบ้างนะครับว่าเราจะใช้เครื่องประดับอะไรที่สามารถเตือนสติหรือว่าบอกเล่าความเชื่ออะไรต่างๆของเราให้อยู่กับตัวเราได้ด้วยตอนนี้มีพระเครื่องหลากหลายรูปแบบจากนักสร้างสรรค์หลากหลายนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปลองไปดูกันได้ก็เป็นทางเลือกอันนึงที่ ม่ได้ทำให้เราดูเชยดูโบราณอีกต่อไปแล้วนะครับ
2: องค์พระที่เกิดขึ้นจากวัสดุรอบตัวสู่แนวคิดการสร้างสรรค์ที่ก้าวไปพร้อมกับยุคสมัยการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบไม่ได้ทำให้คุณค่าของพระเครื่องลดลงแต่กลับเปิดพื้นที่ให้เกิดมุมมองใหม่ๆและทำให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นเพราะการสื่อสารสิ่งที่มีคุณค่าอาจไม่จำเป็นต้องเหมือนเดิมในทุกมิติหากยังคงไว้ซึ่งความหมายพร้อมเปิดรับความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่พระเครื่องในวันนี้จึงอาจไม่ได้มีเพียงรูปแบบที่เราคุ้นเคยแต่ยังสามารถเติบโตไปพร้อมกับผู้คนและสังคมในยุคสมัยใหม่ได้เช่นกัน
1: พระเครื่องในปัจจุบันนะครับไม่ได้เป็นเพียงแค่การสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ๆครับแต่ถือเป็นมรดกทางพุทธศิลป์ครับที่ควรค่าแก่การเรียนรู้และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นอีกด้วยและช่วงต่อไปนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการศึกษาการตรวจสอบและการเก็บรักษาพระเครื่องในฐานะมรดกจากรุ่นสู่รุ่นครับรวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพระเครื่องนั้นไว้จะเป็นอย่างไรเราไปติดตามในช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ

0: โลกในวันนี้ก้าวไปพร้อมกับเทคโนโลยีการศึกษาพระเครื่องเองก็เช่นกันภูมิปัญญาที่สั่งสมมาแต่เดิมกำลังทำงานร่วมกับพระเครื่องและองค์ความรู้สมัยใหม่เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเปิดมุมมองให้รายละเอียดบางอย่างที่ซ่อนอยู่บนองค์พระสามารถถูกตรวจสอบและวิเคราะห์ได้อย่างละเอียดมากขึ้นองค์ความรู้จากอดีตจึงไม่ได้อยู่ห่างไกลจากโลกยุคใหม่แต่กำลังต่อยอดด้วยเครื่องมืออันทันสมัยที่สร้างความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
1: ปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับแวดวงพระเครื่องเนี่ยก็เริ่มมีการใช้เครื่องไม้เครื่องมือทางเทคโนโลยีเพิ่มมากยิ่งขึ้นในการตรวจสอบความแท้จริงถูกต้องของพระเครื่องนะครับเพราะว่าลักษณะสําคัญอย่างหนึ่งของแวดวงพระเครื่องก็คือการแสวงหาพระเครื่องที่เป็นพระแท้พระจริงนะครับแล้วก็ต้องการหาข้อยุตินั่นเองปัจจุบันเราเห็นได้ว่าจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการตรวจมวลสารวัตถุอายุหรือองค์ประกอบของพระเครื่องเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
2: เดิมอะค่ะเขาก็ใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างนี้แหละแล้วก็ดูพระเครื่องหลายๆท่านดูพระเป็นพันเป็นหมื่นองค์นะจนเป็นเซียนเนี่ยเขาดูเยอะแล้วการเป็นเซียนได้คือจะต้องเจ็บตัวบ้างคือดูด้วยตาเนื้อหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีการเจ็บตัวดูผิดดูพลาดไม่ใช่หรืออะไรสิ่งที่สยามโอเลดคอลเลกชันทำคือเราพัฒนารูปแบบการตรวจพิสูจน์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญเราอยากตรวจพระแท้ให้เราก็จะมีการประเมินก่อนค่ะก็จะมีอาจารย์มาประเมินให้เบื้องต้นพออาจารย์ประเมินให้เบื้องต้นตามภูมิความรู้อาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าอันนี้น่าตรวจอันนี้ไม่น่าตรวจอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอบอกว่าถ้าน่าตรวจนะแล้วก็มีการเอามาผ่านรังสีอัลตราไวโอเลตเพื่อดูว่ามีร่องรอยของการแตกร้าวการเชื่อมอะไรมาหรือเปล่าจากนั้นเราก็จะเข้ามาสู่กระบวนการเอ็กซเรย์ค่ะมาที่สยามโอเลดคอลเลกชันพระทุกองค์ต้องเอ็กซเรย์ก่อนเราพูดถึงเครื่องเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์นะคะเราใช้ตัวนี้ค่ะมันจะเป็นเหมือนปืนใช่ป่ะเวลาเราใช้งานตรงนี้จะเป็นหน้าจอค่ะเวลาเราใช้งานอาจารย์จะวางอย่างนี้แล้วเอาพระเนี่ยค่ะที่บอกว่าหน้าตัดจะกว้างอาจารย์จะเอาพระวางตรงนี้โดยจุดที่วางค่ะจะเป็นจุดกึ่งกลางพระและเครื่องนี้ไม่ได้ตรวจแค่มวลสารแบบแค่โลหะแต่ตรวจจีโอเคมตรวจอะลอยตรวจprecious metal พวกทองพวกอะไรคือตรวจได้หมดทุกอย่างแล้วเอาตัวนี้มันสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้มันก็จะทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นรวมถึงว่าถ้าเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆแล้วอยากจะพิสูจน์แล้วก็เอาตัวนี้ไปสแกนได้พอหลังจากที่ขึ้นจอเสร็จใช่ไหมคะเราบันทึกอัตลักษณ์เสร็จเราก็จะนำเอาข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผลและทำเป็นใบรับรองค่ะเป็นใบรับรองอัตลักษณ์ซึ่งใบรับรองอัตลักษณ์ของเราความพิเศษคือเราเพิ่มส่วนที่เป็น provenance หรือว่าประวัติการถือครองพระด้วยเพราะบางท่านเนี่ยสะดวกที่จะหลายๆท่านทำใบรับรองอัตลักษณ์เพื่อที่ใช้เป็นมรดกเพื่อที่จะใช้ยืนยันว่าเป็นพระของท่านเพื่อที่จะใช้ในการนำไปสู่การประมูลในอนาคตพอจะไปประมูลมันจะต้องมีการสืบสอบว่าพระองค์นี้เป็นของใครแล้วได้จากใดมาหรืออะไรลักษณะนี้ได้มาด้วยวิธีการใดซึ่งตรงนี้เราก็มีเพิ่มเติมไว้ในใบรับรองอัตลักษณ์ด้วยเพื่อความสะดวกในการที่จะนำไปใช้งานต่อค่ะ
0: องค์พระแต่ละองค์อาจมีขนาดเพียงเล็กน้อยแต่กลับเก็บความรู้และภูมิปัญญาที่สั่งสมมาจากคนรุ่นก่อนเอาไว้การดูแลรักษาพระเครื่องจึงไม่ได้หมายถึงการเก็บรักษาตัวองค์พระแต่ยังรวมถึงการศึกษาและการบันทึกข้อมูลที่ช่วยให้เราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในวันนี้จึงสามารถกลายเป็นหลักฐานสำหรับคนรุ่นต่อไปเพื่อให้พระเครื่องไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ถูกเก็บรักษาแต่ยังคงเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่เดินทางต่อไปในอนาคต
1: ในวัฒนธรรมไทยเนี่ยนะครับอย่างหนึ่งก็คือการส่งต่อพระเครื่องและวัตถุมงคลจากบรรพบุรุษเนี่ยไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานถ้าเราพิจารณาในเชิงคุณค่าในเชิงจิตใจเนี่ยก็เห็นได้ว่านอกเหนือจากมูลค่าทางเศรษฐกิจมากน้อยแล้วเนี่ยก็คือเป็นคุณค่าในเชิงจิตใจก็คือว่าเป็นสัญลักษณ์เป็นของที่ระลึกจากบรรพบุรุษที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นนั่นเองนะครับในสังคมไทยเนี่ยจึงมักมีค่านิยมหรือมักมีเรื่องเล่ากันว่าพระเครื่ององค์นี้ นะพระเครื่องรุ่นนี้เป็นของที่ปู่มอบให้พ่อมอบให้ต่างๆในแง่หนึ่งเนี่ยนะไม่ว่าจะมูลค่าทางเศรษฐกิจจะมากจะน้อยเนี่ยมูลค่าทางจิตใจก็คือว่าเป็นสัญลักษณ์ประจําครอบครัวหรือวงตระกูลนั้นๆนั่นเองนะครับ
0: วันนี้พระเครื่องไม่ได้หยุดอยู่เพียงความทรงจําของวันวานองค์ความรู้รูปแบบการสร้างสรรค์รวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่กำลังเปิดมุมมองให้กับวงการพระเครื่องการรักษาเอกลักษณ์เดิมจึงสามารถเดินควบคู่ไปกับการพัฒนาในโลกปัจจุบันทั้งการสร้างความน่าเชื่อถือการยกระดับมาตรฐานและการเปิดพื้นที่ให้กับพระเครื่องไทยก้าวไปสู่สายตาของผู้คนในวงกว้างมากขึ้นเพราะอนาคตของพระเครื่องไม่ได้หยุดอยู่เพียงการรักษาสิ่งที่มีอยู่แต่อยู่ที่การร่วมกันมองหาเส้นทางที่จะทำให้คุณค่าของพระเครื่องไทยยังคงเติบโตและเป็นที่รู้จักต่อไป
2: เราจะผลักพระเครื่องขึ้นไปอยู่จุดนั้นได้อันนี้เป็นโจทย์ที่คิดก็เลยมาทุ่มเทให้กับเรื่องของมาตรฐานเป้าหมายคืออยากให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยพลิกชีวิตทุกคนเหมือนจตุคามรามเทพในสมัยหนึ่งแต่ในระดับโลกเรากำลังเผยแพร่พุทธศาสนาผ่านพระเครื่องพระเครื่ององค์เล็กๆของเราเนี่ยไปถึงคนที่ท้อแท้หมดหวังเป็นเครื่องรางนำโชคเป็นเครื่องรางที่ยึดเหนี่ยวจิตใจถ้าบูชาพระสมเด็จหรือหลวงพ่อทวดน่าจะดีนะคะทุกคนแต่ว่านั่นแหละค่ะอยากจะผลักไปถึงจุดนั้นซึ่งถ้าเป็นวัตถุมงคลระดับโลกซึ่งแลกเปลี่ยนกันได้ง่ายสิ่งสำคัญคือมาตรฐานและเราพยายามทำให้มีมาตรฐานให้ทุกคนร่วมกันใช้ค่ะ
3: เรื่องราวของพระเครื่องสะท้อนให้เห็นว่ามรดกทางวัฒนธรรมไม่จำเป็นต้องหยุดอยู่นิ่งอยู่กับอดีตครับแต่สามารถเติบโตไปพร้อมกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้โดยยังคงรักษาคุณค่าและรากฐานของสิ่งนั้นไว้และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการรักไทยที่เราพยายามนำเสนอคุณค่าของความเป็นไทยผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนได้เห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับสำหรับวันนี้ผมและรายการรักไทยคงต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
11: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
12: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
13: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
14: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
15: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
16: คร
15: ับ ท่านโทรมาพอดี
17: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
18: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
19: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
20: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอฮะ
21: น้องก็พูดถูกครับ
4: ไม่โกงด้วยหรอ
22: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
23: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788
24: I returned here for just one reason. I fell in love.
25: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

ครับในส่วนที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของรัฐศาสตร์ในฐานะวิชาการและวิชาชีพนะครับโดยเวลาเราพูดถึงรัฐศาสตร์ในฐานะวิชาชีพนะครับเรามักจะอธิบายถึงตัวพัฒนาการของการศึกษารัฐศาสตร์นะครับว่าเวลาเราพูดถึงพัฒนาการการศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยเรามักจะแบ่งการศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยออกมาเป็น3ยุคใหญ่ๆก็คือยุคก่อนพฤติกรรมศาสตร์นะครับยุคพฤติกรรมศาสตร์แล้วก็ยุคหลังพฤติกรรมศาสตร์นะครับโดยยุคพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยนะครับก็จะกินช่วงระยะเวลานะครับในช่วงทศวรรษ1950และทศวรรษ1960นะครับก็คือช่วงระยะเวลาประมาณ20ปีนะครับแล้วก็กำหนดให้ช่วงนะครับก่อนหน้านะครับทศวรรษ1950เนี่ยนะครับเป็นช่วงยุคก่อนพฤติกรรมศาสตร์นะครับแล้วก็

ช่วงหลังทศวรรษ1960เป็นต้นมาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นยุคหลังพฤติกรรมศาสตร์นะครับการแบ่งแบบนี้เนี่ยนะครับคือการอธิบายโดยการมองว่านะครับพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยนะครับเป็นจุดแบ่งที่สำคัญนะครับเวลาเราพูดถึงพฤติกรรมศาสตร์นะครับหลายท่านก็อาจจะคุ้นเคยดีว่านะครับว่าพฤติกรรมศาสตร์นั้นก็คือการนำเอานะครับการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับเข้ามาสู่การศึกษานะครับในทางรัฐศาสตร์ก็คือการทำให้รัฐศาสตร์นั้นมีความเป็นวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาซึ่งการศึกษาแบบพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยนะครับครอบงำนะครับการศึกษารัฐศาสตร์นะครับแต่การอธิบายแบบนี้เนี่ยนะครับคลาวส์ฟอนเบอร์เมอร์นะครับอดีตศาสตราจารย์ทางด้านการเมืองเปรียบเทียบนะครับของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์กนะครับประเทศเยอรมนีเนี่ยกล่าวว่ามันไม่เคยมีการครอบงำนะครับของแนวทางพฤติกรรมศาสตร์ในยุโรปนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่านะครับแม้ว่าจะมีการศึกษานะครับแบบพฤติกรรมศาสตร์นะครับในยุโรปแต่ว่านะครับสถานะของการของพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยนะครับมันไม่เคยมีสถานะของการครอบงำเหมือนที่เกิดขึ้นนะครับในสหรัฐอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแบ่งนะครับการแบ่งพัฒนาการของการศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยออกมาเป็น3ยุคนะครับโดยการใช้พฤติกรรมศาสตร์เนี่ยนะครับเป็นจุดเทียบเคียงเนี่ยนะครับมันจึงสะท้อนประสบการณ์ของการศึกษารัฐศาสตร์แบบอเมริกันเป็นหลักนะครับในเรื่องนี้นะครับผมก็จะแบ่งการอธิบายเรื่องของพัฒนาการนะครับของการศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยนะครับออกมาเป็นทั้งหมด3กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกก็คือการอธิบายนะครับพัฒนาการของการศึกษารัฐศาสตร์ในสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งอย่างที่เกริ่นไว้แล้วนะครับว่าก็จะมีการแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด3ช่วงนะครับช่วงที่1นะครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ในช่วงปลายศตวรรษที่19เป็นต้นมานะครับก็จะเป็นการศึกษาซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของแนวทางการศึกษาในเชิงกฎหมายสถาบันนะครับแล้วก็อิทธิพลของการศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์นะครับซึ่งก็จะกินระยะเวลานะครับต่อมาจนกระทั่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วก็จุดเปลี่ยนที่สำคัญก็เริ่มต้นขึ้นในช่วงทศวรรษ1950นะครับที่นักรัฐศาสตร์จำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับก็ลุกขึ้นมานะครับเสนอให้มีการนะครับเปลี่ยนแปลงการศึกษานะครับรัฐศาสตร์นะครับจากในแนวทางแบบดั้งเดิมที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาเรื่องสถาบันการเมืองที่เป็นทางการนะครับแล้วก็การศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยไปสู่การศึกษาในเชิงปริมาณนะครับแล้วก็การศึกษาที่นะครับมีการนำเอาวิธีการศึกษาในเชิงประจักษ์นะครับแล้วก็วิธีการแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาใช้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับในช่วงปลายทศวรรษ1960เนี่ยนะครับก็เริ่มมีการตั้งคำถามนะครับกับวิธีการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็การถกเถียงที่สำคัญนะครับมันนำไปสู่นะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือการหลุดออกมาจากยุคที่เราเรียกว่ายุคพฤติกรรมศาสตร์นะครับมาสู่ยุคหลังพฤติกรรมศาสตร์ซึ่งเป็นยุคซึ่งมีความเป็นพหุนิยมนะครับทั้งในเชิงของแนวทางการศึกษาแล้วก็ความเป็นพหุนิยมนะครับในเชิงของวิธีการศึกษานะครับนั่นทำให้หลังพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยนะครับการศึกษารัฐศาสตร์ในสหรัฐอเมริกานั้นมีความหลากหลายนะครับแล้วก็ไม่มีแนวทางใดแนวทางหนึ่งเนี่ยนะครับที่เป็นแนวทางที่ครอบงำการศึกษารัฐศาสตร์อีกต่อไปนะครับในขณะที่ในยุโรปเองเนี่ยนะครับก็จะมีประสบการณ์นะครับการศึกษารัฐศาสตร์ที่แตกต่างไปจากในสหรัฐอเมริกานะครับในยุโรปเนี่ยนะครับผมก็จะสำรวจนะครับทั้งหมด3ประเทศหลักๆก็คืออังกฤษนะครับฝรั่งเศสก็เยอรมนีนะครับเราจะพบว่าฝรั่งเศสกับเยอรมนีเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันมากนะครับเพราะว่าการศึกษารัฐศาสตร์ในช่วงศตวรรษที่19เนี่ยนะครับอยู่ภายใต้อิทธิพลของการศึกษาที่มีความเป็นศาสตร์วิทยาการนะครับเราเรียกการศึกษาแบบนี้ว่าเป็น Studwissenschaft นะครับหรือว่าเป็นการศึกษาที่เน้นการฝึกบุคลากรนะครับให้เข้าไปทำงานในระบบราชการซึ่งมีการขยายตัวอย่างมากนะครับในช่วงศตวรรษที่19นะครับเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนนะครับแบบ Studwissenschaft ก็จะเป็นการเรียนการสอนซึ่งเน้นความรู้นะครับที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านกฎหมายความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับความรู้ทางด้านสถิตินะครับความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์นะครับแล้วก็อีกหลายๆเรื่องนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเตรียมบุคคลเนี่ยเข้าไปทำงานในฐานะของนักปกครองนะครับความรู้ทางด้านสตัดวิสันชาร์ปจะเป็นความรู้ที่เน้นของความเป็นนะครับความรู้ทางด้านปกครองมากกว่าความรู้ทางด้านการเมืองนะครับในขณะที่ในกรณีของอังกฤษเองเนี่ยนะครับการศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยนะครับอยู่ภายใต้อิทธิพลของสำนักที่สำคัญ2สำนักก็คือมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดกับมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะครับความรู้ของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดก็จะเน้นในเรื่องของการศึกษาทางด้านปรัชญาการเมืองเป็นหลักนะครับในขณะที่สำนักเคมบริดจ์นั้นนะครับก็จะมุ่งเน้นนะครับในเรื่องของการศึกษาเรื่องของสถาบันการเมืองนะครับแล้วก็การศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์เป็นหลักนะครับในกรณีของยุโรปเองเนี่ยนะครับความเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับเกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมานะครับในกรณี

ของอังกฤษนะครับเราจะพบว่าในช่วงทศวรรษ1950นะครับอังกฤษมีการตั้งสมาคมนะครับรัฐศาสตร์อังกฤษนะครับมีการจัดพิมพ์นะครับวารสารที่สำคัญนะครับในทางรัฐศาสตร์นะครับอยู่หลายฉบับด้วยกันนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ได้มีการพัฒนานะครับความรู้นะครับที่มีความหลากหลายนะครับเริ่มต้นด้วยนะครับความรู้ที่มีลักษณะเชิงประจักษ์นะครับแต่ว่าลักษณะเชิงประจักษ์อันนี้เนี่ยนะครับก็จะมีความแตกต่างจากการศึกษาในเชิงพฤติกรรมศาสตร์ของรัฐศาสตร์อเมริกันนะครับเพราะว่าความรู้นะครับการศึกษารัฐศาสตร์ในเชิงประจักษ์ในระบบของอังกฤษนั้นเนี่ยนะครับจะไม่เน้นในเรื่องของการทดสอบสมมติฐานนะครับแล้วก็ไม่เน้นในเรื่องของการศึกษานะครับแบบนิรนัยนะครับหรือแบบ deductive นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นลักษณะสำคัญนะครับที่การศึกษารัฐศาสตร์นะครับในแนวทางพฤติกรรมศาสตร์นั้นให้ความสำคัญนะครับในขณะที่ในกรณีของฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เยอรมนีเนี่ยนะครับเราจะพบว่าในกรณีของฝรั่งเศสเองเนี่ยนะครับฝรั่งเศสก็มีการพัฒนาในเชิงสถาบันนะครับอย่างดีมากนะครับในกรณีฝรั่งเศสเองมีการตั้งสมาคมรัฐศาสตร์ฝรั่งเศสมีการจัดพิมพ์นะครับวารสารรัฐศาสตร์ฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าในกรณีฝรั่งเศสเองเนี่ยนะครับพัฒนาการของการศึกษารัฐศาสตร์ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของการศึกษานะครับของการศึกษาในเชิงของกฎหมายมหาชนนะครับแล้วก็การศึกษานะครับในเชิงสังคมวิทยานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลของการศึกษาสังคมวิทยาการเมืองนะครับที่เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากนะครับในการศึกษารัฐศาสตร์ในฝรั่งเศสนะครับในขณะที่ในกรณีของเยอรมนีเองเนี่ยเยอรมันในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับมีการแบ่งออกมาเป็นเยอรมันตะวันออกแล้วก็เยอรมันตะวันตกนะครับเยอรมันตะวันตกเองเนี่ยนะครับการศึกษาในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับเป็นการศึกษาซึ่งให้ความสำคัญกับการตอบคำถามนะครับถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่ทำให้เยอรมันเนี่ยนะครับเปลี่ยนไปสู่ความเป็นเผด็จการแบบขวาจัดนะครับภายใต้อิทธิพลของพรรคนาซีนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยก็ทำพยายามที่จะบอกว่าการศึกษารัฐศาสตร์นะครับหรือว่าไอ้ตัว political science เนี่ยนะครับมันคือ democratic science หรือว่าเป็นศาสตร์นะครับที่เป็นประชาธิปไตยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับพัฒนาการของการศึกษารัฐศาสตร์ในเยอรมันในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันสามารถแบ่งออกมาเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับของชุดความรู้นะครับชุดความรู้ชุดแรกจะเป็นการศึกษาที่เน้นในเรื่องของตัวปรัชญาการเมืองนะครับก็จะมีสำนักที่สำคัญก็คือสำนักมหาวิทยาลัยฟรายบวกแล้วก็มหาวิทยาลัยมิวนิกนะครับส่วนที่2จะเป็นการศึกษาที่เน้นในเรื่องของการศึกษาเชิงประจักษ์และเชิงปริมาณนะครับโดยมีสำนักที่สำคัญก็คือมหาวิทยาลัยโคโลนและมหาวิทยาลัยมันไฮน์นะครับและสำนักสุดท้ายก็จะเป็นส่วนที่ว่าในเรื่องของการศึกษานะครับในเชิงทฤษฎีทางด้านมาร์กซิสและทฤษฎีเชิงวิพากษ์นะครับก็จะมีสำนักที่สำคัญก็คือสำนักมหาวิทยาลัยแฟรงก์เฟิร์ตนะครับเป็นต้นนะครับในกรณีของเยอรมันเองก็จะมีการตั้งสมาคมรัฐศาสตร์รัฐศาสตร์เยอรมันนะครับและในขณะเดียวกันก็มีการออกวารสารอีกหลายฉบับนะครับที่เป็นพื้นที่นะครับที่ให้นักรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับได้ใช้ในการสื่อสารนะครับความรู้หรือว่าพัฒนาตัวการพัฒนาความรู้นะครับในกลุ่มของนักรัฐศาสตร์ด้วยกันเองนะครับนอกเหนือจากบริบทของทั้ง3ประเทศแล้วนะครับเราจะพบว่าในกรณีของยุโรปเองเนี่ยนะครับบูรณาการยุโรปนั้นมันยังทำให้เกิดการร่วมมือกันระหว่างประเทศต่างๆในยุโรปนะครับเพราะว่าการก่อตั้งนะครับเป็นประชาคมยุโรปนะครับแล้วก็พัฒนาต่อมานะครับเป็นสหภาพยุโรปเนี่ยมันทำให้เกิดความร่วมมือกันนะครับระหว่างประเทศสมาชิกนะครับในรูปของการจัดตั้งเป็นสมาคมนะครับการศึกษานะครับรัฐศาสตร์ในระดับของในระดับของยุโรปนะครับรวมไปถึงเรื่องของการตีพิมพ์วารสารต่างๆนะครับการตั้งมหาวิทยาลัยร่วมกันนะครับอย่างการก่อตั้งนะครับ European University Institute ที่เมืองฟลอเรนซ์นะครับเพื่อทำการเรียนการสอนนะครับทางด้านสังคมศาสตร์ในระดับปริญญาเอกนะครับรวมไปถึงนะครับโครงการ Erasmus นะครับที่เปิดโอกาสให้มีการสร้างความร่วมมือนะครับระหว่างมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้นักศึกษานะครับได้เดินทางนะครับในการลงทะเบียนเพื่อที่จะศึกษาในธรรมเนียมการศึกษาที่แตกต่างกันนะครับในประเทศที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีของยุโรปเองนะครับก็จะมีพัฒนาการทั้งในระดับประเทศนะครับแล้วก็เป็นพัฒนาการในระดับของภูมิภาคนะครับผ่านการสร้างความร่วมมือนะครับในการบูรณาการยุโรป
ในส่วนของเอเชียนะครับผมก็จะแบ่งการอธิบายนะครับโดยการยกประเทศนะครับที่เป็นตัวอย่างขึ้นมา2ประเทศนะครับประเทศแรกนะครับก็คือประเทศญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยมีการพัฒนานะครับของการศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยมาตั้งแต่ในช่วงกลางศตวรรษที่19นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังการฟื้นฟูเมจินะครับในปีค.ศ. 1868นะครับการศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยนะครับเข้ามาในญี่ปุ่นเนี่ยในฐานะที่เป็นวิชาที่จะใช้ในการฝึกฝนนะครับบุคลากรที่จะเข้าไปทำงานในภาครัฐนะครับหรือเข้าไปรับราชการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐศาสตร์ในญี่ปุ่นเองในช่วงก่อนหน้าสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นรัฐศาสตร์ซึ่งรับอิทธิพลของการศึกษารัฐศาสตร์แบบเยอรมันหรือว่าการศึกษารัฐศาสตร์แบบสตัดวิสเซนชาร์ฟเข้ามานะครับการเรียนการสอนก็จะเป็นการเรียนการสอนที่เน้นนะครับความรู้ที่จะนำไปสู่การเข้าไปรับราชการนะครับแล้วก็เป็นความรู้เกี่ยวกับรัฐนะครับซึ่งจะมีการเรียนการสอนในภาควิชารัฐศาสตร์นะครับในมหาวิทยาลัยของรัฐนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยในญี่ปุ่นเองเนี่ยเราจะพบว่าการเรียนการสอนรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเอกชนนะครับจะเป็นการเรียนการสอนที่เน้นในตัวของทฤษฎีการเมืองที่เป็นทฤษฎีในเชิงประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นการศึกษานะครับในตัวสถาบันการเมืองแล้วก็การศึกษาเรื่องของตัวแสดงทางการเมืองนะครับซึ่งการศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนเนี่ยมันจะสะท้อนธรรมเนียมของการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ในช่วงทศวรรษ1880นะครับเป็นต้นมานะครับในญี่ปุ่นนะครับในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับอย่างที่ทุกท่านก็พอจะทราบดีนะครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยแพ้สงครามโลกครั้งที่2นะครับหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับโจทย์ใหญ่ในช่วง2ทศวรรษแรกก็คือความพยายามในการหาคำตอบนะครับถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับในญี่ปุ่นนะครับที่ทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับการศึกษาโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ยังรับธรรมเนียมของการศึกษานะครับในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2มานะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับที่สำคัญเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ1980นะครับเมื่อมีการรับเอาวิธีการศึกษารัฐศาสตร์แบบอเมริกันเข้ามานะครับโดยที่จะมีกลุ่มนักวิชาการนะครับที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยโตเกียวมหาวิทยาลัยเกียวโตนะครับที่ร่วมมือกันในการเปิดพื้นที่นะครับแล้วก็รับเอาการศึกษานะครับในต่างประเทศนะครับเข้ามาสู่การศึกษารัฐศาสตร์ในญี่ปุ่นเพื่อที่จะทำให้การศึกษารัฐศาสตร์ในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีความเป็นสากลมากขึ้นในขณะที่ในกรณีของจีนเองเนี่ยนะครับการศึกษารัฐศาสตร์ของจีนเนี่ยนะครับเริ่มมีความสำคัญขึ้นนะครับในช่วงปลายทศวรรษ1970นะครับหลังจากที่ต้งเสี่ยวผิงนะครับหันมาให้ความสำคัญกับการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์นะครับและเมื่อขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ1980นะครับเราก็จะพบว่านะครับก็เริ่มมีการนะครับก่อตั้งสมาคมรัฐศาสตร์จีนนะครับแล้วก็เริ่มมีการก่อตั้งนะครับภาควิชารัฐศาสตร์ขึ้นในมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับในประเทศจีนนะครับโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งนะครับและมหาวิทยาลัยฟูตันในกรณีของจีนเนี่ยนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่านะครับประเด็นแรกเลยก็คือว่านะครับนักรัฐศาสตร์จีนเนี่ยนะครับถูกสนับสนุนให้พยายามสร้างนะครับตัวทฤษฎีการเมืองนะครับที่เป็นทฤษฎีการเมืองของจีนเองนะครับเพื่อที่จะท้าทายนะครับการครอบงำความรู้ของตะวันตกนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งซึ่งรัฐบาลจีนเนี่ยนะครับพยายามที่จะผลักดันนะครับให้นักวิชาการนะครับพยายามที่จะสร้างชุดความรู้นะครับที่อธิบายลักษณะเฉพาะนะครับของจีนนะครับแต่ในขณะเดียวกันปฏิเสธไม่ได้ว่าไอ้การสร้างความรู้ตรงนั้นเนี่ยนะครับมันสะท้อนการที่รัฐศาสตร์ของจีนเนี่ยนะครับถูกใช้เป็นเครื่องมือนะครับในการสร้างความชอบธรรมนะครับให้กับรัฐบาลจีนนะครับที่อยู่ภายใต้นะครับอิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐศาสตร์จีนเนี่ยนะครับลักษณะที่น่าสนใจก็คือมันถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมและการรักษาอำนาจนะครับให้กับพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะพบว่านะครับนักรัฐศาสตร์จีนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะนะครับเซ็นเซอร์ตัวเองนะครับเพื่อที่จะทำให้นะครับสามารถที่จะทำงานนะครับต่อไปได้นะครับแล้วก็กลายเป็นว่ารัฐศาสตร์เนี่ยนะครับในกรณีของบริบทของจีนเนี่ยนะครับถูกใช้เป็นเครื่องมือนะครับในการรับใช้อำนาจรัฐในกรณีของไทยนะครับเราจะพบว่าการศึกษารัฐศาสตร์ในไทยถ้าเราย้อนกลับไปนะครับตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมาเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะที่คล้ายกับหลายๆประเทศนะครับก็คือวิชารัฐศาสตร์เนี่ยนะครับถูกนำมาใช้เป
เป็นเครื่องมือนะครับในการฝึกฝนบุคลากรเพื่อเข้าไปทำงานนะครับในฐานะที่เป็นข้าราชการนะครับกระทั่งจนกระทั่งมาถึงในช่วงหลัง2475นะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเนี่ยสถานะของวิชารัฐศาสตร์ก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากนักนะครับเพราะว่าวิชารัฐศาสตร์เองเนี่ยนะครับก็ยังถูกนำมาใช้นะครับเป็นเครื่องมือในการผลิตบุคลากรนะครับเข้าไปรับใช้นะครับหรือว่าเข้าไปทำงานนะครับในระบบราชการนะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับในการเรียนการสอนรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับเกิดขึ้นในช่วงประมาณทศวรรษ1970เป็นต้นมานะครับเมื่ มีนักรัฐศาสตร์นะครับจำนวนมากเนี่ยนะครับที่ย้อนกลับมาจากการศึกษาต่อนะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับนักรัฐศาสตร์กลุ่มนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยนักวิชาการนะครับอาวุโสนะครับอย่างเช่นพวกสุจิตวงศ์วงศ์การนะครับชัยอนันต์สมุทรทวนิชนะครับลิขิตธีระเวคินนะครับระดมวงน้อมนะครับธงชัยวงศ์ชัยสุวรรณพวกนี้จะมาพร้อมกับนะครับการศึกษารัฐศาสตร์ในแนวทางพฤติกรรมศาสตร์ซึ่งเข้ามามีอิทธิพลในการศึกษารัฐศาสตร์ในประเทศไทยนะครับประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากนะครับสำหรับการศึกษารัฐศาสตร์ในประเทศไทยที่ค่อนข้างแตกต่างจากการศึกษารัฐศาสตร์ในประเทศอื่นๆที่ผมได้เกริ่นแล้วนะครับในช่วงต้นก็คือว่าการศึกษารัฐศาสตร์ในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีปัญหาในเรื่องของความเข้มแข็งหรือความเป็นสถาบันนะครับของตัวสมาคมรัฐศาสตร์ของแห่งประเทศไทยนะครับเราจะพบว่าสมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับแทบจะไม่มีบทบาทนะครับในการให้การสนับสนุนหรือการส่งเสริมนะครับการทำงานของนักรัฐศาสตร์ไทยเลยนะครับมันกลายเป็นว่าการพัฒนาองค์ความรู้นะครับหรือการทำวิจัยของนักรัฐศาสตร์ไทยเนี่ยมันเป็นการพัฒนานะครับที่ขึ้นอยู่กับศักยภาพนะครับความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็การใช้ทรัพยากรนะครับของนักรัฐศาสตร์ในฐานะที่เป็นบัตรเจกบุคคลเป็นหลักนะครับโดยที่ตัวสมาคมนะครับหรือว่าตัวสมาคมวิชาชีพเนี่ยนะครับแทบจะไม่ได้มีบทบาทอะไรเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นอันนึงที่มีความแตกต่างมากนะครับเมื่อเราเทียบกันนะครับกับพัฒนาการนะครับของการศึกษารัฐศาสตร์นะครับในประเทศอื่นๆที่ผมได้เกิดมาแล้วนะครับในช่วงต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ เราจะพบว่านะครับการทำความเข้าใจนะครับเรื่องของพัฒนาการของการศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยนะครับถ้าเราเปรียบเทียบนะครับการศึกษารัฐศาสตร์นะครับในประเทศต่างๆและในภูมิภาคต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่านะครับการศึกษารัฐศาสตร์นะครับหรือพัฒนาการของการศึกษารัฐศาสตร์ในประเทศต่างๆเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะครับโดยที่ความแตกต่างอันนั้นเนี่ยนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับตัวบริบทนะครับของเศรษฐกิจการเมืองและสังคมนะครับรวมไปถึงนะครับบริบททางประวัติศาสตร์นะครับที่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศนะครับว่าความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับมันถูกพัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่อยากให้ทุกท่านนะครับที่มีความสนใจในเรื่องของการศึกษาพัฒนาการนะครับของการศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยนะครับลองทำการเปรียบเทียบนะครับลองทำการคิดวิเคราะห์แล้วลองการเปรียบเทียบกันนะครับว่าในแต่ละประเทศนั้นเนี่ยนะครับมีบริบทอะไรนะครับมีเงื่อนไขนะครับหรือมีวัตถุประสงค์นะครับที่แตกต่างกันแล้ววัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับหรือเงื่อนไขต่างๆที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับมันนำไปสู่นะครับการศึกษานะครับหรือว่าแนวทางหรือการพัฒนาการนะครับที่แตกต่างกันอย่างไรในส่วนที่2นะครับก็คือในส่วนที่ว่าด้วยเรื่องของรัฐศาสตร์ในฐานะวิชาชีพนะครับรัฐศาสตร์ในฐานะวิชาชีพเนี่ยนะครับเราจะพบว่าการคนที่จบการศึกษาในด้านรัฐศาสตร์เองเนี่ยก็จะสามารถไปทำงานนะครับในอาชีพต่างๆนะครับที่แตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพนะครับที่ทำงานในภาครัฐนะครับหรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้การสนับสนุนทางการเมืองนะครับรวมไปถึงเรื่องของการทำงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่างประเทศนะครับเวลาเราพูดถึงการทำงานในเรื่องของการต่างประเทศเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะจำกัดเฉพาะนะครับในงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนะครับการทำงานในฐานะนักการทูตแต่เพียงอย่างเดียวนะครับเราจะพบว่างานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่างประเทศยังเกี่ยวข้องไปกับเรื่องของการทำงานในหน่วยงานที่เป็นองค์การระหว่างประเทศนะครับหรือหน่วยงานทางด้านการทูตนะครับที่มีการเข้ามา
ตั้งสำนักงานในประเทศด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะเป็นการทำงานในฐานะที่เป็นนะครับพนักงานนะครับในภาคเอกชนนะครับรวมไปถึงการทำงานในเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการผลักดันนโยบายนะครับการทำงานในภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐภาคเอกชนนะครับการทำงานในเชิงของนโยบายหรือเรื่องของการทำงานในฐานะที่เป็นคนทำงานในภาคเอกชนแล้วเนี่ยนะครับเราจะพบว่าความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์เองเนี่ยนะครับมันมีความสำคัญมากนะครับในด้านหนึ่งนะครับการเรียนทางด้านรัฐศาสตร์เองก็จะช่วยให้ทักษะนะครับในการทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทักษะในการวิเคราะห์นะครับในการคิดการวิเคราะห์ทักษะในเรื่องของการสื่อสารนะครับพวกนี้เป็นทักษะที่สำคัญสำหรับการทำงานนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนอกเหนือไปจากทักษะเรื่องของการคิดวิเคราะห์เรื่องของการสื่อสารแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์เองเนี่ยนะครับก็มีประโยชน์นะครับในการนำไปใช้นะครับในการพัฒนาทักษะในการทำงานนะครับความรู้ทางด้านการเมืองการปกครองนะครับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาบันและกระบวนการทางการเมืองความรู้ทางด้านเรื่องของการเมืองท้องถิ่นนะครับการปกครองท้องถิ่นนะครับงานพวกนี้ก็จะเป็นส่วนที่สำคัญนะครับที่นักศึกษาจะสามารถเอาไปใช้นะครับในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานในภาครัฐนะครับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสนับสนุนทางด้านการเมืองนะครับรวมไปถึงเรื่องของความรู้ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับส่วนนี้ก็จะมีความสำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่เข้าไปทำงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานทางด้านการระหว่างประเทศนะครับความรู้ทางด้านการเมืองระหว่างประเทศความรู้ทางด้านองค์การระหว่างประเทศความรู้ทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศนะครับรวมไปถึงความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศพวกนี้นะครับจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยนะครับพัฒนานะครับให้เราสามารถเอาความรู้พวกนี้นะครับไปใช้ในการวิเคราะห์นะครับในการวิเคราะห์ปัญหานะครับรวมไปถึงนะครับนำไปใช้ในการดำเนินการต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนโยบายนะครับการต่างประเทศนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านนโยบายสาธารณะความรู้ทางด้านการบริหารองค์กรนะครับความรู้ทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับรวมไปถึงความรู้ทางด้านงบประมาณการคลังนะครับพวกนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการทำงานทั้งในภาครัฐและเอกชนนะครับการทำงานในภาคเอกชนก็จะต้องอาศัยความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการองค์กรนะครับอาศัยความรู้ทางด้านเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับการทำงานในภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานในกระทรวงทบวงกรมหรือว่าการทำงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆเนี่ยนะครับความรู้เรื่องของการจัดการองค์การนะครับความรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการนโยบายนะครับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการจัดทำนะครับหรือการบริหารโครงการและการประเมินผลโครงการนะครับพวกนี้ก็จะเป็นความรู้ที่สำคัญนะครับที่จะช่วยนะครับทำให้เราสามารถเนี่ยนะครับทำงานนะครับหรือว่านำไปประยุกต์ใช้นะครับในการทำงานนะครับในภาคเอกชนนะครับในภาครัฐนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะที่นะครับเรามองว่าให้ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์เองเนี่ยนะครับมันเป็นความรู้ในเชิงวิชาการนะครับเป็นอย่างมากเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเราจะเห็นเลยว่านะครับไอ้ความรู้ทางด้านวิชาการเหล่านั้นเนี่ยมันสามารถถูกนำมาใช้เป็นพื้นฐานสำคัญนะครับในการทำงานนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยให้เราพัฒนาทักษะในการทำงานนะครับที่เป็นประโยชน์นะครับเพื่อที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในวิชาชีพนะครับที่เราประกอบได้นะครับในอนาคตครับ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์

มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไป

0: ที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
1: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมุมมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
2: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
5: ฮัลโหล
6: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
5: งานนี้ผมขอแล้วกัน
6: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
5: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
7: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
8: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
9: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอ
10: น้องก็พูดถูกครับ
11: ไม่โกงด้วยหรอ
12: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
13: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ตอนที่1 นะครับการบริหารธุรกิจการตลาดนะครับกิจการธุรกิจหมายถึงการที่เราผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อไปจำหน่ายโดยมุ่งหวังกำไรนะครับดังนั้นเมื่อเป็นการผลิตสินค้าเพื่อไปจำหน่ายงานหลักของการทำธุรกิจก็คือการตลาดและการผลิตหรือการดำเนินงานนะครับส่วนภารกิจอื่นๆนะฮะอย่างเช่นงานการเงินการบริหารการเงินการบริหารบุคคลงานวิจัยซึ่งเป็นงานที่ล้วนแล้วมีความสำคัญในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตและการตลาดเพื่อให้ได้มีประสิทธิภาพอย่างสูงที่สุดนะครับการตลาดนะการตลาดเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการนะฮะกิจการเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการตลาดเพื่อให้สินค้านะขายหรือใช้เพื่อให้ขายสินค้าหรือบริการได้นะครับดังนั้นการตลาดเนี่ยหมายถึงการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคนะฮะโดยสื่อสารและส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับผู้บริโภคนะครับดังนั้นการตลาดหมายถึงการทำให้เกิดการขายเพราะฉะนั้นหลักการตลาดจึงมีอยู่2 ส่วนนะครับอันที่1คือจะต้องรู้จักผู้ซื้อรู้จักสภาพแวดล้อมทางการตลาดนะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็คือหลังจากที่รู้จักผู้ซื้อ

รู้จักสภาพแวดล้อมแล้วก็มาสร้างองค์ประกอบต่างๆภายในกิจการของเราเพื่อทำให้เกิดการขายสินค้าได้นะครับการตลาดมีความสำคัญเพราะว่าการตลาดนั้นเนี่ยสามารถเป็นตัวที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะเพราะว่าเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการแลกเปลี่ยนค้าขายสินค้านะครับการตลาดทำให้ธุรกิจอยู่ได้เพราะว่าเป็นแหล่งที่ทำให้เกิดรายได้และผลตอบแทนสำหรับธุรกิจนะครับการตลาดที่ดีจะทำให้ผู้บริโภคนั้นสามารถได้รับการตอบสนองต่อความต้องการนะด้วยความพึงพอใจนะครับแล้วก็ช่วยยกระดับมาตรฐานค่าครองชีพของประชากรในสังคมได้ด้วยถ้าหากว่าทำการตลาดได้ดีนะครับงั้นหลักการตลาดนะก็มีอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกคือรู้จักผู้ซื้อแล้วรู้จักสภาพแวดล้อมทางการตลาดนะครับสภาพแวดล้อมทางการตลาดและสภาวะการแข่งขันในตลาดนะเมื่อรู้จักผู้ซื้อรู้จักสภาพแวดล้อมแล้วเราก็นำเอาข้อมูลความรู้นั้นเนี่ยมาสร้างองค์ประกอบต่างๆที่ทำให้เกิดการขายนะครับการรู้จักผู้ซื้อรู้จักสภาพแวดล้อมตลาดเราเรียกว่าเป็นการศึกษาวิจัยตลาดนะครับศึกษาวิจัยตลาดหลักๆ ก็จะมีอยู่2ส่วนในการส่วนแรกศึกษาเกี่ยวกับผู้ซื้อหรือว่าลูกค้าของเราว่าลูกค้าของเราเป็นใครนะฮะต้องการสินค้าอะไรนะซื้อเมื่อไหร่ซื้อมีความถี่ขนาดไหนซื้อที่ไหนและซื้อไปด้วยเหตุผลอะไรนะครับเมื่อรู้จักผู้ซื้อแล้วนอกจากนั้นยังรู้จักสภาวะแวดล้อมเกี่ยวกับผู้ซื้อด้วยอย่างเช่นสภาวะเศรษฐกิจของสังคมรายได้ของประชากรกำลังซื้อวัฒนธรรมประเพณีค่านิยมแฟชั่นต่างๆนะฮะที่มีอิทธิพลต่อการพฤติกรรมของผู้ซื้อนะครับนอกจากนั้นสภาวะแวดล้อมจะประกอบไปด้วยการศึกษาเกี่ยวกับการแข่งขันในตลาดนะครับอย่างเช่นสถานการณ์แข่งขันกับสินค้าหรือบริการแบบเดียวกันนะครับหรือสถานการณ์การแข่งขันในสินค้าหรือบริการที่ทดแทนกันได้นะครับงั้นเมื่อเราศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ซื้อศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมแล้วเนี่ยเราจะสามารถนำเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาวางมาสร้างองค์ประกอบต่างๆที่ทำให้เกิดการขายนะครับซึ่งเริ่มต้นด้วยการวางแผนการตลาดนะการวางแผนการตลาดนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์นะกำหนดวัตถุประสงค์กำหนดกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดนะครับแล้วก็กำหนดกลยุทธ์ในการที่จะแข่งขันหรือว่าในการที่จะเอาชนะใจผู้ซื้อนะครับซึ่งกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดนั้นเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยปัจจัยสำคัญอยู่4อย่างด้วยกันนะครับอันดับแรกคือตัวสินค้าหรือบริการที่ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อนะครับงั้นจะต้องมีสินค้าก่อนอันดับที่2คือราคานะครับนะดิสินค้านั้นเนี่ยควรจะต้องมีราคาที่ผู้ซื้อเนี่ยยินดีหรือยอมรับที่จะจ่ายได้นะครับและสูงพอที่จะกิจการของเราจะสามารถทำกำไรได้นะอันที่3ก็คือสถานที่เรื่องการวิธีการจัดจำหน่ายนะการจัดจำหน่ายที่สะดวกทำให้ผู้ซื้อเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับอันที่4ก็คือการส่งเสริมการขายหรือการช่วยกระตุ้นการตัดสินใจของผู้ซื้อนะครับซึ่งทั้ง4ตัวนี้เนี่ยรวมเรียกว่า 4P ทางการตลาดนะครับอย่างที่4 4P การตลาดนะฮะซึ่งเป็นภาษาอังกฤษคือ product price place แล้วก็ promotion นะครับอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจนะครับธุรกิจเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยผลิตภัณฑ์นะฮะการที่เราจะมีผลิตภัณฑ์มีผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยก็ดูว่าการตลาดหมายถึงว่าทำอย่างไรที่ให้ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถขายได้ทำอย่างไรที่ให้เกิดการขายได้นะครับการตลาดก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจนะการตลาดนะครับประกอบไปด้วยกิจกรรมหลักๆ2ส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งคือการวิจัยตลาดการศึกษาตลาดเพื่อให้รู้ว่าใครจะเป็นผู้ซื้อของเราผู้ซื้อของเราเป็นมีพฤติกรรมอย่างไรแล้วผู้ซื้อของเราอยู่ในสภาวะแวดล้อมอย่างไรนะครับเมื่อเราเข้าใจรู้จักสภาวะสถานการณ์ของผู้ซื้อแล้วเราก็จะมาสร้างองค์ประกอบและมาทำแผนการของเราเองว่าทำอย่างไรเราถึงจะสามารถช่วยนะฮะหรือว่ากระตุ้นให้ผู้ซื้อเนี่ยตัดสินใจซื้อสินค้าจากเราได้นะครับซึ่งหัวใจของการที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อสินค้านั้นประกอบไปด้วยปัจจัยอยู่4อย่างด้วยกันอันนี้1คือมีสินค้าที่ถูกใจอันที่2คือสินค้านั้นเนี่ยมีราคาที่ยอมรับได้อันที่3สินค้านั้น

สามารถเข้าถึงได้สามารถรับได้นะฮะมาสามารถมาถึงมือได้อย่างสะดวกนะฮะเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนะอันที่4ก็คือสามารถรับรู้ข้อมูลได้รับข้อมูลมั่นใจในสินค้านั้นจะทำให้ลูกค้านั้นสามารถตัดสินใจซื้อได้ตอนที่2การดำเนินงานนะครับหรือการผลิตนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราเรียกเทคนิคที่จะพูดถึงตรงนี้เนี่ยว่าเรื่องของการผลิตนะครับทีนี้เทคนิคทางด้านการบริหารธุรกิจนั้นเนี่ยธุรกิจที่เราพูดถึงไม่ได้มีธุรกิจหลักๆอยู่2ประเภทด้วยกันก็คือธุรกิจที่ผลิตสินค้านะฮะเป็นการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายนะครับอีกแล้วก็อีกอย่างนึงคือเป็นธุรกิจอาจจะเป็นธุรกิจที่เป็นบริการนะครับเนื่องจากธุรกิจบริการนั้นเนี่ยมาจะไม่ได้มีการผลิตสินค้ามักจะไม่ได้เป็นการผลิตสินค้าเพื่อไปจำหน่ายนะเป็นการให้บริการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคในการทำงานของธุรกิจบริการเนี่ยเราจะมักจะเรียกว่าการดำเนินงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงเทคนิคในทางด้านการปฏิบัติเนี่ยนะครับเรามักจะมีคำว่าการผลิตและการดำเนินงานนั่นหมายความว่าเป็นเทคนิคที่ใช้สำหรับการผลิตสินค้าหรือการดำเนินงานซึ่งสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนนี้เนี่ยนะครับเราจะพูดถึงการผลิตเนี่ยนะครับนะก็อยากจะให้เข้าใจถึงว่ามันหมายถึงเป็นการผลิตสินค้าและการให้บริการด้วยกันนะครับนะการผลิตหรือการดำเนินงานนั้นเนี่ยนะหมายถึงการทำให้เกิดสินค้าหรือบริการที่พร้อมจะจำหน่ายได้นะครับเมื่อกี้ได้พูดถึงการตลาดแล้วนะฮะการตลาดเนี่ยนะฮะการผลิตและการดำเนินงานเนี่ยมันจะเกิดก่อนการตลาดนะฮะคือเริ่มต้นเลยเราก็ต้องมีสินค้าหรือบริการที่จะไปจำหน่ายได้นะคือต้องมีการผลิตนะมีการผลิตหรือมีการดำเนินงานเกิดขึ้นก่อนนะครับในทางด้านเศรษฐกิจในระดับประเทศเนี่ยนะครับการผลิตหรือการดำเนินงานเนี่ยถือเป็นรากฐานของเศรษฐกิจของประเทศนะครับเพราะว่าการผลิตและการดำเนินงานเนี่ยเป็นการสร้างผลผลิตหรือที่เราเรียกว่า GDP ของประเทศผลผลิตมวลรวมของประเทศนั้นมาจากการที่ประชากรในประเทศเนี่ยมีการผลิตและมีการดำเนินงานบริการต่างๆนะครับดังนั้นการผลิตเนี่ยจึงถือเป็นรากฐานของเศรษฐกิจของประเทศนะฮะนะนั้นการผลิตหรือการดำเนินงานเนี่ยนะครับเป็นนอกจากจะเป็นรากฐานของประเทศแล้วนะจริงก็เป็นหัวใจเป็นพื้นฐานของกิจการนะครับเพราะนั้นธุรกิจหรือการดำเนินงานเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ธุรกิจเนี่ยสามารถมีผลิตภัณฑ์เพื่อไปจำหน่ายโดยหวังผลกำไรได้นะครับงั้นกิจการเนี่ยถ้าหากว่าไม่สามารถผลิตสินค้าหรือไม่สามารถดำเนินการให้บริการได้กิจการก็จะไม่สามารถมีธุรกิจได้นะการผลิตหรือการดำเนินงานนะการผลิตหรือการดำเนินงานที่ดีนะครับก็ย่อมจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถได้รับสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพนะสามารถบริโภคได้อย่างพึงพอใจงั้นถ้าหากว่ามีการผลิตที่ดีนะผู้บริโภคก็ย่อมจะมีความสุขเพราะได้รับสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพนะครับซึ่งถ้าหากว่าสังคมสามารถมีการผลิตหรือมีการดำเนินงานที่ดีสังคมก็สามารถที่จะมีมาตรฐานในการครองชีพที่ดีขึ้นเนื่องจากได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและทันสมัยนะครับดังนั้นการผลิตจึงเป็นฐานสำคัญนะฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศนะการบริหารการผลิตที่ดีจึงมีความสำคัญนะสำคัญต่อการบริหารธุรกิจและสำคัญต่อความเป็นอยู่ของสังคมและประเทศชาติด้วยนะครับหลักการผลิตนะฮะในการผลิตที่ดีนั้นเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับนั้นเมื่อเราก่อนที่เราจะลงมือผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะเราควรจะต้องมีการออกแบบนะฮะมีการออกแบบผลิตภัณฑ์นะฮะเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยนะฮะจะออกมาถูกต้องนะตรงตามความต้องการของลูกค้าและสามารถผลิตได้อย่างมีคุณภาพนะครับงั้นเมื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ได้แล้วเนี่ยแบบของผลิตภัณฑ์นั้นก็จะเป็นตัวกำหนดว่านั้นเนี่ยการผลิตจะต้องผลิตอย่างไร

จะต้องดําเนินการอย่างไรนะครับนี้ในการผลิตในการที่เราจะดําเนินการผลิตสินค้าอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะแบ่งออกเป็นขั้นตอนอยู่2ขั้นตอนอันแรกคือจะต้องนะก่อนที่จะลงมือการผลิตนะครับมันจะต้องมีการสร้างกําลังการผลิตขึ้นมาซะก่อนนะครับงั้นในหลักการบริหารการผลิตที่ดีนั้นเนี่ยนะฮะจะต้องมีการสร้างกําลังการผลิตขึ้นมานะครับแล้วเมื่อสร้างการผลิตแล้วเราถึงจะนําเอากําลังการผลิตนั้นนะกําลังการผลิตหมายถึงความสามารถในการที่จะผลิตสินค้าให้ได้ตรงตามที่กําหนดหรือตรงตามที่ออกแบบไว้นะครับนั้นขีดความสามารถเมื่อสร้างขีดความสามารถขึ้นมาแล้วการผลิตจริงก็คือเป็นการนําเอาขีดความสามารถนั้นเนี่ยมาใช้ในการผลิตเพื่อการให้เกิดผลิตภัณฑ์ครับตอนที่3การดําเนินการการผลิตนะครับการผลิตการที่เราจะผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งนะการผลิตหรือการให้บริการนะครับการเริ่มต้นธุรกิจดีกว่านะจะเริ่มต้นธุรกิจได้จะต้องมีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราจะไปจําหน่ายนะครับงั้นจุดเริ่มต้นคือเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์นะถ้าเป็นธุรกิจที่ผลิตสินค้านะครับงั้นเราก็จะออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มันมีเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้นะครับงั้นหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นนะก็จะต้องศึกมองทั้ง2ด้านมองทั้งทางด้านการตลาดก็คือออกแบบผลิตภัณฑ์มาอย่างไรที่จะทําให้ถูกใจผู้ซื้อนะฮะผู้ซื้อเนี่ยนะฮะสามารถได้รับความพึงพอใจจากสินค้านั้นได้นะครับส่วนอีกมุมนึงนะฮะจะออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างไรที่จะทำให้สามารถผลิตได้ง่ายและต้นทุนต่ำก็อย่าลืมว่าการทำธุรกิจนั้นคือการผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อไปจำหน่ายนะโดยหวังผลกำไรนะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องคำนึงถึงว่าจะต้องสามารถจำหน่ายสามารถขายได้ง่ายนั่นก็คือลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายในขณะเดียวกันจะต้องสามารถผลิตได้ง่ายและมีต้นทุนต่ำเพียงพอให้กิจการนั้นสามารถทำกำไรได้นะครับการออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยนะฮะพูดสั้นๆก็คือจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับตัวลูกค้าและมีความรู้เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดีนะครับถึงจะออกแบบได้นะครับนอกจากนะแต่ถ้าหากว่าเป็นธุรกิจอีกอย่างนะฮะและถึงแม้ว่าธุรกิจนั้นเนี่ยจะเป็นธุรกิจบริการการบริการก็ต้องมีการออกแบบนะครับนะฮะงั้นเวลาเราออกเราจะให้บริการอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับไม่ได้หมายถึงว่าจะมีแต่เฉพาะตัวบริการที่เราจะให้นะครับนะยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าหากว่าเราเป็นร้านอาหารนะครับร้านอาหารถ้าหากว่าธุรกิจของเราต้องการจะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้านะครับการออกแบบบริการจะต้องคำนึงถึงประสบการณ์ทั้งหมดของลูกค้าที่ได้รับในการมารับบริการนะครับดังนั้นเนี่ยการที่สมมติว่าเราเป็นร้านอาหารการที่ลูกค้ามารับบริการทานอาหารกับเราเนี่ยนะครับประสบการณ์ของลูกค้าไม่ใช่แค่ทานอาหารเท่านั้นนะครับประสบการณ์ของลูกค้าอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่เดินทางมาถึงจอดรถได้ไหมมีที่จอดรถไหมนะฮะจอดรถเสร็จเดินเข้ามาในร้านมีใครต้อนรับไหมนะฮะเมื่อคนเดินเข้ามาในร้านมีคนต้อนรับแล้วอ่านเมนูแล้วเป็นยังไงเลือกเมนูเนี่ยสั่งอาหารอย่างไรนะฮะสั่งอาหารอย่างไรหลังจากสั่งแล้วได้รับอาหารอย่างไรโอเครสชาติอาหารก็มีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนนะทานอาหารเสร็จจ่ายการชำระเงินการคิดเงินอย่างไรนะครับแล้วพอทานเสร็จแล้วจ่ายเงินเสร็จแล้วออกจากร้านด้วยความสะดวกไหมด้วยความมึงพอใจไหมทั้งหมดนี้นะเราเรียกว่าวงจรของการให้บริการเพราะฉะนั้นการออกแบบบริการเนี่ยจะต้องคำนึงถึงวงจรทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบของประสบการณ์ของผู้ที่มารับบริการนะครับอันนั้นคือหลักการออกแบบนะฮะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะสร้างระบบการผลิตขึ้นมานะครับเราจะต้องมีการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราจะจำหน่ายนะครับเมื่อออกแบบเสร็จแล้วนะฮะเมื่อออกแบบเสร็จแล้วเราก็ตัวแบบผลิตภัณฑ์นะฮะตัวหน้าตาผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นก็จะเป็นตัวมากำหนดว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบการผลิตหรือระบบการบริการจะต้องเป็นอย่างไรนะครับระบบบริการนะครับนั่นคือตัวขีดความสามารถของระบบการผลิตหรือระบบการบริการจะต้องเป็นอย่างไรซึ่งในกระบวนการนี้นะครับ
ก็จะประกอบ

ไปด้วยอันแรกเลยคือการวางแผนกำลังการผลิตนะกำลังการผลิตหมายถึงกำลังขีดความสามารถในการผลิตหรือในการให้บริการต่อเวลา1-1นะครับต่อเวลา1-1เพราะนั้นก่อนอื่นเลยจะต้องตัดสินใจอันดับแรกเลยว่าอย่างเช่นถ้าจะสร้างโรงงานเพื่อผลิตสินค้าจะสร้างโรงงานใหญ่ขนาดไหนจะให้สามารถผลิตสินค้าได้ในปริมาณเท่าไหร่นะครับนะปกติแล้วใช่ไหมครับเราบอกว่าเรารู้ว่าสมมติว่าเราศึกษาตลาดมาแล้วเรารู้ว่าสินค้าตัวนี้มีความต้องการแค่ไหนอย่างเช่นมีความต้องการเดือนละ10,000ชิ้นนะฮะถ้าหากว่าเราผลิตเราสร้างโรงงานขึ้นมาทำกำลังการผลิตขึ้นมาเท่ากับ10,000ชิ้นพอดีเป๊ะเดือนไหนที่มีความต้องการเกินไปเราก็จะมีของไม่พอขายนะฮะเดือนไหนมีความต้องการน้อยหน่อยของเราก็จะเหลืออันนี้คือสิ่งที่จะต้องตัดสินใจผู้บริหารจะต้องตัดสินใจดังนั้นเราจะสร้างโรงงานในระดับแค่ไหนนะครับนั่นคือความหมายของคำว่าการวางแผนการผลิตบริการก็เหมือนกันนะครับถ้าเราจะทำร้านอาหารนะฮะเราก็ควรจะต้องมีไอเดียอยู่แล้วล่ะว่าร้านอาหารของเราเนี่ยจะให้บริการลูกค้าในแต่ละชั่วโมงจำนวนสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะตั้งร้านอาหารของเราเนี่ยให้มีขีดความสามารถในการให้บริการในปริมาณเท่าไหร่ชั่วโมงละ10คนชั่วโมงละ50คนชั่วโมงละ100คนนะครับนั่นคือการวางแผนกำลังการผลิตเมื่อวางแผนกำลังการผลิตเสร็จแล้วนะครับเราก็จะต่อมาว่าในกระบวนการในการที่จะให้การผลิตหรือการให้บริการนั้นเนี่ยมันมีกระบวนการผลิตหรือกระบวนการให้บริการเป็นอย่างไรบ้างนะครับการศึกษากระบวนการผลิตหรือกระบวนการบริการนะมันมีความสำคัญเนื่องจากว่าจะได้เป็นตัวบอกว่าในการที่จะให้เกิดการผลิตสินค้านั้นจะต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างแต่ละขั้นตอนจะต้องใช้เครื่องจักรใช้อุปกรณ์ใช้บุคลากรใช้สถานที่ใช้เทคโนโลยีอย่างไรนะฮะในกระบวนการของการให้บริการนะฮะจะต้องมีขั้นตอนในการให้บริการอย่างไรเพราะฉะนั้นจะต้องมีบุคลากรอย่างไรนะฮะจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษากระบวนการผลิตหรือกระบวนการให้บริการจะเป็นตัวที่มากำหนดต่อไปทำให้เราสามารถตัดสินใจได้ว่านั้นถัดมาคือเราจะต้องใช้เทคโนโลยีอะไรนะจะเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างไรจะใช้เครื่องจักรใช้อุปกรณ์ในจำนวนเท่าไหร่มีอะไรบ้างนะครับนะนั่นคือองค์ประกอบที่มาสร้างกำลังการผลิตนะครับนอกจากนั้นแล้วเมื่อรู้เครื่องจักรอุปกรณ์แล้วเสร็จแล้วก็ต้องมาตัดสินใจเกี่ยวกับตัวอาคารนะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะครับจะต้องมีอาคารดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าเราจะติดตั้งเครื่องจักรติดตั้งอุปกรณ์ติดตั้งสถานที่ตั้งโต๊ะตั้งครัวตั้งอะไรยังไงแล้วเราก็ดูว่าอาคารจะต้องมีหน้าตาเป็นยังไงนะมีผังอาคารนะครับสถานที่และที่ตั้งจะเป็นยังไงเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องตัดสินใจนะฮะเมื่อแล้วสุดท้ายที่ต้องตัดสินใจก็คือเรื่องของกำลังคนแน่นอนก็จะต้องตามมาใช่ไหมครับว่าถ้าหากว่าเราต้องการกำลังการผลิตขนาดนี้ใช้เครื่องจักรใช้อุปกรณ์ขนาดนี้อาคารของเราหน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะระยะห่างระหว่างสถานีต่างๆเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะต้องใช้กำลังคนเท่าไหร่นะครับเรื่องออกแบบงานทั้งหมดนี้รวมกันทำให้เกิดขีดความสามารถในการผลิตหรือขีดความสามารถในการดำเนินงานนะครับอันนี้คือเรียกว่าการสร้างกำลังการผลิตนะเมื่อสร้างกำลังไปแล้วขั้นต่อไปคือเรื่องของการลงมือปฏิบัติก็คือการนำเอากำลังการผลิตเนี่ยมาใช้ให้เกิดผลิตภัณฑ์นะครับอันดับแรกนะอันดับแรกของการที่เราจะเริ่มต้นลงมือทำงานนะในระบบการจัดการทุกอย่างในปรัชญาของการจัดการทุกอย่างการทำงานจะต้องเริ่มต้นด้วยการวางแผนนะครับการวางแผนนะเพราะนั้นเราก็เริ่มต้นด้วยการวางแผนการผลิตรวมการวางแผนการผลิตรวมเนี่ยวิธีคิดง่ายๆอย่างนี้ครับคือในการที่เราจะมีสินค้าพร้อมที่จะขายกับลูกค้าหรือมีบริการที่พร้อมจะรับบริการลูกค้าเนี่ยนะมันมีวัสดุหลายๆอย่างที่จำเป็นจะต้องเตรียมไว้ล่วงหน้านะเตรียมไว้ล่วงหน้าอย่างเช่นถ้าเราทำร้านอาหารนะครับจะให้บริการข้าวไข่เจียวแม้กระทั่งข้าวไข่เจียวเราก็ต้องซื้อไข่ไก่มาไข่ไก่ก็ต้องไปซื้อล่วงหน้าก่อนที่ให้บริการเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีการวางแผนเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะไปซื้อไข่วันนี้จะต้องซื้อไข่กี่ฟองใช่ไหมครับงั้นการนำเอากำลังการผลิตมาใช้เริ่ม

ต้นด้วยการวางแผนการผลิตรวมที่เราเรียกว่า aggregate planning นะฮะเป็นการวางแผนว่าเราจะส่งมอบบริการหรือสินค้าเท่าไหร่และในการส่งมอบบริการนั้นนะฮะจะต้องใช้วัสดุอะไรขั้นต่อมาคือวางแผนความต้องการวัสดุเรียกว่า material requirement planning หรือว่า MRP นะครับเมื่อนะวางเราต้องวางแผนวัสดุนะครับหัวใจนะคีย์เวิร์ดของเรื่องของการวางแผนนี้คือคำว่า lead time นะ lead time หรือว่าเวลานำนะครับเพราะว่าในการที่เราจะได้วัสดุอะไรต่างๆมาพร้อมที่จะใช้งานนั้นมันต้องมีเวลาล่วงหน้านะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการพัสดุเนี่ยเราต้องสั่งล่วงหน้ากี่วันเราถึงจะได้รับมานะนั่นคือการเตรียมความพร้อมนะพร้อมที่จะเริ่มต้นการผลิตนะครับถัดมานะฮะอย่างนี้พัสดุต่างๆที่เราต้องการมาใช้นั้นเนี่ยนะครับมาจากไหนนะครับหรือว่ามาจากห่วงโซ่อุปทานนะครับงั้นที่กิจการไหนเนี่ยถ้าต้องการที่จะดำเนินการได้อย่างราบรื่นจะต้องสามารถมีการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ดีนะการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ดีนะครับกิจการบางกิจการเนี่ยต้องการใช้ชิ้นส่วนใช้องค์ประกอบเป็นร้อยๆอย่างนะฮะจะต้องมาถึงให้พร้อมกันที่ทำให้เราพร้อมสามารถพร้อมทำงานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะจะต้องมีการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ดีเพื่อที่ให้มั่นใจได้ว่าทุกชิ้นนะฮะชิ้นส่วนทุกชิ้นมาถึงมือเราได้ตรงเวลาทันเวลาครบถ้วนทำให้เราสามารถทำงานได้นะครับงั้นการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ดีก็จะช่วยให้กิจการสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นนะฮะถัดมานะฮะถ้าหากว่าสามารถจัดการกับส่งโซ่อุปทานดีๆแล้วนะครับเราก็จะมาวางตารางการทำงานนะฮะรายงานทำงานเพื่อให้ทุกคนเนี่ยรู้หน้าที่ของตัวเองว่าตัวเองจะต้องทำอะไรเมื่อไหร่เสร็จเมื่อไหร่เริ่มต้นเมื่อไหร่เสร็จเมื่อไหร่นะฮะนั่นคือตารางการทำงานสุดท้ายนะฮะต่อมาก็เป็นการมีการควบคุมการผลิตอันนั้นคือในส่วนของการผลิตที่ว่าลงมือการผลิตนะครับในด้านข้างต้องมีอะไรบ้างนะในระหว่างการผลิตนั้นเนี่ยนะครับจะต้องมีการจัดการคุณภาพนะฮะเพื่อที่จะให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่เราจะผลิตออกมานั้นเนี่ยก่อนที่จะส่งมอบกับลูกค้ามีคุณภาพถูกต้องตรงตามที่เรากำหนดที่ต้องการนะครับนะนอกจากนั้นในการบริหารการผลิตที่ดีนะฮะก็จะต้องมีระบบการจัดการบุคคลที่ดีนะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามนะฮะการทำเดินงานทั้งหลายแหล่ก็ต้องมีการใช้บุคลากรนะครับถ้าหากว่าบุคลากรมีขวัญและกำลังใจที่ดีก็ย่อมจะช่วยให้การทำงานของเรานั้นมีประสิทธิภาพนะมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถประสบความสำเร็จได้ง่ายนะครับสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตก็คือเรื่องการบำรุงรักษาแน่นอนนะฮะในการที่เราจะผลิตและการให้บริการในการดำเนินงานต่างๆจะต้องมีการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องจักรและอุปกรณ์เหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือและหัวใจสำคัญในการที่ทำให้การผลิตระบบการผลิตของเราเนี่ยสามารถเดินได้อย่างราบรื่นเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องมีการบำรุงรักษาอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ให้เกิดการเกิดเสียหรือว่าเกิดความขัดข้องที่ทำให้เราสามารถผลิตได้ผลิตได้นะครับนั่นเหล่านี้ก็เป็นเทคนิคคร่าวๆนะเป็นคร่าวๆเกี่ยวกับเทคนิคของการนำเอากำลังการผลิตมาใช้ที่อธิบายมาแล้วเนี่ยนะครับก็พอจะสรุปมาไม่เห็นให้เห็นภาพเป็นภาพรวมอันนี้นะครับนะเพราะว่าการบริหารธุรกิจนะครับปกติแล้วการบริหารธุรกิจเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่ตัว product idea เราเริ่มต้นด้วยว่าเรามีผลิตภัณฑ์อะไรที่เราต้องการที่จะผลิตหรือให้บริการเพื่อจำหน่ายนะครับจาก product idea เหล่านั้นเนี่ยนะฮะ product idea เหล่านั้นเนี่ยเราจะมาศึกษาว่าสินค้าตัวนี้มีคนซื้อไหมจะสามารถใครจะมาเป็นลูกค้าของเราเราจะสามารถหาลูกค้าได้ไหมมีความเป็นไปได้ไหมทางการตลาดนะฮะขณะเดียวกันแล้วก็สินค้านั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้ทางด้านการผลิตไหมเราจะสามารถผลิตได้ไหมจะสามารถลงทุนได้ไหมถ้าหากว่าเราคิดว่าทางการตลาดนั้นสามารถทำได้และทางด้านการผลิตสามารถทำได้นะครับเราก็จะลงมือทำขั้นตอนแรกก็คือการออกแบบผลิตภัณฑ์นะฮะออกแบบผลิตภัณฑ์เมื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ได้แล้วนะครับเราก็จะมาศึกษาทางด้านการตลาดว่าโอเคสินค้าของเราตัวนี้เนี่ยนะครับลูกค้าจะเป็นใครนะฮะลูกค้าจะซื้ออย่างไรมีพฤติกรรมการบริโภคอย่างไรแล้วการแข่งขันในตลาดนั้นจะเป็นอย่างไรเพื่อนำมากำหนดเป็นแผนการตลาดซึ่งประกอบไปด้วยตัวผลิตภัณฑ์ราคาวิธีการจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาดนะครับ

อันหนึ่งนะฮะเมื่อเรารู้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราหน้าตาเป็นยังไงออกแบบเสร็จแล้วเราก็เอามาเอาแบบของผลิตภัณฑ์นั้นมาเป็นตัวกําหนดว่ากระบวนการผลิตและอุปกรณ์นะฮะอุปกรณ์ทุกอย่างที่ใช้การผลิตยังไงที่ทําให้เกิดขีดความสามารถในการผลิตเมื่อเราได้ขีดความสามารถในการผลิตแล้วนะครับเราก็นําเอาขีดความสามารถนั้นมาผลิตนะฮะมาใช้ในการผลิตภายใต้การบริหารงานที่ดีอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับดังนั้นถ้าหากว่าสามารถบริหารการผลิตดีเราก็จะสามารถได้สินค้าที่ตรงตามที่เราได้ออกแบบมานะครับมีคุณภาพดีสามารถนำไปจำหน่ายนะฮะจำหน่ายเพื่อให้ได้ยอดขายแล้วก็กำไรในที่สุดนะครับได้กำไรในที่สุดโดยที่ว่ามีต้นทุนต่ำเพียงพอกับที่เราสามารถทำกำไรได้ครับอันนั้นก็เป็นหลักคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารธุรกิจนะครับซึ่งประกอบไปด้วยการตลาดและการผลิตนะครับนั่นซึ่งเป็นหัวใจของกิจการกิจการจะเกิดขึ้นและดำรงอยู่ได้ก็ต้องสามารถผลิตสินค้าได้และจะต้องสามารถจำหน่ายสินค้าได้

0: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกที่ทุกสถานการณ์STOU Channel

สวัสดีค่ะรายการที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตรค่ะสำหรับตอนที่1ก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเกษตรนะคะข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเกษตรก็จะประกอบด้วย3ประเด็นหลักๆนะคะก็คือความหมายความสำคัญและประเภทของการเกษตรค่ะเราก็จะมาพูดถึงประเด็นแรกเลยนะคะก็คือความหมายของการเกษตรการเกษตรหมายถึงอะไรนะคะการเกษตรก็หมายถึงการดำเนินงานด้านการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมที่ครอบคลุมการผลิต4ประเด็นนะคะ4ลักษณะก็คือการผลิตพืชนะคะเช่นการผลิตข้าวข้าวโพดถั่วเหลืองถั่วเขียวไม้ดอกไม้ประดับพืชสวนพืชไร่ต่างๆนะคะต่อไปก็คือการเลี้ยงสัตว์นะคะเช่นการเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ไข่ไก่เนื้อโคนมโคเนื้อนะคะการประมงก็มีทางประมงที่จับจากธรรมชาติและจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและสุดท้ายก็คือการป่าไม้นะคะก็เป็นเรื่องของผลผลิตที่ได้จากป่าไม้ต่างๆนะคะทั้งป่าจากทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ป่าปลูกนะคะสำหรับสินค้าเกษตรเนี่ยก็มีความหมายครอบคลุม2ลักษณะก็คือสินค้าเกษตรขั้นปฐมก็คือสินค้าเกษตรที่เกษตร

กรผลิตได้จากไร่นาหรือว่าฟาร์มนะคะและอีกอันนึงก็คือสินค้าเกษตรแปรรูปก็เป็นการที่นำเอาสินค้าเกษตรขั้นปฐมเนี่ยมาผ่านกระบวนการแปรรูปเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะสำหรับความหมายของการเกษตรเนี่ยจะครอบคลุมเฉพาะการดำเนินงานด้านการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเท่านั้นนะคะสำหรับการเกษตรนะคะก็จะเชื่อมโยงกับธุรกิจการเกษตรโดยที่ธุรกิจการเกษตรเนี่ยมีความหมายที่กว้างกว่านะคะโดยธุรกิจการเกษตรเนี่ยจะหมายถึงการดำเนินงานทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิตทางการเกษตรการผลิตสินค้าเกษตรการแปรรูปสินค้าเกษตรและการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจการเกษตรเนี่ยครอบคลุมการผลิตสินค้าเกษตรนะคะอันนี้ก็คือการเกษตรนั่นเองนะคะถ้าเราพูดถึงการดำเนินงานของธุรกิจการเกษตรนะเป็นโซ่อุปทานก็จะมีโซ่อุปทานในระดับต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะคะสำหรับโซ่อุปทานระดับต้นน้ำเนี่ยเป็นธุรกิจปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแล้วก็การผลิตสินค้าเกษตรส่วนโซ่อุปทานระดับกลางน้ำก็คือการแปรรูปสินค้าเกษตรและโซ่อุปทานระดับปลายน้ำก็คือการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรค่ะต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องของความสำคัญของการเกษตรนะแล้วก็จะจำแนกความสำคัญของการเกษตรเนี่ยต่อด้านต่างๆนะคะอันแรกเลยก็เป็นความสำคัญต่อผู้บริโภคนะคะการเกษตรเนี่ยมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตนะของมนุษย์ทุกคนเลยก็คือมนุษย์จะดำรงชีวิตได้นะก็ต้องใช้อาศัยปัจจัย4คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคนะคะอันนี้ล้วนมาจากการเกษตรทั้งสิ้นนะคะก็คือถ้าไม่มีการเกษตรเนี่ยมนุษย์ก็ไม่สามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะนอกจากนี้ฟาร์มหรือแหล่งผลิตทางการเกษตรเนี่ยก็เป็นแหล่งให้บริการทางด้านนันทนาการได้ด้วยนะคะก็อย่างเช่นฟาร์มสวนผลไม้นะก็หลายๆฟาร์มอย่างเช่นในภาคตะวันออกก็จะเปิดฟาร์มให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะเที่ยวชมสวนผลไม้ก็เก็บค่าบริการค่าเข้าให้ไปชิมนะแล้วก็ซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากฟาร์มได้ด้วยนอกจากนี้นะก็ยังมีพวกสวนดอกไม้นะเช่นทุ่งทานตะวันทุ่งปอเทืองนะถ้าเกษตรกรหลายรายผลิตพร้อมๆกันเยอะๆเนี่ยในฤดูที่มีดอกบานเนี่ยนะก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งนันทนาการได้ด้วยเหมือนกันนะคะความสำคัญด้านต่อมาก็เป็นความสำคัญต่อผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะคะอันนี้การเกษตรก็เป็นแหล่งอาชีพสำคัญของประชากรของประเทศนะคะก็คือเกษตรกรที่ทำอยู่ในฟาร์มแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งธุรกิจปัจจัยการผลิตธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรแล้วก็ธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรนะคะต่อไปก็เกิดการก่อให้เกิดการจ้างงานในระบบธุรกิจการเกษตรและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะคะเมื่อการเกษตรเนี่ยมีผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะนอกจากตัวผู้ประกอบการแล้วเนี่ยก็ยังต้องมีการจ้างแรงงานในธุรกิจเหล่านี้ด้วยนะคะทั้งธุรกิจปัจจัยการผลิตธุรกิจการผลิตสินค้าเกษตรธุรกิจการแปรรูปแล้วก็ธุรกิจการจัดจำหน่ายนอกจากนี้ก็มีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะคะเช่นธุรกิจขนส่งสินค้าเกษตรธุรกิจคลังสินค้าธุรกิจบรรจุภัณฑ์นะเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการทั้งการเกษตรและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยก็จะต้องมีแรงงานอยู่เป็นจำนวนมากนะคะต่อมาก็เป็นความสำคัญต่อประเทศนะก็มีความสำคัญอยู่หลายๆด้านเลยนะคะก็คือก่อให้เกิดรายได้แก่รัฐบาลจากการจัดเก็บภาษีนะผู้ประกอบธุรกิจการเกษตรเนี่ยถ้ามีรายได้ขั้นต่ำนะทั้งเป็นภาษีบุคคลธรรมดาหรือภาษีนิติบุคคลเนี่ยก็จะต้องเสียภาษีให้กับภาครัฐนะซึ่งภาครัฐเนี่ยก็จะนำภาษีที่จัดเก็บได้เนี่ยไปใช้ในการพัฒนาประเทศนะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคือสำหรับซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยก็หมายถึงการใช้อิทธิพลทางวัฒนธรรมคุณค่าทางสังคมนะเชื้อเชิญให้ผู้คนสนใจแล้วก็มีความต้องการที่จะทำตามนะซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเนี่ยมีหลายอย่างนะแต่ถ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรก็เป็นเรื่องของอาหารไทยนะอาหารไทยหลายชนิดเนี่ยก็โด่งดังไปทั่วโลกนะคะเช่นส้มตำผัดไทยต้มยำกุ้งต้มข่าไก่อันนี้นะก็คือในร้านอาหารไทยทั้งในต่างประเทศนะก็จะมีเมนูต่างๆเหล่านี้รวมทั้งนักท่องเที่ยวเนี่ยที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยก็ชื่นชอบอาหารไทยก็นิยมมานะบริโภคอาหารไทยในประเทศไทยอันนี้ก็มีผลต่อผู้ประกอบการเกษตรนะทำใ
วัตถุ

ดิบที่เป็นที่ต้องใช้ประกอบอาหารไทยเหล่านี้ก็สามารถที่จะขายได้มากตามไปด้วยนะต่อไปก็คือสร้างรายได้จากการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์นะผลจากการเกษตรนะทั้งสินค้าเกษตรขั้นปฐมและสินค้าเกษตรแปรรูปเนี่ยก็มีการส่งออกสร้างรายได้กับประเทศเนี่ยเป็นจำนวนมากนะคะและสุดท้ายก็คือก่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารของประเทศเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีการผลิตสินค้าเกษตรเป็นจำนวนมากเราไม่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนอาหารนะยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็ในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยนะก่อให้เกิดอุปสรรคทั้งด้านการเคลื่อนย้ายทั้งคนแล้วก็สินค้าเกษตรเพราะต้องมีการล็อกดาวน์นะบางประเทศเนี่ยก็เกิดปัญหาเพราะว่าไม่มีการนำเข้าสินค้าเกษตรเนี่ยเป็นไปได้ยากขณะที่ประเทศไทยเนี่ยสามารถมีอาหารบริโภคได้อย่างเพียงพอนะคะประเด็นต่อมานะคะก็คือประเภทของการเกษตรประเภทของการเกษตรเนี่ยสามารถที่จะจำแนกได้หลายลักษณะเลยนะคะอันแรกเลยก็คือจำแนกตามประเภทของสินค้าเกษตรที่ผลิตก็จำแนกออกเป็น4กลุ่มนะคะก็คือการผลิตพืชนะคะเช่นการปลูกข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถั่วเหลืองถั่วเขียวไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลนะก็เป็นกลุ่มแรกประเภทที่2ก็คือการเลี้ยงสัตว์นะประเภทต่างๆเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูไก่เนื้อไก่ไข่นะต่อมาคือการประมงก็คือทั้งจับได้จากธรรมชาติแล้วก็จากการเพาะเลี้ยงแล้วก็การป่าไม้ที่เป็นได้ผลผลิตมาทั้งจากธรรมชาติแล้วก็ป่าปลูกนะคะการจำแนกประเภทที่2ก็คือจำแนกตามวัตถุประสงค์ของการผลิตนะจำแนกออกเป็น2ลักษณะก็คือการผลิตเพื่อยังชีพและการผลิตเพื่อการค้าในสมัยก่อนนะการผลิตเพื่อยังชีพเนี่ยเป็นการผลิตแบบดั้งเดิมก็ผลิตเพื่อให้บริโภคพอเพียงพอการบริโภคในครัวเรือนแล้วก็สิ่งที่เหลือหรือผลผลิตที่เหลือก็เอาไปขายนะผลผลิตหลักของการผลิตเพื่อยังชีพก็เป็นข้าวนะแล้วก็อาจจะมีผักพืชผักสวนครัวที่ใช้บริโภคนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการผลิตเพื่อการค้าก็เป็นการผลิตเพื่อสร้างรายได้กับเกษตรกรนะคะก็จะมีทั้งรายเล็กรายกลางรายใหญ่นะคะการจำแนกประเภทต่อมาก็คือจำแนกตามองค์ประกอบของการผลิตนะก็เป็นการเกษตรเชิงเดี่ยวและการเกษตรเชิงผสมนะคะการเกษตรเชิงเดี่ยวก็คือการผลิตสินค้าเกษตรเพียงอย่างเดียวในฟาร์มนะคะส่วนการเกษตรเชิงผสมนี่ก็คือทำหลายๆอย่างนะคะคือตั้งแต่2อย่างขึ้นไปนะคะการจำแนกประเภทต่อมาก็คือจำแนกตามคุณลักษณะนะก็แบ่งออกเป็น2ลักษณะเหมือนกันหรือ2ประเภทก็คือการเกษตรกระแสหลักนะการเกษตรกระแสหลักเนี่ยก็คือการเกษตรที่เน้นการผลิตสินค้าเกษตรเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งในฟาร์มนะคะอันนี้ก็เพื่อให้ก่อให้เกิดประสิทธิภาพทางการผลิตเพราะถ้าทำกัดเยอะๆเนี่ยก็จะใช้อาจจะใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะคือไม่ต้องทำหลายๆอย่างเพื่อจะต้องมีการลงทุนในหลายๆอย่างนะคะก็ทำให้อาจจะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะส่วนการเกษตรยั่งยืนเนี่ยเดิมนะคะเรียกว่าเกษตรทางเลือกการเกษตรยั่งยืนเนี่ยมีทั้งหมด5รูปแบบหลักๆนะคะรูปแบบแรกคือเกษตรธรรมชาติก็คือเป็นการผลิตทางการเกษตรนะที่ให้ระบบเกษตรกรรมธรรมชาติเนี่ยมีความเกื้อกูลกันหรือว่าพยายามรบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุดนะคะเกษตรธรรมชาติเนี่ยก็มี4ไม้นะคะก็คือไม้ไถพรวนดินไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแต่จะสามารถใช้ปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมักได้นะคะไม่กำจัดวัชพืชแล้วก็ไม่ใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะคะเกษตรยั่งยืนรูปแบบที่2ก็คือเกษตรอินทรีย์อันนี้ก็คือเป็นการทำการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีทุกรูปแบบเลยนะคะรวมทั้งไม่ใช้พืชที่มีการตัดต่อพันธุกรรมหรือว่าพืช GMO นะคะก็เป็นการผลิตที่ปราศจากสารเคมีในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตนะคะรูปแบบที่3คือการเกษตรผสมผสานเป็นการเกษตรที่มีการผลิตพืชหรือว่าเลี้ยงสัตว์เนี่ยตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปในฟาร์มนะคะแล้วก็การผลิตพืชหรือเลี้ยงสัตว์นี่ต้องมีการเกื้อกูลกันก็คือการผลิตชนิดที่1ก็อาจจะไปเกื้อกูลในการผลิตชนิดที่2นะคะเช่นเกษตรกรเลี้ยงไก่ไข่ไก่เนื้อเลี้ยงหมูเนี่ยนะก็จะมีมูลสัตว์ก็เอามูลสัตว์เนี่ยไปทำปุ๋ยคอกนะแล้วไปใส่ในแปลงพืชหรือว่าการเลี้ยงไก่ไข่บนบ่อปลานะคะต่อมาเกษตรยั่งยืนรูปแบบต่อมาก็คือวนเกษตรนะคำว่าวนเกษตรก็คือต้องมีไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่พืชดินต้นเนี่ยในฟาร์มร่วมกับการปลูกพืชหรือว่าเลี้ยงสัตว์ก็ได้

ได้นะคะเช่นการปลูกพืชแทรกในสวนป่าเลี้ยงสัตว์ในสวนป่าเกษตรยั่งยืนรูปแบบสุดท้ายก็คือเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะก็เป็นการบริหารจัดการให้มีแหล่งน้ำในไร่นานะคะหรือการแบ่งพื้นที่ฟาร์มเนี่ยให้เป็น4ส่วนนะคะ30 30 30และ10ซึ่งสัดส่วนเนี่ยสามารถผันแปรได้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นะคะ30แรกเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่นะคะที่เอาไว้เป็นแหล่งน้ำนะคะซึ่งในแหล่งน้ำเกษตรกรอาจจะเอาไปเลี้ยงปลาแล้วก็รวมทั้งให้มีแหล่งน้ำใช้เพียงพอในฤดูแล้งนะคะสัดส่วน30ต่อมาก็ไว้ใช้ในการทำนาข้าวนะคะสัดส่วนที่3 30ที่3ก็คือไม้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นนะคะแล้วก็สัดส่วน 10% สุดท้ายก็คือเป็นที่อยู่อาศัยนะแล้วก็อาจจะเป็นโรงเรือนเลี้ยงสัตว์หรือว่าโรงเรือนเก็บอาหารสัตว์นะคะต่อมานะคะรูปแบบการจำแนกประเภทการเกษตรนะลักษณะสุดท้ายก็คือการจำแนกตามควบคุมสภาพแวดล้อมของการผลิตนะจำแนกเป็น2ลักษณะคือการเกษตรในระบบเปิดแล้วก็การเกษตรในระบบปิดนะการเกษตรในระบบเปิดเนี่ยก็เป็นการเกษตรแบบดั้งเดิมนะคะที่ทําในระบบเปิดเช่นในฟาร์มหรือไร่นาหรือว่าคอกเลี้ยงสัตว์เนี่ยซึ่งไม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้นะคะแต่แม้ว่าจะเป็นการเกษตรในระบบเปิดนะแบบดั้งเดิมแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการใช้เทคโนโลยีทันสมัยเนี่ยมากขึ้นเช่นใช้โดรนนะในการโปรยสระปุ๋ยหรือว่าสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะส่วนการเกษตรในระบบปิดนะก็เป็นการที่ทำในโรงเรือนที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้เช่นการปลูกพืชไฮโดรโปนิกนะในโรงเรือนระบบปิดหรือว่าแอโรโปนิกหรือว่าเลี้ยงสัตว์ที่เรียกว่าอีแวบนะเลี้ยงไก่ในโรงเรือนแบบอีแวบอันนี้ก็เป็นการเลี้ยงสัตว์ในระบบปิดนะซึ่งการลงทุนทำการเกษตรในระบบปิดเนี่ยสามารถที่จะควบคุมทั้งปริมาณและคุณภาพของผลผลิตสินค้าเกษตรได้นะคะแต่ว่าก็จะต้องเกษตรกรก็จะต้องมีการลงทุนที่สูงนะคะค่ะสำหรับการนำเสนอในตอนที่1นะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตรก็จะจบเพียงเท่านี้ค่ะในตอนที่3นะคะปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเกษตรและการปรับตัวค่ะสำหรับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเกษตรนะคะก็หมายถึงปัจจัยต่างๆที่จะส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรแล้วก็ปริมาณความต้องการสินค้าเกษตรนะคะจะมีปัจจัยอะไรบ้างนะคะอันแรกก็เป็นเรื่องของทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตในทางการเกษตรปัจจัยด้านประชากรปัจจัยทางเศรษฐกิจปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมปัจจัยทางเทคโนโลยีปัจจัยทางธรรมชาตินโยบายของรัฐบาลไทยและต่างประเทศแล้วก็ความตกลงต่างๆระหว่างประเทศค่ะเราก็มาดูปัจจัยแรกเลยนะคะทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตทางการเกษตรอันนี้ก็จะมีผลต่อปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรนะคะอันแรกเลยก็เป็นเรื่องของปัจจัยที่ดินนะคะก็เป็นเรื่องของเนื้อที่ถือครองเพื่อการเกษตรนะคะสำหรับปัจจัยที่ดินเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าเนื้อที่ถือครองเพื่อการเกษตรเนี่ยก็มีอยู่จำกัดขณะเดียวกันก็มีการแข่งขันกับการใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่นๆนะเรื่องการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็เรื่องของอุตสาหกรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อที่ถือครองเพื่อการเกษตรในเมื่อมีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยก็มีการแข่งขันกันระหว่างการผลิตพืชหรือว่าการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆนะคะซึ่งก็จะมีผลต่อปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรแต่ละชนิดนะคะเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของดินก็เหมือนกันนะคะดินเนี่ยเมื่อใช้ในการปลูกพืชไประยะยาวถ้าไม่ใส่ปุ๋ยหรือว่าใส่ปุ๋ยไม่เพียงพอเนี่ยก็จะทำให้ได้ผลผลิตเนี่ยลดน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการใส่ปุ๋ยทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะคะแต่ก็จะเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับเกษตรกรต่อมาก็เป็นเรื่องของกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อการเกษตรนะคะเกษตรกรที่มีที่ดินของตัวเองเนี่ยก็จะเป็นแรงจูงใจในการที่จะปรับปรุงบำรุงดินหรือว่าลงทุนเพื่อการเกษตรมากขึ้นนะคะขณะที่เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินของตัวเองหรือว่าต้องเช่าเนี่ยก็จะขาดแรงจูงใจในการบำรุงดินหรือว่าปรับปรุงนะอาจจะทำให้ผลผลิตที่ได้จากการเกษตรเนี่ยก็ลดน้อยลงนะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของปัจจัยแรงงานนะคะแรงงานเพื่อการเกษตรนะคะก็ลดน้อยลงนะคะ

ในปัจจุบันเนี่ยมันเกษตรกรก็มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานเพื่อการผลิตทางการเกษตรนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีจำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าวเข้ามานะคะทั้งแรงงานจากรอบๆเพื่อนบ้านอาเซียนนะคะทั้งลาวกัมพูชาแล้วก็เมียนมานะคะขณะเดียวกันเมื่อแรงงานเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอเนี่ยก็จำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรมากขึ้นนะคะเช่นการเก็บเกี่ยวข้าวเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็หันไปใช้เครื่องเกี่ยวนวดนะคะการที่เกษตรกรจะใช้แรงงานเกี่ยวข้าวเนี่ยก็ลดน้อยลงไปมากแล้วนะคะต่อไปก็คือเรื่องของปัจจัยทุนนะคะก็คือทั้งเงินทุนของตัวเองแล้วก็เงินทุนที่ได้มาจากการกู้ยืมนะคะถ้าเกษตรกรมีเงินทุนที่เพียงพอที่ใช้ในการผลิตทำให้ได้ผลผลิตนะที่มีคุณภาพแล้วก็มีปริมาณที่เพียงพอแต่ว่าถ้าเกษตรกรขาดแคลนเงินทุนหรือว่าเข้าไม่ถึงแหล่งทุนนะคะก็อาจจะทำให้ประสิทธิภาพการผลิตเนี่ยทำได้ไม่เต็มที่นะคะอีกอันนึงก็คือปัจจัยผู้ประกอบการหรือตัวเกษตรกรเองนะคะถ้าเกษตรกรมีอายุเยอะนะคะหรือว่าเป็นไม่สามารถที่จะยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้นะก็อาจจะทำให้ขาดประสิทธิภาพในการผลิตนะคะเพราะฉะนั้นทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตทางการเกษตรเนี่ยเราก็มองทั้งในแง่ของปริมาณแล้วก็คุณภาพของตัวปัจจัยนั้นนะคะซึ่งจะส่งผลต่อปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรค่ะต่อมาก็คือเรื่องของปัจจัยด้านประชากรนะคะอันนี้จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการสินค้าเกษตรนะคะอันแรกเลยก็คือเรื่องของการจำนวนประชากรของโลกนะคะประชากรของโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นนะคะในภาพรวมจากสถิติขององค์การอาหารและองค์การสหประชาชาตินะคะประชากรของโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะก็มีผลทำให้ความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรมีแนวโน้มสูงขึ้นตามไปด้วยนะคะต่อไปก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างอายุของประชากรนะคะอย่างที่ทราบกันนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยประชากรก็มีแนวโน้มนะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะคำว่าผู้สูงอายุเนี่ยเราก็คิดที่ประชากรที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะคะสำหรับประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะคะอันนี้ก็จะมีผลต่อความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรนะคะเช่นผู้สูงอายุก็จะมีความต้องการบริโภคอาหารอาจจะเป็นอาหารเพื่อบำรุงสุขภาพอาหารเสริมนะคะก็ความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรนะคะต่อไปก็คือลักษณะของประชากรในเจเนเรชันต่างๆนะคะประชากรในเจเนเรชันต่างๆเนี่ยก็มีความต้องการที่แตกต่างกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจนะการผลิตแล้วก็จำหน่ายสินค้าเกษตรเนี่ยต้องการที่จะขายสินค้าเกษตรไปยังกลุ่มเป้าหมายไหนนะคะเจนไหนเจนก็จะมีทั้งBaby Boomer หรือ Gen B Gen X Gen Y Gen Z นะแล้วก็อาจจะมี Gen A หรือ Gen Alpha ด้วยนะคะซึ่งประชากรเจเนเรชันต่างๆกันก็มีความต้องการบริโภคสินค้าที่แตกต่างกันนะคะต่อไปก็คือปัจจัยทางเศรษฐกิจนะคะก็จะเป็นเช่นอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้ออัตราการว่างงานนะคะปัจจัยเหล่านี้ก็มีผลต่อความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรเช่นในช่วงที่เศรษฐกิจเติบโตดีนะคะผู้บริโภคมีกำลังซื้อก็อาจจะบริโภคอาหารหรือสินค้าฟุ่มเฟือยได้เช่นสินค้านำเข้านะแต่ในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำนะผู้บริโภคก็ต้องประหยัดอาจจะต้องบริโภคสินค้าที่ปรุงเองในครอบครัวซื้ออาหารสดมาปรุงเองอะไรแบบนี้นะคะต่อไปก็คือปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมนะทั้งสังคมก็คือรอบๆตัวนะเช่นเพื่อนฝูงครอบครัวญาตินะอันเนี้ยก็จะมีผลต่อการบริโภคเหมือนกันนะชักจูงกันให้บริโภคสินค้านะหรือว่าดารานะก็จะมีผลนะดาราชอบบริโภคอะไรนะนำเสนอสินค้าอะไรผู้บริโภคก็อาจจะเรียนแบบหรือว่าทำตามได้นะคะต่อไปก็คือปัจจัยทางเทคโนโลยีนะอันนี้ก็มีผลทั้งต่อการผลิตสินค้าเกษตรแล้วก็การบริโภคสินค้าเกษตรด้วยนะคะทั้งเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเกษตรนะก็เช่นเทคโนโลยีทันสมัยทั้งสมาร์ทโฟนแอปพลิเคชันต่างๆนะก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะควบคุมการผลิตสินค้าเกษตรได้ดียิ่งขึ้นนะเทคโนโลยีทันสมัยก็มีผลต่อผู้บริโภคเหมือนกันนะเช่นการสั่งสินค้าทางออนไลน์เนี่ยนะท
ทำให้สั่งสินค้าได้รวดเร็วนะเห็นการโฆษณาสินค้าทางออนไลน์ก็สั่งซื้อได้ทันทีเลยก็ทำให้ความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรเนี่ยก็มีแนวโน้มสูงขึ้นได้นะคะต่อไปก็เป็นปัจจัยธรรมชาติอันนี้จะมีผลกระทบต่อปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรเป็นอย่างมากเลยนะคะซึ่งเป็นปัจจัยที่เกษตรกรเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้นะเช่นฝนแรงน้ำท่วมเนี่ยมีผลต่อการผลิตสินค้าเกษตรนะรวมทั้งภาวะโลกร้อนด้วยนะอันนี้ก็มีผลอย่างมากเลยต่อไปนโยบายของรัฐบาลไทยและต่างประเทศนะนโยบายของรัฐบาลเนี่ยถ้าเป็นรัฐบาลไทยเนี่ยก็จะส่งเสริมทั้งการผลิตและก็การส่งออกสินค้าเกษตรนะทำยังไงให้เราส่งออกสินค้าเกษตรได้มากๆนะคะขณะเดียวกันต่างประเทศนโยบายของเขาก็คุ้มครองผู้ผลิตของเขาเหมือนกันนะถ้าเขาคุ้มครองผู้ผลิตของเขาโดยการจำกัดการนำเข้าก็จะมีผลต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของเรานะคะแม้ว่านโยบายของเขาเนี่ยอาจจะจำกัดได้ไม่มากด้วยผลของความตกลงต่างๆนะแต่เขาก็อาจจะมีมาตรการกีดกันทางการค้าทำให้การส่งออกของเราเนี่ยทำได้ยากขึ้นนะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของความตกลงต่างๆระหว่างประเทศนะคะในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยนะรวมทั้งประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยก็มีความตกลงหรือว่าเป็นพันธมิตรกันนะมากมายนะเช่นองค์การการค้าโลกเอเปกนะอาเซียนนะผลจากความตกลงต่างๆเนี่ยทำให้มีพันธะกรณีที่ประเทศไทยหรือประเทศสมาชิกเนี่ยต้องปฏิบัติตามนะคะโดยที่ความตกลงต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้มีการค้าเสรีมากยิ่งขึ้นนะคะผลดีก็คือทำให้เราเนี่ยส่งออกสินค้าเกษตรได้มากขึ้นนะเพราะว่าเขาก็ต้องเปิดเสรีการนำเข้าสินค้าขณะเดียวกันเราก็ต้องเปิดให้ต่างประเทศเนี่ยนำเข้ามาเหมือนกันทีนี้ถ้าสินค้าของเราเนี่ยเกษตรกรนะประสิทธิภาพการผลิตอาจจะสู้สินค้านำเข้าไม่ได้อันนี้ก็จะมีผลนะทำให้สินค้านำเข้าเนี่ยเข้ามาแข่งขันกับสินค้าเกษตรของไทยนะแล้วก็ถ้าเราแข่งขันไม่ได้ก็อาจจะทำให้มีผลกระทบทำให้ผิดได้ลดน้อยลงนะทีนี้ปัจจัยที่ส่งผลกระทบนะมันมีอยู่หลายปัจจัยเกษตรกรหรือผู้ประกอบการก็ต้องมีการปรับตัวนะว่าจะปรับตัวยังไงในสถานการณ์แบบนี้นะคะก็จะแบ่งการปรับตัวของผู้ประกอบการเนี่ยออกเป็นระดับต่างๆนะคะก็คือระดับต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำตามโซ่อุปทานของสินค้าเกษตรนะคะผู้ประกอบการในระดับต้นน้ำนะคะก็ประกอบด้วยผู้ประกอบการของธุรกิจปัจจัยการผลิตทางการเกษตรนะคะจะปรับตัวยังไงนะก็ต้องพัฒนาศักยภาพของตัวเองในการประกอบธุรกิจปัจจัยการผลิตนะเช่นต้องทำให้พัฒนาเช่นต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นนะคะส่งเสริมธุรกิจบริการอย่างที่บอกว่าตอนนี้ก็การผลิตสินค้าเกษตรก็มีการขาดแคลนแรงงานนะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจบริการเครื่องจักรกลการเกษตรหรือว่าเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่เนี่ยก็เป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มที่ดีนะคะนอกจากนี้ก็พัฒนานวัตกรรมปัจจัยการผลิตใหม่ๆมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อตอบสนองเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรนะคะสำหรับการปรับตัวของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องการเกษตรนะคะในระดับต้นน้ำอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ประกอบธุรกิจการผลิตสินค้าเกษตรนะคะเกษตรกรหรือผู้ประกอบการเนี่ยก็ต้องมีการพัฒนาศักยภาพตัวเองในการประกอบธุรกิจซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นนะคะเกษตรกรก็ต้องมีการเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้นอกจากนี้ก็ต้องมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานการผลิตนะคะซึ่งมาตรฐานพื้นฐานเลยก็คือการปฏิบัติตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือว่า GAP นะคะเพื่อจะให้สินค้าเกษตรของตัวเนี่ยของตัวเองเนี่ยมีได้รับการรับรองนะคะว่ามีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยนอกจากนี้ก็อาจจะมีการพัฒนาธุรกิจเกษตรของตัวเองนะคะนอกจากจะผลิตสินค้าเกษตรอย่างเดียวแล้วเนี่ยแล้วก็จำหน่ายไปเลยก็อาจจะขายสินค้าเกษตรของตัวเองให้กับผู้ค้าปลีกหรือว่านำสินค้าเกษตรนะมาแปรรูปนะก่อนที่จะจัดจำหน่ายนะคะหรือว่าจะเปิดสวนเกษตรของตัวเองนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะหรือว่ามีธุรกิจอื่นๆนะเป็นร้านอาหารก็ได้นะคะต่อไปนะคะก็เป็นการปรับตัวของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรระดับกลางน้ำอันนี้ก็คือแปรรูปผู้แปรรูปสินค้าเกษตรนะคะ
ก็เหมือนกันนะคะก็ต้องมีการพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจ

แปรรูปสินค้าเกษตรมีการจัดหาแหล่งวัตถุดิบสินค้าเกษตรเพื่อการแปรรูปที่มีคุณภาพนะคะมีความแน่นอนและก็เพียงพอนะคะซึ่งธุรกิจการเกษตรแปรรูปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการทำเกษตรแบบพันธสัญญากับเกษตรกรนะคะเพื่อให้ส่งมอบผลผลิตเข้าโรงงานแปรรูปในเวลา

ก็คือผู้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรนะคะผู้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายก็เหมือนกันนะคะก็ต้องมีการพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายนะคะมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะในการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรซึ่งปัจจุบันเนี่ยการผลิตการจำหน่ายสินค้าเกษตรไม่ได้พึ่งพาออฟไลน์อย่างเดียวนะคะก็คือการขายสินค้าที่มีร้านค้าก็เป็นการขายแบบออนไลน์นะคะมากขึ้นซึ่งจะทำให้ขายได้อย่างรวดเร็วนะคะที่ในการขายแบบออนไลน์เนี่ยในการจัดจำหน่ายก็จำเป็นจะต้องมีการพึ่งพาผู้ให้บริการต่างๆนะคะในช่องทางการจัดจำหน่ายคือแทนที่จะทำด้วยตัวเองทั้งหมดนะก็สามารถพึ่งพาผู้ให้บริการต่างๆได้เช่นการขนส่งนะซึ่งพวกนี้นะคะก็จะมีการบริการต่างๆอยู่มากมายนะคะอันนี้ก็เป็นการปรับตัวของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรระดับต่างๆทั้งต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะคะสำหรับการนำเสนอในตอนที่3นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะ

0: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ดูแลสุขภาพให้ดีก่อนไม่มีสุขภาพดีให้ดูแลสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ At Healthy สถานีสุขภาพนะครับรายการที่นําเสนอเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรคภัยใกล้ตัวที่ควรรู้นะครับเพื่อให้พวกเรานั้นสามารถที่จะดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคภัยนั้นๆวันนี้นะครับเราต้องปรับชีวิตของเราให้เข้าสู่รูปแบบวิถีใหม่นะครับการใช้ชีวิตเนี่ยก็จะมีข้อกําหนดต่างๆเยอะแยะมากมายคราวนี้เอาใจสําหรับคนที่อยากจะเลี้ยงสัตว์กันบ้างนะครับอยากจะเลี้ยงนกเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่นะครับคราวนี้เราก็ต้องไปหาคําตอบว่าถ้าเกิดเราเลี้ยงในยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะมีวิธีการเลี้ยงอย่างไรนะครับไปหาคําตอบกับนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันครับ

0: ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับก็คงอยากจะเลี้ยงกลุ่มของพวกนกนะครับเนื่องจากอาจจะอยากฟังเสียงนะครับอาจจะเอาไปโชว์คนอื่นบ้างโดยเฉพาะกลุ่มของคนภาคใต้นี่มีการเลี้ยงนกในชีวิตประจําวันอยู่แล้วคราวนี้คุณหมอครับวิธีการที่เราจะเลือกนกมาเลี้ยงเนี่ยให้มันเหมาะกับเราเนี่ยคุณหมอมีเทคนิคยังไงครับ
1: วิธีเวลาเราเลือกเลี้ยงนกนะครับ
0: ครับ
1: เอาเป็นประเด็นเลี้ยงสวยงามแล้วกัน1ถ้าเราเป็นผู้เลี้ยงมือใหม่หมายความว่าอยากเฉยๆอ่ะ
0: ครับ
1: ขอให้ซื้อนกราคาไม่แพงหลัก10หลักร้อยมาเลี้ยงก่อน
0: ครับ
1: เพื่อที่ว่าเกิดเลี้ยงผิดเลี้ยงพลาดตายไปจะได้ไม่เสียดายมากแล้วก็สามารถกลับซื้อมาเลี้ยงใหม่ได้นะครับเพราะว่ามันจริงที่ว่าผู้เลี้ยงมือใหม่เนี่ยมักจะพลั้งมือทํานกตายเป็นประจําอย่างเช่นวางไว้หนูเข้าไปกัด
0: ครับ
1: หรือแขวนไม่สูงพอแมวกระโดดเกาะตายอันนี้หนึ่งนะ
0: ครับ
1: สองขนาดของบ้านคุณอยู่คอนโดคุณซื้อนกแก้วตัวใหญ่ๆมาเลี้ยงมันแหกปากทีนึงข้างบ้านข้างห้องคุณแจ้งนิติทันที
0: ครับ
1: อันนี้ไม่ถูกไหม
0: ครับ
1: ถ้าเกิดว่าคุณซื้อนกตัวเล็กที่มาร้องจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บเสียงไม่ดัง
0: ครับ
1: คุณก็เลี้ยงได้ใช่ไหมในห้องถ้าคุณบ้านใหญ่สี่ไร่ห้าไร่คุณเลี้ยงนกใหญ่ก็ไม่มีใครว่าเนี่ยนกกระจอกเทศยังได้อีกอันหนึ่งก็คือวิถีชีวิตคุณเป็นคนยังไงใช้ชีวิตยังไงถ้าคุณใช้ชีวิตเช้าไปเย็นกลับ
0: ครับ
1: ไม่ควรเลี้ยงแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่บ้านตลอดอย่างเช่น work at home work from home ทำงานที่บ้านส่งงานเจ้านายคุณเลี้ยงนกเป็นเพื่อนหนุ่มโสดยังไม่มีลูกเมีย
0: ครับ
1: โอเคอะไรก็ได้ตัวเล็กๆเลี้ยงไปอีกแบบนึงคนในครอบครัวโอเคไหมตัวอย่างเช่นภรรยาเพิ่งคลอดลูกคุณไปซื้อนกตัวใหญ่ๆอย่างใหญ่มาเลี้ยงมันแหกปากเช้ากับเย็นตามธรรมชาติมันแหกทีลูกก็ตื่น
0: ครับ
1: เรื่องแบบนี้ไม่ควรหาทำแต่ถ้าเกิดว่าคุณยายคุณตาหรือว่าใครที่เกษียณอายุจากงานคุณกลับมาอยู่บ้านแล้วคิดว่าคงไม่ได้ไปไหนแล้วล่ะช่วงนี้ก็อยู่บ้านบ่อยอย่างมากก็ไปโรงพยาบาล
0: ครับ
1: คุณซื้อนกมาเลี้ยงตามขนาดของบ้านและเวลาที่เรามีแล้วก็สามารถหาซื้ออาหารที่นกกินเนี่ยใกล้ๆบ้านได้การเลี้ยงนกเนี่ยก็จะมีความสุข
0: ครับ
1: ส่วนชนิดเลี้ยงชนิดไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าความชำนาญของเราถ้าเราเลี้ยงนกมาเป็น10ปีแล้วคุณซื้อนกแพงๆมาเลี้ยง คุณก็มั่นใจได้เลยว่าไม่ตายถูกไหม
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดว่าคุณเพิ่งเริ่มเลี้ยงคุณไปสตาร์ทที่นกตัวเป็นแสนเนี่ยผิดพลาดอะไรขึ้นมามันเป็นเรื่องไม่ควร
0: ครับ
1: ทีนี้ของสิ่งปฏิกูล
0: ครับ
1: คุณจะไว้หน้าห้องน้ำในห้องครัวในห้องทีวีในห้องรับแขกเลือกก่อนแล้วคิดว่าคือจัดใครทำความสะอาดมันเลี้ยงนอกบ้านมี2แบบ1แขวนเป็นกรงไว้ชายคา
0: ครับ
1: ฝนตกทำยังไงฟ้าร้องทำยังไง
0: ครับ
1: 2ตั้งกรงไว้ริมสวนคุณก็ต้องคิดเพราะมันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มใช่ไหมแถวบ้านคุณหลังบ้านมีคลองไหมมีทุ่งไหมเหี้ยตะกวดงูเหลือมงูหลามงูเขียวหางไหมงูเขียวพระอินกินนกคุณได้ไหมคุณต้องไปดูตะข่ายหลังคา
0: ครับ
1: ฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าน้ำท่วมทำยังไงหนูบ้านเขากัดตะข่ายเข้าไปข้างในกรงได้ไหมต้องมาคิด
0: ครับ
1: มันไม่ใช่ว่าอยากเลี้ยงไปตลาดค้าสัตว์จ่ายตังค์เอากลับบ้านแล้วค่อยคิดเอาทีหลัง
0: ครับ
1: ไม่ได
0: ้คุณหมอครับการเลี้ยงนกเนี่ยส่งผลดีต่อสุขภาพเรายังไงครับ
1: การเลี้ยงนกเนี่ยแบ่งแยกเป็น2อย่าง
0: ครับ
1: 1เลี้ยงแบบไม่กินไข่คือเลี้ยงนกแก้วเลี้ยงนกเขา
0: ครับ
1: มันก็เล่นกับเราได้สร้างความเพลิดเพลินร้องเพลงก็เพราะทําให้เบิกบานทางจิตใจ
0: ครับ
1: ลดความกังวลการป่วยต่างๆไปได้ 2

0: เลี้ยงไว้กินอย่างเช่นคุณเลี้ยงไก่ไข่ไว้ในบ้าน
1: ครับ
0: มีหลายบ้านเลี้ยงนะคุณจะได้กินไข่ที่ปลอดสารได้กินไข่เป็นประจำช่วยประหยัดเงิน
1: ครับ
0: ใช่ไหมเพราะว่าไก่ถ้าแม่พันธุ์ที่ดีเนี่ยปีนึงมันออกไข่ตั้ง200วันตอนนั้นคุณได้กินไข่ที่คุณเลี้ยงเองได้เก็บไข่มีกิจกรรมทำชีวิตก็ดูดี
1: คราวนี้คุณหมอครับถามเพิ่มเติมก็คือว่าคนส่วนใหญ่แล้วที่จะเลือกเลี้ยงสัตว์ปีกเนี่ยนะครับถ้าเกิดมองในแง่ของการดูแลสุขภาพเนี่ยการเลี้ยงสัตว์ปีกเนี่ยช่วยส่งเสริมหรือดูแลสุขภาพยังไงบ้างครับ
0: การเลี้ยงสัตว์ปีกเนี่ยผมก็เรียนตามตรงว่ามันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้คนเรามีความสุข
1: ครับ
0: คนบางคนเนี่ยนะอาชีพเขาอ่ะทำให้เขาไม่ต้องไปไหนไม่ได้อย่างเช่นขายของชำขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เขาต้องอยู่ทำงานหรือต้องเฝ้าออฟฟิศอ่ะ
1: ครับ
0: เขาไปไหนไม่ได้ไปสิบปีการเลี้ยงสัตว์เนี่ยนกก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งนะมาทำให้เขาเนี่ยมีความสุขขึ้นมีคนคุยด้วยได้เห็นสีสวยๆงามๆได้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสัมผัสกับธรรมชาติเพราะในความเป็นจริงเขาไปไม่ได
1: ้ครับ
0: เขาเลยต้องเอาสัตว์พวกนี้มาอยู่ใกล้ๆตัวโอ้ยบางคนเลี้ยง40-50ตัวด้วยเหตุเพราะว่าเขาต้องทำอาชีพที่ไปไหนไม่ได้
1: ครับ
0: แม้จะหาเงินได้เยอะแต่ไม่มีเวลาไปไหนไม่ได้การเลี้ยงนกก็เป็นทางออกของเขาที่ทำให้เขาเนี่ยผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานบางคนไม่มีลูกใช่ไหมแล้วก็ไปไหนก็ไม่ได้เลี้ยงนกมาเกามาเล่นกันนกมันก็รักเรานะมันก็แสดงความรักกับเราอย่างเปิดเผย
1: ครับครับคราวนี้ถามเจาะลึกไปอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้เหมาะกับกลุ่มคนที่ดูรายการสถานีสุขภาพนะครับเนื่องจากมีคนทุกกลุ่มเพศทุกเพศทุกวัยนะครับคราวนี้เจาะไปที่กลุ่มของผู้สูงอายุก่อนครับผู้สูงอายุหากสนใจที่จะเลี้ยงพวกกลุ่มของนกหรือสัตว์ปีกเอารวมๆก็ได้นะครับคุณหมอควรจะเลือกไปประเภทไหนบ้าง
0: ถ้าผู้สูงอายุนะ
1: เฉพาะผู้สูงอายุครับ
0: ต้องดูขนาดบ้านก่อนขนาดบ้านกับวิถีชีวิตถ้าคุณมีบ้านใหญ่นะเลี้ยงไก่เลยไก่เป็นทานนะเลี้ยงเถอะ
1: ครับ
0: หนุก
1: ครับ
0: เพราะมันมีกิจกรรมเราเห็นมันเดินแล้วมันก็ไม่ไปไหนออกไข่ให้กินภูมิใจในสิ่งที่เราทำเช้ามาก็สับหญ้า
1: ครับ
0: ใช้เงินไม่เยอะมีกิจกรร
1: ม
0: ทำให้ผู้ใหญ่ได้เดินไปไหนมาไหนได้คุยกันใครมากับเมาไก่ให้ฟังสนุกดี
1: ครับ
0: ก็ป้องกันสัตว์ผู้ล่า
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าบ้านเล็กแล้วก็ข้างบ้านไม่ชอบเสียงดัง
1: ครับ
0: ก็เลี้ยงนกตัวเล็กที่เลี้ยงอยู่ในบ้านนกขงหยกนกเลิฟเบิร์ดนกฟอร์พัดเลนิโอเลตตัวเล็กกินก็น้อยส่งไลน์ให้หลานเอาอาหารมาส่ง
1: ครับ
0: แล้วก็เลี้ยงนกไปปิดบ้านปิดช่องให้เรียบร้อยติดมุ้งลวดไม่ให้มันบินพรวดออกไปหนีออกไปนอกบ้านพวกตัวเล็กเนี่ยมันกัดสายไฟยังไม่ช็อตเลยเพราะมันกัดไม่ขาด
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดว่าคุณไปเลี้ยงนกใหญ่บางทีผู้หลักผู้ใหญ่ไงบ่ายก็นอน
1: ครับ
0: ไปกัดสายไฟตายคาสายไฟตู้เย็นอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: มันเสียใจภายหลัง
1: คราวนี้ถ้ามองมาในกลุ่มที่มีครอบครัวที่มีกลุ่มของเด็กกลุ่มที่มีทารกเลยคุณหมอครับมีนกอะไรไหมที่เหมาะกับกลุ่มพวกนี
0: ้ถ้ามีทารกไม่แนะนำให้เลี้ยงเลย
1: นะครับ
0: เหตุผลเพราะว่านกมันอยากรู้อยากเห็น
1: ครับ
0: เดี๋ยวมันหยิกแล้วฝุ่นจากขนของมันเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยเป็นภูมิแพ้อันเนื่องมาจากสิ่งนี้ผู้ใหญ่ไม่เป็นนะเพราะเราโตมาในสิ่งแวดล้อมที่เต็มด้วยธรรมชาติ
1: ครับ
0: เด็กบางคนเนี่ยโตมาร่างกายยังไม่รู้จักพอสูดเข้าไปแล้วบางคนก็ไปขืดหอมพ่อแม่ก็แบบโอ๊ยเนี่ยเกิดจากการเลี้ยงสัตว์อะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงคือเด็กก็ยังไม่พร้อม
1: ครับหากมองมุมกว้างๆออกไปเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยคุณหมอก็มักจะให้ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคนเป็นหลักว่าเอ้ยคุณจะเริ่มต้นเลี้ยงเนี่ยคุณดูตัวคุณก่อนเป็นหลักอยู่แล้วนะครับคราวนี้ย้อนกลับมาดูอีกนิดนึงนะครับหากวิเคราะห์ในมุมของสภาพแวดล้อมในปัจจุบันเนี่ยเราพบว่านกที่อยู่ในธรรมชาติมีเยอะมากเลย
0: ครับ
1: เอาเป็นนกพิราบดีกว่าครับคุณหมอ
0: ครับ
1: ตัวนี้เนี่ยน่าเลี้ยงมั้ย
0: ก็ต้องเรียนว่านกพิราบเนี่ยเป็นนกมาจากต่างประเทศ
1: ครับ
0: ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มันใช้เป็นนกพิราบสื่อสาร
1: ครับ
0: แล้วก็พอเราเริ่มมีกรมไปรษณีย์โทรเลขเราก็ยกเลิก การใช้นกพิราบ
1: ครับ
0: ปล่อยออกมามันก็เลยแพร่ขยายพันธุ์เต็มหมดตอนนี้เป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าสัตว์ลุกลานต่างถิ่นสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ประเทศไทยอย่างหนักถ้าถามผมนะ
1: ครับ
0: ไม่ควรเลี้ยงยกเว้นคุณเลี้ยงพิราบแฟนซีถ้าพิราบที่คุณเห็นทั่วไปตามวัดวาสนามหลวงเนี่ยอย่าไปเลี้ยงมันแต่ถ้าเกิดพิราบแฟนซีนะมันมีหงอนสีแปลกๆ
1: ครับ
0: ขนมีขามีผู้อะไรอย่างเงี้ยคุณเลี้ยงแล้วคุณก็ขายได้นะมันเหมือนไก่แจ
1: ้ครับ
0: อันนี้เรื่องดี
1: ครับคราวนี้เจาะลงไปเพื่อให้เห็นประเด็นชัดเจนถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากนกพิราบเนี่ยนะครับคุณหมอครับนกพิราบเนี่ยมันเป็นพาหะนําเชื้ออะไรมาสู่คนบ้างครับ
0: นกพิราบป่าหรือนกพิราบบ้านที่เราเห็นโดยทั่วไป
1: ครับผม
0: โดยตัวมันเองอ่ะถ้ากินอาหารสะอาดนะไม่นําเชื
1: ้อโอเคครับ
0: แต่ที่มันนําเชื้อเนี่ยเพราะมันอาศัยในสังคมเมืองกินน้ําในท่อกินเศษอาหารไปคุ้ยกองขยะกินขี้หมาตอนจัด
1: ครับ
0: สิ่งที่มันกินไม่สะอาดสิ่งที่มันขี้ออกมาก็ไม่สะอาด
1: ครับ
0: เพราะนั้นนกพิราบนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนล้วนแล้วแต่สร้างความเดือดร้อนรำคาญสกปรก
1: ครับ
0: และเน้นอีกทีไม่ใช่นกพื้นเมืองประเทศไทย
1: ครับ
0: ไม่มีนกพิราบประเทศไทยก็ไม่มีปัญหาอะไร
1: ครับ
0: อยู่ได้
1: ครับคุณหมอคราวนี้ด้วยสภาพแวดล้อมของปัจจุบันเนี่ยจำนวนนกพิราบมันมีเยอะนะครับเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับบางองค์กรบางหน่วยงานที่มีอาคารตึกสูงอะไรเนี่ยก็จะมีนกพิราบอยู่คราวนี้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของระหว่างคนกับไอ้นกพิราบที่เราไม่ต้องการเนี่ยจะอยู่ยังไงดีครับ
0: ต่างคนต่างอยู่ครับคอนเซ็ปต
1: ์ครับ
0: มันทำรังที่ไหนปิดให้หมดครับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1: ์ครับ
0: เขาก็ประสบปัญหานกพิราบไปทำรังใต้ชายคาอาคาร
1: ครับ
0: เขาเอาเอ็นตกปลาเน็ตตกปลามาขึงคุ้มทั้งอากาศ
1: ครับ
0: นกพิราบก็จบเลยปัญหาแล้วก็ลดการให้อาหารเจอที่ไหนจับออกนอกพื้นที่ทุกวันนี้ไม่มีปัญหานี้แล้วมีก็น้อยมากในมุมกลับกันวัดบางวัดในประเทศไทยเนี่ยยังส่งเสริมให้มีการขายอาหารนกพิราบปล่อยไปเยอะ
1: ๆครับ
0: ซึ่งเรื่องนี้อันตรายเพราะนกพิราบเนี่ยอุจจาระมันนำโรคเยอะมากไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ
1: ้หอบ
0: นะเชื้อราในทางเดินนะทางเดินหายใจซึ่งเคยมีข่าวอยู่แล้วนะครับแล้วก็พวกเจ็บคอเป็นหวัดทอนซิลอักเสบซึ่งเรื่องพวกนี้เกิดจากการหายใจเข้าไป
1: ครับ
0: หายใจเอาขี้แห้งเข้าไปนี่แหละ
1: ครับ
0: นี่ยังไม่นับรวมคุณโชคร้ายมันขี้ใส่หัวคุณอีกสร้างความสกปรกเดือดร้อนรำคาญไปธุระต่อก็ไม่ได้
1: ครับ
0: ใช่ไหมสมมติคุณไปทำบุญที่วัดเสร็จปุ๊บจะไปกินข้าวกับเพื่อนต่อที่ห้างนกขี้ใส่เสื
1: ้อครับ
0: ยังไงต่อดีใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะนั้นเนี่ยก็ไม่ส่งเสริมการให้อาหารนกที่วัดก็แล้วกันในที่สาธารณะใดๆไม่ควร
1: ครับคราวนี้ถ้ามองในมุมดีท่านผู้ชมก็จะเห็นคล้ายๆกันกับผมนะครับว่าเลี้ยงนกเนี่ยทำให้สุขภาพจิตใจเราดีขึ้นแน่นอนคราวนี้อยากให้คุณหมอบอกอีกสักด้านนึงที่มันเป็นด้านที่ผลที่มันส่งมาจากการเลี้ยงนกอย่างเช่นด้านเสียก็ได้ครับเป็นภาระการเลี้ยงดูมันมีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นหลังจากการที่เราตัดสินใจเลี้ยงนกครับ
0: สิ่งที่คุณต้องรับทราบก่อน
1: ครับ
0: ที่คุณจะมีนกหนึ่งในบ้านซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องตระหนักแล้วก็ชั่งใจว่าควรไม่ควร1เสียงดัง
1: ครับ
0: ยิ่งเยอะยิ่งใหญ่ยิ่งดัง
1: ครับ
0: 2คุณทําใจกับการตายหรือบินหนีออกจากบ้านไปได้ไหม
1: ครับ
0: 3คุณทําใจกับการที่สายไฟในบ้านคุณจะดูจิกแทะไฟดับไฟรั่วไฟไหม้ได้ไหม4คุณทำใจกับการที่มีขี้นกจากการที่คุณเลี้ยงปล่อยอยู่ในบ้านเนี่ยมั่วซั่วเละเทะอยู่ในบ้านคุณได้ไหม
1: ครับ
0: ถ้าบางคนเลี้ยงปล่อยในบ้าน5คุณโอเคกับการที่มีนกไปกัดแทะผ้าม่านทีวีตู้เย็นใช่ไหมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้ไหม6คุณโอเคกับการที่นกผลัดขนไหม

0: ีละ2ครั้ง
1: ครับ
0: มันผัดขนน่ะตามวงรอบเหมือนเราอ่ะผมเราก็หลุดออกไปบ้าง
1: ครับ
0: คุณทำใจได้ไหมกับการที่แบบตื่นเช้ามาขนนกร่วงกราวเลยถ้าคุณทำใจได้
1: ครับ
0: คุณไม่เป็นหืดหอบหลังจากนั้นการเลี้ยงนกมันก็เป็นเรื่องดีแต่ว่าเรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นทุกบ้านแหละเพียงแต่ว่าคุณเจ้าของอ่ะยอมรับ
1: ครับ
0: แล้วอดทนในสิ่งนั้นได้ไหมเพราะว่ามันไม่ได้เกิดเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นมันเกิดทั่วโลกคนเลี้ยงนกทั่วโลกเป็นอย่างนี้นี่ยังไม่นับโรอิจฉานะยกตัวอย่างคุณโสดใช่ไหม
1: ครับ
0: คุณก็ซื้อนกมาเลี้ยงนกมันก็รักคุณมากคุณก็เลี้ยงไปอยู่มาวันนึงคุณเจอผู้หญิงถูกใจคุณต้องแต่งงานกับเขาแล้ว
1: ครับ
0: คุณแต่งงานผู้หญิงคนนึงมาอยู่ในบ้านที่มีนกอยู่อีกตัวมันจะนอนเข้ามานอนข้างๆคุณเลยที่ของฉันเธอเป็นใคร
1: ครับ
0: โดยพานกแก้วขนาดใหญ่ไม่จบแค่นั้นคุณมีลูกเวลาคุณน่ะโดนแบ่งจากผู้หญิงเป็นหนึ่งแล้วนะคุณมีลูกแบ่งไปอีกทีนี้มันจะแหกปากทั้งวันทั้งคืนเรียกคุณบอกให้กลับมา
1: ครับ
0: คุณจะมีปัญหาเนี่ยจิกแทะตัวเองใช่ไหมจิกแทะตัวเองแหกปากทำร้ายข้าวของสุดท้ายคุณทนไม่ไหวคุณทำไงเอาไปให้เพื่อนขายต่อไปปล่อยไปให้วัดให้สวนสัตว์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการ
1: ครับ
0: มันก็ไปสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจร้าวฉานที่อื่นอีก
1: ครับ
0: แล้วก็ทำให้เรามีความทุกข์เพราะนั้นเนี่ยมันเริ่มต้นจุดเล็กๆอยากเลี้ยงแต่คุณต้องคิดว่าชีวิตเบื้องหน้าคุณจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
1: ครับ
0: เพราะเรื่องนี้ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะมีนกตัวนั้นน่ะจิกเนื้อเมียเขาอะจนต้องไปโรงพยาบาลเลยนะตอนนอน
1: ครับ
0: นอนเขาเลี้ยงนกปล่อยเขานอนเมียเขานอนนกมันเดินมาจิกฉีกเนื้อที่แขนเมียเขาอ่ะพออิจฉาเขาไปโรงพยาบาลนะ
1: ครับ
0: ซึ่งเรื่องแบบนี้บางคนไม่ได้คิด
1: เพื่อให้ท่านผู้ชมที่ดูรายการเรื่องสถานีสุขภาพเนี่ยนะครับมองในมิติของการดูแลสุขภาพอยากให้คุณหมอเนี่ยให้เทคนิคสักเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ว่าเขาจะเลี้ยงนกอย่างไรให้สุขภาพเขาดีขึ้นครับ
0: การเลี้ยงนกเนี่ยมันสร้างความสุขได้มากคนทั่วโลกหลาย10ล้านคนดําเนินชีวิตไปพร้อมกับนกหลาย10ปีในช่วงชีวิตของเขาแล้วนกเนี่ยมันก็ถือเป็นสัตว์ที่เข้าใจคนเลี้ยงแล้วมีความสุขจริง
1: ๆครับ
0: สีสวยๆสร้างชีวิตของเราเนี่ยให้สวยงามขึ้นได
1: ้ครับ
0: เป็นหนึ่งในสัตว์ที่สามารถใช้บำบัดผู้ป่วยทางจิตเวชได้เป็นอย่างดี
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไต่ตรองแล้วว่าชีวิตคุณเหมาะกับการเลี้ยงนกคุณเลี้ยงนกแล้วคุณจะมีความสุขจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผิดพลาดตั้งแต่แรกคือเริ่มต้นจากความอยากและเงินในกระเป๋าที่เพียงพอ
1: ครับ
0: อันเนี้ยคุณอาจจะเกิดความทุกข์หรือสร้างความทุกข์ให้คนอื่นในอนาคตแม้กระทั่งตัวนกเองเพราะผมเนี่ยรู้จักหลายคนที่เลี้ยงนกตลอดชีวิตของเขาเลี้ยงแล้วก็ตายเลี้ยงแล้วก็ตายอ่ะนกแต่เขานกทุกตัวแก่ตายหมด
1: ครับ
0: แล้วเขาก็มีความสุขกับการเลี้ยงแล้วก็เผื่อแผ่ความรักนั้นไปที่นกในธรรมชาติด้วยการอย่างเช่นเขาก็ไม่ซื้อนกในป่ามาเลี้ยงเลยเลิกแล้วเขาบริจาคเงินช่วยเหลือองค์กรที่อนุรักษ์นกและธรรมชาตินะครับเขาส่งเสริมกิจกรรมต่อต้านการค้าสัตว์ป่าเนี่ยซึ่งเรื่องแบบนี้มันต่อยอดได
1: ้ครับ
0: เริ่มต้นจากความสุขเล็กๆที่คุณรักจริงๆและวิถีชีวิตเราเหมาะกับสิ่งนั้นจริงๆ
1: มีนกอะไรไหมครับที่เราสามารถที่จะฝึกให้เขาเนี่ยสร้างพฤติกรรมอย่างเช่นการทำเสียงคล้ายๆเสียงพูดเรานะครับหรือว่าทำพฤติกรรมต่างๆตามที่เราบอกได
0: ้นกแก้วแทบทุกชนิดมีความฉลาดประมาณเด็ก4ขวบ
1: ครับ
0: คุณสอนไม่ได้หมดอ่ะคุณอยากให้มันพูดเรียนเสียงอยากให้มันขี่จักรยานอยากให้มันปั่นขับรถอะไรมันทำได้หมดอ่ะ
1: ครับ
0: อยากให้มันบว

0: เลขมันทําได้เลย
1: ครับ
0: มันขึ้นอยู่คุณมีเวลามั้ยคุณรู้เทคนิคมั้ยในการทํา
1: ครับ
0: แล้วมันทําสําเร็จคุณให้รางวัลมันมั้ยแล้วคุณฝึกสม่ําเสมอทบทวนมันมั้ยถ้าคุณทําได้คุณทําเลย
1: ครับ
0: นกแก้วเนี่ยมีความสุขจริงๆเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกรักแล้วรักเลยไม่มีเป็นอย่างอื่นหยุดแค่นั้นคุณก็ต้องดูแลกันไปยกตัวอย่างนะตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยนิยมเลี้ยงสันคอนนัว
1: ครับ
0: ตัวเหลืองเหลืองอายุมันอ่ะ25ปีกว่าจะตาย
1: ยาวคุณหมอ
0: คุณสตาร์ทวันนี้ซื้อมาตัวหนังๆอ่ะ
1: ครับ
0: คุณนับไป25ปีข้างหน้า
1: คือต้องอยู่ด้วยกันแบบนี้ใช่ไหม
0: แล้วคุณต้องไม่เปลี่ยนวิธีเลี้ยงเลยนะ
1: ครับ
0: ไม่คิดคุณจะเปลี่ยนไปยังไงนกมันจะต้องได้รับการดูแล
1: ครับ
0: เหมือนเดิมอีก25ปีข้างหน้าตัวหงส์หยกเล็กๆเนี่ยนะเลี้ยงมาดีๆ10ปีนะเลิฟเบิร์ด
1: ครับ
0: 15นะ
1: ครับ
0: ตัวแค่นี
1: ้คราวนี้ถามเพิ่มนิดนึงคุณหมอคือหลายๆครั้งเนี่ยเราก็ตั้งใจดีแหละกับการเริ่มต้นเลี้ยง
0: ครับ
1: เลี้ยงไปสัก5ปีเอ๊ะไอ้ความตั้งใจมันก็ลดลงบ้าง
0: ครับ
1: ยกให้คนอื่นได้มั้ย
0: คุณจะไปเลี้ยงเป็นคู่ถ้าเจ้าของใหม่เขาดีอยู่ได
1: ้
0: แต่ถ้าคุณเลี้ยงตัวเดียว1ต่อ1
1: 1ต่อ1ครับ
0: ยากส่วนใหญ่ไปสร้างปัญหาให้คนอื่นต่อ
1: ในเรื่องของการเลี้ยงนกมีวิธีการตรวจสอบมั้ยครับว่านกที่เราเลี้ยงเนี่ยนะครับมันมีอาการป่วยแล้วหรือยังนะครับ
0: ตอนผมเรียนสัตวแพทย์เนี่ยอาจารย์ให้ท่องซึมหงอยปีกตก3อย่าง
1: ซึมหงอยตกครับ
0: ซึมไม่กินอาหาร
1: ครับ
0: หงอยไม่ร้องเพลงปีกตกไม่เคลื่อนไหวพอแล้วหาหมอได
1: ้ครับ
0: นะครับซึ่งเรื่องแบบนี้ค่อยไปหาไอ้ทีว่าป่วยเป็นอะไรมันไม่ได้เป็นลักษณะเฉพาะมันเป็นลักษณะที่บอกว่าไม่สบาย
1: ครับ
0: เหมือนเราไข้ขึ้นขี้มูกยืดปวดเมื่อยตามตัวแล้วไปนอนเป็นบอกว่าป่วยถูกไหม
1: ครับ
0: แต่ไม่ได้บอกว่าป่วยอะไรเป็นหน้าที่ของหมอเขาหาให
1: ้ถ้าเราสังเกตเห็นอาการในลักษณะแบบที่คุณหมอบอกเนี่ยเราก็ต้องพาไปที่โรงพยาบาลสัตว
0: ์ก็พาไปที่คลินิกสัตวแพทย์ก็ได้ที่ใกล้บ้านคุณโรงพยาบาลสัตว์ก็ได้นะครับก็นายสัตวแพทย์ส่วนใหญ่เขาสามารถบำบัดรักษาให้คุณได
1: ้ท่านผู้ชมครับอยากเลี้ยงนกเลี้ยงได้เลยนะครับแต่ดูแลเขาให้เหมือนที่ดูแลเราด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับที่ได้ให้ความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงนกผนวกกับความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับพบกับรายการสถานีสุขภาพได้ที่ STOU Channel วันนี้ลาไปเลยนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ที่เลือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้น

0: พราะวันนี้อาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: เธอเรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าการที่เราเนี่ยจะศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเราจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะจะมาไขข้อข้องใจนะครับเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมผู้บริโภคคืออะไรอ่ะมันเหมือนพฤติกรรมคนทั่วไปไหมคำมาดูเก๋ๆใช่ไหมครับเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยพฤติกรรมผู้บริโภคคืออะไรครับเขาหมายถึงอะไรนะครับอันแรกนะครับวัตถุประสงค์เนี่ยเราต้องทราบอะไรบ้างครับก็คือเรื่องของเราต้องรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปใช่ไหมครับเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับสองก็คือเราต้องสามารถที่จะอธิบายตัวแบบนะครับหรือโมเดลพฤติกรรมผู้บริโภคได้นะครับแล้วก็สามก็คืออธิบายความรู้ครับเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคได้นะครับเรามาต่อกันนะครับในตอนที่หนึ่งนะครับก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผู้บริโภคผู้บริโภคคือใครครับเราทุกคนคือผู้บริโภคนะครับฉะนั้นเนี่ยไม่มีข้อยกเว้นนะครับทุกคนเป็นผู้บริโภคหมดนะผู้บริโภคคืออะไรล่ะผู้บริโภคคือบุคคลนะเป็นคนนะคนคนเดียวก็ได้อาจารย์เป็นผู้บริโภคนะหรือกลุ่มคนก็ได้นะครับเพื่อนๆร่วมงานคนหลายๆคนคนในแผนกคนในองค์กรของเรานะครับที่มีความต้องการครับสำคัญเนาะคนเป็นผู้บริโภคได้ต้องมีความต้องการมีความปรารถนานะครับที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองลองคิดซิให้เวลา1วิเรามีความต้องการอะไรบ้างที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองทุกคนบอกว่าเยอะมากเนาะอยากได้บ้านอยากได้รถอยากสอบผ่านใช่ไหมครับอยากได้โปรโมทอยากได้เรื่องเงินเดือนทุกคนมีความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองเยอะมากนะครับจึงนำไปสู่อะไรครับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เนาะไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการนะครับเมื่อเราบริโภคเสร็จแล้วนะครับเราก็จะอะไรครับก็จะมีการประเมินผลใช่ไหมครับว่าสิ่งที่เราบริโภคเนี่ยเราได้ดังใจฝันไหมดังที่เราต้องไหมนะครับเช่นสมมุติว่านะครับอาจารย์ตื่นเช้ามาวันนี้โอ๊ยเร่งรีบจังเลยรถติดนะอันนี้สถานการณ์จริงนะเนี่ยไม่ได้โกหกนะรถติดมากนะครับชั่วโมงครึ่งนะครับเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะครับหิวมากเลยนะครับไม่ได้ทานอะไรออกจากบ้านนะครับอยู่ดีๆก็นึกว่าโอ๊ยผ่านร้านเห็นร้านอะไรครับฟาสต์ฟู้ดเนาะอยากกินแฮมเบอร์เกอร์อยากกินน้ำอัดลมอยากรับประทานนะครับมันฝรั่งทอดเนาะก็แวะเลยครับแวะปั๊มเลยนะครับก่อนจะถึงที่ทำงานนะนักศึกษาอาจจะบอกอ้าวอาจารย์ก็รถติดสายขนาดนี้ยังแวะอีกเหรอก็ไม่ได้ครับบางทีเรามีความปรารถนาหรือความต้องการใช่ไหมก็แวะปั๊มเลยครับในปั๊มเขาก็มีร้านฟาสต์ฟู้ดใช่ไหมครับแวะซื้อครับซื้อเสร็จเนอะอาจารย์ก็บอกโอเครสชาติดีนะครับแฮมเบอร์เกอร์อร่อยเนอะเนื้อข้างในอร่อยนะครับหรือว่าตัวขนมปังนะครับกรอบนอกนุ่มในนะครับไอตัวมันฝรั่งทอดก็รสชาติกำลังดีนะไม่เค็มไปนะครับแล้วก็น้ำอัดลมก็ซ่ากำลังดีนะครับอันนี้ก็แปลว่าอะไรครับอาจารย์รู้สึกว่ามันฟูลฟิลเนอะภาษาคอน sumer หรือภาษาส่วนตัวก็คือว่ามันตอบสนองความต้องการนะครับมันอร่อยดังใจฝันดังที่คิดนะครับระหว่างขับรถเลี้ยวรถเข้าไปนะครับแต่ถ้าอาจารย์ไปเจอประสบการณ์แล้วว่าพอไปถึงนะครับอ้าวเกิดแบบว่าไม่ค่อยอร่อยเนอะรสชาติไม่ดีมันฝรั่งทอดมานานแล้วเนอะเหนียวเหนียวเนาะนะครับรสก็เค็มมากเลยเหมือนเกลือหกลงไปใช่ไหมครับหรือน้ำอัดลมก็เหมือนแบบว่าขาดเนาะขาดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนาะเพราะว่าเขาจะมีเครื่องผสมใช่ไหมครับอาจจะรสชาติไม่ซ่าเนาะหรืออาจจะหวานเกินนะไซรัปมากไปนะครับมันก็ทำให้เราเกิดความอะไรครับไม่พึงพอใจนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของความเป็นผู้บริโภคนะครับซึ่งองค์ประกอบของผู้บริโภคมีอะไรบ้างล่ะอันแรกคือต้องมีความต้องการแน่นอนครับเราคุยกันแล้วนะครับคนเป็นผู้บริโภคได้ต้องมีความต้องการ2ครับสำคัญมากครับต้องมีอำนาจการซื้อครับต้องมีสตังค์เนาะถึงเป็นผู้บริโภคได้นะครับมีแค่ความต้องการไม่มีเงินซื้อไม่ได้นะ3ก็คือว่าต้องมีพฤติกรรมการซื้อนะครับเราจะมีหลักการวิเคราะห์นะครับจะเรียนต่อไปก็คือเรื่องหลัก 6W1H 4นะครับก็คือพฤติกรรมการบริโภคครับก็ใช้หลักการวิเคราะห์6W1H เหมือนกันนะครับต่อมานะครับก็คือผู้บริโภคเนี่ยคนนึงมีหลายบทบาทครับมีหลายมิติในการดำเนินชีวิตนะครับเป็นตั้งแต่สมมุติคนคุณผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับขอยกตัวอย่างเพื่อนอาจารย์แล้วกันนะครับชื่อคุณน้องนะครับคุณน้องนะคุณน้องอาจจะเป็นแบบว่าสาวสวยนะครับอาจจะต้องแบบว่าดูแลแฟนใช่ไหมครับอยู่บ้านทำความสะอาดบ้านนะครับดูแลบ้านทำอาหารให้คุณสามีรับประทานนะครับนอกจากนี้คุณน้องอาจจะมีลูกมีหลานเนาะก็จะต้องซื้ออะไรครับซื้อนมซื้ออาหารให้ลูกใช่ไหมครับเป็นคุณแม่นะครับหรือเป็นคุณน้าก็ได้นะครับนอกจากนี้คุณน้องก็เป็นคนเลยครับเป็นคนเปรี้ยวเป็นคนชิคใช่ไหมครับก็ต้องซื้อเสื้อผ้าเก๋ไก่นะครับแล้วก็สุดท้ายคุณน้องก็ต้องมีคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมก็ต้องดูแลนะครับจะเห็นแล้วว่าบทบาทคุณน้องคนเดียวนะมีตั้งหลายบทบาทเนอะ
เกินกว่า4แน่นอนนะครับมีหลายบทบาทมากอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานอาจจะเป็นหัวหน้างานนะครับอาจจะเป็นผู้หญิงเก่งอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้ก็คือเป็นหลายบทบาทฉะนั้นเนี่ยบทบาทในการบริโภคสินค้าต่างๆก็จะแตกต่างกันแต่ละบทบาทในการดำเนินชีวิตของคุณน้องนะครับซึ่งนะครับความสำคัญของผู้บริโภคคืออะไรล่ะนะครับอันแรกคือผู้บริโภคมีหลายมิติเนาะในการดำเนินชีวิตแน่นอน2คือผู้บริโภคเนี่ยได้รับอิทธิพลจากสิ่งต่างๆรอบตัวครับ3ก็คือเป้าหมายของกิจกรรมทางการตลาดเนี่ยเราก็จะต้องเข้าใจผู้บริโภคคนนั้นเนี่ยเป็นอย่างดีนะครับอย่างเช่นเนาะสถานการณ์โควิดนะที่เราเพิ่งผ่านพ้นไปเนี่ยมันก็จะทำให้คนเกิดความอะไรครับกังวลใช่ไหมครับบางคนเนี่ยมีปัญหาทางสภาพจิตเนอะเพราะว่ากังวลเรื่องงานกังวลเรื่องเรียนกังวลทุกอย่างรอบตัวกลัวติดเชื้อโรคนะครับมันก็เกิดปัญหาต่างๆเนอะผู้บริโภคก็จะมีความต้องการอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับจากสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับประเภทของผู้บริโภคเนี่ยเขาระบุไว้ว่าหลักๆเนี่ยมี4ประเภทใช่ไหมครับประเภทแรกคือลูกค้าปัจจุบันนะครับก็คือคนที่ซื้อสินค้าเราเนี่ยเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะครับ2คือลูกค้ามุ่งหวังแปลว่าเราหวังให้เขามาเป็นลูกค้าเขามีโอกาสแต่ยังไม่ได้เป็น3คือคนไม่มีโอกาสเป็นลูกค้าเลยเช่นสมมุติคุณน้องนะเพื่อนอาจารย์เหมือนกันเนาะอาจารย์จะขายมีดกลหนวดคุณน้องจะซื้อไหมไม่ซื้อครับเพราะคุณน้องแหละไม่มีหนวดครับเป็นผู้หญิงนะสาวสวยไม่มีหนวดนะครับหรือสุดท้ายคือเรามีผู้ที่เคยเป็นลูกค้านะครับเขาอาจจะเคยซื้อเคยใช้แต่วันหนึ่งเขาเปลี่ยนใจแล้วก็ต้องไปศึกษาเขาว่าทำไมเขาเปลี่ยนใจไปล่ะเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าแนวคิดนะครับเกี่ยวกับผู้บริโภคคืออะไรผู้บริโภคมีกี่ประเภทนะครับเราจะได้นะครับเป็นพื้นฐานเนาะในการเรียนรู้ต่อนะครับเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับสวัสดีครับก่อนหน้านี้นะครับเราเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับผู้บริโภคครับตอนนี้นะครับเราจะมาดูเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคดูซิว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยคืออะไรครับพฤติกรรมผู้บริโภคคือการกระทำเนาะของผู้บริโภคคนหนึ่งๆ นะครับหรือว่าเป็นกลุ่มคนก็ได้นะครับตั้งแต่การตระหนักถึงความต้องการนะครับการที่เราเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับในเรื่องของการบริโภคเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นจากความต้องการใช่ไหมครับถ้าย้อนกลับไปนะครับเริ่มต้นเนี่ยผมจะบอกเลยว่าประการแรกคือคนเป็นผู้บริโภคได้ต้องมีความต้องการหรือความปรารถนานะครับเขาจะต้องมีการตระหนักถึงความต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นความหิวใช่ไหมครับความกระหายนะครับความเหน็ดเหนื่อยนะครับหรือรู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยอยากไปพักร้อนเนอะเขาจะตระหนักถึงความต้องการของตัวเองนะครับเมื่อตระหนักถึงความต้องการแล้วจะเกิดอะไรขึ้นตามครับค้นหาข้อมูลครับเดี๋ยวนี้ค้นหาที่ไหนบ้างล่ะ Google ใช่ไหมอากูใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาใช้ AI เนอะ ChatGPT เนอะใช่ไหม Claude นะครับโอ้ยมีแพลตฟอร์มต่างๆมากมายเนอะ Yahoo มั้ยมีใครเกิดทันมั้ย Yahoo ก็มีนะค้นหาข้อมูลนะครับหรือเปิด Facebook ครับ search ใน YouTube โทรหาเพื่อนครับเราเริ่มค้นหาข้อมูลที่เราสนใจนะครับแล้วก็เกี่ยวกับกิจกรรมนะครับการซื้อ

ซื้อนะครับหรือการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็เมื่อเราซื้อมาแล้วเราก็ใช้ใช่ไหมครับเพื่อตอบสนองความต้องการของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นเนาะสมมุติว่าอาจารย์เนี่ยอยู่ในช่วงควบคุมน้ําหนักเนาะไม่ยังเช่นก็ได้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเราจะควบคุมน้ําหนักอย่างไรล่ะเราก็ต้องค้นหาข้อมูลใช่ไหมครับว่าเราจะทานอะไรดีล่ะที่ไม่ทําให้น้ําหนักขึ้นนะมันจะมี2สเตจเนาะต้องการลดใช่ไหมอันที่2คือควบคุมไม่ให้ขึ้นเนาะเราอาจจะดูซิว่าเอ๊ะปัญหาของที่น้ำหนักขึ้นเพราะอะไรเราอาจจะทานของหวานมากไปแคลอรี่เยอะเกินไปนะครับทําให้ปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นอย่างไรครับเขาก็จะเป็นอะไรครับลดน้ําตาลใช่ไหมครับหรือบางอย่างก็คือไม่ใส่น้ําตาลบางชนิดนะครับแล้วก็หรือบางครั้งเนี่ยก็ไม่มีน้ําตาลอะไรเลยเนาะไม่มีสารให้ความหวานใดๆอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนค่อนข้างกังวลเรื่องการบริโภคนะน้ำตาลเป็นส่วนเกินอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆอ่ะถามว่าน้ำตาลร่างกายมีความต้องการไหมก็มีความต้องการนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราก็ต้องควบคุมให้พอเหมาะเนอะนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าไม่บริโภคน้ำตาลเลยนะครับฉะนั้นผลิตภัณฑ์ก็จะมีตั้งแต่เนสกาแฟใช่ไหมครับที่เขาออกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผสมน้ำตาลนะครับหรือโอวัลตินครับหรือไมโลนะครับหรือบางสูตรเขาจะเป็นน้ำตาลน้อยหวานน้อยอร่อยมากน่าจะเคยเห็นโฆษณานี้นะครับเดี๋ยวไปช่วยเขาโฆษณาอีกนะครับอันนี้ไม่ได้ตั้งใจนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปนะครับดูจากโฆษณาเห็นชัดเจนเลยครับโฆษณาเขาจะสะท้อนครับว่าผู้บริโภคปัจจุบันต้องการอะไรนะครับคนส่วนใหญ่ใส่ใจอะไรครับสุขภาพใช่ไหมความต้องการคืออยากมีสุขภาพดีนะครับอยากดูดีใช่ครับอยากมีบุคลิกภาพดีนะครับก็จะค้นหาวิธีการต่างๆที่จะช่วยเราผ่านการบริโภคผ่านการมีกิจกรรมต่างๆนะครับโดยที่นะครับเราจะวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคอย่างไรล่ะเขามีหลักง่ายๆนะครับคือหลักการ 6W1H นะครับก็คือ Who นะว่าลูกค้าของเราคือใคร What ลูกค้าต้องการอะไรเนาะ When นะครับลูกค้าซื้อสินค้าเมื่อไรครับ Where ซื้อจากที่ไหนนะครับ Why ทำไมเขาถึงซื้อนะครับ Whomใครที่มีอิทธิพลต่อการซื้อของเขานะครับแล้วก็ How เนี่ยเขามีการตัดสินใจในการซื้ออย่างไรตัดสินใจซับซ้อนไหมหรือตัดสินใจแบบง่ายๆเนาะจากความเคยชินนะครับเช่นยกตัวอย่างนะครับอาจารย์เนี่ยเป็นคนรับประทานกาแฟเนาะยกตัวอย่างตัวเองเป็นหลักเนาะแต่อาจารย์เนี่ยอยากกินกาแฟที่เหมือนบาริสต้าชงแต่ก็ไม่สามารถเนาะในการแบบว่ามันทั้งปรุงเองส่วนตัวเคยไปเรียนนะครับแต่มันใช้ขั้นตอนเยอะนะอาจารย์ก็เลยเลือกรับประทานกาแฟแบบแคปซูลเนาะปัจจุบันก็มีแคปซูลหลายยี่ห้อให้เราเลือกใช่ไหมครับอาจารย์ก็เลือกแบบแคปซูลเนาะมาเลือกรสชาติความเข้มความอ่อนได้หมดใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ซื้อที่ไหนเนาะก็อาจจะซื้อตามห้างนะครับแล้วก็ค้นหาข้อมูลอย่างไรล่ะอาจารย์ก็จะดูจากใน Facebook จากแอปพลิเคชันของเขานะครับใครมีอิทธิพลนะครับอาจารย์อาจจะดูจากอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเนอะที่เขารีวิวแต่ละแบรนด์นะครับแล้วก็การตัดสินใจซื้อครั้งแรกอาจจะซับซ้อนนิดนึงเพราะเครื่องแพงไงเครื่องหลายพันเนอะแต่หลังจากนั้นเนี่ยเวลาซื้อแคปซูลก็ซื้อเหมือนเดิมแล้วนะครับปกติเวลาอาจารย์ไปซื้อแคปซูลเนี่ยอาจารย์จะขำมากก็คืออาจารย์ไม่เคยจำชื่อแคปซูลได้เลยชื่อยาวเป็นภาษาอิตาเลียนเนอะก็จะบอกพนักงานว่าช่วยดึงหน่ะข้อมูลเก่าว่าอาจารย์ซื้อรุ่นไหนมาเนอะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเอาเหมือนเดิมเลยครับอันนี้ก็เป็นวิธีการของผู้บริโภคนะครับเราก็ต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่า 6W1H เป็นอย่างไรนะครับต่อไปนะครับการวิเคราะห์เนี่ยเราสามารถวิเคราะห์ประกอบกับ 7O ได้7O คืออะไรล่ะนะครับ Who เนี่ยคำตอบคือ O คือ Occupant เนอะว่าจริงๆแล้วคนซื้อคือใครเนอะซึ่งเราเอามาวางกลยุทธ์ต่อได้ครับก็คือเรื่องของ STP เนอะเรื่องของอะไรครับการแบ่งส่วนตลาดใช่ไหมครับกำหนดตลาดเป้าหมายแล้วก็กำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์นะครับ What คือตอบเป็นobject นะสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เราซื้อคืออะไรนะครับก็คือเป็นกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ when ครับคำตอบคือ occasion ครับสถานการณ์ในการซื้อนะครับหรือ where ก็คือคำตอบคือ outlet เราซื้อที่ไหนซื้อออนไลน์ซื้อออฟไลน์ why ก็คือเรื่องคำตอบคือ objective เนาะวัตถุประสงค์ในการซื้อคืออะไรจะซื้อไปทำไมนะครับwhomใครที่มีผลในการซื้อนะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเราเนอะก็อาจจะเป็นเราใช้คำว่า organization อาจจะเป็นทั้งบุคคลหรือหน่วยงานก็ได้นะครับ how คืออย่างไรครับเรื่องของ operation นะเรามีกระบวนการคิดอย่างไรคิดแบบเต็มรูปแบบไหม5ขั้นตอนหรือคิดแบบง่ายๆครับแป๊บเดียวบางคนตัดสินใจ3วิเนอะถ้าเป็นของที่ไม่ได้เรียกว่าเป็น high involvement นะครับความรู้ทั่วไปถัดมาก็คือตัวแบบครับตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเขามีตัวแบบหรือโมเดลเนาะตัวโมเดลเป็นอย่างไรง่ายๆก็คือมีสิ่งกระตุ้นครับสิ่งต่างๆที่มากระตุ้นเราไม่ว่าจะเป็นสินค้าใหม่นะครับกิจกรรมทางการตลาดต่างๆเนาะก็จะมีผลต่อตัวผู้บริโภคนะครับ

สิ่งที่อยู่ในใจผู้บริโภคเนี่ยเราเรียกเป็นกล่องดำเนาะเหมือนในเครื่องบินอะเครื่องบินตกเขาต้องหาอะไรให้เจอครับกล่องดำใช่ไหมครับเป็นทฤษฎี black box เนาะแล้วก็คนเนี่ยก็จะคิดมีการตัดสินใจในที่สุดก็ตัดสินใจมี2อย่างเท่านั้นครับคือซื้อกับไม่ซื้อถ้าลูกค้าบอกคิดดูก่อนแปลว่าอะไรไม่ซื้อนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเรามาถอดโมเดลกล่องดำนะครับสิ่งกระตุ้นภายนอกมีอะไรล่ะก็จะมีสิ่งกระตุ้นทางการตลาดนะครับคือ 4P สิ่งกระตุ้นอื่นๆก็คือปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกเศรษฐกิจสังคมการเมืองกฎหมายนะครับกล่องดำคือสิ่งที่อยู่ภายในใจเขาก็อาจจะเป็นปัจจัยเรื่องสังคมวัฒนธรรมปัจจัยส่วนบุคคลแล้วก็กระบวนการตัดสินใจซื้อนะครับแล้วก็เราจะตอบสนองโดยการตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อนะครับจะเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยทำให้เราเข้าใจผู้บริโภคมากขึ้นนะครับแล้วก็มีโมเดลนะครับ 6W1H เนี่ยมาช่วยในการวิเคราะห์ประกอบกับนะครับตัวแบบเนื้อกล่องดำเนื้อ black box model นะครับช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะเห็นนะครับปัจจัยอะไรบ้างล่ะที่จะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้บริโภคนะครับเรามาติดตามกันในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับในตอนถัดไปเราจะเรียนรู้เรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคครับว่าปัจจัยอะไรบ้างล่ะที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับมาเฉลยกันเลยดีกว่าก็คือจะมีปัจจัยนะครับปัจจัยภายในนะครับที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความต้องการครับแรงจูงใจบุคลิกภาพนะครับหรือจะเป็นเรื่องของการรับรู้ทัศนคติการเรียนรู้นะครับโอ้เยอะเลยนะครับเราไม่เคยรู้สิครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยภายในตัวเราเนี่ยมันมีอะไรต่างๆที่ขับเคลื่อนเนาะพฤติกรรมของเรานะครับอันแรกคือความต้องการครับความต้องการก็คืออะไรครับความปรารถนาเนาะซึ่งอาจจะมาจากความปรารถนาทางด้านร่างกายหรือจิตใจก็ได้นะครับหลักๆเลยก็คืออาจจะเป็นเรื่องของความอยู่รอดเนาะเราก็ต้องใช้อะไรครับอาหารใช่ไหมครับมีที่อยู่อาศัยมีบ้านนะครับมียารักษาโรคนะครับหรือความต้องการจิตใจก็คือต้องการความปลอดภัยต้องการความสบายใจต้องการความแบบว่าแฮปปี้เนาะนะครับอยากมาทำงานแล้วมีความสุขอยากพักผ่อนอยากไปเที่ยวที่สวยงามใช่ไหมอยากไปถ่ายรูปในร้านกาแฟเก๋ๆเนี่ยครับอันนี้คือความต้องการเนาะเป็นความปรารถนานะครับซึ่งจะก่อให้เกิดพฤติกรรมในการซื้อนะครับอันนี้คือความต้องการเนาะฉะนั้นองค์ประกอบผู้บริโภคจำได้ไหมที่อาจารย์สอนมาก็คืออันแรกคือต้องมีความต้องการนะครับประเด็นถัดมาคือแรงจูงใจครับเขาบอกว่าแรงจูงใจเนี่ยเป็นเหมือนแรงผลักเหมือนใครมีใครมาผลักเราเนาะอันนี้เขาจะแรงกว่าความต้องการนิดนึงเขาจะผลักเราไปเลยนะครับเกิดขึ้นภายในตัวบุคคลนะครับเขาจะผลักดันเนาะเนื่องจากเราอยู่ในสถานการณ์ที่เราไม่พอใจกับสิ่งที่เราเป็นไหมครับเช่นปัจจุบันนี้นะครับมือถือเราไม่เป็นไรหรอกวันดีคือดีมันออกมือถือรุ่นใหม่มามันเป็นแรงผลักครับว่าอ้าวมือถือเราไม่ดีพอแล้วเราอยากได้มือถือรุ่นใหม่ครับอันนี้มันเลยเกิดความไม่สบายใจครับข้องใจหรือวันดีคืนดีครับเพื่อนอาจารย์นะครับเพื่อนอาจารย์เนอะสมมติชื่อพี่แอดแล้วกันเนอะพี่แอดเกิดซื้อรถใหม่ครับอาจารย์ก็ไม่พอใจครับเพราะว่าอยากได้รถใหม่เหมือนพี่แอดนะครับก็เลยต้องไปซื้อรถใหม่เนอะฉะนั้นเนี่ยแรงจูงใจเนี่ยนะครับมันก็อาจจะผลักดันให้เกิดพฤติกรรมอะไรบางอย่างนะครับเพราะว่าเราเปรียบเทียบคนอื่นเนาะหรือเราเห็นอะไรใหม่ๆออกมาหรือสิ่งที่เรามีมันเริ่มใช้ไม่ได้เนาะบางครั้งเราอาจจะเดินๆปุ๊บอ้าวโทรศัพท์ตกอ้าวเสียแล้วเนาะใช่ไหมครับต่อมาคือบุคลิกภาพครับหรือ personality เนาะก็จะมีผลเหมือนกันนะครับเพราะว่าบุคลิกภาพเนี่ยมันเป็นลักษณะอุปนิสัยเนาะนะครับเรามีบุคลิกเป็นอย่างไรเราเป็นคนเชื่อมั่นในตนเองไหมเราเป็นคนมีความเป็นผู้นำมีความมั่นคงทางอารมณ์เข้าสังคมเก่งนะครับ introvert extrovert นะครับพวกนี้ครับพฤติกรรมเราจะแสดงออกมาตามบุคลิกภาพของเราแล้วลองสำรวจนะว่าเราเป็นบุคลิกแบบไหนนะครับการรับรู้ล่ะคืออะไรล่ะการรับรู้ก็คือเรารับรู้ต่อสิ่งต่างๆนะรอบตัวสิ่งกระตุ้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นรับรู้ต่อแบรนด์ผลิตตราผลิตภัณฑ์ต่างๆเนาะเรามองว่าแบรนด์เนี้ยดูยังไงครับดูดีดูเท่นะครับดูน่าสนใจดูน่าเชื่อถือใช่ไหมครับอันนี้คือการรับรู้นะรับรู้ต่อสิ่งกระตุ้นหรือรับรู้ต่อโฆษณานะครับรับรู้ต่อคนรับตัวรับรู้ต่อพรีเซนเตอร์นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการรับรู้นะว่าการที่เราเนี่ยเรามองสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเรามองว่าสิ่งนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรในสถานการณ์ต่างๆที่แตกต่างกันนะครับต่อมาคือทัศนคติครับคือ attitude attitude คือการประเมินผลนะครับที่เราจะพอใจแล้วไม่พอใจกับใครบางคนหรือสิ่งของอะไรบางอย่างหรือแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งนะเคยเจอไหมคนคนนี้เห็นหน้าแล้วแบบชอบจังเลยอยากไปคุยด้วยเขาดูน่าสนใจดูน่าค้นหาแต่บางคนแล้วเห็นหน้า อยู่ห่างๆดีกว่าไหมเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันคือการประเมินผลทัศนคติมันมีผลนะครับบางครั้งเนี่ยมันไม่มีเหตุผลหรอก
มันอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกนะมันเป็นแอททิจูดที่เรามีแต่ถามว่าเปลี่ยนแปลงได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้นะครับฉะนั้นเนี่ยแต่ละแบรนด์เนาะที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาก็มีเป้าหมายในการเปลี่ยนทัศนคติเนาะจากคนที่ชอบแบรนด์ให้ชอบมากขึ้นจากคนที่เฉยๆให้ชอบจากคนที่ไม่ชอบให้เฉยๆเนาะเราสามารถเปลี่ยนทัศนคติได้นะครับทัศนคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการเรียนรู้อ่ะทุกคนงงอ้าวการเรียนรู้มันต้องเกิดขึ้นในชั้นเรียนนี่มันเกี่ยวอะไรกับพฤติกรรมผู้บริโภคครับพูดง่ายๆเลยนะครับเราเคยใช้ของอะไรเคยไปกินร้านอาหารไหนแล้วอร่อยเราเกิดการเรียนรู้คำว่าอร่อยไงเราจะกลับไปกินซ้ำใช่ไหมเราก็จะเกิดลอยัลตี้เนาะเกิดความภักดีเนาะแต่ถ้าเราไปกินแล้วไม่อร่อยครับแล้วเกิดการเรียนรู้คืออะไรครับไม่ไปอีกแล้วเนาะเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ในชั้นเรียนนะครับอันนี้คือการเรียนรู้นะครับอันนี้ก็จะเห็นนะครับหรือการเรียนรู้อาจจะเกิดจากทักษะก็ได้นะเห็นแบรนด์ Mac คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือดีๆเนี่ยเขาจะมีแหละเหมือนเป็น experience studio เนาะเป็นร้านให้เราแบบไปสร้างประสบการณ์การเรียนนะเพราะเขา believe ว่าอะไรครับเขาเชื่อว่าถ้าเรามีทักษะการใช้ที่ดีขึ้นเราจะรักผลิตภัณฑ์มากขึ้นอันนี้ก็คือเรื่องของทักษะใช่ไหมครับหลายๆแบรนด์เขาก็เลยส่งเสริมการเรียนรู้ครับคนมาใช้แบรนด์เนี่ยไม่ใช่ขายอย่างเดียวนะแต่เราทำให้เขาเนี่ยเรียนรู้นะสร้างเขาเรียกว่าสร้าง consumer education ก็คือว่าทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมีการศึกษาเข้าใจการใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างเต็มที่นะครับนอกจากนี้นะครับอาจารย์อยากนำเสนอเนอะพฤติกรรมนะครับของเจนซีเนอะหรือเจนเซตก็ได้เนอะคนกลุ่มนี้นะครับเขาก็จะกลายเป็นคนรุ่นใหม่เนอะในอนาคตใช่ไหมครับเป็นคนที่เกิดนะครับระหว่างปี1997ถึง2012เนอะอายุประมาณ9ถึง24ปีนะครับคนเหล่านี้เขาเป็นใครครับเขาอาจจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของหลายๆผลิตภัณฑ์ในอนาคตนะครับเขาบอกคนเหล่านี้ส่วนใหญ่เนอะจะให้ความสำคัญกับอะไรครับความสำเร็จเนอะความสำเร็จของเขาคืออะไรล่ะความสำเร็จของเขาคือความสุขกับสิ่งที่เราเป็นแปลกไหมบางคนจะบอกว่าเจนก่อนๆหน้านี้จะให้ความสำคัญกับความสำเร็จคือความสำเร็จทางด้านที่การงานความร่ำรวยใช่ไหมครับแต่เจนซีเขาบอกว่าเขาให้ความสุขกับสิ่งที่เขาเป็นครับสองคือเขาให้ความสำคัญเนื้อ 86% กับเรื่องคาแรคเตอร์ตัวเองนะครับฉะนั้นคนเจนซีเนี่ยเขาจะมองว่าเขาจะไม่ยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครนะครับเขาจะยึดถือนะสิ่งที่เขาเป็นคาแรคเตอร์ของเขาเองเนี่ยสำคัญมากนะครับแล้วก็ต้องการแสดงตัวตนที่เป็นธรรมชาติครับไม่มีการประดิษฐ์ครับถามว่าดีไหมอาจารย์ว่าดีนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะทำการตลาดกับเจนซีเราต้องเน้นอะไรบ้างล่ะนะครับอันนี้ก็ไปหยิบยืมเข้ามานะครับมีคนเขานำเสนอไว้นะครับก็จะเน้นเรื่องของ embracing marketing นะก็คือการที่เราเนี่ยไม่ได้แบ่งแยกคนเนอะเราดึงทุกคนมารวมอยู่กับเรานะครับแล้วก็เป็นการสื่อสารที่แบบว่ามีความกล้าหาญเนอะcourageous นะครับแล้วก็เรื่องของการ team up เนาะเราอาจจะพัฒนา co-create ต่างๆกับ Gen Z ก็ได้เนาะให้เขามีส่วนร่วมในการคิดเห็นหลายๆแบรนด์มั้ยเขาให้ลูกค้านำเสนอ product idea เนาะชอบกินรสไหนอยากกินมันฝรั่งทอดกรอบรสไหนรสใหม่ๆนะครับอันนี้ก็เลยจะเป็นเรื่องของนะครับพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับเราเอามาประยุกต์ใช้กับการตลาดได้อย่างไรนะครับอันนี้นะครับจะเห็นแล้วว่าปัจจัยภายในเนี่ยมีปัจจัยเยอะมากเลยนะครับไม่มีใครเคยรู้หรอกว่าปัจจัยจิตวิทยาเนี่ยมันมีผลกับพฤติกรรมผู้บริโภคมากขนาดนี้นะครับก็ติดตามตอนต่อไปนะครับนอกจากนะคะปัจจัยภายในเนาะภายในตัวเรานะครับปัจจัยจิตวิทยาเนี่ยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคแล้วนะครับก็ยังมีปัจจัยภายนอกมากมายนะครับที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับก็คือสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะครับเขามีผลกับพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างไรเรามาดูกันปัจจัยแรกนะครับก็คือปัจจัยเศรษฐกิจครับให้ลองคิดเองเนาะไม่ต้องตอบอาจารย์เนาะเราคิดว่าเศรษฐกิจปัจจุบันบ้านเมืองเราเป็นอย่างไรอาจารย์ว่าทุกคนมีคำตอบนะครับเศรษฐกิจเราเป็นอย่างไรล่ะนะครับ GDP เราเป็นยังไงนะครับกำลังการซื้อความมั่นใจของผู้บริโภคเป็นอย่างไรครับสองปัจจัยการเมืองการเมืองสถานการณ์บ้านเมืองเราเป็นอย่างไรนะครับสามคือปัจจัยด้านอะไรครับสิ่งแวดล้อมกฎหมายปัจจุบันเนี่ยทุกคนให้ความสำคัญกับอะไรครับภาวะเรือนกระจกภาวะโรคร้อนนะครับปัญหาที่เราเจอคืออะไรน้ำท่วมใช่ไหมครับอุบัติภัยต่างๆเนาะกฎหมายครับปัจจุบันเนี่ยกฎหมายเนี่ยก็จะให้สิทธิบางอย่างมากขึ้นใช่ไหมครับสินค้าบางอย่างที่เคยไม่ถูกกฎหมายก็ถูกกฎหมายหรือสินค้าบางอย่างที่ควบคุมอย่างเข้มแข็งเนี่ยเกิดปัญหาบางอย่างมากขึ้นเนี่ยเขาก็ควบคุมมากขึ้นนะครับปัจจัยทางสังคมครับพฤติกรรมต่างๆนะครับวัฒนธรรมต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับสุดท้ายคือเทคโนโลยีอันนี้อาจารย์ชอบมากเลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะครับอย่างสมัยก่อนทุกคนอาจจะมองว่า IoT เนาะเป็นอะไรใหม่ใช่ไหม Internet of Things นะทุกอย่างเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตหมดปัจจุบันต้อง AI ใช่ไหมครับ AI มาแทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวันเนาะทุกบริการเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาใช้ AI กันหมดแล้วใช่ไหมนักศึกษาน่าจะตกใจเนาะ AI มาช่วย
ยตอบใช่ไหมครับมามีแชทบอทมาตอบให้บริการบางทีจนเบื่อเลยเบื่อคุย AI อยากคุยกับคนบ้างนะเพราะว่าโหยหาใช่ไหมโหยหาคุยกับคนปัจจุบันข่าวทีวียังมีอะไรครับผู้ประกาศข่าว AI เลยอาจารย์ตกใจนะพูดเนียนด้วยเสียงดีด้วยใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเรื่องเทคโนโลยีนะครับหรือว่าในการเรียนการสอนต่างๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยมากขึ้นนะครับอันนี้ก็มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับโดยที่นะครับปัจจัยภายนอกเนี่ยนะครับหลักๆที่อยากยกตัวอย่างก็คือเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคครับอันนี้สำคัญมากๆเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องคอยติดตามใช่ไหมว่าผู้บริโภคเนี่ยมีความเชื่อมั่นนะครับในการใช้เงินในการซื้อหาสินค้าอย่างไรนะครับสถานการณ์ต่างๆมันมีผลเช่นอะไรครับเรื่องของเคอร์ฟิวนะครับหรือโครงการคนละครึ่งใช่ไหมครับถ้าย้อนอดีตไปเนาะมันก็จะมีมาตรการต่างๆนะครับหรือโควิดเนาะมันก็จะมีผลนะครับจากการใช้จ่ายเงินเนาะโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนก็จะมองว่าจะพยายามที่จะเล็ดเข็มขัดมากขึ้นเนาะนะครับเล็ดเข็มขัดมากขึ้นเนาะเพราะอะไรล่ะเพราะเรามองว่าเราจะเก็บเงินสดไว้กับตัวใช่ไหมครับแล้วเรามองว่าปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะต้องซื้อความแน่นอนด้วยการที่จะเก็บเงินไว้ให้มากที่สุดนะครับก็จะเป็นเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นเนาะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคนเนี่ยเล็ดเข็มขัดมากขึ้นผลต่อธุรกิจคืออะไรครับคนจะใช้จ่ายยากขึ้นคนจะใช้จ่ายน้อยลงคนจะคิดมากขึ้นใช่ไหมครับนอกจากนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือผู้บริโภคเนี่ยซื้อสินค้าน้อยลงครับซื้อสินค้าน้อยลงเพราะอะไรล่ะเพราะเขารู้สึกว่าเขาโฟกัสกับสิ่งจำเป็นครับสำหรับคนทั่วไปเนาะอาจจะไม่ได้หมายถึงคนที่เป็นชนชั้นสูงที่มีสตางค์เยอะเนาะนะครับแต่คนทั่วไปเนี่ยชนชั้นกลางอะไรอย่างเงี้ยลงไปเนาะส่วนใหญ่ก็จะซื้อสินค้าน้อยลงนะครับให้ความสำคัญกับการคิดความคุ้มค่ามากขึ้นนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญของที่จำเป็นนะครับอะไรที่จำเป็นซื้อก่อนอะไรไม่จำเป็นก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยซื้อนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นอันที่3น่าสนใจมากถ้าเป็นนักการตลาดต้องรู้นะครับก็คือว่าเขามีพฤติกรรมเทรดดาวน์ครับเคยซื้อของแพงซื้อของถูกลงเช่นสมมุติว่ายกตัวอย่างง่ายๆเคยกินข้าวสารราคาแพงพรีเมียมสุดไม่เป็นไรก็ข้าวเหมือนกันเนอะกินระดับกลางก็ได้เนอะประหยัดลงครับ 10-20% เนอะฉะนั้นเนี่ยเขามีพฤติกรรมการซื้อของที่ถูกลงนะครับเพราะเขารู้สึกว่าเราได้คุณประโยชน์เหมือนกันทำไมต้องซื้อของแพงที่สุดนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีการเทรดดาวน์เนอะซึ่งการเทรดดาวน์เกิดปัญหาอะไรกับตลาดล่ะให้เวลาคิดปัญหาคืออะไรครับมูลค่าตลาดตกไงเพราะแทนที่คนจะใช้เงินเยอะเขาใช้เงินถูกลงเนาะนะครับอันนี้ก็ทำให้เราเห็นภาพนะครับว่าคนเนี่ยมีการลักเข็มขัดแล้วก็ใช้ของที่ถูกลงนะครับแล้วก็ถ้าเราดู3กลุ่มผลิตภัณฑ์นะครับที่มีการใช้งบโฆษณาสูงคืออะไรล่ะจะเห็นเลยว่ามันสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคใช่ไหมครับที่อาจารย์บอกก็คืออะไรอาหารเครื่องดื่มครับเพราะอะไรครับขาดไม่ได้อยู่ได้ไหมไม่กินไม่ดื่มอยู่ไม่ได้นะครับดื่มหมายถึงดื่มน้ำที่ดีต่อสุขภาพนะครับไม่ได้หมายถึงดื่มอย่างอื่นนะครับนี่แซวเล่นนะมูลค่าในการใช้เงินก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยเป็นสิ่งที่คนยังใช้อยู่เนาะหรือกลุ่มผลิตภัณฑ์นะครับของใช้ส่วนบุคคลนะเครื่องสำอางนะครับจำไว้เลยนะครับแคมเปญคืออะไรครับผู้หญิงรู้สึกว่าอะไรครับไม่ว่าจะเกิดวิกฤตการณ์อะไรก็ตามเนาะก็ต้องสวยถูกไหมจะประชุมออนไลน์จะทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็ต้องดูดีจะเซลฟี่ก็ต้องดูดีฉะนั้นเนี่ยเรื่องผลิตภัณฑ์เนี่ยของใช้ส่วนบุคคลกับความงามเครื่องสำอางเนี่ยก็ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าคลินิกความงามเนี่ยก็ผุดเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับสุดท้ายคือเรื่องของสื่อนะครับช่องทางการตลาดเนอะรายการช้อปปิ้งต่างๆสังเกตไหมครับเยอะมากตั้งแต่โควิดถูกไหมครับรายการเนี่ยมีตลอดทั้งวันเลยครับเซลล์เดี๋ยวลดตลอดนะครับลดกลางเดือนลดปลายเดือนลดต้นเดือนสรุปลดทุกวันเนาะฉะนั้นจะเห็นเลยว่ารายการต่างๆเหล่านี้ครับมีคนซื้อสปอนเซอร์ซื้อแอดเยอะมากเลยครับเพราะว่าเขาอยากให้คนเนี่ยสเปนเงินนะครับกลายเป็นว่าอยู่บ้านก็เสียตังค์ได้ถูกไหมครับนักศึกษาสมัยก่อนต้องออกจากบ้านเดี๋ยวนี้อยู่บ้านครับกดเลยครับกดเบอร์นะครับเราให้พิเศษนะจำได้ไหมเขาจะบอกเลยว่าให้200คนเกือบครบโควต้าให้เพิ่มเป็นพันคนพวกนี้ครับก็เป็นสิ่งที่นะครับเขาพยายามที่จะอะไรครับให้คนเกิดพฤติกรรมการใช้จ่ายนะครับสรุปนะครับก็จะเห็นเลยนะครับว่าปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยมีหลายปัจจัยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้นะครับซึ่งหน้าที่ของเรานะครับในฐานะนักการตลาดก็คือว่าติดตามข่าวสารตลอดนะครับดูข่าวอ่านข่าวตลอดนะครับเราจะได้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมกฎหมายสิ่งแวดล้อมนะครับหรือเทคโนโลยีนะครับเราจะได้นำมาใช้นะครับในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคหรือถ้าเราเก่งกว่านั้นเราคาดการณ์อนาคตได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะครับเราจะได้วางแผนได้ถูกต้องเพราะว่าการวางแผนการตลาดเนี่ยเราไม่ได้เน้นเฉพาะปัจจุบันถูกไหมครับเราต้องวางอนาคต1ปี3ปี5ปี10ปีนะครับยังไงก็ขอให้สนุกนะครับกับหน่วยอื่นๆของชีววิชาพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับ

0: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
3: ตัวใหญ
4: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้นะครับเราก็มาพูดกันเรื่องของแนวคิดนะครับของการออกแบบบรรจุภัณฑ์จะออกแบบยังไงให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เป็นบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนนะครับแนวคิดก็คือหลักการครับหรือเราเรียกว่า principle นะครับผมให้เห็น2ฟังก์ชันแล้วกันนะครับก็คือเรื่องของบรรจุภัณฑ์กับเรื่องของความยั่งยืนถ้าเกิดเรื่องบรรจุภัณฑ์เนี่ยเราคงขาดไม่ได้ของเรื่องฟังก์ชันนะครับของการใช้งานเรื่องฟอร์มมันเรื่องของการดีไซน์แต่พอมาถึงเรื่องความยั่งยืนนะครับสิ่งที่เราคำนึงถึงก็มีอยู่3ขาเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของเศรษฐกิจสังคมแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมแนวคิดเนี่ยครับผมจะพูดถึง2หลักการใหญ่ๆเลยนะครับก็คือเรื่องของผลกระทบของบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะครับในเชิงที่เป็น positive กับ negative ด้วยนะครับโปกับคอนของตัวบรรจุภัณฑ์นะครับในส่วนที่2ผมจะพูดถึงเรื่องของการเลือกใช้วัสดุเพื่อให้เราจัดการมันได้อย่างยั่งยืนสังเกตไหมครับทั้ง2หัวข้อนั่นแหละจะมีคำว่าความยั่งยืนฉะนั้นความยั่งยืนนะครับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสังคมมันเป็นมิติที่ร้อยกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเรื่องของวิดีโอสักนิดนึงนะครับเพื่อจะทำความเข้าใจว่าบรรจุภัณฑ์แต่ละอย่างที่มันเป็นปัญหาหลังจากการใช้นะครับหลังจากการใช้มันเป็นปัญหายังไงแล้วในปัจจุบันเองมันมีการจัดการยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันครับ
1: ทุกคนรู้จักขยะ
2: รณรงค์เยอะ
1: ว่าบรรจุภัณฑ
2: ์อะไรนักหนาวะ
1: แล้วรู้ว่าสีของขยะคืออะไร
3: เฮ้ยเดี๋ยวก่อน
2: ใครวะ
3: เฮ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นใช่กำลังมารณรงค์แต่เพื่อมาสร้างความเข้าใจไง
2: เข้าใจเรื่องการใช้ขยะ
3: ไม่ใช่เรื่องขยะอย่างเดียวเราจะมาเล่าเรื่องการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช่แล้ว
2: เขาทำกันมาเยอะละเออาร์ก็ให้เลิกใช้เลิกใช้
3: ก็ยังใช้ต่อไปไม่ได้มาห้ามให้ใช้
2: แล้วทำวิดีโอมาทำไม
3: ก็อยากจะมาเล่าไงว่าไอ้การจัดการบรรจุภัณฑ์เนี่ยที่เวลาเราใช้มันแล้วเราไปทิ้งให้มันเป็นขยะจริงมันไม่ใช่ขยะ
2: อีกที
3: มาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเวลาเราทิ้งขยะเนี่ยขยะบรรจุภัณฑ์เหล่านี้มันจะไปที่รถขยะ
2: แล้วไปเทรวมกัน
3: ให้ฟังก่อนปกติแล้วเนี่ยคนเก็บขยะเนี่ยเขาก็จะเอาขยะเนี่ยนะมาคัดแยกตามที่เขาจะเอาไปใช้ได้ประโยชน์1รอบก่อนแล้วที่เหลือเนี่ยมันก็จะไปที่ศูนย์รีไซเคิลปลายทางอีกรอบนึง
2: ไอ้รีไซเคิลเป็นอะไรอ่ะ
3: อ้าวเอาง่ายๆอย่างพวกพลาสติกเนี่ยนะก็ไปทำเป็นเม็ดพลาสติกเนาะไปทำเสื้อผ้าถ้วยถังกะละมังหม้อหรือเฟอร์นิเจอร์อันนั้นก็ใช้ได้ดีนะหรือพวกแก้วเราก็สามารถถ้าเกิดมันแตกเนี่ยมันก็จะเอาไปหลอมทำเป็นแก้วใหม่ถ้าเกิดไม่แตกเนี่ยดีเลยก็แค่ล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อเอามาบรรจุใหม่ได้กระป๋องนะ

0: น้ำอัดลมที่เราดื่มกันแล้วเนี่ยเตะกันทั่วไปเนี่ยเราสามารถเอาไปหลอมกลับมาเป็นกระป๋องใหม่ได้หรือถ้าเกิดไม่เป็นกระป๋องเอามาทำเป็นอลูมิเนียมติดตั้งตามวงกบหน้าต่างอาคารสำนักงานบ้านเรือนอันนี้ก็ได้ดีส่วนกระดาษเนี่ยก็เอาไปแยกเยื่อไปปั่นเอามาทำเป็นกระดาษใหม่กล่องเครื่องดื่มบางคนก็ไปทำเป็นหลังคาไปทำเป็นโต๊ะตู้เตียงเฟอร์นิเจอร์
1: เฮ้ยนี่มันขนาดนี้เลยเหรอ
0: แล้วรู้ไหมว่าบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเหล่านี้มันใช้ได้หลายครั้งแล้วมันเอากลับมาใช้ใหม่ได้มาเป็นวัตถุดิบใหม่ได้อย่ามองว่ามันมีข้อไม่ดีมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ที่เราใช้มันถูกวิธีถ้าเกิดเราใช้ถูกวิธีใช้เสร็จแล้วเราส่งมันกลับไปถูกที่ถูกทางมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีถ้าเรามองแต่เรื่องข้อเสียของมันอย่างเดียวเนี่ยไม่มองข้อดีเลยมันก็คงเป็นปัญหาอยู่ที่เราใช้ให้มันถูกที่ถูกทางส่งกลับไปเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตถ้าไม่เริ่มที่คุณแล้วมันจะเริ่มที่ใครไม่เริ่มวันนี้มันจะเริ่มเมื่อไหร
2: ่เห็นไหมครับว่าบรรจุภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นวัสดุอะไรมันมีปลายทางของมันครับแต่ขอให้นักศึกษาทุกคนนะครับเวลาเราจะไปออกแบบเนี่ยเราเมื่อเรารู้ว่าปลายทางมันทำอะไรได้แล้วเราควรมาคำนึงครับว่าแล้วต้นทางเราจะทำยังไงไม่ว่าจะเป็นแก้วกระดาษโลหะพลาสติกหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นลามิเนตมีหลายๆชั้นมันมีมาที่ไปของมันการออกแบบการเลือกใช้ก็ขึ้นอยู่กับจุดวัตถุประสงค์ของมันภาพสไลด์เนี่ยครับก็จะเห็นภาพเลยครับว่าปลายทางจริงๆแล้วเนี่ยที่เราออกแบบกันมาเนี่ยบางคนไม่รู้เลยว่าบรรจุภัณฑ์เราใช้เสร็จแล้วสุดท้าย end of life หรือสุดท้ายชีวิตของมันไปเป็นอะไรเขาก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่ไปทำมาครับว่าแต่ละอันมันมีอายุในการย่อยสลายเพื่อไม่เป็นภาระกับโลกของเราเนี่ยมีอะไรบ้างสังเกตไหมครับว่ามีตั้งแต่100ปีขึ้นไปจนถึงแบบไม่ย่อยสลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้นักศึกษาทุกคนเวลาออกแบบครับลองดูสิครับว่าบางทีเราเลือกวัสดุเพื่อมาใช้ในฟังก์ชันนั้นแต่ในฟังก์ชันนี้ถ้าเกิดปลายทางมันเป็นภาระมากเราจะจัดการมันยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะเข้าใจนะครับงั้นสิ่งที่ผมพยายามที่จะนำเสนอก็คือว่าเอ๊ะแล้วการจัดการปลายทางเนี่ยปัญหามันคืออะไรมันคือสิ่งที่เราในสังคมไทยนะครับสังคมไทยนะครับผมว่าเราขาดเรื่องของการมีจิตสำนึกสาธารณะเรามองแต่เรื่องของเราเป็นหลักเราคิดว่าเมื่อเราบริโภคเสร็จแล้วเราก็ทิ้งสิครับเพราะเราจ่ายเงินไปแล้วนี่เราจ่ายค่ากำจัดขยะไปแล้วเราจ่ายภาษีไปแล้วรัฐบาลหรือภาครัฐหรือข้าราชการต้องเป็นคนจัดการให้เราแต่เราลืมครับว่าไอ้สิ่งที่เราเลือกมาบริโภคเนี่ยมันเป็นความชอบมันเป็นสิ่งที่เราต้องการเลือกส่วนตัวแล้วเราก็ทิ้งมันไปแล้วเราก็ส่งภาระนั้นให้คนอื่นนะครับไอ้ความไม่เข้าใจเนี่ยครับจากที่เมื่อกี้เราดูวิดีโอถูกไหมครับเราไม่รู้ว่าบรรจุภัณฑ์เดี๋ยวพอกินเสร็จแล้วมันเป็นขยะเดี๋ยวเขาต้องไปจัดการกันเองแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วเรารู้ว่ามันสามารถที่จะจัดการได้โดยไม่ให้มันมีผลกระทบโดยใช้จิตสำนึกสาธารณะของเราอย่าอ้างครับว่าไม่เข้าใจไม่มีพื้นที่คัดแยกเป็นภาระไม่มีเวลาหรือเสียเวลาหรือสกปรกหรือเหม็นลองคิดดูสิครับว่าถ้าเกิดเราเอาภาระเนี่ยมอบให้คนอื่นเราเปลี่ยนมันเป็นภารกิจดีไหมครับเปลี่ยนภารกิจที่เราจะจัดการบรรจุภัณฑ์นั้นๆนะครับอย่างในปัจจุบันเองไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนนะครับเขาก็พยายามมีมาตรการนะครับเป็นแค่มาตรการนะครับหรือทำโปรโมชั่นมาเพื่อจะรับผิดชอบของเขาหลายๆบริษัทหลายห้างสรรพสินค้าก็จัดการในเรื่องของตัวจุดรับบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าร้อยทั้งร้อยนะครับส่วนใหญ่ผสมกันทั้งนั้นเลยเพราะผู้บริโภคไม่เข้าใจคิดว่าแค่ฉันทิ้งลงไปในถังก็น่าจะจบแล้วเอาง่ายๆลองคิดมิติแบบคนทั่วไปนะครับสมมติผมสามารถรณรงค์ให้ประชาชนทั้งหมดเนี่ยเข้าใจ99คนทิ้งอย่างถูกต้องนะครับแต่มีคนคนนึงที่เผลอเลอแล้วกินเสร็จแล้วแล้วไปเห็นถังว่ารับแยกขยะแต่ขยะที่คุณกำลังไปทิ้งนั่นน่ะมันปนเปื้อนมันมีเศษอาหารอยู่มันสกปรกอยู่แล้วคุณไปทิ้งรวมอยู่ในถังนั้นถังเดียวเนี่ยปัญหาเกิดเลยครับไอ้ขยะทั้งหมดเนี่ยจากที่เป็นวัตถุดิบมันจะกลายเป็นขยะทันทีเพราะฉะนั้นจิตสำนึกเป็นสิ่งสำคัญบางบริษัทนะครับเขาถึงขนาดทำเป็นเครื่องมือที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เลยแต่ข้อจำกัดของมันก็คือว่าเมื่อเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบคอมพิวเตอร์มันก็จะมีการพังสลายได้ง่ายนะครับหรือสกปรกได้ง่ายหรือพื้นที่จัดเก็บก็จะน้อยอันนี้มันเป็นแค่กิมมิคครับงั้นการจัดการบรรจุภัณฑ์เลยอยากให้นักศึกษามองที่วัสดุตั้งต้นแล้วก็

มองถึงว่าถ้าเกิดเราต้องเป็นผู้บริโภคเราจะจัดการมันยังไงนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เรามาสร้างกระบวนการหรือกลไกแม้นจะไม่มีกฎหมายข้อบังคับนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าเราจะทำยังไงนะครับที่เราจะมาปรับวิถีชีวิตของเราให้เป็นวิถีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูเรื่องกฎหมายต่อไปว่าแล้วเราจะทำยังไงและสถานการณ์ทางด้านกฎหมายมีอะไรบ้างครับผมในเรื่องกฎหมายครับเชื่อไหมครับว่าเราพยายามรณรงค์กันหน้าดูเลยให้คนทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางแต่ประเทศไทยเราครับเรากฎหมายเรื่องการจัดการขยะนี้น้อยมากเลยครับเราไม่มีกฎหมายนะครับที่จะให้ประชาชนคัดแยกขยะจากบ้านเรือนเรามีแค่การรณรงค์ครับแล้วก็ขอความร่วมมือเพราะอะไรครับเพราะกฎหมายเนี่ยมันเป็นกฎหมายท้องถิ่นมันเป็นเทศบัญญัติท้องถิ่นจริงๆท้องถิ่นสามารถออกกฎระเบียบข้อบังคับได้เลยนะครับแต่นักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีเรื่องของฐานคะแนนเสียงต้องการที่จะให้ประชาชนศรัทธาแล้วก็เลือกเขาเลยไม่ค่อยออกมาตรการหรือข้อบังคับต่างๆครับที่ไปบังคับให้ประชาชนต้องทำนู่นทำนี่เพราะถ้าเกิดทำอย่างนั้นขึ้นมาเลือกตั้งคราวหน้าคงไม่ได้แต่จริงๆแล้วกฎหมายก็จะเป็นกฎหมายในการจัดการขยะที่พื้นฐานมากก็คือว่าแค่ทิ้งให้ลงถังนะครับถ้าคุณทิ้งที่พื้นเนี่ยก็จะถูกจับปรับแน่เลยแต่ในปัจจุบันเองถ้าเกิดไม่มีรณรงค์ไม่มีการรณรงค์ไม่มีการตื่นตัวกันนะครับการจัดการขยะที่ต้นทางก็ไม่แทบจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเพราะอะไรครับเพราะเรามีฐานเสียงของนักการเมืองนะครับที่จะพยายามสปอยหรือเอาใจผู้บริโภคนะครับคุณทิ้งมาเลยทุกวันรถขยะไปเก็บให้คุณทุกวันเลยเพราะฉะนั้นพอเราสามารถที่จะทิ้งได้ทุกวันเราก็ไม่แคร์ครับว่าเราจะผลิตขยะได้ขนาดไหนบรรจุภัณฑ์อะไรที่มันเกินมากกว่าความต้องการของเราเราก็ไม่แคร์ครับเพราะเราก็ซื้อมาก่อนพอไม่ใช้เราก็ทิ้งไปเพราะมีคนจัดการแต่ถ้าเกิดกฎหมายบอกว่าจะไปเก็บขยะให้คุณอาทิตย์ละครั้งครับผมเชื่อเลยว่าเราคงต้องคิดก่อนว่าไอ้สิ่งที่เราเอามามันจะเป็นภาระในบ้านเราหรือเปล่าแต่เมื่อกฎหมายไม่มีนะครับแล้วก็การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักมันก็กลายเป็นการจัดการปลายทางก็คือมีเท่าไหร่ฉันก็รวบรวมไปแต่พอพื้นที่ในการรวบรวมมีไม่พอก็จะออกรณรงค์กันไปโทษผู้ผลิตบ้างละว่าเป็นอย่างนั้นโทษผู้ผลิตบ้างละว่าเป็นอย่างนี้งั้นกฎหมายนี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับหลายประเทศนะครับอย่างเช่นในญี่ปุ่นเองนะครับเขาเองยังไม่มีกฎหมายบังคับนะครับแต่เขามีวินัยกันมากเลยเพราะว่าประเทศเขาเองมีเรื่องของอุทกภัยมีเรื่องภัยพิบัติเพราะฉะนั้นอุทกภัยภัยพิบัติเนี่ยถ้าเกิดประชาชนต่างคนต่างทิ้งต่างคนต่างเห็นแก่ตัวจัดการขยะโดยไม่แคร์สังคมคุณอาจจะเป็นต้นเหตุของการทำให้ประชากรที่อยู่เพื่อนบ้านคุณเสียชีวิตจากอุทกภัยอย่างเช่นคุณไปวางถังขยะไว้หน้าบ้านแล้วถนนเขาแคบมากเกิดเขาต้องวิ่งหนีแล้วถังขยะมันไปค้างอยู่หรือทิ้งขยะไปแล้วไปอยู่ตามท่ออุดตันแล้วเขามีแผ่นดินไหวเขามีน้ำท่วมบ่อยเขามีพายุบ่อยอุดตันแล้วทำให้ท่อมันระบายไม่ได้ประเทศไทยเราโชคดีครับเราไม่มีเรื่องพวกนั้นเราก็เลยสบายๆกันเพราะฉะนั้นอยากให้นักศึกษาเวลาออกแบบลองคิดถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยอย่าปล่อยให้เขาบริโภคกันง่ายทิ้งกันง่ายแต่เราจะทำยังไงที่จะทำให้แนะนำเขาเหมือนในญี่ปุ่นเวลาเราไปซื้อสินค้าเห็นไหมครับบรรจุภัณฑ์เขามีเยอะเลยเขาไม่เคยจำกัดหรือบังคับให้ประชาชนเขาลดการใช้บรรจุภัณฑ์นะครับแต่เขาจะทำยังไงว่าบรรจุภัณฑ์แต่ละอย่างมันจัดการยังไงเขาคุยกับทางโรงงานผู้ผลิตเลยตั้งแต่นักออกแบบเลยว่าออกแบบมาแล้วบรรจุภัณฑ์นั้นต้องจัดการยังไงอย่างสมัยก่อนเราทิ้งหมักฝรั่งเรากินหมักฝรั่งเสร็จเราก็บ้วนทิ้งเลยตอนเมื่อสัก20กว่าปีที่แล้วผมเองอยู่ตาวิเศษนะครับเรารณรงค์เรื่องของการไม่ให้ทิ้งหมักฝรั่งลงถนนเราก็เขียนง่ายๆไปยังกระดาษว่าทิ้งแล้วให้เอากระดาษนั้นห่อไอตัวหมักฝรั่งที่เราทิ้งแล้วแล้วใส่ลงถังแค่สื่อสารง่ายๆครับอย่าคิดแค่ว่าจะขายของแต่คิดว่าเราจะรับผิดชอบบรรจุภัณฑ์ที่เราออกแบบนั้นน่ะยังไงยกเว้นเราไม่สามารถทำได้เราก็ไปรวมกลุ่มกันครับอย่างในญี่ปุ่นเองเขาแบ่งเป็นพลาสติก PET ทำอะไรแคนทำยังไงกลาสทำยังไงกระดาษทั่วไปทำยังไงเพื่อให้ผู้บริโภคนะครับเขาสามารถแยกแยะและเข้าใจเขาจะไม่ส่งต่อภาระแต่เขาเปลี่ยนภาระให้เป็นภารกิจครับที่จะทำให้มันไปอย่างนี้ได้การเปลี่ยนภาระให้เป็นภารกิจได้เนี่ยเราต้องมีกระบวนการที่ให้ความรู้ความเข้าใจประชาชนบอกว่ารู้หมดแล้วล่ะแต่แยกแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปรวมกันเหมือนคลิปวิดีโอที่เรารู้ตั้งแต่ต้นทางนะครับว่ามันมีการแยกมีการจัดการโดยกระบวน

วนการอยู่แล้วเพราะคนไทยเราแยกขยะ2อย่างครับเรามีหน่วยเล็กๆเรียกว่าซาเล้งเนี่ยเราแยกขยะเป็นขายได้กับขายไม่ได้อะไรที่ขายได้นะครับมันถูกจัดการด้วยกระบวนการอยู่แล้วเราอาจจะไม่จำเป็นต้องมานั่งแยกเป็นละเอียดนะครับว่าแก้วกระดาษโลหะพลาสติกเพราะบางครั้งนี่เองการบริโภคในชีวิตประจำวันเราขวดเราคงไม่ได้โหเดือนนึงมีเป็น40-50ใบถุงพลาสติกก็อย่างมากก็ไม่กี่ใบน้ำหนักมันก็จะเบามากการที่เราแยกขยะแต่ละอันละเอียดแล้วเราไม่สามารถส่งต่อได้มันก็จะเป็นภาระถูกไหมครับงั้นลองแยกง่ายๆครับว่าถังหนึ่งเนี่ยมันสามารถเอาไปขายได้หรือมีมูลค่าตั้งไว้หน้าบ้านนะครับใส่รูปยิ้มไว้วางไว้หน้าบ้านจะมีหน่วยเล็กๆไม่ว่าจะเป็นซาเล้งแม่บ้านรปภ.เขาเอาไปขายแล้วแม้แต่รถเก็บขยะเขาก็สามารถแยกออกไปแล้วเอาไปขายได้เลยโดยไม่ต้องมานั่งรวมกันแล้วมานั่งคัดอีกทีนึงที่เราเห็นว่าเขาแยกเราแยกแล้วเขาเอาไปรวมกันเพราะว่าเขาไม่สามารถเข้าใจได้เลยว่าขยะที่คุณแยกแล้วมันถูกต้องไหมเชื่อไหมครับว่าแต่ละปีเนี่ยคนเก็บขยะเนี่ยติดเชื้อจากการที่ไปโดนขยะปนเปื้อนหรือขยะที่มันมีคมนะครับขยะติดเชื้อนี่เยอะมากฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือรับผิดชอบตัวเองครับมีความรู้ความเข้าใจว่าการใช้บริโภคแล้วเนี่ยเราต้องรับผิดชอบมันเราต้องดูแลมันนะครับอันนี้เป็นความรู้ที่สำคัญมากครับครับผมขยะเมื่อกี้เราบอกแล้วว่ามันสามารถแยกตามความรู้สึกของเราได้นะครับว่าอันไหนขายได้อันไหนขายไม่ได้อันไหนที่เราคิดว่าเป็นภาระเราก็แยกออกมากระบวนการของการจัดการขยะเขาจะจัดการแยกออกไปเองเพราะว่าเขาจะต้องไปจัดการตามสุขอนามัยนะครับหรือตามสุขาภิบาลที่มีกำหนดไว้นะครับส่วนอันไหนที่แยกได้เขาก็จะแยกเพื่อเอาไปขายตามกลไกตลาดนะครับแต่สิ่งที่เราเจอคือว่าขยะที่มันรีไซเคิลได้ครับแต่มันปนเปื้อนครับปนเปื้อนเพราะอะไรครับเพราะเราเองไม่เข้าใจเราคิดว่าเรามีถุงพลาสติก1ใบที่เราโทษมันเนี่ยครับหรือเวลาเราออกแบบบรรจุภัณฑ์เราคิดว่าถุงพลาสติกเนี่ยมันสามารถปกป้องเรื่องของมอยเชอร์เรื่องของความชื้นเรื่องของน้ำได้แล้วเราก็ใช้ฟังก์ชันนั้นน่ะไปใส่ขยะที่เป็นน้ำลงไปกินแกงเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปนะครับหรือขวดแก้วเวลาเราสูบบุหรี่แล้วก้นบุหรี่ใส่ลงไปเพราะมันปนเปื้อนนะครับไอความเป็นแก้วที่มันควรจะกลับไปเป็นวัตถุดิบได้เนี่ยมันต้องไปผ่านการทรีทเมนต์ไปผ่านการจัดการซึ่งอันนั้นเนี่ยมันจะเกิดสารเคมีในการบำบัดในการจัดการสูงมากต้นทุนก็จะสูงการขนส่งก็จะสูงเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะถูกคัดออกมาทิ้งไปเป็นขยะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าเมื่อเราเข้าใจนะครับเราต้องเข้าถึงก่อนที่เราจะไปพัฒนาไม่ใช่เข้าใจแล้วก็พัฒนาเข้าใจแล้วพัฒนาโดยที่เราไม่เข้าถึงมันงั้นการจัดการขยะโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์นะครับถ้าเกิดผู้ออกแบบบรรจุภัณฑ์คำนึงตั้งแต่ต้นทางแต่นำวัตถุดิบมาใช้กระบวนการผลิตเป็นยังไงแล้วใช้ยังไงแล้วทำยังไงไม่ให้มันปนเปื้อนมันก็จะกลายเป็นการจัดการอย่างครบวงจรอย่างครบวงจรนะครับเรามาดูสิครับว่าเอ๊ะแล้วบางอันล่ะขยะบางอย่างเนี่ยจริงๆมันควรมาเป็นวัตถุดิบได้แต่ด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มองคิดว่าจริงๆมันเป็นแนวคิดที่ดีนะครับผมเองเคยอยู่ในบริษัทที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นลามิเนตนะครับก็คือกล่องนมเป็นบริษัทเทตราแพคที่มาจากสวีเดนเลยนะครับการดีไซน์เขาพยายามลดต้นทุนของการใช้วัตถุดิบก็คือจากใช้วัตถุดิบใดวัตถุหนึ่งแบบ 100% เพียวๆก็ลดมันลงไปซะโดยใช้แค่ฟังก์ชันของมันอย่างเช่นฟังก์ชันของกระดาษไม่ต้องใช้ถึง 100% ใช้แค่ 70 กว่า%มาป้องกันไม่ให้มันยุบบุบสลายเราใช้พลาสติกก็แค่ 20% เพื่อเคลือบไม่ให้มันมีมอยเชอร์หรือความชื้นออกไปนะครับแล้วก็ใช้ฟอยล์แค่ประมาณสัก 5% หรือบางมากๆเพื่อป้องกันไม่ให้แสงเข้าไปถึงสินค้าแต่เชื่อไหมครับเมื่อเราดีไซน์ด้วยนวัตกรรมที่ดีออกมาเป็นเขาเรียกว่ามัลติเลเยอร์หรือลามิเนตผลกระทบที่เจอก็คือว่าเมื่อมันเป็นลามิเนตวัสดุที่แตกต่างกันใน1บรรจุภัณฑ์เวลาจะรีไซเคิลเวลาจะจัดการมันก็ค่อนข้างยุ่งยากและต้องใช้เทคโนโลยีที่สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งตรงนี้เองก็จะทำให้การบรรจุภัณฑ์ที่ควรจะเอามันไปเป็นวัตถุดิบได้มันกลายเป็นภาระที่จะต้องจัดการแต่ถามว่าในปัจจุบันเองกระบวนการจัดการบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันมีเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มาจากวัสดุไหนมีเทคโนโลยีที่จะสามารถรีไซเคิลได้หมดเลยนะครับผมรับบอกตรงนี้เลย
นะครับเพราะสสารในโลกนี้ไม่หายไปไหนเพียงแต่มันเปลี่ยนสถานะแต่สิ่งที่เป็นเงื่อนไขและทำให้การรีไซเคิลไม่ครบวงจรของบรรจุภัณฑ์ก็คือว่ามันต้องใช้เทคโนโลยีที่สูงและต้นทุนที่แพงและอาจส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาวได้ก็เลยทำให้บางอย่างทิ้งและให้โลกบำบัดง่ายกว่าการที่จะผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรมแล้วไปเป็นวัตถุดิบเห็นไหมครับฉะนั้นอยากให้นักศึกษาเวลาคิดเรื่องกระบวนการนะครับมองให้มันจบวงจรทั้งหมดนะครับว่ามันควรเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าและตลอดห่วงโซ่อุปทานของมันเนี่ยนะครับไลฟ์ไซเคิลของมันเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เราควรคำนึงแล้วเราจะได้ต่อยอดแล้วเอาไปคอนเน็กกับมันนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการนะครับผมอยากให้เราคิดถึงเรื่อง

เป็นปิโตรเบสเนี่ยมันก็จะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเยอะมากมันก็จะมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่สูงมากหรือเราบอกว่าเราจะไปใช้แก้วแล้วกันเพราะว่าเป็น reusable มันสามารถใช้ซ้ำได้แต่เชื่อไหมครับว่าน้ำหนักของแก้วมันมากพอๆกับน้ำหนักของสินค้าที่อยู่ในตัวบรรจุภัณฑ์แต่มันสามารถใช้ซ้ำได้นะครับแต่เราต้องมีกลไกในการจัดเก็บกลับมาเพราะฉะนั้นวงจรเนี่ยครับเราเห็นแล้วว่าเมื่อเราออกแบบเราต้องคำนวณนะครับว่าเอ๊ะแล้วกลไกของประเทศไทยเราเป็นยังไงเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าเรามีซาเล้งที่จะรับซื้อต่อดังนั้นจากที่เราจะต้องรวบรวมแล้วไปขายให้ร้านรับซื้อของเก่าเราก็ผ่านซาเล้งซาเล้งก็พาไปหรือถ้าเกิดเราไม่อยากได้เงินเราแยกแล้วเราก็ให้ร้านรับซื้อแม่บ้านหรือคนเก็บขยะขนไปนั่นก็จะเป็นวงจรนะครับที่จะนำบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเนี่ยกลับไปสู่โรงงานรีไซเคิลให้ได้นะครับส่วนอันไหนไม่ได้เนี่ยมันก็จะถูกส่งไปบำบัดหรือกำจัดโดยเทศบาลอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นวงจรให้เห็นว่าขยะอันไหนที่เป็นวัตถุดิบได้คือนำไปรีไซเคิลได้เอาไปรีไซเคิลแต่ถ้าเกิดรีไซเคิลไม่ได้เขาก็มีวิธีการเผาให้มันกลายเป็นควันไปเป็นสารซึ่งอันนั้นก็จะมีมลพิษต้องมีการจัดการที่ดีมีเครื่องเผาที่ค่อนข้างสามารถกรองควันเสียหรือมลพิษได้อย่างดีนะครับแต่ถ้าเกิดเผาในที่โล่งจำนวนไม่เยอะนะครับก็ต้องดูว่ามีส่งผลกระทบยังไงนะครับหรือการย่อยสลายอย่างเช่นเศษอาหารเราสามารถย่อยสลายได้ก็แยกออกมาจากบรรจุภัณฑ์ที่มันเป็นวัตถุดิบแก้วกระดาษโลหะพลาสติกก็เอาไปย่อยสลายหรือคอมโพสต์นะครับบางคนกวาดขยะใบไม้กลัวที่บ้านรกก็เอาถุงพลาสติกแล้วเอาขยะใบไม้นั้นใส่ลงไปสุดท้ายเอาทั้งถุงเนี่ยไปยังหลุมฝังกลบขยะใบไม้มันก็ไปย่อยสลายอยู่ในถุงพลาสติกถุงพลาสติกก็ไม่สามารถเอาไปเป็นวัตถุดิบรีไซเคิลได้ถ้าเกิดเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะจัดการมันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมให้ดูวงจรนิดนึงครับเรื่องของการจัดการถ้าเป็นรูปการ์ตูนจะเห็นง่ายๆเลยว่าตั้งแต่โรงงานผู้ผลิตนะครับในปัจจุบันจริงๆแล้วเนี่ยเขาเองมีการรีไซเคิลหรือรียูสในโรงงานเขาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเขาทำไม่ได้เขาก็จะไปส่งให้

ผู้ซัพพลายเออร์ของเขาเอากลับไปรีไซเคิลหรือไปเปลี่ยนแปลงมันกลับมาเป็นวัตถุดิบเพื่อใช้ใหม่นะครับหรือเขาขายไปแล้วอย่างเช่นเวลาขายไปเป็นขยะระหว่างทางอย่างเช่นมันแตกมันร้าวเขาก็มีระบบจัดการในสินค้าของเขานะครับแต่สิ่งที่เราเจอปัญหามากที่สุดคือเมื่อไปถึงผู้บริโภคครับผู้บริโภคใช้เสร็จแล้วเป็นจำนวนมากด้วยต่างคนต่างทิ้งการรวบรวมเป็นวอลลุ่มใหญ่ๆก็ลำบากการขนส่งก็ลำบากครับแล้วยิ่งปนเปื้อนก็จะมีปัญหามากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ต้นทางจัดการให้ถูกต้องซึ่งในระบบโรงงานเนี่ยมีกฎหมายของกรมโรงงานเขาดูแลอยู่แล้วถ้าคุณมีขยะจากโรงงานต้องจัดการแบบไหนไม่ค่อยมีปัญหามีการจัดการอย่างถูกต้องเพราะถ้าเกิดเขาจัดการไม่ถูกเขาไม่ได้ใบอนุญาตมาถึงร้านค้าปลีกค้าส่งพวกนี้เขาต้องจัดการอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดสินค้าเสียหายเขาต้องส่งคืนบริษัทเขาคงไม่เอาไปทิ้งเพราะว่าสินค้ามันชำรุดจากการขนส่งหรือจากการขายของเขาก็มีเกณฑ์มีกฎกติกาแต่พอมาถึงผู้บริโภคส่วนใหญ่ผู้บริโภคใช้เสร็จแล้วปุ๊บไม่มีกติกาถ้าเกิดคุณไม่ทิ้งขยะผมจะไม่ให้บัตรประชาชนคุณรับรองเลยไม่มีคนทิ้งแน่นอนนะครับแต่ไม่มีกติกาอะไรทั้งสิ้นคุณแค่ทิ้งลงหน้าบ้านแล้วก็จ่ายเงินเดือนละ20บาทแค่นั้นเองนะครับมันก็จัดการง่ายแต่ถ้าเกิดเรามีจิตสำนึกสาธารณะแล้วเราเข้าใจวงจรของมันนะครับเรารวบรวมนะครับเดี๋ยวนี้ตามห้างก็จะมีจุดตั้งรับวัตถุดิบอย่างนี้เยอะแยะมากเลยนะครับผมเรียกมันว่า Closed Loop Packaging หรือ CLP ก็คือในปัจจุบันเองผู้ประกอบการที่มีบรรจุภัณฑ์หลากหลายเนี่ยนะครับเขาก็จะมีแนวทางในการให้นักออกแบบของเขาพยายามออกแบบให้บรรจุภัณฑ์เนี้ยมาการจัดการอย่างครบวงจรมีการส่งต่อมีกฎกติกานะครับบางบริษัทเองมีตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางนะครับก็จะมีเกณฑ์มีใครทีเหลี่ยของเขาอยู่แล้วครับว่าตั้งแต่ต้นทางฝ่ายจะซื้อต้องจัดซื้อยังไงฝ่ายออกแบบออกแบบยังไงผลิตแบบไหนส่งไปขายยังร้านค้าต้องทำแบบไหนเพื่อไม่ให้มันเป็นขยะนะครับแล้วจัดการมันยังไงถ้าเกิดมันเป็นภาระในอนาคตจนถึงผู้บริโภคโดยการรณรงค์บางครั้งอย่างบางทีเราใช้ของเสร็จแล้วเขาบอกให้ส่งชิงโชคอันนั้นคือกุศโลบายอย่างหนึ่งที่จะนำขยะบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วกลับไปเป็นวัตถุดิบครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อว่าเราจะมีเรื่องอะไรที่มันจะโยงตลอดห่วงโซ่อุปทานต่อไปครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎี

0: ในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องขอบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีค่ะนักศึกษายินดีต้อนรับอีกครั้งนะคะกับชุดวิชานะคะพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมของการเมืองไทยนะคะ80205นะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาทบทวนเนื้อหานะคะเป็นเรื่องที่1นะคะหรือหน่วยที่1ของชุดวิชานี้นะคะนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมในการเมืองไทยนะคะโดยท่านนักศึกษาสังเกตนะคะในแผนหน่วยแผนตอนนะคะนักศึกษาจะพบว่าในเรื่องนี้นะคะเขาจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะก็คือเรื่องที่ 1.1 นะคะความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและวัฒนธรรมกับการเมืองไทยนะในเรื่องที่ 1.1 นะคะก็จะให้ภาพพื้นฐานนะคะเกี่ยวกับนิยามนะคะความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและวัฒนธรรมนะคะโดยจะมีการสืบย้อนนะคะเกี่ยวกับแบบแผนนะคะทางสังคมและวัฒนธรรมนะคะตั้งแต่รัฐจารีตนะคะจนถึงรัฐปัจจุบันนักศึกษาจะพบกับนะคะแนวคิดเกี่ยวกับระบบอุปถัมภ์นะคะศักดินานะคะหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างไพร่และบ่าวนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วมันส่งผลกับการจัดรูปแบบความสัมพันธ์ในการเมืองไทยสมัยใหม่อย่างไรนะคะทีนี้นะคะในประเด็นที่2นะคะของเนื้อหาในเรื่องนี้นะคะนักศึกษาจะพบกับนะคะประเด็นการถกเถียงเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเมืองที่สําคัญในสังคมไทยค่ะนักศึกษาจะพบกับตัวอย่างพฤติกรรมทางการเมืองนะคะที่อาจจะเรียกได้ว่าสามารถสืบย้อนได้จากแบบแผนทางวัฒนธรรมที่ในอดีตสังคมไทยเคยมีอยู่นะคะนั่นก็คือพฤติกรรมของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะคะบทบาทของหัวคะแนนนะคะหรือที่นักศึกษาอาจจะเคยได้ยินเนาะความรุนแรงระหว่างการเลือกตั้งหรือปรากฏการณ์ไข้โป้งนะคะว่าเราสามารถสืบย้อนไปได้ถึงต้นตอทางรากฐานทางสังคมวัฒนธรรมบางประการนะคะในส่วนสุดท้ายค่ะนักศึกษาจะพบกับนะคะแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม่กับการเมืองไทยนะคะอันนี้นะคะหน่วยนี้เนื้อหาในส่วนที่3นี้ก็จะเป็นการตั้งคำถามนะคะชวนให้นักศึกษาได้สนทนากับเนื้อหาแล้วมองไปข้างหน้าสิคะว่าในปัจจุบันเนี่ยแบบแผนแบบอุปถัมภ์ศักดินาแบบดั้งเดิมเนี่ยมันยังคงอยู่หรือว่ามันเลือนหายไปในสังคมวัฒนธรรมไทยแล้วนะแล้วเราจะเปลี่ยนสถานะเราเนี่ยจากการที่เราเป็นราษฎรเนาะหรือไพร่และทาสเนี่ยให้กลายมาเป็นพลเมืองที่มีอภิสิทธิ์เนาะมีเอกสิทธิ์ในเรื่องของสิทธิทางการเมืองเพื่อกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองผ่านกลไกในรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอย่างไรนะคะฉะนั้นนี่คือเนื้อหาเบื้องต้นนะคะเป็นเค้าโครงเนื้อหาเบื้องต้นของเรื่องที่1สังคมและวัฒนธรรมในการเมืองไทยค่ะสำหรับเนื้อหาในช่วงต้นนะคะเนื้อหาที่1นะคะของเรื่องนี้นะคะก็คือแบบแผนความทางสังคมที่ส่งผลต่อการเมืองไทยนะคะอาจารย์ผู้เขียนนะคะได้แบ่งแบบแผนทาง

สังคมเนี่ยนะคะในอดีตเนี่ยที่ส่งผลต่อการเมืองไทยปัจจุบันออกมา3แบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมด้วยกันโดยที่นักศึกษานะคะอาจจะรู้สึกว่ามันทับซ้อนกันใช่ค่ะมันแต่ละส่วนนะคะมีความทับซ้อนกันนะคะทีนี้เรามาพิจารณาไปทีละแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมกันค่ะแบบที่1 นะคะเป็นแบบเจ้าหรือข้าหรือนายกับบ่าวใช่มั้ยคะในแบบแผนความสัมพันธ์แบบแรกนะคะจะสามารถสืบย้อนได้ตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะคะจนมาถึงอยุธยาทั้งช่วงต้นและช่วงปลายนะคะรวมไปถึงในช่วงของสมบูรณ์ในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะโดยที่แบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างนายและบ่าวเนี่ยสามารถเรียกอีกรูปแบบนึงว่าเป็นความสัมพันธ์แบบนายหรือมูลนายกับไพร่นะคะส่วนความสัมพันธ์ในแบบเจ้ากับข้าเนี่ยนะคะคือความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์นะคะกับผู้ที่มีสถานะที่ต่ำกว่านะคะฉะนั้นในแบบแผนความสัมพันธ์แบบแรกนะคะมันจะถูกสะท้อนผ่านการจัดโครงสร้างทางสังคมในแนวดิ่งค่ะนักศึกษาเนาะก็คือมูลนายไพร่นะคะหรือเจ้ากับข้าทีนี้ในแบบแผนความสัมพันธ์แบบแรกนะคะก็จะถูกนะคะสัมพันธ์นะคะมันก็จะผูกสัมพันธ์กับแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมแบบที่2นั่นก็คือศักดินานะคะศักดินาเนี่ยนะคะหรือถ้าเรียกเป็นภาษาที่เรียกให้ง่ายนะคะมันก็คือนาแห่งศักดินะคะศักดินาระบบศักดินาเป็นรูปแบบกลไกนึงนะคะในการควบคุมกำลังคนนะคะการที่ใช้คำว่านานะคะยกตัวอย่างในตัวอย่างนี้นะคะก็จะเป็นความพยายามในการสะท้อนนะคะความสำคัญของสังคมเกษตรนะแต่ศักดินาที่ว่าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผู้ใดมีศักดินามากเนี่ยจะแปลว่าคนผู้นั้นถือครองนะคะพื้นที่ในการทำเกษตรกรรมที่มากไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่ศักดินาจะหมายถึงการควบคุมกำลังคนนะเพราะรัฐจารีตเนี่ยจะให้ความสำคัญกับการกวาดต้อนผู้คนเนาะเพราะว่าผู้คนเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากนะคะในฐานะที่เป็นแรงงานและกำลังไพร่พลในการทำศึกสงครามต่างๆนะคะฉะนั้นศักดินานะคะคือรูปแบบหนึ่งในการควบคุมกำลังคนค่ะแต่นะคะศักดินาจะปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยนะคะศักดินาเพิ่งปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงแผ่นดินอยุธยานะคะในสมัยพระบรมไตรโลกนาถได้มีการตรากฎหมายและระเบียบว่าด้วยการถือครองศักดินานะคะศักดินาทำหน้าที่ที่สำคัญนะคะคือการแบบแผนความสัมพันธ์ที่1กับที่2เนี่ยสัมพันธ์กันนะคะการควบคุมชนชั้นกำลังคนเนี่ยถูกทำอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมผ่านศักดินานะคะทีนี้ค่ะแบบแผนความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ซึ่งเป็นแบบแผนความสัมพันธ์ที่3เนี่ยก็สัมพันธ์กับแบบที่1กับแบบที่2เพราะในท้ายที่สุดแล้วภายใต้ระบบควบคุมกำลังคนแบบศักดินานะคะภายใต้ชนชั้นที่แบ่งระหว่างชนชั้นผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองหรือมูลนายกับไพร่ทั้งหมดนี้นะคะมันเอื้อทำให้เกิดความสัมพันธ์ในเชิงอุปถัมภ์นะคะคำว่าอุปถัมภ์นะคะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบของการอุปถัมภ์ค้ำชูอุ้มชูสนับสนุนนะคะบุคคลที่ต่ำกว่าขณะเดียวกันบุคคลที่ต่ำกว่าก็จำเป็นที่จะต้องให้เรี่ยวแรงนะคะหรือให้ความซื่อสัตย์แก่บุคคลที่มีสถานะเหนือกว่านะฉะนั้นปรากฏการเชิงอุปถัมภ์เนี่ยนะคะความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์จึงเป็นความสัมพันธ์แบบต่างตอบแทนนะคะซึ่งมันไม่ได้เพิ่งมามีในสังคมไทยในปัจจุบันนะคะแต่มันสามารถสืบย้อนได้ตั้งแต่สมัยสุโขทัยและมีความเด่นชัดอย่างมากนะคะในสมัยอยุธยานะคะแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตค่ะแม้ว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์แบบต่างตอบแทนนะคะแต่ไพร่หรือทาสนะคะที่มีความสนิทชิดเชื้อและมีความใกล้ชิดกับมูลนายนะคะไพร่หรือทาสคนนั้นนะคะก็จะได้อภิสิทธิ์นะคะหรือมีสถานะที่สุขสบายแล้วก็อาจจะไม่ต้องไปเกณฑ์แรงงานฟรีมากเมื่อเทียบกับไพร่คนอื่นที่มีความห่างไกลนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมที่สืบย้อนในทางพัฒนาการประวัติศาสตร์ทางการเมืองว่ามันส่งผลอย่างไรนะอาจจะชวนนักศึกษาคิดนะคะว่าทั้ง3แบบแผนนี้นะคะมันส่งผลเนาะต่อการทำความเข้าใจการเมืองไทยปัจจุบันอย่างไรนะระบบอุปถัมภ์มีอยู่แล้วมันแตกต่างหรือมันเปลี่ยนรูปแบบนะคะไปให้ต่างจากการเมืองแบบเดิมอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นนี้ต่อไปค่ะค่ะนอกเหนือจากแบบแผนความสัมพันธ์นะคะทางสังคมต่อการเมืองไทยแล้วนะคะในเนื้อหาส่วนแรกนะคะยังปรากฏข้อถกเถียงนะคะเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองไทยเนาะหรือวัฒนธรรมกับการเมืองไทยนะคะทีนี้วัฒนธรรมในที่นี้นะคะนิยามสำคัญของมันก็คือวัฒนธรรมในฐานะที่เป็นสิ่งที่ดีงาม

นะแต่วัฒนธรรมในที่นี้จะโฟกัสที่ตัววัฒนธรรมในรูปแบบของนามธรรมเช่นทัศนคตินะคะการให้คุณค่าบางอย่างนะทีนี้วัฒนธรรมกับการเมืองเนี่ยนะคะมันมาสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะในทางรัฐศาสตร์แล้วนะคะในฐานะนักเรียนรัฐศาสตร์นักศึกษาจะพบนะคะกับแนวคิดที่ว่าด้วยวัฒนธรรมทางการเมืองนะคะหรือ political culture นะคะเป็นแนวคิดที่ถูกนำเสนอโดยนักรัฐศาสตร์คนสำคัญนะคะสองคนนะคะนั่นก็คือแกเบรียลอัลมอนด์นะคะแล้วก็ซิดนีย์เวอร์บ้าสองท่านนี้นะคะเป็นนักรัฐศาสตร์ที่นะคะเขาพยายามจะศึกษานะคะว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศใดประเทศหนึ่งนั้นเป็นประชาธิปไตยนอกเหนือจากประเด็นเรื่องของระเบียบกฎหมายข้อบังคับแล้วอะไรคือทัศนคติทางการเมืองหรือการรับรู้ทางการเมืองที่คนในสังคมควรมีเพื่อให้ไปถึงประชาธิปไตยนะคะเขาก็ไปทำการสำรวจค่ะแล้วก็สามารถแบ่งนะคะตัววัฒนธรรมทางการเมืองออกมาได้เป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือวัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้านะคะและวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมซึ่งจะแบ่งนะคะระดับความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยจากคับแคบน้อยที่สุดนะคะมายังไพร่ฟ้าและมีส่วนร่วมซึ่งเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยแต่นะคะข้อเสนอของอัลมอนด์และเวอร์บ้าเนี่ยนะคะเขาได้กล่าวต่อไปอีกว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะวัฒนธรรมทางการเมืองที่จะสอดคล้องกับคุณค่าของประชาธิปไตยไม่ใช่ทั้ง1 2และ3นะคะแต่วัฒนธรรมทางการเมืองที่จะเป็นประชาธิปไตยได้จะต้องเป็นส่วนผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างทั้งคับแคบไพร่ฟ้าและมีส่วนร่วมนะคะทีนี้ค่ะข้อถกเถียงว่าด้วยวัฒนธรรมทางการเมืองที่ปรากฏนี้นะคะก็จะนำมาสู่นะคะการพยายามตอบคำถามว่าแล้วสังคมไทยเรามีรูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไหนนะโดยทั่วไปแล้วเรามักจะถูกอธิบายว่าคนไทยนั้นนะคะมีความเฉื่อยชาทางการเมืองไม่กระตือรือร้นทางการเมืองนะคะซึ่งมักจะถูกสอดคล้องกับรูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าทีนี้อาจจะเป็นโจทย์ให้นักศึกษาลองคิดนะคะว่าจากประสบการณ์ของนักศึกษานักศึกษายังคิดว่าสังคมไทยเป็นมีเต็มไปด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบเฉื่อยชาไม่กระตือรือร้นจริงหรือไม่นะคะค่ะสำหรับนะคะประเด็นที่2ที่เราจะพูดคุยกันนะคะก็คือพฤติกรรมทางการเมืองที่สำคัญในสังคมไทยนะคะทีนี้จากเนื้อหาในช่วงต้นนะคะนักศึกษาจะได้ศึกษาเกี่ยวกับตัวแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมนะคะโดยมีการสืบย้อนนะคะนับตั้งแต่สมัยรัชจารีตนะคะที่สำคัญก็คือสมัยสุโขทัยแล้วก็อยุธยานะแล้วเนื้อหาในส่วนที่หนึ่งนักศึกษาก็จะแบ่งเนาะแบบแผนความสัมพันธ์เป็น3รูปแบบสำคัญที่มันสัมพันธ์กันนะคะนั่นก็คือแบบแผนความสัมพันธ์แบบนายนะคะกับข้านะคะแล้วก็มูลนายกับบ่าวนะคะแบบแผนที่2คือศักดินานะคะและภายใต้แบบแผนความสัมพันธ์ทั้งหมดนี้นะคะมันมักจะถูกอธิบายด้วยความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ซึ่งมันเป็นแบบแผนความสัมพันธ์ในอดีตนะคะทีนี้ในประเด็นที่2เนี่ยค่ะเราจะมาพูดคุยว่าไอตัวแบบแผนความสัมพันธ์นะคะที่ปรากฏขึ้นนะคะมันส่งผลอย่างไรคะต่อพฤติกรรมทางการเมืองที่มันปรากฏในปัจจุบันนะในเรื่องของระบบอุปถัมภ์ระบบศักดินานะคะความเป็นคนของใครอะไรเงี้ยนะคะคำอธิบายเหล่านี้ถ้านักศึกษาลองคลิกหน้าหนังสือพิมพ์เนาะหรือฟังข่าวในตอนเช้านักศึกษาจะปรากฏคำเหล่านี้นะในการอธิบายปรากฏการณ์การเลือกตั้งภายใต้การให้นิยามว่าการเลือกตั้งในไทยที่สุดแล้วนะคะมันก็เต็มไปด้วยการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะฉะนั้นในตอนที่2เราจะมาโฟกัสกันที่การซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะคะบทบาทของหัวคะแนนนะคะและมือปืนนะคะที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ไข่โป้งนะคะในประเด็นแรกนะคะเราจะพูดคุยกันด้วยเรื่องของการเลือกตั้งนะการเลือกตั้งนะคะถือได้ว่าเป็นกลไกที่สำคัญกลไกหนึ่งนะคะในระบอบประชาธิปไตยนะคะเพราะถ้านักศึกษาลองสังเกตนะคะตัวนิยามคำว่าระบอบประชาธิปไตยนักศึกษาจะพบว่ามันประกอบไปด้วยคำสองคำด้วยกันนะคะนั่นก็คือคำว่าประชาใช่ไหมคะคำว่าประชามาจากประชาชนนะคะกับคำว่าธิปไตยนะคะธิปไตยมาจากคำว่าอธิปไตยฉะนั้นในระบอบประชาธิปไตยนะคะมันจึงถูกนิยามได้ว่าเป็นระบอบที่ซึ่งอำนาจธิปไตยนั้นเป็นของประชาชนทีนี้จะมีกลไกใดคะที่จะทำให้เกิดการสืบย้อนได้ว่าผู้ที่ได้รับอำนาจทางการเมืองนะคะหรืออำนาจธิปไตยในแต่ละด้านเนี่ยนะคะมาจากประชาชนนะการเลือกตั้งมาทำหน้าที่เป็นกระบวนการที่สำคัญในการสืบย้อนความชอบธรรมดังกล่าวฉะนั้นในระบอบประชาธิปไตยนะคะบ้านเมืองใดจะบอกว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยได้การเลือกตั้งคือเกณฑ์ขั้นต่ำ
นะคะแต่ทีนี้ค่ะทุกคนอาจจะเสริมนิดนึงนะคะการเลือกตั้งนั้นเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำแต่ในการเมืองที่มีแต่การเลือกตั้งนะคะประเทศที่มีแต่การเลือกตั้งไม่ได้แปลว่าประเทศนั้นจะเป็นประชาธิปไตยเสมอไปนะคะเพราะการเลือกตั้งนะคะเป็นลักเป็นคุณลักษณะสำคัญของประชาธิปไตยในเชิงกระบวนการแต่ประชาธิปไตยจำเป็นต้องมีคุณลักษณะสำคัญที่นอกเหนือกว่านั้นนอกจากมีประชาธิปไตยในเชิงกระบวนการแล้วนะคะประชาธิปไตยยังจำเป็นต้องมีประชาธิปไตยในเชิงเนื้อหาสาระหรือสารัตถะของประชาธิปไตยนะคะนั่นคือระบอบประชาธิปไตยจะต้องสามารถรับประกันสิทธินะคะพลเมืองเนาะสิทธิในการแสดงความเห็นการรวมกลุ่มการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเสรีได้นะฉะนั้นนี่คือหลักเกณฑ์สำคัญนะคะของการมีประชาธิปไตยที่สุขภาพดีนะทีนี้ย้อนกลับมาสิคะว่านอกเหนือจากการเลือกตั้งนะคะจะมีส่วนสำคัญในการที่จะสืบย้อนนะคะที่มาของความชอบธรรมแล้วนะคะการเลือกตั้งยังถูกอธิบายว่าเป็นกลไกหรือกระบวนการหนึ่งที่ช่วยลดความรุนแรงนะคะนักศึกษาอาจจะเคยผ่านหูผ่านตาเนาะสโลแกนคำสำคัญที่ฝรั่งมักจะใช้นะคะนั่นก็คือคำว่า bullets ไม่เท่ากับโทษค่ะ bullets ไม่เท่ากับ ballot นะ bullet คือกระสุน ballot คือการใช้สิทธิ์ใช้เสียงในคูหาการเลือกตั้งนะคะฉะนั้นการเลือกตั้งเนี่ยนะคะมันจะช่วยลดความรุนแรงก็คือมันเปลี่ยนความไม่พอใจที่แทนที่คนจะไม่มีช่องทางในการแสดงออกถึงความไม่พอใจใช่ไหมคะคนก็สามารถไปเลือกตัวแทนของเขาเพื่อเปลี่ยนความขัดแย้งหรือความไม่พอใจดังกล่าวนะคะให้ตอบสนองเป็นนโยบายสาธารณะได้ผ่านกลไกในระบอบรัฐสภาที่เป็นประชาธิปไตยนั่นเองนะคะนี่คือหลักการพื้นฐานของการเลือกตั้งเนาะทีนี้เข้ามาดูในบริบทสังคมการเมืองไทยค่ะเราจะพบว่าเมื่อใดมีการเลือกตั้งมักมีคำอธิบายว่าเกิดปรากฏการณ์การซื้อเสียงนะการซื้อสิทธิ์ขายเสียงคืออะไรนะคะก็คือการที่นะคะเมื่อกลไกการเลือกตั้งเป็นที่มาของอำนาจทางการเมืองนั่นแปลว่าหลายคนก็มักจะหาช่องทางลัดในการได้มาซึ่งอำนาจทางการเมืองนะผ่านการนะคะให้เงินนะคะหรือให้รางวัลต่างๆหรือให้คำสัญญาต่างๆนะคะกับนะคะประชาชนทีนี้ค่ะไอการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะคะมักจะถูกทำผ่านหัวคะแนนนะหัวคะแนนเนี่ยนะคะโดยทั่วไปนะคะมักจะเป็นเจ้าพ่อหรือผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ต่างๆนะคะเพื่อทำหน้าที่ประสานประโยชน์ระหว่างประชาชนที่อาจจะอยากได้ผลตอบแทนระยะสั้นใช่ไหมคะนั่นคือสินน้ำใจเป็นเงินเป็นต้นนะคะขณะเดียวกันนักการเมืองก็อยากได้คะแนนเสียงของประชาชนให้มากๆเพื่อให้ได้ตำแหน่งแห่งที่ในทางการเมืองเพื่อให้มีอำนาจตัดสินใจในทางการเมืองนะคะฉะนั้นหัวคะแนนนะคะจึงมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการเลือกตั้งนะคะทีนี้ค่ะรางวัลที่สิ่งที่แต่นักสายยาธิปไตยอย่างไรค่ะชวนคิดชวนทุกคนคิดไปพร้อมกันนะคะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะของเรื่องที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นประเด็นนะคะเกี่ยวกับแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม่นะคะกับการเมืองไทยนะคะจากในช่วงต้น2ช่วงต้นแรกนะคะที่เราจะพูดคุยเกี่ยวกับแบบแผนความสำคัญในอดีตใช่ไหมคะตั้งแต่จารีตใช่ไหมคะจนถึงศักดินาเนาะแล้วก็ระบบอุปถัมภ์จนนำมาสู่พฤติกรรมทางการเมืองที่กลายมาเป็นประเด็นข้อถกเถียงนั่นก็คือพฤติกรรมว่าด้วยการซื้อสิทธิ์ขายเสียงบทบาทของหัวคะแนนในฐานะศูนย์กลางใช่ไหมคะระหว่างตัวเชื่อมเนาะระหว่างประชาชนนะคะแล้วก็ตัวนักการเมืองผู้ต้องการได้รับเสียงการเลือกตั้งรวมไปถึงนะคะปรากฏการณ์ไข่โป้งใช่ไหมคะหรือการที่มือปืนเนี่ยได้รับการว่าจ้างมาเพื่อให้เก็บหัวคะแนนเนาะแล้วเราก็ได้พูดคุยกันว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยเงินเนี่ยมันเป็นปัจจัยเดียวหรือไม่ที่กำหนดนะคะว่าใครจะได้มาซึ่งอำนาจทางการเมืองนะคะส่วนที่3ค่ะนักศึกษาจะเป็นส่วนที่ชวนนักศึกษาพูดคุยว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราจะทำให้สังคมและวัฒนธรรมเนี่ยมันสอดคล้องไปกับคุณภาพนะคะของประชาธิปไตยแบบสมัยใหม่นะคะเราจะไปถึงสิ่งนั้นได้อย่างไรนะในเนื้อหานะคะเขาก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับ
การเมืองภาคพลเมืองนะคะทีนี้ในการทำความเข้าใจการเมืองภาคพลเมืองเนี่ยนักศึกษาจะได้ยินคำว่าพลเมืองเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะไม่ว่าจะบทเรียนในสมัยประถมนะคะหรือว่าคำพูดต่างๆของบรรดานักการเมืองและนักวิชาการต่างๆแต่ทีนี้ค่ะนักศึกษารู้ไหมคะว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่าง

หว่างพลเมืองนะคะประชาชนราษฎรและไพร่ทาสนะการที่บอกว่าอะไรคือหน้าที่พลเมืองที่เขาพูดอยู่ทุกวันเนี่ยอะไรคือพลเมืองนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทบทวนเกี่ยวกับนิยามของพลเมืองกันนะคะพลเมืองนะคะหรือซิติเซนนะคะมีความแตกต่างไปนะคะพลเมืองเนี่ยนะคะถ้านักศึกษาถอดคำออกมานักศึกษาจะพบว่ามันเป็น2คำหลักด้วยกันคือคำว่าพละหรือพลนะคะที่แปลว่ากำลังใช่ไหมคะกับเมืองเมืองในที่นี้คือเมืองนะคะทีนี้คำว่าพลเมืองนะคะมันปรากฏขึ้นครั้งแรกเนี่ยในสมัยนครรัฐของกรีกนะคะโดยที่นะคะผู้ใดก็ตามที่จะถูกนับว่าเป็นพลเมืองในนครรัฐเอเธนส์ของกรีกเนี่ยนะในสมัยคลาสสิกเนี่ยเขาจะนับว่าคนคนนั้นคือคนที่มีสิทธิทางการเมืองนะฉะนั้นนะคะสิทธิทางการเมืองจึงเป็นลักษณะที่สำคัญที่สุดที่ทำให้พลเมืองนั้นนะคะมีความแตกต่างเนาะไปจากไพร่ทาสราษฎรนะส่วนประชาชนเนี่ยเป็นคำเรียกทั่วไปค่ะประชาชนหรือประชากรเป็นคำเรียกทั่วไปแต่เมื่อใดก็ตามที่มีคำว่าพลเมืองนะคะแปลว่ามันให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองนะฉะนั้นจะต่างกันไปนะคะอย่างไพร่และทาสเนี่ยนะคะไม่ได้มีสถานะเป็นพลเมืองเนื่องจากไพร่และทาสนะคะอยู่ภายใต้รูปแบบสังคมแบบจารีตนะคะก็จะมีสถานะเป็นเพียงผู้ถูกปกครองผู้ถูกปกครองไม่มีส่วนร่วมในการปกครองจะอยู่ภายใต้การบังคับของมูลนายหรือกษัตริย์เท่านั้นนะคะส่วนราษฎรเนี่ยนะคะก็จะปรากฏคำว่าราษฎรเนี่ยในห้วงเวลาสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชในสมัยรัชกาลที่5นะคะจากเดิมที่ไพร่และทาสเนี่ยอาจจะขึ้นตรงกับมูลนายหรือกษัตริย์นะคะแต่ภายใต้นะคะแผ่นดินนะคะของสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะคะมีการเลิกไพร่และทาสแล้วนะคะทำให้ความจงรักภักดีทั้งหมดของประชาชนหรือราษฎรณขณะนั้นนะคะความจงรักภักดีพุ่งขึ้นสู่ตัวสถาบันพระมหากษัตริย์หรือรัชกาลที่5ในขณะนั้นนะฉะนั้นคำจึงมีความต่างเนื้อหาในส่วนนี้ว่าด้วยการเมืองภาคพลเมืองจึงต้องการนะคะให้ความสำคัญกับการที่ประชาชนคัดเลือกตั้งหรือประชาธิปไตยมันเป็นแค่ประชาธิปไตย4 วินาทีคือเวลาที่คุณเข้าไปในคูหาแล้วเลือกคนที่คุณต้องการให้เป็นเนาะแต่การเมืองภาคพลเมืองเนี่ยมันคือต้องการขยายการมีส่วนร่วมที่มันไปไกลกว่าการเลือกตั้งเช่นการลงประชามติใช่ไหมคะการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของสถาบันต่างๆที่ได้รับอำนาจมาจากประชาชนนะฉะนั้นการเมืองภาคพลเมืองที่มากไปกว่านะคะการเลือกตั้งเนี่ยนะคะมันจึงสะท้อนนะคะคุณภาพนะคะแล้วก็ความแข็งแรงของประชาธิปไตยนะในบ้านเมืองนั้นๆนะฉะนั้นการเมืองภาคพลเมืองนะคะ political rights หรือสิทธิทางการเมืองของพลเมืองจะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะถ้าบริบททางการเมืองนั้นมันไม่เป็นประชาธิปไตยนะคะทีนี้ค่ะประเด็นที่สำคัญของการเมืองภาคพลเมืองที่อาจจะเท่าทันกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะหลายคนเนี่ยนะคะก็มีนะคะมือถือพร้อมกับต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะฉะนั้นการที่เครือข่ายสังคมออนไลน์พื้นที่ในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการสื่อสารทางการเมืองปัจจุบันนะคะมันก็มีการศึกษาว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะการที่ช่องทางในการสื่อสารการแสดงความเห็นการวิพากษ์วิจารณ์มันเปิดกว้างอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นคุณเนาะหรือมันจะเป็นโทษต่อการพัฒนาประชาธิปไตยซึ่งถ้าเราดูกันอย่างเผินๆแล้วนะคะเราจะพบว่าการที่มีช่องทางที่หลากหลายนะคะรัฐไม่สามารถที่จะเข้ามาบงการหรือตรวจตราสอดส่องได้มากเท่าในอดีตนะมันก็น่าจะทำให้บทสนทนาที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นนะคะมันมาช่วยเนาะยกระดับคุณภาพประชาธิปไตยนะคะแต่ขณะเดียวกันค่ะก็มีงานวิจัยหลายอย่างนะคะที่เสนอว่าท้ายที่สุดแล้วด้วยอัลกอริทึมหรือระบบปฏิบัติการของเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะจะพบว่ารูปแบบการพูดคุยนะคะมันเป็นการพูดคุยอยู่ภายใต้นะคะถ้ำแห่งเสียงสะท้อนหรือ Echo Chamber ก็คือเฉพาะความคิดเห็นที่สอดคล้องกับเราเท่านั้นนะคะมันจะถูกฟีดให้เรามองเห็นนั่นแปลว่าเราอาจจะไม่พบเจอกับความเห็นแย้งกับความเห็นเราเลยนะคะเราก็จะคิดว่าความเห็นของเรานั้นเป็นความเห็นที่ดีที่สุดเป็นต้นนะคะฉะนั้นนะคะมันก็จะมีบทบาทของสื่อสังคมออนไลน์นะคะก็จะเปรียบได้กับเหรียญ2ด้านนะด้านหนึ่งส่งผลให้เกิดการถกเถียงที่มากมายใช่ไหมคะกับอีกด้านหนึ่งด้วยอัลกอริทึมบางอย่างนะมันก็ไปทำให้เกิดการเสียงสะท้อนถ้ำแห่งเสียงสะท้อนและทำให้เกิดการแบ่ง

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้น่าภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย
2: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
3: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาส

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569พระราชสารมีดังนี้พระท่านดร.ฟรังก์วอลเตอร์สไตน์ไมเออร์ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกรุงเบอร์ลินในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขอส่งข้อคำอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเยอรมันประสบความสำเร็จมีความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อมิตรภาพที่มีมายาวนานกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษของเราได้อย่างรากลึกด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือหลากหลายด้านของเรามีความแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามอย่างกว้างขวางในทุกระดับทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมือประเทศไทยสหภาพยุโรปโดยมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจพลังงานสะอาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่บังเกิดผลสำเร็จในทุกด้านให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอันนำไปสู่ประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระบรมชนกเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักในโอกาสบัญชาติของสาธารณรัฐอิรักซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม

2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายณซานอะมีดีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักกรุงแบกดาดในโอกาสบัญชาติของสาธารณรัฐอิรักข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอิรักมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยและอิรักมีสัมพันธไมตรีอันมั่นคงมายาวนานกอบด้วยความร่วมมือในด้านการค้าและการท่องเที่ยวที่เพิ่มพูนขึ้นในวาระครบ70ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันถึงความเชื่อมั่นของประเทศไทยว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพได้แก่การลงทุนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระบรมาภิไธยมหาวชิรานุกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาราบกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569พระราชสารมีดังนี้ประท่านนายอีแจมยองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีกรุงโซลในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีและเพื่อความผาสุกสงบความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประเทศไทยมีความชื่นชมสาธารณรัฐเกาหลีเป็นอย่างยิ่งในการเป็นประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็นพิเศษด้วยรากฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจความเข้าใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันกอบกับการมีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนระดับสูงอย่างสม่ำเสมอของทั้งสองประเทศความร่วมมือของเราได้รับการยกระดับไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีอาจจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิรานุกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากเหตุการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจโดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการณองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาอำเภอบางพลีI'm sorry.
นอกจากนี้คณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครได้แก่ชุมชนเคหะร่มเกล้าชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าและชุมชนมิตรสามัคคีฟื้นนครร่มเกล้ายังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นปัจจุบันสถานการณ์น้ำในบางพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทางนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาห้างคุณส่วนจำกัดห้างทองตะวันบริษัทธนาธรอธิวัฒน์จำกัดและชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดป่าธรรมโสพลวัดสริจันทร์นิมิตวัดสิงห์คูยางวัดพีระภูมารามจังหวัดลพบุรีวัดแจ้งพรหมนครจังหวัดสิงห์บุรีวัดจันทร์วัดท่าอิฐจังหวัดอ่างทองและวัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีในประภากรรัตนพันธ์พร้อมคณะโรงเรียนพิชยศึกษาและโรงเรียนนานาชาตินายบริดเฮาส์จังหวัดนนทบุรีและกลุ่มบริษัทเยี่ยมพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วยวัดขนอนใต้วัดตลาดเกลียบวัดวิเวกวายุพัฒน์วัดลาดระหงวัดบ้านสร้างวัดเปรมประชากรวัดบ้านกลิ้งวัดบ้านพาดสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น40และครอบครัวรุ่งโรจน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดปวรนิเวศวิหารวัดนรนาถสุนทริการามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทบิ๊กแกล็กบ็อกจำกัดบริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานีจำกัดและบริษัทสถานีรีไซเคิลวงพาณิชย์สุวรรณภูมิจำกัดบริษัทเบสบายเดลิเวอรี่จำกัดและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดเกบิสสรารามจังหวัดลพบุรี4รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระกิติยาภาดลเดชราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา
วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระมหาราชวังเวลา10 นาฬิกามูลนิธิหัวเสี่ยประเทศไทยพันตำรวจโทพิสิทธิพงศ์กจรรัตนเศษพร้อมคณะนายเมธีขันทองพร้อมคณะและคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาได้รับพระราชทานรับบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทุราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาพัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดสุทธิวรารามวัดทองนพคุณวัดพานุรังสีวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่วัดบางเขียนวิเชียรฉายวัดบ้านเลนสระกระจับจังหวัดนครศรีอยุธยาวัดบ้านดงน้อยวัดกกม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 นรัชสกุลทวีวงศ์องค์กรเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนจังหวัดสมุทรปราการองค์กรสาธารณประโยชน์องค์การบริหารจัดการการเรือนกระจกองค์การมหาชนครอบครัวคำนึงธรรมและสมาคมศิษย์เก่าจิตรดาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทุราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาพัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดบึงวัดวิปัสสนารักกายใหญ่วัดพิมพารามวัดสแกวัดพระนารายมหาราชวัดพายัพวัดป่าซาดจังหวัดนครราชสีมาและวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา17:00 นสำนักงานเครือข่ายทหารผ่านศึกกลุ่มพระนครเหนือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทุราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาพัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดมหาธาตุดิวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วยวัดขนอนใต้วัดตลาดเกลียบวัดวิเวกวายุพัฒน์วัดลาดระหงวัดบ้านสร้างวัดปริมประชากรวัดบ้านกลิ่งวัดบ้านพาดสวดมติกาสตปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19:00 นบริษัทสำนักงานกฎหมายนิติพิรชาติจำกัดกลุ่มบริษัทหัวเซ้งเฮงและคณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิทยุอาสาสมัครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทุราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระพิพิธภัณฑ์สาวาสกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4 รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากิติยาภาดเรนทุราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมา
ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาพัชรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาท่านที่สนับพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายา

0: สภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยประจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณวัดบางเตยเขตเมืองกลุ่มกรุงเทพมหานครเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตเมืองกลุ่มและเขตพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนและสร้างขวัญกำลังใจโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับจิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะตั้งโรงครัวพระราชทานตั้งแต่วันที่19กันยายนถึงวันที่3ตุลาคม2569วันละ 3,000 กล่องแจกจ่ายวันละ2รอบมีการเคหะแห่งชาตินำอาหารพระราชทานไปแจกจ่ายยังพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นและมีระดับน้ำท่วมสูงการเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากนอกจากนี้ทีมปฏิบัติการภัยพิบัติของมูลนิธิและหน่วยงานภาคีเครือข่ายยังได้จัดตั้งระบบคลังกลางประจำตึกในแต่ละอาคารของแฟลตคลองจันทน์เพื่อแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มชุดเวชภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานอย่างทั่วถึงรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและกลุ่มเปราะบางส่งต่อให้แก่หน่วยแพทย์อย่างทันท่วงทีอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระปณิธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสบลีกรมหม่อมสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาพัชรราชธิดาในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเร็วจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสัมภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: หากคุณผู้ชมท่านใดนะคะอยากจะแบ่งปันความสุขหรือติชมรายการค่ะก็เขียนไปรษณียบัตรได้ตามที่ที่อยู่ที่หน้าจอนี้นะคะและท้ายสุดนี้ค่ะโอกาสนั้นเราก็จะเดินทางไปสู่ความสำเร็จสวัสดีค่ะ

0: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
2: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
3: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
4: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
5: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
7: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
8: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
9: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
10: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
11: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได้
12: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: พาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

ครับในส่วนที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของรัฐศาสตร์ในฐานะวิชาการและวิชาชีพนะครับโดยเวลาเราพูดถึงรัฐศาสตร์ในฐานะวิชาชีพนะครับเรามักจะอธิบายถึงตัวพัฒนาการของการศึกษารัฐศาสตร์นะครับว่าเวลาเราพูดถึงพัฒนาการการศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยเรามักจะแบ่งการศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยออกมาเป็น3ยุคใหญ่ๆก็คือยุคก่อนพฤติกรรมศาสตร์นะครับยุคพฤติกรรมศาสตร์แล้วก็ยุคหลังพฤติกรรมศาสตร์นะครับโดยยุคพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยนะครับก็จะกินช่วงระยะเวลานะครับในช่วงทศวรรษ1950และทศวรรษ1960นะครับก็คือช่วงระยะเวลาประมาณ20ปีนะครับแล้วก็กำหนดให้ช่วงนะครับก่อนหน้านะครับทศวรรษ1950เนี่ยนะครับเป็นช่วงยุคก่อนพฤติกรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ช่วงหลังทศวรรษ1960เป็นต้นมาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นยุคหลังพฤติกรรมศาสตร์นะครับการแบ่งแบบนี้เนี่ยนะครับคือการอธิบายโดยการมองว่านะครับพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยนะครับเป็นจุดแบ่งที่สำคัญนะครับเวลาเราพูดถึงพฤติกรรมศาสตร์นะครับหลายท่านก็อาจจะคุ้นเคยว่านะครับว่าพฤติกรรมศาสตร์นั้นก็คือการนำเอานะครับการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับเข้ามาสู่การศึกษานะครับในทางรัฐศาสตร์ก็คือการทำให้รัฐศาสตร์นั้นมีความเป็นวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาซึ่งการศึกษาแบบพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยนะครับครอบงำนะครับการศึกษารัฐศาสตร์นะครับแต่การอธิบายแบบนี้เนี่ยนะครับคลาวส์ฟอนเบอร์เมอร์นะครับอดีตศาสตราจารย์ในด้านการเมืองเปรียบเทียบนะครับของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์กนะครับประเทศเยอรมนีเนี่ยกล่าวว่าเสนอให้มีการนะครับเปลี่ยนแปลงการศึกษานะครับรัฐศาสตร์นะครับจากในแนวทางแบบดั้งเดิมที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาเรื่องสถาบันการเมืองที่เป็นทางการนะครับแล้วก็การศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยไปสู่การศึกษาในเชิงปริมาณนะครับแล้วก็การศึกษาที่นะครับมีการนำเอาวิธีการศึกษาในเชิงประจักษ์นะครับแล้วก็วิธีการแบบหลาแบบวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็การถกเถียงที่สำคัญนะครับมันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือการหลุดออกมาจากยุคที่เราเรียกว่ายุคพฤติกรรมศาสตร์นะครับมาสู่ยุคหลังพฤติกรรมศาสตร์ซึ่งเป็นยุคซึ่งมีความเป็นพหุนิยมนะครับทั้งในเชิงของแนวทางการศึกษาแล้วก็ความเป็นพหุนิยมนะครับในเชิงของวิธีการศึกษานะครับนั่นทำให้หลังพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยนะครับการศึกษารัฐศาสตร์ในสหรัฐอเมริกานั้นมีความหลากหลายนะครับแล้วก็ไม่มีแนวทางใดแนวทางหนึ่งเนี่ยนะครับที่เป็นแนวทางที่ครอบงำการศึกษารัฐศาสตร์อีกต่อไปนะครับในขณะที่ในยุโรปเองเนี่ยนะครับก็จะมีประสบการณ์นะครับการศึกษารัฐศาสตร์ที่แตกต่างไปจากในสหรัฐอเมริกานะครับในยุโรปเนี่ยนะครับผมก็จะสำรวจนะครับทั้งหมด3ประเทศหลักๆก็คืออังกฤษนะครับฝรั่งเศสแล้วก็หารัฐศาสตร์เนี่ยนะครับอยู่ภายใต้อิทธิพลของสำนักที่สำคัญ2สำนักก็คือมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดกับมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะครับความรู้ของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดก็จะเน้นในเรื่องของการศึกษาทางด้านปรัชญาการเมืองเป็นหลักนะครับในขณะที่สำนักเคมบริดจ์นั้นนะครับก็จะมุ่งเน้นนะครับในเรื่องของการศึกษาเรื่องของสถาบันครับแล้วก็ไม่เน้นในเรื่องของการศึกษานะครับแบบนิรนัยนะครับหรือแบบดีดักทีฟนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นลักษณะสำคัญนะครับที่การศึกษารัฐศาสตร์นะครับในแนวทางพฤติกรรมศาสตร์นั้นให้ความสำคัญนะครับในขณะที่ในกรณีของฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เยอรมนีเนี่ยนะครับเราจะพบว่าในกรณีของฝรั่งเศสเองเนี่ยนะครับก็ทำพยายามที่จะบอกว่าการศึกษารัฐศาสตร์นั้นนะครับหรือว่าไอ้ตัว political science เนี่ยนะครับมันคือ democratic science หรือว่าเป็นศาสตร์นะครับที่เป็นประชาธิปไตยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับพัฒนาการของการศึกษารัฐศาสตร์ในเยอรมันในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันสามารถแบ่งตัวอย่างขึ้นมา2ประเทศนะครับประเทศแรกนะครับก็คือประเทศญี่ปุ่นนะครับ

0: ญี่ปุ่นเนี่ยมีการพัฒนานะครับของการศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยมาตั้งแต่ในช่วงกลางศตวรรษที่19นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังการฟื้นฟูเมจินะครับในปีค.ศ. 1868นะครับการศึกษาหลังสงครามโลกที่2นะครับโจทย์ใหญ่ในช่วง2ทศวรรษแรกก็คือความพยายามในการหาคำตอบนะครับถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับในญี่ปุ่นในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2มานะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับที่สำคัญเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ1980นะครับเมื่อมีการรับเอาวิธีการศึกษารัฐศาสตร์แบบเสี่ยวผิงนะครับหันมาให้ความสำคัญกับการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์นะครับและเมื่อขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ1980นะครับเราก็จะพบว่านะครับก็เริ่มมีการนะครับก่อตั้งสมาคมรัฐศาสตร์จีนนะครับแล้วก็เริ่มมีการก่อตั้งนะครับภาควิชารัฐศาสตร์ขึ้นในมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับในประเทศจีนนะครับโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งในกรณีของไทยนะครับเราจะพบว่าการศึกษารัฐศาสตร์ในไทยถ้าเราย้อนกลับไปนะครับตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมาเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะที่คล้ายกับหลายๆประเทศนะครับก็คือวิชารัฐศาสตร์เนี่ยนะครับถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือนะครับในการฝึกฝนบุคลากรเพื่อเข้าไปทำงานนะครับในฐานะที่เป็นข้าราชการมาจากการศึกษาต่อนะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับนักรัฐศาสตร์กลุ่มนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยนักวิชาการนะครับอาวุโสนะครับอย่างเช่นพวกนะครับสำหรับการศึกษารัฐศาสตร์ในประเทศไทยที่ค่อนข้างแตกต่างจากการศึกษารัฐศาสตร์ในประเทศอื่นๆที่ผมได้เกริ่นแล้วนะครับในช่วงต้นก็คือว่าการศึกษาและนะครับการศึกษารัฐศาสตร์นะครับหรือพัฒนาการของการศึกษารัฐศาสตร์ในประเทศต่างๆเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะครับโดยที่ความแตกต่างความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับมันถูกพัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่อยากให้ทุกท่านนะครับที่มีความแต่เพียงอย่างเดียวนะครับเราจะพบว่างานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่างประเทศยังเกี่ยวข้องไปกับเรื่องของการทำงานในหน่วยงานที่เป็นองค์การระหว่างประเทศนะครับหรือหน่วยงานทางด้านการเอกชนนะครับรวมไปถึงการทำงานในเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการผลักดันนโยบายนะครับการทำงานในภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐภาคเอกชนนะครับการทำงานในเชิงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาบันและกระบวนการทางการเมืองความรู้ทางด้านเรื่องของการเมืองท้องถิ่นนะครับการปกครองท้องถิ่นนะครับงานพวกนี้ก็จะเป็นส่วนที่สำคัญนะครับที่นักศึกษาจะสามารถความรู้ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับส่วนนี้ก็จะมีความสำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่เข้าไปทำงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานทางด้านการระหว่างประเทศนะครับความรู้ทางด้านการเมืองระหว่างประเทศความรู้ทางด้านองค์การระหว่างประเทศความรู้ทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศนะครับรวมไปถึงความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศพวกนี้นะครับจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยนะครับพัฒนานะครับให้เราสามารถเอาความรู้พวกนี้นะครับไปใช้ในการวิเคราะห์เป็นความรู้ในเชิงวิชาการนะครับเป็นอย่างมากเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเราจะเห็นเลยว่านะครับไอ้ความรู้ทางด้านวิชาการเหล่านั้นเนี่ยมันสามารถถูกนำมาใช้เป็นพื้นฐานสำคัญนะครับในการทำงานนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยให้เราพัฒนาทักษะในการทำงานนะครับที่เป็น
1: ศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุด
2: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการ
3: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบ

0: 02-504-7788
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเรา
2: ที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มนักสืบสายน้ำครับพวกเขาเป็นเยาวชนในท้องถิ่นนี่แหละครับที่จะมาเฝ้าระวังและตรวจสอบภาพของน้ำเดี๋ยวเราไปโฟกัสเรื่องราวทั้งหมด
3: ชุมชนนี้จึงเริ่มทบทวนถึงปัญหาและรวมตัวกันค่อยๆปลูกกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนนำความ
4: คือว่าของเนี่ยเหมือนกับทุกเปิดมาเก็ตเลยแหละแต่ว่ามาที่ว่าป่าชายเลนของลุ่มน้ำประแสเนี่ย 27,500 ไร่หลังจากปี30ทางป่าไม้ไปยิงพิกัดอีกข้างป่าที่เคยมี 27,500 ไร่เนี่ยลดเหลือ 6,000 กว่าไร
3: ่ด้วยความผูกพันของคนที่ดูแลเฝ้าระวังน้ำเสียช่วยปลูกป่าชายเลนและปล่อยสัตว์น้ำร่วมกับการทำน้ำหมักจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
2: เกือบ3ทศวรรษที่ผ่านมาครับที่ชาวชุมชนรุ่มน้ำประแสต้องเผชิญกับวิกฤตพื้นที่ทำกินถูกทำลายโดยเฉพาะน้ำเสียก็เริ่มมีความห่วงใยนะครับถึงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและอนาคตของลูกหลานโดยนำความรู้จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรหรือที่คุ้นหูกันดีว่าสสนกนะครับในเรื่องของการใช้น้ำหมักจุลินทรีย์เพื่อบำบัดน้ำเสียครับซึ่งกว่าที่ชุมชนนะครับจะเข้มแข็งได้จนถึงทุกวันนี้ครับพวกเขาต้องผ่านกับอุปสรรคมามากมายเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปย้อนดูเรื่องราวของพวกเขานะครับชุมชนลุ่มน้ำประแสในช่วงGreen Shot ครับ
3: ความต้องการพัฒนาพื้นที่โดยให้ทำสัมปทานป่าและส่งเสริมอาชีพเลี้ยงกุ้งเมื่อครั้งอดีตดูเหมือนจะไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวประแสป่าชายเลนและน้ำในแม่น้ำเสื่อมโทรมชาวบ้านหาเลี้ยงครอบครัวไม่ได้อย่างแต่ก่อนบางส่วนย้ายถิ่นฐานไปทำอาชีพอื่นและที่เหลือพยายามดิ้นรนต่อก่อให้เกิดการรวมตัวกันตั้งกลุ่มอย่างจริงจังเพื่อช่วยกันฟื้นฟูป่าและดูแลแหล่งน้ำในท้องถิ่นของตนเองอีกครั้ง
4: เมื่อเราวิกฤตครั้งที่สองเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาที่นี่มันสาหัสเนี่ยมันสาหัสชาวบ้านก็เคยหากินอยู่กับป่าอยู่กับแม่น้ำเนี่ยมันก็ไม่ค่อยพอเลี้ยงครอบครัวชาวบ้านก็กระตันตันเซนคือไปเป็นรับจ้างอยู่ตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆกันเหมืองใหญ่ฐานดินฐานกันทีนี้ผมเห็นแล้วก็ไปปลูกกันมันก็เริ่มดีขึ้นอะไรขึ้นฐานเรามานั่งทำตรงนี้มันนึกถึงตำบลอื่นๆเขาอีกเพราะมันก่ออวดขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยมันก่อกันที่ตำบลบางหน้าประแสทีนี้ไอ้ชาวตำบลอื่นเขาไม่ทำเรามาทำอยู่กลางน้ำอยู่จุกนิดเดียวเนี่ยมันก็แล้วก็จดทุกตัวหนังสือของในหลวงที่ในหลวงลำรัดมาเนี่ยเป็นกองเลขาเก็บข้อมูลตรงเนี้ยเขาว่าคนนั้นเก่งอ้าวเก่งพาไปทีไปอบรมเรื่องจุลินทรีย์กันก็ไปอบรมดูหมาเปลืองเนี่ย
3: ตัดสินใจเข้าอบรมเรื่องน้ำหมักจุลินทรีย์เพื่อใช้บำบัดน้ำเสียดูจะเป็นทางออกที่รวดเร็วและชัดเจนที่สุดของกลุ่มเครือข่ายลุ่มน้ำประแสด้วยการนำความรู้ที่ได้มาระดมใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ปริมาณหลาย10ตันต่อปีส่งผลให้ภายในระยะเวลา 3-4 ปีสภาพน้ำในแม่น้ำประแสก็กลับฟื้นคืนชีวิตให้กับชุมชนอีกครั้ง
4: เริ่มตื้อถังหมักว่าตื้อถังหมักสมัยนั้นยังไม่ได้ทำถังหยดทำถังหมักอย่างเดียวคือหมักพอหมักเสร็จก็ได้กำหนด90วันจุลินทรีย์ที่เราหมักก็ใช้ได้พอใช้ได้พับตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรระดมนักเรียนตามโรงเรียนเดี๋ยวขอครูให้เด็กเอาน้ำจุลินทรีย์ไปเทเราก็กอกใส่ขวดให้ถือคนละขวดละขวดมีกิจกรรมอะไรเทน้ำจุลินทรีย์ด้วยอะไรด้วยปรับสภาพเป็นไปเรื่อยๆไอ้ตรงไหนที่มันหนักหนาสาหัส

0: เราก็เอาขึ้นรถไปเทเองมันเป็นทั้งถังเลยคือปรับสภาพน้ำกันอย่างมโหฬารเลยนั่นน่ะมากปิงเป็นสิบตันต่อปีเพราะชายตัวนั้นพอเราทำระยะนั้นอยู่สักประมาณ3ปีทุกอย่างมันเริ่มเห็นมั่งแล้วมันเริ่มดีขึ้นพอเข้าปีที่4ที่5เนี่ยปลาที่เราเริ่มปลูกเริ่มอะไรมันก็เริ่มโตเริ่มอะไรเริ่มมีที่พักพิงให้มากขึ้นสัตว์น้ำก็เริ่มขยายขึ้นอะไรขึ้นให้เห็น
1: คุณลุงเฉลิมชัยบอกว่าน้ำหมักจุลินทรีย์นั้นมีอยู่หลายสูตรซึ่งแต่ละสูตรมีคุณสมบัติและการนำไปใช้ที่แตกต่างกันสำหรับการบำบัดน้ำเสียของที่นี่จะใช้สูตรจืดเพราะไม่ทำลายสัตว์เล็กวัยอ่อนนั่นเอง
0: มันมี4สูตรที่ทำกันอยู่ตอนเนี้ยมันทำทั้งหมดเนี่ย4สูตรแต่ที่ว่าไอ้สูตรมันจะมีสูตรจืดสูตรหอมสูตรขมเนี่ยแล้วก็สูตรฝาดแต่ว่าที่ทางเครือข่ายทำเนี่ยเครือข่ายมักจะทำเป็นสูตรจืดเพราะว่าต้องเอาไปบำบัดน้ำในแม่น้ำบางคลองเนี่ยเพราะว่าสูตรจืดเนี่ยไม่เป็นอันตรายก็ตัดไปอ่อนและขายสัตว์ต่างๆเนี่ยก็สูตรจืดมันก็ไม่มีอะไรมากมันก็มีวัตถุดิบเนี่ยมันก็มีจากว่าเราจะใช้ผักตบชวาก็ได้หรือผักบุ้งต้นกล้วยก็ได้หรือว่าเศษอาหารต่างๆเมื่อเศษผักต่างๆในตามตลาดสดที่เขาหลอกทิ้งอะไรๆเนี่ยเราก็เอามาทําได้แม้แต่เศษอาหารข้าวสุกอะไรก็ทํามามากได้หมดสูตรจืดเนี่ยเอามาทําได้คือเราเรียกว่าเอาของเสียมาทําเพื่อไปบําบัดของเสียประมาณ90วันนะพอได้90วันพับเราถือว่าจุลินทรีย์ของเราเนี่ยครบแล้วก็ไปเราก็ขนหัวเชื้อเอาไปเทใส่ถังหยดเราก็เปิดก๊อกหรือเปิดอะไรเนี่ยที่หยดลงสู่แม่น้ำทีละหยดเลยหยดด้วยมันจะอยู่เท่าถัง500ลิตรนี่เราก็จะใช้ประมาณ2เดือนเท่าถังพันลิตรก็อาจเป็น3เดือนหรือ4เดือนแล้วแต่เราจะหยดเร็วหรือหยดช้า
1: น้ำหมักจุลินทรีย์ที่ใช้บำบัดแม่น้ำประแสปี 1ตกกว่า10ตันเมื่อก่อนใช้วิธีการเทให้หมดในครั้งเดียวซึ่งก็ดูว่าจะได้ผลอยู่เพียงระยะแรกๆแต่พอเวลาผ่านไปไม่นานน้ำก็จะกลับคืนสู่สภาพเก่าจึงเปลี่ยนวิธีการใหม่โดยใช้เป็นระบบหยดทีละน้อยทีละน้อยแต่ค่อยๆปล่อยให้จุลินทรีย์เจือปนอยู่เรื่อยๆส่งผลให้คุณภาพน้ำกลับดีอยู่ตลอดเลยใช้ระบบหยดเหมือนกันทั้งเครือข่าย
0: คือผลดรอมาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้หยดทีนี้พอเทไปเนี่ยมันดีอยู่ชั่วระยะพอไม่ได้ไปเทซ้ำหรือเทต่อไปติดต่อกันไปเลยหลายอาทิตย์เนี่ยมันก็แล้วว่ามันจะกลับคืนเก่าเหมือนเดิมเนี่ยทีนี้หยดเนี่ยมันเราหยดไปกว่าจะหมดเนี่ยแต่เราหยดกันมาทุกตำบลมันก็ถ่ายทอดกันหลายลงมานะเพราะมันมีเครือข่ายของเราเนี่ยอยู่ทุกตำบลมันก็หยดหลายกันมาเรื่อยเราก็ถือว่าเอองั้นหยดจะมีปริมาณว่ามากกว่าถึงมันจะลงไปทีละน้อยละน้อยเนี่ยแต่มันเข้าไปคุกเข้าอยู่ก็น้ำเพราะน้ำมันก็มีเวลาขึ้นเวลาลงก็ถ่ายไปถ่ายมาเนี่ย
1: วันนี้แม้สภาพป่าชายเลนและน้ำในแม่น้ำประแสจะมีทิศทางที่ดีขึ้นแล้วแต่การดูแลรักษายังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องด้วยแนวทางเครือข่ายชุมขยายออกสู่พื้นที่ข้างเคียงให้มากและมีคุณภาพเพื่อความยั่งยืนของชุมชน
2: เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมกับการดูแลพื้นที่ป่าชายเลนและฟื้นฟูคุณภาพน้ำในแม่น้ำประแสครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจุลินทรีย์เพียงหยดเล็กๆครับที่หยดลงสู่แม่น้ำอันกว้างใหญ่จะสามารถย่อยสลายสิ่งเน่าเสียในน้ำทำให้น้ำใสและคงความอุดมสมบูรณ์กลับมาใสสะอาดอีกครั้งนึงครับซึ่งตรงกับศาสตร์ของพระราชาที่ว่าใช้ธรรมชาติบำบัดธรรมชาติด้วยกันครับและก็มาถึงที่สุดท้ายของรายการนะครับช่วงกรีนไอเดียวันนี้เราไปดูกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนจากโรงเรียนในท้องถิ่นครับที่เขารวมตัวกันครับในการสืบทอดและดูแลสายน้ำเรียกได้ว่าเป็นอนาคตของคนในชุมชนรุ่มน้ำประแสเลยล่ะครับกลุ่มเยาวชนนี้เขารวมตัวกันในนามนักสืบสายน้ำเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมของพวกเขาว่าจะมีอะไรกันบ้างครับในช่วงกรีนไอเดีย

0: เนื่องจากชุมชนลุ่มน้ำประแสอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีการเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมมากถึง5อำเภอจากทั้งหมด8อำเภอของจังหวัดระยองย่อมมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากสารเคมีต่างๆลงสู่แหล่งน้ำอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วทางชุมชนได้เฝ้าระวังโดยตั้งกลุ่มเยาวชนนักสืบสายน้ำคอยตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำประแสซึ่งนับว่าเป็นแนวคิดที่น่าสนใจ
1: สำหรับการเริ่มต้นของโครงการนะคะเกิดจากการที่โรงเรียนเนี่ยร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์ลุ่มน้ำประแสเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำนะคะแล้วก็ส่งผลให้ชุมชนเนี่ยมีน้ำในการน้ำใช้ทั้งอุปโภคและบริโภคนะคะสำหรับในปัจจุบันเนี่ยทางกลุ่มนักสืบสายน้ำรักลุ่มน้ำประแสนะคะก็มีจุดที่รับผิดชอบทั้งหมด6จุดด้วยกันโดยมีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องและถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็คือจะมีการแก้ปัญหาร่วมกับชุมชนค่ะและสำหรับในอนาคตนี้นะคะกลุ่มนักสืบสายน้ำเนี่ยก็จะนำเทคโนโลยีอื่นๆเนี่ยที่ทางสสนกแนะนำเนี่ยมาพัฒนาในการตรวจวัดคุณภาพน้ำต่อไปค่ะ
2: สำหรับขั้นแรกนะคะเราจะมีการเก็บตัวอย่างน้ำนะคะโดยใส่กระบอกของการวัดค่ะโดยจะมีกระบอกอยู่2กระบอกนะคะกระบอกแรกจะเป็นกระบอกในการเก็บวัดค่า DO ค่ะโดยเราจะนำกระบอกไปจุ่มลงในน้ำ30เซนติเมตรนะคะเพื่อเก็บตัวอย่างไม่ให้ออกซิเจนเข้าไปค่ะแล้วก็กระบอกที่2จะเป็นกระบอกที่เราตัดมาจากขวดนะคะโดยเราจะใช้ในการวัดค่าอื่นๆค่ะเช่นค่าความเค็มค่า pH ค่าความขุ่นใสค่ะโดยการวัดความลึกนะคะเราจะใช้สกิดิตค่ะในการวัดความลึกซึ่งเมื่อตัวสกิดถึงก้นคลองแล้วนะคะก็จะวัดความลึกถึงผิวน้ำค่ะว่าลึกเท่าไหร่โดยการวัดค่าความขุ่นใสนะคะเราจะใช้แผ่นในการวัดค่าความขุ่นใสจุ่มลงไปในกระบอกนะคะแล้วก็อ่านค่าค่ะการวัดค่าความเค็มนะคะเราจะมีเครื่องวัดค่าความเค็มซึ่งถ้าเกิดได้ค่าเท่ากับ0ก็แปลว่าเป็นน้ำจืดถ้า35ตั้งแต่1ถึง35นะคะก็เป็นน้ำก่อยค่ะแต่ถ้ามากกว่า35ก็เป็นน้ำเค็มค่ะถ้าน้ำไม่ลึกมากนะคะแล้วก็จะมีการวัดตักสัตว์หน้าดินค่ะโดยเราจะมีการตักสัตว์หน้าดินขึ้นมาแล้วก็ดูนะคะว่าเป็นสัตว์ชนิดอะไรและสัตว์ชนิดเนี้ยสามารถบ่งบอกว่าน้ำในแม่น้ำของเราเนี่ยมีคุณภาพเป็นอย่างไรค่ะ
3: และจากการที่ได้สำรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นเราก็เล็งเห็นว่าในเมื่อบ้านของเราอยู่บริเวณรุ่มแม่น้ำประแสเราก็ควรที่จะคอยตรวจสอบดูแลรักษาถึงคราวที่น้ำวิกฤตเราก็ควรจะมีโครงการเพื่อที่จะมาคอยช่วยดูแลรักษาแม่น้ำให้คงอยู่สืบไป
0: เป็นอย่างไรกันบ้างครับน้องๆและคุณผู้ชมเราได้ทราบเรื่องราวของชาวชุมชนลุ่มน้ำประแสกันไปแล้วนะครับน่าสนใจไม่น้อยเลยทั้งเรื่องการจัดตั้งเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำประแสโดยเริ่มจาก5ตำบลและขยายสู่ชุมชนอื่นใกล้เคียงเพิ่มขึ้นอีกการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียซึ่งต้องใช้อย่างต่อเนื่องการนำเทคโนโลยีจากสสนกมาปรับใช้ในชุมชนและก็ยังได้ทราบถึงเรื่องราวของกลุ่มนักสืบสายน้ำเยาวชนรุ่นต่อไปซึ่งเป็นอนาคตในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติของชุมชนลุ่มน้ำประแส
4: สองมือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการGreen Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
5: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัช

0: ยาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: ข้าวพันธุ์นี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีค่ะรายการที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตรค่ะสำหรับตอนที่1ก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเกษตรค่ะข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเกษตรก็จะประกอบด้วย3ประเด็นหลักๆนะคะก็คือความหมายความสำคัญและประเภทของการเกษตรค่ะเราก็จะมาพูดถึงประเด็นแรกเลยนะคะก็คือความหมายของการเกษตรการเกษตรหมายถึงอะไรนะคะการเกษตรก็หมายถึงการดำเนินงานด้านการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมที่ครอบคลุมการผลิต4ประเด็นนะคะ4ลักษณะก็คือการผลิตพืชนะคะเช่นการผลิตข้าวข้าวโพดถั่วเหลืองถั่วเขียวไม้ดอกไม้ประดับพืชสวนพืชไร่ต่างๆนะคะต่อไปก็คือการเลี้ยงสัตว์นะคะเช่นการเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ไข่ไก่เนื้อโคนมโคเนื้อนะคะการประมงก็มีทั้งการประมงที่จับจากธรรมชาติและจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและสุดท้ายก็คือการป่าไม้นะคะก็เป็นเรื่องของ

ของผลผลิตที่ได้จากป่าไม้ต่างๆนะคะทั้งจากทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ป่าปลูกนะคะสำหรับสินค้าเกษตรเนี่ยก็มีความหมายครอบคลุม2ลักษณะก็คือสินค้าเกษตรขั้นปฐมก็คือสินค้าเกษตรที่เกษตรกรผลิตได้จากไร่นาหรือว่าฟาร์มนะคะและอีกอันนึงก็คือสินค้าเกษตรแปรรูปก็เป็นการที่นำเอาสินค้าเกษตรขั้นปฐมเนี่ยมาผ่านกระบวนการแปรรูปเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะสำหรับความหมายของการเกษตรเนี่ยจะครอบคลุมเฉพาะการดำเนินงานด้านการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเท่านั้นนะคะสำหรับการเกษตรนะคะก็จะเชื่อมโยงกับธุรกิจการเกษตรโดยที่ธุรกิจการเกษตรเนี่ยมีความหมายที่กว้างกว่านะคะโดยธุรกิจการเกษตรเนี่ยจะหมายถึงการดำเนินงานทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิตทางการเกษตรการผลิตสินค้าเกษตรการแปรรูปสินค้าเกษตรและการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจการเกษตรเนี่ยครอบคลุมการผลิตสินค้าเกษตรนะคะอันนี้ก็คือการเกษตรนั่นเองนะคะถ้าเราพูดถึงการดำเนินงานของธุรกิจการเกษตรนะเป็นโซ่อุปทานก็จะมีโซ่อุปทานในระดับต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะคะสำหรับโซ่อุปทานระดับต้นน้ำเนี่ยเป็นธุรกิจปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแล้วก็การผลิตสินค้าเกษตรส่วนโซ่อุปทานระดับกลางน้ำก็คือการแปรรูปสินค้าเกษตรและโซ่อุปทานระดับปลายน้ำก็คือการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรค่ะต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องของความสำคัญของการเกษตรนะแล้วก็จะจำแนกความสำคัญของการเกษตรเนี่ยต่อด้านต่างๆนะคะอันแรกเลยก็เป็นความสำคัญต่อผู้บริโภคนะคะการเกษตรเนี่ยมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตนะของมนุษย์ทุกคนเลยก็คือมนุษย์จะดำรงชีวิตได้นะก็ต้องใช้อาศัยปัจจัย4คืออาหารเครื่องนึ่งห่มที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคนะคะอันนี้ล้วนมาจากการเกษตรทั้งสิ้นนะคะก็คือถ้าไม่มีการเกษตรเนี่ยมนุษย์ก็ไม่สามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะนอกจากนี้ฟาร์มหรือแหล่งผลิตทางการเกษตรเนี่ยก็เป็นแหล่งให้บริการทางด้านนันทนาการได้ด้วยนะคะก็อย่างเช่นฟาร์มสวนผลไม้นะก็หลายๆฟาร์มอย่างเช่นในภาคตะวันออกก็จะเปิดฟาร์มให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะเที่ยวชมสวนผลไม้ก็เก็บค่าบริการค่าเข้าให้ไปชิมนะแล้วก็ซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากฟาร์มได้ด้วยนอกจากนี้นะก็ยังมีพวกสวนดอกไม้นะเช่นทุ่งทานตะวันทุ่งปอเทืองนะถ้าเกษตรกรหลายๆรายผลิตพร้อมๆกันเยอะๆเนี่ยในฤดูที่มีดอกบานเนี่ยนะก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งนันทนาการได้ด้วยเหมือนกันนะคะความสำคัญด้านต่อมาก็เป็นความสำคัญต่อผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะคะอันนี้การเกษตรก็เป็นแหล่งอาชีพสำคัญของประชากรของประเทศนะคะก็คือเกษตรกรที่ทำอยู่ในฟาร์มแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งธุรกิจปัจจัยการผลิตธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรแล้วก็ธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรนะคะต่อไปก็เกิดการก่อให้เกิดการจ้างงานในระบบธุรกิจการเกษตรและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะคะเมื่อการเกษตรเนี่ยมีผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะนอกจากตัวผู้ประกอบการแล้วเนี่ยก็ยังต้องมีการจ้างแรงงานในธุรกิจเหล่านี้ด้วยนะคะทั้งธุรกิจปัจจัยการผลิตธุรกิจการผลิตสินค้าเกษตรธุรกิจการแปรรูปแล้วก็ธุรกิจการจัดจำหน่ายนอกจากนี้ก็มีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะคะเช่นธุรกิจขนส่งสินค้าเกษตรธุรกิจคลังสินค้าธุรกิจบรรจุภัณฑ์นะเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการทั้งการเกษตรและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยก็จะต้องมีการจ้างแรงงานอยู่เป็นจำนวนมากนะคะต่อมาก็เป็นความสำคัญต่อประเทศนะคะก็มีความสำคัญอยู่หลายๆด้านเลยนะคะก็คือก่อให้เกิดรายได้แก่รัฐบาลจากการจัดเก็บภาษีนะผู้ประกอบธุรกิจการเกษตรเนี่ยถ้ามีรายได้ขั้นต่ำนะคะทั้งเป็นภาษีบุคคลธรรมดาหรือภาษีนิติบุคคลเนี่ยก็จะต้องเสียภาษีให้กับภาครัฐนะคะซึ่งภาครัฐเนี่ยก็จะนำภาษีที่จัดเก็บได้เนี่ยไปใช้ในการพัฒนาประเทศนะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคือสำหรับซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยก็หมายถึงการใช้อิทธิพลทางวัฒนธรรมคุณค่าทางสังคมนะเชื้อเชิญให้ผู้คนสนใจแล้วก็มีความต้องการที่จะทำตามนะซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเนี่ยมีหลายอย่างนะแต่ถ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรก็เป็นเรื่องของอาหารไทยนะอาหารไทยหลายชนิดก็โด่งดังไปทั่วโลกนะคะเช่นส้มตำผัดไทยต้มยำกุ้งต้มข่าไก่อันนี้นะก็คือในร้านอาหาร

ไทยทั้งในต่างประเทศนะก็จะมีเมนูต่างๆเหล่านี้รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยก็ชื่นชอบอาหารไทยก็นิยมมานะบริโภคอาหารไทยในประเทศไทยอันนี้ก็มีผลต่อผู้ประกอบการเกษตรนะทำให้วัตถุดิบที่เป็นที่ต้องใช้ประกอบอาหารไทยเหล่านี้ก็สามารถที่จะขายได้มากตามไปด้วยนะต่อไปก็คือสร้างรายได้จากการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์นะผลจากการเกษตรนะทั้งสินค้าเกษตรขั้นปฐมและสินค้าเกษตรแปรรูปเนี่ยก็มีการส่งออกสร้างรายได้กับประเทศเนี่ยเป็นจำนวนมากนะคะและสุดท้ายก็คือก่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารของประเทศเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีการผลิตสินค้าเกษตรเป็นจำนวนมากเราไม่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนอาหารนะยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็ในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยนะก่อให้เกิดอุปสรรคทั้งด้านการเคลื่อนย้ายทั้งคนแล้วก็สินค้าเกษตรเพราะต้องมีการล็อกดาวน์นะบางประเทศเนี่ยก็เกิดปัญหาเพราะว่าไม่มีการนำเข้าสินค้าเกษตรเนี่ยเป็นไปได้ยากขณะที่ประเทศไทยเนี่ยสามารถมีอาหารบริโภคได้อย่างเพียงพอนะคะประเด็นต่อมานะคะก็คือประเภทของการเกษตรประเภทของการเกษตรเนี่ยสามารถที่จะจำแนกได้หลายลักษณะเลยนะคะอันแรกเลยก็คือจำแนกตามประเภทของสินค้าเกษตรที่ผลิตก็จำแนกออกเป็น4กลุ่มนะคะก็คือการผลิตพืชนะคะเช่นการปลูกข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถั่วเหลืองถั่วเขียวไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลนะก็เป็นกลุ่มแรกประเภทที่2ก็คือการเลี้ยงสัตว์นะประเภทต่างๆเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูไก่เนื้อไก่ไข่นะต่อมาคือการประมงก็คือทั้งจับได้จากธรรมชาติแล้วก็จากการเพาะเลี้ยงแล้วก็การป่าไม้ที่เป็นได้ผลผลิตมาทั้งจากธรรมชาติแล้วก็ป่าปลูกนะคะการจำแนกประเภทที่2ก็คือจำแนกตามวัตถุประสงค์ของการผลิตนะจำแนกออกเป็น2ลักษณะก็คือการผลิตเพื่อยังชีพและการผลิตเพื่อการค้าในสมัยก่อนนะการผลิตเพื่อยังชีพเนี่ยเป็นการผลิตแบบเดิมก็ผลิตเพื่อให้บริโภคพอเพียงพอการบริโภคในครัวเรือนแล้วก็สิ่งที่เหลือหรือผลผลิตที่เหลือก็เอาไปขายนะผลผลิตหลักของการผลิตเพื่อยังชีพก็เป็นข้าวนะแล้วก็อาจจะมีผักพืชผักสวนครัวที่ใช้บริโภคนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการผลิตเพื่อการค้าก็เป็นการผลิตเพื่อสร้างรายได้กับเกษตรกรนะคะก็จะมีทั้งรายเล็กรายกลางรายใหญ่นะคะการจำแนกประเภทต่อมาก็คือจำแนกตามองค์ประกอบของการผลิตนะก็เป็นการเกษตรเชิงเดี่ยวและการเกษตรเชิงผสมนะคะการเกษตรเชิงเดี่ยวก็คือการผลิตสินค้าเกษตรเพียงอย่างเดียวในฟาร์มนะคะส่วนการเกษตรเชิงผสมนี่ก็คือทำหลายๆอย่างนะคะมากกว่าคือตั้งแต่2 อย่างขึ้นไปนะคะการจำแนกประเภทต่อมาก็คือจำแนกตามคุณลักษณะนะก็แบ่งออกเป็น2ลักษณะเหมือนกันหรือ2ประเภทก็คือการเกษตรกระแสหลักนะการเกษตรกระแสหลักเนี่ยก็คือการเกษตรที่เน้นการผลิตสินค้าเกษตรเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งในฟาร์มนะคะอันนี้ก็เพื่อให้ก่อให้เกิดประสิทธิภาพทางการผลิตเพราะถ้าทำกะเยอะๆเนี่ยก็จะใช้อาจจะใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะคือไม่ต้องทำหลายๆอย่างเพื่อจะต้องมีการลงทุนในหลายๆอย่างนะคะก็ทำให้อาจจะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะส่วนการเกษตรยั่งยืนเนี่ยเดิมนะคะเรียกว่าเกษตรทางเลือกการเกษตรยั่งยืนเนี่ยมีทั้งหมด5รูปแบบหลักๆนะคะรูปแบบแรกคือเกษตรธรรมชาติก็คือเป็นการผลิตทางการเกษตรนะที่ให้ระบบเกษตรกรรมธรรมชาติเนี่ยมีความเกื้อกูลกันหรือว่าพยายามรบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุดนะคะเกษตรธรรมชาติเนี่ยก็มี4ไม้นะคะก็คือไม้ไถพรวนดินไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแต่จะสามารถใช้ปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมักได้นะคะไม่กำจัดวัชพืชแล้วก็ไม่ใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะคะเกษตรยั่งยืนรูปแบบที่2ก็คือเกษตรอินทรีย์อันนี้ก็คือเป็นการทำการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีทุกรูปแบบเลยนะคะรวมทั้งไม่ใช้พืชที่มีการตัดต่อพันธุกรรมหรือว่าพืช GMO นะคะก็เป็นการผลิตที่ปราศจากสารเคมีในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตนะคะรูปแบบที่3คือการเกษตรผสมผสานเป็นการเกษตรที่มีการผลิตพืชหรือว่าเลี้ยงสัตว์เนี่ยตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปในฟาร์มนะคะแล้วก็การผลิตพืชหรือเลี้ยงสัตว์เนี่ยต้องมีการเกื้อกูลกันก็คือการผลิตชนิดที่1ก็อาจจะไปเกื้อกูลในการผลิตชนิดที่2นะคะเช่นเกษตรกรเลี้ยงไก่ไข่ไก่เนื้อเลี้ยงหมูเนี่ยนะก็จะมีมูลสัตว์ก็มูลสัตว์เนี่ยไปทำปุ๋ย
ุ๋ยคอกนะแล้วไปใส่ในแปลงพืชหรือว่าการเลี้ยงไก่ไข่บนบ่อปลานะคะต่อมาเกษตรยั่งยืนรูปแบบต่อมาก็คือวนเกษตรนะคำว่าวนเกษตรก็คือต้องมีไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่พืชยืนต้นเนี่ยในฟาร์มร่วมกับการปลูกพืชหรือว่าเลี้ยงสัตว์ก็ได้นะคะเช่นการปลูกพืชแทรกในสวนป่าเลี้ยงสัตว์ในสวนป่าเกษตรยั่งยืนรูปแบบสุดท้ายก็คือเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะก็เป็นการบริหารจัดการให้มีแหล่งน้ำในไร่นานะคะโดยการแบ่งพื้นที่ฟาร์มเนี่ยให้เป็น4ส่วนนะคะ30 30 30และ10ซึ่งสัดส่วนเนี่ยสามารถผันแปรได้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นะคะ30แรกเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่นะคะที่เอาไว้เป็นแหล่งน้ำนะคะซึ่งในแหล่งน้ำเกษตรกรอาจจะเอาไปเลี้ยงปลาแล้วก็รวมทั้งให้มีแหล่งน้ำใช้เพียงพอในฤดูแล้งนะคะสัดส่วน30ต่อมาก็ไว้ใช้ในการทำนาข้าวนะคะสัดส่วนที่3 30ที่3ก็คือไม้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นนะคะแล้วก็สัดส่วน 10% สุดท้ายก็คือเป็นที่อยู่อาศัยนะแล้วก็อาจจะเป็นโรงเรือนเลี้ยงสัตว์หรือว่าโรงเรือนเก็บอาหารสัตว์นะคะต่อมานะคะรูปแบบแยกประเภทการเกษตรนะลักษณะสุดท้ายก็คือการจำแนกตามควบคุมสภาพแวดล้อมของการผลิตนะจำแนกเป็น2ลักษณะคือการเกษตรในระบบเปิดแล้วก็การเกษตรในระบบปิดนะการเกษตรในระบบเปิดเนี่ยก็เป็นการเกษตรแบบดั้งเดิมนะคะที่ทำในระบบเปิดเช่นในฟาร์มหรือไร่นาหรือว่าคอกเลี้ยงสัตว์เนี่ยซึ่งไม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้นะคะแต่แม้ว่าจะเป็นการเกษตรในระบบเปิดนะแบบดั้งเดิมแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการใช้เทคโนโลยีทันสมัยเนี่ยมากขึ้นเช่นใช้โดรนนะในการโปรยปุ๋ยหรือว่าสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะส่วนการเกษตรในระบบปิดนะก็เป็นการเกษตรที่ทำในโรงเรือนที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้เช่นการปลูกพืชไฮโดรโปนิกนะในโรงเรือนระบบปิดหรือว่าแอโรโปนิกหรือว่าเลี้ยงสัตว์ที่เรียกว่า EWAP นะเลี้ยงไก่ในโรงเรือนแบบ EWAP อันนี้ก็เป็นการเลี้ยงสัตว์ในระบบปิดนะซึ่งการลงทุนทำการเกษตรในระบบปิดเนี่ยสามารถที่จะควบคุมทั้งปริมาณและคุณภาพของผลผลิตสินค้าเกษตรได้นะคะแต่ว่าก็จะต้องเกษตรกรก็จะต้องมีการลงทุนที่สูงนะคะค่ะสำหรับการนำเสนอในตอนที่1 นะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตรก็จะจบเพียงเท่านี้ค่ะในตอนที่3นะคะปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเกษตรและการปรับตัวค่ะสำหรับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเกษตรนะคะก็หมายถึงปัจจัยต่างๆที่จะส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรแล้วก็ปริมาณความต้องการสินค้าเกษตรนะคะจะมีปัจจัยอะไรบ้างนะคะอันแรกก็เป็นเรื่องของทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตในทางการเกษตรปัจจัยด้านประชากรปัจจัยทางเศรษฐกิจปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมปัจจัยทางเทคโนโลยีปัจจัยทางธรรมชาตินโยบายของรัฐบาลไทยและต่างประเทศแล้วก็ความตกลงต่างๆระหว่างประเทศค่ะเราก็มาดูปัจจัยแรกเลยนะคะทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตทางการเกษตรอันนี้ก็จะมีผลต่อปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรนะคะอันแรกเลยก็เป็นเรื่องของปัจจัยที่ดินนะคะก็เป็นเรื่องของเนื้อที่ถือครองเพื่อการเกษตรนะคะสำหรับปัจจัยที่ดินเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าเนื้อที่ถือครองเพื่อการเกษตรเนี่ยก็มีอยู่จำกัดขณะเดียวกันก็มีการแข่งขันกับการใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่นๆนะเรื่องการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็เรื่องของอุตสาหกรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อที่ถือครองเพื่อการเกษตรในเมื่อมีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยก็มีการแข่งขันกันระหว่างการผลิตพืชหรือว่าการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆนะคะซึ่งก็จะมีผลต่อปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรแต่ละชนิดนะคะเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของดินก็เหมือนกันนะคะดินเนี่ยเมื่อใช้ในการปลูกพืชไประยะยาวถ้าไม่ใส่ปุ๋ยหรือว่าใส่ปุ๋ยไม่เพียงพอเนี่ยก็จะทำให้ได้ผลผลิตเนี่ยลดน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการใส่ปุ๋ยทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะคะแต่ก็จะเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับเกษตรกรต่อมาก็เป็นเรื่องของกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อการเกษตรนะคะเกษตรกรที่มีที่ดินของตัวเองเนี่ยก็จะเป็นแรงจูงใจในการที่จะปรับปรุงบำรุงดินหรือว่า
ลงทุนเพื่อการเกษตรมากขึ้นนะคะขณะที่เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินของตัวเองหรือว่าต้องเช่าเนี่ย

ก็จะขาดแรงจูงใจในการบำรุงดินหรือว่าปรับปรุงนะอาจจะทำให้ผลผลิตที่ได้จากการเกษตรเนี่ยก็ลดน้อยลงนะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของปัจจัยแรงงานนะคะแรงงานเพื่อการเกษตรนะคะก็ลดน้อยลงนะคะในปัจจุบันเนี่ยมันเกษตรกรก็หาเรื่องการขาดแคลนแรงงานเพื่อการผลิตทางการเกษตรนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีจำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าวเข้ามานะคะทั้งแรงงานจากรอบๆเพื่อนบ้านอาเซียนนะทั้งลาวกัมพูชาแล้วก็เมียนมานะคะขณะเดียวกันเมื่อแรงงานเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอเนี่ยก็จำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรมากขึ้นนะคะอย่างเช่นการเก็บเกี่ยวข้าวเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็หันไปใช้เครื่องเกี่ยวนวดนะคะการที่เกษตรกรจะใช้แรงงานเกี่ยวข้าวเนี่ยก็ลดน้อยลงไปมากแล้วนะคะต่อไปก็คือเรื่องของปัจจัยทุนนะคะก็คือทั้งเงินทุนของตัวเองแล้วก็เงินทุนที่ได้มาจากการกู้ยืมนะคะถ้าเกษตรกรมีเงินทุนที่เพียงพอที่ใช้ในการผลิตก็จะทำให้ได้ผลผลิตนะที่มีคุณภาพแล้วก็มีปริมาณที่เพียงพอแต่ว่าถ้าเกษตรกรขาดแคลนเงินทุนหรือว่าเข้าไม่ถึงแหล่งทุนนะคะก็อาจจะทำให้ประสิทธิภาพการผลิตเนี่ยทำได้ไม่เต็มที่นะคะอีกอันนึงก็คือปัจจัยผู้ประกอบการหรือตัวเกษตรกรเองนะคะถ้าเกษตรกรมีอายุเยอะนะคะหรือว่าเป็นไม่สามารถที่จะยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้นะก็อาจจะทำให้ขาดประสิทธิภาพในการผลิตนะคะเพราะฉะนั้นทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตทางการเกษตรเนี่ยเราก็มองทั้งในแง่ของปริมาณแล้วก็คุณภาพของตัวปัจจัยนั้นนะคะซึ่งจะส่งผลต่อปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรค่ะต่อมาก็คือเรื่องของปัจจัยด้านประชากรนะคะอันนี้จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการสินค้าเกษตรนะคะอันแรกเลยก็คือเรื่องของการจำนวนประชากรของโลกนะคะประชากรของโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นนะคะในภาพรวมจากสถิติขององค์การอาหารและองค์การสหประชาชาตินะคะประชากรของโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะก็มีผลทำให้ความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรมีแนวโน้มสูงขึ้นตามไปด้วยนะคะต่อไปก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างอายุของประชากรนะคะอย่างที่ทราบกันนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยประชากรก็มีแนวโน้มนะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะคำว่าผู้สูงอายุเนี่ยเราก็คิดที่ประชากรที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะคะสำหรับประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะคะอันนี้ก็จะมีผลต่อความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรนะคะเช่นผู้สูงอายุก็จะมีความต้องการบริโภคอาหารอาจจะเป็นอาหารเพื่อบำรุงสุขภาพอาหารเสริมนะคะก็ความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรนะคะต่อไปก็คือลักษณะของประชากรในเจเนเรชันต่างๆนะคะประชากรในเจเนเรชันต่างๆเนี่ยก็มีความต้องการที่แตกต่างกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจนะการผลิตแล้วก็จำหน่ายสินค้าเกษตรเนี่ยต้องการที่จะขายสินค้าเกษตรไปยังกลุ่มเป้าหมายไหนนะคะเจนไหนเจนก็จะมีทั้งBaby Boomer หรือ Gen B Gen X Gen Y Gen Z นะแล้วก็อาจจะมี Gen A หรือ Gen Alpha ด้วยนะคะซึ่งประชากรเจเนเรชันต่างๆกันก็มีความต้องการบริโภคสินค้าที่แตกต่างกันนะคะต่อไปก็คือปัจจัยทางเศรษฐกิจนะคะก็จะเป็นเช่นอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้ออัตราการว่างงานนะคะปัจจัยเหล่านี้ก็มีผลต่อความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรเช่นในช่วงที่เศรษฐกิจเติบโตดีนะคะผู้บริโภคมีกำลังซื้อก็อาจจะบริโภคอาหารหรือสินค้าฟุ่มเฟือยได้เช่นสินค้านำเข้านะแต่ในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำนะผู้บริโภคก็ต้องประหยัดอาจจะต้องบริโภคสินค้าที่ปรุงเองในครอบครัวซื้ออาหารสดมาปรุงเองอะไรแบบนี้นะคะต่อไปก็คือปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมนะทั้งสังคมก็คือรอบๆตัวนะเช่นเพื่อนฝูงครอบครัวญาตินะอันเนี้ยก็จะมีผลต่อการบริโภคเหมือนกันนะชักจูงกันให้บริโภคสินค้านะหรือว่าดารานะก็จะมีผลนะดาราชอบบริโภคอะไรนะนำเสนอสินค้าอะไรผู้บริโภคก็อาจจะเรียนแบบหรือว่าทำตามได้นะคะต่อไปก็คือปัจจัยทางเทคโนโลยีนะอันนี้ก็มีผลทั้งต่อการผลิตสินค้าเกษตรแล้วก็การบริโภคสินค้าเกษตรด้วยนะคะ
เทคโนโลยีที่มีผลต่อการเกษตรนะก็เช่นเทคโนโลยีทันสมัยทั้งสมาร์ทโฟนแอปพลิเคชันต่างๆนะก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะควบคุมการผลิตสินค้าเกษตรได้ดียิ่งขึ้นนะเทคโนโลยีทันสมัยก็มีผลต่อผู้บริโภคเหมือนกันนะเช่นการสั่งสินค้าทางออนไลน์เนี่ยนะทำให้สั่งสินค้าได้รวดเร็วนะเห็นการโฆษณาสินค้าทางออนไลน์ก็สั่งซื้อได้ทันทีเลยก็ทำให้ความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรเนี่ยก็มีแนวโน้มสูงขึ้นได้นะคะต่อไปก็เป็นปัจจัยธรรมชาติอันนี้จะมีผลกระทบต่อปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรเป็นอย่างมากเลยนะคะซึ่งเป็นปัจจัยที่เกษตรกรเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้นะเช่นฝนแล้งน้ำท่วมเนี่ยมีผลต่อการผลิตสินค้าเกษตรนะคะรวมทั้งภาวะโลกร้อนด้วยนะคะอันนี้ก็มีผลอย่างมากเลยต่อไปนโยบายของรัฐบาลไทยและต่างประเทศนะนโยบายของรัฐบาลเนี่ยถ้าเป็นรัฐบาลไทยเนี่ยก็จะส่งเสริมทั้งการผลิตและก็การส่งออกสินค้าเกษตรนะทำยังไงให้เราส่งออกสินค้าเกษตรได้มากๆนะคะขณะเดียวกันต่างประเทศนโยบายของเขาก็คุ้มครองผู้ผลิตของเขาเหมือนกันนะถ้าเขาคุ้มครองผู้ผลิตของเขาโดยการจำกัดการนำเข้าก็จะมีผลต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของเรานะคะแม้ว่านโยบายของเขาเนี่ยอาจจะจำกัดได้ไม่มากด้วยผลของความตกลงต่างๆนะแต่เขาก็อาจจะมีมาตรการกีดกันทางการค้าทำให้การส่งออกของเราเนี่ยทำได้ยากขึ้นนะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของความตกลงต่างๆระหว่างประเทศนะคะในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยนะรวมทั้งประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยก็มีความตกลงหรือว่าเป็นพันธมิตรกันนะมากมายนะเช่นองค์การการค้าโลกเอเปกนะอาเซียนนะผลจากความตกลงต่างๆเนี่ยทำให้มีพันธะกรณีที่ประเทศไทยหรือประเทศสมาชิกเนี่ยต้องปฏิบัติตามนะคะโดยที่ความตกลงต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้มีการค้าเสรีมากยิ่งขึ้นนะคะผลดีก็คือทำให้เราเนี่ยส่งออกสินค้าเกษตรได้มากขึ้นนะเพราะว่าเขาก็ต้องเปิดเสรีการนำเข้าสินค้าขณะเดียวกันเราก็ต้องเปิดให้ต่างประเทศเนี่ยนำเข้ามาเหมือนกันทีนี้ถ้าสินค้าของเราเนี่ยเกษตรกรนะประสิทธิภาพการผลิตอาจจะสู้สินค้านำเข้าไม่ได้อันนี้ก็จะมีผลนะทำให้สินค้านำเข้าเนี่ยทีนี้ปัจจัยที่ส่งผลกระทบนะมันมีอยู่หลายปัจจัยเกษตรกรหรือผู้ประกอบการก็ต้องมีการปรับตัวนะว่าจะปรับตัวยังไงในสถานการณ์แบบนี้นะก็จะแบ่งการปรับตัวของผู้ประกอบการเนี่ยออกเป็นระดับต่างๆนะคะก็คือระดับต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำตามโซ่อุปทานของสินค้าเกษตรนะคะผู้ประกอบการในระดับต้นน้ำนะคะก็ประกอบด้วยผู้ประกอบการของธุรกิจปัจจัยการผลิตทางการเกษตรนะคะจะปรับตัวยังไงนะก็ต้องพัฒนาศักยภาพของตัวเองในการประกอบธุรกิจปัจจัยการผลิตนะเช่นต้องทำให้พัฒนาเช่นต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นนะคะส่งเสริมธุรกิจบริการอย่างที่บอกว่าตอนนี้ก็สินค้าเกษตรก็มีการขาดแคลนแรงงานนะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจบริการเครื่องจักรกลการเกษตรหรือว่าเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่เนี่ยก็เป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มที่ดีนะคะนอกจากนี้ก็พัฒนานวัตกรรมปัจจัยการผลิตใหม่ๆมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อตอบสนองเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรนะคะสำหรับการปรับตัวของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องการเกษตรนะคะในระดับต้นน้ำอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ประกอบธุรกิจการผลิตสินค้าเกษตรนะคะเกษตรกรหรือผู้ประกอบการเนี่ยก็ต้องมีการพัฒนาศักยภาพตัวเองในการประกอบธุรกิจซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นนะคะเกษตรกรก็ต้องมีการเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้นอกจากนี้ก็ต้องมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานการผลิตนะคะซึ่งมาตรฐานพื้นฐานเลยก็คือการปฏิบัติตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือว่า GAP นะคะเพื่อจะให้สินค้าเกษตรของตัวเนี่ยของตัวเองเนี่ยมีได้รับการรับรองนะคะว่ามีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยนอกจากนี้ก็อาจจะมีการพัฒนาธุรกิจเกษตรของตัวเองนะคะนอกจากจะผลิตสินค้าเกษตรอย่างเดียวแล้วเนี่ยแล้วก็จำหน่ายไปเลยก็อาจจะขายสินค้าเกษตรของตัวเองให้กับผู้ค้าปลีกหรือว่านำสินค้าเกษตรนะมาแปรรูปนะก่อนที่จะจัดจำหน่ายนะคะหรือว่าจะเปิดสวนเกษตรของตัวเองนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะหรือว่ามีธุรกิจอื่นๆนะเป็นร้านอาหารก็ได้นะคะ
ต่อไปนะคะก็เป็นการปรับตัวของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรระดับกลางน้ำอันนี้ก็คือแปรรูปผู้แปรรูปสินค้า

ภาคเกษตรนะคะก็เหมือนกันนะคะก็ต้องมีการพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรมีการจัดหาแหล่งวัตถุดิบสินค้าเกษตรเพื่อการแปรรูปที่มีคุณภาพนะคะมีความแน่นอนและก็เพียงพอนะคะซึ่งธุรกิจการเกษตรแปรรูปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการทำเกษตรแบบพันธสัญญากับเกษตรกรนะคะเพื่อให้ส่งมอบผลผลิตเข้าโรงงานแปรรูปในเวลาและก็ปริมาณที่กำหนดนะคะแล้วก็มีการแปรรูปสินค้าเกษตรตามมาตรฐานกำหนดนะอย่างเคร่งครัดแล้วก็มีการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปรูปแบบใหม่ๆนะคะต่อไปนะคะก็เป็นการปรับตัวของผู้ประกอบการในระดับปลายน้ำนะคะอันนี้ก็คือผู้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรนะคะผู้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรซึ่งปัจจุบันเนี่ยการผลิตการจำหน่ายสินค้าเกษตรไม่ได้พึ่งพาออฟไลน์อย่างเดียวนะคะก็คือการขายสินค้าที่มีร้านค้าก็เป็นการขายแบบออนไลน์นะคะมากขึ้นซึ่งจะทำให้ขายได้อย่างรวดเร็วนะคะที่ในการขายแบบออนไลน์เนี่ยในการจัดจำหน่ายก็จำเป็นจะต้องมีการพึ่งพาผู้ให้บริการต่างๆนะคะในช่องทางการจัดจำหน่ายคือแทนที่จะทำด้วยตัวเองทั้งหมดนะก็สามารถพึ่งพาผู้ให้บริการต่างๆได้เช่นการขนส่งนะซึ่งพวกนี้นะคะก็จะมีการบริการต่างๆอยู่มากมายนะคะอันนี้ก็เป็นการปรับตัวของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรระดับต่างๆทั้งต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะคะสำหรับการนำเสนอในตอนที่3นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะ

0: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจ

ซึ่งกำหนดความประพฤติของมนุษย์ถ้าฝ่าฝืนจะได้รับผลร้ายแรงนะคะหรือถูกลงโทษอย่างเช่นกฎหมายอาญากำหนดความประพฤติค่ะซึ่งจะเป็นการแยกกฎหมายนะคะแบ่งออกเป็นกฎหมายภายในและกฎหมายภายนอกในส่วนของกฎหมายภายในค่ะจะเป็นกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนค่ะโดยการแบ่งประเภทเช่นนี้นะคะจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการศึกษาแนวคิดและปรัชญาในการใช้กฎหมายให้ถูกต้องค่ะการแบ่งโดยเจตนารมณ์และเนื้อหาของกฎหมายซึ่งจะมีประโยชน์เป็นในการจัดให้มีระบบความปลอดภัยในการทำงานหน้าที่ของเจ้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่างๆหรือสิทธิหน้าที่อื่นของนายจ้างและลูกจ้างค่ะสำหรับกฎหมายวิธีสบัญญัติจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีของศาลและตามสภาพบังคับในส่วนของการแบ่งกฎหมายตามสภาพบังคับของกฎหมายนะคะสามารถแยกได้เป็นกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญากฎหมายปกครองและกฎหมายอื่นๆกฎหมายบางฉบับนะคะอย่างเช่นกฎหมายโรงงานมีสภาพบังคับทั้งทางอาญาและทางฎีกาสำหรับพระราชกำหนดค่ะจะเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นโดยพระมหากษัตริย์โดยผ่านทางฝ่ายบริหารคือคณะรัฐมนตรีเมื่อมีความจำเป็นฉุกเฉินรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ค่ะเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศนะคะอย่างเช่นพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533นะคะเดิมใช้กับนายจ้างที่มีลูกจ้าง20คนจากนั้นลดลงมาเป็น10คนและจะใช้บังคับแก่นายจ้างที่มีลูกจ้างน้อยกว่า10คนในท้องที่ใดและเมื่อใดให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาซึ่งปัจจุบันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นเทศบัญญัติข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครค่ะในส่วนของระเบียบข้อบังคับนะคะที่ใช้ในกรณีที่ฝ่ายบริหารเนี่ยต้องการที่จะกำหนดสิ่งที่เป็นรายละเอียดค่อนข้างมากไม่ใช่กรอบหลักเกณฑ์แต่เป็นหมายแม่บทกำหนดเป็นเทศบัญญัติข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครซึ่งบางกฎหมายเรียกโดยรวมว่าข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือข้อกำหนดของท้องถิ่นค่ะสำหรับโครงสร้างและสภาพบังคับของกฎหมายในส่วนของโครงสร้างและสภาพบังคับของกฎหมายนะคะอันดับแรกเรามาทำความรู้จักกับโครงสร้างของกฎหมายกันก่อนโดยกฎหมายส่วนใหญ่นี้นะคะจะมีโครงสร้างหลักที่มีความคล้ายคลึงกันนะคะดังนี้ค่ะ1ก็คือชื่อให้ผู้ใดผู้หนึ่งต้องปฏิบัติตามซึ่งผู้ใช้กฎหมายควรจะต้องทำความเข้าใจว่ากฎหมายนั้นกำหนดให้ใครต้องกระทำหรือห้ามกระทำการอย่างไร7ค่ะบทกำหนดโทษซึ่งจะเป็นบทบัญญัติที่กำหนดสภาพบังคับต้องใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและความเป็นธรรมของกฎหมายนะคะได้แก่การใช้กฎหมายตามเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของกฎหมายนั่นเองค่ะสำหรับเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของกฎหมายนะคะอาจจะค้นหาได้จากเนื้อหาสาระของกฎหมายนั่นเองค่ะหรืออาจจะเป็นที่อื่นๆแต่ส่วนซึ่งเน้นในด้านการป้องกันอันตรายจากการทำงานและสำนักงานประกันสังคมซึ่งมีบทบาทในการจ่ายค่าทดแทนการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานที่ประสบอันตรายจากการทำงานเช่นกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะคะอย่างเช่นกรมควบคุมโรคกรมอนามัยค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งก็จะมีหน่วยงานที่สังกัดคอยดูแลเกี่ยวกับงานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะคะนั่นก็คือกรมควบคุมมลพิษซึ่งกรมควบคุมมลพิษก็จะทำหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดค่ะกระทรวงมหาดไทยนะคะซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็จะมีหน่วยงานนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับงานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนั่นก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะหรือเราจะรู้จักกันดีในชื่อว่าปภ.นะคะโดยปภ.จะมี

0: มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บทวางมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันบรรเทาและฟื้นฟูจากสาธารณภัยต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นในประเทศค่ะต่อไปนะคะจะเป็นหน่วยงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในต่างประเทศค่ะโดยหน่วยงานหลักๆนะคะที่ดำเนินงานเกี่ยวกับงานทางด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพในต่างประเทศนี้นะคะจะมี2หน่วยงานสำคัญนั่นก็คือองค์การอนามัยโลกและองค์การแรงงานระหว่างประเทศค่ะและอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะก็จะมีในส่วนของหน่วยงานของประเทศสหรัฐอเมริกาและหน่วยงานของสหราชอาณาจักรค่ะอันดับแรกนะคะเรามาดูหน่วยงานของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะที่ดูแลแล้วก็ป้องกันเกี่ยวกับงานทางด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานนะคะนั่นก็คือ1นะคะสำนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยค่ะหรือว่าเราเรียกสั้นๆว่า OSHA นะคะ2สถาบันความปลอดภัยรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกาค่ะหรือเราจะเรียกว่า ACGIH นะคะ4องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเราจะเรียกว่า EPA ค่ะสำหรับหน่วยงานของสหราชอาณาจักรนะคะจะมีสำคัญนั่นก็คือ1นะคะคณะกรรมาธิการสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานค่ะหรือเราจะเรียกย่อๆว่า HSC ค่ะ2คณะกรรมการบริหารสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานค่ะซึ่งเราเรียกชื่อย่อว่า HSE ค่ะ3กระทรวงสิ่งแวดล้อมอาหารและกิจการชนบทของสหราชอาณาจักรค่ะหรือเราจะเรียกสั้นๆว่า DEFRA ค่ะโดยหน่วยงานของต่างประเทศนะคะทั้งของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ของสหราชอาณาจักรนี้นะคะถือว่ามีความสำคัญมากนะคะในประเทศไทยเนื่องจากว่าในสถานประกอบกิจการบางแห่งค่ะมีการนำในส่วนของมาตรฐานของต่างประเทศเนี่ยมาใช้ในการดูแลลูกจ้างในสถานประกอบกิจการควบคู่ไปกับการใช้กฎหมายของประเทศไทยค่ะเพื่อให้ตัวของลูกจ้างนะคะรวมถึงสถานประกอบกิจการเนี่ยได้ให้ความสนใจแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของลูกจ้างให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานค่ะเราจะเห็นว่านะคะในหัวข้อเรื่องนี้นะคะมีความสำคัญนอกจากที่นักศึกษาเนี่ยจะได้ทราบเกี่ยวกับลำดับศักดิ์ของกฎหมายต่างๆรวมถึงการออกกฎหมายว่ามีวิธีการอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานทั้งของประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศแล้วนะคะเราจะเห็นว่าเรามีการประยุกต์ใช้นะคะกฎหมายต่างๆนะคะโดยแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็จะมีการออกกฎหมายต่างๆมาให้เราได้ดำเนินการแล้วก็ปฏิบัติตามเพื่อให้การคุ้มครองแรงงานนะคะรวมถึงเพื่อให้ในจ้างเนี่ยสามารถที่จะดูแลลูกจ้างได้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้ลูกจ้างเนี่ยได้มีสุขภาพอนามัยที่ดีค่ะ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปโรงเรียนการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสท.ครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
5: โรคนี้เป็นเฉพาะแค่สุนัขหรือแมวเท่านั้น
4: ผิดเพราะโรคนี้เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเช่นวัวแพะแกะ
6: ว้าว
7: เพราะว่าถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
4: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิด

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
1: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้นะคะก็จะมาพบกับในเรื่องของกฎหมายความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมในการทำงานนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วย3ตอนด้วยกันนะคะก็คือนะคะตอนที่1นะคะก็จะเป็นกฎในเรื่องของกฎหมายความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมทางเคมีนะคะตอนที่2นะคะก็จะเป็นกฎหมายความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมทางความร้อนแสงสว่างและเสียงนะคะตอนที่3นะคะก็จะเป็นในเรื่องของกฎหมายความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมทางรังสีชนิดก่อไอออนนะคะซึ่งเรามาดูแต่ละกฎหมายนะคะว่ามีรายละเอียดและความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะในตอนที่1ก็ในเรื่องกฎหมายความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมทางเคมีนะคะซึ่งนะคะก็จะมีกฎหมายที่เป็นฉบับหลักๆที่ใช้กันนะคะก็คือกฎกระทรวงในเรื่องของการกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการแล้วก็ดำเนินการด้านความปลอดภัยนะคะอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานนะคะเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายนะคะพุทธศักราช2556นะคะโดยนะคะกฎกระทรวงฉบับนี้นะคะก็จะมีเจตนารมณ์ก็เพื่อนะคะคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงานให้ลูกจ้างนะคะซึ่งในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีนะคะก็จะมีอันตรายนะคะเขาก็จึงได้ออกกำหนดนะคะกฎหมายว่าด้วยสารเคมีอันตรายนี้ขึ้นมานะคะส่วนคำนิยามต่างๆนะคะที่อยู่ในกฎกระทรวงฉบับนี้นะคะก็ออกมาเพื่อนะคะให้เข้าใจตรงกันเนาะในแต่ละคำว่าแต่ละคำศัพท์ในแต่ละคำนิยามในกฎกระทรวงมีการใช้ความหมายตรงกันอย่างไรบ้างนะคะโดยนะคะคำนิยามแรกก็คือสารเคมีอันตรายนะคะก็จะหมายความว่านะคะถ้าสารประกอบหรือสารผสมนะคะตามบัญชีรายชื่อนะคะที่อธิบดีประกาศกำหนดนะคะซึ่งจะมีสถานะเป็นของแข็งของเหลวหรือก๊าซนะคะซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเส้นใยฝุ่นละอองไอหรือฟูมนะคะที่มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าหลายอย่างรวมกันนะคะอย่างเช่นมีพิษกัดกร่อนระคายเคืองนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอาการแพ้กันก่อนมะเร็งการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมนะคะหรือว่าเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์หรือว่าสุขภาพอนามัยหรือทำให้ถึงแก่ความตายนะคะแล้วก็คุณสมบัติที่2ก็คือเป็นตัวเร่งเป็นตัวทำปฏิกิริยาที่รุนแรงนะคะก็คือเป็นอาจจะเป็นตัวเพิ่มออกซิเจนหรือไวไฟนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้นะคะส่วนคำนิยามที่3นะคะก็คือขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายนะคะก็จะหมายความว่านะคะระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายที่กำหนดให้มีอยู่ได้ในบรรยากาศแวดล้อมในการทำงานนะคะที่ลูกจ้างซึ่งลูกจ้างที่มีสุขภาพปกติสามารถสัมผัสหรือว่าได้รับเข้าสู่ร่างกายได้ทุกวันตลอดเวลาที่ทำงานโดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะคำนิยามถัดมานะคะก็จะเป็นการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายก็จะหมายถึงว่าการกระทำใดๆซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับสารเคมีอันตรายเช่นการผลิตการติดฉลากนะคะการห่อหุ้มการเคลื่อนย้ายการเก็บรักษานะคะการถ่ายเทหรือก็การขนถ่ายการขนส่งการกำจัดการทำลายการเก็บสารเคมีอันตรายที่ไม่ใช้แล้วนะคะรวมทั้งถึงการบำรุงรักษาการซ่อมแซมแล้วก็การทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนภาชนะบรรจุสารเคมีอันตรายนั้นๆ นะคะนิยามถัดมาก็คือการผลิตนะคะผลิตก็จะหมายรวมถึงคำว่านะคะการทำผสมปรุงแต่งเปลี่ยนรูปแปรสภาพแล้วก็หมายรวมถึงการบรรจุแล้วก็แบ่งบรรจุสารเคมีนั้นๆด้วยนะคะการครอบครองนะคะก็จะหมายความว่าการมีไว้เพื่อตนเองหรือว่าผู้อื่นนะคะไม่ว่าจะมีไว้เพื่อจะขายขนส่งใช้หรือว่าเพื่อประการใดอื่นใดนะคะและรวมถึงการทิ้งไว้หรือปรากฏอยู่ในบริเวณที่ครอบครองด้วยนะคะพวกนี้ก็จะเป็นคำนิยามที่ใช้นะคะในกฎกระทรวงเกี่ยวกับสารเคมีฉบับนี้นะคะโดยนะคะก็จะสรุปสาระสำคัญของสารเคมีอันตรายนะคะได้นะคะดังนี้นะคะตามกฎกระทรวงนะคะก็คือเมื่อนายจ้างนะคะมีสารเคมีอันตรายไว้ในครอบครองนะคะนายจ้างจะต้องปฏิบัติอะไรบ้างนะคะก็เมื่อเริ่มที่นายจ้างมีสารเคมีอันตรายจำนวนทั้งหมด 1,516 ตัวไว้ในครอบครองนะคะตามประกาศแนบท้ายเนาะ นะคะนายจ้างก็ต้องจัดทำบัญชีรายชื่อสารเคมีนะคะแล้วก็รายละเอียดของข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายหรือว่า Safety Data Sheet นะคะหรือว่า SDS นะคะแล้วก็แจ้งนะคะเมื่อมีสารเคมีในบัญชีรายชื่อ 1,516 ตัวแล้วก็ในจ้างต้องแจ้งต่ออธิบดีภายใน7วันนะคะนับตั้งแต่วันแรกที่มีสารเคมีอันตรายอยู่ในครอบครองนะคะซึ่งภายในเดือนมกราคมของทุกปีนะคะก็ให้แจ้งบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและสอ1และสอ3นะคะทุกๆเดือนมกราของทุกปีนะคะแล้วก็นะคะลูกจ้างนะคะหน้าที่ของลูกจ้างที่ทำงานกับสารเคมีนะคะก็ต้องมีการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพและตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงที่ลูกจ้างทำงานเกี่ยวกับสารเคมีนั้นๆนะคะส่วนสถานที่เก็บและก็บริเวณที่มีการใช้สารเคมีอันตรายนะคะต้องมีการตรวจวัดความเข้มข้นสารเคมีอันตรายในบรรยากาศเป็นประจำทุกๆปีนะคะแล้วก็พร้อมนะคะส่งผลตรวจวัดนะคะสารเคมีอันตรายในบรรยากาศให้กับอธิบดีภายใน15วันนะคะหลังทราบผลตรวจนะคะถัดมาจะเป็นในเรื่องของสถานที่เก็บสารเคมีนะคะที่ว่านายจ้างจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างนะคะเมื่อมีการใช้เมื่อมีการผลิตและก็ครอบครองสารเคมีนะคะซึ่งอย่างอันดับแรกนะคะนายจ้างจะต้องมีนะคะ Safety Data Sheet หรือว่า SDS นะคะของสารเคมีอันตรายทุกตัวที่เก็บแล้วก็ติดไว้ในพื้นที่ที่พร้อมบัญชีรายชื่อสารเคมีนะคะก็ติดไว้ให้ทราบว่าบริเวณที่เก็บสารเคมีมีสารเคมีอันตรายใดบ้างนะคะถัดมาจ้างก็ต้องมีการปิดฉลากภาษาไทยนะคะที่มีขนาดใหญ่พอควรนะคะแล้วก็อ่านง่ายนะคะคงทนนะคะไว้ที่หีบห่อบรรจุภัณฑ์นะคะหรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตรายนะคะซึ่งในรายละเอียดการฉลากภาษาไทยที่จะติดไว้ในสารเคมีที่ใช้นะคะก็ประกอบไปด้วยรายละเอียด6ข้อก็คือชื่อผลิตภัณฑ์นะคะ2นะคะชื่อสารเคมีอันตรายนะคะ3ชื่อรูปสัญลักษณ์นะคะที่เป็นพิโตแกรมนะคะแล้วก็4คำสัญลักษณ์นะคะเช่นพวกสาร Wi-Fi นะคะ5นะคะข้อความแสดงอันตรายนะคะ6ก็จะเป็นข้อความระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายนะคะข้อปฏิบัติถัดมานะคะก็คือในจ้างก็ติดมีป้ายห้ามป้ายให้ปฏิบัติหรือว่าเป็นป้ายเตือนในการทำงานกับสารเคมีนะคะณบริเวณที่ทำงานของลูกจ้างนะคะเช่นป้ายห้ามสูบบุหรี่ห้ามรับประทานอาหารหรือว่าเครื่องดื่มหรือว่าการประกอบอาหารหรือว่าเก็บอาหารนะคะอันนี้ก็จะเป็นป้ายห้ามนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของนายจ้างต้องปฏิบัติก็คือในพื้นที่เก็บสารเคมีก็ต้องมีความสะอาดนะคะอยู่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสมนะคะไม่เป็นที่อับอากาศนะคะพร้อมทั้งนะคะสถานที่เก็บสารเคมีก็ต้องมีความปลอดภัยต่างๆเช่นนะคะมีฝักบัวล้างตัวและตานะคะแล้วก็ที่ล้างมือและหน้านะคะโดยให้มี1ที่ต่อ15คนนะคะก็คือ1ที่ต่อผู้ปฏิบัติงาน15คนนะคะแล้วก็ห้องอาบน้ำนะคะก็จะให้มี1ห้องต่อ15คนเช่นเดียวกันนะคะอุปกรณ์ปฐมพยาบาลที่จำเป็นนะคะแล้วก็ชุดทำงานเฉพาะสำหรับสารเคมีอันตรายนั้นๆนะคะแล้วก็นายจ้างนะคะต้องจัดเก็บห้องต้องจัดทำห้องเก็บสารเคมีที่สามารถทนไฟได้นะคะอย่างน้อย60นาทีนะคะในกรณีที่เป็นเก็บสาร Wi-Fi หรือว่าสารระเบิดนะคะต้องสามารถทนไฟได้180นาทีแล้วก็ต้องจัดทางออกฉุกเฉินเอาไว้ให้พนักงานนะคะไม่น้อยกว่า2ทางนะคะแล้วก็ในกรณีที่สถานเก็บสารเคมีนะคะก็ต้องจัดให้มีการทำนบสำหรับกักสารเคมีอันตรายที่จะสามารถรั่วไหลได้หรือว่ามีรางระบายให้ไหลไปรวมที่ที่กำหนดเพื่อนำไปกำจัดต่อไปนะคะสำหรับพวกหีบห่อภาชนะบรรจุหรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตรายนะคะที่ถูกปนเปื้อนแล้วก็ไม่ต้องการใช้แล้วนะคะก็ต้องมีการกําจัดนะคะโดยวิธีที่ปลอดภัยแล้วก็เหมาะสมกับชนิดของสารเคมีอันตรายนะคะแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะ

รามาต่อกันที่ตอนที่2นะคะตอนที่2ก็จะเป็นในเรื่องของกฎหมายความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมนะคะทางความร้อนแสงสว่างและก็เสียงนะคะซึ่งกฎหมายนะคะด้านความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมทางความร้อนแสงสว่างและเสียงนะคะก็จะมีกฎกระทรวงที่สำคัญนะคะที่เกี่ยวข้องกับในด้านความร้อนแสงสว่างและเสียงนี้ก็คือกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและก็ดำเนินการด้านความปลอดภัยนะคะอาชีวอนามัยนะคะและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อนแสงสว่างและเสียงพ.ศ. 2559นะคะโดยกฎกระทรวงฉบับนี้นะคะก็จะมีการบังคับใช้กับนายจ้างหรือว่าสถานประกอบกิจการทั้งที่เป็นเอกชนและก็รัฐวิสาหกิจนะคะที่ว่ามีการดำเนินการหรือว่ามีลูกจ้างในการทำงานที่มีปัจจัยเกี่ยวกับความร้อนแสงสว่างและเสียงนะคะที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของลูกจ้างนะคะมาดูถึงคำนิยามต่างๆนะคะเกี่ยวกับของหมวดความร้อนนะคะหมวดความร้อนอุณหภูมิเวทเบลกบก็จะหมายถึงตามสูตรนะคะก็จะเป็นเวทเบลกบเท่ากับถ้าเป็นอินดอร์นะคะก็จะเป็นเวทเบลกบเท่ากับ 0.7 natural weight เบลกบนะคะบวก 0.3 global temperature นะคะส่วนถ้าเป็นอุณหภูมิเวทเบลกบ outdoor ก็คือนะคะก็จะเป็นสูตรเวทเบลกบ temperature เท่ากับ 0.7 natural weight เบลกบนะคะบวก 0.2 global temperature แล้วก็บวก 0.1 dry เบลนะคะโดยระดับความร้อนก็จะหมายถึงอุณหภูมินะคะที่บริเวณลูกจ้างทำงานนะคะโดยการทำงานการตรวจวัดระดับความร้อนก็จะใช้ค่าเฉลี่ยในช่วง2ชั่วโมงนะคะที่มีอุณหภูมิสูงสุดของในวันที่ตรวจวัดนะคะสภาวะการทำงานนะคะสภาวะแวดล้อมที่ทำงานตลอดจนสภาพและลักษณะการทำงานของลูกจ้างด้วยนะคะส่วนความร้อนก็จะแบ่งออกเป็นตามกฎกระทรวงนี้นะคะก็จะแบ่งความร้อนออกเป็น3ระดับด้วยกันนะคะก็คืองานเบานะคะงานปานกลางนะคะงานหนักนะคะก็มาดูเขาก็จะกำหนดนะคะว่าลักษณะงานแต่ละประเภทนะคะเป็นมีลักษณะงานแบบไหนบ้างนะคะซึ่งงานเบานะคะก็คือจะเป็นลักษณะงานที่ใช้แรงน้อยนะคะเช่นงานเขียนพวกเขียนหนังสือต่างๆหรือว่างานพิมพ์ดีดนะคะส่วนงานปานกลางนะคะก็จะเป็นงานในลักษณะที่ใช้แรงปานกลางเช่นพวกงานยกลากดานงานตอกตะปูนะคะส่วนถ้าเป็นงานหนักนะคะก็จะเป็นลักษณะงานที่ใช้แรงมากเช่นงานขุดงานเลื่อยไม้งานเจาะไม้เนื้อแข็งนะคะที่ใช้แรงงานเยอะๆนะคะก็จะจัดว่าเป็นงานหนักนะคะทีนี้มาดูนะคะก็ในกฎกระทรวงนี้นะคะก็มีข้อสำคัญก็คือให้นายจ้างนะคะควบคุมนะคะและรักษาระดับความร้อนภายในสถานประกอบกิจการนะคะที่มีลูกจ้างทำงานอยู่ไม่ให้เกินมาตรฐานนะคะก็เขาก็จะกำหนดให้แต่ละงานประเภทของงานนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเบางานปานกลางงานหนักนะคะต้องมีค่ามาตรฐานความร้อนไม่เกินเท่าไหร่นะคะทีนี้มาดูกันนะคะว่างานเบานะคะจะมีมาตรฐานความร้อนเท่าไหร่นะคะก็ถ้าเป็นมาตรฐานความร้อนที่วัดโดยค่าเฉลี่ยเวทเบลกบเทมเพอเรเจอร์นะคะก็จะไม่เกิน34องศาเซลเซียสนะคะส่วนนะคะงานปานกลางนะคะก็จะไม่เกิน32องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ถ้าเป็นงานหนักก็วัดแล้วได้ค่าเฉลี่ยเวทเบลกบเทมเพอเรเจอร์ไม่เกิน30องศาเซลเซียสนะคะส่วนในการที่คำนวณพลังงานที่ใช้นะคะหรือว่าเป็นคำนวณกิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมงนะคะก็จะมีข้อกำหนดเหมือนกันนะคะมีเกณฑ์เหมือนกันว่างานเบานะคะต้องคำนวณแล้วนะคะพลังงานที่ใช้นะคะต้องน้อยกว่า200กิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็ส่วนงานปานกลางนะคะก็จะอยู่ในช่วงระหว่าง201นะคะถึง350กิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมงนะคะส่วนงานหนักก็จะที่สัมผัสกับความร้อนนะคะให้ลดน้อยลงนะคะแล้วก็หรือว่าจัดที่พักที่มีบริเวณปรับที่มีแอร์ปรับที่มีเครื่องปรับอากาศหรือว่าบริเวณที่เย็นๆให้ลูกจ้างพักในเวลาในระหว่างเวลาทำงานที่มีความร้อนนะคะแล้วก็จัดสถานที่กดน้ำดื่มเย็นฟรีให้ลูกจ้างนะคะตลอดระยะเวลาการทำงานที่มีนายจ้างต้องจัดต้องใช้หรือว่าจัดให้มีฉากนะคะแผ่นฟิล์มกองแสงหรือว่ามาตรการอื่นที่เหมาะสมแล้วก็เพียงพอนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้แสงตรง

หรือสะท้อนจากแหล่งกำเนิดแสงนะคะหรือว่าดวงอาทิตย์ที่มีแสงจ้าให้ลูกจ้างนะคะซึ่งในกรณีที่ลูกจ้างนะคะต้องทำงานในสถานที่มืดทึบหรือว่าคับแคบเช่นพวกในถ้ำอุโมงค์หรือว่าในลักษณะเช่นเดียวกันกับพวกในถ้ำหรืออุโมงค์หรือว่าเป็นถังปิดอย่างเงี้ยค่ะในจ้างจะต้องจัดให้มีอุปกรณ์ส่องแสงสว่างที่เหมาะสมแก่สภาพแล้วก็ลักษณะงานนั้นๆ นะคะถ้าไม่สามารถที่จะจัดหาหรือว่าดำเนินการที่ทำให้มีแสงสว่างได้นะคะก็จัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมนะคะต่อไปมาหมวดของในเรื่องของเสียงนะคะในจ้างนะคะจะต้องนะคะควบคุมระดับเสียงนะคะไม่ให้ลูกจ้างนะคะได้รับสัมผัสเสียงในบริเวณสถานประกอบกิจการที่มีระดับเสียงเกินมาตรฐานก็คือถ้าเป็นเสียงกระทบหรือเสียงกระแทกนะคะต้องไม่เกิน140เดซิเบล A นะคะถ้าเป็นเสียงดังต่อเนื่องแบบคงที่นะคะต้องไม่เกิน115เดซิเบล A นะคะโดยนะคะนายจ้างต้องควบคุมระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงานนะคะในแต่ละวันก็คือค่า TWA นะคะไม่ให้เกินมาตรฐานตามที่อธิบดีกำหนดนะคะซึ่งนะคะใน8ชั่วโมงการทำงานนะคะปกติของเราก็คือไม่ให้สัมผัสเสียงเกิน85เดซิเบล A นะคะในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้นะคะต้องให้ลูกจ้างนะคะหยุดการทำงานจนกว่าจะได้รับการปรับปรุงหรือว่าแก้ไขจนเสร็จหรือว่าถ้าไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้นะคะก็ต้องให้จัดให้ลูกจ้างมีการสวมใส่ปลั๊กลดเสียงหรือว่าเอียร์ปลั๊กนะคะหรือว่าที่ครอบหูลดเสียงหรือว่าเอียร์มัฟนะคะตลอดเวลาที่ทำงานสัมผัสกับเสียงที่เกินมาตรฐานนะคะในบริเวณท่าที่ทำงานมีเสียงเกินมาตรฐานนะคะจะต้องนายจ้างจะต้องให้หยุดทำงานแล้วก็ปรับปรุงหรือว่าแก้ไขเพื่อควบคุมระดับเสียงนะคะโดยการใส่สวมใส่ PPE ตลอดการทำงานนะคะซึ่งในการคำนวณระดับเสียงเมื่อสวมใส่ PPE ก็จะมีการคำนวณและเลือกเอียร์ปลั๊กหรือว่าเอียร์มัฟมาใช้นะคะก็ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่ประกาศกำหนดนะคะส่วนบริเวณที่มีระดับเสียงเกินนะคะที่ต้องจัดให้มีเครื่องหมายเตือนนะคะก็ให้ติดอุปกรณ์เตือนให้ใช้อุปกรณ์ PPE นะคะก็ควรติดป้ายเตือนนะคะให้เห็นได้ชัดเจนนะคะเมื่อตรวจวัดนะคะแล้วก็ในจ้างพบว่ามีระดับเสียงได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน8ชั่วโมงนะคะมีค่าตั้งแต่85เดซิเบลขึ้นไปนะคะก็ถือว่าเป็นการเกินมาตรฐานนะคะก็จัดให้นะคะมีมาตรการอนุรักษ์การได้ยินตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดนะคะซึ่งนะคะในการจัดทำมาตรฐานอนุรักษ์การได้ยินนะคะก็ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะเมื่อมีการตรวจวัดรับพบเสียงตั้งแต่85เดซิเบลขึ้นไปนะคะจัดให้มีการเฝ้าระวังเสียงด้วยการสำรวจตรวจวัดแล้วก็แจ้งผลนะคะจัดให้มีการแล้วก็จัดให้มีการเฝ้าระวังการได้ยินเช่นการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินเป็นประจำอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะคะแล้วก็นำเกณฑ์นะคะการตรวจทดสอบสมรรถภาพการได้ยินนะคะมาพิจารณาผลการทดสอบผลการทดสอบนะคะถ้าหากพบว่าลูกจ้างนะคะมีการสูญเสียนะคะการได้ยินนะคะก็นายจ้างจะต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันอันตรายแก่ลูกจ้างนะคะหรือว่าจะต้องให้อย่างเช่นต้องเปลี่ยนลูกจ้างไปทำงานบริเวณที่มีเสียงที่ไม่เกินมาตรฐานนะคะหรือว่าแผนกอื่นๆที่ไม่มีเสียงดังเกินมาตรฐานนะคะแล้วก็นายจ้างจะต้องจัดทำแล้วก็ติดป้ายบอกระดับเสียงแล้วก็เตือนให้ระวังนะคะจัดให้มีเครื่องหมายเตือนให้ใช้อุปกรณ์ PPE บริเวณที่มีเสียงดังเกินมาตรฐานนะคะแล้วก็อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการนะคะแล้วก็นะคะประเมินผลการจัดการมาตรการอนุรักษ์การได้ยินไม่น้อยกว่าปีละ1ครั้งนะคะแล้วก็มีการนะคะบันทึกข้อมูลแล้วก็จัดทำเอกสารนะคะข้อ3ถึงข้อ10นะคะเก็บไว้นะคะที่สถานประกอบกิจการไม่น้อยกว่า5ปีเพื่อพนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้นะคะทีนี้มาดูใน อุปกรณ์ในเรื่องของอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลนะคะอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลนะคะซึ่งก็จะมีข้อกำหนดให้นายจ้างนะคะต้องจัดให้มีการใส่ชุด PPE ตามความเหมาะสมกับงานนะคะซึ่งถ้าเป็นงานที่มีระดับความร้อนเกินมาตรฐานก็จะให้นายจ้างจัดหาอุปกรณ์ชุดแต่งกายสวมใส่ไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งกายรองเท้าถุงมือนะคะ

สำหรับป้องกันความร้อนนะคะแล้วก็งานส่วนงานที่มีแสงนะคะส่องเข้าในตาโดยตรงนะคะให้สวมใส่แว่นตาลดแสงหรือว่ากระบังหน้าลดแสงนะคะส่วนงานที่ทำในสถานที่มืดนะคะก็จะให้สวมใส่หมวกนิรภัยที่มีอุปกรณ์แสงสว่างนะคะติดอยู่ที่หมวกไปด้วยนะคะส่วนถ้าเป็นงานที่มีระดับเสียงเกินมาตรฐานนะคะก็ให้ใส่สวมใส่เอียร์ปลั๊กนะคะหรือว่าปลั๊กลดเสียงนะคะแล้วก็ที่ครอบหูลดเสียงหรือว่าเอียร์มัฟนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของการตรวจวัดแล้วก็วิเคราะห์สภาวะการทำงานแล้วก็การรายงานผลตามกฎกระทรวงฉบับนี้นะคะในการตรวจวัดเกี่ยวกับความร้อนแสงหรือเสียงนะคะถ้านายจ้างเองไม่สามารถที่จะตรวจวัดได้โดยตัวเองนะคะก็ต้องให้นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตนะคะเป็นผู้ตรวจแทนนะคะโดยความถี่ในการจัดให้มีการตรวจวัดเกี่ยวกับระดับความร้อนแสงหรือเสียงนะคะก็ควรที่จะตรวจวัดอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะคะช่วงเวลาก็แล้วแต่ความเหมาะสมของสถานประกอบกิจการนั้นๆ นะคะซึ่งในกฎกระทรวงนี้ฉบับนี้ไม่ได้ระบุเนาะว่าจะต้องตรวจวัดเดือนไหนนะคะแต่ก็ควรที่จะตรวจวัดในเดือนที่มีความเสี่ยงมากที่สุดสำหรับที่ลูกจ้างที่สัมผัสนะคะสภาพแวดล้อมในการทำงานนั้นๆ นะคะส่วนคุณสมบัติผู้ตรวจวัดแล้วก็การวิเคราะห์สภาวะการทำงานนะคะก็ต้องเป็นนะคะผู้ดำเนินการตรวจวัดต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมนะคะก็คือตามที่กฎประกาศกระทรวงกำหนดนะคะแล้วก็ผู้ตรวจวัดต้องลงรายมือชื่อรับรองแบบรายงานผลการตรวจวัดนะคะให้ในจ้างด้วยนะคะในส่วนของการวิเคราะห์สภาวะการเกี่ยวกับระดับความร้อนแสงสว่างและเสียงนะคะก็ให้มีการวิเคราะห์นะคะถ้าผลการตรวจมีค่าเกินหรือว่าต่ำกว่ามาตรฐานนะคะก็ต้องมีการระบุสาเหตุแล้วก็แนะนำวิธีการปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ระยะเวลาที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขนะคะแล้วก็จัดทำรายงานผลการตรวจวัดนะคะตามแบบที่ประกาศกำหนดแล้วก็ส่งรายงานภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่เสร็จสิ้นการตรวจวัดนะคะส่วนนะคะการตรวจสุขภาพแล้วก็การรายงานผลจากการทำงานเกี่ยวกับความร้อนแสงสว่างและก็เสียงนะคะก็คือให้ในจ้างนะคะจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างนะคะที่อาจได้รับอันตรายจากความร้อนแสงสว่างหรือว่าเสียงนะคะแล้วก็รายงานผลรวมทั้งดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสุขภาพของลูกจ้างนะคะตามในพ.ร.บ.นะคะความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน2554นะคะก็จะมีรายละเอียดในการดำเนินการเหล่านี้อยู่นะคะในตอนที่2นะคะก็ที่เกิดมาข้างต้นนะคะก็จะเป็นกฎหมายด้านความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมความร้อนและแสงสว่างและเสียงก็จะเป็นสาระสำคัญของกฎหมายในการมาตรฐานการจัดการของนายจ้างนะคะว่าจะจัดการให้ลูกจ้างอยู่กับทำงานอยู่กับสภาพแวดล้อมความปลอดที่มีความร้อนแสงสว่างและเสียงให้ปลอดภัยอย่างไรบ้างนะคะตอนที่3นะคะก็จะเป็นในเรื่องของกฎหมายความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมทางรังสีชนิดกล่องไอออนนะคะในเรื่องของกฎหมายนะคะความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมทางรังสีชนิดกล่องไอออนนะคะก็มีนะคะกฎกระทรวงที่สำคัญนะคะซึ่งนะคะก็อันเดิมนะคะของเราก็จะเป็นกฎกระทรวงนะคะกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับรังสีชนิดกล่องไอออนพ.ศ.2547นะคะซึ่งปัจจุบันก็ยกเลิกไปแล้วนะคะแล้วก็เมื่อมีการประกาศใช้พ.ร.บ.ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน2554นะคะจึงนะคะต้องมีความจำเป็นที่จะต้องออกกฎหมายใหม่ตามพ.ร.บ.ดังกล่าวนะคะซึ่งถ้ากฎกระทรวงฉบับที่ออกก่อนพ.ศ.2554พ.ร.บ.2554นะคะก็จะถือว่ายกเลิกไปหมดทุกกฎกระทรวงนะคะมาดูกฎกระทรวงนะคะเกี่ยวกับรังสีเขาก็จะให้คำนิยามว่ารังสีนะคะก็คือหมายถึงขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าหรืออนุภาคใดๆที่มีความเร็วนะคะซึ่งสามารถก่อให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออนได้ในตัวกลางที่ผ่านไปนะคะส่วนต้นกำเนิดรังสีก็จะหมายถึงนะคะวัสดุกัมมันตรังสีเครื่องกำเนิดรังสีหรือว่าวัสดุนิวเคลียร์นะคะวัสดุกัมมันตรังสีนะคะก็จะหมายความว่าธาตุหรือสารประกอบใดๆที่องค์ประกอบส่วนหนึ่งนะคะมีโครงสร้างภายในอะตอมไม่คงตัวแล้วก็

0: สลายตัวโดยนะคะมีการปลดปล่อยรังสีออกมาทั้งก็จะมีอยู่ทั้งในธรรมชาติหรือว่าเกิดจากการผลิตหรือว่าการใช้วัสดุนิวเคลียร์นะคะหรือว่าการผลิตจากเครื่องกำเนิดรังสีหรือว่ากรรมวิธีอื่นใดนะคะทั้งนี้ก็จะไม่รวมถึงวัสดุกัมมันตรังสีที่มีลักษณะเป็นวัสดุนิวเคลียร์นะคะส่วนเครื่องกำเนิดรังสีนะคะก็จะหมายถึงนะคะเครื่องหรือระบบอุปกรณ์เมื่อมีการให้พลังงานเข้าไปแล้วนะคะจะก่อให้เกิดการปลดปล่อยรังสีออกมาแล้วก็อุปกรณ์ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนะคะที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติที่ใช้ในการประกอบเป็นเครื่องกำเนิดรังสีนะคะพวกนี้ก็จะหมายรวมถึงเป็นเครื่องกำเนิดรังสีด้วยนะคะการผลิตหรือว่ามีในครอบครองนะคะเมื่อนายจ้างนะคะมีการผลิตหรือว่ามีรังสีนะคะไว้ในครอบครองนะคะนายจ้างจะต้องแบบแจ้งประเภทนะคะต้นกำเนิดของรังสีจำนวนแล้วก็ปริมาณรังสีแล้วก็สถานประกอบกิจการนะคะที่มีต้นกำเนิดรังสีต่ออธิบดีภายใน7วันนะคะนับตั้งแต่ว่ามีไว้ในครอบครองนะคะซึ่งในกรณีที่นายจ้างมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนนะคะแล้วก็ปริมาณความแรงของรังสีนะคะต้องแจ้งภายใน15วันนะคะตั้งแต่วันที่เปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่านะคะถัดมานะคะก็จะเป็นข้อห้ามนะคะก็นายจ้างต้องห้ามให้ลูกจ้างที่กำลังตั้งครรภ์หรือระหว่างการให้นมบุตรเข้าทำงานนะคะแล้วก็นายจ้างต้องจัดให้มีอุปกรณ์บันทึกปริมาณรังสีประจำบุคคลตลอดเวลาการทำงานนะคะมีการจัดแผนเพื่อป้องกันและก็ระงับอันตรายจากรังสีนะคะมีในกรณีฉุกเฉินแล้วก็มีการซ้อมแผนดังกล่าวปีละ1ครั้งนะคะสัญลักษณ์ทางรังสีแล้วก็สัญญาณเตือนภัยแล้วก็ระบบสัญญาณฉุกเฉินนะคะซึ่งนายจ้างนะคะในบริเวณการทำงานที่มีรังสีนะคะจะต้องนายจ้างจะต้องจัดให้มีสัญลักษณ์ทางรังสีพร้อมข้อความเตือนภัยจากรังสีแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะคะในบริเวณที่เป็นพื้นที่ควบคุมนะคะก็นายจ้างต้องจัดให้มีสัญลักษณ์ทางรังสีพร้อมข้อความเตือนภัยจากรังสีให้เห็นชัดเจนนะคะสัญลักษณ์ต้องมีสัญญาณไฟสีแดงหรือว่าป้ายที่มีการใช้งานรังสีนะคะแล้วก็ต้องมีระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเช่นพวกระบบสัญญาณฉุกเฉินที่มีการเปล่งเสียงให้ลูกจ้างได้ยินทั่วถึงนะคะอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับรังสีนะคะซึ่งนายจ้างก็ต้องจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะคะถ้าเป็น อย่างเช่นพวกชุดตะกั่วนะคะที่กันรังสีเนาะในบุคลากรทางการแพทย์นะคะที่ใช้นะคะเมื่อมีการที่จะเอ็กซเรย์ให้กับผู้ป่วยนะคะเขาก็จะสวมใส่อุปกรณ์ชุดตะกั่วนะคะแล้วก็มีการจัดทำคู่มือหรือว่าเอกสารที่เกี่ยวกับประโยชน์หรือว่าวิธีการใช้หรือการบำรุงรักษา PPE นะคะสำหรับตอนที่3นะคะเป็นในเรื่องของกฎหมายความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมทางรังสีชนิดก่อไอออนนะคะก็ในเนื้อหาก็เป็นการให้นายจ้างดำเนินการตามมาตรฐานของกฎกระทรวงฉบับนี้นะคะข้อปฏิบัติต่างๆที่ลูกจ้างจะต้องทำในกฎกระทรวงฉบับนี้ให้เกิดความปลอดภัยเมื่อทำงานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออนนะคะ
1: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
2: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
4: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
5: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
6: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
7: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
8: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
9: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
7: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
3: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
10: สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมสำหรับตอนที่1จะเป็นเรื่องของกฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักรปั้นจั่นและหม้อน้ำซึ่งเราก็จะมีกฎกระทรวงนะคะทางด้านนี้ซึ่งออกโดยอำนาจตามพ.ร.บ. 2554เป็นพรบความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับกฎหมายนะคะ3เรื่องนี้ก็จะมีนิยามซึ่งก็จะเป็นนิยามเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรเครื่องปั๊มโลหะรถยกลิฟต์โดยสารลิฟต์ขนส่งวัสดุเครื่องจักรสำหรับใช้ในการยกคนขึ้นทำงานบนที่สูงรอกปั้นจั่นปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ลวดสลิงหม้อน้ำหม้อต้มที่

ล่าวถึงหน้าที่ในการของนายจ้างในการควบคุมป้องกันอันตรายให้กับลูกจ้างแล้วก็จะมีในส่วนของข้อต่างๆซึ่งเป็นข้อกำหนดให้นายจ้างต้องดูแลลูกจ้างในส่วนของข้อ6นะคะก็จะเป็นในส่วนของเครื่องนุ่งห่มเครื่องแต่งกายนะคะที่ลูกจ้างเนี่ยจะต้องนะคะปฏิบัติตามซึ่งนายจ้างเนี่ยก็จะต้องดูแลนะคะสำหรับในข้อ7ก็จะเป็นในส่วนของบริเวณที่มีการติดตั้งซ่อมแซมหรือตรวจสอบเครื่องจักรก็จะเป็นหน้าที่ของนายจ้างต้องติดป้ายแสดงการดำเนินการนะคะเพื่อให้ลูกจ้างหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะทราบถึงการทำงานของเครื่องจักรแล้วก็เป็นการป้องกันอันตรายด้วยนะคะสำหรับข้อ8เช่นเดียวกันก็จะในเรื่องของครอบคลุมไปถึงการติดตั้งการทดสอบการใช้ซ่อมแซมบำรุงรักษาตรวจสอบรวมไปถึงการรื้อถอนเคลื่อนย้ายเครื่องจักรรถยกลิฟต์ต่างๆสำหรับข้อ11นะคะก็จะเน้นไปในเรื่องของเครื่องปั๊มโลหะเครื่องขัดเครื่องกัดเครื่องตัดนะคะก็จะเป็นในส่วนของเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานข้อ12นะคะก็จะเป็นส่วนสำคัญสำหรับในจ้างเลยซึ่งในจ้างเนี่ยจะต้องจัดให้มีการประเมินอันตรายของเครื่องจักรนะคะที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายจากการทำงานซึ่งอย่างน้อยเนี่ยในการประเมินอันตรายต้องมีการบ่งชี้อันตรายประเมินความเสี่ยงและมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันนะคะไม่ให้ลูกจ้างเกิดอันตรายจากการทำงานในส่วนของข้อ15นะคะก็จะกล่าวถึงเครื่องจักรที่มีการถ่ายทอดพลังงานโดยใช้พวกเพลาสายพานซึ่งจะเป็นการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรซึ่งนายจ้างต้องดูแลนะคะลูกจ้างข้อ17ก็จะเป็นในส่วนของทางเดินนายจ้างต้องจัดทางเดินเข้าออกสำหรับพื้นที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักรซึ่งมีข้อกำหนดนะคะว่าจะต้องไม่น้อยกว่า80เซนติเมตรสำหรับส่วนที่2นะคะก็จะเป็นในส่วนของเครื่องปั๊มโลหะเครื่องปั๊มโลหะก็เป็นเครื่องจักรประเภทหนึ่งซึ่งเขาก็จะมีกำหนดนะคะว่าถ้าเป็นเครื่องปั๊มโลหะที่ใช้มือป้อนวัสดุก็จะต้องใช้สวิตช์แบบกดทั้งสองมือนะคะดังภาพที่เราจะเห็นเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกจ้างนะคะหรือพนักงานเนี่ยมีมืออีกข้างหนึ่งที่จะสุ่มเสี่ยงทำให้เกิดอันตรายจากการทำงานของเครื่องจักรนะคะแล้วก็สวิตช์เนี่ยนะคะหรือปุ่มเนี่ยจะต้องห่างกันไม่น้อยกว่า30เซนติเมตรนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้เพียงมือเดียวในการกดปุ่มทั้งสองปุ่มนะคะในส่วนของเครื่องปั๊มโลหะที่ใช้เท้าเหยียบก็จะมีข้อกำหนดของเขานะคะในการมีที่พักเท้านะคะมีที่ข้อป้องกันเพื่อไม่ให้เผลอเข้าไปกดเหยียบสำหรับคันโยกก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะต้องมีสลักบนคันโยกไม่ให้สามารถเข้าไปนะคะเผลอกดคันโยกแล้วก็เครื่องจักรทำงานโดยที่นะคะลูกจ้างไม่รู้ตัวสำหรับเครื่องปั๊มโลหะนะคะที่ใช้น้ำหนักเหวี่ยงก็ให้ติดตั้งลูกตุ้มน้ำหนักสูงกว่าเหนือศีรษะของผู้ปฏิบัติงานนะคะซึ่งเขาก็จะมีข้อกำหนดและที่สำคัญก็คือถ้ามีลูกตุ้มที่สูงกว่านะคะก็จะต้องไม่ให้มีพวกสายไฟฟ้าอยู่ในรัศมีอยู่ในน้ำหนักเหวี่ยงเพราะไม่งั้นเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายจากการเหวี่ยงลูกตุ้มไปถูกนะคะสายไฟฟ้าต่างๆส่วนที่3ก็จะเป็นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าและเครื่องเชื่อมก๊าซอันนี้ก็อย่างที่ทราบกันดีนะคะในส่วนของเครื่องเชื่อมเราก็จะต้องมีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและแน่นอนสะเก็ดเชื่อมอาจจะทำให้เกิดอันตรายในเรื่องของไฟไหม้ถ้าสะเก็ดนั้นเนี่ยไปโดนนะคะอย่างเช่นไปโดนผ้าชุบน้ำมันก็อาจจะเกิดการติดไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีเครื่องดับเพลิงนะคะแบบเคลื่อนย้ายได้ติดตั้งบริเวณใกล้เคียงที่สามารถดับเพลิงได้ทันทีมีฉากกั้นอุปกรณ์แล้วก็ไม่ให้มีพวกวัสดุที่ติดไฟง่ายๆวางอยู่ใกล้ๆและแน่นอนนะคะการเชื่อมอาจจะต้องมีแสงสว่างที่ต้องเพียงพอและที่สำคัญการระบายอากาศต้องเหมาะสมเพราะอาจจะมีสารเคมีที่ปนเปื้อนออกมาได้ส่วนที่4ของเครื่องจักรจะเป็นรถยกหรือที่เรารู้จักกันในนามฟอกลิฟต์นะคะสำหรับรถยกของเราเนี่ยต้องมีหลังคาที่มั่นคงแข็งแรงมีป้ายบอกพิกัดนะคะเพราะว่ารถยกแต่ละประเภท

ือแต่ละคันเนี่ยก็จะมีน้ำหนักพิกัดยกที่ไม่เหมือนกันแล้วก็มีการตรวจสอบนะคะในเรื่องของรถยกผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบนะคะเป็นประจำเพื่อให้การทำงานของรถยกเนี่ยเป็นไปด้วยดีเหมือนกับเราตรวจสอบรถยนต์ทั่วไปนะคะในการทำงานกับรถยกรถยกเนี่ยเคลื่อนย้ายไปมาได้เพราะฉะนั้นต้องมีสัญญาณเสียงหรือแสงไฟเตือนภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นถอยหลังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในส่วนของพื้นที่ทำงานเช่นเดียวกันก็ต้องมีการขีดสีตีเส้นนะคะเป็นทางเดินของรถยกแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีผู้ปฏิบัติงานเนี่ยทำงานอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเราต้องมีการเดินทางก็ต้องมีนะคะจัดทางเดินของผู้ปฏิบัติงานนะที่ต้องทำงานร่วมกับรถยกนะคะและแน่นอนนะคะผู้ปฏิบัติงานกับรถยกก็ต้องมีอุปกรณ์นะคะคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นเสื้อสีสะท้อนแสงนะคะหมวกเซฟตี้และต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัยตลอดที่ทำงานบนรถยกในส่วนของลิฟต์จะเป็นส่วนที่5ลิฟต์เนี่ยนะคะในพวกเครื่องจักรเนี่ยนะคะก็จะเป็นลิฟต์ที่ใช้สำหรับขนส่งก็จะมีทั้งลิฟต์ขนส่งคนแล้วก็ขนส่งวัสดุสิ่งของนะคะต้องมีการตรวจสอบลิฟต์เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีการติดป้ายเตือนให้เห็นชัดเจนนะคะการบรรทุกน้ำหนักต่างๆนะคะในกรณีที่ลิฟต์โดยสารเนี่ยก็ต้องมีระบบสัญญาณเตือนนะคะมีอุปกรณ์ต่างๆนะคะก็เช่นเดียวกันกับลิฟต์ทั่วไปนะคะแล้วถ้าลิฟต์โดยสารนี่อย่างน้อยก็ต้องมีปุ่มฉุกเฉินด้วยในกรณีที่พนักงานนะคะขึ้นไปแล้วเกิดมีปัญหาต่างๆนะคะแล้วก็แน่นอนเราจะแยกกันนะคะลิฟต์โดยสารกับลิฟต์ขนส่งนะคะเราจะไม่ใช้ปะปนกันในส่วนของเครื่องจักรสำหรับยกคนขึ้นทำงานบนที่สูงนะคะตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกับการที่มีรถยกแล้วก็มีกระเช้าแน่นอนก็ต้องมีเชือกนิรภัยที่เกี่ยวนะคะกับรถกระเช้าด้วยเพื่อไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานนะคะตกลงมามีป้ายบอกพิกัดแล้วก็จำนวนคนที่สามารถยกได้นะคะมีสัญญาณเตือนภัยมีแสงไฟเตือนภัยต่างๆในขณะที่รถยกนะคะกำลังทำงานรถกระเช้าค่ะกำลังทำงานในส่วนของรอกจะเป็นส่วนที่7รอกก็จะต้องมีนะคะการติดตั้งที่มั่นคงแข็งแรงอันนี้นายจ้างต้องดูแลทั้งหมดนะคะโดยนายจ้างเนี่ยอาจจะมอบหมายนะคะเป็นหัวหน้างานหรือเป็นจปวิชาชีพที่ดูแลร่วมกันนะคะแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบรอกชนิดต่างๆนะให้มีการใช้งานได้อย่างปลอดภัยนะคะส่วนถัดไปในตัวปั้นจั่นบางอันนะคะสำหรับปั้นจั่นเนี่ยนะคะในจ้างต้องจัดให้มีการทดสอบนะปั้นจั่นต่างๆนะคะซึ่งชื่อของปั้นจั่นเนี่ยก็จะมีหลายชนิดมีทั้งปั้นจั่นอยู่กับที่แล้วก็ปั้นจั่นที่เคลื่อนที่ได้นะคะแล้วกรณีที่ปั้นจั่นเนี่ยนะคะหยุดการใช้งานตั้งแต่6เดือนขึ้นไปแล้วต้องการนำปั้นอิฐนะคะมีพื้นที่การลื่นราวกันตกอุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสมฐานในการติดตั้งปั้นจั่นก็ต้องมั่นคงแข็งแรงนะคะชุดควบคุมต่างๆพิกัดน้ำหนักยกต้องมีการดูแลและตรวจสอบนะคะโดยทั่วไปก็จะมีวิศวกรเข้ามาดูแลในส่วนของปั้นจั่นที่ข้อควรระวังอีกอันนึงก็คือนะคะเรื่องของการทำงานใกล้กับสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งทางกฎหมายเนี่ยก็จะมีการกำหนดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขนาดไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าเท่าไหร่นักศึกษาหรือท่านผู้ชมสามารถติดตามได้ในตัวกฎหมายนะคะปั้นจั่นที่เคลื่อนที่นะคะการเคลื่อนย้ายปั้นจั่นชนิดที่เคลื่อนที่เช่นเดียวกันนะคะก็จะต้องระมัดระวังเรื่องของไฟฟ้านะคะต่างๆสำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะและปั้นจั่นนะคะขาสูงในจังก็ต้องควบคุมดูแลเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็ต้องมีการตรวจสอบนะคะมีบริเวณโดยรอบไม่ให้มีสิ่งกีดขวางนะคะปั้นจั่นต่างๆแล้วก็กรณีที่ลูกจ้างนะคะต้องขึ้นไปทำงานบนปั้นจั่นที่มีความสูงเกิน2เมตรก็ต้องมีบันไดราวจับ

ครงโลหะนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการตกนะคะเกิดอุบัติเหตุต่างๆของนายจ้างของลูกจ้างนะคะสำหรับปั้นจันทร์หอสูงเป็นในส่วนที่3เช่นเดียวกันนะคะก็ต้องมีฐานที่มั่นคงแข็งแรงมีการตรวจสอบนะคะลูกจ้างที่ทำงานก็ต้องสวมเข็มขัดนิรภัยใส่ช่วยชีวิตนะคะคืออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลต้องครบถ้วนนะคะรถปั้นจันทร์เรือปั้นจันทร์อันนี้ก็จะเป็นปั้นจันทร์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้นะคะซึ่งปั้นจันทร์พวกนี้นะคะเราก็ต้องดูแลนะแล้วก็การเคลื่อนย้ายเคลื่อนที่นี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการเข้าใกล้สายไฟฟ้าต่างๆนะคะการยกวัสดุสิ่งของพวกนี้ต้องมีพิกัดหมดนะคะในเรื่องของปั้นจันทร์แล้วก็นะคะอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับปั้นจันทร์เราก็จะมีพวกลวดสลิงซึ่งมีข้อกำหนดนะคะว่าลวดสลิงที่มีความสึกหรอขนาดไหนนะคะลวดสลิงแบบไหนที่กฎหมายห้ามใช้อย่างเช่นนะคะลวดสลิงที่นะคะเส้นนอกสึกไปตั้งแต่1ใน3ของเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นลวดที่ห้ามใช้นะคะหรือว่าลวดสลิงเนี้ยนะคะที่ถูกความร้อนทำลายหรือเป็นสนิมจนเห็นได้ชัดเจนอันนี้ต้องมีการตรวจสอบนะคะแล้วก็นอกจากลวดสลิงต่างๆนะคะก็จะมีโซ่เชือกห่วงตะขออุปกรณ์ผูกมัดต้องได้รับการตรวจสอบเช่นเดียวกันซึ่งเขาก็จะมีค่าความปลอดภัยกำหนดไว้อันนี้ก็จะเป็นสัญญาณมือนะคะเพราะว่าในการทำงานกับปั้นจันทร์จะต้องมีผู้ให้สัญญาณมือก็จะมีชีพปั้นจันทร์อยู่กับที่มีสัญญาณมือยกขึ้นนะคะยกสิ่งของลงหรือว่าปั้นจันทร์ที่เคลื่อนที่ได้สัญญาณมือที่ผู้ปฏิบัติงานใช้ก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะซึ่งผู้ที่ให้สัญญาณก็ต้องมีการฝึกอบรมเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นปั้นจันทร์ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วก็ปั้นจันทร์อื่นๆก็จะมีความแตกต่างกันนะคะสำหรับสาระสำคัญของกฎกระทรวงเกี่ยวกับหม้อน้ำหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนภาชนะรับความดันและภาชนะบรรจุก๊าซทนความดันเราจะสังเกตว่ากฎหมายฉบับนี้นะคะเราจะรวมไปหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นหม้อน้ำหม้อต้มของเหลวภาชนะความดันทั้งหมดนะคะสำหรับบททั่วไปนะคะก็ข้อ93เนี่ยเขาก็จะมีกำหนดนะคะว่าหม้อน้ำเนี่ยนะคะที่มีลักษณะนะคะดังต่อไปนี้เนี่ยจะไม่ได้ถูกบังคับใช้ตามกฎหมายนี้ก็จะเป็นหม้อน้ำที่ขนาดเล็กๆนะคะอย่างเช่นหม้อน้ำที่บรรจุน้ำที่มีปริมาตรไม่เกิน2ลิตรแล้วก็ผลิตไอ้น้ำความดันเกจไม่เกิน50กิโลปาสคาลนะคะในส่วนของหม้อน้ำที่กำหนดก็จะเป็นขนาดเล็กๆเท่านั้นเองนะคะทีนี้เรามาดูนะคะในส่วนของหม้อน้ำแบบท่อขดที่ผลิตน้ำร้อนก็จะมีการกำหนดเช่นเดียวกันนะคะว่าจะไม่ได้ใช้สำหรับกฎกระทรวงฉบับนี้นะคะก็จะต้องเป็นหม้อน้ำแบบท่อขดที่ไม่มีที่พักไอ้น้ำหรือส่วนที่เก็บไอ้น้ำไม่มีไอ้น้ำเกิดขึ้นในท่อน้ำหรือหลอดน้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นความจุของน้ำไม่เกิน23ลิตรมีอุณหภูมิของน้ำไม่เกิน175องศาเซลเซียสนะคะอันนี้ก็ไม่ถูกบังคับใช้นะคะสำหรับภาชนะรับความดันที่มีลักษณะนะคะดังต่อไปนี้ก็จะไม่ได้ถูกบังคับใช้ตามกฎหมายเช่นเดียวกันนะคะ เช่นภาชนะรับความดันที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในเนี่ยนะคะน้อยกว่า152มิลลิเมตรหรือว่า เก็บน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิน้อยกว่า99องศาเซลเซียสและมีปริมาตรน้อยกว่า450ลิตรเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะมีข้อกำหนดของเขาเอาละทีนี้เรามาดูนะคะในส่วนของข้อ107นายจ้างนะคะต้องควบคุมดูแลในส่วนของหม้อน้ำอย่างไรก็นายจ้างต้องจัดให้มีวิศวกรควบคุมการติดตั้งหม้อน้ำแล้วก็มีการทดสอบการใช้งานนะคะและแน่นอนนะคะเราก็จะต้องมีมาตรฐานนะคะคุณภาพน้ำที่ใช้ภายในหม้อน้ำต้องมีมาตรฐานต่างๆนะคะแล้วก็มีวิศวกรเป็นผู้ตรวจสอบและที่สำคัญนะคะก็จะต้องมีผู้ควบคุมหม้อน้ำนะคะที่จะต้องดูแลหม้อน้ำเหล่านี้นะคะแล้วก็มีการทดสอบในจ้างเนี่ยมีการทดสอบความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ำเป็นประจำปีนะคะอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งสำหรับหม้อต้มที่ใช้ของเหลว

0: ที่เป็นสื่อนำความร้อนก็จะต้องมีวิศวกรควบคุมเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบนะนะคะมีการทดสอบความปลอดภัยแล้วก็มีการตรวจสอบก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานนะคะภาชนะรับความดันก็มีวิศวกรนะคะควบคุมติดตั้งนะคะภาชนะรับความดันที่มีปริมาตรตั้งแต่1ลูกบาศก์เมตรขึ้นไปหรือมีความดันตั้งแต่500กิโลปาสคาลขึ้นไปอันนี้ก็ต้องมีการดูแลนะคะแล้วก็มีการทดสอบเช่นเดียวกันในส่วนที่5ก็จะเป็นในส่วนของภาชนะบรรจุก๊าซทนความดันนะคะก็จะมีข้อกำหนดในข้อ116ในจ้างเนี่ยต้องจัดเก็บภาชนะบรรจุก๊าซทนความดันนะคะให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะคะถ้าเป็นภาชนะบรรจุก๊าซทนความดันที่บรรจุสารเคมีอันตรายต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนะคะว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายอันนี้ต้องไปดูกฎกระทรวงตรงนี้ต้องมีสารที่จัดเก็บควบคุมโดยเฉพาะห้ามไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปนะคะมีป้ายบ่งชี้แสดงคุณลักษณะของก๊าซหมายเลขโทรศัพท์การติดต่อกรณีฉุกเฉินแล้วก็บริเวณที่จัดเก็บต้องมีการระบายอากาศที่เหมาะสมมีการตรวจจับก๊าซที่รั่วไหลนะคะมีการแยกกลุ่มก๊าซที่ติดไฟนะคะแล้วในส่วนของการคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลก็จะต้องมีการให้ผู้ปฏิบัติงานนะคะสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะคะอย่างเหมาะสมนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลในการควบคุมหม้อน้ำต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหม้อความดันหรือภาชนะบรรจุก๊าซทนความดันก็ต้องมีการสวมใส่ชุดอุปกรณ์เช่นเดียวกันค่ะค่ะสำหรับตอนที่2ก็จะเป็นกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้านะคะเจตนารมณ์นิยามและขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวกับไฟฟ้านะคะก็จะเป็นพ.ศ. 2558เราก็จะมีข้อกำหนดนะคะเริ่มตั้งแต่นิยามนิยามก็จะมีในส่วนของบริพันธ์ไฟฟ้านะคะหมายความว่าอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้วัสดุเครื่องประกอบหรือเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าเป็นต้นกำลังหรือเป็นส่วนประกอบหรือที่ใช้เกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้าฉนวนไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้านะคะก็จะมีข้อกำหนดอย่างแรงดันไฟฟ้าเขาก็จะหมายความถึงค่าความต่างศักย์ของไฟฟ้าระหว่างสายกับสายหรือสายกับดินนะคะหรือระหว่างจุดหนึ่งกับจุดอื่นโดยที่หน่วยวัดค่าความต่างศักย์ก็จะมีหน่วยเป็นโวลต์นะคะสำหรับกระแสไฟฟ้าก็จะเป็นหมายความถึงการถ่ายโอนประจุไฟฟ้าสุทธิต่อ1หน่วยเวลาหน่วยวัดเขาก็จะเป็นแอมแปร์แล้วก็จะมีนิยามในส่วนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะคะก็คือเครื่องจักรที่เปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนพลังงานใดๆก็ตามให้เป็นไฟฟ้ามีส่วนของสวิตช์นะคะก็เครื่องเปิดปิดวงจรไฟฟ้าบริพันธ์ไฟฟ้าสำหรับบททั่วไปนะคะเกี่ยวกับไฟฟ้าแน่นอนนะคะในจ้างเนี่ยต้องจัดให้มีข้อบังคับที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานนะคะซึ่งต้องมีการฝึกอบรมลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้มีความรู้ใจแล้วก็มีทักษะที่จำเป็นนะคะที่จะปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากการทำงานกับไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้าในโรงงานนะคะการทำงานที่เกี่ยวกับพวกนี้นะคะก็จะค่อนข้างที่จะต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยนะคะในส่วนของบททั่วไปนะคะบทที่1ก็จะกล่าวถึงนะคะในจ้างต้องจัดให้มีนะคะแล้วก็เก็บรักษาแผนผังวงจรไฟฟ้าที่ติดตั้งภายในสถานประกอบกิจการทั้งหมดนะคะแล้วก็สามารถที่จะให้พนักงานตรวจได้ตรวจสอบได้นะคะแล้วก็ให้มีแผ่นป้ายที่เป็นตัวอักษรหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้าที่เห็นได้ชัดเจนนะคะก็จะเป็นภาพเตือนอันตรายจากไฟฟ้าเราจะเห็นได้ดังภาพนี้นะคะในหมวดที่2ก็จะเป็นส่วนของบริพันธ์ไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะคะอย่างเช่นข้อ14ก็จะ กล่าวถึงเรื่องของการติดตั้งบริพันธ์ไฟฟ้าก็นายจ้างต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ข้อ15ก็แน่นอนนะคะนายจ้างต้องจัดให้มีการใช้กุญแจป้องกันการสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจรนะคะกรณีที่ต้องมีการซ่อมบำรุงหรือตรวจสอบซ่อมแซมบริพันธ์ไฟฟ้าหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้นหรือที่เราเรียกว่าล็อกเอาท์นะคะและแน่นอนเมื่อมีล็อกเอาท์นะคะก็ต้องมีแท็กเอาท์แท็กเอาท์เนี่ยก็จะเป็นการติดป้ายแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ห้ามสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจรนะคะเพราะว่าอันตรายที่เกิดขึ้นหลายๆครั้งเนี่ยเกิดจากการที่อาจจะนะคะละเลยในเรื่องของล็อกเอาท์แท็กเอาท์นะคะก็จะทำให้เกิดอันตรายกับผู้ที่ปฏิบัติงานณจุดนั้นนะคะแล้วก็นะคะในเรื่องของการทำความสะอาดเช่นเดียวกันนะคะการทำความสะอาดบริพันธ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าเนี่ยการที่จะให้ลูกจ้างไปทำความสะอาดได้เนี่ยก็ต้องมีมาตรฐานความมาตรการเรื่องของความปลอดภัยรองรับแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการอบรมแล้วอย่างเช่นช่างซ่อมบำรุงนะคะที่เขาจะต้องเข้าไปดูแลตรงนั้นในกรณีของบริพันธ์ไฟฟ้าที่ใช้แรงดันไฟฟ้าเกิน50โวลต์นะคะนายจ้างต้องดูแลเรื่องของความปลอดภัยอย่างเข้มงวดต้องมีที่ปิดกั้นอันตรายต้องมีแผ่นฉนวนไฟฟ้าปูไว้นะคะในพื้นที่แล้วก็ในส่วนของข้อ18เรื่องของการติดตั้งเต้ารับสายไฟฟ้านะคะเต้ารับก็ต้องได้มาตรฐานนะคะในเรื่องของตามสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะคะหมวด3ก็จะเป็นเรื่องของระบบป้องกันฟ้าผ่าตรงนี้เนี่ยนายจ้างก็ต้องจัดให้มีระบบป้องกันฟ้าผ่าตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีมาตรฐานต่างๆที่กำหนดไว้ในหมวดที่4นะคะก็จะเป็นเรื่องของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตรงนี้แน่นอนนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าในจ้างเนี่ยต้องจัดเลยนะคะในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆการทำงานกับไฟฟ้าเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นถุงมือนะคะจะเป็นถุงมือหนังถุงมือป้องกันไฟฟ้านะคะการใส่เสื้อแขนยาวหมวกนิรภัยโดยเฉพาะรองเท้าพื้นยางนะคะซึ่งรองเท้าเนี่ยก็ต้องเป็นในลักษณะพื้นยางหุ้มข้อหรือว่าเป็นพื้นยางหุ้มส้นลูกจ้างที่ปฏิบัติงานกับไฟฟ้าต้องสวมใส่ตลอดเวลานะคะนอกจากนี้ก็จะต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าที่เหมาะสมกับลักษณะงานเช่นเป็นแผ่นฉนวนไฟฟ้าฉนวนหุ้มสายฉนวนครอบลูกแก้วนะคะด้วยกรงฟาราเดย์พวกนี้นะคะก็ต้องมีการจัดให้เหมาะสมถ้าลูกจ้างต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ที่สูงจากพื้นนะคะตั้งแต่4เมตรเป็นต้นไปสูงจากพื้นที่ปฏิบัติงานในจ้างนะคะต้องจัดให้มีสายหรือเชือกช่วยชีวิตแล้วก็มีเข็มขัดนิรภัยพร้อมอุปกรณ์นะคะมีหมวกนิรภัยที่เหมาะสมตามการใช้งานนะคะเนื่องจากว่าการทำงานบนที่สูงเนี่ยหากเกิดอันตรายลูกจ้างอาจจะมีการพลัดตกนะคะก็จะมีพวกสายเชือกช่วยชีวิตเนี่ยนะคะป้องกันอันตรายจากการตกลงกระแทกพื้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะอุปกรณ์ต่างๆต้องครบถ้วนนะคะในเรื่องของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลค่ะสำหรับนะคะความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักรปั้นจั่นหม้อน้ำไฟฟ้านะคะก็จะมีข้อปฏิบัตินะคะ เริ่มตั้งแต่เลยต้องเขาจะมีนิยามนะคะที่จะเป็นตัวกำหนดว่าเครื่องจักรจะมีนิยามว่าอย่างไรปั้นจั่นหม้อน้ำและไฟฟ้าแล้วก็ในส่วนของการปฏิบัติงานนะคะในจ้างเนี่ยจะต้องควบคุมดูแลตามกฎกระทรวงนั้นๆเลยนายจ้างต้องควบคุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องจักรเราจะเห็นได้ว่าเครื่องจักรเนี่ยจะครอบคลุมทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตนะคะเครื่องจักรที่ใช้ในการส่งกำลังหรือแม้กระทั่งเครื่องจักรที่ใช้ในการสร้างพลังงานขึ้นมานะคะเหล่านี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของนายจ้างที่ต้องดูแลในส่วนของปั้นจั่นนะคะปั้นจั่นก็จะมีตั้งแต่ปั้นจั่นที่อยู่กับที่ปั้นจั่นเคลื่อนที่ได้นะคะนายจ้างต้องดูแลลูกจ้างนะคะหรือผู้ปฏิบัติงานนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการควบคุมดูแลเครื่องจักร ผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานเนี่ยต้องมีการสวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรหรือตัวปั้นจั่นเองแล้วก็ในตัวปั้นจั่นเนี่ยก็จะต้องมีผู้ที่ให้สัญญาณนะคะควบคู่ไปกับผู้ที่ปฏิบัติงานควบคุมปั้นจั่นต้องได้รับการอบรมนะคะส่วนของหม้อน้ำหม้อน้ำเราก็จะรวมไปตั้งแต่หม้อน้ำภาชนะรับความดันนะคะหรือแม้กระทั่งหม้อน้ำที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนะคะพลังงานทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวนิยามเอ่ยแล้วก็ในส่วนของการปฏิบัติงานในจ้างต้องควบคุมดูแลนะคะทั้งหมดแล้วหม้อน้ำเนี่ยนอกจากผู้ปฏิบัติงานจะมีผู้ควบคุมหม้อน้ำซึ่งก็ต้องได้รับการอบรมนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติที่จะต้องเข้ารับการอบรมด้วยในส่วนของไฟฟ้านะคะก็จะมีในส่วนนิยามเรื่องของไฟฟ้านะคะซึ่งในตัวของเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดนะคะเราก็จะเรียกว่าบริพันธ์ไฟฟ้าแล้วก็จะมีการควบคุมดูแลนะคะตามสำหรับเรื่องของไฟฟ้าก็จะเน้นตามสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ดูแลลูกจ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานกับไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ราบหรือการทำงานกับไฟฟ้าที่อยู่บนที่สูงนะคะซึ่งถ้าเป็นที่สูงก็จะต้องมีเชือกนิรภัยนะคะมีสายรัดนิรภัยให้กับลูกจ้างด้วยเพื่อป้องกันการตกลงมากระแทกพื้นนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นในส่วนของความปลอดภัยในกฎกระทรวงเหล่านี้ค่ะ
1: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปโรงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสท.ครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: วันนี้หนูสนุกมากเลยครูไม่อยู
4: ่อ้าวครูไปไหนอ่ะ
3: ไม่รู้
4: อ้าววันนี้ก็ไม่มีใครบ้านตะแก้วมาเร็วลมวงไปซ้ำๆหน่อยนานแล้วเอาสองไม้พี่
5: เลิกเล่าเลิกแล้วเลิกเลย
6: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025024

สวัสดีค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานที่มีลักษณะเฉพาะนะคะตอนที่1 นะคะจะเป็นเรื่องของกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในที่อับอากาศสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้จะกล่าวถึงนิยามขอบเขตของการบังคับใช้แล้วก็สาระสำคัญของกฎหมายโดยที่จะมีกฎกระทรวงที่กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศปีพุทธศักราช2562เป็นกฎกระทรวงที่เป็นหลักนะคะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่ควบคุมการทำงานในที่ของการอับอากาศนะคะซึ่งในกฎกระทรวงฉบับนี้นะคะก็จะมีการกำหนดบทบาทของนายจ้างนะคะว่าจะต้องจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศให้แก่ลูกจ้างทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงานในที่อับอากาศนะคะรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะมีความรู้นะคะความเข้าใจในทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ที่ตัวเองได้รับมอบหมายสำหรับประกาศของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในเรื่องของหลักเกณฑ์วิธีการและหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศนะคะจะเป็นประกาศที่ต่อเนื่องกันมานะคะซึ่งจะเป็นประกาศที่กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการต่างๆนะคะซึ่งก็มีการกำหนดเอาไว้ตั้งแต่ปี2564สำหรับในประกาศฉบับนี้นะคะก็จะมีการกำหนดให้นายจ้างนะคะจะต้องจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศให้แก่ลูกจ้างนะคะแล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุญาตแล้วก็มีผู้ควบคุมงานผู้ช่วยเหลือหรือว่าผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศแล้วก็จะต้องมีการจัดฝึกอบรมเพื่อที่จะให้มีการทบทวนความปลอดภัยในที่อับอากาศด้วยนะคะสำหรับเจตนารมณ์ของประกาศฉบับนี้นะคะเนื่องจากว่าอันตรายจากการทำงานในที่อับอากาศเนี่ยมีความรุนแรงสูงมากนะคะแล้วก็มีโอกาสสูงในการที่ผู้ปฏิบัติงานจะมีโอกาสถึงกับเสียชีวิตนะคะเนื่องจากขาดอากาศหายใจเนื่องจากการทำงานในที่อับอากาศนะคะตามชื่อก็บอกว่าอยู่แล้วนะคะเป็นที่อับอากาศคือเป็นสถานที่ที่การหายใจนะคะของผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเป็นไปได้ลำบากนะคะอาจจะเป็นในตามท่อนะคะหรือว่าตามสถานที่ที่มีอากาศค่อนข้างจะถ่ายเทน้อยนะคะซึ่งในประกาศนะคะใช้กฎกระทรวงนะในการกำหนดฉบับนี้นะคะเป็นการสร้างมาตรฐานที่เข้มงวดเพื่อที่จะปกป้องความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในการที่เขาจะต้องไปอยู่ในสภาวะที่มีอากาศไม่เพียงพอหรือว่ามีสารอันตรายที่สะสมอยู่นะคะในปริมาณที่เข้มข้นหรือว่าในปริมาณที่สูงนะโดยที่เน้นการตรวจสอบสภาพแวดล้อมการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซอันตรายแล้วก็มีการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อที่จะป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นรวมไปถึงการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความพร้อมนะคะในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นนะคะคืออย่างน้อยเขาสามารถที่จะป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองได้นะคะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในที่อับอากาศสำหรับนิยามนะคะในประกาศฉบับนี้ได้มีการกำหนดคำที่เกี่ยวข้องนะซึ่งเป็นคำหลักๆนะคะอย่างเช่นคำว่าที่อับอากาศหรือว่า confined space นะคะ confined space ก็คือเป็นสถานที่ที่มีทางเข้าออกที่จำกัดหรือว่าไม่ได้ออกแบบไว้สำหรับเป็นสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำนะคะอาจจะเป็นสถานที่ที่มีการกำหนดให้เป็นการซ่อมบำรุงเฉพาะกิจนะคะเฉพาะบางเวลาแล้วก็มีสภาพที่เป็นอันตรายหรือว่ามีบรรยากาศที่เป็นอันตรายนะคะอย่างเช่นอุโมงค์ถ้ำบ่อหลุมห้องใต้ดินหรือว่าห้องนิรภัยนะคะถังน้ำมันถังหมักถังไซโล
ท่อเตาภาชนะหรือว่าสิ่งอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันนะคะตามที่เราอาจจะได้เห็นภาพข่าวนะคะเป็นระยะๆว่ามีคนงานลงไปปฏิบัติงานในบ่อบำบัดน้ำเสียนะคะซึ่งอยู่ชั้นใต้ดินนะคะหรือว่าอยู่ในอุโมงค์นะคะแล้วก็ไม่มีอากาศหายใจนะคะแล้วก็อาจจะมีเพื่อนลงไปช่วยนะคะก็เกิดเหตุนะคะโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นถัดมานะคะเป็นคำว่าสภาพอันตรายสภาพอันตรายจะหมายความว่าสภาพหรือสภาวะที่อาจจะทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจากการทำงานมีวัตถุหรือว่าวัสดุที่อาจจะก่อให้เกิดการจมตัวหรือว่าเกิดการทับถมลูกจ้างในกรณีที่เข้าไปทำงานนะคะหรือว่ามีสภาพที่อาจจะตกถูกกากหรือว่าติดอยู่ภายในนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดบรรยากาศที่เกิดอันตรายได้นะคะอย่างเช่นคนงานเข้าไปในบ่อดักทรายในบ่อตักทรายนะคะแล้วเกิดเหตุอุปกรณ์ขัดข้องนะคะแล้วมีความรู้ไม่เพียงพอนะคะอาจจะเอาตัวเองลงไปหรือว่าใช้พลั่วนะคะในการตักนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการดูดจมลงไปนะคะในกองทรายนะคะคำถัดมาคือคำว่าบรรยากาศอันตรายอันนี้ก็จะเป็นสภาพของอากาศที่อาจจะทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจากสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะที่มีออกซิเจนต่ำมีก๊าซหรือว่าไอหรือว่าละอองที่สามารถติดไฟหรือว่าระเบิดได้มีฝุ่นที่ติดไฟหรือว่าระเบิดได้นะคะอันนี้ก็เป็นคำจำกัดความของคำว่าบรรยากาศอันตรายส่วนในเรื่องถัดไปนะคะเราจะเข้าสู่สาระสำคัญของกฎหมายซึ่งจะมีการกำหนดนะคะเป็นหัวข้อหลักๆใหญ่ๆเอาไว้นะคะ อันแรกนะคะก็คือเป็นสาระสำคัญทั่วไปนะคะซึ่งสาระสำคัญทั่วไปเนี่ยก็จะกล่าวถึงสิ่งที่นายจ้างจะต้องปฏิบัตินะคะในขณะที่ในสถานประกอบการเนี่ยมีเหตุนะคะหรือว่ามีสถานที่ที่เป็นที่อับอากาศเกิดขึ้นนายจ้างจะต้องติดป้ายคำว่าที่อับอากาศอันตรายห้ามเข้านะคะอันนี้ก็คือติดเอาไว้เป็นสาธารณะหรือว่าติดเอาไว้อย่างเปิดเผยในบริเวณทางเข้าหรือว่าทางออกทุกแห่งนะคะให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะคะรวมไปถึงที่อับอากาศเนี่ยก็จะต้องมีอุปกรณ์เฉพาะในการเปิดนะคะทางเข้าหรือว่าทางออกนะคะการเข้าออกก็จะต้องได้รับอนุญาตจากนายจ้างหรือว่าคนนั้นเนี่ยที่ได้รับหน้าที่นะคะก็จะต้องผ่านการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศซะก่อนนะคะถึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่นั้นได้ส่วนเรื่องถัดมานะคะจะเป็นสาระที่เกี่ยวข้องกับมาตรการความปลอดภัยนะคะในหัวข้อนี้เนี่ยก็จะมีการกำหนดการตรวจวัดหรือว่าการบันทึกผลแล้วก็มีการประเมินสภาพอากาศก่อนที่จะเข้าไปทำงานหรือว่าระหว่างการทำงานถ้าหากพบว่าในสภาพบรรยากาศหรือว่าสภาพอากาศในบริเวณนั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะที่เป็นบรรยากาศอันตรายนะคะนายจ้างหรือว่าคนที่ควบคุมสถานที่นั้นๆเนี่ยจะต้องห้ามทุกคนนะคะในการที่จะเข้าไปในพื้นที่ที่อับอากาศนั้นแล้วก็จะต้องมีการอพยพลูกจ้างนะคะออกจากบริเวณนั้นทันทีรวมไปถึงการประเมินแล้วก็ค้นหาสาเหตุแล้วก็ดำเนินการแก้ไขนะคะเพื่อที่จะให้ในพื้นที่นั้นเนี่ยไม่ได้เป็นบรรยากาศที่อันตรายนะคะถ้าเกิดแก้ไขไม่ได้ก็มีความจำเป็นจะต้องปิดการใช้งานนะคะหรือว่าถ้าสามารถใช้วิธีการให้ควบคุมนะคะอุปกรณ์นะคะสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองก็ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลนะคะก็อาจจะสามารถทำได้สาระถัดมานะคะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตนะคะผู้อนุญาตนะก็จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตนะคะให้เข้าไปในสถานที่อับอากาศนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือว่าลูกจ้างนะจะต้องได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อนุญาตนะซึ่งจะต้องผ่านการอบรมก่อนส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสาระที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมจะต้องมีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานกับสถานที่อับอากาศนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงานกับก
การนักประดาน้ำนะคะซึ่งเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้นะคะก็จะมีการกำหนดขอบเขตนะคะมีการอยู่ภายใต้กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานประดาน้ำปี2563นะคะซึ่งเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้นะคะเพื่อที่จะป้องกันอันตรายจากการทำงานประดาน้ำนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการทำงานเฉพาะที่เช่นเดียวกันนะคะซึ่งเป็นสภาวะที่ร่างกายเนี่ยของผู้ปฏิบัติงานนะคะอาจจะสามารถขาดอากาศหายใจหรือว่ามีการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดอันตรายในขณะที่ขึ้นสู่ผิวน้ำได้นะคะส่วนนิยามที่เกี่ยวข้องนะคะก็คำหลักๆนะคะจะมีงานประดาน้ำนะก็คืองานที่ทำใต้น้ำมีนักประดาน้ำนะคะก็คือเป็นลูกจ้างที่ทำหน้าที่นะมีความชำนาญการในเรื่องนั้นๆนะคะมีการกำหนดคำของหัวหน้านักประดาน้ำนะคะพี่เลี้ยงมีนักประดาน้ำพร้อมดำนะคะแล้วก็มีผู้ควบคุมที่อยู่ด้านบนนะทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลระบบการจ่ายอากาศนะคะในกรณีฉุกเฉินถัดมานะคะขอบเขตของการใช้กฎหมายฉบับนี้นะคะก็คือใช้บังคับกับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างทำงานนะคะเกี่ยวกับการประดาน้ำนะคะลึกตั้งแต่10ฟุตถึง300ฟุตสำหรับในตอนที่3นะคะจะเป็นเรื่องของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ที่รับงานไปทำที่บ้านนะคะนี่ก็เป็นงานเฉพาะเช่นเดียวกันนะคะสำหรับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านนะคะก็อันนี้เนี่ยจะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านนะคะปีพุทธศักราช2553ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเนี่ยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้โดยตรงนะคะสำหรับพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยมีเจตนารมณ์เพื่อที่จะคุ้มครองผู้ที่รับงานไปทำที่บ้านนะคะแล้วก็มีการวางมาตรการในการควบคุมกำกับดูแลผู้ที่รับงานไปทำที่บ้านนะคะโดยที่มีคำนิยามที่เกี่ยวข้องงานที่รับไปทำที่บ้านเนี่ยความหมายก็คืองานที่ผู้จ้างงานในกิจการอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะมอบให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านเพื่อที่จะนำไปผลิตหรือว่านำไปประกอบนอกสถานประกอบกิจการของผู้จ้างงานนะคะหรือว่างานอื่นที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับนี้นะคะคำนิยามถัดมาผู้ที่รับงานไปทำที่บ้านอันนี้ก็คือเป็นบุคคลเป็นลูกจ้างนะคะเป็นบุคคลหรือเป็นกลุ่มบุคคลที่ตกลงกับผู้จ้างงานในการที่จะรับงานไปทำนะคะไปทำตามสถานที่ของเขาเองนะคะตามอิสระว่าเขาจะไปทำที่ไหนส่วนผู้จ้างงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่ตกลงว่าจ้างนะเป็นผู้ชำระเป็นผู้จ่ายเงินนะคะขอบเขตของกฎหมายฉบับนี้นะคะก็มีการกำหนดไว้นะคะโดยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็จะเป็นผู้ที่ได้รับอำนาจนะมีอำนาจในการแต่งตั้งพนักงานในการตรวจแรงงานนะคะแล้วก็ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งก็จะมีสาระสำคัญของกฎหมายนะคะตั้งแต่บททั่วไปสิทธิหน้าที่ของผู้จ้างงานนะคะแล้วก็เป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านรวมไปถึงค่าตอบแทนต่างๆนะมีการกำหนดนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความยุติธรรมระหว่างกันนะคะระหว่างผู้จ้างแล้วก็ผู้รับงานความปลอดภัยในการทำงานนะคะแล้วก็มีคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้านรวมไปถึงมีการกำหนดพนักงานในการตรวจแรงงานแล้วก็กำหนดบทลงโทษเอาไว้อย่างเหมาะสมด้วยค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะจะเป็นเรื่องของกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรมสำหรับในกฎกระทรวงฉบับนี้นะคะจะอยู่ภายใต้กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรมนะคะปีพุทธศักราช2557ซึ่งก็จะเป็นการยกระดับนะคะมาตรฐานของการคุ้มครองแรงงานในภาคเกษตรกรรมนะคะให้สอดคล้องกับอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศตามมาตรฐานสากลแล้วก็เพื่อที่จะป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานรวมไปถึงการส่งเสริมความปลอดภัยนะคะแล้วก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งลูกจ้างและนายจ้างในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเกษตรกรรมเจตนารมณ์ของ
กฎหมายฉบับนี้นะคะเพื่อที่จะคุ้มครองแรงงานในภาคเกษตรกรรมให้ได้รับสิทธิ์ที่เหมาะสมรวมไปถึงการลดความเสี่ยงสุขภาพความปลอดภัยและเพิ่มความเป็นธรรมในการจ้างงานนิยามที่เกี่ยวข้องนะคะมีการกล่าวถึงคำแรกคือคำว่างานเกษตรกรรมนะคะงานเกษตรกรรมหมายความว่างานที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์การป่าไม้การทำนาเกลือสมุทรและการประมงที่ไม่ใช่ประมงทะเลคำที่สองนะคะงานที่เกี่ยวกับการเพาะปลูกนะคะอันนี้ความหมายก็คือการทำนาทำไร่ทำสวนการปลูกพืชการเพาะพันธุ์การตัดการเก็บเกี่ยวพืชผลการเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูกเป็นต้นนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์นะความหมายก็คือการเพาะเลี้ยงสัตว์การขยายพันธุ์สัตว์การจับสัตว์หรือว่าการเก็บนะคะบรรดาสิ่งทั้งปวงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของสัตว์นะคะอาจจะเป็นมูลสัตว์ที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำ อวัยวะของสัตว์มาใช้อย่างเช่นการตัดขนแกะนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์งานที่เกี่ยวกับการป่าไม้นะคะความหมายหมายความว่าการตัดการฟันการโค่นการริดการเลื่อยนะคะการผ่าการถากนะคะก็คือการกระทำอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้รวมไปถึงการเก็บหาของป่าด้วยนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับการทำนาเกลือสมุทรนะความหมายก็คือการกระทำที่ให้ได้มาซึ่งเกลือนะคะจากการนำน้ำเค็มนะเข้าไปในนาหรือว่าในพื้นที่นะคะที่เป็นพื้นที่ราบแล้วก็มีการทำเป็นคันน้ำเป็นแปลงๆนะคะแล้วก็ตากให้แห้งจนกระทั่งตกผลึกเป็นเกลือนะคะนี่ก็คือ

คือเป็นการทำนาเกลือสมุทรคำถัดมานะคะงานที่เกี่ยวข้องกับการประมงที่ไม่ใช่การประมงทะเลและความหมายก็คือการเพาะพันธุ์การขยายพันธุ์การเลี้ยงการจับการดักนะคะการทำอันตรายการฆ่าหรือว่าการเก็บนะสัตว์น้ำรวมไปถึงการเตรียมตัวแล้วก็การซ่อมบำรุงเครื่องมือที่ใช้ในการประมงด้วยขอบเขตที่บังคับใช้กับกฎหมายฉบับนี้นะคะก็คือบังคับเพื่อที่จะคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการของแรงงานในภาคเกษตรกรรมโดยมีการกำหนดมาตรฐานการจ้างแรงงานสภาพการทำงานที่เหมาะสมนะซึ่งจะมีการกำหนดการห้ามจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นลูกจ้างในงานเกษตรกรรมสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องนะคะกับกฎหมายฉบับนี้นะคะมีการกล่าวถึงการจ้างหรือว่าค่าตอบแทนในการทำงานนะคะซึ่งนายจ้างจะต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเท่านั้นนะคะแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยเดือนละ1ครั้งนะคะเป็นเงินไทยนะคะณสถานที่ทำงานของลูกจ้างในงานเกษตรกรรมให้ถูกต้องแล้วก็ตามระยะเวลาที่มีการกำหนดเป็นข้อตกลงระหว่างกันเอาไว้แล้วก็ลูกจ้างเนี่ยมีสิทธิ์ในการลูกจ้างในงานเกษตรเนี่ยนะคะก็มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันที่ลาป่วยด้วยนะคะกำหนดเอาไว้ปีละไม่เกิน15วันทำงานเรื่องของความคุ้มครองนะคะการคุ้มครองเนี่ยจำเป็นเป็นการห้ามนายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือว่าหลักประกันความเสียหายจากการทำงานจากลูกจ้างนะคะเว้นแต่ว่าจะเป็นลักษณะหรือว่าสภาพของงานเท่านั้นนะคะซึ่งลูกจ้างก็ต้องมีการรับผิดชอบเกี่ยวกับเงินหรือว่าทรัพย์สินของนายจ้างนะคะห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างในงานเกษตรทำงานยกแบกหามนะคะหรือว่าลากเข็นของที่หนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะคะเขาจะมีการกำหนดตามเพศนะคะตาม อายุนะคะว่าสามารถยกน้ำหนักนะคะยกของหรือว่าลากของได้น้ำหนักมากน้อยแค่ไหนเรื่องของการหยุดพักผ่อนนะคะลูกจ้างในงานเกษตรกรรมที่ทำงานครบ180วันแล้วนะคะก็จะมีสิทธิ์หยุดพักผ่อนได้ไม่น้อยกว่า3วันทำการโดยที่ได้รับค่าจ้างเรื่องของการลาป่วยลูกจ้างในงานเกษตรกรรมมีสิทธิ์ในการลาป่วยเท่าที่มีการป่วยจริงนะคะโดยที่ได้รับค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่มีการป่วยนะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นแต่ว่ากฎหมายกำหนดไว้ไม่เกิน15วันทำงานนะคะแล้วก็ลูกจ้างที่ลาป่วยตั้งแต่3วันทำงานขึ้นไปเนี่ยนายจ้างอาจจะเรียกให้ลูกจ้างเนี่ยแสดงใบรับรองแพทย์ได้นะคะส่วนเรื่องของสวัสดิการนะคะนายจ้างจะต้องจัดหาน้ำสะอาดสำหรับดื่มนะคะให้เพียงพอกับลูกจ้างในงานเกษตรกรรมนะคะแล้วก็จะต้องมีการจัดหาที่พักอาศัยที่สะอาดถูกสุขลักษณะแล้วก็ปลอดภัยให้กับลูกจ้างในงานเกษตรกรรมกรณีที่ลูกจ้างพักอาศัยอยู่กับนายจ้างส่วนเรื่องของบทลงโทษนะคะนายจ้างผู้ใดที่ฝ่าฝืนหรือว่าไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับนี้นะคะก็มีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะส่วนนายจ้างที่มีการจ้างงานเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีนะคะเป็นลูกจ้างหรือว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะทำงานตามประเภทงานเฉพาะที่มีการห้ามไว้นะก็มีการระวางโทษเช่นเดียวกันนะคะมีโทษปรับตั้งแต่ 400,000 ถึง 800,000 บาทนะคะต่อลูกจ้าง1คนนะคะหรือว่าจำคุกไม่เกิน2ปีนะคะก็โทษค่อนข้างแรงนะคะสำหรับในเรื่องถัดมานะคะจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางบกนะคะเรื่องนี้เนี่ยจะอยู่ภายใต้กฎกระทรวงฉบับที่12นะคะปีพุทธศักราช2541ว่าด้วยเรื่องของการขนส่งทางบกโดยที่มีการกระทำกฎหมายฉบับนี้นะคะมีการจัดตั้งขึ้นนะคะเพื่อที่จะสร้างมาตรฐานแรงงานในการขนส่งทางบกให้มีความปลอดภัยนะคะเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้นะคะเพื่อที่จะกำหนดมาตรฐานการจ้างงานแล้วก็สวัสดิการของลูกจ้างที่เหมาะสมรวมไปถึงการคุ้มครองแรงงานในกิจการขนส่งทางบกเพื่อที่จะสร้างสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจของนายจ้างกับการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการของลูกจ้างให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็มีความปลอดภัยในการทำงานนิยามที่เกี่ยวข้องนะคะคำแรกคืองานขนส่งทางบกความหมายคือการลำเลียง

หรือว่าขนย้ายบุคคลสัตว์หรือสิ่งของด้วยยานพาหนะขนส่งทางบกซึ่งเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์กำลังไฟฟ้าหรือว่าพลังงานอื่นนะคะทั้งนี้ไม่รวมถึงการเคลื่อนย้ายบุคคลหรือสัตว์ที่เจ็บป่วยแล้วก็การขนส่งในงานดับเพลิงหรือว่างานบรรเทาสาธารณภัยขอบเขตของกฎหมายฉบับนี้นะคะในการบังคับใช้ก็คือใช้บังคับเพื่อคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการของแรงงานในกิจการขนส่งทางบกที่เหมาะสมโดยกำหนดมาตรฐานการจ้างงานที่เกี่ยวข้องกับเวลาทำงานเวลาพักการทำงานล่วงเวลาการเริ่มต้นทำงานวันหยุดและวันพักผ่อนประจำปีนะคะเนื่องจากว่าการขนส่งทางบกเนี่ยอาจจะมีระยะเวลาในการทำงานที่กำหนดระยะเวลาไม่ได้นะคะอย่างเช่นว่ามีการทำงานขับรถนะคะขนส่งในระยะไกลนะคะอาจจะต้องมีการทำงานอย่างต่อเนื่องนะดังนั้นเนี่ยกฎหมายฉบับนี้ก็เลยต้องมีการกำหนดที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาในการทำงานนะคะรวมไปถึงการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการล่วงเวลาด้วยสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้นะคะข้อที่1เนี่ยก็คือให้นายจ้างกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดการปกติของลูกจ้างในการขนส่งทางบกซึ่งวันหนึ่งเนี่ยไม่เกิน8ชั่วโมงนะคะข้อที่2ก็คือห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่ในการขับขี่ยานพาหนะทำงานล่วงเวลานะคะเว้นแต่ว่าได้รับความยินยอมนะคะทั้ง2ฝ่ายนะคะก็คือได้รับความยินยอมจากลูกจ้างด้วยนะคะในการที่จะรับงานที่มีการล่วงเวลาโดยที่นายจ้างอาจจะให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาได้วันหนึ่งเนี่ยไม่เกิน2ชั่วโมงนะคะดังนั้นเนี่ยในกรณีที่ถ้าหากว่ามีความจำเป็นต้องมีการขนส่งในระยะทางไกลนะคะต้องใช้เวลามากกว่า8ชั่วโมงอาจจะต้องมีการทำงานเป็นกะก็คือมีพนักงานขับรถที่เป็นมือ2นะคะมือสำรองที่ขับรถเป็นอีกคนเป็นคนช่วยนะคะนายจ้างนะคะจะต้องจัดให้ลูกจ้างที่ทำหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะมีเวลาพักติดต่อกันนะคะใน1วันเนี่ยไม่น้อยกว่า1ชั่วโมงหลังจากที่ขับขี่พาหนะมาแล้วไม่เกิน4ชั่วโมงนะโดยที่มีการตกลงกันนะคะว่าอาจจะมีการพักนะคะครั้งหนึ่งเนี่ยน้อยกว่า1ชั่วโมงก็ได้นะคะแต่ว่าจะต้องไม่น้อยกว่าครั้งละ20นาทีแล้วก็เมื่อรวมกันแล้วเนี่ยลูกจ้างจะต้องได้พักไม่น้อยกว่าวันละ1ชั่วโมงข้อที่4นะคะห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างที่ทำหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะเริ่มต้นทำงานในวันถัดไปก่อนครบกำหนดระยะเวลา10ชั่วโมงหลังจากสิ้นสุดการทำงานในวันทำงานที่ล่วงมาแล้วนะคะข้อนี้ก็คือเพื่อที่จะต้องการให้ลูกจ้างเนี่ยมีระยะเวลาในการพักผ่อนที่เพียงพอนะคะก็คือว่าหลังจากที่เขาทำงานครบระยะเวลาไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องได้รับการพักนะคะหลังจากที่เขาทำงานไปแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่า10ชั่วโมงนะคะนายจ้างถึงจะให้เขาปฏิบัติงานในงานชิ้นถัดไปได้นะคะข้อสุดท้ายนะคะนายจ้างจะต้องให้นายจ้างที่จะให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันทำงานนะคะแล้วก็ทำงานล่วงเวลาในวันหยุดนะคะนายจ้างจะต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงนะคะในวันทำงานตามชั่วโมงที่ทำนะคะเว้นแต่ว่านายจ้างได้มีการตกลงจ่ายค่าล่วงเวลาหรือว่าค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างเอาไว้นะคะก็คือนายจ้างเนี่ยในกรณีที่จะต้องการให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันทำงานนะคะหรือว่าการทำงานล่วงเวลาในวันหยุดก็แล้วแต่นะคะนายจ้างจะต้องจ่ายค่าตอบแทนนะคะตามจำนวนที่เขาทำนะคะไม่ว่าจะเป็นตามอัตราที่เท่ากันหรือว่ามีอัตราที่เพิ่มขึ้นนะคะตามที่กฎหมายกำหนดนะคะอาจจะเป็น2เท่าหรือว่า3เท่าถ้าหากว่าเป็นวันหยุดที่เป็นวันหยุดที่เป็นวันหยุดต่อเนื่องนะคะ

0: าขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1: ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
0: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาลและสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนค่ะ
1: หลักสูตรการบริหารทางการพยาบาลได้ออกแบบมาเพื่อที่จะพัฒนาพยาบาลวิชาให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการพยาบาลมีสมรรถนะด้านของการบริหารจัดการสามารถบูรณาการศาสตร์ทางการบริหารทางการพยาบาลศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องผ่านการวิจัยและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์รวมทั้งสามารถที่จะมีสมรรถนะด้านของเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะในการพัฒนางานให้มีคุณภาพหลักสูตรของเราได้มีการออกแบบให้เป็นหลักสูตร2ปีนะคะแล้วก็มีการเรียนผ่านสื่อผสมไม่ว่าจะเป็นประมวลสาระชุดวิชานะคะหรือว่าการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learningแล้วก็มีการศึกษาดูงานทางนี้เพื่อจะพุ่มพูนประสบการณ์ของผู้เรียนให้สามารถสำเร็จการศึกษาออกมาเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับของวงการวิชาชีพค่ะ
0: ส่วนหลักสูตรของการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของ4ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานของระดับประเทศเน้นให้นักศึกษามีทักษะในเรื่องของการพยาบาลขั้นสูงนะคะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการทำวิจัยนะคะเป็นหัวใจนะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมก็เป็นเชิงวิชาชีพการพยาบาลเราค่ะ
1: ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า1ปีเข้ามาเรียนกับเรานะคะเพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
0: เรียนอย่างมีความสุข
1: จบอย่างมีคุณภาพมาเรียนกับเรานะคะที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
2: เป็นพยาบาลรุ่นพี่แล้วค่ะก็เลยเห็นอะไรชัดขึ้นตอนนี้ทำอะไรก็จะคิดถึงส่วนรวมไปด้วยค่ะรักงานพยาบาลมากค่ะอยากเติบโตในสายอาชีพนี้พร้อมๆกับการทำให้องค์กรก้าวหน้าไปด้วยกันในที่สุดก็ลงตัวกับที่นี่ปริญญาโทบริหารการพยาบาลของมสท.ค่ะได้ทำในสิ่งที่รักได้เรียนในสิ่งที่รักได้พัฒนาทั้งตัวเองและองค์กรตอบโจทย์คนเป็นพยาบาลได้ครบทุกข้อเลยค่ะ
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้มาพบกับการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมในชุดวิชา33452กฎหมายอาญาสำหรับนักปกครองท้องที่

0: 3หน่วยแรกนะหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3นะครับก็จะเป็นหลักการทั่วไปใช่ไหมอาจารย์เกี่ยวกับกฎหมายยานะครับก็จะรับผิดชอบโดยอาจารย์แต่ละท่านนะครับซึ่งเราทั้ง3คนเนี่ยก็จะเป็นอาจารย์จากสาขาวิชานิติศาสตร
1: ์
0: นะครับสำหรับหน่วยที่1ก็จะขอเรียนเชิญอาจารย์แอนเชิญเลยครับ
1: ได้ค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่หน่วยที่1นะคะหน่วยที่1เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญานะคะความรู้เบื้องต้นกฎหมายอาญาก่อนอื่นเลยเนี่ยนักปกครองท้องที่หลายท่านเนี่ยเข้าใจอยู่แล้วว่ากฎหมายอาญาคืออะไรเนื่องจากเราเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่หน้างานและใช้กฎหมายอาญาเป็นประจำนะคะทีนี้เราลองมาดูนะคะว่ากฎหมายอาญาเนี่ยในสิ่งที่เรากำลังจะเรียนมีความหมายเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยพบเจออยู่ทุกวันหรือเปล่านะคะทีนี้ลองมาดูนะคะความหมายของกฎหมายอาญานะคะก็คือกฎหมายที่ว่าด้วยความผิดและโทษทางอาญาโดยจะต้องมีบทบัญญัตินะคะว่าการกระทำใดเป็นความผิดและแน่นอนเมื่อมีการกระทำนานที่เป็นความผิดก็จะต้องมีบทลงโทษแก่ผู้ที่กระทำความผิดทีนี้นะคะสิ่งที่สำคัญนะคะกฎหมายอาญาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีแต่การกระทำอย่างเดียวที่เป็นความผิดนะคะการไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือการงดเว้นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นความผิดได้เช่นกันนะคะอันนี้เราพูดถึงภาพรวมก่อนเนาะทีนี้ต่อมานะคะเราก็จะมาดูว่ากฎหมายอาญาเนี่ยอยู่ในประเภทของกฎหมายชนิดใดนะคะกฎหมายอาญาเนี่ยเป็นกฎหมายมหาชนค่ะทำไมถึงเป็นกฎหมายมหาชนเพราะว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับรัฐและเอกชนนะคะรัฐเนี่ยจะมีภารกิจหลักสำคัญเลยนะคะว่าจะต้องมีหน้าที่ในการคุ้มครองความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยส่วนรวมทีนี้ลองมาดูตัวอย่างของกฎหมายอาญานะคะประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยอย่างที่เราเกริ่นไปแล้วเมื่อกี้นะคะว่าเมื่อมีการกระทำที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดเช่นการฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะมาตรา288ของประมวลกฎหมายอาญาเนาะบอกว่าผู้ใดฆ่าผู้อื่นต้องระวังโทษประหารชีวิตอย่างเวลาเราเห็นมาตรา288เราจะเข้าใจว่ามันต้องมีความผิดอยู่แล้วเนาะเป็นความผิดในตัวเองเพราะมีผู้ใดฆ่าผู้อื่นใช่ไหมคะเป็นความผิดที่ทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในสังคมทีนี้การกระทำบางอย่างอะค่ะไม่อาจจะเป็นการกระทำที่ไม่กระทำหรืองดเว้นกระทำก็กฎหมายก็บางอย่างนะคะก็จะถือว่าเป็นความผิดได้ด้วยเช่นการไม่ช่วยผู้ที่ตกอยู่ในภัยอันตรายแก่ชีวิตนะคะอย่างมาตรา374บอกว่าผู้ใดเนี่ยเห็นผู้อื่นตกอยู่ในภัยอันตรายแห่งชีวิตซึ่งตนเนี่ยอาจช่วยได้นะคะโดยไม่ควรกลัวอันตรายแก่ตนเองหรือผู้อื่นแต่ไม่ช่วยตามความจำเป็นนะคะยกตัวอย่างนะคะสมมติว่าอาจารย์เลิฟเนี่ยเป็นนักว่ายน้ำนะคะของมสทเลยนะคะทีมชาติค่ะแต่ว่าอาจารย์ป๊อปนะคะกำลังจะตกน้ำ
0: ครับผม
1: อาจารย์ป๊อปกำลังจะตกน้ำแล้วอาจารย์ป๊อปว่ายน้ำไม่เป็นเลยแต่อาจารย์เลิฟเก่งมากนะคะแล้วอาจารย์เลิฟก็ดูดายนะคะเห็นแล้วก็ไม่ทำหน้าที่พลเมืองใช่ไหมคะอย่างนี้ก็อาจจะมีความผิดนะคะตามมาตรา374ได้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าอาจารย์เลิฟว่ายน้ำไม่เป็นเลยเป็นโรคกลัวน้ำไม่กล้าลงแล้ว
0: เป็นโรคกลัวน้ำครับ
2: หรือเปล่าคะ
0: ว่ายน้ำไม่เป็น
1: ว่ายน้ำไม่เป็นนะคะ
0: เห็นผมตัวขนาดนี้คงช่วยดึงขึ้นมาไม่ไหว
1: ค่ะก็คิดว่าน่าจะแย่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือไม่สามารถที่จะช่วยได้อย่างเงี้ยก็อาจจะไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้นะคะเรามาดูกันต่อไปนะคะทีนี้อย่างที่เรายกขึ้นมาเมื่อกี้ว่าผู้ใดฆ่าผู้อื่นถือว่าเป็นการกระทำความผิดใช่ไหมคะเป็นความผิดในตัวเองเนาะทีนี้เจตนาเนี่ยจะต้องอยากจะฆ่าใครสักคนหนึ่งคือไม่ชอบเขาเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้ามีกรณีหนึ่งค่ะคือไม่มีเจตนาเขาเรียกว่าการกระทำโดย
2: ประมาท
1: ไม่เจตนานะคะอยู่ในประมวลกฎหมายอาญานะคะมาตรา59วรรค4ทีนี้ลองมาดูนะคะว่าความหมายของการกระทำโดยประมาทคืออะไรค่ะอาจารย์เลิฟความหมายของการกระทำโดยประมาทอาจารย์เลิฟช่วยอธิบาย
2: ค่ะก็การกระทำโดยประมาทนะคะตามนิยามก็บอกว่าก็คือเป็นการกระทำนะคะที่ไม่ใช่เจตนาแต่ปราศจากความระมัดระวังตามภาวะวิสัยหรือพฤติการเช่นนั้นซึ่งสามารถใช้ความระมัดระวังได้แต่หาได้ใช้เพียงพอไหมค่ะ
1: ค่ะก็คือว่าไม่ใช้ความระมัดระวังในสิ่งที่ตัวเองอ่ะพึงจะต้องมีในตอนนั้นอย่างเช่นสมมติว่าเราเนี่ยเป็นคุณหมอใช่ไหมคะและเราก็จะต้องรู้แล้วล่ะว่าเรามีหน้าที่รักษาคนไข้ต้องระมัดระวังแต่ลืมมัวแต่คิดถึงแฟนเนี่ยสมมตินะคะคิดถึงแฟนลืมกันไกลไว้ในท้องคนไข้แบบเนี้ยจะถือว่าเป็นการกระทำที่ประมาท
0: หรือเปล่านะคะต้องดูวิสัยของคนเป็นแพทย
1: ์ใช่
0: ไหมว่าเวลาผ่าตัดเนี่ย เอ๊จะคิดถึงแฟนแล้วลืมกรรไกรในท้องได้ไหมอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องดูวิสัยของคนที่มีวิชาชีพ
1: ใช่มีวิชาชีพเช่นนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นการกระทำที่ไม่เจตนาแต่ประมาทนะคะทีนี้มีการกระทำอีกแบบนึงค่ะคือไม่เจต

0: าเหมือนกันนะคะแต่ว่าโดยผลของกฎหมายเนี่ยถือว่ามีความผิดนะตามประมวลกฎหมายอาญาเช่นนะคะอาจารย์เนี่ยไม่ชอบอาจารย์บ๊อบเลยอะค่ะก็เลยตั้งใจจะยิงอาจารย์บ๊อบเสียให้ตายเลยอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าดันพลาดยิงถูกอาจารย์เลิฟแบบนี้นะคะถามว่าอาจารย์ไม่ได้มีเจตนาทำร้ายอาจารย์เลิฟเลยนะถามว่าอาจารย์ต้องรับผิดไห
1: ม
0: คำตอบก็คือว่าอาจารย์ก็ต้องรับผิดโดยผลของกฎหมายอาจจะเป็นการกระทำโดยพลาดนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ลองมาดูนะคะเมื่อกี้จะเป็นภาพรวมเนาะของกฎหมายอาญานะคะลองมาดูว่าเมื่อเรามีกฎหมายอาญาแล้วเนี่ยการบังคับใช้กฎหมายอาญาจะเป็นยังไงนะคะหลักนะคะกฎหมายอาญาเนี่ยจะต้องมีบทบัญญัติโดยชัดแจ้งเมื่อกี้เราดูแล้วเนาะว่าความหมายอาญาคืออะไรความหมายอาญาเนี่ยจะต้องมีบทบัญญัติโดยชัดแจ้งนะคะหมายความว่าบุคคลหลักนะคะบุคคลจะไม่รับโทษหากไม่มีกฎหมายกำหนดไว้หมายความว่าถ้ากฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้ว่าการกระทำนั้นๆเป็นความผิดคนนั้นจะไม่ต้องรับโทษคือไม่มีความผิดนะตามประมวลกฎหมายอาญาของเรานะคะลองมาดูต่อไปนะคะก็คือกฎหมายอาญาเนี่ยโดยหลักจะต้องตีความอย่างเคร่งครัดทำไมถึงต้องตีความอย่างเคร่งครัดด้วยอะคะ
2: ครับ
1: ก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เอาคนมาลงโทษนะคะดังนั้นเนี่ยมันต้องชัดเจนสมมติเราจะได้รู้ว่าเราห้ามทำอะไร
0: ใช่ห้ามทำอะไรทำอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ย
2: ตีความตามตัวอักษรตีความโดยเคร่งครัด
0: ตัวอักษรค่ะโดยเคร่งครัดนะคะนี่ก็เป็นหลักของประมวลกฎหมายอาญานะคะทีนี้ถ้าสมมติว่ามีกรณีที่ใกล้เคียงกันเนี่ยว่าการกระทำแบบเนี้ยผิดนะเราจะพยายามที่จะตีความแบบเอาโทษคนนั้นได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะคะเพราะว่าเราจะต้องตีความเคร่งครัดนะคะโดยหลักเนาะต่อมานะคะกฎหมายอาญาเนี่ยย้อนหลังเป็นผลร้ายแก่ผู้กระทำความผิดไม่ได้นะคะเราไม่สามารถที่จะย้อนหลังได้เดี๋ยวตรงนี้อาจารย์จะอธิบายอีกทีนึงเนาะในสไลด์หลังๆนะคะทีนี้เรามาดูภาพรวมนะคะประมวลกฎหมายอาญาของเราเนี่ยเป็นประมวลกฎหมายฉบับแรกของประเทศไทยเลยนะคะก็คือเป็นกฎประมวลกฎหมายฉบับแรกนะคะเกิดในสมัยช่วงปฏิรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะเมื่อมีการปฏิรูปกฎหมายทีนี้ประมวลกฎหมายอาญาจะแบ่งออกเป็น3ภาคนะคะโดยภาคแรกเนี่ยก็จะเป็นบทบัญญัติโดยทั่วไปนะคะภาคที่2จะเป็นภาคว่าด้วยภาคความผิดนะคะและภาคที่3ก็คือเป็นบทละหุโทษนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเรียนกันนี่แหละใน15หน่วยนี้เนาะต่อมานะคะอาจารย์ขอสรุปนิดนึงเนาะเพราะว่าอาจารย์อ่ะคิดว่าต้องมีออกแถวๆนี้อยู่บ้างนะคะเป็นอันนี้เป็นหัวใจหลักนะคะภาพรวมของกฎหมายอาญาก็คือว่ากฎหมายอาญาเนี่ยก็คือเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยความผิดและการที่จะผิดจะต้องมีบทบัญญัติชัดเจนนะคะเมื่อผิดก็จะมีโทษก
2: ็
0: คือจะมีบทกำหนดโทษเลยว่าเมื่อผิดแบบนี้จะได้รับโทษเท่าไหร่เพดานเท่าไหร่นะคะ2คือเป็นกฎหมายมหาชนนะคะและ3คือกฎหมายอาญาเนี่ยจะไม่สามารถย้อนหลังเอาโทษผู้ที่กระทำความผิดได้นะคะและ4นะคะกฎหมายอาญาใช้บังคับได้ในกรณีที่ความผิดเกิดขึ้นในราชอาณาจักรดังนั้นเราจะไม่ใช้ประมวลกฎหมายอาญาเราอยู่ในประเทศฝรั่งเศสอะไรอย่างนี้นะคะเราจะไม่ใช้เนาะทีนี้เดี๋ยววันนี้ล่ะค่ะเราจะมาเรียนกันเรื่องเกี่ยวกับราชอาณาจักรนะคะว่าคืออะไรขอบเขตในการใช้ประมวลกฎหมายอาญาของเราเท่าไหร่นะคะและประการที่5กฎหมายอาญาเป็นสาขาหนึ่งของอาชญากรรมศาสตร์นั่นเองเนาะทีนี้อาจารย์ลองเทสนักศึกษาดูนะคะลองทำกันเล่นๆเนาะว่าข้อใดเนี่ยไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความหมายของกฎหมายอาญานะคะนักศึกษาลองดูนะติ๊กตอกช้อยแรกนะคะบอกว่าเป็นกฎหมายที่บัญญัติว่าด้วยการกระทำหรือไม่กระทำการใดนะคะเป็นความผิดแล้วมีบทลงโทษชอยที่2นะคะบอกว่ากฎหมายอาญาสามารถย้อนหลังไปลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดได้นะคะชอยที่3คือกฎหมายอาญาจัดว่าเป็นกฎหมายมหาชนชอยที่4คือกฎหมายอาญาไม่มีผลย้อนหลังและชอยสุดท้ายคือกฎหมายอาญาต้องเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะคำตอบก็คือแดนตอบชอยที่2นั่นเองนะคะก็คือกฎหมายอาญาสามารถย้อนหลังลงโทษผู้กระทำความผิดได้นั่นเองนะคะถ้าใครตอบถูกเมื่อกี้นะนี่เอาไปแล้วนะคะ5คะแนน ต่อมานะคะเป็นลักษณะความผิดของกฎหมายอาญาเนาะลักษณะความผิดของกฎหมายอาญาจะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะอย่างแรกคือความผิดที่มีความผิดในตัวเองเรียกว่ามาลาอินเซนะคะและต่อไปคือความผิดที่กฎหมายกำหนดว่าเป็นความผิดนะคะมาลาโพฮิบิต้าทีนี้ลองมาดูนะคะว่าความผิดในตัวเองเช่นไรอาจารย์เนี่ยไม่ชอบอาจารย์เลิฟเลยนะคะอาจารย์ก็เลย ฆ่าอาจารย์เลิฟอาจารย์เลิฟเป็นเพื่อนสนิทอาจารย์ป๊อปอาจารย์ก็ฆ่าอาจารย์ป๊อปด้วยถามว่าอยู่ถ้าสมมติอาจารย์ทำอะไรแบบนี้โดยอำเภอใจเนี่ยเราก็จะอยู่กันโดยไม่สงบสุขในสังคมส่วนรวมดังนั้นความผิดลักษณะแบบนี้จะเป็นความผิดในตัวเองคือเป็นความผิดที่แบบคนทั่วไปเนี่ยเข้าใจได้ว่าเนี่ยคือเป็นการกระทำที่ไม่ได้เป็นความผิดเนี่ยนะคะเช่นการฆ่าคนนะคะความผิดต่อชีวิตการชิงทรัพย์การข่มขืนกระทำชำเราแบบนี้นะคะทีนี้มาดูลักษณะความผิดที่เป็นกฎหมายกำหนดบอกว่าเป็นความผิดเช่นเนี่ยอาจารย์ป๊อปเนี่ยชอบจอดรถ
2: จอดรถในที่ห้ามจอด
0: ในที่ห้ามจอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเนี่ยอาจารย์มาถึงก็แบบโอ้ยรถอาจารย์ป๊อปอีกแล้ว
1: ขวางประตูบ้านนี้ไปซื้อน้ำเต้าหู
2: ้น้ำเต้าหู้เจ้าดังนะครับไม่มีที่จอดก็เลยจอดมาว่านั่นแหละจอดหน้าบ้านอาจารย์เลิฟเลย
0: โอ้เนี่ยเห็นไหมอาจารย์เลิฟเข้าบ้านได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: เดี๋ยวระวังโดนอาจารย์เลิฟทุบโมโหทุบ
2: กรีดรถเลยนะครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นลักษณะความผิดที่กฎหมายนะคะบัญญัติว่าเป็นความผิดคืออาจจะไม่ได้กระทบสิทธิ์ของคนโดยส่วนรวมหรอกแต่กระทบสิทธิ์อาจารย์เลิฟนะคะ
2: ก็คือเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนทั่วไปเนี่ยการจอดรถในที่ห้ามจอดเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเป็นความผิดที่มันร้ายแรงมันจะ
1: แบบไม่ได้ผิดบาปต่อจิตใจ
2: เพียงแต่ว่าถ้าสมมติการอนุญาตให้จอดรถที่ไหนก็ได้เนี่ยมันก็ทำให้บ้านเมืองไม่เป็นระเบียบเพราะฉะนั้นตัวกฎหมายเลยต้องออกมาลงโทษว่าทำแบบเนี้ยกฎหมายจึงบอกว่ามีความผิด
0: ใช่ค่ะค่ะใช่ค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์ป๊อปต่อมานะคะอาจารย์ก็คือเราอ่ะจะมาลองมาดูว่าการกระทำความผิดทางอาญากับทางแพ่งเนี่ยแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรนะคะอาจารย์เชื่อว่านักปกครองท้องที่หลายท่านบางคนเนี่ยก็ยังมีความสับสนนิดหน่อยนะคะว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยจะเป็นเข้าทางประมวลกฎหมายเข้าทางประมวลกฎหมายแพ่งดีอะไรเงี้ยนะคะลองมาดูนะคะกฎหมายอาญาเนี่ยก็คือความผิดทางอาญาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นความผิดต่อแผ่นดินหรือประชาชนทั่วไปคือกระทบสิทธิ์น่ะหรือว่าทำให้สังคมนั้นๆอยู่ร่วมกันแบบไม่มีความสุขไม่ปกติสุขอะไรเงี้ยนะคะนอนแล้วก็ผวาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นในเชิงกฎหมายอาญาในขณะที่กฎหมายแพ่งก็จะเป็นเรื่องระหว่างเอกชนต่อเอกชนอาญาจะเป็นเอกชนรัฐกับเอกชนนะคะรัฐจะเข้ามาควบคุมการกระทำของเราต่อมาการกฎหมายอาญานะคะมีวัตถุประสงค์ที่จะลงโทษผู้กระทำความผิดนะคะถึงบอกว่าเมื่อมีกฎหมายมีการกระทำความผิดจะต้องมีบทลงโทษนะคะแต่ว่าในทางกฎหมายแพ่งจะไม่มีบทลงโทษอย่างเช่นประมวลกฎหมายอาญานะคะในทางแพ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการชดใช้สินไหมทดแทนนะคะการเรียกค่าเสียหายอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลไปเนาะต่อมานะคะความรับผิดทางอาญาเนี่ยถือเป็นเจตนาของผู้กระทำเป็นสำคัญในการกำหนดโทษนะคะเว้นแต่การกระทำโดยประมาทหรือว่าไม่มีเจตนาแต่กฎหมายกำหนดว่าจะต้องผิดรับผิดเช่นการกระทำโดยพลาดเนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าในทางแพ่งเนี่ยไม่ว่าการกระทำโดยเจตนาหรือประมาทเนี่ยยังไงก็ต้องรับผิดเนาะถ้าประมวลกฎหมายอาญานะคะก็ต้องตีความโดยเคร่งครัดคือเราจะไม่พยายามตีความให้ทำให้บุคคลที่ผู้ต้องหานั้นน่ะมารับโทษนะคะแต่ในขณะที่กฎหมายแพ่งเนี่ยศาลนะคะหรือว่าผู้ที่ใช้กฎหมายจะพยายามตีความนะคะเทียบเคียงนะคะโดยมาตรา4ของกฎหมายแพ่งก็จะวางบทบัญญัติเกี่ยวกับการเทียบเคียงไว้ในขณะที่อาญาเราจะไม่นะคะเราจะตีความเคร่งครัดนั่นเองทีนี้เรามาถึงบทนิยามศัพท์ค่ะอาจารย์หรืออาจารย์ป๊อปคือบทนิยามศัพท์ทำไมสำคัญมากเลยในประมวลกฎหมายอาญา
1: ค่ะก็เพราะว่าปกติเนาะอย่างที่อาญาต้องตีความเคร่งครัดนะคะดังนั้นเนี่ยสมมุติว่าเคหสถานถ้าเกิดถามอาจารย์ป๊อปก่อนที่เราจะเรียนใช่ไหมเคหสถานอาจารย์ป๊อปอาจจะคิดว่าเคหสถานก็อาจจะเฉพาะ
2: บ้าน
1: หรือเปล่าเล้าไก่ที่แบบเลี้ยงไว
2: ้จะเป็นเคหสถานไหม
1: นะคะการที่มีบทนิยามเนี่ยก็คือส่งผลให้กฎหมายอาญาชัดเจนนั่นเองค่ะ
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือความสำคัญว่าทำไมเราถึงจะต้องเข้าใจบทนิยามคือบทนิยามในประมวลกฎหมายอาญาเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะคะจะปรากฏอยู่ในมาตรา1นะคะของประมวลกฎหมายอาญาเราเนาะทีนี้อาจารย์ยกตัวอย่างนะคะอาจารย์ไม่ได้เอามาหมดเนาะให้ผู้นำนะคะชุมชนเนี่ยไปดูนะคะแต่ว่าอาจารย์จะยกตัวอย่างเป็นบางมาตราขึ้นมานะคะเพราะว่ามันเยอะมากเลยทีนี้เราจะลองมาดูนะคะคำว่าโดยทุจริตนะคะโดยทุจริตเนี่ยในประมวลกฎหมายอาญาอยู่ในมาตรา1อนุมาตรา1หมายความว่าเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นนะคะเวลาเราอ่านนิยามเราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจหรอกเราเห็นคำนี้แล้วเราก็ผ่านไปเป็นนิยามแต่อาจารย์จะชี้เห็นนะคะว่าจริงๆแล้วบทนิยามเนี่ยมันไปแทรกอยู่ในมาตรานะคะ อย่างเช่นมาตรา334การลักทรัพย์เนี่ยลักทรัพย์บอกว่าผู้ใดเนี่ยเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้ที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริตนะคะนักศึกษาลองสังเกตนะอาจารย์ทำตัวใหญ่ๆโดยทุจริตผู้นั้นกระทำความผิดลักทรัพย์ก็แปลว่าเวลาเราจะดูว่าคนเนี้ยกระทำความผิดลักทรัพย์หรือเปล่าเราต้องมาดูองค์ประกอบว่าเข้ามาตรา334มั้ยทีนี้เมื่อเราเห็นแล้วว่ามีผู้ใดเอาไปในทรัพย์ของผู้อื่นเนี่ยเราก็ต้องมาดูได้ว่าคนนั้นมีเจตนาทุจริตหรือเปล่า
2: ครับ
0: ทีนี้พอเรามาเห็นว่าคำว่าโดยทุจริตเราก็ต้องกลับไปดูนิยามนะคะในมาตรา1นั่นเองว่าโดยทุจริตนะก็คือแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้โดยชอบเนี่ยสำหรับตนเองหรือผู้อื่นหรือเปล่าสมมตินะคะอาจารย์เนี่ยเห็นอาจารย์เลิฟนะคะสมมตินะอาจารย์เลิฟไม่ใช่แบบไม่มีพฤติกรรมเมาไม้นะคะแต่ว่าอาจารย์จะยกตัวอย่าง
1: นะ
0: คะว่าสมมติอาจารย์เลิฟไม่รีบ้างก็อาจารย์เลิฟเนี่ยเมานะคะแล้วก็เราก็ไปกินด้วยกันไปดื่มด้วยกันทีนี้เห็นว่ากระเป๋าเงินอาจารย์เลิฟกำลังจะตกเราคิดว่าอาจารย์ป๊อปนี่หน้าตาไม่น่าไว้วางใจนะคะจะหยิบหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะอาจารย์ก็เลยหวังดีเป็นเพื่อนที่ดีนะคะก็เลยเก็บให้แบบนี้คือไม่ได้มีเจตนาที่จะแสวงหาประโยชน์หรือว่าอยากได้ของอาจารย์เลิฟอย่างเงี้ยคือหวังดีนะคะอันเนี้ยจะถามว่าอาจารย์อาจจะไม่เข้าองค์ประกอบในการลักทรัพย์แต่อาจารย์เอาไปนะเอาไปซึ่งทรัพย์ของอาจารย์เลิฟใช่ไหม
1: คะ
0: แต่อาจารย์ไม่มีเจตนาโดยทุจริตเนี้ยก็อาจจะไม่เข้าองค์ประกอบ334เห็นไหมคะอันนี้คือความสำคัญของนิยามศัพท์นั่นเองนะ
1: คะ
0: ลองมาดูอีกอันหนึ่งก็คือมาตรา352เช่นการยักยอกทรัพย์นะคะก็จะมีคำว่าโดยทุจริตเหมือนกันนะคะอันนี้อาจารย์ชี้ให้เห็นว่าเนี่ยมันคือความสำคัญของนิยามศัพท์ซึ่งนักศึกษาหลายคนเนี่ยอาจจะมองผ่านมองข้ามแต่ความจริงแล้วมีความสำคัญมากเลยนะคะลองมาดูนิยามศัพท์นะคะในตัวต่อไปนะคะเช่นทางสาธารณะทางสาธารณะเนี่ยบางครั้งเราเนี่ยมีความเข้าใจว่าอุ๊ยมันจะต้องแบบไม่มีเจ้าของอะต้องเป็นของรัฐอะของหลวงอะไรเงี้ยแต่ความจริงนะคะทางสาธารณะเนี่ยไม่คำนึงถือว่าจะเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใดนะคะเราจะตีความว่าเป็นทางที่ประชาชนเนี่ยใช้สัญจรไปมาเท่านั้นนะคะอันนี้ตามประมวลกฎหมายอาญาเนาะต่อมานะคะลองมาดูคำว่าเคหสถานอย่างอาจารย์เลิฟยกตัวอย่างเมื่อกี้นะคะว่าคืออะไรอาจารย์เลิฟก็บอกไปแล้วนะคะว่าเคหสถานเนี่ยก็คือเป็นที่อยู่อาศัยนะคะเช่นบ้านโรงเรือนเรือแพบางคนอยู่ในแพเนาะอาจารย
2: ์เป็นเรือขนของขนสินค้าล่องตามแม่น้ำอย่างเงี้ยนะ
0: ตอนเด็กๆค่ะพอดีบ้านอยู่แบบติด
2: เวนิส
0: นะคะเห็นในคลองก็คือว่ามีเขาจะอยู่กันในแพตอนเด็กก็ชอบไปกอดดูว่าโอ้เขาแบบมีชีวิตอยู่ในแพก็ดีนะคะเวลาน้ำท่วมก็ไม่ต้องกลัว
2: ขึ้นลง
0: แล้วแต่ไม่ต้องตุ้มตุ้มต่อมต่อมเหมือนเรา นะคะก็คือเนี่ยแพก็ถือว่าเป็นเคหสถานเหมือนกันเนาะทีนี้อย่างเช่นมาตรา335นะคะมาตรา335นุมาตรา8การลักทรัพย์เนี่ยเมื่อกี้อาจารย์พูดไปแล้วเนาะ334การลักทรัพย์เนี่ยในเคหสถานเห็นไหมคะก็จะเป็นเหตุฉกรรจ์แปลว่าอะไรแปลว่าจะทำให้ผู้ที่ลักทรัพย์หรือผู้ที่กระทำความผิดในมาตราเนี้ยจะต้องรับโทษหนักขึ้นด้วยนั่นเองอันนี้คือความสำคัญของนิยามศัพท์นะคะว่าเราเลยจำเป็นต้องรู้ว่านิยามศัพท์คืออะไรนะคะต่อมานะคะอาวุธคืออะไรคะจันเลิฟ
1: อาวุธก็ต้องเป็นอะไรที่แบบก่ออันตรายได้ไหมจันแอแหลมคมถ้าทู่ๆนี่เป็นอาวุธได้ไหมคะ
0: อาจารย์ป๊อปทู่เป็นอาวุธได้
2: ไ
0: หม
2: ก็อาจจะไม่ได้ใช้แทงอาจจะเอาไว้ใช้ตีอย่างเง
0: ี้
2: ยก็ต้องมีความชัดเจนไงเลยต้องศึกษาคำนิยามมันว่าอาวุธนี่มันคืออะไร
0: ใช่ค่ะบางครั้งเนี่ยเวลาเราดูคำว่าอาวุธเราอาจจะเข้าใจโดยภาพรวมว่าโอ้มันก็คือปืนคือมีดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ความจริงเนี่ยอาวุธนะคะในนิยามศัพท์ของประมวลกฎหมายอาญาก็บอกว่าหมายความรวมถึงตรงนี้จะขยายความออกไปเนาะหมายความรวมถึงสิ่งที่ไม่เป็นอาวุธโดยสภาพนั้นแปลว่าอาวุธก็คือสิ่งที่อาวุธเป็นอาวุธโดยสภาพและสิ่งที่ไม่เป็นอาวุธโดยสภาพด้วยนั่นเองเช่นนะคะอาวุธโดยสภาพก็เช่นปืนมีดหอกดาบใช่ไหมคะอันนี้คือเป็นอาวุธแบบชัดเจนเนาะแต่ว่าสิ่งที่ไม่เป็นอาวุธโดยสภาพเช่นอะไรคะเช่นรถยนต
2: ์
0: ดินสอเนี่ยไม่ชอบอาจารย์เลิฟเลยถือดินสอจิ้มตา
2: แบบในหนังนะใช้ดินสอเป็นอาวุธนะ
0: ใช่แบบชักกี้เนี่ยไม่ชอบอาจารย์ป๊อปเลยอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่โดยสภาพไม่ใช่อาวุธหรอกดินสอเนี่ยโดยสภาพคือไว้เขี่ยนะคะแต่ว่าไม่ชอบอะไว้จิ้ม
2: ไม้ตีพลิกอะไรเงี้ยนะครับ
0: ไว้ตี
2: แบบปกติก็ใช้ทำครัวใช่ไหมแต่แบบเกิด เมาไม้มาไม่พอใจก็นี่แหละ
0: โอ้
2: เป็นอาวุธโดนสภาพ
0: อาจารย์บอกดูอินเนอร์ครับค่ะหรือว่าเคี่ยวเกี่ยวข้าวเอาไว้เกี่ยวข้าวอย่างเงี้ยแต่ว่าเอามาใช้เป็นอาวุธอ่ะคือแบบไม่ชอบแบบไม่ชอบนาข้างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือคัตเตอร์นั่นเองเงี้ยอันนี้ก็ไม่ใช่อาวุธโดยสภาพแต่ว่าโดยลักษณะการที่เราเอามาในเจตนาจะเอามาประทุษร้ายหรือทำลายร่างกายให้สาหัสอย่างเช่นอาวุธนั่นเองนะคะนิยามศัพท์อีกอันที่สำคัญมากเลยอันนี้นี่สำคัญจริงๆนะคะหลายผู้ต้องหาหลายท่านเนี่ยจะถูกมีความผิดหรือมีความผิดเนี่ยโดยคำนี้บ่อยมากเลยนะคะก็คือคำว่ากลางคืน
1: ค่ะ
0: ค่ะกลางคืนคืออะไรคะอาจารย์ป๊อป
2: นะครับก็คือพูดง่ายกลางคืนนะถ้าตามความเข้าใจของเราก็คือมันมืดอ่ะ
0: มืดแล้ว
2: มืดแล้วนะแต่ถ้าในทางนิยามตามประมวลอาญาเนี่ยก็คือเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้น
0: ทำไมเราถึงไม่กำหนดไปเลยว่าหลังหกโมงเย็นเป็นกลางคืนหกโมงเช้าอ่ะตื่นและเช้าพระอาทิตย์ขึ้นและอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราถึงไม่สามารถที่จะชี้ชัดลงไปได้เลยว่าเวลาใดนะคะคำตอบก็คือว่าแต่ละฤดูกาลเนี่ย มันไม่เหมือนกันฤดูหนาวเนี่ยช่วงระยะเวลาที่จะเย็นเร็วเนี่ยคือพระอาทิตย์ตกเร็วมากเลยเห็นไหมคะฤดูหนาวบางครั้งแบบวิ่งหนาวแล้ว6 5โมงพระอาทิตย์ตกแต่ฤดูร้อนทุ่มนึงยังไม่ตกเลยพระอาทิตย์ยังขึ้นอยู่เลยนะคะดังนั้นคำว่ากลางคืนเราก็เลยดูเวลาที่พระอาทิตย์ตกหรือพระอาทิตย์ขึ้นเพราะมันจะเป็นตัวชี้ชัดว่าเห็นหน้าคนนั้นเห็นหน้าอาจารย์เลิฟสวยๆแบบเนี้ยใช่อาจารย์เลิฟหรือเปล่าอย่างเงี้ยอ
1: าจารย์เลิฟให้สวยตอนมืด
2: ๆอันนี้คือสื่อ
0: เนี่ยนะคะทีเนี้ยกลางคืนคำนิยามศัพท์ของการคำว่ากลางคืนนะคะความสำคัญอย่างก็คือว่าเป็นเหตุฉกรรจ
2: ์
0: ทำให้ลักทรัพย์ในเวลากลางคืนจะต้องมีโทษที่มากกว่าลักทรัพย์ทั่วไปเน
2: ี่
0: ยนะคะเพราะว่าเวลาเราลักทรัพย์ในเวลากลางคืนมันดูมีเจตนาที่จะลักทรัพย์อะน้องผู้ร้ายเนี่ยชอบลักทรัพย์ในเวลากลางคืนใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ลองมาดูนะคะว่าเมื่อเรารู้เรื่องนิยามศัพท์ไปละต่อมาเรามาดูนะคะว่าแล้วการบังคับใช้กับกฎหมายอาญาเนี่ยคือเมื่อใดนะคะเมื่อกี้อาจารย์เกริ่นไปแล้วละว่าถ้าไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ก็จะไม่มีโทษนะคะไม่มีความผิดแล้วไม่มีโทษด้วยนั่นเองนะคะตามมาตรา2นะคะของวรรคหนึ่งของประมวลกฎหมายอาญาก็บอกว่าบุคคลเนี่ยจะต้องรับโทษทางอาญาเมื่อได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้น่ะในขณะนั้นน่ะบัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษเอาไว้ด้วยนะคะและโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดนั้นต้องเป็นโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนะคะทีนี้การบังคับใช้จะแบ่งออกเป็น2แบบ1ก็คือการใช้กฎหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับเวลานะคะกับ2การใช้กฎหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับพื้นที่นะคะลองมาดูนะคะกฎหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับเวลานะคะก็คือว่าดูว่ากฎหมายเนี่ยสมมุติว่าออกในปีนี้แล้วปีหน้ามีกฎหมายใหม่ออกมาเราจะใช้กฎหมายตัวไหนล่ะทีนี้ลองมาดูตัวอย่างนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างเลยเนาะว่านาย A เนี่ยมีไม้ยางไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติป่าไม้ซึ่งทีแรกเนี่ยกำหนดอัตราโทษจำคุกไว้ว่าไม่เกิน5ปีศาลเนี่ยพิพากษาบอกว่าให้นาย A จำคุก3ปีตอนเนี้ยนาย A อยู่ในคุกเนี่ย2ปีละปีหน้าอีกปีนึงก็พ้นละใช่ไหมคะแต่ปีหน้านะคะกฎหมายแก้ไขบอกว่าเพิ่มเติมจาก3ปีเนี่ยเป็น5ปีถามว่าในเอต้องอยู่ต่อไปครบต่อไปอีกไหมไป5ปีไหมคำตอบก็คือว่านายเอไม่ต้องอยู่ไปถึง5ปีนะคะเพราะว่ากฎหมายที่ออกมาใหม่จะไม่มีผลย้อนหลังเป็นผลร้ายนะคะแก่ผู้ที่กระทำความผิดนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นหลักที่อาจารย์เกริ่นไว้ที่แรกเนาะอาจารย์ก็ขออนุญาตมาอธิบายตรงนี้นะคะทีนี้แต่ถ้าในกรณีที่กฎหมายออกมาเป็นคุณล่ะ
2: ครับ
0: สมมติลดโทษอย่างเงี้ยจากแบบ5ปีจาก5ปีบอกว่าไม่5แล้วนะกฎหมายใหม่บัญญัติมาบอกว่าปีเดียวอย่างเงี้ยทีนี้ลงมาดูนะคะกฎหมายใหม่ยกเลิกความผิดของกฎหมายเก่านะคะอยู่ในมาตรา2วรรค2นะคะผู้กระทำนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิดถือว่าผู้กระทำไม่เคยต้องพิพากษาหรือให้พ้นจากการถูกลงโทษได้เลยนะคะก็แปลว่ากฎหมายใหม่ที่ออกมาจะไม่มีผลร้ายย้อนหลังไปเอาโทษผู้กระทำความผิดแต่ถ้าออกมาเป็นคุณจะตีความที่เป็นคุณให้กับผู้กระทำความผิดนั่นเองนะคะ ลองดูตัวอย่างนะคะว่านาย A เนี่ยถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหาเมาสุราในยามวิกาลนะคะขณะที่คดีอยู่ในระหว่างพิจารณาในศาลเนี่ยปรากฏว่ากฎหมายดังกล่าวถูกยกเลิกไปยกเลิกกฎหมายไปนะคะ
2: ค
0: ำถามของอาจารย์คือนาย A จะถูกดำเนินคดีต่อไปไหมและจะต้องรับโทษหรือเปล่านะคะ
1: ค
0: ำตอบก็คือว่าถ้าตามบทบัญญัติของกฎหมายเนี่ยบัญญัติภายหลังเป็นคุณนะคะการกระทำเช่นนั้นไ

0: เป็นความผิดในเอก็จะพ้นจากการกระทำความผิดแปลว่าเมื่อไม่มีความผิดก็ไม่มีโทษ
1: ครับ
0: เองนะคะทีนี้อันนี้นะคะอันนี้เป็นหัวใจสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะของการเรียนในหน่วยที่หนึ่งนะคะวันนี้ก็คือว่าการใช้กฎหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับพื้นที่นะคะอาจารย์ก็ขอแบ่งออกเป็น4ลักษณะหลักๆนะคะลักษณะแรกคือเราจะดูหลักดินแดนนะคะลักษณะที่2คือหลักอำนาจลงโทษสากลลักษณะที่3คือหลักบุคคลนะคะและลักษณะสุดท้ายคือการคำนึงถึงคำพิพากษาของศาลต่างประเทศแต่ว่าในวันนี้เนื่องจากเวลาเราก็จำกัดนิดนึงนะคะอาจารย์ก็จะขอเน้นในหลักดินแดนนะคะลองมาดูนะคะว่ามาตรา4วรรคแรกแห่งประมวลกฎหมายอาญานะคะบอกว่าผู้ใดกระทำความผิดในราชอาณาจักรต้องรับโทษตามกฎหมายทีนี้คำว่าในราชอาณาจักรคืออะไรอะคะสมมุติว่าเรานะคะเรายืนอยู่ในพื้นดินเนี่ยสมมุติอาจารย์อยู่ตรงกลางนะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะเราอยู่ในพื้นดินเรามองขึ้นไปบนฟ้าถือว่าเป็นอยู่ในเขตราชอาณาจักรไหมคะอาจารย์เราอยู่บนพื้นดินก็อยู่นะคะแปลว่าบนพื้นฟ้าของเราเนี่ยเหนือพื้นดินจะอยู่ในราชอาณาจักรแล้วถ้าเราขุดดินลงไปใต้ดินที่เรายืนอยู่เนี่ยเป็นไหมคะ
2: เป็น
0: นะคะก็ถือว่าอยู่ในราชอาณาจักรเหมือนกันแล้วในเขตพื้นน้ำสมมติว่าเราเนี่ยยืนอยู่นะคะมีของพิเศษยืนอยู่บนพื้นน้ำ
3: เราก็ขโมยช้อนปลากิน
0: ไม่ใช่อาจารย์เริ่มหิวแน่ๆเลยสมมติว่าเราอยู่นะคะอยู่ในเขตพื้นน้ำบนอากาศเหนือพื้นน้ำก็ถือว่าอยู่ในเขตราชอาณาจักรเหมือนกันใต้น้ำลงไปนะคะก็ถือว่าอยู่ในเขตราชอาณาจักรเหมือนกันทีนี้ถ้าคำว่าในเขตทะเลอาณาเขตนับจากอะไรนะคะเราก็จะบอกว่านับจากเขตชายฝั่งนะคะเขาบอกว่า12ไมล์ทะเลวัดจากเส้นฐานที่ใช้วัดความกว้างจากทะเลอาณาเขตก็คือชายฝั่งอะค่ะวัดออกไป12ไมล์ทะเลอันนี้จะเหมือนเอาแผนที่ประเทศไทยมาวางเนาะนับออกไป12ไมล์ทะเลเราก็จะถือว่าอันนี้คือคำว่าในราชอาณาจักรแปลว่าใครก็ตามที่กระทำความผิดในพื้นที่ที่เราพูดมาเนี่ยในราชก็ถือว่ากระทำความผิดในราชอาณาจักรตามมวลกฎหมายอาญานี้นั่นเองนะคะทีนี้ลองมาดูนะคะว่าตัวอย่างนะคะตัวอย่างว่าในหม่องคนพม่าฆ่าในดำซึ่งเป็นคนไทยตายอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีคำถามคือเข้ามาตรา4วรรค1ไหม
1: เป็นการกระทำความผิดในราชอาณาจักรหรือเปล่า
0: ในราชอาณาจักรไหมคะ
1: นะก็ต้องดูว่าเอ๊ะในหม่องเป็นคนพม่าไม่ใช่คนไทยเว้ย
0: ไม่ใช่คนแท้
1: แต่มาฆ่าคนที่นนทบุรี
3: ที่ประเทศไทย
1: ก็ต้องดูว่าในหลักดินแดนเนี่ยนนทบุรีเนี่ยถือเป็นราชอาณาจักรหรือเปล่า
0: คำตอบก็คือว่าเป็นนะคะเป็นนายหม่องคำตอบนะคะเมื่อกี้เฉลยของอาจารย์ป๊อปอีทีนะว่าในหม่องก็เลยกระทำความผิดตามมาตรา4วรรคแรกของประมวลกฎหมายอาญาเพราะว่าถือว่าในหม่องเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดในราชอาณาจักรต้องรับโทษตามมวลกฎหมายนี้นะคะทีนี้คำถามนะคะว่าถ้าในหม่องเป็นคนพม่าเหมือนเดิมลักทรัพย์แต่ลักในเครื่องบินไทยทีนี้มาละสี่ลักในเครื่องบินไทยที่จอดในสนามบินดอนเมืองถามว่าการกระทำแบบนี้ถือว่าเป็นการลักทรัพย์ในราชอาณาจักรไทยหรือไม
3: ่ค่ะ
0: ค่ะทีนี้ก็ต้องพิจารณาใช่ไหมคะว่าหนึ่งในหม่องเป็นคนพม่าแต่การกระทำความผิดคือลักทรัพย์ในเครื่องบินต้องดูว่าเครื่องบินเนี่ยจอดที่ไหนนะคะก็คือว่าจอดในสนามบินดอนเมืองสนามบินดอนเมืองอยู่ในราชอาณาจักรไหมคะ
1: อ
0: ยู่นะคะดังนั้นคำตอบก็คือว่านายหม่องเนี่ยกระทำความผิดตามมาตรา4วรรคแรกก็คือว่าลักทรัพย์ในราชอาณาจักรนั่นเองทีนี้อาจารย์ขอเปลี่ยนข้อเท็จจริงว่านายหม่องคนพม่าเหมือนเดิมลักทรัพย์ในเครื่องบินมาเลเซียแต่เครื่องบินมาเลเซียไม่ใช่ไทยแล้วนะแต่จอดในสนามบินดอนเมืองถามว่าจะกระถือว่ากระทำความผิดในราชอาณาจักรหรือไม่คำตอบก็คือ
3: ถือไหมคะ
0: ถือว่ากาก็คือเป็นการกระทำความผิดในราชอาณาจักรเลยใช่ไหมคะเพราะสนามบินเนี่ยเป็นสนามบินดอนเมืองนะคะไม่แม้ว่าเป็นเครื่องบินที่เป็นของประเทศมาเลเซียแต่จอดอยู่ในสนามบินที่อยู่ในราชอาณาจักรของเรานะคะ
3: ค่ะ
0: ทีนี้นายหม่องคนพม่าเหมือนเดิมนะคะ
1: ปัญหาเยอะมากเลย
0: ขอโทษขอโทษนายหม่องด้วยนะคะนายหม่องคนพม่ารักทรัพย์ในสถานทูตไทยแต่อยู่ในต่างประเทศสมมติว่าอยู่ในประเทศฝรั่งเศส
1: ครับ
3: ค่ะ
0: ถามว่าในหม่องกระทำความผิดตามมาตรา4วรรคแรกไหมคือกระทำความผิดในราชอาณาจักรไหม
3: ก็ต้องดูว่าสถานทูตเนี่ยถือเป็นราชอาณาจักรหรือเปล่า
0: ใช่ค่ะ
3: แต่นี้ไปอยู่ที่ฝรั่ง
0: ฟรานซ์เป็นไหมคะ
1: ปารีสนะครับ
0: ปารีสก็คำตอบก็คือไม่ถือว่าอยู่ในราชอาณาจักรนะคะดังนั้นเนี่ยการกระทำของนายหม่องที่ลักทรัพย์ในสถานทูตไทยที่ตั้งอยู่ในประเทศฝรั่งเศสไม่นำ มาตรา4วรรค1แห่งประมวลกฎหมายอาญาเรามาบังคับใช้นั่นเอง
1: ส่วนใหญ่นักศึกษาบางท่านก็อาจจะเข้าใจผิดนะว่าเอ๊ะทำในสถานทูตไทยเนี่ยถือเป็นดินแดนของไทยหรือเปล่าคำตอบก็ไม่ใช่นะครับเป็นดินแดนของรัฐต่างชาติแหละเพียงแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยมีเอกสิทธิ
0: ์
1: เหนือพื้นที่ในสถานทูตนั้นเท่านั้นเอง
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ใช่ค่ะต่อมานะคะเรามาต่อนะคะว่าเมื่อกี้ก็คือว่าเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา4วรรคแรกนะคะก็คือว่ากระทำความผิดในราชอาณาจักรเลยแต่ทีนี้นักศึกษาเรามาดูนะคะว่าถ้าสมมุติว่ากระทำความผิดบางอย่างที่ไม่ได้ทำในราชอาณาจักรแต่กฎหมายบอกว่าให้ถือว่ากระทำในราชอาณาจักร มีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกก็คือว่าการกระทำความผิดในเรือไทยนะคะหรืออากาศยานไทยไม่ว่าอยู่ณที่ใดอาจารย์เน้นนะว่าไม่ว่าอยู่ณที่ใดก็ให้ถือว่ากระทำความผิดในราชอาณาจักรนะคะอาจารย์เนี่ยเน้นว่าคำว่าไม่ว่าอยู่ณที่ใดนะคะแปลว่าเมื่อมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นในเรือไทยหรือถ้าหรืออากาศยานไทยเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใดที่ไม่ใช่ราชอาณาจักรไทยก็ให้ถือว่ากระทำความผิดในราชอาณาจักรไทยนะคะแม้ว่าไม่ได้การกระทำนั้นไม่ได้เกิดในไทยจริงหรอกแต่ให้ถือว่านะคะอย่างเช่นนะคะนายกวางยาพิษนายขอนะคะให้ดื่มในขณะที่โดยสารบนเครื่องบินไทยเหนือน่านฟ้ามาเลเซียเหนือน่านฟ้ามาเลเซียถามว่าอยู่ในราชอาณาจักรไทยไหม
1: ไม่ได้อยู
0: ่ต่อมานายขอเนี่ยถึงแก่ความตายที่โรงพยาบาลสิงคโปร
3: ์
0: นะคะมีความซับซ้อนมากเลยนะคะจะถือว่าเป็นการกระทำความผิดมาตรา4วรรค2ให้คำตอบก็คือว่าเป็นการกระทำความผิดในมาตรา4วรรค2ก็คือให้ถือว่ากระทำความผิดในราชอาณาจักรแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยู่บนเครื่องบินไทยแต่เหนือน่านฟ้ามาเลแต่ให้ถือว่านะคะตรงนี้ก็เป็นมาตรา4วรรค2นะคะนักศึกษาให้ดูคีย์เวิร์ดเนาะเวลานักศึกษาสังเกตนะคะว่าจะใช้มาตรานี้เมื่อไหร่ก็คือว่าเป็นการกระทำความผิดในเรือไทยหรืออากาศยานไทยนะคะไม่ว่าอยู่ณที่ใดโดยเราไม่คำนึงด้วยว่าผลสุดท้ายจะไปตายที่ไหนนะคะทีนี้อาจารย์ลองมีคำถามมาอีกแล้วนะคะให้นักศึกษาลองคิดเล่นนะคะว่าถ้าลักทรัพย์ในเครื่องบินไทยขณะจอดอยู่ในสุวรรณภูม
1: ิ
0: คล้ายๆเมื่อกี้เลย อยู่ในราชอาณาจักรไหมคะ
3: อยู
1: ่ครับ
0: อยู่นะคะต่อมาตา4วรรค
1: 1อันนี้คืออยู่ในไทยจริงๆเลยอ่ะ
0: เก่งมากนะคะต่อมาลักทรัพย์ในสิงคโปร์ขณะอยู่เหนือน่านฟ้าประเทศไทยลักทรัพย์ในเครื่องบินสิงคโปร์แต่ว่าอยู่เหนือน่านฟ้าประเทศไทย
3: อยู่
0: ถามว่าเข้ามาตา4วรรค1นะคะอยู่ในราชอาณาจักรต่อมานะคะทำลายร่างกายในเรือมาเลเซียแต่จอดอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาเหล่านี้เองคำตอบก็คืออยู่ในมาตรา4วรรค1เหมือนกันนะคะทำลายร่างกายการในสถานทูตไทยแต่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็อย่างที่อาจารย์วิพุฒนะคะอาจารย์ป๊อปได้เฉลยไปแล้วว่า
3: ไม่อยู่
0: นะคะเพราะว่าไม่ถือว่าอยู่ในราชอาณาจักรเรานะคะข้อสุดท้ายนะคะลักทรัพย์ในเครื่องบินไทยขณะอยู่ในฝรั่งเศสนะคะลักทรัพย์ในเครื่องบินไทยแต่จอดอยู่ในฝรั่งเศส
3: ค่ะ
0: ถามว่าเข้ามาตาอะไร
1: เนี่ยแสดงว่าความผิดมันเกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่มันดันอยู่เป็นไปกระทำความผิดอยู่ในเครื่องบินไทย
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ซึ่งมาตา4วรรค2ไงให้ถือว่า
0: ให้ถือว่านะคะไม่ได้กระทำความผิดในราชอาณาจักรแต่ให้ถือว่ากระทำความผิดในราชอาณาจักรมาตา4วรรค2นั่นเองนะคะเก่งมากๆนะคะทีนี้นะคะเราลองมาดูนะคะการกระทำความผิดต่อไปเนี่ยที่กฎหมายให้ถือว่าการกระทำความผิดนั้นเกิดในราชอาณาจักรเช่นเดียวกันนะคะก็คือว่าอยู่ในมาตรา5วรรคแรกนะคะลองมาดูอันแรกเลยการกระทำความผิดบางส่วนในราชอาณาจักรลองดูนะคะคำว่าบางส่วนนั้นแปลว่ามันจะต้องมีอีกส่วนหนึ่งนะคะที่อยู่นอกราชและอีกส่วนหนึ่งอยู่ในราชอาณาจักรก
1: ็
0: คือเป็นความผิดคาบเกี่ยวนะคะหรือว่าเป็นความผิดต่อเนื่องกันนะคะคือเกิดทั้งในและนอกนั่นเองให้ถือว่าการกระทำความผิดนั้นเนี่ยได้กระทำในราชอาณาจักรนะคะมาตรา5วรรค1ทีนี้ลองมาดูนะคะว่าตัวอย่างมาตรา5วรรค1นะคะกรณีที่ถือว่าความผิดนั้นนะคะได้กระทำในราชอาณาจักรเช่นนะคะนายกนะคะอยู่ในเขตลาวแต่ว่าใช้ปืนยิงนายขอที่อยู่ในไทยถึงแก่ความตายตัวเองอยู่ลาวแต่ผลของการกระทำหรือมีคนที่ถูกกระทำเนี่ยอยู่ในไทย จนถึงแก่ความตายนะคะหรือว่านายกออยู่ในมาเลเซียใช้ปืน

0: ยิงนายขออยู่ในไทยแต่กระสุนไม่ถูกนายขอแม้ว่ากระสุนไม่ถูกนายขอแต่ก็ถือว่าการกระทำความผิดเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วนะคะตามมาตรา5วรรคแรกนะคะอย่างสุดท้ายคือกอไก่เนี่ยอยู่ในมาเลใช้ปืนยิงนายขออยู่ในเขตไทยกระสุนถูกขอแต่ขอไม่ตาย อันนี้ก็จะถือว่าอยู่ในมาตรา5วรรคแรกกันนะคะทีนี้เรามาดูอีกอันนึงนะคะว่าอีกกรณีนึงที่ถือว่าการกระทำความผิดนั้นถือว่าอยู่ในราชอาณาจักรนะคะเช่นโดยผลแห่งการกระทำความผิดเนี่ยเกิดในราชอาณาจักรโดยลักษณะการกระทำผลที่เกิดนั้นควรเกิดในราชอาณาจักรเช่นกอไก่เนี่ยทำร้ายขอไข่ได้รับอันตรายสาหัสเลยอยู่ในเขตชายแดนกัมพูชานะคะแต่ว่าเนื่องจากเขตชายแดนกัมพูชาไม่มีโรงพยาบาลอะ
1: ครับ
0: แล้วก็คิดได้ว่าเดี๋ยวจะต้องเข้ามาแบบรักษาในประเทศไทยแน่ๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วจริงๆเลยนายขอก็มารักษาที่โรงพยาบาลในประเทศไทยข้ามฝั่งมาและก็ถึงแก่ความตายอย่างเงี้ยก็จะถือว่าผลของการกระทำเนี่ยเกิดในราชอาณาจักรก็ถือว่าเป็นการกระทำที่เกิดในราชอาณาจักรนะคะโดยลักษณะแห่งการกระทำลองมาดูอีกอันนะคะผลแห่งการกระทำเกิดในราชอาณาจักรโดยเล็งเห็นผลได้ว่าผลนั้นจะต้องเกิดนะคะเช่นกอไก่เนี่ยยิงขอไข่อยู่ในมาเลเลยกอไก่กับขอไข่อยู่ในมาเลด้วยกันนะคะแต่ขอไข่เนี่ยคือเส้นแบบเส้นแบ่งประเทศนิดเดียวเนาะคุยกับคอควายอยู่ใกล้ๆกันเลยอ่ะขอไข่ตะโกนคุยกับคอควายอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วกอไก่ก็ยิงโดยใช้ปืนกลรัวเลยอย่างเงี้ยก็คืออันเนี้ยก็จะถือได้ว่ากอไก่เนี่ยสามารถที่จะเล็งเห็นผลได้ละว่าจะต้องถูกคอควายด้วยแน่ๆอย่างเงี้ยนะคะ
1: ครับ
0: ก็จะถือว่าการกระทำนี้เกิดในราชอาณาจักรเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องการตระเตรียมหรือความพยายามนั้นเกิดนอกราชอาณาจักรแต่ผลของการกระทำก็ให้ถือว่าเกิดในราชอาณาจักรนะคะเช่นการตระเตรียมเช่นอะไรบ้างคะ
2: เตรียมวางเพิง
0: เตรียมวางเพิงนะคะเช่นกอไก่อยู่ในประเทศพม่านะคะต้องการเผาบ้านขอไข่ที่อยู่ในประเทศไทยเตรียมวางเพิงเสร็จแล้วปรากฏว่าตำรวจของทางพม่าจับได
1: ้
0: อย่างเงี้ยก็จะถือว่านะคะแม้ว่ายังไม่ได้
1: เผาเลย
0: ยังไม่ได้ข้ามเลยแต่ว่ามีการตระเตรียมแล้วนะคะ
1: มีเชื้อเพลิงมีน้ำมันอะไรเตรียมไว้แล้ว
0: ใช่พร้อมเลยนะคะแค่ว่าข้ามฝั่งมาก็ทำได้เลยอันนี้ก็จะถือว่าเป็นการกระทำความผิดในราชอาณาจักรเช่นเดียวกันเนาะต่อมามาตราสุดท้ายแล้วนะคะของหลักดินแดนเราก็คือตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนได้กระทำความผิดนอกราชอาณาจักรนะคะเช่นความผิดใดที่ได้กระทำในราชอาณาจักรหรือประมวลกฎหมายนี้ถือว่าได้กระทำในราชอาณาจักรแม้การกระทำของผู้นั้นอ่ะไม่ว่าจะเป็นตัวการผู้สนับสนุนหรือผู้ใช้นะคะก็ถือว่าได้กระทำในราชอาณาจักรเช่นเดียวกันนะคะตามมาตรา6นะคะ
1: ครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่1เนาะก็เป็นหลักการทั่วไปนะซึ่งนักศึกษาก็ต้องทำความเข้าใจนะว่ากฎหมายอาญาคืออะไรนะครับหลักการใช้หลักการตีความต้องตีความโดยเคร่งครัดนะครับต้องใช้กฎหมายที่เกิดมีอยู่ในขณะกระทำความผิดย้อนหลังเป็นโทษไม่ได้แต่ย้อนหลังเป็นคุณได
0: ้
1: นะครับแล้วก็หลักเวลานะครับหลักดินแดนต่างๆในการใช้บังคับกฎหมายอาญานะครับก็เนื้อหาแน่นเลยนะฮะ
0: แน่นเลยนะคะ
1: ก็เดี๋ยวอาจจะให้นักศึกษาพักสักนิดนึงดีไหมครับอาจารย์
0: ค่ะ
1: นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันในหน่วยที่2ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ

0: ครับก็กลับเข้ามาสู่ในเบรกที่2นะครับหลังจากพักไปสักครู่นะครับในช่วงที่2นี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเนื้อหาในหนวดที่2นะซึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดทางอาญานะครับซึ่งในหน่วยเนี้ยนะครับก็จะเป็นการอธิบายว่าการกระทำอย่างไรล่ะที่จะมีความผิด
1: ทางอาญา
0: อันนี้คือจะตอบว่าผิดหรือไม
1: ่
0: นะครับแต่เดี๋ยวหน่วยถัดไปเนี่ยจะเป็นการชี้มาแล้วว่าผิดแล้วผิดฐานอะไรนะหน่วยเนี้ยจะบอกว่าผิดหรือไม่เท่านั้นน
1: ะ
0: ครับก็ในหน่วยที่2นี้ก็จะเชิญอาจารย์เลิฟนะเป็นผู้บรรยายเรียนเชิญเลยครับอาจารย
1: ์ขอบคุณค่ะอาจารย์ป๊อปก็ในหน่วยที่2นะคะเราจะพูดถึงเรื่ององค์ประกอบความผิดนะคะในการที่คนเราเนี่ยนะจะมีความผิดทางอาญาได้เนี่ยค่ะต้องกระทำครบองค์ประกอบ
0: ครับผม
1: นักศึกษาต้องตั้งหลักแบบนี้ก่อนนะคะทีนี้นะคะในหน่วยเนี้ยเราจะบอกว่าองค์ประกอบเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราจะผิดอาญาได้เราต้องพิจารณาที่องค์ประ

0: กอบภายนอกนะคะยังไงนะคะถึงจะเป็นความผิดทางอาญาได้องค์ประกอบภายนอกจะประกอบด้วยผู้กระทำนะคะการกระทำหรือไม่กระทำนะคะแล้วก็วัตถุแห่งการกระทำตัวอย่างง่ายๆนะคะผู้ใดฆ่าผู้อื่นผู้กระทำก็คือผู้ใดนะคะกริยาก็คือการฆ่านะคะก็คือการกระทำหรืออาจจะงดเว้นการกระทำก็ได
1: ้
0: นะคะเดี๋ยวเรามาพูดกันว่าเป็นยังไงอยู่เฉยๆก็ผิดได้ด้วยหรอไม่ใช่เพลงยืนเฉยๆเขาจะรักก็รัก
2: ครับ
0: นะคะ
1: คนที่ไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่นะครับ
2: โอ้ยทำไมเจ็บจังเลย
1: โอ้เศร้ามากเลย
0: นะคะก็คือนะผู้ใดฆ่าก็คือกระทำนะคะหรืออาจจะไม่กระทำก็ได้เดี๋ยวเรามาว่ากันผู้อื่นก็คือวัตถุแห่งการกระทำนะคะบทบัญญัติของกฎหมายเหล่านี้เขาเรียกว่าองค์ประกอบภายนอกนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะนอกจากนี้นะคะอาจจะมีพฤติการประกอบการกระทำในบทมาตรานั้นๆนะคะเช่นความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารนะคะก็จะมีบทบัญญัติก็จะพูดว่าโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นนะคะอันเนี้ยเขาก็เรียกว่าพฤติการประกอบการกระทำซึ่งก็อยู่ในองค์ประกอบภายนอกเหมือนกันนะคะสรุปก็คือการที่จะผิดได้ไหมดูองค์ประกอบภายนอกก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาไล่ดูนะคะว่าเป็นยังไงอีกส่วนหนึ่งองค์ประกอบที่2นะคะเราจะผิดทางอาญาได้จะต้องมีองค์ประกอบภายใน
2: ค่ะ
0: นะคะองค์ประกอบภายในเนี่ยประเภทแรกก็คือเจตนา
2: ค่ะ
0: นะคะเป็นเรื่องของเจตนา
1: ค
0: ่ะนะองค์ประกอบภายในนะคะที่จะทำให้เรามีความผิดอาญาได้เนี่ยหลักๆเนี่ยมีอยู่3นะคะก็คือเจตนา
1: ครับ
0: ประมาทนะคะอย่างที่อาจารย์แอร์ได้พูดไปเนาะแล้วก็ไม่เจตนาไม่ประมาทแต่กฎหมายเนี่ยบอกว่าผิด
1: ครับ
0: เดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละอันนะคะเจตนาคืออะไรนะคะเจตนาเนี่ยก็คือเป็นลักษณะที่ว่ารู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิด
1: ครับ
0: นะคะเช่นตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ผู้ใดฆ่าผู้อื่นก็คือรู้นะว่าเนี่ยเป็นการกระทำนะคะผู้อื่นที่เราจะประสงค์ที่จะฆ่าเขานะคะประสงค์ต่อผลหรือเรื่องเห็นผลนะคะก็คือประสงค์ถึงความตายของเขานะคะหรืออาจจะไม่ประสงค์ก็ได้นะคะแต่เล็งเห็นเช่นตัวอย่างเช่นนะคะเนี่ยยิงปืนตรงเนี้ยกะจะยิง
1: อยู่ใกล้ๆเลย
0: มาใกล้อาจารย์ป๊อปด้วย
1: อยู่ใกล้ๆเลยนะ
0: อยู่ใกล้ๆค่ะตั้งใจจะยิงอาจารย์ป๊อปแต่เห็นอยู่แล้วแหละว่าอาจารย์แอร์เนี่ยอยู่ใกล
2: ้อ๋อเห็นแล้ว
0: เห็นต้องเล็งเห็นได้ว่า
2: เกลียดหรือเปล่า
0: ว่าจะต้องถูกอาจารย์แอร์ได้แน่นอนนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเจตนานะแต่เป็นประเภทเล็งเห็นผลนะคะนอกจากนี้นะคะเจตนาในทางกฎหมายเนี่ยก็อาจจะมีกรณีสำคัญผิดในข้อเท็จจริงรวมถึงเจตนาโดยพลาดด้วยนะคะเดี๋ยวเราว่ากัน
1: อันนี้เกริ่นก่อนเนาะ
0: เกริ่นก่อนค่ะนอกจากนี้นะเราจะมีได้ยินนะคะคำนิยามนะอีกคำหนึ่งก็คือเจตนาพิเศษนะคะเจตนาพิเศษคืออะไรก็คือมูลเหตุจูงใจนะคะในการกระทำผิดนะคะซึ่งเจตนาพิเศษเนี่ยนะจะเป็นคนละกรณีกับเจตนาธรรมดา คือเจตนาธรรมดานี่ก็คือประสงค์ต่อผลนะคะหรือเล็งเห็นผลเจตนาพิเศษเนี่ยคล้ายๆกับมูลเหตุจูงใจในการกระทำความผิด
2: ค่ะว่าทำไมถึงทำแบบนั้น
0: ว่าทำไมถึงทำแบบนั้นนะคะซึ่งมันจะไม่ใช่เจตนาที่เป็นองค์ประกอบภายในที่แท้จริงนะคะตามกฎหมายอาญานะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีคำว่าโดยทุจริตนะคะที่อาจารย์แอร์ได้พูดเป็นเรื่องนิยาม นะคะบางกรณีเนี่ยการที่เราจะผิดได้เนี่ยจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบภายในในลักษณะที่เป็นโดยทุจริตซึ่งเป็นเจตนาพิเศษนะคะในบทบัญญัตินั้นๆด้วยนะคะนอกจากนี้อันแรกไปแล้วก็คือองค์ประกอบภายในเกี่ยวกับเจตนานะคะองค์ประกอบภายในนะคะอีกประเภทนึงก็คือการกระทำโดยประมาทนะคะการกระทำโดยประมาทนะก็คือมาตรา59วรรคที่4นะคะก็คือไม่ได้เจตนาหรอกนะแต่ไม่ใช้ความระมัดระวังนะคะเราลองมาทวนกันนะคะอย่างมาตรา288นะคะเนื้อสารก็จะเห็นได้ว่าสมมติว่าเราอยากรู้เนี่ยว่าบุคคลคนเนี้ยมีความผิดตามมาตรา288หรือเปล่าเราดูองค์ประกอบภายนอกก่อนมันมีไหมผู้ใดฆ่าผู้อื่นนะคะเช่นก็ยิงขอก็แสดงว่าครบองค์ประกอบภายนอก
2: ค่ะ
0: เนาะมีนะคะเจตนาก็คือประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลในความตายของขอ
1: ครับผม
0: แสดงว่าก็จะมีความผิดตามมาตรา288ได้

0: นะคะหรือตัวอย่างเช่นมาตรา144นะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสินบนนะคะผู้ใดให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงานสมาชิกสภานิติบัญญัติสมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลนะคะอาจารย์ป๊อปนี้องค์ประกอบภายนอกก็คือผู้ใด
1: ผู้กระทำคือใครก็ได
0: ้ใครก็ได้นะคะการกระทำก็คือให้ขอให้หรือรับว่าจะให
1: ้
0: นะคะทรัพย์สินหรือประโยชน์ก็ได้นะคะส่วนวัตถุแห่งการกระทำก็คือแก่เจ้าพนักงานนะคะสมาชิกสภาเนี่ยนะแบบนี้ก็คือเป็นองค์ประกอบภายนอก
1: ครับผู้ใดนะครับการกระทำแล้วก็วัตถุแห่งการกระทำนะฮะถ้าไปเสนอให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ใครก็ไม่รู้ไม่ใช่เจ้าพนักงานก็จะไม่ผิดตามมาตรานี้ถือว่าไม่ครบองค์ประกอบภายนอก
0: ถูกต้องเก่งมากเลยค่ะอาจารย์
1: ขอบคุณครับ
2: อาจารย์ป๊อปได้ A 2ดวงแล้ว
0: ทีนี้พอเราดูมาตรานี้นะคะแล้วองค์ประกอบภายในล่ะคืออะไรก็คือเจตนาไงเจตนาที่จะให้ขอให้หรือรับว่าจะให้นั่นเองนอกจากนี้ยังมีเจตนาพิเศษด้วยนะเพื่อจูงใจให้กระทำการไม่กระทำการหรือประวิงการกระทำการอันชอบด้วยหน้าที
1: ่
0: ดังนั้นถ้าให้นะคะแต่ว่าไม่มีเจตนาพิเศษก็จะไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้
2: อาจจะเป็นมาตราอื่นแต่ว่าอาจจะไม่เข้ามาตรานี้
0: ถูกต้องนะคะดังนั้นนักศึกษาก็จะเห็นแล้วว่าอ๋อการที่คนจะผิดอาญาได้นะมันต้องประกอบด้วย2องค์ประกอบก็คือ1องค์ประกอบภายนอกนะคะ2องค์ประกอบภายในทีนี้อันนี้ก็คือเหมือนกันนะคะนักศึกษาก็สามารถจะฝึกดูองค์ประกอบภายนอกภายในได้จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของบุคคลอื่นอันนี้อยู่ในองค์ประกอบภายนอกประเภทพฤติการประกอบการกระทำนะคะสมมติว่าในกอไก่เนาะไปเผาอะไรดีคะ
1: เผาบ้านเผาบ้านอะไรครับเผาอะไรดี
0: เผาบ้านของตัวเองแต่บ้านของตัวเองเนี่ยอยู่ลืบแบบไกลๆเลยอีกนิดนึงจะไปถึงดาวังคารแหละไม่มีผู้คนใดๆเลยนะคะ
1: ในรัศมี10กิโลไม่มีบ้านใครเลยมีแต่บ้านของกอไก่หลังเดียวเลย
0: ใช่
1: ตั้งโดดเด่นอยู่กลางทุ่งเลย
0: ถูกต้องโอเค
1: โอเคคร
0: ับ และแถมกำแพงยังเป็นกำแพงกันไฟ
1: นะครับมีคูน้ำล้อมรอบด้วย
2: ไม่ไปไหนแล้ว
0: เห็นไหมถามว่าในกอเผาบ้านตัวเองในลักษณะดังกล่าวนะคะแบบนี้ในกอจะผิด220ไหม
2: ต้องไปดู
1: องค์ประกอบภายนอกก่อนผู้กระทำคือผู้ใด
0: ในกอไก
1: ่การกระทำล่ะ
0: ทำให้เกิดเพลิงไหมนะคะแก่วัตถุใดๆแม้เป็นของตนเองอันนี้ของตนเองเน
1: า
0: ะ
1: เผาบ้านตนเอง
0: ถูกต้องโอเค
1: โอเคครับอันนี้คือครบองค์ประกอบภายนอกในส่วนต้นแล้วนะ
0: ฮะแต่มันมียังไม่พอนะคะจะมีองค์ประกอบภายนอกต่อที่ว่าจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของบุคคลอื่น
1: ตรงเนี้ยนักศึกษาก็ต้องวิเคราะห์เนาะเพราะบ้านของนายกเนี่ยอยู่กลางทุ่งรัศมี50เมตรไม่มีบ้านใครเลยมีคูน้ำอีกมีกำแพงกันไฟอีกแต่เอาบ้านเนี่ยมันน่าจะลามหรือว่าไปทำก่อให้เกิดอันตรายแก่ใครหรือเปล่า
2: เสียหายไหม
0: สรุปก็คืออย่าทำเลยกอมันเปล่าประโยชน์
1: เพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่น่าจะเป็นอันตราย
2: กับ
1: ม
2: ันก
0: ็ไม่ผิด
1: ไม่ผิด
0: ม
1: าตรา
0: ห
1: นึ
0: ่งถูกต้องเพราะมันไม่ครบองค์ประกอบนั่นเองแม้จะมีเจตนาถ
1: ู
0: กไหมเจตนาทำให้เกิดเพลิงไหม้ก็จริงแต่เมื่อมันไม่ครบองค์ประกอบภายนอกไปเสร็จแล้วนะคะก็ไม่ผิดตามมาตรา220นี้นะคะทีนี้นะคะนอกจากองค์ประกอบภายนอกองค์ประกอบภายในนะคะมันยังจะมีการกระทำอีกลักษณะหนึ่งนะคะซึ่งเป็นแค่พยายามนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะย้อนมาพูดอีกทีนะคะซึ่งการพยายามกระทำความผิดเนี่ยจะอยู่ในส่วนของการกระทำนะคะที่มันอาจจะไม่บรรลุผลนะคะเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงถ้าเวลาเหลือนะคะทีนี้อันนี้เดี๋ยวยกเว้นความผิด
1: ก็คือถ้าสมมติการกระทำมันครบองค์ประกอบความผิดแล้วเนี่ยผิดแล้วก็จริงแต่ว่าบางทีมันอาจจะมีเหตุที่กฎหมายยกเว้นความผิดให้หรือว่า มีเหตุที่กฎหมายยกเว้นโทษให้นะซึ่งไอเหตุยกเว้นตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปว่ากันในหน่วยที่3
0: นะฮะทีนี้องค์ประกอบภายนอกองค์ประกอบภายในนะคะ
1: จะลงในรายละเอียดแล้วเน
0: า
1: ะ
0: โอเค
1: ค่ะที่เกิน
0: นะคะทีนี้ขั้นตอนการกระทำล่ะเราจะทำผิดอาญาแล้ว
1: ครับ
0: มีโปรเซสยังไงเราก็ต้องคิดก่อน
1: ครับ
0: คิดตกลงใจที่จะกระทำออกไป
2: ค่ะ
0: นะคะซึ่งบางกรณีนะคะการตัดเตรียมการที่จะกระทำเนี่ยเป็นความผิดได้เหมือนกันถ้ามีกฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิด
1: ครับผม
0: นะคะเช่นเมื่อกี้ที่อาจารย์แอ้ได้พูดไปในหน่วยที่1ก็คือตัดเตรียมการวางเพลิงนะคะดังนั้นปกติแล้วเนี่ยถ้ากฎหมายไม่บัญญัติว่าตัดเตรียมการเป็นความผิด จะไม่เป็นความผิด
2: ค่ะเพราะแค่ตระเตรียม
0: ถูกต้องนะคะเพราะปกตินะคะความผิดทางอาญาเนี่ยนะคะนักศึกษาทุกท่านจะสตาร์ทที่ลงมือกระทำเป็นจุดสตาร์ทนะคะดังนั้นก็คือคิดนะคะตกลงใจแล้วก็ลงมือกระทำนะคะอันนี้ก็คือขั้นตอนของการกระทำเดี๋ยวเรามาดูนะคะความสโลโมชั่นของ PowerPoint
2: น่ารักเชียว
1: PowerPoint นี่ชื่ออะไรดีครับนายแดงแล้วเนาะ
0: นายแดง
1: โอเคครับ
2: นายแดงคิดหลายอย่าง
0: คิดค่ะถามนักศึกษาว่าขั้นตอนใดที่จะถือเป็นความผิดทางอาญาในกรณีของนายแดงแป้นแหลนตัวนี
1: ้
0: ที่ไหนสีเหลืองสีชมพู
2: สี
0: ฟ้าหรือสีส้มนะคะสีเหลืองคือ
1: คิดและ
0: คิดและ
1: สมมตินายแดงเนี่ยจะไปฆ่านายดำแล้วกันเน
2: า
1: ะนายดำแอบเป็นชู้กับเมียนายแดง
2: โอ้ค่ะ
0: อาจารย์ป๊อปอย่าอินนะ
1: อย่าอินอย่าอินอินครับใจลึกๆนะครับนะครับนายแดงก็คิดแล้วเนาะคิดจะฆ่านายดำ
0: ผิดยังผิดยังคิดแล้วหรือโอเคละเอาละฆ่าละตกลงใจ
1: โอเคเดี๋ยวรอวันลอยกระทง
0: วันลอยกระทง
1: นะครับไปจะไปฆ่านายดำเลย
2: ให้ได
1: ้ตกลงใจแล้วครับหรือ
0: ซื้ออะไรดีอาวุธของเรา
1: อาวุธเอามีดแล้วกันหาง่ายหน่อย
0: มีดเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: ตัดเตรียมแล้ว
2: ทำไมแลดูเราเหมือนจะวาง
0: ระวังแผนจริงจัง
1: วางแผนจริงจังนะ
0: ตัดเตรียมแล้วแล้วนะ
1: ซื้อมีดเรียบร้อยแล้ว
0: ซื้อมีดแล้วลงมือฆ่าถามว่านายแดงเนี่ยนะคะจะมีความผิดเนี่ยคือตำรวจสามารถที่จะมาจับแล้วก็ดำเนินคดีได้เนี่ยในสีไหน
1: ครับ
0: นะคะคำตอบก็คือ
2: สี
0: ส้ม
1: ส้มนะครับ
0: นะคะก็คือต้องลงมือแล้วนั่นเอง
1: นะคร
0: ับเป็นจุดสตาร์ทของความผิดนะคะทางอาญาเว้นเสียแต่ว่าตระเตรียมมีกฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิดซึ่งความผิดฐานฆ่าตระเตรียมยังไม่มีนะ
1: ครับผม
0: สมมติในแดงซื้อมีดมาแล้วตำรวจจับพอดีย ังไม่มีความผิดนะเพราะยังไม่ลงมือฆ่านั่นเอง
1: ก็อย่างเช่นสมมติในแดงซื้อมีดเตรียมไปแล้วใช่ไหมจะไปฟันหัวในดำในที่งานลอยกระทงแต่ตำรวจจับได้ซะก่อนพกพาอาวุธมีดในที
0: ่
1: ก็ผิดแค่ระหูโทษยังไม่ผิดฐานพยายามฆ่าเพราะยังไม่ถึงขั้นลงมือนั่นเองนะครับ
0: อันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าบางทีจะสับสนนะคะถ้านักศึกษาได้เรียนในนิติศาสตร์นะคะถ้าสนใจก็มาเรียนได้
1: นะครับสนุกสนานนะครับ
0: สนุกสนานเน
1: า
0: ะจะมีแบบว่าวางยาพิษวางตรงไหนถึงจะถือว่าลงมือแล้ว
1: เอาไปวางไว้ในตู้เย็นแน่ผิดหรือยังนี่นะครับ
0: นะคะเราพักไว้ถ้าอยากรู้มาลง
1: เร
0: ีย
1: น
0: นะคะทีนี้การกระทำนะคะองค์ประกอบภายนอกเนี่ยก็คือผู้ใดกระทำนะคะกระทำต้องถึงขั้นลงมือหรือกรณีตระเตรียมการจะเป็นความผิดนะคะแล้วก็กระทำต่อวัตถุแห่งการกระทำโดยอาจจะมีพฤติการประกอบการกระทำหรือไม่ก็ตามในบทบัญญัตินั้นๆทำอย่างไรอ่ะนะคิดตัดสินใจแล้วก็ลงมือนะคะมันจะต้องเป็นการกระทำโดยการเคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้สำนึกภายใต้การสั่งการของสมอง
1: ครับผม
0: นะคะอย่างเคยมีข่าวนะอาจารย์ที่แบบว่าคุณยายเนี่ยเลี้ยงหลานแล้วปรากฏว่ากลางคืนเนี่ยนอนไม่ได้ระวังกิ้งทับ
1: ยายนอนเอาหลานมานอนข้างๆ
0: มานอนข้างๆอาจารย์ป๊อปโดนยายกิ้งทับปะคะ
2: ไม่
1: ยังจะไปกิ้งทับชาวบ้านนะครับ
0: นะแล้วปรากฏว่าตื่นเช้ามาเนี่ยเด็กทารกเสียชี
1: ว
0: ิ
1: ตจากการขาดอากาศหายใจ
0: แบบนี้ยายจะมีความผิดไห
1: ม
0: นะคะองค์ประกอบภายนอกผู้ใดฆ่าผู้อื่นนะคะเราก็ต้องมาดูก่อนว่าผู้ใดฆ่าซึ่งเป็นการกระทำเนี่ยนะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้สำนึกหรือเปล่ากรณีนี้ก็คือยายไม่รู้สำนึกนะคะดังนั้นยายจึงไม่มีความรับผิดตัวอย่างของการกระทำโดยไม่รู้สำนึกเช่นเด็กทารกไร้เดียงสาอันนี้ก็มีข่าวนะคะที่แบบเด็ก2ขวบกินลูกชิ้น
1: ครับ
0: แล้วก็เอาไม้เสียบลูกชิ้นจิ้มตาจิ้มตาเด็ก4ขวบ
1: นะฮะประเสริฐจริงๆนะ
2: เด็กอยากลองอยากลอง
0: นะคะอย่างเด็กทารกไร้เดียงสาก็คือแกไม่รู
1: ้
0: นะคะว่าการกระทำนั้นคืออะไรหรือละเม
1: อ
0: นะคะอย่างเช่นยายกิ้งทับก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือลมชักนะคะเมื่อสมัยอาจารย์ป๊อปเด็กๆเนี่ยเคยมีข่าว
1: เคยมีครับ
0: เคยมีใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ข่าวว่ายังไงนะคะ
1: ก็คือเหมือนประมาณว่าขับรถนะจะถึงสี่แยกใช่ไหมแบบเกิดอาการเส้นเลือดในสมองแตกหรือลมชักขึ้นมาเนี่ยคันเร่งเหยียบค้างไว้เลยพุ่งขึ้นไปชนคนบนฟุตบาทอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเข้าข่ายกรณีที่ไม่ถือว่ามีการกระทำได
0: ้ถูกต้มนะคะ
1: ถูกต้องนะครับ
0: ถูกต้อง ทีนี้อาจารย์แต่แบบมีคนสงสัยว่าอ้าวอย่างนี้ผมเมาเนี่ยผมก็ไม่รู้สิเพราะตอนนั้น
1: จะอ้างได้ไหม
0: จำได้แต่หน้าเธอเท่านั้นเรื่องราวต่างๆฉันจำไม่ได้เลยเพราะฉันเมามากนะคะแบบนี้เนี่ยก็บอกว่าเป็นประมาทได
1: ้
0: นะอย่างลมชักก็เหมือนกันคือถ้ารู้แหละว่าป่วยแต่ยังฝืนที่จะขับ นะคะแบบนี้แสดงว่าไม่ใช่ความระมัดระวังแม้จะไม่ใช่การกระทำโดยเจตนาแต่เป็นประมาทได้ค่ะนะคะการกระทำแบบนี้แล้วถูกสะกดจิตอมหรือกึ่ง
1: ก็คือไม่ได้เกิดจากการสั่งการของสมองนะถ้าฟังได้ว่าถูกสะกดจิตจริงนะครับ
0: ค่ะอันนี้ก็คืออาจารย์ก็ไม่แน่ใจนะว่ามันมีเคสศึกษาหรือยังหรือว่าอาจารย์บอกจะลองไหม
1: ยังไม่เคยลอง
0: นะคะก็ถ้าเกิดว่าการกระทำเนี่ยจะต้องภายใต้จิตใจแล้วก็สมองนะคะถูกจับมือให้กระทำขณะเผลอ
2: มี
0: ไหมนี่แน่
1: แบบผมนั่งอยู่อย่างเงี้ยอาจารย์เลิฟจับมือผมเนี่ยไปตีอาจารย์แอ้อย่างเงี้ยนะผมไม่ได้ทำเองอ่ะนะสมองผมไม่ได้สั่งนะแต่ว่าถูกอาจารย์เลิฟจับมือเนี่ยไปตีอาจารย์แอ้อย่างเงี้ยนะ
0: ถูกต้องนะคะ
3: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
6: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
7: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ
8: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มครับพ
9: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
10: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
11: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
12: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
5: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ทีนี้เรากระทำไปแล้วก็คือเคลื่อนไหวร่างกายภายใต้นะคะสมอง
1: การรู้สำนึกนะคะ
0: ทีนี้ไม่ทำอะไรก็ผิดได้นะแบบยืนเฉยก็มีคนมารักอย่างเงี้ย
1: ครับผมอันนี้ผิดไ
0: หมนะอันนี้ก็คือว่าการกระทำเนี่ยมีงดเว้นการกระทำได้ด้วย
1: ครับผม
0: นะคะงดเว้นเนี่ยนะคะคืออะไรก็คือไม่กระทำในสิ่งที่ตนมีหน้าที่ต้องกระทำเพื่อป้องกันไม่ให้ผลร้ายเกิดขึ้น
1: ครับผม
0: ตัวอย่างเช่นนะคะแม่ไม่ให้นมลูกกินจนลูกตายเพราะความหิวหน้าที่ของแม่เนี่ยเป็นหน้าที่ตามกฎหมายนะคะอาจารย์แอ้ว่าจะต้องนะคะ
2: เลี้ยงดูบุตร
0: เลี้ยงดูอุปการะบุตรนะคะเมื่อแม่มีหน้าที่นะคะหน้าที่ในที่นี้ก็คือหน้าที่ตามกฎหมายแม่ไม่ทำก็ถือว่าเป็นงดเว้นได
1: ้ครับผม
0: การละครั้งหนึ่งมีนักศึกษาไลฟ์มาถาม
1: ครับ
0: ว่าเอ้ยอาจารย์แบบมีขอทานอ่ะมาอยู่หน้าบ้าน
1: คร
0: ับ แล้วขอทานเนี่ยก็ผอมมากเลยแล้วก็ขอข้าวเขาเห็นแล้วเขาก็ไม่ให้
2: ค
0: ่
2: ะ
0: จนรุ่งเช้าเนี่ยสมมติว่าขอทานเนี่ยเสียชีวิตไปแบบเนี้ยเขาจะงดเว้นไหมเหมือนกรณีเนี้ยแม่ไม่ให้นมบุตรแล้วลูกถึงแก่ความตายก็ต้องมาพิจารณาว่ามีหน้าที่หรือเปล่านะคะหน้าที่ในที่เนี้ยจะต้องมีหน้าที่อาจจะเป็นหน้าที่ตามกฎหมายหน้าที่ตามสัญญานะคะหรือว่าหน้าที่ตามพฤติกรรมพิเศษเฉพาะเรื่
2: อง
0: เช่นสมมุติว่าเป็นกาดสระว่ายน้ำคอยดูแลเห็นเด็กจมน้ำแล้วไม่ช่วย
1: อ
0: ันนี้อาจจะงดเว้นการกระทำเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้แต่อย่างกรณีขอทานเนี่ยนะคะไม่ผิดงดเว้น
1: นะครับ
0: แต่อาจจะผิดละเว้นได
2: ้
0: ที่อาจารย์แอ้ได้เกริ่นไปช่วงหน่วยที่1เนาะว่าแบบเห็นคนจมน้ำและไม่ช่วยก็คือเป็นหน้าที่พลเมืองดี

0: ก็จะผิดแค่นั้นนะคะแต่จะไม่สามารถที่จะผิดกรณีที่ผู้ใดฆ่าผู้อื่นได้นะคะแม่ไม่ทำหน้าที่ลูกตายเพราะไม่ทำหน้าที่แม่ก็มีความผิดนะคะหน้าที่นี้เกิดจากอะไรเกิดจากกฎหมายนะคะเกิดจากสัญญา
1: ค่ะ
0: เกิดจากการกระทำครั้งก่อนๆของตนเช่นอะไรคะอาจารย์ก็เช่นว่าสมมุตินะอาจารย์ป๊อปตาบอด
2: ครับผม

0: ข้ามถนน
1: หวังดีหวังดี
2: อุ้ยมีรถทุกชิ้นมาผ่านเอ้ยทิ้ง
0: ทิ้งไว้กลางทาง
2: ทิ้งไว้กลางสี่แยกเลย
0: ผมก็เดินข้ามถนนต่อไปตกคูน้ำตายไปอย่างเงี้ยนะครับ
2: แบบเนี้ยนะคะถือว่าอาจารย์แอ้นเนี่ยงดเว้นได
0: ้มีหน้าที่แล้วเป็นหน้าที่ที่เกิดจากการกระทำครั้งก่อนๆของตน
2: ถูกต้องค่ะ
0: ขออนุญาตครับอาจารย์เลิฟขออนุญาตแทรกนิดนึงก็คือมีข่าวเนี่ยเยอะมากเลยนะที่มันเป็นลักษณะที่ว่าครูพี่เลี้ยงหรือคนขับรถเนี่ยนะลืมเด็กไว้ในรถอย่างเงี้ย
2: ใช่อ
0: ย่างเงี้ยจะถือว่าเป็นการฆ่าผู้อื่นไหมมีการกระทำอันเป็นการฆ่าผู้อื่นหรือเปล่า
2: ค่ะ
0: ก็บอกไม่ได้ไปบีบคอไม่ได้เอาไม้ไปตีก็แค่ลืมไว้ในรถ
2: แค่ลืมเอง
0: นะอย่างเงี้ยคือเป็นลักษณะของการงดเว้นไงต
2: ั
0: วเองมีหน้าที่ในฐานะที่เป็นครูหรือเป็นคนขับและหน้าที่นี้เกิดจากอะไรล่ะก็เกิดจากสั
2: ญญา
0: ว่าจ้างรับส่งอะไรก็ว่าไปเมื่อมีหน้าที่แล้วเป็นหน้าที่โดยเฉพาะแล้วไม่ทำอันนี้แหละก็ถือว่าครูพี่เลี้ยงหรือคนขับเนี่ยงดเว้นการกระทำอันส่งผลให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนั่นเอง
2: นะครับนี่ก็ถือว่าร้ายแรงเนาะไม
0: ่
2: ใช่แค่ประมาทนะถือว่าเป็นเจตนาแบบงดเว้นเลย
0: นะครับ
2: นะคะหรือว่ากรณีคลาสสิกเนาะอาจารย์เช่นแบบจอดรถอะไว้ข้างทาง
0: ครับ
2: และแบบทำไมมันมืดตื้
0: อมืดตื้อนะครับ
2: ไม่ให้สัญญาณอะไรเลยปรากฏนะมีรถที่ขับมาเนี่ยไม่รู้ไงว่ามีรถจอดอยู
0: ่
2: ชนท้ายเข้าไปรถที่ขับมาชนตายแบบนี้นะคะคนที่จอดรถไว้ข้างทางแต่ไม่แสดงสัญญาณนะคะก็ถือว่ามีหน้าที่ตามกฎหมาย
0: ถือว่ามีการกระทำแล้วแต่จะเจตนาหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะครับ
2: ค่ะมีหน้าที่ตามกฎหมายได้นะคะเพราะว่ากฎหมายได้บัญญัติไว้ว่าถ้าเกิดจอดรถไว้ไหล่ทางอะไรเงี้ยต้องให้สัญญาณ
0: นะคะ
2: กรณีมีรถอื่นขับมาชนเนี่ยก็ถือว่ามีการกระทำแบบงดเว้นได
1: ้ค่ะ
2: นะคะต่อมานะคะก็นี่ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะตำรวจเห็นคนร้ายกำลังจะยิงแต่ตำรวจไม่จับปล่อยให้คนถูกยิง
1: ค่ะ
2: นะชายชู้ฆ่าสามีโดยที่ภรรยาไม่ขัดขวางแบบนี้ถือว่าภรรยาเนี่ยก็มีความผิดในลักษณะงดเว้นได
0: ้
2: นะคะอีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่าละเว้นนะคะอย่างที่เราคุยกันไปนะคะนักศึกษาก็คือละเว้นไม่เหมือนงดเว้นงดเว้นจะต้องเกิดจากการมีหน้าที่4ประการกฎหมายสัญญาการกระทำก่อนๆของตนหรือพฤติการพิเศษเฉพาะเรื่องนะคะแต่ละเว้นเนี่ยเป็นกฎหมายบัญญัติว่าผิดนะถ้าคุณละเว้นนะคะเช่นละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที
1: ่
2: แบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งเป็นคนละความหมายกับงดเว้น
0: ครับผม
2: นะคะในส่วนนี้อาจารย์ป๊อปมีอะไรจะเสริมไหมคะ
0: ก็คือนักศึกษาก็ต้องพยายามทำความเข้าใจนะว่าความแตกต่างระหว่างการกระทำโดยงดเว้นนะกับการกระทำโดยละเว้นนี่มันต่างกันยังไงก็คือถ้าเป็นงดเว้นเนี่ยก็คือเป็นหน้าที่โดยเฉพาะซึ่งอาจจะเกิดจากกฎหมายนะครับสัญญาพฤติการการกระทำต่างๆเนี่ยเป็นหน้าที่โดยเฉพา
2: ะ
0: แต่ถ้าเป็นละเว้นเนี่ยนะมันเป็นลักษณะของหน้าที่โดยทั่วไปหน้าที่พลเมืองดี
2: ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์อันนี้ยกตัวอย่างไปแล้วนะคะ
0: ครับ
2: อันนี้ก็คือเรื่องพี่เลี้ยง
0: นี่
2: น่าสนใจนะพี่เลี้ยงเด็กต้องมาทำงานเวลา7 นาฬิกา
0: ครับ
2: แต่มาช้าพ่อแม่เด็กจึงออกไปทำงานโดยปล่อยให้เด็กอายุ3 ขวบอยู่บ้านคนเดียวปรากฏเนี่ยว่าเด็กเดินลงไปเล่นในถนนและถูกรถชนตายดังนี้พ่อแม่และพี่เลี้ยงมีความรับผิดทางอาญาหรือไม่เพราะเหตุใด
1: น่าคิดนะคะ
0: อาจจะเกิดขึ้นได้ในชุมชนของนักศึกษาเนาะนะครับ
2: ใช่นะคะพ่อแม่อย่างเงี้ยเขาก็คือมีหน้าที่ตามกฎหมายแหละถูกไหมในการอุปการะเลี้ยงดูบุตรดังนั้นการที่เขาออกไปก่อนโดยที่พ่อโดยเองยังไม่มาเนี่ยก็ถือว่าเขางดเว้นได
0: ้มีการกระทำแล้ว
2: นะคะสำหรับพี่เลี้ยงเนี่ยยังไม่ผิดเพราะว่ายังถือว่ายังไม่ได้เริ่มดูแลเด็กนะคะก็เลยไม่ผิดในลักษณะของงดเว้นนะคะเป็นต้นสรุปนะคะการที่จะผิดทางอาญาได้ก็ต้องครบองค์ประกอบภายนอก
0: ครับผม
2: ผู้กระทำวัตถุแห่งการกระทำและการกระทำการกระทำมีทั้งเคลื่อนไหวและไม่เคลื่อนไหวนะคะไม่เคลื่อนไหวก็คืองดเว้นอย่างที่เราคุยกันไปนะคะนอกจากนี้อาจจะต้องดูว่ามาตรานั้นๆนะคะมีการกำหนดหรือบัญญัติพฤติการประกอบการกระทำไว้หรือไม
0: ่
2: นะคะเช่นจนน่าจะเป็นที่น่าจะ
0: เป็นอันตรายนะครับแก่ผู้อื่นหรือว่าทรัพย์สินผู้อื่นนะครับ
2: ค่ะน่าจะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะตัวอย่างนะคะมาตราที่เราคุยกันไปผู้กระทำนะคะผู้กระทำเนี่ยปกตินะคะก็อาจจะเป็นลักษณะของบุคคลธรรมดาก็ได้นะคะหรือ

0: นิติบุคคลก็ได
1: ้ครับ
0: ผู้กระทำเนี่ยนะคะอาจจะเป็นการกระทำความผิดเองโดยตรงก็ได้นะคะหรือกระทำความผิดโดยอ้อมก็ได
1: ้
0: นอกจากนี้ยังอาจจะมีเรื่องของผู้ร่วมกระทำความผิดเรามาดูทีละลักษณะนะคะผู้กระทำผิดเองเป็นยังไงก็เช่นนะคะก่อฆ่าข
2: อ
0: ก่อก็ฆ่าขอเองไงก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะหรือก่อฝึกสุนัขให้ไปกัดต้นคอขอตาย
1: กัดต้นคอของขอตาย
0: นะคะแบบนี้การใช้สัตว์เป็นเครื่องมือก็ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดเอง
1: ไอ้คนเจ้าของสุนัขก็แหละเป็นคนที่ลงมือทำความผิดเอง
0: ถูกต้อง
1: โดยใช้สัตว์เป็นเครื่องมือนะคร
0: ับหรือกระทำความผิดเองเนี่ยอาจจะรวมถึงใช้บุคคลที่ไม่มีการกระทำเป็นเครื่องมือเชิญอาจารย์บ๊อบค่ะ
1: นะครับก็คือเหมือนเป็นการหลอกนะเป็นการให้คนที่ไม่มีเจตนาเนี่ยไปกระทำความผิดแทนตนเอง
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เช่นว่าแบบไม่รู
1: ้
0: ไม่รู้เลยเช่นกอไก
1: ่นะฮะ
0: อย่างไ
1: รอย่างเช่นอาจารย์เลิฟเนี่ยนะครับนะอยากจะทำร้ายอาจารย์แอ้ใช่ไหมไม่อยากกลัวมือเลอะนะจับมือผมตีอาจารย์แอ้อย่างเงี้ยนะ
0: คร
1: ับคือใช้บุคคลที่ไม่มีการทำเป็นเครื่องมือ
2: ค่ะก็จะถือว่าอาจารย์เลิฟเป็นคนทำ
0: จะถือว่าเป็น
1: ก็จะไม่มีความผิด
0: ผู้กระทำความผิดเอง
1: ครับผม
0: นะคะและก็อีกลักษณะหนึ่งก็คือผู้กระทำความผิดโดยอ้อม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะคะก็คือใช้หรือหลอกให้ผู้อื่นกระทำแต่การกระทำนั้นไม่เป็นความผิดเช่นผู้กระทำไม่มีเจตนา
1: ครับ
0: นะคะหรือที่เรียกว่า innocent agent นะคะเป็นต้นนี่มีอะไรเสริมไหมคะ
1: ก็อย่างเช่นนะครับอาจารย์เลิฟนะฮะหมั่นไส้อาจารย์แอ้เหมือนเดิมนะครับนะอยากจะพูดง่ายอาฆาตอย่างเงี้ยนะครับนะก็เลยเอาขวดนึงมาให้ผมบอกว่าอาจารย์ป๊อปเอาให้อาจารย์แอ้ดื่มหน่อยเป็นวิตามินซีกินแล้วสวยซึ่งความจริงไม่ใช่เป็นยาพิษ
2: อันนี้เห็นปุ๊บอยากกินเลย
1: ผมก็เอาไปวางไว้อ่ะเนี่ยอาจารย์เลิฟฝากมาให
2: ้
1: นะครับอาจารย์แอ้ก็กินเข้าไปอย่างเนี้ยอาจารย์เลิฟก็จะเป็นผู้กระทำความผิดด้วยตัวเองนะครับเป็นผู้กระทำผิดโดยอ้อมใช้ผมซึ่งไม่มีเจตนาเนี่ยเป็นเครื่องมือ
2: ถูกต้อง
1: นะ
2: ครับอาจารย์ป๊อปก็เป็น innocent
1: agent นะครับ
0: ค่ะต่อมานอกจากนี้นะคะในการกระทำเนี่ยอาจจะมีผู้ร่วมกระทำได้
1: ไม่ได้ทำคนเดียวแล้ว
0: นะคะเดี๋ยวเราจะมีหน่วยอื่นเนาะอาจารย์ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง
2: ใช่ค่ะ
0: หรือเปล่าคะ
1: ครับ
0: อันเราพูดไปก่อน
1: คร่าวๆนะครับ
0: คร่าวๆตั
2: วการ
0: ผู้ร่วมกระทำความผิดนะคะก็อาจจะเป็นลักษณะของตัวการ
1: พูดง่ายคือร่วมแรงร่วมใจ
0: ร่วมแรงร่วมใจนะคะผู้ใช้หรือผู้โฆษณา
1: จ้างวันค่าอย่างเงี้ยครับ
0: จ้างวันค่านะคะผู้สนับสนุนนะคะก็คือความช่วยเหลือ
1: ช่วยเหลือสนับสนุนก่อนหรือขณะกระทำความผิด
0: ถูกต้อง
1: หาอาวุธให้ไปชี้ตัวให้อย่างเงี้ยนะฮะ
0: ถูกต้องนะคะซึ่งบุคคลเหล่านี้นะคะจะสังเกตเห็นว่ามีเจตนาร่วมนะจะต่างจาก innocent agent นะคะที่เราได้คุยกันไปเมื่อก่อนหน้านี
2: ้
0: นะคะต่อมาตัวอย่างนะคะนายดำใช้ให้ในแดงหยิบหนังสือของนายขาว
1: ครับ
0: โดยหลอกนายแดงว่าหนังสือนั้นเป็นของตนนายแดงหลงเชื่อจึงหยิบหนังสือของนายขาวส่งให้นายดำ
2: ครับ
0: แล้วนายดำเอาหนังสือนั้นไปเป็นของตนดังนี้นายดำและนายแดงมีความผิดทางอาญาหรือไม
2: ่
0: นะคะเราก็ต้องสังเกตก่อนว่านายแดงเนี่ยเขาหลงเชื่อนะคะจึงหยิบหนังสือของนายขาวส่งให้นายดำแสดงว่าเขาไม่ได้
1: ม
0: ี
1: เจตนา
0: เขาก็ย่อมไม่ใช่ผู้ร่วมกระทำความผิดนะคะไม่ใช่ตัวการไม่ใช่ผู้ใช้นะคะไม่ใช่ผู้สนับสนุนนะคะสรุปก็คือนายดำนั่นแหละนะคะเป็นผู้กระทำความผิดลักทรัพย์เองโดยตรงนะคะส่วนนายแดงเนี่ยไม่มีความผิดเพราะขาดเจตนาในการกระทำความผิดนะคะทีนี้นะคะอันนี้เราลองมาดูลักษณะนะคะที่ข้อสอบเนี่ยเขาอาจจะหลอกเราได
2: ้
0: นะคะยิงศพโดยเข้าใจว่ามีชีวิตนักศึกษาจะต้องคิดนิดนึงนะคะว่าแบบนี้ครบองค์ประกอบภายนอกไหม
1: ครับ
0: นะคะก็คือลักษณะเนี่ยก็คือไม่ครบองค์ประกอบภายนอกเพราะว่าไม่มีผู้อื่น
1: ถูกต้องครับ
0: ที่เราจะถูกหลอกได้นะคะเปรียบเทียบกับยิงคนโดยคิดว่าเป็นศพอันนี้นักศึกษาลองดูนะผู้ใดฆ่าผู้อื่น มีผู้อื่นนะคะก็คือในที่นี้ก็คือคน
2: ค่ะ
0: นะคะโดยคิดว่าเป็นศพ
2: ค่ะ
0: ครบองค์ประกอบภายนอกแต่ขาดองค์ประกอบภายใน
1: ถูกต้องนะคร
0: ับ นะคะดังนั้นกรณีนี้ไม่มีความผิดเพราะขาดเจตนานักศึกษาสังเกตนะถ้าเกิดว่าเราแบบลึกซึ้งเนี่ย แม้มันจะไม่มีความผิดเหมือนกันแต่เหตุผลแตกต่างกันนะคะอันแรกก็คือไม่ครบองค์ประกอบภายนอกส่วนอันที่สองก็คือขาดองค์ประกอบภายในนะคะสรุปว่าองค์ประกอบภายนอกองค์ประกอบภายในนะคะต้องครบนะคะจึงจะเป็นความผิด
1: ครับผม
0: องค์ประกอบภายนอกนะคะเราก็ยกตัวอย่างนะคะแล้วก็นำเสนอในส่วนของการกระทำนะคะผู้กระทำนะคะแล้วก็วัตถุแห่งการกระทำตามตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ทีนี้เราจะมาลงรายละเอียดนะคะขององค์ประกอบภายในนะคะองค์ประกอบภายในเนี่ยก็คือโดยหลักแล้วเนี่ยก็คือจะมีเจตนาธรรมดานะคะเจตนาพิเศษนะคะแล้วก็การกระทำโดยประมาทนะคะก็จะอยู่ในมาตรา59วรรค2แล้วก็วรรค3นะคะอันเนี้ยจะเป็นลักษณะขององค์ประกอบภายในนะคะเจตนาเราได้พูดไปแล้วนะคะก็คือขอย้ำอีกรอบหนึ่งว่าเจตนานะคะก็คือกระทำโดยรู้ข้อเท็จจริงที่เป็นองค์ประกอบความผิดประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลนะคะหมายความว่าผู้กระทำเนี่ยต้องรู้ว่าตนเองกำลังกระทำความผิดหากไม่รู้ผู้กระทำก็ไม่มีเจตนาเช่นเมื่อสักครู่นี้ยิงคนตายแต่คิดว่าเป็นศพถูกไหมหยิบทรัพย์ผู้อื่นแต่คิดว่าเป็นทรัพย์ของตัวเองถ้าเขาสอบถามว่าหยิบทรัพย์ผู้อื่นแต่คิดว่าเป็นทรัพย์ของตนเองอันนี้ครบองค์ประกอบภายนอกไหมคะ
1: ครบครับ
0: ครบถูกไหมผู้ใดเอาไปซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นแต่ขาดเจตนานะคะเพราะว่าไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบภายนอก
1: ใช่อย่างเช่นเนี่ยเวลาเราไปวัดอย่างเงี้ยเนาะรองเท้าเหมือนกันแล้วใส่ผิดคู่กลับไปอย่างเงี้ยจะผิดลักทรัพย์ไหมคำตอบคือไม่ผิดเพราะเราขาดเจตนาเราไม่ว่าเรากำลังเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปเราไม่รู้ว่าเรากำลังใส่รองเท้าของผู้อื่นไป
0: ใช่นะคะทางที่ดีเราต้องพิสูจน์กลิ่น
1: น่าจะดีเขียนชื่อไว้ก็ยังดีนะพิสูจน์กลิ่นเลยนะ
0: นะคะทำแท้งโดยคิดว่าไม่ตั้งครรภ์อันนี้แปลกนะคะก็คืออาจจะกดท้องหรือกินยาขับเลือด
1: อ้วนอาจจะอ้วนคิดว่าท้องนะคร
0: ับเออนะคะไม่ได้ตั้งใครนี้ก็คือไม่มีความผิดนะคะการอ้างว่าไม่รู้ข้อเท็จจริงตามมาตรา59วรรค3ทำให้ผู้กระทำไม่ต้องรับผิดโดยเจตนานะคะแต่หากการไม่รู้ข้อเท็จจริงนั้นเกิดขึ้นจากความประมาทผู้กระทำเนี่ยก็อาจจะต้องรับผิดฐานประมาทได
1: ้ค่
0: ะเช่นเมื่อกี้นี้ยิงนะคะยิงคนโดยคิดว่าเป็นศพ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ปรากฏว่าจริงๆไม่ดูให้ดีเขาหายใจเฮือกๆๆอยู่นะคะแบบนี้โอเคแหละคุณอาจจะไม่ต้องรับว่าเจตนาแต่คุณไม่ดูให้ดีนะคะเช่นยิงอาจารย์ป๊อปโดยเข้าใจว่าเป็นหมีโคราช
1: นะครับอร่อยเลยนะเนี่ยตัวนี้ก็เคยมีข่าวออกเยอะเหมือนกันนะว่าเวลาไปล่าสัตว์อย่างเงี้ยเห็นเงาตะคุ่มให้คิดว่าเป็นหมูป่าและอย่างเงี้ยก็ยิงไปเปรี้ยงกลายเป็นคนอย่างเงี้ยแล้วก็การที่ไม่รู้ข้อที่จริงเกิดขึ้นด้วยความประมาทก็อาจจะมีความรับผิดฐานฆ่าคนตายโดยประมาทได
0: ้นะคะเพลงเมาคีล่าสัตว์ขึ้นมาเลย
1: เมาคีล่าสัตว์นะฮะ
0: นะคะบุคคลนะคะอันนี้ก็คือบุคคลจะต้องรับโทษหนักขึ้นโดยใส่ข้อเท็จจริงใดนะคะบุคคลต้องรู้ข้อเท็จจริงนั้น
1: ครับ
0: เช่นยิงบิดานะคะตนเองตายโดยเข้าใจว่าเป็นคนธรรมดา
2: อ
0: ันนี้ก็จะไม่ต้องรับโทษหนักขึ้นนะคะก็รับโทษแค่
1: ฆ่าผู้อื่น
0: ธรรมดาใช่
1: ไหมต้องรับผิดฐานฆ่าบุพการี
0: ถูกต้อง
1: เพราะไม่รู้เน
0: า
1: ะ
0: ค่ะใช่ก็คือหลักกฎหมายที่ว่าไม่รู้ก็ไม่มีเจตนาและรู้เท่าใดก็มีเจตนาเท่านั้น
1: ค่ะ
0: และต้องไม่เกินความจริงเชิญอาจารย์ป๊อปอธิบายค่ะ
1: อันนี้เป็นค่อนข้างจะทางนิติศาสตร์นิดนึงครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะก็คืออย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับนะเปลี่ยนจากตั้งใจจะฆ่าคนเห็นคนเดินมาเฮ้ยเป็นตำรวจอย่างเง
0: ี
1: ้ยเราไม่รู้เนี่ยว่าเขาเป็นเจ้าพนักงานนั่นก็แค่ผิดฐานฆ่าคนตายธรรมดา
0: ค่ะ
1: ไม่ผิดฐานฆ่าเจ้าพนักงานนั่นเองนะครับ
0: ค่ะก็คือไม่รู้ก็ไม่เจตนารู้เท่าใดมีเจตนาเท่านั้น
1: และที่ว่าไม่เกินความจริงนี่คืออะไรนะอย่างเช่นผมทีเนี้ยตั้งใจจะไปฆ่าตำรวจแล้วหรือฆ่าบิดาเป็นฆ่าบิดาแล้วกันหวังมรดกนะเห็นเงาตะคุ่มเดินมายิงเปรี้ยงไปในใจเนี่ยคิดว่าฆ่าพ่อตัวเองแน่นอนแต่ความจริงว่าไม่ใช่พ่ออันนี้เจตนาก็ต้องไม่เกินความจริงด้วยนะครับ
0: ถูกต้อง
2: ก็เป็นฆ่าผู้อื่นไม่ใช่ฆ่าบิดาไม่ต้องรับโทษหนักขึ้น
0: ถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะแต่ถ้าเกิดความไม่รู้ที่เราคุยกันแล้วเกิดจากความประมาท
1: ครับ
0: เช่นยิงหมีโคราชยิงคนโดยเข้าใจว่าเป็นหมีโคราชนะคะแบบนั้นก็อาจจะต้องรับโทษฐานประมาทได
1: ้
0: นะคะทีนี้ไปแกะรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบภายนอกรู้เท่าใด

0: มีเจตนาเท่านั้นแล้วก็ไม่เกินความจริงนะคะประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผล อันนี้คือนิยามของเจตนานะ
1: ร
0: ู้ข้อเท็จจริงอันเป็นประกอบภายนอกประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลประสงค์ต่อผลคืออะไรนะคะก็คือมุ่งให้เกิดผลนะคะเช่นผลแห่งความตายก็คือการฆ่าบาดเจ็บทำร้ายเอาทรัพย์ลักทรัพย์กระทำชำเราข่มขืนเพิงไม่วางเพิงนะคะก็คือประสงค์มุ่งหมายให้ผลนั้นเกิดขึ้น
2: แบบนั้นค่ะ
0: นะคะความผิดที่ต้องการผลเนี่ยหากผลที่ประสงค์ไม่สำเร็จก็อาจจะผิดฐานพยายามนะคะแต่ความผิดที่ไม่ต้องการผลก็ผิดทันทีเลยได้นะตัวอย่างเช่นแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานนะคะเจ้าพนักงานจะเชื่อหรือไม่เชื
1: ่อ
0: ก็ถือว่ามีความผิดสำเร็จแล้ว
1: ซึ่งนักศึกษาก็จะได้เรียนในหน่วยถัดไปเนาะเรื่องภาคความผิดนะครับ
0: ถูกต้องนะคะใช้ปืนตบหน้าแต่ผู้ถูกตบล้มลงหัวฟาดพื้นตาย
2: เจตนาคือใช้ปืนตบ
0: ถูกต้องนะคะอันนี้นักศึกษาสังเกตนะเขาเนี่ยประสงค์ต่อผลนะคะก็คือจะทำให้บาดเจ็
1: บ
0: แต่ผลที่เกิดเนี่ยเป็นผลของความตายดังนั้นเขาจึงรับผิดฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาไม่ใช่รับผิดฐานเจตนาฆ่าถูกไหมเพราะว่าเขาประสงค์แค่บาดเจ็บแต่ผลคือตายนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีใช้ปืนเล็งยิงหน้าอกแต่ผู้ถูกยิงหลบทันหัวฟาดพื้นตายเจตนาคือฆ่าถูกไหมแล้วผลก็คือตายแบบนี้ก็คือฆ่าคนโดยเจตนานะคะอันนี้เดี๋ยวเราไปลึกซึ้งในหน่วยหลังๆนะคะทีนี้อีกประเภทนึงก็คือเขาเรียกว่าเจตนาแบบเล็งเห็นผลนะคะเจตนาแบบเล็งเห็นผลนี่ก็คือไม่ประสงค์หรอกแต่รู้ได้ว่าผลจะต้องเกิดได้อย่างแน่นอนนะคะเช่นอาจารย์แอ้ขี่จักรยานอยู่แล้วยิงอาจารย์แอ้เอ้ยโทษค่ะยิงจักรยานอย่างเงี้ยก็เล็งเห็นได้ว่าต้องถูกอาจารย์แอ้ได้แบบนี้ก็จะเป็นเล็งเห็นผล
1: หรือว่าพวกกรณีปลาหินน่ะแก๊งปลาหินอันนี้คือเล็ง
0: เมื่อก่อนสมัยอาจารย์ป๊อปหนุ่มๆอาจารย์ป๊อปก็ทิ้งหินบนสะพานหรอ
2: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่หนังเรื่องไฮเวย์อะไรครับ
0: นะคะหรือว่าจุดไฟเผาที่นอนนะคะมันก็ต้องไหม้บ้านแหละนะคิดอย่างอื่นไม่ได้เลย
1: ยอมเล็งเห็นได้ว่านะครับจะทำให้การเผาที่นอนเนี่ยทำให้บ้านเนี่ยไฟไหม้ได้
0: ใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าผิดตัวนะจะอ้างว่าไม่มีเจตนาไม่ได้นะเห็นอาจารย์ป๊อปเดินมาเข้าใจว่าเป็นอาจารย์ก้องยิงแบบนี้อ้างไม่ได้ก็ถือว่ามีเจตนาเหมือนกันนะคะนี่สำคัญผิดในข้อเท็จจริงนะคะเราได้คุยกันไปบ้างแล้วนะคะก็คือสรุปก็คือมันก็คืออยู่ในหลักการที่ว่ารู้เท่าใดมีเจตนาเท่านั้นนะคะแต่ไม่เกินความจริงนะแต่ถ้าไม่รู้เพราะประมาทต้องรับโทษฐานประมาทด้วยนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นสาระสำคัญนะคะของเรื่ององค์ประกอบความผิดนะคะสรุปก็คือนักศึกษาแยกนะคะว่าครบองค์ประกอบภายนอกไหมครบองค์ประกอบภายในไหมถ้าโป๊ะเช๊ะสองอันมีความรับผิดได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นสาระสำคัญของหน่วยที่2ค่ะ
1: นะครับก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงครับอาจารย์นะเดี๋ยวก็ค่อยมาต่อหน่วยที่3หน่วยสุดท้ายเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ

0: ครับนักศึกษาก็กลับมาในช่วงที่3นะของการสอนเสริมนะครับครั้งที่1นะฮะก็หลังจากที่นักศึกษาได้ดูไปแล้วนะครับในหน่วยที่1เรื่องหลักการทั่วไปหลักดินแดนหลักต่างๆนะครับเรื่องความรับผิดทางอาญานะหน่วยที่2นะก็ว่าด้วยเรื่ององค์ประกอบต่างๆนะองค์ประกอบว่ามีทั้งองค์ประกอบภายนอกองค์ประกอบภายในนะครับนะสำหรับหน่วยที่3เนี่ยนะฮะเบื้องต้นเลยก่อนเนี่ยนะฮะนักศึกษาต้องดูก่อนว่าการกระทำนั้นเนี่ยมันครบองค์ประกอบก่อนหรือเปล่านะต้องครบองค์ประกอบซะก่อนนะครับทั้งองค์ประกอบภายนอกและองค์ประกอบภายในน
1: ะ
0: ถือว่าผู้กระทำเนี่ยมีความผิดแล้วนะเนื่องจากครบองค์ประกอบภายนอกครบองค์ประกอบภายในแล้วเพียงแต่ว่ามันจะมีเหตุบางประการนะที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าถึงแม้การกระทำนั้นจะครบองค์ประกอบความผิดแล้วถือว่าเป็นความผิดแล้วแต่กฎหมายไม่เอาผิดหรือกฎหมายไม่เอาโทษหรือกฎหมายลดโทษให้เนี่ยนะในทางกฎหมายอาญาเนี่ยเราจะเรียกว่ามีเหตุยกเว้นความผิดก็ดีมีเหตุยกเว้นโทษก็ดีหรือว่ามีเหตุลดโทษก็ดีเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะมันก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนักศึกษาแหละนะในข่าวประจำวันเนี่ยเขาจะเห็นเยอะเลยนะเรื่องเหล่านี้นะว่ามันเข้าเรื่องเหตุยกเว้นความผิดไม่เหตุยกเว้นโทษ

0: เหตุลดโทษนะนั่นเคยได้ยินนะป้องกันอย่างเงี้ยป้องกันถือเป็นเหตุยกเว้นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะครับการกระทำของคนที่กลจริตคนบ้าคนบ้าไปต่อยคนไปทุบรถเนี่ยนะกฎหมายบอกว่ามันเป็นเหตุยกเป็นโทษนะครับหรือบันดาลโทสะเคยได้ยินไหมนะครับมาตบหัวด่าพ่อล่อด่าพ่อด่าแม่เนี่ยนะครับนะฮะอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปทำร้ายกับคนที่มาข่มเหงเราอย่างเงี้ยนะเราเรียกว่าเป็นเหตุกระทำความผิดไปเพราะบันดาลโทสะ
1: อ
0: ันนี้เป็นเหตุลดโทษนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะมาดูว่าไปเป็นเหตุยกเว้นความผิดเหตุยกเว้นโทษเหตุลดโทษหรือเปล่าเนี่ยเบื้องต้นต้องผ่านหน่วยที่2ของอาจารย์เลิฟมาก่
1: อ
0: นต้องการกระทำนั้นครบองค์ประกอบซะก่อน
1: ผิดก่อน
0: นะครบทั้งองค์ประกอบภายนอกครบทั้งองค์ประกอบภายในค่อยมาดูเนื้อหาในหน่วยที่3นะอันนี้คือโครงสร้างของกฎหมายอาญานะครับทีนี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่าในเหตุในกฎหมายเนี่ยนะครับกำหนดเหตุยกเว้นความผิดไว้ว่าอะไรบ้าง
1: นะ
0: เหตุยกเว้นโทษล่ะและเหตุลดโทษล่ะมีอะไรบ้างนะตัวแรกเหตุยกเว้นความผิดนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน3กรณีใหญ
1: ่
0: ๆนะครับนะก็คือเรื่องแรกเนี่ยนะว่ากฎหมายนะครับที่กำหนดเหตุยกเว้นความผิดเอาไว้เนี่ยนะมีกำหนดอยู่ในกฎหมายหลายฉบับนะครับไม่ได้จำกัดเฉพาะอยู่ในกฎหมายอาญาเท่านั้นนะครับน
1: ะ
0: ตรงนี้นักศึกษาก็สามารถศึกษาได้ถ้าสนใจก็มาเรียนนิติศาสตร์กับเรานะนักศึกษาได้รู้ว่ามีกฎหมายหลายฉบับเลยกำหนดให้การกระทำบางอย่างเนี่ยไม่เป็นความผิดนะครับนะก็จะมีกฎหมายหลายฉบับอย่างเช่นอะไรล่ะนะครับอาจจะเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ได้นะครับการอภิปรายต่างๆของสสสวในสภาเนี่ยถ้ามันเกิดไปพาดพิงบุคคลภายนอกตรงนี้นะครับรัฐธรรมนูญก็ให้เอกสิทธิ์ให้ความคุ้มกันเอาไว
1: ้
0: บอกว่าการทำตรงนี้ของสสสวไม่สามารถเอาไปฟ้องร้องคดีได
1: ้
0: นะครับนี่ก็เป็นกรณีกฎหมายให้อำนาจกระทำในกรณีแรกนะฮะกฎหมายรัฐธรรมนูญนะฮะหรือกฎหมายแพ่งและพาณิชย
1: ์
0: ก็มีเหมือนกันนะว่า อนุญาตนะครับให้กระทำความผิดได
1: ้
0: นะในบางกรณีนะครับอย่างเช่นพ่อแม่ตีลูกอย่างเงี้ยนะครับนะตีแรงไปหน่อยอย่างเงี้ยนะฮะนะถ้าตีตามสมควรของการสั่งสอนใช้อำนาจปกครองเนี่ยน
1: ะ
0: กฎหมายแพ่งในเรื่องกฎหมายครอบครัวก็ให้อำนาจในการดูแลปกครองบุตรได้สั่งสอนบุตรได
1: ้
0: นะครับหรือว่าในส่วนของกฎหมายอาญาเองนะครับนอกจากเรื่องป้องกันนะที่เดี๋ยวเราจะว่ากันโดยละเอียดแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีกฎหมายอาญาเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องที่ให้อำนาจผู้กระทำน
1: ะ
0: เป็นเหตุให้เกิดความผิดนะก็อย่างเช่นการทำแท้งในบางกรณีนะครับนะอย่างเช่นการทำแท้งของนายแพทย์อย่างเงี้ยนะครับของคุณหม
1: อ
0: นะถ้าเกิดสมมติคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยเนื่องจากถูกกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศมาอย่างเงี้ยนะฮะถูกข่มขืนจนตั้งครรภ์อย่างเงี้ยนะครับนะหมอนะก็สามารถที่จะทำแท้งให้ผู้หญิงคนนั้นได
1: ้
0: นะหมอก็จะไม่มีความผิดฐานทำให้หญิงได้แทงลูกนะครับหรือว่าตั้งครรภ์แล้วจะทำให้หญิงนั้นเนี่ยนะเป็นอันตรายแก่กายอะไรก็ว่าไปนะหมอก็สามารถทำแท้งให้ได
1: ้
0: นะครับหมิ่นประมาทนะกฎหมายก็กำหนดเหตุยกเว้นความรับผิดเอาไว้เช่นกันนะอันนี้คือมันจะอยู่ซ่อนอยู่ในกฎหมายในหลายฉบับนะครับเรื่องอำนาจในการกระทำนะครับตรงนี้นักศึกษาก็สามารถศึกษาได้นะครับหรือว่านะครับอาจจะเป็นเหตุยกเว้นความผิดที่เกิดจากจารีตประเพณีก็ได
1: ้
0: นะครับตรงนี้มันก็จะมีเงื่อนไขอยู่นะครับว่ากรณีไหนนะที่ถือว่าเป็นเหตุยกเว้นความผิดนะที่เกิดจากจารีตประเพณีเนี่ยตรงนี้นักศึกษาก็ต้องดูว่าเอ๊ะองค์ประกอบหรือเงื่อนไขที่จะทำให้จารีตประเพณีใดอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ย มันเป็นอ้างมาเป็นเหตุยกเว้นความรับผิดได้เนี่ย มันต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับมันก็จะมีเงื่อนไขว่าต้องปฏิบัติกันมานานแล้วนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นจากผู้คนว่าไอ้จารีตตรงเนี้ย มันสามารถใช้บังคับได
1: ้
0: นะครับแล้วก็ต้องปฏิบัติต่อกันมาโดยสม่ำเสมอไม่ใช่กระท่อนกระแท่นขาช่วงไปขาช่วงไปอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ต้องไม่ผัดต่อกฎหมายและรากศอกของบ้านเมือง
1: เช่นแบบกีฬาชกมวย
0: ใช่นะครับชกมวยเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะครับคู่ต่อสู้ก็จะมีคิ้วแตกปากแตกคางแตกนะตัวเนี้ยแน่นอนมันเป็นการกระทำความผิดฐานทำลายร่างกายนะแต่จารีตอนุญาตว่าการแข่งขันกีฬาตามกติกาเนี่ยสามารถอ้างมาเป็นเหตุยกเว้นความรับผิดได
1: ้
0: นะเป็นจารีตประเพณีที่มันปฏิบัติกันมานานแล้วนะทุกคนเชื่อมั่นปฏิบัติมาอย่างสม่ำเสมอแล้วมันก็ไม่ขัดกับกฎหมายและรากศอกของบ้านเมือง
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละการแข่งกีฬาการทำโทษของครูต่างๆเหล่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นเหตุยกเว้นความรับผิดที่เกิดจากจารีตประเพณี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับทีนี้เราก็จบกลุ่มแรกไปแล้วนะนักศึกษาก็ต้องเข้าใจว่าไอ้เหตุยกเว้นความรับผิดเนี่ยมันมีที่มาจากหลายกฎหมายกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญากฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายวิธีปฏิบัติต่างๆนะครับ

0: การค้นโดยไม่ต้องมีหมายการจับโดยไม่ต้องมีหมายต่างๆเหล่านี้นะฮะมันจะมีกฎหมายที่กำหนดเป็นเหตุที่ให้อำนาจผู้กระทำสามารถกระทำได
1: ้
0: นะครับต่อมานะครับมาดูเรื่องกฎหมายอาญาบ้างละ
1: นะ
0: ป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายนะจะบอกว่าให้ผมป้องกันนะครับโจรมาปล้นบ้านมีปืนมาเรายิงปืนตายอย่างเงี้ยอะไรยิงโจรตายอย่างเงี้ยจะถือว่า
1: ป้องกัน
0: สิทธิของตนเองโดยชอบหรือเปล่านะตรงนี้นักศึกษาก็ต้องทำความเข้าใจว่ามันจะมี4เงื่อนไขนะ
1: นะ
0: ที่ผู้กระทำความผิดเมื่อครบองค์ประกอบภายนอกแล้วครบองค์ประกอบภายในแล้วเนี่ยจะอ้างป้องกันมาเป็นเหตุยกเว้นความรับผิดได้เนี่ยนะมันจะมีอยู่4เงื่อนไขใหญ่ๆนะอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา68นะของประมวลกฎหมายอาญานะครับนะ4เงื่อนไขมีอะไรบ้างล่
1: ะ
0: 1คือต้องมีภัยอันตรายนะที่เกิดจากการประทุษร้ายโดยละเมิดต่อกฎหมายนะครับต้องมีภัยอันตรายน
1: ะ
0: และภัยอันตรายนั้นต้องละเมิดต่อกฎหมายอันนี้คือเงื่อนไขประการแรกเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดกันนะเงื่อนไขประการที่2ภัยอันตรายนั้นต้องใกล้จะถึงนะต้องใกล้จะถึงนะนะครับนะประการที่3นะผู้กระทำเนี่ยจำต้องกระทำเพื่อป้องกันสิทธิของตนเองหรือผู้อื่นให้พ้นจากภัยอันตรายนั้นนะต้องจำต้องกระทำนะป้องกันตนเองหรือป้องกันผู้อื่นก็ได
1: ้
0: นะครับและประการที่4ต้องพอสมควรแก่เหต
1: ุ
0: เนี่ยตรงนี้ไอ้คำว่าพอสมควรแก่เหตุนี่แหละเป็นปัญหาในทางปฏิบัติมากว่าที่ทำไปเนี่ยมันเป็นการป้องกันก็จริงแต่มันอาจจะเกินกว่าเหตุหรือมันพอสมควรแก่เหตุตรงนี้ก็ต้องดูข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆไปนะอันนี้คือมีเสียงเงื่อนไขนะครับน
1: ะ
0: ว่าการจะอ้างป้องกันนำเป็นเหตุยกเว้นความผิดได้นะครับอ่ะเรามาดูในรายละเอียดในแต่ละเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขแรกจะอ้างป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายได้นะต้องมีภัยอันตรายซะก่อนและภัยอันตรายนั้นต้องเกิดจากการทุจริตอันละเมิดต่อกฎหมายนะฮะประการแรกมีภัยอันตรายไหมนะครับอย่างเช่นอาจารย์แอ้อาจารย์เลิฟสมมติว่าไม่ชอบหน้ากันนะครับชี้หน้าด่ากันเลยนะสมมติอาจารย์เลิฟด่าอาจารย์แอ้ด้วยถ้อยคำเสียสายหายเนี่ยนะครับอาจารย์แอ้โมโห
1: ต่อยหน้า
0: ต่อยหน้าอาจารย์เลิฟเลยนะครับคู่นี้แมนมากต่อยนะครับเราไม่เน้นตกต่อยนะครับอาจารย์เลิฟด่าอาจารย์แอ้อาจารย์แอ้ต่อยอาจารย์เลิฟอย่างเนี้ยอาจารย์แอ้จะบอกว่าที่ต่อยอาจารย์เลิฟไปเนี่ยป้องกันสิทธิของตัวเองได้ไหมมาเป็นเหตุยกเว้นความรับผิดฐานทำร้ายร่างกายอาจารย์เลิฟได้หรือเปล่านะตรงเนี้ยศาลฎีกานะครับเคยตีความว่าไอ้คำหยาบคำด่าเนี่ย มันยังไม่ถึงขั้นเป็นภัยอันตรายมากมายนักนะครับไม่ถือว่าเป็นภัยอันตรายเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์แอ้ทำไปอ้างป้องกันไม่ได้นะครับนะฮะอ้างป้องกันไม่ได้เพราะอะไรเพราะยังไม่ถือว่าม
1: ีภัยอันตราย
0: นะครับเพราะฉะนั้นต้องดูก่อนว่ามีภัยอันตรายเกิดขึ้นไหมอาจจะเป็นภัยอันตรายต่อชีวิตร่างกายชื่อเสียงทรัพย์สินเสรีภาพได้หมดนะครับแต่มันต้องถึงขั้นรุนแรงอะว่าที่สามารถพิจารณาว่ามันเป็นภัยอันตรายแล้วนะครับประการที่สองนะครับมีภัยอันตรายแล้วก็ต้องดูว่าภัยอันตรายนั้นละเมิดต่อกฎหมายหรือเปล่า
1: อ
0: ันนี้สำคัญนะครับนะเพราะว่าเอกลักษณ์ลักษณะสำคัญประการหนึ่งของการจะอ้างป้องกันได้เนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่มีภัยและภัยนั้นเนี่ยหรือภัยอันตรายนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยละเมิดต่อกฎหมายนะถ้าผู้ก่อภัยก็มีอำนาจกระทำตำรวจจะมาจับเราอย่างเงี้ยตามหมายจับอย่างเงี้ยน
1: ะ
0: เราไปต่อยตำรวจเนี่ยโดยอ้างว่าตำรวจจะมาทำให้เกิดอันตรายต่อเสรีภาพเราเนี่ยอ้างไม่ได
1: ้
0: เพราะตำรวจเขามีอำนาจที่ทำได
1: ้
0: ภัยอันตรายนั้นมันไม่ละเมิดต่อกฎหมายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นเงื่อนไขสำคัญนะที่จะอ้างป้องกันมาเป็นเหตุยกเว้นความผิดได้เนี่ยต้องมีภัยอันตรายมีภัยอันตรายไม่พอภัยอันตรายนั้นต้องละเมิดต่อกฎหมายด้วยนะครับมันเคยมีตัวอย่างที่อย่างเช่นพระเนี่ยจะตีลูกศิษย
1: ์
0: เด็กวัดน่ะมาอยู่กับอยู่ที่วัดใช่ไหมนะครับลูกศิษย์วัดคนนี้ก็เกเรแหละพกมีดพกอะไรจะไปทะเลาะวิวาทเนี่ยหลวงพี่แกก็เฮ้ยไปดึงมีดมาบอกว่าเฮ้ยอย่าไปพกมีดอย่าไปทำอะไรลูกศิษย์วัดต่อยหลวงพี่สมมตินะข้อที่จริงประมาณเนี้ยนะครับอย่างเนี้ยลูกศิษย์วัดจะบอกว่าที่ตัวเองต่อยหลวงพี่ไปเนี่ยทำไปโดยป้องกันได้ไห
1: ม
0: มีภัยอันตรายแล้วแหละนะครับแต่ว่าภัยอันตรายนั้นศาลมองว่ามันไม่ละเมิดต่อกฎหมาย
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันเป็นการใช้อำนาจปกครองระหว่างอาจารย์กับศิษย์ตามปกติ
0: ใช่ถือว่าพระอาจารย์หลวงพี่เนี่ยสามารถอบรมสั่งสอนเด็กวัดที่อยู่ในความดูแลได
1: ้
0: นะครับแต่การไปขอมีดมาเนี่ยนะฮะไม่ถือว่าเป็นการละเมิดต่อกฎหมายนะครับ
1: อาจารย์บอกว่ามันจะมีตัวอย่างอีกอันนึงนะคะที่แบบนอนละเมออ่ะสมมติว่าอาจารย์เลิฟกับอาจารย์แอ้นอนข้างกันอาจารย์เลิฟนอนละเมอ
0: ครับ
1: ตบหน้าอาจารย์แอ้แล้วก็ชกทีนี้อ

0: อาจารย์แอร์ก็เลยต่อยกลับเลยหลับอีกรอบนึง
1: อย่างเนี้ยสมมติลองอีกทีนะตัวอย่างอาจารย์เลิฟกับอาจารย์แอร์เป็นนักศึกษาปี1เฟรชชี่
0: จริงอยู่ปี2
1: ปี2โอเคนะอีกอีก1ปีนะไปรับน้องกันอย่างเงี้ยนะครับไปรับน้องนะนอนในห้องเดียวนอนห้องเดียวกันแล้วอาจารย์เลิฟละเมอใช่ไหม
0: ละเมอ
1: นะครับไม่รู้ดูหนังมากเกินไปหรืออะไรนะฮะ
0: ชักกี้
1: นะครับนะดูซออะไรเงี้ยนะครับก็ไปต่อยไปตีนอาจารย์แอ้เนี่ยอาจารย์แอ้เฮ้ยอะไรอยู่ดีมาทำเราก็เลย
2: สวน
1: ไปหนึ่งหมัด
0: หลับยาวเลยทีนี
1: ้อย่างเนี้ยอาจารย์แอ้จะอ้างว่าป้องกันตนเองได้ไห
0: ม
1: นะอาจารย์เลิฟอาจจะแบบปากแตกเสียโฉมเลยหนักเลยนะ
0: ปากเบี้ยวเลย
1: นะครับอย่างเนี้ยอาจารย์แอ้จะอ้างป้องกันมาเป็นเหตุยกเว้นความรับผิดได้หรือเปล่า
2: ก็ต้องมาดูว่าเป็นพยันตรายอันตรละเมิดต่อกฎหมายไหม
1: สิ่งที่อาจารย์เลิฟทำไปเนี่ยมันเป็นพยันตรายไหมและมันละเมิดต่อกฎหมายหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: ละเมิดไหมครับ
0: มันเป็นพยันตรายแหละนะคะแต่ว่าไม่ละเมิดเพราะว่าอาจารย์เลิฟเนี่ยคือละเมิด
1: ไม่มีการกระทำไง
0: ไม่มีการกระทำ
1: นะก็ขาดอุปกรณ์ไม่ถือว่าไม่มีการกระทำนะเพราะฉะนั้นถึงแม้จะเป็นพยันตรายแต่ว่ามันไม่ละเมิดต่อกฎหมายนะครับอาจารย์แอ้ก
0: ็
1: อ้างป้องกันมาเป็นเหตุยกเว้นความรับผิดไม่ได
2: ้ที่ชกไปนั้นก็ต้องรับผิดที่ส่วนไปนั้น
1: นะครับแต่มันอาจจะไปเข้าเรื่องจำเป็นอะไรก็ว่าไปนะครับนะก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับนะการจะอ้างป้องกันได้วันนี้อันนี้สำคัญมากเลยนะครับการจะอ้างป้องกันได้เนี่ยผู้นั้นต้องไม่มีส่วนในการก่อให้เกิดพยันตรายขึ้นนะครับการสมัครใจทะเลาะวิวาทเนี่ยนะครับอ้างป้องกันอ้างจำเป็นอ้างบันดาลโทสะไม่ได้เลย
0: ใช่
1: นะฮะทะเลาะกันนะสมมตินะฮะผมทะเลาะกับนายแก้วอย่างเงี้ยนะครับต่อยตีกันไปต่อยตีกันมาทั้งคู่ทั้งผมและนายแก้วเนี่ยต่างฝ่ายต่างอ้างป้องกันซึ่งกันและกันไม่ได้
0: ค่ะ
1: เพราะถือว่าทั้งคู่เนี่ยมีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดการกระทำความผิดนะครับมีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดพยันตรายขึ้นอ้างป้องกันไม่ได้เลยนะครับนะเป็นเงื่อนไขประการแรกนะของการที่จะอ้างป้องกันได้นะฮะต้องมีพยันตรายและพยันตรายนั้นละเมิดต่อกฎหมายนะครับเงื่อนไขที่สองพยันตรายนั้นต้องใกล้จะถึงอยู่ใกล้ๆแล้วนะครับจะไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจไม่ทันแล้วนะครับนายแดงเนี่ยจะเอาไม้มาตีหัวผ
0: ม
1: นะจะให้ผมวิ่งไปหาตำรวจก็วิ่งไม่ทันหรอกนะฮะกฎหมายก็เลยเปิดช่องว่าเอ้ยคุณสามารถป้องกันสิทธิของตนเองได้แต่มีเงื่อนไขว่าพยันตรายนั้นต้องใกล้
0: จะถ
1: ึ
0: ง
1: นะครับนะอันนี้ก็นะครับหรือว่าในชุมชนของนักศึกษาเนี่ยอาจจะมีกรณีแบบมีแม่ที่แบบปลูกพืชปลูกเลี้ยงสัตว์นะเลี้ยงปลากัดปลูกแตงโมปลูกบวบเนี่ย
0: โจรจะมาขโมย
1: ใช่อยู่ดีเฮ้ยกำลังจะตัดไปขายได้แล้วโจรมาแอบเด็ดไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วทำยังไงดีครับป้องกันที่โจรจะมาขโมย
0: ล้อมรั้วไฟฟ้า
1: ล้อมรั้วไฟฟ้า
2: แต่โจรก็
1: โจรมาจับตายก็ดีหรือว่าเด็กแถวบ้านมาจับลวดตายก็ดีเนี่ยอย่างเนี้ยจะอ้างป้องกันได้ไห
0: ม
1: นะอย่างเนี้ยในทางกฎหมายเราบอกว่ามันเป็นเรื่องการป้องกันล่วงหน้า
0: ค
1: ือภัยมันยังไม่เกิดหรอกคือกลัวว่าโจรจะขโมยนะก็เลยไปล้อมรั้วแล้วปล่อยกระแสไฟฟ้าไว
0: ้
1: อย่างเงี้ยนะครับนะแล้วเกิดว่ามีคนตายเนี่ยอย่างเงี้ยคนที่เป็นเจ้าของสวนเนี่ยจะอ้างได้ไหมว่าเฮ้ยผมป้องกันทรัพย์สินของตนเองนะก็ต้องดูว่าเฮ้ยมันเป็นพยันตรายที่ใกล้จะถึงไหม
0: ไม่
1: ค่อนข้างจะไกลแหละนะแต่ศาลก็เปิดช่องอะว่ามันก็ถือว่าเป็นการป้องกันล่วงหน้าแต่มีเงื่อนไขว่าถ้าคนที่ตายเป็นโจรอันโอเคถือว่าเขาข่ายเป็นการป้องกันพยันตรายที่ละเมิดต่อกฎหมายโจรตายโอเคแต่ถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่โจรอะเป็นเด็กในหมู่บ้านอย่างเงี้ยนะครับนะอย่างเนี้ยถือว่าอ้างป้องกันไม่ได
0: ้
1: นะครับอันนี้ก็ต้องดูแล้วกันว่าถ้าสมมติมีลูกบ้านเนี่ยนะครับนะปลูกพืชผลเกษตรเนี่ยแล้วก็ล้อมรั้วแล้วปล่อยกระแสไฟฟ้าก็ต้องเตือนเขานะว่าเฮ้ยถ้าคนที่มาจับแล้วบาดเจ็บหรือตายเนี่ยคุณอ้างป้องกันไม่ได
0: ้
1: นะถ้าเป็นโจรเนี่ยถึงจะอ้างป้องกันได้แล้วก็ต้องดูไปอีกนะว่าทรัพย์สินมันมีค่าขนาดไหนนะชีวิตคนกับแตงโม2ลูก
0: อันนี้อาจารย์เกียวต้องเอารั้วมาล้อมอาจารย์ป๊อปเลยนะ
1: เพราะอะไรครับ
0: มีค่า
1: ขอบคุณครับนะครับแหมดีใจนะครับ
2: สมบัติของสาขา
1: สาขานะฮะนะฮะกว่าจะขนาดนี้ได้นี่ขุนมาหลายปีนะครับนะก็ดูว่าทรัพย์สินนั้นเนี่ยมีค่าหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: นะครับถ้าเป็นปากกัดเป็นแตงโมเป็นฟักบวบอะไรต่างๆเนี่ยนะศาลเคยตัดสินว่ามันของมันค่าไม่เยอะนะครับถึงแม้โจรตายไปก็จริงเนี่ยมันอ้างป้องกันได้ก็จริงแต่มันเป็นการป้องกันที่เกินกว่าเหตุ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับอันนี้ก็ทำความเข้าใจแล้วกันนะครับว่าการล้อมรั้ว ป้องกันทรัพย์สินของตนเองเนี่ยมันก็อาจจะมีความผิดตามมาได
2: ้
1: นะครับ
2: พิจารณาเป็นกรณีกรณีไป
1: ใช่นะครับดูว่าผู้ที่ตายเนี่ยเป็นโจรหรือเป็นคนดีนะและถ้าเป็นโจรมันอาจจะเป็นการป้องกันเกินกว่าเหตุได้ถ้าทรัพย์สินนั้นมันแบบมันค่าไม่สูงนะครับเป็นประกาศเป็นอะไรเงี้ยนะฮ
2: ะ
1: นะอันนี้คือเงื่อนไข2ข้อแล้วนะครับข้อที่3นะผู้กระทําจําต้องกระทําเพื่อป้องกันสิทธิของตนเองหรือของผู้อื่นนะคือมันจําเป็นนะถ้าไม่ทําแบบนี้มันไม่พ้นภัยอ่ะนะคือจําต้องกระทําแบบนี้แหละ
2: ค่ะ
1: นะและจะเป็นการป้องกันตนเองก็ได
2: ้
1: หรือจะเป็นการป้องกันผู้
2: อ
1: ื่
2: นก
1: ็
2: ได
1: ้นะครับอย่างเช่นอะไรล่ะอย่างเช่นผมเห็นอาจารย์เลิฟกับอาจารย์แอทะเลาะกันอยู่ไม่ใช่ทะเลาะแล้วกันอาจารย์เลิฟไปบูลลี่อาจารย์แ
2: อ
1: นะแล้วทําร้ายร่างกายจะทุบจะตีต่างๆเนี่ยนะครับผมเห็นเข้าต้องการปกป้องอาจารย์แ
2: อ
1: ่านะครับก็เลยไปผลักอาจารย์เลิฟเบา
2: ๆ
1: แต่อาจารย์เลิฟล้มไปอย่างเงี้ยนะครับ
2: อ
1: ย่างนี้ก็ถือว่าผมเนี่ยป้องกันสิทธิของผู้อื่นก็คือป้องกันอาจารย์แอ่จากภัยอันตรายที่เกิดจากอาจารย์เลิฟเนี่ยนะก็คือเป็นกฎหมายไม่ได้บอกว่าป้องกันตนเองได้อย่างเดียวนะสามารถป้องกันผู้อื่นได้ด้วยนะครับอันนี้ก็นะเรียนให้ทราบไว้นะครับเงื่อนไขที่4นะครับป้องกันนั้นต้องไม่เกินขอบเขตคือต้องพอสมควรแก่เหตุนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาข้อที่จริงเยอะเลยนะในทางปฏิบัตินะครับว่าเอ๊ะมันจะมีเกณฑ์กลางไหมในการชี้ว่าอย่างนี้ป้องกันพอสมควรแก่เหตุอย่างนี้เป็นการป้องกันเกินกว่าเหตุคำตอบคือไม่มีนะครับต้องดูข้อที่จริงเป็นเรื่องๆไปนะครับแต่มันก็จะมีวิธีในเป็นคำแนะนำเบื้องต้นว่าอย่างไรนะจึงถือว่าเป็นการป้องกันที่มันพอสมควรแก่เหตุนะก็ต้องดูสองอย่างนะต้องดูสองอย่างนะคือทำไปในวิถีทางที่น้อยที่สุดหรือเปล่าและการกระทำที่จะอ้างป้องกันนั้นเนี่ยต้องได้สัดส่วนกับภัยอันตรายนะสองคำนะทำไปในวิถีทางที่น้อยที่สุดกับได้สัดส่วนสองอย่างจึงถือว่าพอสมควรแก่เหตุนะครับไอ้ที่ว่าทำไปในวิถีทางที่น้อยที่สุดเนี่ยอย่างเช่นอะไรนะมันเคยเกิดขึ้นจริงก็คือไปร้านไปกินเหล้ากันน่ะนะไปเที่ยวผับเที่ยวคาราโอเกะเนี่ยนะก็มีคู่กรณีคือ2คนคนแก่คนหนุ่
2: ม
1: นะคนแก่เนี่ยเมาด้วยแก่ด้วยขาเป๋ด้วยนะ
2: ฮ
1: ะ3เด้งเลยนะครับนะคนแก่คนเนี้ยที่เมาด้วยขาเป๋ด้วยเนี่ยนะครับจะเอาขวดตีคนหนุ่
2: ม
1: จะเอาขวดตีคนหนุ่มถามว่ามีภัยอันตรายไหม
2: ม
1: ีภัยอันตรายละเมิดกฎหมายไหม
2: ละเม
1: ิดนะครับคนหนุ่มไม่รู้อ่ะเอาขวดเหมือนกันตีหัวคนแก่ตายเลย
2: ขวดกับขวด
1: นะครับอย่างเนี้ยเห็นว่าภัยอันตรายละเมิดต่อกฎหมายใกล้จะถึงจำต้องกระทำนะครับแต่ถามว่ามันพอสมควรแก่เหตุไหม
2: คนแก่กับคนหนุ่ม
1: คนแก่คนหนุ่มคนแก่เมาด้วยขาเป๋ด้วยอย่างนี้นะครับตรงนี้ศาลเคยตัดสินว่ามันไม่จำเป็นต้องทำถึงขนาดนั้นน่ะมันทำในวิถีทางอื่นได้แค่ผลักมันก
2: ็พ้นจาก
1: อันตรายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นการป้องกันที่มันเกินกว่าเหตุเพราะไม่ได้ทำไปในวิถีทางที่น้อยที่สุดครับอันนี้คือคำอธิบายนะ
2: ฮะ
1: ส่วนอีกอันนึงคือต้องได้สัดส่วนการที่จะอ้างป้องกันได้นะการกระทำนั้นต้องได้สัดส่วนกับภัยอันตรายตรงนี้ดูค่อนข้างจะไม่ยากนะฮะคำปืนมาเราปืนกลับมีดมามีดกลับหมัดมาหมัดกลับเท้ามาเท้ากลับอย่างเงี้ยนะก็อาจจะถือว่าได้สัดส่วนนะครับนะอันนี้ก็นะเป็นเรื่องนะครับเป็นเงื่อนไขที่จะอ้างป้องกันได้4อย่างเนาะนักศึกษาอย่าลืมน
2: ะ
1: อันนี้สำคัญเลยนะเกิดขึ้นในชีวิตจริงบ่อยๆนะครับภัยอันตรายละเมิดต่อกฎหมายใกล้จะถึงจำต้องกระทำเพื่อป้องกันสิทธิของตัวเองผู้อื่นพอสมควรแก่เหตุและที่สำคัญถ้าคุณมีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดภัยสมัครใจทะเลาะวิวาทไปหาเรื่องเขาอ้างป้องกันอ้างจำเป็นอ้างประดังโทรศัพท์ไม่ได้เลยนะครับอันนี้คือนะครับเหตุยกเว้นความรับผิดตามหมวดอาญาประการแรกนะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องความยินยอมนักศึกษาเคยได้ยินไหมนะความยินยอมนะครับนะฮะจะอ้างความยินยอมมาเป็นเหตุยกเว้นความรับผิดได้นะครับต้องมีเงื่อนไขนะครับ3ประการนะมีอะไรบ้างนะครับ1คือความยินยอมต้องมีอยู่ในขณะนั้นนะครับไม่ได้ถอนความยินยอม
2: ค่ะ
1: นะครับนะความยินยอมนั้นต้องเกิดจากต้องเป็นความยินยอมที่เกิดขึ้นโดยความบริสุทธิ์ใจนะถูกหลอกนะไม่ถือว่าเป็นการให้ความยินยอม
2: ค่ะ
1: นะความยินยอมนั้นต้องไม่ขัดต่อสำนึกในศีลธรรมอันดีนะ3ข้อนี้นะครับนะครับต้องเป็นความยินยอมที่เกิดจากความบริสุทธิ
2: ์
1: นะครับแล้วก็ความยินยอมนั้นต้องไม่ขัดต่อสำนึกหรือศีลธรรมอันดีนะที่เห็นเป็นบ่อยก็คือพวกทำเสน่ห์นะครับที่ค คุณภรรยาหลวงอยากให้สามีรักสามีหลวงไปหาหมอเสน
2: ่
1: ห์นะหมอเสน่ห์ก็นะทำทุกอย่างนะฮะเอาน้ำมันลงรูปคลำอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาเชื่อว่าจะทำให้มีเสน่ห์ขึ้นมาอย่างเนี้ยจะถือว่ามีความยินยอมจากคุณสุภาพสตรีหรือเปล่าที่ยอมให้หมอเสน่ห์เนี่ยทำอนาจารก็ต้องบอกว่าไอ้ความยินยอมเนี้ยมันเกิดขึ้นจากการหลอกลวงจะมาอ้างไม่ได้มาเป็นเหตุยกเว้นผิดฐานอนาจารไม่ได
2: ้
1: ครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะอันนี้ก็นักศึกษาต้องลองดูนะว่าจะอ้างความยินยอมของผู้เสียหายมาเป็นเหตุยกเว้นความรับผิดได้มี3เงื่อนไขนะก็ต้องลองไปเช็คดูน
2: ะ
1: ครับต่อมาจบและเหตุยกเว้นความผิดนะครับนะครับการนำครบองค์ประกอบตามที่อาจารย์เลิฟว่ามาครบองค์ประกอบภายนอกครบองค์ประกอบภายในแต่อาจจะไม่ผิดก็ได้ถ้ามีเหตุยกเว้นความผิด
0: เช่นป้องกันความยินยอม
1: การความยินยอม
0: จารี
1: ตนะครับต่างๆนานาก็ทำให้การกระทำนั้นไม่เป็นความผิดจบเลยไม่ผิดเลยแต่ถ้ามันไม่มีเหตุยกเว้นความผิดนะครับผู้กระทำความผิดจริงแต่อาจจะไม่ต้องรับโทษก็ได
2: ้
1: ถ้ามีกฎหมายยกเว้นโทษให้นะครับนะก็นะเราก็จะมาดูกันนะในประมวลกฎหมายอาญานะครับว่ามีกำหนดเหตุยกเว้นโทษไว้อย่างไรบ้างนะครับก็คือผิดนะถามว่าผิดไหมผิดเพราะครบองค์ประกอบภายนอกภายในไม่มีเหตุยกเว้นความผิดแต่มันอาจจะมีเหตุยกเว้นโทษได
2: ้
1: นะครับนะที่ใกล้ตัวก็อย่างเช่นเรื่องการกระทำเพราะความจำเป
2: ็
1: นในมาตรา67นะครับก็จะมีแบ่งเป็น2กรณีนะครับการกระทำความผิดด้วยความจำเป็นอันเป็นเหตุยกเว้นโทษเนี่ยมีอยู่2กรณีก็คือ1กระทำความผิดด้วยความจำเป็นเพราะอยู่ในที่บังคับนะครับมีแรงบังคับจากภายนอกมาทำให้ผู้กระทำเนี่ยต้องกระทำไปนะอย่างเช่นขับรถติดไฟแดงอยู
2: ่
1: นะครับโจรปล้นร้านทองมาขึ้นมาบนรถเราจี้เอ้ยขับรถไปขับหนีตำรวจเราก็ขับรถฝ่าไฟแดงขับรถไปชนคนบาดเจ็บอะไรต่างๆเนี่ยการกระทำของเราการขับรถของเราเนี่ยมันเกิดจากการถูกบังคับเพราะอยู่ในสภาพบังคับนะฮะก็สามารถอ้างจำเป็นมาเป็นเหตุยกเว้นโทษได
2: ้
1: นะครับหรือว่านะครับการกระทำความผิดด้วยความจำเป็นอาจจะเป็นกรณีที่2คือทำไปเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากภัยอันตราย
2: อ
1: ันนี้จะคล้ายๆกับป้องกันแต่มันจะต่างกันตรงที่ถ้าเป็นจำเป็นเนี่ยนะครับมันภัยอันตรายนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องละเมิดต่อกฎหมายนะครับและกระทำต่อบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ก่อภัยนะครับนะอันนี้ก็เป็นความแตกต่างระหว่างป้องกันกับจำเป็น
0: ตัวอย่างเช่นสมมติว่าสุนัขวิ่งไล
1: ่
0: เราวิ่งหนีและไปพังบ้านคนอื่นเพื่อหลบซ่อนสุนัข
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีภัยอันตราย
1: มีอันตรายนะ
0: แต่ว่าไม่ละเมิดต่อกฎหมาย
1: ไม่ละเมิดต่อกฎหมายนะครับหรือว่าเป็นกรณีลมพายุอย่างเงี้ยนะลมพัดแรงเลยผมกลัวต้นไม้จะหักใส่หัวก็เลย
0: เอาหัวรับไม่ใช่
1: ไม่ใช่หัวไม่แข็งขนาดนั้นนะครับก็เลยแอบบุกรุกเข้าไปในบ้านของอาจารย์เลิฟอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยผมจะผิดบุกรุกบ้านอาจารย์เลิฟไหมผมหนีพายุฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเนี่ยนะผมก็เลยกระโดดเข้ามาในบ้านอาจารย์เลิฟอย่างเนี้ยผมจะผิดฐานบุกรุกบ้านอาจารย์เลิฟหรือเปล่า
0: อันนี้ก็คือครบองค์ประกอบภายนอกครบองค์ประกอบภายในถูกไห
1: ม
0: แต่ว่าจำเป็น
1: นะครับมีพยานตรายกับผมไหมมีฟ้าก็จะผ่าผมแต่พยานตรายนั้นมันไม่ละเมิดต่อกฎหมายไงนะฟ้าผ่าใครผิดล่ะมีใครกระทำผิดล่ะไม่มีนะผมอ้างป้องกันไม่ได้ใช่ไหมแต่ผมอ้างจำเป็นได
2: ้
1: นะครับอันนี้ก็เป็นความแตกต่างระหว่างป้องกันกับจำเป็นนะถ้าเป็นจำเป็นเนี่ยภัยอันตรายไม่จำเป็นต้องละเมิดต่อกฎหมายนะครับนะอันนี้ก็คือนะครับเป็นเรื่องป้องกันกับจำเป็นนะจำเป็นก็เหมือนกันหลักก็คือต้องทำไปพอสมควรแก่เหตุนะครับนะอันนี้ผมอธิบายข้ามนิดนึงก็คือถ้าทางป้องกันก็ดีจำเป็นก็ดีถ้าทำไปเกินกว่าเหตุมันจะเป็นเพียงแค่เหตุลดโทษ
0: ลดโทษเท่านั้น
1: นะครับผิดไหมผิดต้องรับโทษไหมต้องรับโทษเพียงแต่ว่ารับโทษน้อยลงนะนี่คือกรณีป้องกันหรือว่าจำเป็นเนี่ยทำไปโดยเกินกว่าเหตุนะและเช่นเดียวกันจะอ้างจำเป็นได้นะครับต้องเป็นภัยอันตรายที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของเรานะเราไม่ได้ไปมีส่วนทะเลาะวิวาทเราไม่ได้มีส่วนในการก่อให้เกิดภัยอันตรายนั้นนะหลักการเดียวกับป้องกันนะประการที่สองเหตุยกเว้นโทษนะครับเพราะความบกพร่องทางจิตหรือเพราะความมึนเมานะครับนะคนบ้าพูดง่ายๆนะคนบ้าคนไม่กลจริตเนี่ยนะครับถ้าเขาทำกระทำความผิดทางอาญาไปเนี่ยนะครับมาตรา65นะครับ
2: ค่ะ
1: นะศาลไม่หลบถือว่าเป็นเหตุยกเว้
2: นโทษ
1: นะแต่ถ้ายังพอรู้เรื่องอยู่บ้างตรงนี้มันจะกลายเป็นเหตุลดโทษนะครับนี่ก็ขออนุญาตอธิบายไปเร็วๆแล้วกันนะครับก็คือถ้านักศึกษาไปเจอคนบ้าในชุมชนน่ะก็อยู่ห่างๆไว้แล้วกันหลักก็คือไปแจ้งตำรวจช่วยจับไปรักษาหน่อยเพราะอะไรเพราะคนกลุ่มเนี่ยถ้าเขามี มีประวัติการรักษานะมีใบผู้ป่วยโรคจิตเวชเนี่ยนะถ้าเขาไปทำความผิดเนี่ยกฎหมายยกเว้น

0: โทษให
1: ้
2: นะครับ
1: ทำให้แบบเวลาดูข่าวเนาะอาจารย์ป๊อปอาจารย์
2: บ่อยเลย
1: แล้วละคนที่เป็นคนปกติก็อาจจะเอาเหตุนี้มา
3: พยายามจะ
1: พยายามจะ
2: อ้างให้ผมบ้าเลยนะครับแต่ก็ต้องจะอ้างว่าบ้าจะอ้างว่าเป็นคนบกพร่องทางจิตได้เนี่ยก็ต้องพิสูจน์ให้ได
1: ้
2: มีประวัติการรักษาไหมเคยกินยาอยู่หรือเปล่าเนี่ยก็ต้องพิสูจน์เป็นเรื่องของกฎหมายวิธีสัญญัติไป
1: แต่ยาลดคอเลสเตอรอลไม่เกี่ยว
2: ไม่ได้ครับโรคความดันไม่เกี่ยวนะยังปกติอยู่นะครับต่อมานะครับกรณีที่2นะครับทำความผิดไปเพราะความมึนเมา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นี่ก็บ่อยเลยเมาเหล้
3: า
2: แล้วไปทุบรถต่อยคนผมเมาผมไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยจะอ้างอะไรมาเป็นเหตุยกโทษยกเว้นโทษได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะครับ
1: ค่ะ
2: กระทำไปเพราะความมึนเมาไม่ว่าคุณจะเมาจากอะไร
1: เมาจาก
2: เมายากันยุงเมาเหล้าเมารักไม่ดีไม่เล่นดีนะครับเมาเหล้านะครับเมายาหรือเมาสารเสพติดต่างๆเนี่ยจะอ้างความมึนเมามาเป็นเหตุยกเว้นโทษไม่ได้นะครับหลักคือไม่ได้เว้นแต่ว่าจะอ้างได้เฉพาะ2กรณีคือถูกบังคับให้เสพหรือไม่รู้ว่าทำให้เมานะครับอย่างเช่นอาจารย์เลิฟใสๆเลย
1: ใสๆ
2: ใสๆ
1: ใสไม่ม้วนนะคะ
2: ใสๆไม่ม้วนนะครับใสๆเลยเห็นน้ำในแก้วใสๆ
1: กีวี
2: น้ำกีวีเลยนะครับคิดว่าเป็นน้ำเปล่านะครับซดไปเลยนะครับทั้งแก้วปรากฏว่าเป็นวอดก้าโหเมาเลยโหชอบเลยเนี่ยขออีกแก้วเลยนะครับนะอย่างเนี้ยถ้าสมมติว่าไม่รู้จริงๆว่าไอ้ที่ดื่มไปเนี่ย มันจะทำให้เมา
1: อ
2: ันนี้ก็สามารถอ้างความมึนเมามาเป็นเหตุยกเว้นโทษได้
1: ค
2: ือเสพไปโดยไม่รู้ว่ามันจะทำให้เมาหรือว่าสูบไปไม่รู้ว่ากัญชาจะทำให้เมาอย่างเงี้ยก็สามารถอ้างได้แต่ก็ต้องพิสูจน์ให้ได้นะว่าที่เสพไปเนี่ยไม่รู้จริงๆนะครับนี่กรณีแรกคือไม่รู้กับสองคือถูกบังคับให้เสพนะฮะอาจารย์แอร์ถูกอาจารย์เลิฟบังคับอ่ะดื่มเหล้าเอาชนนะครับอย่างเงี้ยนะครับถูกบังคับ
3: ถ้าไม่ยอมดื่มจะทำอะไร
2: จะเกิดเหตุอะไรต่างๆก็ว่าไปอันนี้ก็ถือว่าอาจารย์แอร์เนี่ยเสพ
3: โดยถูกบังคับ
2: แล้วเมาพอเมาปุ๊บก็อารวาสเลยทีเนี้ยเนี่ยถึงจะอ้างเป็นเหตุยกเว้นโทษได้นะครับ
1: อันนี้ก็ข่าวเหมือนเคยเกิดขึ้น
2: นะครับคุณนะมันภาพมันย้อนขึ้นมานะครับนะนี่เพราะความเป็นเมานะหลักคืออ้างไม่ได้นะครับจะอ้างมาเป็นเหตุยกเว้นโทษได้2กรณีคือถูกบังคับหรือไม่รู้ว่าจะทำให้เมานะครับต่อมานะครับกระทำความผิดตามคำสั่งที่มีชอบของเจ้าพนักงานอันนี้ก็เป็นเหตุยกเว้นโทษอีกประการหนึ่งนะครับนั่นคือเป็นทำตามคำสั่งของเจ้าพนักงานก
1: ็
2: คิดว่าตัวเองมีหน้าที่ต้องทำและมันเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบนะครับอันนี้ก็อยู่ในมาตรา70น
1: ะ
2: อาจจะอ้างมาเป็นเหตุยกเป็นเหตุยกเว้นโทษได้นะครับการทำกระทำความผิดตามคำสั่งที่มีชอบของเจ้าพนักงานหรือกรณีตัดที่เท่าไหร่ล่ะ1จำเป็นใช่ไหมครับเหตุยกเว้นโทษน
1: ะ
2: จำเป็น1นะครับ2คนบ้า3
1: มึนเมา
2: 4ตามคำสั่งเจ้าพนักงาน5การทำความผิดระหว่างสามีภรรยา
1: ค่ะ
2: นะครับคืออะไรแต่เงื่อนไขนะครับว่าจะอ้างการกระทำความผิดระหว่างสามีภรรยามาเป็นเหตุยกเว้นโทษได้คุณต้องเป็นสามีภรรยาตามกฎหมาย
1: ค่ะ
2: นะและเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ไม่มีการทำร้ายร่างกาย
1: คือตีหัวสามีนี่อ้างไม่ได้
2: ไม่ได้ครับต้องเป็นการแค่ลักช่อโกงอะไรก็ว่าไปนะแต่ถ้าถึงขั้นชิงทรัพย์ตุ้ยท้องแล้วจะอ้างเป็นเหตุยกเว้นโทษ
1: ไม่ได้
2: นะครับนะเพราะฉะนั้นยกเว้นโทษในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ประมาการและคุณต้องเป็นสามีภรรยาตามกฎหมาย
1: ค่ะ
2: นะครับกรณีสุดท้ายคุณเป็นเด็กต่ำไม่เกิน10ปีไม่ต้องรับโทษนะเกิน10ปีแต่ไม่เกิน15ปีไม่ต้องรับโทษเหมือนกันแต่ศาลสามารถกำหนดเงื่อนไขประการได
1: ้
2: ซึ่งไอการกระทำของเด็กตรงนี้นะฮะส่วนใหญ่มันจะเป็นไปตามพรบจัดตั้งศาลเยาวชนก็ว่าไปนะครับนะแต่เบื้องต้นถ้าอายุไม่เกิน10ปีศาลเป็นเหตุยกเว้นโทษเหมือนกันนะครับอันนี้คือจบเหตุยกเว้
3: นโทษแล้ว
2: นะครับเรื่องสุดท้ายนะครับเหตุลดโทษเหตุลดโทษแน่นอนเบื้องต้นต้องผ่านมาก่อนน
1: ะ
2: การกระทำครบองค์ประกอบความผิดที่อาจารย์เริ่มอธิบายองค์ประกอบภายนอกองค์ประกอบภายในครบองค์ประกอบความผิดแล้ว2ไม่มีเหตุยกเว้นความผิด3ไม่มีเหตุยกเว้นโทษต้องรับโทษแต่ถ้ามีเหตุมาประการกฎหมายลดโทษ
1: ให้
2: นะลดโทษก็ง่ายๆนะครับจากอาจจะ10ปีอาจจะลดโทษเหลือ5ปีอันนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจของศาลนะฮะแทนที่จะศาลจะใช้ดุลพินิจกำหนดโทษ10ปีก็อาจจะกำหนดโทษ5ปีถ้ามีเหตุต่างๆเหล่านี
1: ้
2: นะครับมีอะไรบ้างล่ะเหตุไม่รู้กฎหมายนะครับนะความไม่รู้กฎหมายนะครับก็มันก็มีเงื่อนไขตามมาตรา64นะครับที่สามารถจะมาอ้างได้นะครับว่าไม่รู้กฎหมายเนี่ยเป็นเหตุลดโทษแต่โดยหลักเนี่ยอ้างไม่ได้นะครับก
1: ็
2: คือบุคคลจะมาแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นผิดทางอาญาเนี่ยอ้างไม่ได
1: ้
2: แต่มันจะมีบางกรณียกเว้นนะอยู่

0: 3กรณีเนี่ยนะที่เปิดช่องให้พิสูจน์ว่าเฮ้ยกรณีเหล่านี้ไม่รู้จริงๆไปอยู่ป่ามา10ปีอย่างเงี้ยไม่รู้กฎหมายแก้แล้วอย่างเงี้ยนะครับนะอยู่มาตั้งแต่สมัยกัญชายังไม่ผิดเนี่ยนะก็นานไปนะครับนะคือไม่รู้อ่ะต้องพิสูจน์ให้ได้นะว่ามีเหตุบางประการที่ทำให้ตัวเองไม่รู้กฎหมาย
1: แต่มันต้องไม่ใช่กฎหมายที่แบบเป็นความผิดแบบในตัวเองนะ
0: นะครับ
1: คิดว่าตีหัวสามีไม่ผิดอย่างเงี้ยมันไม่น่าใช่
0: ไม่ได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขตามมาตรา64นะความไม่รู้กฎหมายอาจจะอ้างมาเป็นเหตุลดโทษได้ก็มีเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว
1: ้
0: นะครับหรือนะฮะเหตุลดโทษประการที่2ความผิดเกี่ยวกับญาติบางประการนะครับนะก็คือเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั่นแหละนะฮะนะที่แต่ว่าไม่ใช่สามีภรรยาแต่เป็นการผิดระหว่างญาติ
1: เช่นพ่อแม่ลูก
0: พ่อแม่ลูกนะลูกขโมยของพ่ออย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะเป็นเหตุลดโทษได
1: ้
0: นะครับต่อมาอันนี้ใกล้ตัวเลยนะเห็นในข่าวบ่อย
1: นะ
0: เหตุลดโทษก็คือบันดาลโทษะตามมาตรา72นะครับนะผู้ใดบันดาลโทษะโดยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมจึงกระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้นนะครับศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได
1: ้
0: นะครับต้องมีเงื่อนไขนะครับหลายประการน
1: ะ
0: ประการที่1คือถูกข่มเหงอย่างไม่เป็นธรรม
1: ร้ายแรง
0: ต้องรุนแรงด้วยไม่เป็นธรรมด้วยนะครับถ้าแค่แบบ
2: นิดหน่อย
0: นิดหน่อยนะ
2: ท
0: างไม่ได้นะครับต้องรุนแรงนะครับ
1: เช่น
0: นะฮะที่ร้ายแรงก็คืออย่างเช่นอะไรล่ะด่าพ่อด่าแม่อย่างเงี้ยนะครับเอาเท้าพาดหัวลูบเล่นอย่างเงี้ยนะครับนะฮะตรงเนี้ยศาลก็จะตีความว่าเฮ้ยมันเป็นการถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุไม่เป็นธรรมหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: นะแต่ก็จะมีหลายอย่างนะว่ากรณีไหนบ้างที่ถือว่าไม่ได้ร้ายแรงมากอันนี้นักศึกษาก็ต้องดูเป็นข้อที่จริงเป็นเรื่องๆไปนะครับแต่จะอ้างบันดาลโทษะได้เนี่ยมันต้องรุนแรงนะนะและเป็นเหตุที่ไม่เป็นธรรมด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ประการที่2นะครับผู้ถูกข่มเหงเนี่ยต้องทำไปโดยกำลังโกรธอยู่อะ
1: ขณะนั
0: ้
1: น
0: ในขณะนั้นนะครับไม่ใช่ถูกเอาเท้าลุบหัววันนี้
1: อาทิตย์หน้า
0: อาทิตย์หน้าพึ่งนึกเราต้องโกรธดีกว่าอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันต้องเกิดขึ้นในขณะนั้นขณะที่กำลังครุก
1: ก
0: ุ่
1: น
0: อยู
1: ่เกิด
0: โทรศัพท์กำลังครุกกุ่นอยู่นะครับอันนี้ก็นะครับเป็นเงื่อนไขอีกประการหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็น3ประการนะครับก็คือนะถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุไม่เป็นธรรมนะครับแล้วก็ทำในขณะที่กำลังโกรธอยู
1: ่
0: นะครับ
1: ก็ถือว่าเป็นเหตุที่ลดโทษได
0: ้ถือว่าเป็นเหตุลดโทษได้นะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับนักศึกษานะครับบันดาลโทสะนะก็จะเป็นเหตุลดโทษอีกประการหนึ่งครับนักศึกษาสำหรับวันนี้นะครับก็เราก็ได้ว่ากันในเนื้อหาของหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3นะครับก็สำหรับในวันนี้นะก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้ในหน่วยถัดไปหน่วยที่4 5 6นะก็จะเป็นการสอนในครั้งถัดไป
1: ค่ะ
0: เราทั้ง3คนก็ต้องขอลาก่อนสำหรับการบรรยายในวันนี
1: ้ค่ะ
0: นะครับสวัสดีครับนักศึกษา
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
2: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: ขอต้อนรับเข้าสู่การสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา52405การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชนพบกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธีรวุฒิธรรมกุล
1: ค่ะแล้วดิฉันนะคะอาจารย์สัตวแพทย์หญิงมายุรินทร์เหล่าจิตสวัสดิ์ค่ะหรือว่าเรียกว่าอาจารย์เหมียวก็ได้นะคะ
0: ครับสำหรับการสอนเสริมในครั้งนี้นะครับผมและอาจารย์มายุรินทร์ขอเปิดรายการในช่วงแรกด้วยเนื้อหาที่สำคัญต่อนักศึกษานะครับก็จะเป็นรายละเอียดที่เกี่ยวกับชุดวิชานี้นะครับก็จะมีเนื้อหาประกอบด้วย3ส่วนวันนี้ท่านอาจารย์มยุรินทร์หรืออาจารย์เหมียวเนี่ยก็จะให้รายละเอียดในส่วนของเรื่องของการคำอธิบายชุดวิชานะครับวัตถุประสงค์ของชุดวิชาแล้วก็แนวทางการเรียนการสอนหลังจากการเรียนการสอนของชุดวิชานี้นะครับครับก็เพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวรบกวนท่านอาจารย์มยุรินทร์ฮะได้ให้รายละเอียดในส่วนแรกครับเรื่องของคำอธิบายชุดวิชาครับ
1: ค่ะคำอธิบายและวิชานี้ชุดวิชานี้นะคะเนื่องจากเป็นชุดวิชาที่บูรณาการทุกอย่างเลยนะคะเลยจะมีคำอธิบายที่ค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะแต่หลักๆแล้วนะคะก็จะเป็น4ด้านของสาธารณสุขค่ะซึ่งประกอบไปด้วยการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการบำบัดโรคแล้วก็การฟื้นฟูสภาพนะคะแต่ว่าเราจะทำงานเราจะร่วมกันโดยการเป็นชุดวิชาฝึกงานนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องการบูรณาการนะคะไม่ว่าจะเป็นร่วมกับบูรณาการกับชุมชนนะคะครอบผู้ป่วยครอบครัวหรือว่าแหล่งฝึกงานของเรานะคะรวมทั้งนะคะเราจะต้องใช้หลักความรู้ทั้งหมดที่เราเรียนของสาขาวิชานี้นะคะของหลักสูตรของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านระบาดวิทยาสถิติและการวิจัยนะคะรวมถึงด้านสังคมวิทยาการวางแผนงานสาธารณสุขการดำเนินงานพัฒนาสุขภาวะของชุมชนนะคะครอบ

0: ต้นค่ะ
1: ครับเราก็จะเห็นประเด็นที่เราจะได้เรียนรู้ในชุดวิชานี้นะครับทีนี้วัตถุประสงค์นะครับของชุดวิชานี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
0: ค่ะวัตถุประสงค์ของชุดวิชานี้นะคะหลักๆเนี่ยค่ะก็จะสอดคล้องกับคำอธิบายในวิชานะคะโดยเราจะแบ่งเป็น4หัวข้อวัตถุประสงค์สำคัญใหญ่ๆนะคะอันดับแรกนะคะได้แก่นะคะวัตถุประสงค์แรกนะคะที่นักศึกษานะคะจะต้องได้จากชุดวิชานี้คือนักศึกษาจะต้องส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคบำบัดโรคเบื้องต้นนะคะฟื้นฟูสภาพนะคะตรวจประเมินและส่งต่อนะคะแล้วก็บูรณาการทั้งหมดในการทำงานได้อย่างเหมาะสมนะคะต่อมานะคะข้อ2นะคะคือการประเมินสภาวะสุขภาพของชุมชนค่ะซึ่งนี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะคะที่นักศึกษาจะต้องเข้าไปฝึกนะคะแล้วก็จะต้องนำนะคะหลักการของทั้งอย่างนะคะที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วนะคะมาประยุกต์ใช้ในการประเมินสภาวะสุขภาพชุมชนค่ะข้อ3นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะของการฝึกงานของชุดวิชานี้นะคะคือการทำงานเป็นทีมค่ะแล้วก็ต้องเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะเพื่อจะวางแผนงานสาธารณสุขค่ะแล้วก็ดำเนินการพัฒนาสุขภาวะของชุมชนครอบครัวนะคะรวมถึงการป้องกันควบคุมปัญหาสุขภาพส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมมาควบคู่กันด้วยนะคะและสุดท้ายนะคะอาจารย์วูดี้ของเราสำคัญมากคือนักศึกษาจะต้องเขียนโครงการได้ค่ะเขาจะต้องเขียนแล้วพัฒนาโครงการมาให้เรานะคะรวมถึงจัดทำนวัตกรรมนะคะมาให้เรานะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะต้องมีทักษะในส่วนนี้ค่ะ
1: ครับก็นี่คือวัตถุประสงค์นะครับของชุดวิชาน
0: ี้นะข้อค่ะ
1: ครับและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนนะครับของชุดวิชานี้เป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์
0: ค่ะแนวทางในการจัดการเรียนการสอนนะคะอาจารย์ธีรวุฒิคะเราเนี่ยค่ะจะมีแบ่งเป็นหลักๆ4ด้านนะคะอันดับแรกคือการฝึกงานเบื้องต้นค่ะซึ่งการฝึกงานเบื้องต้นนะคะนักศึกษาเนี่ยสามารถฝึกได้ด้วยตนเองนะคะที่พักที่ทำงานของนักศึกษานะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องชุดวิชาที่ผ่านมานะคะแล้วก็การดูของสื่อชุดนี้นะคะค่ะต่อมานะคะก็คือการฝึกเสริมทักษะค่ะฝึกเสริมทักษะของเรานะคะจะมี2ครั้งค่ะฝึกเสริมทักษะเนี่ยเราจะมาฝึกกันที่มสท.นะคะหรือจะไปฝึกที่สวน.ก็ได้นะคะแต่สวน.จะมีเฉพาะครั้งที่2นะคะฝึกเสริมทักษะเนี่ยนะคะครั้งแรกเนี่ยเราจะมาฝึกกันที่มสท.ค่ะโดยเราจะมีอาจารย์ฝึกเสริมทักษะนะคะเป็นผู้ให้ความรู้นักศึกษานะคะแล้วพอนักศึกษาฝึกเสริมทักษะเสร็จนะคะครั้งที่1นักศึกษาก็ต้องไปฝึกตามมอบหมายค่ะโดยฝึกตามมอบหมายนะคะนักศึกษาจะต้องไปฝึกตามศูนย์ฝึกเฉพาะกิจนะคะหรือว่าพสต.ต่างๆนะคะที่ได้ขึ้นทะเบียนกับทางมสท.แล้วนะคะแล้วเราก็จะมีการจัดให้มีอาจารย์ฝึกตามมอบหมายก็คือผอ.รพสต.หรือว่านักวิชาการสาธารณสุขหรือว่าพยาบาลนะคะที่อยู่ในรพสต.นั้นๆนะคะเป็นผู้ดูแลนักศึกษาค่ะในการฝึกตามมอบหมายนะคะและสุดท้ายนะคะเมื่อนักศึกษาฝึกตามมอบหมายเสร็จเนี่ยนักศึกษาต้องกลับมาฝึกเสริมทักษะครั้งที่2นะคะซึ่งเป็นการสรุปงานทั้งหมดนะคะว่านักศึกษาได้อะไรมาบ้างและทำอะไรไปบ้างนะคะที่มสท.หรือสวน.นะคะอีกครั้งนึงค่ะโดยจะมีอาจารย์ฝึกเสริมทักษะนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาจารย์ท่านเดิมนะคะกับการฝึกเสริมทักษะครั้งที่1เนี่ยมาคอยดูแล้วก็ให้คำแนะนำนักศึกษาเพิ่มเติมค่ะ
1: ครับก็ได้เห็นภาพนะครับในภาพรวมทั้งหมดของชุดวิชานี้ที่นักศึกษาจะต้องไปเตรียมตัวนะครับแต่จริงๆแล้วเรามีรายละเอียดอีกมากมายนะครับที่อาจจะต้องได้ในหัวข้อถัดไปนะครับทีนี้เราก็จะมีครับในส่วนของบางอย่างนะครับที่อาจจะให้อาจารย์ได้ขยายความเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็รูปแบบการเรียนการสอนเราเนี่ยในช่วงที่ทั้งสถานการณ์ที่เป็นปกติแล้วก็สถานการณ์ที่เป็นโควิดหรือว่าการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาไวรัส2019เนี่ยอันนี้เราจะมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหรือว่าการฝึกปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปแตกต่างกันหรือเปล่านะครับ
0: แน่นอนค่ะอาจารย์ธีรวุฒิคือก่อนหน้านี้นะคะเราจะเป็นการฝึกที่จะต้องมาเผชิญหน้านะคะเราเรียกว่าเป็นการฝึกเผชิญหน้าคือนักศึกษาทุกคนนะคะจะต้องมาที่มสท.หรือไปที่สวน.นะคะแต่ตอนนี้ค่ะเราก็จะมีการปรับรูปแบบนะคะโดยเฉพาะการฝึกเบื้องต้นเนี่ยนักศึกษาฝึกได้ด้วยตนเองแน่นอนที่บ้านนะคะส่วนการฝึกเสริมทักษะที่1เนี่ยค่ะเราก็จะได้มีการปรับรูปแบบนะคะทั้งทักษะครั้งที่1และทักษะที่2นะคะเป็นรูปแบบการออนไลน์ค่ะทำทาง Microsoft Teams นะคะแต่ว่าเนื่องจากการฝึกเสริมทักษะครั้งที่1อะค่ะจะมีการฝึกเกี่ยวกับเรื่องการปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้นด้วยค่ะอาจารย์ธีรวุฒิเพราะฉะนั้นเลยมีข้อจำกัดนะคะว่าจะค่อนข้างลำบากนิดนึงในการฝึกแบบออนไลน์นะคะเราเลยจะพยายามเรียกนักศึกษามาฝึกเผชิญหน้าในส่วนของหัวข้อนะคะเกี่ยวกับเรื่องการบำบัดโรคเบื้องต้นนะคะแต่ในอนาคตเนี่ยค่ะทางคณะ

0: ทำงานเกี่ยวกับเรื่องชุดนี้ค่ะอาจจะมีการปรับปรุงต่อไปนะคะแต่ณตอนนี้ค่ะเราก็ได้ปรับให้เป็นลูกครึ่งก็คือมีทั้งฝึกเผชิญหน้าครึ่งนึงแล้วก็ฝึกเป็นรูปแบบออนไลน์นะคะโดยทั้งหมดเนี้ยค่ะเราก็จะพยายามทำเป็นรูปแบบออนไลน์ให้มากที่สุดนะคะค่ะแล้วก็พยายามดูว่าจะทำยังไงให้นักศึกษาได้ทักษะตามที่เราต้องการแล้วก็วางแผนไว้ค่ะ
1: ครับก็จริงๆก็อาจจะมีผลกระทบอยู่บ้างนะครับถ้ากรณีที่เราจะต้องมาเจอกับสถานการณ์ที่เป็นการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 แต่ว่าเราก็จะมีแผนสำรองไว้ให้นักศึกษาในการได้ฝึกปฏิบัตินะฮะเราก็จะให้คุณภาพยังคงมีอยู่นะครับแล้วก็รวมถึงนักศึกษาก็ได้เรียนรู้นะครับในการฝึกปฏิบัติเนี่ยอย่างเต็มที่กับอาจารย์ที่เราได้
0: เตรียมไว้ให้
1: คืออาจารย์ฝึกตามมอบหมายในแต่ละศูนย์ฝึกต่างๆนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยรูปแบบการฝึกของสาธารณสุขชุมชนเนี่ยเป็นรูปแบบที่ต้องใช้ทั้งเรื่องของความทำไมฮะความเตรียมความพร้อมในเรื่องของทฤษฎีนะฮะท
0: ฤ
1: ษฎีแล้วก็รวมถึงการทำความเข้าใจในแต่ละทักษะอย่างแท้จริงเวลาเราลงไปจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะมีท่านวิทยากร อีกหลายท่านช่วยให้คำแนะนำว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรทั้งเรื่องการประสานงานนะครับทั้งเรื่องของการที่เราต้องเตรียมความพร้อมนะฮะในส่วนของเนื้อหานะฮะบางเรื่องบางตอนครับในส่วนของอาจารย์ที่เป็นประธานชุดวิชานี้นะฮะอาจารย์มีความคาดหวังอะไรกับนักศึกษาบ้างครับในรุ่นที่จะกำลังจะไปฝึกต่อไปนะฮะครับ
0: จริงๆแล้วค่ะทางเราอะค่ะก็ถ้าคาดหวังขั้นสูงสุดเลยนะคะคืออุดมคติเลยคือเราก็น่าคาดหวังว่านักศึกษาค่ะจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่อาจารย์วางไว้ทั้ง4ด้านนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำความรู้ทั้งหมดเนี่ยค่ะไปใช้ในการทำงานในอนาคตได้นะคะแต่ว่าอาจารย์ก็รู้นะคะนั่นคือเป็นขั้นสูงสุดนะคะคือตอนนี้ค่ะไม่ว่าจะสถานการณ์โควิดหรือว่าเรื่องการลางานนะคะหรือว่าเรื่องข้อจำกัดหลายๆเรื่องของนักศึกษานะคะอาจารย์ก็คาดหวังว่าอย่างน้อยๆอะค่ะนักศึกษาก็คือสามารถบูรณาการความรู้ของชุดวิชาทั้งหมดแล้วก็นำไปใช้ในการฝึกงานได้แล้วก็อย่างน้อยๆนักศึกษาควรจะเห็นภาพอะค่ะว่าถ้าเราจบไปแล้วเนี่ยค่ะเรางานของเราหรือว่าสิ่งที่เราจะต้องทำรูปแบบมาเป็นประมาณนี้ค่ะให้นักศึกษาได้เห็นภาพได้เข้าใจแล้วก็เวลาไปฝึกไปทำงานจริงๆเวลาจบไปแล้วไปทำงานจริงๆอะค่ะก็สามารถทำงานหรือว่านำความรู้ที่ได้ฝึกมาค่ะมาประยุกต์ใช้ได้อะค่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่อาจารย์คิดว่านักศึกษาน่าจะนำไปใช้ได้จริงๆในอนาคตอะค่ะ
1: อันนี้ก็เนี่ยฮะคือสิ่งที่ทางท่านประธานชุดท่านคาดหวังนะแล้วท่านประธานชุดก็เคยได้มีโอกาสได้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในหลักสูตรนี้ด้วยใช่ไหม
0: ท่
1: านเคยที่จะไปฝึกงานในลักษณะอย่างนี้นะฮ
0: ะ
1: มีอะไรจะฝากในฐานะที่ถึงเป็นอาจารย์ด้วยแล้วก็เป็นรุ่นพี่ด้วยนะครับผม
0: จริงๆแล้วนะคะเห็นอย่างนี้นะคะจบมสท.มาแล้ว2ใบนะคะหนึ่งในนั้นก็คือหลักสูตรนี้ค่ะสาธารณสุขชุมชนนะคะเลยเข้าใจนะคะความรู้สึกของนักศึกษาทุกคนในการเรียนชุดนี้นะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการฝึกงานนะคะข้อจำกัดหลักๆของพวกเราคือเรื่องเวลานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝึกจริงๆเนี่ยอยากจะฝากไว้จริงๆอะค่ะคือการบริหารจัดการเวลาของตนเองนะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะคะซึ่งก็จะเป็นหัวข้อสำคัญหัวข้อนึงที่เราจะพูดกันถัดไปนะคะกับอาจารย์สุนัชชานะคะหรือจะสมโภชอีกทีนึงว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงนะคะแล้วก็จะต้องบริหารเวลาจัดการบริหารเวลายังไงนะคะให้สามารถฝึกได้ครบตามที่โครงสร้างวิชาวางแผนไว้นะคะโดยเฉพาะอีกเรื่องนึงนะคะคือการประสานงานกับศูนย์ฝึกนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าการสื่อสารเนี่ยค่ะทำให้เกิดการทำงานเนี่ยนะคะทำให้เกิดปัญหาและทำให้เกิดการทำงานที่บรรลุได้เนี่ยนะคะส่งผลมากเลยนะคะในประเด็นของการสื่อสารนะคะเราก็เลยอยากจะฝากนักศึกษานะคะว่ามีอะไรเนี่ยอยากให้แจ้งกับทางศูนย์ฝึกนะคะหรือว่าถ้านึกอะไรไม่ออกว่าจะต้องแจ้งยังไงนะคะแจ้งทางประธานชุดได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงอะค่ะประธานชุดจะจัดการแล้วก็จะประสานงานกับทางศูนย์ฝึกให้นะคะการวางแผนบริหารเวลาจัดบริหารเวลานะคะแล้วก็การสื่อสารนะคะอันนี้ฝากไว้เลยนะคะสำคัญมากค่ะในการฝึกแล้วก็เรียนรู้ชุดนี้นะคะ
1: ครับพูดเรื่องนิดเดียวนะอาจารย์พอดีพวกการวางแผนเนี่ยอันนี้ผมว่ามันสำคัญมากซึ่งนักศึกษาจะต้องวางแผนของตัวเองและวางแผนร่วมกับทางอาจารย
0: ์ที่ฝึกด้วยค่ะ
1: ใช่ครับอันนี้เราก็จะเป็นเขาเรียกคีย์ซักเซสนะของการฝึกให้บรรลุตามเป้าหมายนะครับที่ทางชุดวิชาเองนะครับทางอาจารย์แล้วก็ทางนักศึกษาก็ ร่วมกันตั้งเป้าหมายร่วมกันนะครับ
0: ขอเสริมเพิ่มอีกประเด็นนึงนะคะนอกจากการวางแผนงานของตนเองวางแผนกระสุนฝึกวางแผนกับอาจารย์เนี่ยสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงคือการวางแผนกับเพื่อนร่วมทีมนะคะเพราะว่าการทำงานเป็นทีมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ของชีววิชานี้นะคะมันจะมีกิจกรรมบางกิจกรรมนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาจะต้องทำร่วมกับเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนแต่ละคนก็จะมีตารางเวลาที่ค่อนข้างชัดเจนของเขานะคะแล้วก็มันจะเป็นความยากลำบากในเรื่องการหาเวลาร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะการประสานงานกับผู้ร่วมงานด้วยเนี่ยค่ะหรือว่าเพื่อนที่เรียนชุดเดียวกันในการทำกิจกรรมกลุ่มก็เป็นสิ่งสำคัญอีกข้อนึงนะคะ
1: ครับก็น่าจะได้เนื้อหาในเบื้องต้นอย่างครบถ้วนนะครับจากท่านประธานชุดของเรานะครับอยากให้อาจารย์ได้อวยพรนักศึกษานะครับอีกสักครั้งนึงนะครับก่อนที่จะได้ไปสู่ในช่วงเซสชันต่อไปหรืออาจารย์ท่านต่อไปนะครับ
0: ค่ะก่อนที่เราจะจบกันตรงนี้นะคะอยากจะเพิ่มอีกประเด็นนึงอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบการให้คะแนนหรือว่ารูปแบบเกี่ยวกับเรื่องคำอธิบายของการฝึกงานทั้ง4ด้านนะคะโดยหลักๆแล้วนะคะอยากจะให้นักศึกษาเข้าใจรูปแบบการเรียนการสอนของชุดนี้นะคะเพราะค่อนข้างมีความซับซ้อนนิดนึงนะคะเลยอยากจะขออธิบายเพิ่มนะคะค่ะโดยเบื้องต้นนะคะที่เมื่อกี้ได้บอกไปแล้วนะคะนักศึกษาจำได้ไหมว่ามีการฝึกเบื้องต้นมีการฝึกเสริมทักษะ2ครั้งนะคะครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่2นะคะแล้วก็มีฝึกตามมอบหมายนะคะทีนี้ค่ะอาจารย์อยากจะมาอธิบายเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับรายละเอียดดีเทลเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการฝึกแต่ละอย่างนะคะโดยอันดับแรกนะคะการฝึกเบื้องต้นเนี่ยหลักๆแล้วนะคะจะใช้เวลาประมาณ32ชั่วโมงนะคะให้นักศึกษาทบทวนวิชาความรู้ด้วยตนเองนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันไปในแต่ละเทอมนะคะสามารถประสานงานกับอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ประธานชุดได้เลยนะคะว่าแต่ละเทอมเนี่ยจะมีการฝึกเบื้องต้นอย่างไรนะคะแต่หลักๆแล้วที่เหมือนกันในทุกๆเทอมก็คือนักศึกษาจะต้องไปทวนชุดวิชาเดิมนะคะนี่เป็นเงื่อนไขสำคัญนะคะที่ทำให้เรามองกันว่าชุดวิชาฝึกนี้ควรจะเป็นชุดวิชา3ชุดสุดท้ายของการเรียนของนักศึกษานะคะเพราะเราคาดหวังว่านักศึกษาจะต้องผ่านชุดวิชาอื่นๆมาเกือบครบแล้วแล้วก็บูรณาการความรู้แล้วก็ทบทวนความรู้ของชุดอื่นๆได้นะคะต่อมานะคะในการฝึกเสริมทักษะครั้งที่1นะคะเราก็จะฝึกทั้งหมด4วันนะคะอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วนะคะว่าจะเป็นการฝึกที่จะเป็นลูกครึ่งนะคะจะเป็นรูปแบบออนไลน์ด้วยทาง Microsoft Teams นะคะแล้วก็เป็นการฝึกที่มาเผชิญหน้าด้วยนะคะค่ะหรือว่าในเทอมถัดไปนะคะจะมีการปรับปรุงรูปแบบอีกทีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องการลงชุมชนแล้วก็การบำบัดโรคเบื้องต้นนะคะในส่วนของการบำบัดโรคเบื้องต้นเนี่ยเราจะเชิญนักศึกษามาฝึกเผชิญหน้านะคะเพราะจะเป็นรูปแบบเกี่ยวกับเรื่องการสอนการปฐมพยาบาลต่างๆนะคะในทักษะต่างๆนะคะรวมถึงและในเรื่องของการที่จะเรียนทางออนไลน์นะคะส่วนใหญ่จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องการฝึกเสริมทักษะในเรื่องการลงชุมชนนะคะหรือว่าการเขียนโครงการนั่นเองนะคะโดยหลักๆแล้วเราจะใช้เวลาตรงนี้4วัน32ชั่วโมงค่ะและต่อมาคือไฮไลท์ของนักศึกษานะคะคือการฝึกตามมอบหมายค่ะการฝึกตามมอบหมายนะคะจะใช้เวลาทั้งสิ้น280ชั่วโมงนะคะนักศึกษาสามารถวางแผนตารางเวลานะคะกับทางศูนย์ฝึกได้เลยนะคะว่าจะเข้าวันไหนอะไรยังไงนะคะเอาให้ครบ280ชั่วโมงค่ะเกินไม่ว่านะคะตะขาดไม่ได้นะคะค่ะโดยช่วงเวลาที่อาจารย์กำหนดนะคะถ้านักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ในภาคต้นนะคะช่วงเวลาที่เราจะให้นักศึกษาไปฝึกเนี่ยจะอยู่ในช่วงพฤศจิกายนถึงมกราคมนะคะค่ะแล้วก็ถ้านักศึกษาลงทะเบียนในชุดวิชานี้ในภาคปลายนะคะช่วงที่เราจะให้นักศึกษาไปฝึกตามมอบหมายเนี่ยก็คือช่วงเมษาถึงกรกฎาคมนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาสามารถที่จะบริหารเวลาและลางานเบื้องต้นได้เลยนะคะการฝึกเนี่ยค่ะก็คืออย่างที่อาจารย์ได้แจ้งไปแล้วนะคะการฝึกตามมอบหมายเนี่ยก็คือไปฝึกที่ศูนย์ฝึกเลยนะคะก็ส่วนใหญ่หลักจะเป็นรพสต.นะคะที่ใกล้นักศึกษาหรือว่าที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้นะคะค่ะก็จะเป็นการใช้ชีวิตเป็นนักวิชาการสาธารณสุขเลยนะคะโดยนำความรู้ที่เราฝึกเสริมทักษะที่1นะคะแล้วก็ความรู้ทั้งหมดที่เราได้เรียนในหลักสูตรนี้นะคะนำไปใช้ในการทำงานในชุมชนค่ะแล้วก็ทำงานในรพสต.ศูนย์ฝึกค่ะต่อมานะคะเมื่อนักศึกษาได้ฝึกทั้งหมดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำความรู้ทั้งหมดเนี่ยมาสรุปให้อาจารย์แล้วก็เพื่อนๆร่วมงานร่วมฝึกด้วยการฟังนะคะก็จะใช้เวลาฝึกทั้งหมด2วันค่ะ16ชั่วโมงช่วงเวลาฝึกเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ในภาคต้นเนี่ยจะเป็นประมาณเดือนกุมภานะคะส่วนภาคปลายเนี่ยก็จะเป็นประมาณสิงหาค่ะ ค่ะหลักๆก็ประมาณเท่านี้นะคะส่วนการเก็บคะแนนนะคะในแต่ละเทอมเนี่ยก็จะค่อนข้างแตกต่างไปนะคะแต่หลักๆแล้วนะคะเราจะเน้นเก็บคะแนนในการฝึกตามมอบหมายนะคะจะอยู่ประมาณ 40% นะคะส่วนการฝึกเสริมทักษะครั้งที่1กับครั้งที่2เนี่ยค่ะก็จะแล้วแต่ในแต่ละเทอมค่ะแล้วก็การฝึกเบื้องต้นเนี่ยก็จะแล้วแต่ในแต่ละเทอมนะคะค่ะหลักที่สำคัญที่สุดนะคะคือชุดนี้นะคะเป็นชุดที่ฝึกปฏิบัติอย่างเดียวนะคะไม่มีการสอบภาคทฤษฎีนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะต้องเข้าฝึกทั้งหมดให้ครบนะคะแล้วก็จะต้องได้คะแนนในแต่ละส่วนนะคะไม่น้อยกว่าร้อยละ60นะคะไม่นั้นนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่เลยนะคะชุดวิชานี้ไม่มีการสอบซ่อมนะคะแต่หลักๆแล้วนะคะจากประสบการณ์ที่อาจารย์ผ่านมานะคะนักศึกษาที่เรียนชุดวิชานี้นะคะส่วนใหญ่นะคะจะได้ออนเนอร์ทั้งนั้นเลยนะคะอาจารย์ธีรวุฒิเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าวิชานี้ค่ะมันไม่มีสอบทฤษฎีนะคะนักศึกษาก็จะสามารถทำคะแนนได้ดีค่ะ
1: อาจารย์ขออนุญาตนิดเดียวในสไลด์เมื่อสักครู่นี้สำคัญมากทำให้เราเห็นช้างทั้งตัวในการฝึกเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าร้อยละ60ของแต่ละส่วนหมายความว่าทั้ง4ช่องเนี่ยนะฮะ
0: นักศึกษาจะต้องได้เกินร้อยละ60
1: การฝึกเนี่ยนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องแต่ละการฝึกต้องได้อย่างน้อย60นะฮะ
0: ขึ้นไปค่ะ
1: 10% ขึ้นไปในการประเมินผลนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นคือทุกพาร์ทมีความสำคัญยิ่ง
0: ใช่ค่ะ
1: ขาดพาร์ทใดพาร์ทหนึ่งนะครับก็
0: ต้องไปเรียนลงทะเบียนเรียนใหม่ค่ะ
1: ครับเก็บคะแนนไว
0: ้เก็บคะแนนไว้ได้ค่ะมาฝึกเฉพาะส่วนที่นักศึกษาขาดนะคะแต่ก็คือลงทะเบียนราคาเต็มค่ะ
1: โอเคฮะนั่นก็เป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรับผิดชอบเองนะฮะถ้าเราขาดพาร์ทใดพาร์ทหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้สำคัญต้องวางแผนนะฮะตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับ
0: ค่ะเป็นชุดที่ใช้เวลาเรียนเยอะค่ะ
1: ครับแต่ละช่วงผมว่ามีความตื่นเต้นนะฮะเท่าที่เห็นนักศึกษาได้เล่าให้ฟังก็มีความตื่นเต้นทุกช่วงเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือเราก็จัดการเรียนการสอนไม่เบื่อแน่นอนนะครับเราก็เตรียมความพร้อมอาจารย์เหมียวอาจารย์มยุรินได้เตรียมการเรื่องนี้มาเป็นอย่างดีนะครับก็คิดว่าวิชานี้ทำให้ทุกคนได้เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมแล้วก็มีความเขาเรียกว่าสนุกสนานในการเรียนรู้นะ
0: แล้วก็ได้ฝึกปฏิบัติอย่างแท้จริงสมกับเป็นชุดฝึกปฏิบัติแน่นอนค่ะ
1: ครับผมครับก็จริงๆเราอยากให้อาจารย์อวยพรนะฮะให้นักศึกษาได้มีความมั่นใจแล้วก็สามารถที่จะฝึกปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพนะครับอาจารย์จะมีอะไรฝากไว้สักหน่อยครับ
0: สุดท้ายนี้นะคะคืออาจารย์รู้อยู่จากประสบการณ์ที่สอนนักศึกษามสท.มานะคะนักศึกษาเรามีศักยภาพนะคะเนื่องจากนักศึกษาเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือได้ทำงานมาแล้วนะคะมีศักยภาพแล้วเวลาไปฝึกงานเนี่ยที่ศูนย์ฝึกก็จะให้คำชื่นชมมานะคะในเรื่องการจัดการเวลาความนอบน้อมนะคะการความการรับฟังนะคะแล้วก็การทำงานเป็นทีมนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดแข็งของเรานะคะอย่าลืมรักษาไว้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นโอกาสดีนะคะนักศึกษาเวลาฝึกงานนะคะเราไม่รู้เราถามได้เราไม่รู้เราเรียนรู้ได้นะคะเมื่อจบไปแล้วนะคะเราทำงานแล้วเนี่ยคือมันจะไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้อย่างนี้อีกแล้วอะค่ะในบทบาทครั้งนี้นะคะอาจารย์อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยได้โอกาสได้ใช้โอกาสที่เราจะเป็นการฝึกงานเนี่ยค่ะได้อย่างคุ้มค่านะคะไม่รู้ถามไม่รู้เตรียมตัวไม่รู้ลองฝึกเปิดรับทุกอย่างนะคะใครสอนอะไรมารับให้หมดนะคะแล้วนักศึกษาจะได้ประสบการณ์ที่ดีกลับไปใช้แน่นอนค่ะ
1: ก็ผมเพิ่มเติมให้สักหน่อยนะผมพอดีเห็นทางนักศึกษาเราก็บางคนทำงานแล้วนะครับแล้วก็ไปฝึกงานที่ตามศูนย์ฝึกต่างๆแล้วก็เอาเรื่องของทักษะความรู้อื่นนะฮะซึ่งไม่ได้อยู่ในความรู้ที่ทางวิชาชีพสาธารณสุขนะครับไปช่วยนะครับไปช่วยเหลือทางศูนย์เนี่ยจนมีชื่อเสียงในหลายศูนย์อ
0: ันนี้สำคัญมากค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทาง
0: ใช่ค่ะเป็นสิ่งที่ทางศูนย์เขาชื่นชมมาค่ะ
1: ก็เลยว่าของพวกเราเนี่ยก็เป็นนักศึกษาที่แตกต่างจากมหาลัยอื่นนะครับเป็นจุดเด่นนะครับ
0: เราก็ต้องเน้นเรื่องการบูรณาการกับทักษะเก่าด้วยนะคะขอบคุณอาจารย์ธีรวุฒิที่แนะนำประเด็นนี้ค่ะเพราะว่านักศึกษาของเรานะคะมีศักยภาพแล้วก็มีความรู้ดั้งมีทักษะเก่าติดตัวมานะคะอย่างที่ผ่านมาก็มีเกี่ยวกับเรื่องแพทย์แผนไทยนะคะก็นำไปประยุกต์ใช้กับทางรพสต.ได้เป็นอย่างดีนะคะก็อย่าลืมนะคะนำจุดเด่นของเราในจุดนี้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้นะคะ
1: ครับอาจารย์บยุรินทร์ครับเข้าใจว่านะครับเรามีนักศึกษาที่ผ่านมาที่ฝึกมา1รุ่นแล้วนะครับเราก็อยากจะรู้ว่า ที่รุ่นแรกที่ผ่านไปนะครับเขามีปัญหาอุปสรรคหรือว่ามีข้อสังเกตอะไรจากทางอาจารย์บ้างไหมครับที่เราจะได้ฝากไปถึงนักศึกษารุ่นต่อไปครับ
0: ค่ะอย่างแรกที่อยากจะฝากเลยนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องอย่างที่เน้นไว้ตั้งแต่ต้นนะคะคือเรื่องการจัดสรรเวลานะคะเนื่องจากนักศึกษารุ่นแรกนะคะทุกคนเป็นนักศึกษาที่กำลังทำงานอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องการลางานเนี่ยจะมีปัญหามากนะคะหลักๆเลยเนี่ยเขาก็จะสามารถฝึกได้แค่ช่วงเวลาเลิกงานนะคะหรือว่าเสาร์อาทิตย์ซึ่งจะเป็นปัญหาในแง่ที่ว่าเวลาไปฝึกงานที่ศูนย์ฝึกอะค่ะไปฝึกนอกเวลากับฝึกเสาร์อาทิตย์เนี่ยค่ะมันจะฝึกได้แต่ในแง่ของการบำบัดโรคเบื้องต้นนะคะจะไม่ค่อยได้มีเวลาไปลงชุมชนนะคะอาจารย์บูดี้เพราะฉะนั้นนักศึกษาเลยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเก็บประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องทักษะการลงชุมชน
1: เพ
0: รา ะ
1: ว่าฝึกไอ้
0: นอกเวลาการทำงานของเขา
1: ค่
0: ะมันก็เลยกลายเป็นเกี่ยวกับเรื่องการประสานงานที่จะลงชุมชนร่วมกันกับทางศูนย์ฝึกหรือว่าการจะไปพบปะชาวบ้านเนี่ยค่ะมันเวลามันไม่ตรงกันซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นข้อสังเกตของอาจารย์แล้วก็เป็นจากการที่ได้สอบถามจากทางศูนย์ฝึกมานะคะเลยอยากจะให้นักศึกษารุ่นถัดไปเนี่ยค่ะบริหารจัดการเวลาตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงอะค่ะว่าจะทำยังไงให้สามารถไปฝึกในช่วงเวลาทำงานได้ด้วยอะค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คือบางทีเราถ้าเราไม่วางแผนกับทางอาจารย์พี่เลี้ยงเราก็จะไปฝึกอะไรที่เราฝึกได้ก่อนถูกไหมฮะ
0: ค
1: ือเราถนัดเรื่องของอาจจะไม่ถนัดอาจจะว่าคิดว่าเราไปเก็บเคสไปเก็บอะไรเรื่องการบำบัดโรคได้เราก็จะไปทำตรงนั้นก่อนปรากฏว่าพอทำตรงนั้นเสร็จนะครับเวลาที่เราจะไปฝึกชุมชนเนี่ยมันเหลือน้อยละ
0: ใช่
1: มันก็เลยกลายเป็นว่าต้องไปบีบนะในช่วงท้าย
0: ค่ะแล้วในการฝึกชุมชนนะคะมันเป็นการฝึกที่จะต้องประสานงานกับทางหลายๆฝ่ายนะคะอาจารย์ธีรวุฒิแล้วในส่วนของการจะทำโครงการนะคะ
1: มันต้อง
0: ใช้เวลาในการทำโครงการนะคะแล้วก็มันจะต้องเกี่ยวกับเรื่องว่าการติดตามโครงการด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาส่วนใหญ่ก็เลยจะไม่ได้มีเวลาในการติดตามอะค่ะผลออกมาก็เลยจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อะค่ะ
1: อ๋อตรงนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่อาจารย์อยากจะฝากไว้ว่า
0: อยากจะฝากไว้ในรุ่นถัดไปนะคะ
1: ต้องเผื่อเวลาด้วยนะฮะ
0: ใช่ค่ะต้องจัดสรรเวลาดีๆค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ครับก็นี่ก็เป็นคล้ายๆกับสิ่งที่เราเอามาให้นักศึกษาได้เรียนรู้ก่อนนะครับว่าจริงๆจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรแต่จริงๆมีอาจจะมีมากกว่านั้นหรือว่าเราคิดว่ารุ่นนี้อาจจะน้อยลงนะครับเนื่องจากว่าได้มีบทเรียนจากรุ่นพี่แล้วสุดท้ายแล้วครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ได้ฝากอะไรก่อนที่จะได้พบอาจารย์ท่านอื่นในช่วงต่อไปครับ
0: ค่ะสุดท้ายนะคะก็อยากจะฝากนักศึกษาไว้นะคะทั้งในนักฐานะรุ่นพี่นะคะที่เคยเรียนชุดวิชานี้ก็ในฐานะประธานชุดนี้นะคะว่าชุดวิชานี้นะคะเป็นชุดปฏิบัติ 100% นะคะ อยากให้นักศึกษาเนี่ยได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะจากการฝึกงานแล้วฝึกปฏิบัตินะคะในฐานะนักศึกษาฝึกงานให้เต็มที่นะคะซึ่งช่วงนี้นะคะจะเป็นโอกาสทองนะคะที่เราเนี่ยจะได้ใช้ศักยภาพของเรานะคะในการบูรณาการความรู้ทั้งหมดนะคะแล้วก็จะเป็นโอกาสท้องที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะในฐานะนักศึกษานะคะการเรียนรู้ในบทบาทของนักศึกษาการเรียนรู้ในบทบาทที่จบไปแล้วเนี่ยค่ะมันจะไม่เหมือนกันนะคะในฐานะที่เป็นนักศึกษาเนี่ยทุกคนจะเอ็นดูและให้ความรู้เรานะคะแล้วก็ทุกคนจะพร้อมที่จะเปิดให้เรานะคะเปิดเทคนิคแล้วก็บอกนู่นบอกนี่ให้เรานะคะเพราะฉะนั้นอยากให้นักศึกษาเก็บเกี่ยวนะคะช่วงเวลาทองนี้ไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะบูรณาการความรู้ทักษะดั้งเดิมที่นักศึกษามีนะคะกับในการลงชุมชนนะคะแล้วก็ในการฝึกงานในชุดนี้ให้เต็มที่ด้วยนะคะ
2: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสท.ครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ช่วงนี้จะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อน ไปฝึกงานระหว่างไปฝึกงานแล้วก็หลังไปฝึกงานนะครับจะมีการเตรียมความพร้อมอยู่3ช่วงนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมโภชรัตติโอฬารนะครับก็ท่านได้มาเป็นวิทยากรในเซสชันนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์
4: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมครับจากที่เปลี่ยนไปนะครับก็เรื่องของการต้องไปให้นักศึกษาได้ต้องเตรียมพร้อมนะครับในระหว่างก่อนที่จะไปฝึกปฏิบัตินะฮะฝึกงานในพื้นที่จริงนะครับรวมถึงการที่ไปฝึกแล้วเนี่ยต้องมีการเตรียมพร้อมหรือต้องมีการจัดการกับตัวเองอย่างไรแล้วรวมถึงกลับมาต้องทำอย่างไรเนี่ยอยากให้อาจารย์ได้ช่วยนะครับแนะนำตรงนี้ให้กับนักศึกษาของเราครับในช่วงแรกขอเป็นก่อนฝึกก่อนนะครับอาจารย์ครับ
4: ก็จริงๆแล้วคือเราเวลาที่นักศึกษาจะฝึกปฏิบัติเนี่ยก็เบื้องต้นเนี่ยคือก็คงต้องเรียนรู้มาพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราก็จะสรุปใน3ส่วนด้วยกันก็คือในเรื่องของการเตรียมพร้อมในช่วงก่อนฝึกปฏิบัตินะคะว่านักศึกษาควรจะ

0: ทบทวนอะไรหรือว่าคิดถึงอะไรนะคะแล้วก็ขณะฝึกนะคะควรจะต้องเตรียมการยังไงแล้วก็หลังฝึกนะคะก็ถือว่าเป็นการที่จะทำให้นักศึกษามีความมั่นใจมากขึ้นนะคะในการเรียนการสอนในชุดวิชานี้นะคะค่ะในช่วงแรกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนที่นักศึกษาจะฝึกปฏิบัตินะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ตั้งคำถามไว้นะคะลองทบทวนตัวเองดูก็ได้นะคะว่าในแต่ละส่วนเนี่ยเรามีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนนะคะจริงๆแล้วในชุดวิชานี้เนี่ยเข้าใจว่านักศึกษาส่วนใหญ่นะคะก็ได้ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาต่างๆมาเกือบหมดแล้วเรียกว่าเกือบหมดนะคะเพราะฉะนั้นคำถามแรกเนี่ยเราจะต้องทบทวนดูนะคะบอกว่าเมื่อไหร่จึงจะลงทะเบียนเรียนในชุดวิชานี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญนะคะในหลักสูตรเนี่ยเราเตรียมไว้ว่าจริงๆแล้วชุดวิชานี้เนี่ยก็จะต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเราเหลือ3ชุดวิชาสุดท้ายนะคะนั่นคือนักศึกษาน่าจะได้เรียนรู้แล้วก็ได้ เรียกว่าศึกษานะชุดวิชาต่างๆนะคะที่เป็นชุดวิชาหลักสำคัญต่างๆของหลักสูตรมาเกือบจบแล
1: ้
0: วนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการฝึกเนี่ยก็น่าจะพร้อมแล้วเรียกว่าพร้อมนะคะในเบื้องต้นนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะจัดการเรียนการสอนอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์คงต้องตอบนะคะจริงๆแล้วทางท่านประธานชุดวิชานะคะก็คงได้เรียนเบื้องต้นไปแล้วนะคะว่านักศึกษาจะต้องศึกษาชุดวิชานี้อย่างไรอาจารย์ก็มาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนของชุดวิชานี้เนี่ยเป็นชุดวิชาที่ไม่มีภาคทฤษฎีนะคะเพราะฉะนั้นผลการประเมินต่างๆเนี่ยมาจากการฝึกปฏิบัติทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ เรียนรู้ไว้เลยแต่อย่างไรก็ตามความรู้จำเป็นที่จะต้องมีนะคะมีฝึกอะไรกันบ้างนะคะโดยหลักๆแล้วเนี่ยเราก็แบ่งเป็นในส่วนของฝึกเบื้องต้นนะคะฝึกตามมอบหมายแล้วก็ฝึกเสริมทักษะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นหลักๆเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในรายละเอียดนะคะฝึกไปทำไมนะคะอันนี้สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าในหลักสูตรของเราเนี่ยจะเป็นหลักสูตรที่เรียกว่าเป็นหลักสูตรทางวิชาชีพนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไปแล้วเนี่ยจะต้องไปสอบใบประกอบวิชาชีพนะคะถ้าจะไปประกอบอาชีพว่าอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นความเข้มข้นลุ่มลึกต่างๆในเรื่องของทักษะวิชาชีพเนี่ยถือว่าเป็นความสำคัญจำเป็นมากๆนะคะเพราะว่าตามหลักเกณฑ์ของสภาวิชาชีพเองหรือหลักเกณฑ์ของหลักสูตรเองเนี่ยเราจะมีกฎเกณฑ์นะคะเช่นในเรื่องของจำนวนชั่วโมงในการฝึกนะคะแล้วก็ทักษะต่างๆที่นักศึกษาจะต้องได้ฝึกฝนหรือว่าจะต้องปฏิบัติให้เกิดความชำนาญนะคะแล้วที่สำคัญก็คือว่าถ้าเราฝึกไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นความพร้อมของตัวเองนะคะในการที่เราไปประกอบอาชีพนะคะก็เรียกว่าไม่น้อยหน้าใครคือหมายความว่าเราก็จะต้องทำได้อย่างมีความมั่นใจนะคะต้องทบทวนความรู้ใหม่นะคะเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าคือเหลือ3ชุดวิชาสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เราได้ร่ำเรียนมานะคะชุดวิชาต่างๆนะคะก็คงจะต้องกลับไปทบทวนนะคะโดยชุดวิชาหลักๆทั้งหลายนะคะอย่างเช่นในเรื่องของชุดวิชาการทำงานชุมชนเองนะคะหรือว่าในเรื่องของการตรวจประเมินเบื้องต้นนะนะคะไม่งั้นอาจจะต้องไปทบทวนอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะอาชีวอนามัยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะงั้นก็สิ่งต่างๆที่เราได้ร่ำเรียนมานี้ก็คงจะต้องกลับไปทบทวนนะคะ
1: อาจารย์ครับตรงนี้ผมว่าสำคัญขออนุญาตนิดนึงนะอาจารย์ตรงที่ต้องกลับไปทบทวนคือนักศึกษาเรามีการเรียนระยะเวลาแต่ละคนไม่เท่ากันนะบางคนใช้เวลาเรียน2-3 ปีนะฮะ4ปีแล้วก็อาจจะจบได้เลยนะฮะเหลือ3ชุดท้าย3ชุดแล้วค่อยมาลงนะฮะบางคนใช้เวลาเป็น 7-8 ปีนะเพราะฉะนั้นคืออาจจะลืมไปแล้วของเพราะฉะนั้นเพื่อให้อะไรฮะ1ก็คือมีความมั่นใจนะครับของนักศึกษาเอง2ก็คือเพื่อให้อะไรครับเราบางทีฮะการเป็นนักศึกษามสทเนี่ยฮะเราจะต้องมั่นใจแล้วก็ต้องมีความรู้พอสมควรนะครับหรือตามมาตรฐานของวิชาชีพรวมถึงมาตรฐานของมหาวิทยาลัยที่ต้องมีความรู้ให้ครบทุกด้านตามที่หลักสูตรได้กำหนดไว
0: ้
1: นั่นคือก็ต้องมีเป็นชื่อเป็นเสียงนะฮะเป็นของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับให้นักศึกษาได้เตรียมพร้อมตรงนี้ให้อย่างจริงจังนะครับกลับไปทบทวนในสิ่งที่จำเป็นนะครับที
0: ่เราได้บอก ก็คือต้องทบทวนนะคะต้องทบทวนอย่างที่ท่านอาจารย์ว่านะคะทีนี้อีกส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นความจำเป็นเหมือนกันนะคะในเรื่องของการบริหารเวลาเพราะฉะนั้นในภาคการศึกษาจริงๆแล้วชีววิชานี้จะเปิดทุกภาคการศึกษาเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็คงจะต้องจัดสรรเวลาแล้วล่ะว่าพร้อมเมื่อไหร
1: ่
0: แล้วพอตัดสินใจลงทะเบียนเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าเวลาที่ทางหลักสูตรหรือว่าทางชีววิชากำหนดให้ฝึกปฏิบัติเนี่ยเราพร้อมไหมนะคะคงจะมาอ้างว่าไม่พร้อมไม่ได้แหละนะเพราะงั้นเราจะต้องบริหารเวลาให้ได้ว่าจะฝึกเมื่อไหร่เราจะต้องลาเราจะต้องจัดสรรเวลาหรือว่าแบ่งเวลายังไงให้ได้นะคะเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของนักศึกษาทุกท่านเลยนะคะอันนี้อยากย้ำในส่วนนี้นะคะว่าเราจะต้องบริหารเวลาให้ได้นะคะว่าจะฝึกเมื่อไหร่นะคะแล้วเราจะต้องจัดสรรเรื่องครอบครัวนะคะเรื่องการทำงานอะไรต่างๆนี้ให้ได้นะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็สำคัญนะคะเมื่อกี้บอกว่าอาจารย์บอกว่าบางคนเรียนมานานนะเพราะงั้น
1: เอ๊ะ
0: ที่ทวนไปนี่ใช่หรือเปล่าเอ๊ะยังใช่ไหมนะคะเพราะงั้นการเตรียมใจก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่อาจารย์อยากจะย้ำว่าเราควรจะต้องเข้าใจในเรื่องของกฎนะคะกติกานะคะของชุดวิชาของหลักสูตรแล้วก็ของกติกาของหน่วยงานของเราเองด้วยนะบางที่บอกว่าเอ้ยลาได้แค่นี้ค่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นใจของเราต้องพร้อมพอสมควรนะคะเราก็ต้องเตรียมร่วมกับในเรื่องของการบริหารเวลานั่นเองนะคะว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะเพราะว่ามันจะมีกิจกรรมต่างๆที่จะต้องดำเนินการนะคะอย่างเช่นในเรื่องของความเข้มข้นในการฝึกปฏิบัตินะคะในแต่ละด้านเนี่ยนะคะแล้วก็การทำรายงานนะคะหรือว่ากติกาในเรื่องของการส่งรายงานนะอาจารย์บางท่านบอกเอ้ยต้องส่งมาก่อนล่วงหน้านะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือจำนวนชั่วโมงในการฝึกเราก็ต้องศึกษาทบทวนให้ดีว่าเอ๊ะช่วงนั้นช่วงนี้เนี่ยเราพร้อมที่จะไปฝึกมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนแรกนะคะว่าก่อนฝึกก็คือความพร้อมนะคะจริงๆแล้วถ้านักศึกษาได้ศึกษามาอย่างดีเนี่ยตรงนี้ก็จะทำให้เรามั่นใจแล้วก็อาจจะความวิตกกังวลต่างๆนี่ก็จะน่าน้อยลงไปนะคะ
1: สิ่งที่อาจารย์บอกว่าต้องเตรียมใจเนี่ยฮะถ้าเรากลับไปดูข้อกลางๆที่อาจารย์บอกก็คือเรื่องการฝึกไปทำไมเนี่ยฮะถ้าเรามองว่าการฝึกมีความสำคัญนะฮะต่อตัวเองนะครับในการที่จะไปทำงานแล้วก็มีความมั่นใจนะฮะไม่ว่าจะเป็นจบไปแล้วก็ไม่ต้องอายนะไม่ต้องอายใครนะเราทำงานได้อย่างมีคุณภาพมีทักษะมีการเรียนรู้มาก่อนเนี่ยอันนี้ก็อยากให้เราให้ความสำคัญตรงนี้นะแล้วใจเราจะมานะครับเวลาไปฝึกเราจะรู้สึกแฮปปี้มากนะฮะนี่ก็อาจารย์น่าจะมีเทคนิคไหมครับที่จะบอกให้นักศึกษาเตรียมใจอย่างไรนะมองต้องมองเรื่องการฝึกงานเป็นอย่างไรหรือว่ามีเทคนิคว่าเวลาที่จะลงไปเนี่ยเราต้องแบบอะไรฮะเราต้องไปลางานต้องก็จะเจอปัญหาตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยไม่แน่ใจว่ารุ่นพี่หรือว่าอาจารย์จะแนะนำอย่างไรได้บ้างให้
0: โดยประสบการณ์ซึ่งอาจารย์ก็อาจจะได้พบกับนักศึกษาในหลายๆส่วนนะจริงๆแล้วนักศึกษาของเรามีแบ็คกราวด์ที่แตกต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยอาจจะมีพื้นฐานอยู่บ้างนะบางคนอาจจะไม่มีเลยนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ไม่มีพื้นฐานเนี่ยน่าจะมีความมุ่งมั่นเน
1: า
0: ะแต่คนที่มีพื้นฐานเนี่ยอาจจะฉันรู้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการเตรียมใจเนี่ยก็คือเราก็อาจจะมองโลกในแง่บวกนะคะว่าคนที่มีพื้นฐานมาแล้วเนี่ยก็ต้องคิดว่าการที่เราไปเจอประสบการณ์ที่มันแตกต่างไปจากเดิมเนี่ยมันจะสร้างเสริมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความรู้แล้วก็ทักษะของเราเนี่ยให้เกิดมากขึ้นนะคะคือยกตัวอย่างถ้าอาจารย์เองเนี่ย เรียกว่าจบมา30กว่าปีแล้วเนาะ ตอนนี้ก็เกษียณแล้ว นะคะเพราะฉะนั้นยังจำได้ในเรื่องของการฝึกปฏิบัติตอนที่เราเรียนพยาบาลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันก็ยังจำอยู่จนปัจจุบันแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นการลงมือทำเนี่ยนะคะก็คือเรารู้แล้วนะคะรู้ความรู้มีความเข้าใจนะคะมีความรู้ในเชิงทฤษฎีแต่ถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติความรู้นั้นมันจะไม่ฝังลึกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะการเตรียมใจอาจารย์ก็เลยมองว่ามองเป็นโพซิทีฟนะคะ คนที่ไม่มีประสบการณ์ก็คือไปสร้างสรรค์ความรู้สร้างทักษะให้ตนเองนะคะส่วนคนที่มีประสบการณ์แล้ว บ้างนะ การเรียนรู้ในแง่มุมใหม่ๆจะทำให้เราเกิดความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราฝึกไปทำไมมันจะมีส่วนสำคัญก็คือว่าตอนที่เราจะไปสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น เรียกว่าเป็นพื้นฐานสำคัญเหมือนกันถ้าเราไปเห็นของจริงแล้วเราได้ลงมือทำจริงนะคะเราก็จะได้ใช้ความรู้ตรงนั้นเนี่ยมาใช้ประกอบในการที่เราจะไปสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพ
1: ครับ
0: สาธารณสุข
1: ครับส่วนใหญ่ลูกศิษย์เราก็จะสอบผ่านนะอาจารย
0: ์ใช่
1: อันนี้เราจากที่เห็นมานะฮะนี่ก็อีกอันนึงที่อาจารย์บอกว่าเรามีคนที่มีประสบการณ์กับคนที่อาจจะไม่มีพื้นฐานเลยนะฮะอยู่คนละฟิลเลยนะการทำงานด้านสาธารณสุขพอมาเจอกันถ้าเรามองว่าเป็นจุดเด่นนะคือว่าเราจะเป็นแรงจูงใจให้เราจะไปเรียนรู้จากเพื่อนด้วยนะเราก็จะเห็นเพื่อนทำอย่างไรแล้วก็อาจจะไม่แค่ไปคุยกับพี่เลี้ยงคุยกับเพื่อนได้ทักษะจากเพื่อนเทคนิคจากเพื่อนซึ่งมีประสบการณ์มาบ้างแล้วเนี่ยก็จะเป็นจุดเด่นหนึ่งของการฝึกงานของเราด้วยนะ
0: ครับใช่คือหลักสูตรของเราเนี่ยจะมีเขาเรียกว่ามีเสน่ห์อยู่ตรงนี้นะคะว่าเพราะว่าหนึ่งนักศึกษาของเรามีความหลากหลายหลากหลายทั้งแบ็คกราวด์นะคะ บางคนเป็นแพทย์นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยเป็นอสม.นะหรือว่าบางคนเป็นชาวนาเป็นชาวสวนนะคะเพราะฉะนั้นเอาพื้นฐาน
1: ก็มีอยู่เอกชนก็ม
0: ีมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะแล้วก็มาทำงานในส่วนที่เป็นสาธารณสุขร่วมกันเนี่ยมันก็จะมีมุมมองที่เรียกว่าแตกไปจากเดิม
1: อย่างอาจารย์เหมียวประธานชุดเนี่ยเป็นสัตวแพทย์นะฮะก็มาเรียนสาธารณสุขชุมชนเพิ่ม
0: ประธานชุด
1: เขาก็ได้ทักษะจากการรักษาหมาแมวนะโทษทีนะก็มาดูว่าดูแลคนดูแลยังไงก็ต้องมาเรียนรู้อีกนะฮะ
0: เขาก็มีตัวอย่างเหมือนกันนะคะว่านักศึกษาเราพอลงฝึกงานเนี่ยแทนที่บางครั้งเนี่ยเวลาลงชุมชนน
1: ่
0: ะจะเอาคนมารักษาบางที่เนี่ยก็ปรากฏว่าพบว่ามีการจุงวัวจุงควายมาช่วยดูแลหน่อยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะคะในการที
1: ่ในชุมชนก็ไม่เหมือนโรงพยาบาลนะฮะโรงพยาบาลอาจจะมีระบบอีกแบบนึงชุมชนใช้ระบบอีกแบบนึงนะที่เราต้องไปเรียนรู้นะครับ
0: ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักศึกษาอาจจะต้องเตรียมใจว่าบางทีสถานการณ์บางอย่างเนี่ย
1: เป็น
0: อ
1: ะไรที่ดีเลย
0: เป็นอะไรที่แปลกๆใหม่ๆแล้วเราก็จะมีความสุขสนุกกับสิ่งที่เราได้พบเจอค่ะ
1: ขอยัดถัดไปนะครับคือการพอนักศึกษาลงไปพื้นที่แล้วใช่ไหมครับทีนี้ต้องเตรียมอะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะตอนนี้ก็คือขณะฝึกนะคะขณะฝึกเนื่องจากว่าในชุดวิชานี้เราแบ่งเป็น3ส่วนนะคะ3ส่วนแต่จริงๆแล้วพอแบ่งย่อยไปในกลายเป็น4ส่วนนะไม่งงนะคะก็คือฝึกเสริมทักษะเนี่ยจะเป็น2ครั้งนะคะคือครั้งที่1กับครั้งที่2นะคะจะมีฝึกเบื้องต้นฝึกเสริมทักษะครั้งที่1ฝึกตามมอบหมายแล้วก็ฝึกเสริมทักษะครั้งที่2นะทีนี้เรามาดูแต่ละส่วนกันว่า
1: ทุกส่วนต้องได้ 60% ขึ้นไปถึงจะผ่าน
0: ใช่อาจารย์ได้อันนี้ท่านประธานชุดย้ำนะคะแล้วก็การประเมินผลเนี่ยสังเกตดูนะคะอันนี้ไม่ได้ขู่นะคะแต่ว่าเป็นความเป็นจริงก็คือว่าทางหลักสูตรก็คงต้องรักษาในเรื่องของมาตรฐาน
1: คุณภาพ
0: นะคะทางวิชาการแล้วก็มาตรฐานทางวิชาชีพด้วยอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าจบไปแล้วต้องไม่น้อยหน้าใครนะคะว่าเราจบมสท.บอกอุ้ยไม่ได้ฝึกปฏิบัติกันเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะเราฝึกแล้วก็ผ่านกระบวนการในเรื่องของการประเมินผลมาอย่างเข้มข้นเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นการประเมินผลก็จะมีหลายขั้นตอนนะคะทุกๆฝึกก็จะมีการประเมินผลด้วยนะคะโอเคนะคะเราไปดูแต่ละฝึกกันนะคะทีนี้ฝึกเบื้องต้นเนี่ยนักศึกษาน่าจะทบทวนอะไรบ้างนะคะฝึกเบื้องต้นจริงๆแล้วเนี่ยฝึกเองอยู่ที่บ้านนะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นักศึกษาก็มีเวลาทบทวนเต็มที่นะคะแต่ว่าในทางกำหนดกฎเกณฑ์ของชุดวิชาเนี่ยบอกว่าประมาณ32ชั่วโมงแต่เราไม่ได้ห้ามนะคุณจะใช้เวลามากกว่านั้นก็ได้นะบางคนขยันไงทุกครั้งที่ไปทำงานก็เปิดดูนะอันนี้ถือว่าเป็นเด็กขยันนะอาจจะดูตลอดเวลามีการทบทวนอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราจะพบว่าชุดวิชาบางชุดของเราที่นักศึกษาเรียนไปแล้วอาจจะนักศึกษาของเราส่วนใหญ่ทำงานแล้วนะคะอาจจะถูกนำไปใช้เพราะฉะนั้นเขาก็ทบทวนอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็ถือว่าโชคดี
1: การทบทวนมีหลายรูปแบบมากเลยนะฮะทบทวนจากอาจจะอยู่ในที่ทำงานของเรามีงานให้เห็นอยู่ตลอดหรือบางทีไม่อยู่ก็เปิดอินเทอร์เน็ตดูอะไรดูนะฮะหรือเปิดหนังสือ
0: ก็คือเรียกว่าอย่าใช้ เวลาให้ปากประโยชน์นะแม้เราก็เจออะไรพบอะไรก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลานะคะแต่ที่อาจารย์อยากจะย้ำนะคะก็คือส่วนที่น่าจะไปทบทวนให้มากๆสำหรับที่จะมาลงฝึกในชุดวิชานี้ก็คือในเรื่องของชุดวิชาที่ผ่านมาคือการส่งเสริมสุขภาพนะคะและอนามัยชุมชนวิทยาการระบาดและการควบคุมป้องกันโรคนะคะชีวสถิตินะคะแล้วก็ชุดที่ว่าด้วยการตรวจประเมินการบำบัดโรคเบื้องต้นนะคะอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะพวกนี้นะเดิมเนี่ยนักศึกษาก็คงจะได้มีการเรียนในลักษณะของมีอะไรอะ e-learning อะไรต่างๆด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็อาจจะได้มีฝึกทักษะมาบ้างแล้วนะคะนะอันนี้แล้วอีกส่วนนึงก็คือนี่แหละe-tutorial ที่เรากำลังดำเนินการตรงนี้นักศึกษาก็มาเรียนรู้แล้วก็ได้ศึกษาไปด้วยวันนะว่าในชุดวิชานี้เขาจะมีอะไรที่สำคัญนะคะทีนี้เวลา
1: วิชาที่อาจารย์บอกมาเมื่อสักครู่นี้ที่สำคัญเนี่ยฮะเพราะว่าเราต้องลงไปทำงานจริงด้วยนะฮะในความเป็นจริงของนักศึกษาชุมชนนะฮะรวมถึงทางสภาวิชาชีพเองก็กำหนดไว้ให้ต้องสอบด้วยใช่ไหมฮะอันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กันกับเรื่องของมาตรฐานของวิชาชีพแล้วก็เรื่องการปฏิบัติงานจริงนะครับครับ
0: ค่ะทีนี้เวลาเมื่อกี้อาจารย์บอกไปแล้วว่าจะประมาณ32ชั่วโมงก็คือประมาณ2สัปดาห์นะคะค
1: ือ
0: ถ้าทำแผนในเรื่องของการบริหารเวลานั้นก็คือต้องทำแผนที่ชีวิตของชุดวิชาไปด้วยนะคะว่าจะทำอะไรเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นฝึกเบื้องต้นเป็นส่วนแรกนะคะที่นักศึกษาจะมาทบทวนนะคะเป็นก็น่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะแต่อาจารย์อยากจะให้บอกว่าเป็นการทบทวนนอกเวลาทำงานนะคะจะดีกว่าอย่าไปรบกวนเวลาทำงานสำหรับนักศึกษาที่ทำงานอยู่นะคะนะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเวลาสำหรับสถานที่บอกไปแล้วที่ไหนก็ได้นะคะที่นักศึกษาสะดวกอาจจะเป็นที่ทำงานของนักศึกษาเองที่บ้านนะคะก็ได้นะคะที่วัดที่อะไรแล้วแต่ร้านกาแฟนะคะแล้วแต่สะดวกนะคะอุปกรณ์ของใช้นะคะถ้านักศึกษาทบทวนในเรื่องเอกสารการสอนอันนี้ก็ย้ำว่าอย่าเพิ่งเอาไปให้ใครอย่าเพิ่งเดี๋ยวนี้จะมีนักศึกษาที่ชอบบริจาคเนาะเรียนจบแล้วบริจาคเลยอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนนะคะสำหรับชุดวิชาในหลักสูตรนี้นะคะอุปกรณ์ของใช้ตรงนี้สำคัญนะคะชุดวิชาแล้วก็อาจจะมีคอมพิวเตอร์นะคะหรือถ้าไม่มีเนี่ยก็น่าจะใช้มือถือได้นะคะเวลาที่จะดูe-tutorial ตรงนี้นะคะสำหรับในเรื่องของการแต่งกายตรงนี้เราก็ไม่ได้เข้มงวดนะคะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าสถานที่นักศึกษาไปฝึกหรือว่าใช้ในการทบทวนเนี่ยที่ไหนถ้าที่บ้านก็ตามสะดวกตามสบายของท่านแต่ถ้าเกิดนักศึกษาไปทบทวนที่ทำงานก็ต้องให้เกียรติที่ทำงานของเราเองนะคะหรือว่าบางคนบอกเอ้ยบางครั้งเนี่ยที่ทำงานพี่ๆเขาอาจจะโอเคให้เราได้ทบทวนทักษะบางทักษะได้เช่นวัดความดันจับชีพจรหรือว่าวัดไข้อะไรต่างๆหรือทำแผลเนี่ยเพื่อนก็การแต่งกายก็ขึ้นอยู่กับสถานภาพหรือว่าสถานการณ์นั้นๆไป
1: อาจารย์นิดนึงครับแล้วอย่างฝึกเบื้องต้นเนี่ยอาจารย์จะรู้ได้ไงว่านักศึกษาเนี่ยฝึกครับมีวิธีการประเมินอย่างไรไหมครับอาจารย์ครับ
0: จริงๆแล้วในส่วนนี้คิดว่าทางประธานชุดคงไม่ได้กำหนดในเรื่องของว่ามีคะแนนหรือไม่มีคะแนนนะคะในส่วนของนักศึกษาเองเนี่ยในการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยเราเนี่ยจุดหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของความรับผิดชอบนะคะความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเป็นระบบเรียกว่าส่วนหนึ่งก็จะเป็น honor system ในเรื่องที่ว่านักศึกษาจะต้องรับผิดชอบตัวเองนะ
1: ค
0: ะเพราะเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าจบไปแล้วไม่น้อยหน้าใครไม่อายใคร
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคำนี้เป็นคำที่นักศึกษาต้องตรวจสอบตัวเองแล้วว่าเอ้ยถ้าเราไม่อายใครนั้นคือเราต้องรับผิดชอบได
1: ้ครับ
0: นะคะ
1: อันนี้
0: ตนเองได
1: ้ผมก็ว่าเราประเมินได้อย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราไปนิเทศตามศูนย์ฝึกนะฮะอาจารย์ที่เขาฝึกตามมอบหมายที่เขาดูแลพวกเราอยู่ตามศูนย์ฝึกเนี่ยเขาจะชมนักศึกษาเราว่ามีการเตรียมตัวมาดีนะครับซึ่งก็หมายความว่าเขาเราได้อ่านทบทวนนะครับรวมถึงเราก็มีประสบการณ์อยู่บ้างนะครับอันนี้ก็เลยอาจารย์
0: แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งคือในคู่มือนะในคู่มือนักศึกษาเนี่ยอาจารย์เขาอาจจะมีเช็คลิสต์ไว้นะคะว่า1 2 3 4 5นักศึกษาได้ดำเนินการหรือยังนะคะอันนี้นั่นก็ถือว่าเป็นการประเมินตนเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถ้ามีในเรื่องของการประเมินอะไรต่างๆก็จะต้องดำเนินการด้วยนะคะเราไปต่อในเรื่องของ
1: สุดท้ายแล้ว ถ้าเราฝึกเสร็จแล้วใช่ไหมครับต้องเตรียมตัวอะไรหลังจากที่ฝึกเสร็จนะครับในการฝึกอ๋อโทษนะมันจะมีฝึกเสริมทักษะอีกนะครับ
0: ใช่มันจะมีฝึกเสริมทักษะ
1: ต้องเข้าไปต้องถือครับนี่ผมข้ามช็อตไปนิดนึง
0: ทีนี้ขณะฝึกนะคะในการฝึกเสริมทักษะนะคะจะมี2ครั้งเน้นครั้งที่1เนี่ยจะเป็นการที่ทางหลักสูตรหรือว่าทางชุดวิชาเองเนี่ยจัดนะคะดำเนินการให้นักศึกษาได้ทบทวนความรู้ต่างๆเน้นโดยหลักการแล้วเนี่ยจะถือว่ามาแบบเผชิญหน้านะคะที่มหาวิทยาลัยนะคะแต่ว่าด้วยลักษณะของสภาวะโรคติดต่อหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะตามสถานการณ์ในแต่ละภาคการศึกษาเพราะฉะนั้นตรงนี้นักศึกษาก็อาจจะต้องเรียนรู้ว่าในแต่ละท่าในแต่ละภาคการศึกษาเนี่ยจะมีรายละเอียดอย่างไรนะคะแต่ถ้าที่มาที่มหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ4วันนะคะ4วันนะคะก็คือ32ชั่วโมงเหมือนกันนะคะ4วันสถานที่นะคะก็เป็นที่มหาวิทยาลัยนะคะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ของใช้ต่างๆเนี่ยคือทางมหาลัยก็จะจัดเตรียมไว้ให้ทั้งหมดนะคะก็ถือว่ามาคล้ายๆว่ามาฝึกแห้ง
1: ครับแต่เอาหนังสือมาด้วยก็ดีนะครับเอาหนังสือมาด้วยก็ดีครับ
0: อ๋อถือมาด้วยก็คือเอกสารการสอน
1: ว่าเวลาที่ถามไปนักศึกษาอาจจะตอบไม่ได้ก็ต้องกลับไปเปิดหนังสือเพื่อตอบอาจารย์นะครับในช่วงเวลาที่เราฝึกครับ
0: ทีนี้จะมีส่วนที่เพิ่มเติมนิดนึงนะคะที่นักศึกษาอาจจะต้องเตรียมพร้อมก็คืออาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะเช่นค่าที่พักถ้าอยู่ต่างจังหวัดค่าเดินทางนะคะแต่ว่าในเรื่องของรายงานในส่วนนี้ยังไม่มีนะเพราะฉะนั้นเอาความรู้กับงบประมาณบางส่วนมานะคะค่ะทีนี้ส่วนที่สำคัญค่ะคือในเรื่องของการฝึกตามมอบหมายนะคะในเรื่องของการฝึกตามมอบหมายเนี่ยจะเป็นส่วนที่สำคัญที่นักศึกษาจะต้องเรียนรู้นะคะแล้วก็ไปฝึกจริงในสถานที่จริงคำว่าสถานที่จริงในปัจจุบันเนี่ยเราจะใช้รพสต.เป็นส่วนใหญ
1: ่
0: นะคะอาจจะมีเรียกว่าองค์กรปกครองส่งท้องถิ่นเนี่ยบางที่นะคะในอนาคตเนี่ยอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นโรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถสูงขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นถามว่าทบทวนอะไรบ้างนะคะก็คงต้องทบทวนความรู
1: ้
0: แล้วก็ทักษะต่างๆที่เราได้ฝึกในเรื่องฝึกเสริมทักษะครั้งที่1ไปนะคะเวลาเนี่ยนะคะฝึกตามเป้าหมายนี่จะใช้เวลาเยอะนะ280ชั่วโมงนะคะในเรื่องของสถานที่นั้นนะคะเราใช้ทางชุดวิชาเนี่ยน่าจะใช้ว่าเป็น student center นะคะก็คือให้นักศึกษาเลือกเองว่าจะไปฝึกที่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็อยากจะแนะนำว่าเราควรเลือกในส่วนที่ใกล
1: ้
0: นะคะเช่นใกล้ที่ทำงานหรือว่าใกล้บ้านเรานะคะจะได้สะดวกในเรื่องของการเดินทางนะคะกรณีถ้าไปพักก็จะได้ไม่ลำบากเกินไป
1: ถ้าอยากไปเลือกฝึกกับเพื่อนที่เคยรู้จักกันที่ต่างภาคต่างภูมิภาคก็ไม่เป็นไรอันนี้เราก็เปิดฟรีสไตล์แล้วครับ
0: โดยทั่วไปอ่ะเราจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเนี่ยในตอนที่อาจจะช่วงก่อนฝึกเสริมทักษะครั้งที่1นะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะรู้ล่วงหน้าแล้วพอมาฝึกเสริมทักษะครั้งที่1เนี่ยก็อาจจะมาแก้ปัญหากันถ้าเกิดมีปัญหาในเรื่องของการลงศูนย์ไม่ตรงไม่ครบถ้วนหรืออะไรต่างๆนะคะในเรื่องของการฝึกตามเป้าหมายเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันนะคะกรณีถ้านักศึกษาเลือกไกลแน่นอนค่าใช้จ่ายอาจจะสูงขึ้นนะคะอาจจะเป็นค่าเดินทางค่าที่พักนะคะแต่ที่สำคัญก็จะมีในเรื่องของเตรียมในเรื่องของการทำรายงานอาจจะต้องมีกระดาษนะคะปรินเตอร์อะไรต่างๆนะคะที่อาจจะต้องมีนะคะคอมพิวเตอร์ที่อาจจะต้องใช้นะคะในการที่จะต้องเขียนรายงานจริงทางชุดวิชาเนี่ยก็ไม่ได้สตริกว่าจะต้องพิมพ์แต่ว่าถ้าไม่พิมพ์ก็อาจารย์จะอ่านไม่ออกนะคะ
1: ต้องเขียนดี
0: ๆก็น่าจะเป็นในเรื่องของการพิมพ์ไปนะคะทีนี้ฝึกตามเป้าหมายเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการฝึกเสริมทักษะครั้งที่2นะคะตรงนี้ก็คือนำส่วนที่เราได้ไปฝึกฝนมาทั้งหมดเนี่ยนะคะมานำเสนอให้ทางอาจารย์ฝึกเสริมทักษะครั้งที่2ได้เรียนรู้นะคะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งอาจารย์แล้วก็ตัวนักศึกษาเองนะคะเพราะฉะนั้นก็สถานที่ก็จะเป็นที่อาจจะเป็นที่มหาวิทยาลัยนะคะหรือว่าถ้ามีนักศึกษามากนะคะก็จะมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะจัดที่ต่างจังหวัดได้นะคะจะเป็นเช่นศูนย์วิทยาบริการของมสท.เองอย่างนี้เป็นต้นนะคะเวลาก็จะ 2วันนะคะ16ชั่วโมงนะคะอุปกรณ์ของใช้แน่นอนนักศึกษาจะต้องเตรียม PowerPoint นะคะซึ่งในคู่มือเนี่ยจะบอกรายละเอียดว่าการเตรียมหรือว่าการทำ PowerPoint ที่น่าสนใจเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรนะคะค่าใช้จ่ายก็จะเหมือนฝึกเสริมทักษะครั้งที่1นะคะที่นักศึกษาจะต้องเตรียมพร้อมมา
1: ค
0: ่ะทีนี้หลังฝึกนะคะหลังฝึกต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นมีฝึกเบื้องต้นฝึกเสริมทักษะนะคะแล้วก็ฝึกตามมอบหมายนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์อยากจะย้ำว่าก่อนที่เราจะสิ้นสุดการฝึกในแต่ละประเภทเนี่ยนะคะนักศึกษาจะต้องตรวจสอบตนเองให้ได้ไม่ใช่รอเกรดอย่างเดียวนะคะต้องดูว่าเราทำงานครบถ้วนไหมนะคะอย่างฝึกตามมอบหมายเนี่ยบางที่เนี่ยอาจจะมีการทำนวัตกรรมอะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยหรือยังหรือว่ามีการทำงานกลุ่มเราได้เข้าร่วมกลุ่มได้วางแผนการทำงานที่ไปร่วมกลุ่มกับเขาไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องบริหารจัดการได้นะคะหรืออะไรที่มันเป็นงานเดี่ยวเราทำเสร็จครบถ้วนไหมนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องตรวจสอบตนเองนะว่าได้ทำกิจกรรมครบถ้วนหรือไม
1: ่
0: นะคะตามที่ชุดวิชากำหนดหรือไม่หรือตามที่อาจารย์ฝึกตามมอบหมายกำหนดหรือไม่นะคะแล้วก็ต้องมีการส่งรายงานให้อาจารย์ตรวจให้เรียบร้อย
1: ตัวรายงานเดี๋ยวมีท่านอาจารย์อีกท่านหนึ่งจะมาพูดให้ฟังนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็อาจารย์ได้บอกว่าต้องเตรียมเนี่ยจริงๆเราก็มีคู่มือให้นักศึกษาใช่ไหมเราก็ต้องไปอ่านตรงนั้นให้ละเอียดนะครับว่ามีอะไรใช่ไหมครับอาจารย์ครับก็คิดว่าอาจารย์อยากจะฝากอะไรกับนักศึกษานะครับก่อนที่เขาจะได้ไปฝึกนะฮะของจริงนะครับอาจารย์ครับ
0: ก็อยากให้กำลังใจนักศึกษาทุกๆคนนะคะว่าในชุดวิชานี้เป็นชุดวิชาที่ถือว่าเป็นชุดวิชาท้ายๆที่เราจะได้เรียนแล้วก็เป็นถือว่าเป็นการบริการความรู
1: ้
0: นะคะแล้วก็บริการทักษะทั้งหลายนะคะที่เราฝึกฝนแล้วเนี่ยเราก็พร้อมที่จะไปเป็นนักสาธารณสุขนะคะเรียกว่านักสาธารณสุขมืออาชี
1: พ
0: ในอนาคตนะคะอาจารย์ก็ขอให้กำลังใจทุกๆคนค่ะ
1: ครับขอบต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมพจน์ลัตติโอลานนะครับครับขอบพระคุณมากครับในช่วงนี้ครับครับครับเราพบกันใหม่ในช่วงต่อไปนะครับ
2: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาครับในช่วงนี้เราจะนำเสนอเกี่ยวกับประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งนะครับคือการประสานงานหรือเทคนิคการประสานงานนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุรัชชาเผ่าพงศิลป์นะครับอาจารย์ก็จะมาให้รายละเอียดในส่วนนี้กับเราครับก็สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีค่ะนักศึกษา
1: ครับผมนี่เราก็จะได้มาเรียนรู้เทคนิคนะครับแล้วก็ขั้นตอนหรือวิธีการที่ต้องไปประสานงานในการฝึกฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ครับทีนี้อยากให้อาจารย์ได้พูดถึงความสัมพันธ์นิดนึงว่าทำไมฮะเราต้องมาประสานงานจริงๆมันเหมือนจะง่ายนะอาจารย์นะ
2: ใช่
1: แต่ผมคิดว่าคงไม่ง่ายสำหรับใครหลายคนแต่อยากให้อาจารย์ได้ช่วยแนะนำแต่ว่าก่อนอื่นขอให้เห็นภาพนิดนึงว่าทำไมเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ครับอาจารย์ครับ
2: ค่ะก็เหมือนที่อาจารย์ว่านะคะว่าคือการประสานงานอ่ะคนก็จะมองว่าก็แค่โทรศัพท์ก็แค่โทรศัพท์ไปพูดคุยไปขอความร่วมมืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆของการสื่อสารนะคะแม้กระทั่งว่าเราจะสื่อสารในการเตรียมที่จะลงไปฝึกยังไงแล้วก็สื่อสารกับตัวของศูนย์ฝึกเองอะค่ะว่าเราจะต้องนัดในการวางแผนอย่างไรและถ้าในทักษะการลงชุมชนนะคะเราก็ต้องมีการประสานงานกับผู้นำชุมชนเองภาคีเครือข่ายในการทำงานร่วมกันอยู่ในชุมชนด้วยค่ะอาจารย์ฉะนั้นมันก็จะมีแบบข้อปฏิบัติเล็กๆน้อยๆที่เราควรที่จะรู้และนักศึกษาควรจะเตรียมตัวกันก่อน
1: ถ้าเราพูดได้ชัดเจนถูกต้องหรือว่ามีความเหมาะสมมีมารยาทใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: อ
2: ัน
1: น
2: ี้
1: คือเป็นใบเขาเรียกใบเบิกทางหรือว่าเป็นสิ่งที่เราทำงานได้ง่ายขึ้น
2: เหมือนการสร้างสมรรถภาพเบื้องต้นเนาะในการที่จะทำงานร่วมกับคนอื่น
1: ครับ
2: ค่ะ
1: นี่ถ้าเกิดว่าเราไม่ให้ความสำคัญตรงเนี้ยมันอาจจะมีผลกระทบอะไรบ้างไหมอาจารย์สมมติว่าเราไปถึงบุ่มบามเดินเข้าไปเลยฮะขอรายงานตัวหรือว่าอยากจะได้ฝึกงานตรงนั้นตรงนี้อันนี้จะมีผลกระทบอะไรบ้างไหมฮะ
2: มีมากๆเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าเรื่องที่จะลงไปที่ศูนย์ฝึก

0: นะคะต้องขออนุญาตทั้งหน่วยงานต้นสังกัดด้วยแล้วทีเนี้ยคืองานของรพสตหรือว่าศูนย์ฝึกอะค่ะเขาก็จะมีบทบาทหน้าที่ที่จะต้องไปทั้งประชุมอบรมและการให้บริการทั้งในสถานพยาบาลแล้วก็ตัวชุมชนเองอะนะคะแล้วแบบทีเนี้ยคือถ้านักศึกษาลงไปทันทีเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้นักศึกษาอาจจะไม่ได้เจอกับศูนย์ฝึกแล้วศูนย์ฝึกก็จะไม่รู้ด้วยว่านักศึกษามาเพื่อจุดประสงค์อะไรเขาก็จะไม่ได้เตรียมการคนหรือว่าเตรียมการสถานที่ในการฝึกทักษะนั้นนั้นนะคะ
1: คือจริงทางศูนย์ฝึกเองก็จะมีภาระงานที่เขาต้องรับผิดชอบหลายอย่างอยู่แล้วนะครับจะเป็นการให้บริการคนไข้อยู่แล้วการที่เขาต้องทำงานปกติที่เขาทำอยู่แล้วนะฮ
0: ะ
1: ซึ่งตรงนี้เราก็จะเข้าไปทำไมฮะไปเรียนรู้จากเขาไปขอวิชาจากเขาไปขอพื้นที่จากเขาเราต้องเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะครับฝ่ายเราคือรู้เขารู้เรานะฮะฝ่ายเรานะฮะก็ต้องรู้ว่าเราต้องการอะไรฝ่ายเขาให้อะไรเราได้บ้างนะครับการที่ไปสื่อสารมันจะได้มีประสิทธิภาพนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่ก็อยากให้อาจารย์ได้เล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่ามันจะต้องไปเกี่ยวข้องกับใครบ้างนะครับแล้วก็ต้องควรจะต้องประสานอะไรยังไงบ้างนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับอาจารย์คร
0: ับได้ค่ะก็เดี๋ยวขอแบ่งการประสานงานเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติหรือชุดฝึกปฏิบัตินะคะก็อยากแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆอะค่ะก็จะแบ่งเป็นการประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยก่อนและก็การประสานงานกับศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจฝึกตามมอบหมายหรือรพสตนั่นเองจะไปฝึกตรงสถานที่จริงอะนะคะถ้าพูดถึงตรงการประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยค่ะก็อยากแบ่งเป็น3ช่องทางใหญ่ๆเนาะอันดับแรกก็คือเป็นการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ชุดฝึกซึ่งทางหลักสูตรหรือสาขาวิชาเราค่ะจะมีเจ้าหน้าที่เฉพาะที่จะคอยตอบปัญหาหรือว่าดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติของชุดฝึกปฏิบัติในหลักสูตรนะคะซึ่งนักศึกษาจะสามารถประสานกับเจ้าหน้าที่ชุดฝึกปฏิบัติได้ก็ทางโทรศัพท์ก็ได้นะคะซึ่งทางโทรศัพท์ก็จะมีเบอร์โดยตรงไปที่เจ้าหน้าที่เลยอาจจะเป็นเบอร์025048029เนาะนักศึกษาก็อาจจะโทรไปเพื่อที่จะประสานงานเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆหรือเกิดปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับการลงโปรแกรมเกี่ยวกับลงข้อมูลในโปรแกรมฐานข้อมูลชุดฝึกเนาะที่เราจะให้นักศึกษาเลือกศูนย์ฝึกเองนะคะแล้วทีนี้ในช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นช่องทางเกี่ยวกับกลุ่มไลน์เฉพาะนะคะเราก็จะตั้งเป็นกลุ่มเฉพาะภาคการศึกษาและปีการศึกษาของนักศึกษาลงทะเบียนไว้นะคะซึ่งกลุ่มไลน์เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่จะใช้ในการประสานงานและสื่อสารกับทางมหาวิทยาลัยมากที่สุดเพราะว่าเริ่มแรกก็คือเราจะนำนักศึกษาทุกคนนะคะเข้ามาในกลุ่มไลน์แล้วก็ให้นักศึกษาเนี่ยค่ะจะคอยประสานงานหรือสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ชุดฝึกเองไม่ก็ตัวประธานชุดวิชาเองแล้วก็คณะกรรมการบริหารชุดวิชาเองนะคะก็จะคอยบอกเกี่ยวกับกำหนดการฝึกวิธีการฝึกแม้กระทั่งถึงการที่จะเลือกศูนย์ฝึกในโปรแกรมฐานข้อมูลในชุดวิชาฝึกเราอะนะคะแล้วทีเนี้ยค่ะมันก็จะเจอปัญหาว่าบางคนที่จะเก่งเทคโนโลยีมากก็จะสามารถที่จะเลือกศูนย์ฝึกได้อย่างรวดเร็วแต่บางคนค่ะไม่เคยใช้เลยหรืออินเทอร์เน็ตอาจจะช้าเงี้ยค่ะก็จะเกิดปัญหาเราก็จะใช้ช่องทางนี้ในการแคปรูปภาพมาว่าติดปัญหาตรงไหนเป็นการสื่อสารกันนะคะรวมไปถึงคู่มือต่างๆหรือแบบฟอร์มต่างๆเราก็จะแขวนไว้อยู่ในกลุ่มไลน์นี้เช่นกันค่ะและอีกช่องทางนึงค่ะของหลักสูตรเราก็จะทำเพจไว้นะคะนักศึกษาสามารถค้นหาในเพจ Facebook ชื่อPublic Health at HCOU นะคะซึ่งในเพจนี้ค่ะ เราก็จะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับชุดฝึกต่างๆซึ่งเพจนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะคะก็คือว่าเวลานักศึกษาลงชุดฝึกปฏิบัติอะค่ะนักศึกษาอยู่กระจายทั่วประเทศเลยทำยังไงดีที่เราจะพยายามดึงนักศึกษาเกือบร้อยกว่าคนอะเข้ามาในกลุ่มไลน์เพื่อที่จะให้ครบทุกคนแล้วก็สามารถมาเลือกศูนย์ฝึกให้ทันเวลาตามกำหนดที่เราบริหารจัดการชุดฝึกอะนะคะเราก็จะใช้ช่องทางนี้ค่ะในการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่รู้ตัวว่าลงทะเบียนในภาคการศึกษาและปีการศึกษานั้นสแกน QR code แล้วก็เข้ามาร่วมกลุ่มได้นะคะซึ่งถ้านักศึกษาเข้าร่วมกลุ่มได้เร็วแค่ไหนนักศึกษาก็จะทราบกำหนดการแล้วก็สามารถวางแผนในชุดฝึกได้ค่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการประสานงานทางมหาลัยนะคะ
1: ก็คือในรายกลุ่มนี้เราส่ง ข้อคำถามนะครับส่งเขาเรียกว่ารายละเอียดที่เราแบบคิดว่ามีปัญหาเนี่ยเข้ามาในไลน์กลุ่มได้เลยใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: ไม่ต้องส่งดอกไม้สวัสดีตอนเช้านะครับ
0: อ๋ออีกอย่างนึง ค่ะดีเลยค่ะคือแบบอาจารย์พูดประเด็นนี้มามีค่ะก็คือว่าในกลุ่มไลน์ค่ะเราเลยมีกติกาในกลุ่มไลน์ค่ะอาจารย์หนึ่งแหละต้องเป็นช่วงระยะเวลา

0: หรือข้อคำถามเกี่ยวกับชุดฝึกปฏิบัติได้แต่หลังจากนั้นก็ให้นักศึกษาเก็บไว้ก่อนเอาไว้ส่งพรุ่งนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างนึงก็คืออยากให้นักศึกษาเนี่ยส่งเฉพาะเกี่ยวกับเนื้อหาในการฝึกไม่ใช่ว่าเปิดมาคือทุกคนนะคะก็จะติดว่ามือถือมาก็สวัสดีวันจันทร์วันนี้สดใสจังขอให้ทุกคนเบิกบานอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ขอละกันว่าอย่าเพิ่งส่งมา
1: พอดีเรามีหลายเจนนะฮะในการฝึกเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วอีกเจนนึงค่ะเป็นเจนแบบเจนที่ไม่รู้ว่าจะเป็นวัยเดียวกับเราหรือเปล่าแต่เราคิดไปเองเนาะเขาจะชอบส่งมาค่ะอาจารย์กดส่งขากดส่งวันนี้ส่งหนูมีส่งอย่างเงี้ยค่ะคือเวลาส่งคือมันเรียงกันแบบ10การส่งแต่มันเป็นแค่1ประโยคในคำถามเราก็บอกนักศึกษาว่าช่วยพิมพ์ก่อน
1: พิมพ์ใส่ Word หรือว่าพิมพ์ให้เสร็จก่อน
0: ใช่ๆค่ะ
1: ก็ก๊อปมาใส
0: ่ใช่แล้วก็ค่อยกดส่งเนี้ยก็ได้ค่ะ
1: นี่คือเรียกว่าเป็นมารยาทในการทำไมฮะในการสื่อสารอย่างนึงนะ
0: สื่อสารในกลุ่มคนที่แบบมีสมาชิกเยอะ
1: เป็นสาธารณะนะครับ
0: ใช่ๆๆค่ะ
1: ก็เวลาที่อาจารย์บอกว่าต้องกี่โมงถึงกี่โมงฮะขอมาอีกรอบคร
0: ับ8นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาเลยคือเราให้นักศึกษาเต็มที่ใช่
1: อันนี้คือเวลาที่เราควรจะส่ง
0: ใช่
1: มาถามแต่หลังจากนั้นเราก็เก็บไว้ก่อน
0: เก็บไว้ก่อน
1: ให้เพื่อนได้พักผ่อนให้อาจารย์ได้พักผ่อนฮะ
0: ใช่ๆค่ะ
1: เพราะว่าบางทีครับเราลืมปิดเสียงนะฮะตอนกลางคืนแล้วมันดังนะครับตื่นครับตื่นแล้วบางคนฮะโดยเฉพาะผู้สูงอายุถ้าตื่นแล้วหลับไม่ได้ต่อนะฮะอันนี้ประสบการณ์อ
0: าจารย์ใช่มั้ยคะเอาประสบการณ์โดยตรง
1: ก็อยากให้ระวังเรื่องพวกนี้นิดนึงครับมันมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารแบบนี้บ่อยนะครับในเรื่องการที่เราอาจจะคิดว่าช่องทาง LINE เนี่ยใช้ได้ตลอดจริงๆก็มีเวลาที่เราควรจะสื่อสารนะครับในบางช่วงเท่านั้นนะครับโอเคนี่ก็เป็นช่องทางที่เราจะประสานกับทางมหาลัยรวมถึงการโทรศัพท์การอะไรได้หมดใช่ไหมอาจารย์ฮะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าการโทรศัพท์อะค่ะที่จะส่งตรงไปทางเจ้าหน้าที่ชุดฝึกเลยก็น่าจะเป็นวันเวลาราชการเท่านั้นนะคะ
1: ก็อันนี้คือเวลาราชการเนี่ยก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร
0: ์ใช่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็ไม่รวมวันหยุดนะคะตะเลิกอื่น
1: ๆโอเคครับจะได้รู้โดยทั่วกันนะครับถ้าถัดมาครับอาจารย์ครับหลังจากที่ประสานมหาลัยแล้วนะครับต้องประสานกับใครอีกครับ
0: ก็จะประสานอีกกลุ่มนึงใหญ่ๆเลยนะคะที่เป็นศูนย์สำคัญเลยในการฝึกเสมือนจริงนะคะก็คือจะเป็นประสานงานกับศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจฝึกตามมอบหมายหรือทางรพสต.นั่นเองค่ะที่เราจะลงไปนะคะอันดับแรกค่ะอาจารย์ก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยจัดเวลาให้ตัวเองเนี่ยสามารถเข้ารับการฝึกตามมอบหมายก่อนหมายถึงว่าก่อนที่จะไปประสานงานเกี่ยวกับลงฝึกในสถานที่จริงเนี่ยอยากให้กลับย้อนกลับมาคือวางแผนตัวเองก่อนค่ะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนลงทะเบียนเลยเนาะก็คืออย่าให้สาตระหนักไว้ว่าถ้าเมื่อใดนักศึกษาลงทะเบียนชุดวิชานี้แล้วค่ะนักศึกษาจะต้องเสียสละทั้งเวลาการลาในวันลาปกติที่เราอาจจะใช้วันลาพักผ่อนในการที่จะลงไปฝึกตามมอบหมายนะคะแล้วก็เสียสละในช่วงเวลาอื่นๆเนี้ยนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นภาคต้นนะคะถ้าในช่วงเดือนกันยาจนถึงเดือนมกราค่ะก็ให้นักศึกษาเตรียมตัวและเตรียมพร้อมตัวเองจัดเวลาให้ตัวเองที่จะสามารถลงไปฝึกได้เพราะว่าท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวไปแล้วใช่ไหมคะว่าจะต้องมีการฝึกด้วยการทั้งฝึกด้วยตนเองฝึกเสริมทักษะครั้งที่1ฝึกตามมอบหมายและฝึกเสริมทักษะครั้งที่2ใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นในกรณีของภาคปลายค่ะก็จะประมาณช่วงมีนาคมจนถึงกรกฎาคมค่ะก็อยากให้นักศึกษาลองบริหารจัดการตัวเองดูเนาะแล้วทีนี้ก็คือว่าการฝึกอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราจะต้องใช้วันปกติด้วยที่เป็นวันเวลาราชการนักศึกษาก็ควรที่จะสละวันที่เป็นเวลาพักผ่อนเนาะในการลามาฝึกงานเงี้ยนะคะหรืออีกในกรณีนึงอาจจะมีเป็นบางหน่วยงานค่ะที่เขาให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสังกัดเขาอะค่ะขออนุญาตลาศึกษาต่อหรือลามาฝึกปฏิบัติงานโดยที่แบบไม่ต้องคินลาอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในกรณีนี้อาจจะต้องใช้หนังสือในการลาเยอะหรือว่าแนบเอกสารต่างๆนักศึกษาก็สามารถประสานงานมากับทางมหาวิทยาลัยได้ในการขอแนบเนาะอันนี้ก็คือต้องจัดเวลาตัวเองต่อไปก็จะเป็นการวางแผนร่วมกันกับกลุ่มก่อนในการเข้าฝึกในศูนย์ฝึกตามมอบหมายนะคะทีนี้คือเราจะวางแผนได้ยังไงก็คือว่าเมื่อนักศึกษาเข้ามาฝึกเสริมทักษะครั้งที่1อะค่ะเดี๋ยว ทางอาจารย์เองก็จะให้ช่วงเวลาที่ให้นักศึกษารวมกลุ่มกันกับกลุ่มที่นักศึกษาเลือกที่ฝึกในศูนย์เดียวกันได้พูดคุยกันว่ามาจากไหนอย่างไรแล้วก็วาง

0: แผนในการฝึกแล้วอันดับแรกเลยก็คือว่าทางชุดวิชาเองก็จะให้ทางกลุ่มเนี่ยค่ะเลือกผู้ประสานงานสำหรับกลุ่มเพื่อที่จะประสานงานกับทางรพสตเองหรือทางอาจารย์ฝึกตามมอบหมายเองหรือว่าทางมหาวิทยาลัยเองหรือว่าเป็นตัวการที่เป็นตัวกลางที่จะประสานงานกับเพื่อนภายในกลุ่มนะคะอันนี้ก็ควรที่จะเลือกผู้ประสานงานกลุ่มเนาะแล้วอีกอย่างนึงค่ะก็อยากให้จัดตารางวันให้ตรงกันเหมือนเราลองคุยและวางแผนและจัดวันว่างที่ตรงกันแล้วก็เพื่อที่จะเอาวันนั้นนะคะไปนัดหมายกับทางรพสตที่จะขอเข้าไปรายงานตัวและรับการปฐมนิเทศในวันแรกของการฝึกตามมอบหมายนะคะทีนี้อยากบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆอะค่ะว่าเราควรที่จะลองคุยกันแล้วหาวันว่างไว้สักประมาณ3วันที่ตรงกันทุกคนในกลุ่มอะค่ะเพราะว่าเคยเจอกรณีที่แบบประมาณว่าว่างแค่วันเดียวเนาะคือคุยกันอะว่างวันที่19เมษาแล้วทีเนี้ยผู้ประสานงานกลุ่มก็โทรไปทางศูนย์ฝึกแล้วศูนย์ฝึกบอกไม่ว่างก็ย้อนกลับมาถามเพื่อนอีกแล้วได้วันนึงแล้วก็ต้องย้อนกลับไปถามศูนย์ฝึกอีกมันทำให้เสียเวลาเงี้ยค่ะก็เลยอยากให้นักศึกษาลองเตรียมวันว่างสัก3ช่วงวันที่ตรงกันนะคะทีนี้ก็อยากให้นักศึกษาค่ะวันว่างตรงกันเนี่ยอยากให้ว่างทุกคนเนาะเพราะว่ามันจะเป็นวันแรกที่เราเข้าไปรายงานตัวไปพูดคุยไปวางแผนกับศูนย์ฝึกนะคะต่อไปก็จะเป็นการขอเข้ารับการปฐมนิเทศกับศูนย์ฝึกอันเนี้ยก็จะเริ่มแบบประสานงานกับศูนย์ฝึกและกลุ่มก็คือตัวแทนกลุ่มที่จะประสานงานนะคะก็จะต้องมีบทบาทหน้าที่ในส่วนตรงนี้แล้วแต่อาจารย์ขอบอกบทบาทหน้าที่ก่อนว่าจริงๆที่ศูนย์ฝึกอะค่ะก็จะมีทั้งหัวหน้าศูนย์ฝึกก็จะเป็นผอ.รพสต.เนาะแล้วก็อาจารย์ฝึกตามมอบหมายซึ่งอาจารย์ฝึกตามมอบหมายชุดวิชานี้อะค่ะก็จะแบ่งเป็นทักษะทางด้านการปฐมพยาบาลก็จะเป็นพยาบาลวิชาชีพส่วนทักษะทางด้านชุมชนก็จะเป็นนักวิชาการสาธารณสุขอะค่ะจะมีอาจารย์ทั้ง2คนซึ่งผู้ประสานงานเนี่ยต้องได้ประสานงานทั้งอาจารย์ทั้งทักษะทางด้านปฐมพยาบาลแล้วก็ทางด้านชุมชนเนาะแล้วอีกคนนึงค่ะทางศูนย์เองก็จะตั้งผู้ประสานงานเพื่อที่จะให้ประสานงานร่วมกันกับตัวกลุ่มของนักศึกษานะคะทีนี้ค่ะนักศึกษาตัวแทนกลุ่มที่วางแผนวันที่จะขอเข้ารับการฝึกแล้วหรือว่าเข้ารับการปฐมนิเทศที่จะไปรายงานตัวนะคะก็จะโทรประสานกับทางศูนย์ถ้าทางศูนย์ว่างตรงกันก็นัดหมายเวลากันก็เราก็สามารถเข้าไปรายงานตัวแล้วก็ปฐมนิเทศที่ศูนย์ได้แต่ทีเนี้ยตอนที่เข้ารับการปฐมนิเทศค่ะอยากให้นักศึกษาทุกคนอะเตรียมวันลาที่ตัวเองสามารถลางานล่วงหน้าได้หรือเตรียมวันว่างของตัวเองอะค่ะอาจจะประมาณการที่เป็นย้อนหลังคือของปีที่แล้วว่าถ้าช่วงระหว่างเมษาจนถึงกรกฎาคมเนี่ยเรามีช่วงไหนที่ไม่สามารถไปได้เลยหรือนักศึกษาบางคนนะคะอาจจะติดเวรอะไรเงี้ยค่ะคือแลกเวรไม่ได้เราประมาณการซิว่าถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยเราว่างช่วงไหนบ้างที่อาจารย์พูดแบบนี้ก็หมายถึงว่าที่ศูนย์นะคะเขาจะมีคลินิกแต่ละคลินิกเนี่ยคือมันไม่ได้มีทุกวันถ้ายกตัวอย่างเช่นคลินิกการให้วัคซีนเด็กเนี่ยค่ะบางรพสต.อาจจะให้1เดือนต่อ1ครั้งอาจจะเป็นวันพุธของสัปดาห์ที่2ของเดือนอะไรอย่างเงี้ยถ้านักศึกษาจะเก็บทักษะเกี่ยวกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในเด็กเนี่ยนะคะนักศึกษาก็ต้องว่างวันพุธสัปดาห์ที่2ของเดือนนั้นๆ นะคะนักศึกษาถึงสามารถเก็บทักษะนี้ได้ประมาณนี้แล้วก็เราต้องไปดูเกี่ยวกับปฏิทินชุมชนด้วยว่าเขามีประเพณีเทศกาลอะไรเพราะเราจะทำงานกับชุมชนเราก็ต้องมีเวลาว่างที่จะลงชุมชนเนี้ยค่ะนักศึกษาก็ควรที่จะเตรียมเกี่ยวกับวันลาที่นักศึกษาลาได้ไปคุยกับอาจารย์ฝึกตามมอบหมายเนาะก็จะได้วางแผนกันทีนี้การวางแผนร่วมกับอาจารย์ฝึกตามมอบหมายนะคะก็คือจะมีอาจารย์ทั้งสองท่านเราควรที่จะแบ่งเนาะถ้าเป็นทางด้านทักษะการปฐมพยาบาลนะคะนักศึกษาก็ต้องคุยเกี่ยวกับว่าคลินิกอะไรที่จะเป็นการให้บริการที่อยู่ในสถานบริการก็จะเป็นพวกทักษะต่างๆของทางด้านการปฐมพยาบาลแต่อีกอย่างนึงก็จะเป็นทักษะ ทางด้านชุมชนนะคะทีนี้ก็ต้องคุยกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งถ้าเป็นการให้บริการที่อยู่ในสถานบริการเนี่ยคือนักศึกษาสามารถอาจจะฝึกในวันเสาร์อาทิตย์ได้เพราะตั้งรับการให้บริการใช่ไหมคะหรือว่าอีกอย่างนึงก็คือถ้านักศึกษาจะทำกับกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังเขาก็จะมีคลินิก NCD ที่จะตรงช่วงกับวันธรรมดานักศึกษาก็ต้องคุยแล้วก็วางแผนกับอาจารย์นะคะแต่ถ้าในส่วนของชุมชนนะคะก็ในส่วนของชุมชนเนี่ยคือเราต้องดูตัวชุมชนเป็นหลักด้วยว่าผู้นำชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายเราเองอะค่ะเขาว่างช่วงไหนไม่ใช่ว่าเราจะเอาแค่วันว่างของเราเป็นหลักนะคะเราก็ต้องประสานงานกับทางชุมชนด้วยเพื่อสอบถามและวางแผนร่วมกันว่าเราจะลงไปสำรวจชุมชนเมื่อใดเตรียมชุมชนพร้อมแล้วก็เพื่อที่จะเอามาทำการทำโครงการแก้ไขปัญหาอย่างไรนะคะที่อาจารย์พูดถึงค่ะว่าอยากให้นักศึกษาจัดตารางและวางแผนคุยกับอาจารย์ฝึกตามมอบหมายเสร็จแล้วมาจัดตารางตัวเองดูค่ะว่าเราสามารถลงไปเก็บทักษะอย่างไรบ้างตามงานที่ชุดวิชามอบหมายนะคะเพราะว่าช่วงระหว่างการฝึกเนี่ยนักศึกษาต้องเก็บอย่างน้อย280ชั่วโมงก็ค่อนข้างเยอะแล้วนักศึกษาทำงานประจำไปด้วยเนาะและอีกบางคนนะคะนักศึกษาลงเรียนชุดวิชาอื่นด้วยที่ต้องทบทวนเอกสารการสอนไปในตัวฉะนั้นการจัดตารางเวลาตัวเองให้ดีค่ะมันจะทำให้งานนักศึกษาลุล่วงแล้วก็ตรงตามวัตถุประสงค์แล้วก็ตรงตามงานที่ทางชุดวิชาเขาสั่งงานมาหรือมอบหมายให้นักศึกษาไปฝึกได้แล้วอีกอย่างนึงค่ะคือการฝึกงานเนาะมันก็จะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้นักศึกษาได้ฝึกฝนกับสถานที่จริงถ้าเมื่อใดที่นักศึกษาวางแผนตัวเองแล้วสามารถที่จะฝึกฝนทุกทักษะและก็เรียนรู้จากสถานที่จริงได้เท่าไหร่มันก็จะเป็นผลดีต่อนักศึกษาเองที่นักศึกษาจะได้ฝึกถึงนักศึกษาจะมีความรู้ของทักษะนั้นๆเต็มเปี่ยมแค่ไหนแต่การลงมือฝึกปฏิบัติอะค่ะมันจะแตกต่างจากการเรียนทฤษฎีถ้านักศึกษาสามารถลงไปฝึกได้เรื่อยๆแล้วก็พยายามเก็บเกี่ยวและฝึกฝนจัดตารางเวลาตัวเองให้พร้อมเนี้ยค่ะการฝึกงานของนักศึกษาก็จะไม่เร่งรีบในช่วงปลายๆคำว่าไม่เร่งรีบก็คือว่ามันจะมีช่วงที่นักศึกษาต้องส่งงานให้กับอาจารย์ฝึกตามมอบหมายตรวจอะค่ะอาจารย
1: ์
0: แล้วอาจารย์ฝึกตามมอบหมายก็ทำพันธสัญญากับทางชุดวิชาว่าต้องส่งคะแนนให
1: ้ทัน
0: ใช่คือไม่น้อยกว่า10วันทำการหลังจากฝึกเสร็จอย่างเงี้ยฉะนั้นนักศึกษาต้องคุยกับอาจารย์ว่านักศึกษาจะต้องส่งงานให้อาจารย์อ่านอย่างไรต้องให้เวลาด้วยเพราะอาจารย์ก็มีงานในหน้าที่ของอาจารย์อยู่ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะ
1: ที่อาจารย์ถึงเน้นนะครับเรื่องของการวางแผนร่วมกับอาจารย์ที่อยู่ในศูนย์หรืออาจารย์ตามหมายว่าจริงๆคือเรามีอยู่2พาร์ทใหญ่ๆคือพาร์ทของการบำบัดโรคใช่ไหมฮะแล้วก็พาร์ทของโรงชุมชน
0: ซึ่ง
1: ถ้าถามว่าจริงๆแล้วที่จากรุ่นพี่เป็นข้อสังเกตนะฮะที่อาจารย์ประธานชุดได้บอกว่าส่วนใหญ่ก็พาร์ทบำบัดโรคไม่ค่อยมีปัญหาว่าเก็บเคสประสานงานกับทางคลินิกต่างๆได้แต่พอโรงชุมชนเนี่ยมันต้องมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องคือชุมชนเรื่องปฏิทินชุมชนใช่ไหมที่อาจารย์ได้บอกฮะแล้วก็เรื่องขององค์กรต่างๆอาจจะไม่พร้อมให้เราลงเพราะฉะนั้นคือต้องวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆว่าเราจะลงชุมชนอย่างไรอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็ต้องส่งงานให้อาจารย์มอบหมายได้อ่านก่อนที่มาส่งที่มสท.อีกเพราะฉะนั้นคือต้องกำหนดแผนเนี่ยให้มันค่อนข้างที่จะเข้าแล้วยืดหยุ่นกันทุกฝ่ายแล้วก็สามารถที่จะทำได้ตามเป้าหมายหรือเวลานะครับ
0: ค่ะ
1: ครับอีกอาจารย์ครับไม่แน่ใจว่าอาจารย์จะเล่าอุปสรรคนะฮะหรือปัญหาที่ผ่านมาที่จะต้องให้นักศึกษาได้เตรียมตัวอีกอะไรบ้างครับเชิญครับ
0: ค่ะงั้นก็ขอเล่าเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคนะคะเกี่ยวกับการลงฝึกตามมอบหมายที่ศูนย์นะคะคือตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะก็เหมือนให้วางแผนก่อนว่าจะต้องลงไปฝึกอย่างไรแล้วทีเนี้ยคืออาจารย์พยายามบอกว่าก่อนที่จะประสานงานกับทางศูนย์เพื่อขอเข้าไปรายงานตัวและรับการปฐมนิเทศอะค่ะบังเอิญเกิดว่าคนภายในกลุ่มอะค่ะวันว่างของเพื่อนในกลุ่มเนี่ยไม่ตรงกันอย่างเงี้ยค่ะจะทำยังไงดีมันก็จะเลื่อนระยะเวลาไปเรื่อยๆมันก็จะกินเวลาที่นักศึกษาจะต้องลงไปฝึกตามมอบหมายคือออกไปอีกอาจารย์ก็ให้เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะว่าคือถ้ามันไม่ได้จริงๆหรือมันไม่ตรงกันจริงๆค่ะก็เอาส่วนใหญ่ก่อน พยายามก่อนแต่ถ้ามันไม่ได้แล้วก็เอาส่วนใหญ่เป็นหลักนะคะแล้วก็ขอเข้ารายงานตัวแล้วก็ขอเข้ารับการปฐมนิเทศให้เร็วที่สุดนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าตั้งแต่19เมษายนจนถึง30กรกฎาคมเป็นช่วงระหว่างการวงฝึกตามมอบหมายสัปดาห์แรกของเดือนเมษาค่ะที่เราให้ลงไปฝึกนักศึกษาควรที่จะเข้าไปรายงานตัวต่ออาจารย์ฝึกตามมอบหมายแล้วเพราะว่าอีกอย่างนึงค่ะอาจารย์ฝึกตามมอบหมายเขาก็จะรอเกอร์ว่าเอ๊ะจริงๆนักศึกษาจะมาฝึกหรือเปล่าเนาะอีกประเด็นนึงค่ะเกี่ยวกับอาจารย์ฝึกตามมอบหมายติดภาระหน้าที่ของหน่วยงานเนาะก็คืออาจารย์อาจจะไปอบรมไปประชุมอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอนักศึกษาประสานงานหรือนัดหมายกับอาจารย์ฝึกตามมอบหมายแล้ววันเนี้ยว่างแล้วนักศึกษาลางานแล้วบังเอิญอาจารย์มีหนังสือว่าจะต้องไปอบรมด่วนๆเนี้ยค่ะคือจริงๆแล้วคืออาจารย์ได้ทำความเข้าใจกับทางศูนย์แล้วนะคะว่าให้อาจารย์ฝึกตามมอบหมายมอบงานไว้ให้เจ้าหน้าที่คนอื่นที่สามารถดูแลกำกับงานได้หรือแม้กระทั่งลงไปตัวชุมชนเองค่ะอาจจะเป็นพี่ๆที่เขาชำนาญในพื้นที่อาจจะเป็นอสม.นะอาจารย์ที่ชำนาญมากเลยในเรื่องของการสำรวจชุมชนรู้ทุกซอกทุกซอยของชุมชนเลยอาจจะมอบหมายให้อสม.ดูแลแทนอะไรเงี้ยเราก็ไปกับเขาได้นะคะทีนี้อีกกรณีนึงก็จะเป็นนักศึกษาไม่สามารถลางานได้คำว่าไม่สามารถลางานได้ก็คือไม่สามารถลาในช่วงวันเวลาราชการได้มาแต่เสาร์อาทิตย์ก็จะบอกไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยว่าพยายามอยากให้ลาได้เพราะบางทักษะเนี่ยมันไม่สามารถที่จะฝึกเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ได้เงี้ยค่ะมันต้องฝึกในวันเวลาราชการเนาะฉะนั้นนักศึกษาต้องพร้อมเท่านั้นนะคะที่จะลงฝึกชุดวิชานี้ค่ะอีกอย่างนึงก็คือวันที่ลงฝึกไม่ตรงกับคลินิกงานต่างๆทีนี้ชุดวิชาก็มีการกำหนดนะคะว่าให้นักศึกษาบูรณาการทักษะแต่ไม่ได้บังคับว่านักศึกษาต้องฝึกทุกทักษะเพราะเราเข้าใจว่าคือบางรพสตค่ะอาจจะมีคลินิกการให้วัคซีนแค่1ครั้งต่อ1เดือน
1: แล้วนักศึกษาใช่มั้ยวัคซีนจริงๆก็คือให้ในเด็กใช่มั้ย
0: ใช่ค่ะคือให้ในเด็กแล้วมันมีแค่1ครั้งต่อ1วัน
1: ครับ
0: หนึ่งเดือนต่อ1วัน
1: เท่านั้น
0: แล้วทีนี้คือถ้าสมมติว่านักศึกษาลางานแบบไม่ตรงคลินิกอย่างนั้นเลยเราก็ไม่ได้บังคับว่าให้นักศึกษาฝึกทักษะนั้นค่ะอาจจะฝึกทักษะอื่นก็ได้เพราะเราเข้าใจว่าบริบทของแต่ละที่มันไม่เหมือนกันค่ะ
1: ต้องไปดูว่าเงื่อนไขนี้เราสามารถยืดหยุ่นได้หรือเปล่า
0: ใช่ค่ะอาจารย์
1: ถ้าสงสัยก็อาจจะสอบถามอาจารย
0: ์
1: ประธานชุดวิชาครั้งหนึ่งก็ได
0: ้ใช่ค่ะ
1: ครับก็รู้สึกว่าเราจะมีเทคนิคนะฮะบริหารจัดการและประสานงานนะฮะที่อาจารย์สุรชาได้เล่าให้ฟังนะฮะซึ่งก็เป็นประโยชน์มากเลยสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะเตรียมความพร้อมนะฮะลงไปฝึกปฏิบัติจริงนะครับก็สุดท้ายครับก็อาจารย์จะฝากอะไรเล็กๆสักนิดหนึ่งให้กับนักศึกษาเป็นคำอวยพรไหมครับ
0: ค่ะก็คือก็อยากจะฝากนะคะก็ในพาร์ทนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการประสานงานกับทั้งทางศูนย์หรือไม่ก็ทางศูนย์ฝึกหรือตัวชุมชนเองการสร้างสัมพันธภาพหรือการสื่อสารหรือการพูดจาอย่างเงี้ยค่ะก็อันดับแรกเลยคือเราอ่ะเป็นนักศึกษาฝึกงานเราก็ควรที่จะแนะนำตัวก่อนแล้วบอกวัตถุประสงค์ว่าเรามาทำอะไรเรามีความต้องการคือแบบไหนถ้าเรามีความนอบน้อมถ่อมตัวพูดจาไพเราะอย่างเงี้ยนะคะคือคนที่เขาจะร่วมทำงานกับเราเขาก็อยากทำงานด้วยแล้วเขาก็จะเกื้อหนุนเราหรือเขาก็จะให้ความร่วมมือกับเรานะคะก็อยากฝากเรื่องเทคนิคของการสื่อสารหรือการสร้างสัมพันธภาพเกี่ยวกับการลงฝึกตามมอบหมายนะคะก็อยากให้เป็นกำลังใจให้นักศึกษาทุกคนในการฝึกตามมอบหมายค่ะให้ลุล่วงผ่านไปด้วยดีค่ะ
1: ครับสถานีนะครับต้องขอบพระคุณนะอาจารย์สุรัชชาเผ่าพงศ์สินนะครับที่เสียสละเวลามาให้คำแนะนำดีๆกับนักศึกษาเรานะครับขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีครับ
1: พบกันในช่วงต่อไปนะครับ
2: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วย แล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
2: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ในช่วงสุดท้ายของการสอนเสริมในครั้งนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการเขียนรายงานนะครับหรือและก็การนำเสนอผลงานนะครับซึ่งวันนี้นะฮะเราได้รับเกียรตินะฮะจากท่านอาจารย์อนัญญาประดิษฐปีชานะครับซึ่งท่านก็จะมาให้รายละเอียดว่าเราต้องทำอย่างไรนะครับเพื่อการเขียนรายงานแล้วก็นำเสนอผลงานนำไปสู่การประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษานะครับวันนี้ก็ขอทักทายท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับอาจารย์อย่างที่ผมได้เกริ่นไปนะครับว่าเราจะต้องเอาเรื่องของรายงานนักศึกษานะครับไปสู่การประเมินผลการฝึกงานเพื่อจะได้รู้ว่านักศึกษาเนี่ยฝึกได้ครบถ้วนแล้วก็ได้ทักษะจุดประสงค์ของวิชานี้หรือเปล่านะครับอยากให้อาจารย์ได้เล่าให้ฟังสักหน่อยครับว่านักศึกษาต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรแล้วก็ต้องมีวิธีการขั้นตอนอย่างไรในการทำรายงานครับเชิญครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณค่ะอาจารย์ธีรวุฒิที่จริงแล้วนักศึกษาก็พอจะทราบกระบวนการขั้นตอนวิธีการฝึกปฏิบัติของชุดวิชาอยู่แล้วนะคะแต่ว่ารอบนี้ก็จะขออนุญาตแนะนำวิธีการฝึกปฏิบัติแล้วก็ชั่วโมงการฝึกปฏิบัตินะคะเพราะว่ามันก็จะเกี่ยวข้องกับการเขียนรายงานแล้วก็การนำเสนอนะคะซึ่งชุดวิชาการฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชนนะคะก็จะมีลักษณะของการฝึกปฏิบัติอยู่3ประเภทด้วยกันนะคะประเภทที่1ก็คือการฝึกด้วยตนเองก็คือจะเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะทั้งอ่านจากเอกสารการสอนหรือว่าการศึกษาค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตนะคะก็อย่างน้อย16ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะใน2สัปดาห์ก็รวมเวลาประมาณ32ชั่วโมงนะคะแล้วก็การฝึกอีก2ส่วนที่สำคัญก็คือการฝึกเสริมทักษะและการฝึกตามมอบหมายนะคะทั้ง2ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่นักศึกษาจะต้องจัดทำรายงานแล้วก็นำเสนอผลงานค่ะสำหรับการฝึกเสริมทักษะนี้ก็จะแบ่งเป็น2ครั้งด้วยกันนะคะใช้เวลาในการฝึกเนี่ยไม่น้อยกว่า48ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาและการฝึกตามมอบหมายนั้นก็อยู่ที่สัปดาห์ที่4ถึง15นะคะจะใช้เวลาในการฝึกตามมอบหมายทั้งหมด280ชั่วโมงค่ะสำหรับการจัดทำรายงานและการนำเสนอผลงานนะคะในส่วนของการฝึกเสริมทักษะและการฝึกตามมอบหมายก็จะมีแนวทางในการเขียนรายงานดังนี้นะคะในการจัดรูปแบบการเขียนรายงานนะคะก็จะประกอบไปด้วย9ส่วนหลักๆด้วยกันนะคะก็คือส่วนหน้าปกหน้ารองปกแล้วก็ส่วนของคำนำสารบัญเนื้อเรื่องรวมถึงบรรณานุกรมนะคะภาคผนวกรองปกหลังแล้วก็หน้าปกหลังซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี้ยอาจารย์ก็จะอธิบายในลำดับถัดไปนะคะตัวรายงานที่นักศึกษาจะต้องจัดทำส่งให้กับชุดวิชานะคะก็จะมีอยู่2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือรายงานเดี่ยวแล้วก็รายงานกลุ่มหรือว่าตัวโครงการนั่นเองนะคะสำหรับตัวรายงานเดี่ยวนั้นนะคะตัวปกรายงานที่นักศึกษาจะนำมาใช้นะคะควรที่จะใช้กระดาษที่มีความแข็งพอสมควรปกก็ควรใช้สีสุภาพนะคะไม่ควรใช้สีที่แสบตานะคะหรือว่าสีสันจัดจ้านเกินไปนะคะในการนำมาใช้เป็นปกรายงานนะคะขนาดตัวหนังสือของปกนะคะก็จะอยู่ที่ขนาด 20-36 พอยต์นะคะตัวอักษรก็ควรใช้ไทยสารบัญนะคะส่วนของตัวหน้าปกรายงานนะคะอาจารย์ขออนุญาตขยายให้ดูนะคะตัวจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะคะก็คือตัวรายงานบันทึกการปฏิบัติงานหรือว่ากิจกรรมประจำวันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นทักษะเดี่ยว13ทักษะด้วยกันนะคะก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสาขาวิชาแล้วก็ชื่อนามสกุลเลขประจำตัวแล้วก็ศูนย์บริการการศึกษาที่นักศึกษาไปฝึกตามมอบหมายแล้วก็รายชื่อของอาจารย์ฝึกเสริมนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของหน้าปกที่นักศึกษาจะต้องทำส่งชุดวิชานะคะตัวกิจกรรมเดี่ยวอันที่2นะคะก็จะเป็นตัวเคสกรณีศึกษานะคะ ก็จะเป็นการบูรณาการซึ่งตรงนี้เราจะเว้นไว้ว่านักศึกษาจะต้องใช้ทักษะอะไรบ้างในการบูรณาการเพื่อเกิดเป็นรายงานกรณีศึกษาในส่วนนี้ก็จะขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่นะคะว่าพื้นที่นั้นมีการฝึกในกรณีศึกษาด้านไหนบ้างนักศึกษาก็สามารถดึงแต่ละทักษะเข้ามาบูรณาการแล้วก็ระบุลงไปที่หน้าปกรายงานได้เลยนะคะสำหรับการจัดพิมพ์เนื้อหารายงานนะคะการจัดพิมพ์ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะนิยมจัดเป็นแนวตั้งนะคะอาจารย์ขนาดตัวหนังสือนะคะก็จะอยู่ที่ขนาด 16-18 พอยต์นะคะการที่เราในบริเวณส่วนนี้ส่วนที่เป็นหัวข้อหรือหัวเรื่องเนี่ยเราก็จะนิยมใช้ที่18พอยต์นะคะแต่ถ้าเป็นเนื้อหาเราก็จะใช้ที่16พอยต์นั่นเองนะคะอาจารย์
1: คือโดยอันนี้ก็หลักสากลทั่วไปนะ
0: ใช่
1: เราก็จะให้ตัวหัวข้อหรือว่าตัวบทเนี่ยใหญ่หน่อยนะให้ชัดเจนนะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็แบบอักษรเราก็จะใช้เหมือนกับตัวหน้าปกรายงานนะคะก็คือไทยสารบัญเหมือนกัน
1: PSK ด้วยนะอาจารย์ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: มีไทยสารบัญ T9 ไทยสารบัญอะไรหลายอันเนี่ยเราอาจจะเลือกใช้เป็น PSK ใช่ไหมฮะอาจารย
0: ์ใช่ค่ะก็จะเป็นแบบอักษรที่นิยมใช้กันทั่วไปแล้วก็ใช้ในงานราชการด้วย
1: ครับ
0: ค่ะส่วนบรรณานุกรมเนี่ยทางชุดวิชาได้กำหนดไว้ว่าขอให้อ้างอิงตามแบบ APA 6นะคะซึ่งอาจารย์ได้ยกตัวอย่างมาอยู่2แบบด้วยกันก็คือถ้านักศึกษามีการอ้างอิงข้อมูลมาจากหนังสือนะคะนักศึกษาก็จะต้องเขียนบรรณานุกรมตามลักษณะดังนี้นะคะก็คือผู้แต่งตามด้วยปีที่พิมพ์ชื่อเรื่องพิมพ์ครั้งที่สถานที่พิมพ์แล้วก็สำนักพิมพ์นะคะแต่ถ้าในกรณีที่นักศึกษาอ้างอิงข้อมูลมาจากเว็บไซต์ต่างๆนะคะนักศึกษาก็จะต้องเขียนบรรณานุกรมด้วยลักษณะแบบนี้ก็คือผู้แต่งปีที่พิมพ์ชื่อบทความการสืบค้นเนี่ยนักศึกษาสืบค้นเมื่อวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็จากเว็บไซต์ไหนนะคะนักศึกษาก็ก๊อปลิงก์ URL เข้ามาแล้วก็เขียนตามลักษณะของ APA ได้เลยค่ะ
1: อาจารย์ครับถ้าเรามีอ้างอิงหรือบรรณานุกรมอยู่ท้ายเล่มใช่ไหมครับแสดงว่าในเนื้อหาเราเนี่ยก็ต้องมีการวงเล็บอ้างอิงนามปีถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ให้ตรงกันหมายถึงว่าคือสมมตินะครับอนัญญาประดิษฐปีชานะฮะ2562นี่หมายถึงว่าผู้แต่งนะชื่ออาจารย์อนัญญานี่คืออยู่ในเนื้อหาใช่ไหมฮะอาจารย
0: ์ใช่ค่ะ
1: แล้วในท้ายเล่มหรือบรรณานุกรมก็ต้องมี full option เหมือนที่อาจารย์ได้แนะนำเมื่อสักครู่คือทั้งผู้แต่งทั้งชื่อบทความหรือชื่อเรื่องใช่ไหมครับแล้วก็มีปีที่พิมพ์ใช่ไหมแล้วก็อาจจะ
0: สถานที่พิมพ์
1: เว็บไซต์นั่นคือนักศึกษาอาจจะต้องฝึกตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นการเขียนรายงานที่เป็นมาตรฐานสากลที่เราจะพยายามให้นักศึกษาได้ฝึกเขียนรายงานเพื่อให้ไปเวลาทำงานเนี่ยจะได้เขียนแบบมืออาชีพนะฮะค
0: ือ
1: มีการอ้างอิงภายในเป็นนามปีนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็มีการอ้างอิงบทบรรณานุกรมเนี่ยให้สอดคล้องกันหรือถ้ามีข้างหน้าต้องมีข้างหลังนะคร
0: ับ ใช่อันนี้เป็นข้อเสนอแนะที่ดีมากเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนักศึกษามักจะอ้างอิงข้างหลังแต่ข้างหน้าไม่มี
1: ใช่ครับ
0: พอมีคนมาเหมือนสืบค้นบทความหรืออ่านเนื้อหาเกี่ยวกับตัวรายงานของเราเนี่ยไม่ทราบเลยว่าบอดดิ้งตรงเนี้ยเราอ้างอิงมาจากใครที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยการที่เราใส่อ้างอิงในเนื้อหาด้วยให้มันตรงกับอ้างอิงที่อยู่ท้ายรายงานเนี่ยมันก็จะเป็นข้อดีแล้วก็สะดวกกับผู้ที่มาใช้ตัวผลงานของเราอันนี้ก็สำหรับนักศึกษาที่จะต้องมีการต่อยอดเรียนในระดับที่สูงขึ้นหรือใช้ในการทำงานด้วยนะคะอาจารย์สำหรับในเรื่องของการจัดทำโครงการนะคะลักษณะของปกรายงานนำสารบัญเนื้อหาก็ใช้วิธีการเช่นเดียวกันกับที่เป็นตัวรายงานเดี่ยวนะคะแต่ว่าที่จะแตกต่างกันนิดนึงก็คือตัวปกรายงานของโครงการก็จะเป็นการระบุชื่อของผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการทั้งหมดนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวทักษะในการจัดทำโครงการที่4นะคะการรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพนะคะส่วนนี้ก็จะมีอยู่ในคู่มือของนักศึกษาทุกคนอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นการ ชี้แจงว่าในตัวโครงการเนี่ยเราต้องการรายละเอียดอะไรบ้างนะคะก็จะมีทั้งในชื่อโครงการวัตถุประสงค์การดำเนินงานเครื่องมือผลการดำเนินงานต่างๆในส่วนนี้นักศึกษาก็สามารถใส่รายละเอียดตามที่นักศึกษาได้ดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพนั่นเองนะคะ
1: อันนี้นี่ copy มาไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: อะไรนะคะ
1: อันนี้ copy มาไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: copy ไม่ได้ค่ะเพราะว่าแต่ละศูนย์ฝึกตามมอบหมายเนี่ยก็จะให้จัดทำโครงการที่
1: ไม่เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ต้องอะไรนะฮะต้องเขียนด้วยทักษะของนักศึกษาเองท
0: ัก
1: ษะการเขียนของนักศึกษาเองนะครับจะไม่เราก็มาจากศูนย์อื่นมาลงศูนย์นี้นะฮะ
0: แล้วเราก็ควรที่จะดูว่ามันมีความสอดคล้องกับตัวโครงการหรือว่านวัตกรรมที่นักศึกษาได้ผลิตขึ้นมาด้วยไหม
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อาจารย์จะรู้ไหมฮะถ้าเกิดว่านักศึกษาแอบก๊อปมาเนี่ย
0: อุ้ยอย่างเราล่ะคะรู้อยู่แล้วค่ะว่าก๊อปมาแล้วก็ก๊อปจากใครมาด้วย
1: นะอาจารย์มีวิธีการตรวจสอบนะฮะนักศึกษาอย่าคิดว่าอาจารย์จะไม่รู้นะครับเพราะเราก็ตรวจรายงานมาหลายฉบับมากนะฮะ
0: ใช่ตรวจทุกคนเราก็จะมีการพูดคุยกันอยู่แล้วเนาะอาจารย์ว่าแบบกลุ่มเราทำรายงานอะไรมาทำนวัตกรรมชิ้นไหนของอาจารย์เป็นยังไงเอ้าเจอมาเหมือนกัน
1: อาจารย์ครับนิดหนึ่งครับแล้วมันมีผลอะไรไหมครับถ้าสมมติก๊อปมาเนี่ย
0: มันก็ขึ้นอยู่กับว่ามติของคณะกรรมการบริหารชุดวิชาจะบอกว่าถ้านักศึกษาก๊อปปี้กันมาอาจจะปรับให้ตกหรือไม่ก็ไม่ให้คะแนนในส่วนนั้นไปเลยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะ
1: จะถือว่าเป็นความผิดถ้าเป็นเจตนาที่ไม่ดีถูกไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เราก็จะดูที่เจตนาด้วยแต่จริงๆแล้วคือนักศึกษามีวิธีการเขียนโครงการซึ่งอาจจะมีคำคล้ายกันบ้างนะฮะไม่อันนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่การที่ก๊อปปี้มาแล้วมันเหมือนกันเกือบเป๊ะ 100% เนี่ยอันนี้เราจับได้แน่นอนนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ถือว่าเป็นจริยธรรมด้วยนะคะอาจารย์การคัดลอกผลงาน
1: ครับพาเจียริซึมนะครับตรงนี้เราต้องระมัดระวัง
0: ใช่ค่ะ
1: รวมถึงนะครับเราก็จะบทความน่าเชื่อถือนะกับอาจารย์นะถ้าอาจารย์จับได้หรือว่าสังคมนะที่รอบข้างที่เรารู้ว่าไปก๊อปมาจากใครอะไรยังไงนะฮะอันนี้ต้องระมัดระวังอันนี้เราขอเน้นนะครับครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากที่นักศึกษาได้ทำโครงการแล้วนะคะนักศึกษาก็จะต้องมีการจัดทำผลงานนวัตกรรมด้วยนะคะซึ่งตัวผลงานนวัตกรรมเนี่ยเราไม่ได้มีแค่เฉพาะชิ้นงานอย่างเดียวนะคะเราก็จะมีแบบฟอร์มในการจัดทำผลงานด้วยนะคะเพราะว่าจะได้ทราบเนาะอาจารย์เนาะว่าตัวชิ้นนวัตกรรมเนี่ยเป็นของใครใครเป็นผู้ผลิตขึ้นมานะคะรายละเอียดในการจัดทำผลงานนวัตกรรมนะคะก็จะประกอบไปด้วยแบบชื่อนวัตกรรมนะคะแล้วก็คณะผู้จัดทำที่มาความสำคัญนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ตัววัตถุประสงค์เนี่ยก็จะต้องสอดคล้องกับชิ้นงานของเรานะคะอาจารย์ว่าตัวที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์เพื่อเอามาใช้ทำอะไรถ
1: ู
0: กต้องไหมคะอาจารย์หลังจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของหลักการวิธีการขั้นตอนการพัฒนานะคะว่านวัตกรรมพวกนี้เราได้ผลิตขึ้นมามีวิธีการยังไงบ้างมีกลไกการทำงานแบบไหนบ้างนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะเป็นการระบุว่าการสร้างผลงานนวัตกรรมชิ้นนี้ใช้วัสดุมาจากไหนของเหลือใช้ไหมหรือว่าเป็นสิ่งใหม่ขึ้นผลิตขึ้นมาใหม่เลยนะคะและสุดท้ายข้อสุดท้ายสำคัญค่ะก็คือประโยชน์และคุณค่าของนวัตกรรมนะคะว่าให้อธิบายว่านวัตกรรมที่นักศึกษาผลิตขึ้นมาเนี่ยค่ะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างต่อยอดทำอะไรได้บ้างสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนได้หรือไม่นั่นเองนะคะอาจารย
1: ์ครับอันนี้ก็คือต้องกรอกให้ครบทุกทั้ง7ข้อ8ข้อถูกไหมครับอาจารย์ครับ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่ประเด็นคืออาจจะมีนักศึกษาถามว่าเอ๊ะนวัตกรรมเนี่ยมันซ้ำกับที่อื่นได้ไหมอาจารย์คิดว่ายังไงครับซ้ำนี่หมายความว่าคืออาจจะเป็นชิ้นงานที่คล้ายกันแต่มาทำในที่ใหม่อะไรเงี้ยเราจะให้ว่าเป็นนวัตกรรมได้ไหมครับอะไรเงี้ย
0: โดยตามนิยามนะคะอาจารย
1: ์
0: นวัตกรรมมันก็เหมือนต้องเป็นสิ่งใหม่เนาะอาจารย
1: ์
0: แต่ทีเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับบริบทอีกนั่นแหละว่าในชุมชนอ่ะเขามีปัญหาด้านนี้ซึ่งมันก็อาจจะเคยมีคนผลิตชิ้นนี้มาแล้วแต่ว่ามันก็คนละพื้นที่คนละกลุ่มเป้าหมายเราก็อาจจะสามารถนำผลงานของที่อื่นมา
1: ทดลอง
0: แล้วก็อาจจะต่อยอดพัฒนาให้มันดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ใช้
1: พัฒนาให้มันดีขึ้นกว่าเด
0: ิ
1: ม
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือไม่ใช่ว่าเอาเขามาใช้แล้วก็สรุปผลเป็นของเรา
0: ใช่
1: อันนี้คือ
0: ถูกต้อง
1: ไม่ใช่นวัตกรรม
0: ใช่ค่ะ
1: พัฒนาต่อยอด จากสิ่งที่เขาทำไปแล้วนะครับอาจจะมีสูตรใหม่นะครับมีวิธีการใหม่ในการจัดการลูกน้ำยุงลายใช่ไหมครับมีวิธีการจัดการเรื่องขยะในรูปแบบใหม่เป็นกระบวนการนวัตกรรมใหม่นะครับหร
0: ือ
1: นวัตกรรมไม่ใช่เพราะตัวโปรดักต์อย่างเดียวกระบวนการ
0: กระบวนการก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมเช่นเดียวกันค่ะ
1: นี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องอาจจะต้องครีเอทเพิ่มเติมร่วมกับบริบทของชุมชนกับพี่เลี้ยงของเราว่ามองว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะไปช่วยพื้นที่ได้มากขนาดไหนหรือว่าเอาไปใช้ประโยชน์ในเชิงของสังคมกว้างขนาดไหนนะครับก็จะดูเรื่องของข้อ7ข้อ8เนี่ยนี่ก็จะเป็นสิ่งที่จะตอบให้เห็นคุณค่าของงานชิ้นนั้นนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ใช่ค่ะอาจารย์หลังจากที่นักศึกษาได้ฝึกเรียบร้อยแล้วเนาะอาจารย
1: ์
0: ก็จะมีการจัดทำตัวรายงานโครงการแต่ทีเนี้ยเราจะมานำเสนอด้วยตัวรายงานเลยได้ไหมอาจารย์เหมาะไหมคะ
1: โอ้ถ้าถามว่าทักษะในการนำเสนอก็จะไม่ได้นะทางนี้ถ้าเป็นผมมองว่าถ้าเอา PowerPoint ไม่ใช่ PowerPoint เอา Word เนี่ยฮะ Microsoft Word อย่างเดียวเนี่ยมาโชว์หรือว่าเอากระดาษมาให้อาจารย์เลยเนี่ยมันก็เกิดอะไรฮะมันไม่ได้มีทักษะในการ presentation ถูกไหมครับเราก็เลยอาจจะต้องทำไมฮะอาจารย์มีเทคนิคอะไรที่จะมอบให้นักศึกษาได้ลองไปฝึกบ้างฮะในกรณีที่นำเสนอครับ
0: สำหรับการนำเสนองานนะคะนักศึกษาเนี่ยควรที่จะวางแผนการนำเสนองานก่อนคำว่าวางแผนเนี่ยคือเราจะต้องมีการร่างลงกระดาษก็ได้ค่ะว่าเนี่ยสำหรับเรื่องนี้ประเด็นนี้ที่เราอยากจะนำเสนอเราจะนำเสนออะไรบ้างสไลด์แรกจะทำอะไรยังไงวางแผนก่อนที่เราจะลงมือทำใน PowerPoint เหตุผลเพราะอะไรคะอาจารย์เพราะว่าพอเราเริ่มทำใน PowerPoint เลยเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราก็จะทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราก็จะมองไม่เห็นสโคปของงานที่เราจะนำเสนอมันก็จะทำให้เหมือนเราคุยทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆออกทะเลไปเรื่อยๆ
1: เหมือนเราสมมติว่าเรา
0: ไม่มีจุดโฟกัส
1: องค์การเนี่ยมาแปะลงใน PowerPoint ก็ไม่ต่างอะไรกับนำเสนอใน Word เลยนะ
0: ใช่
1: จริงแต่ว่าแค่เปลี่ยนจากโปรแกรม
0: Word มาเป็น PowerPoint
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่อ
1: ันนี้ก็คือไม่ใช่ทักษะที่ดีถูกไหม
0: ถูกค่ะ
1: ต้องทำยังไงอาจารย์นะ
0: ก็หลังจากที่เราร่างโครงร่างแล้วใช่ไหมคะ
1: ร่างให้เห็นว่าเราจะนำเสนอประเด็นไหนใช่ไหม
0: ใช่เรียงลำดับความสำคัญก่อนว่าเราวางแผนว่าถ้าเรานำเสนอลักษณะแบบนี้มันจะมีความน่าสนใจไหมผู้ฟังจะสามารถฟังแล้วเข้าใจในเนื้อหาที่เราจะนำเสนอหรือไม่นั่นเองนะคะพอเราวางโครงร่างเสร็จแล้วเราก็จะต้องมีการเลือกเทมเพลตของตัว PowerPoint อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะอาจารย์เพราะว่าถ้าเราเลือกสีเทมเพลตที่มันโอ้ยสว่างจัดจ้านมาเลยเนี่ยตัวหนังสืออีกมันก็จะทำให้ทั้งคนอ่านคนดูคนนำเสนอลายตาลายใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: บางทีมันก็ดูแล้วมันก็แบบไม่ค่อยน่าสนใจ
1: เชิงของวิชาการเนี่ยเราอยากอันนี้ก็ถือว่าการนำเสนอเป็นเชิงวิชาการถูกไหมครับเราอาจจะต้องเน้นที่แบบไหนครับอาจารย
0: ์เราก็ควรเลือกใช้เทมเพลตที่มันสีสบายตาแล้วก
1: ็
0: มีลักษณะที่มันเหมาะกับการนำเสนอผลงานนะคะก็คือสีของพื้นกับสีของตัวอักษรมันจะต้องตรงกันข้ามกันเพื่อให้มันสามารถอ่านง่ายถ้าสมมุติเราใช้พื้นสีเขียวแล้วใช้ตัวหนังสือเป็นสีเขียวอ่อนเน
1: ี่
0: ยอาจารย์มันก็จะกลืนกันไปหมดมันก็จะมองไม่เห็นว่าตัวหนังสือน่ะเขียนว่าอะไรบ้างความโดดเด่นในตัว PowerPoint ของเรามันก็ไม่เกิดขึ้น
1: ครับ
0: แล้วก็หลังจากที่เราได้ในเรื่องของเทมเพลตสีพื้นตัวอักษรแล้วเราก็จะต้องมาคัดเลือกเนื้อหาในการนำเสนออาจารย์เหมือนที่อาจารย์บอกว่าถ้าสมมุติเราก๊อปปี้จาก Word มาลง PowerPoint เลยเนี่ย
1: ครับ
0: มันได้ไหมมันได้แต่มันไม่น่าสนใจ
1: ไม่เร้าใจใช่ไหมคน
0: ใช่ค่ะ คือมันก็จะเป็นเหมือนการบรรยายทั่วไปอะไรเงี้ย
1: สิบกว่าบรรทัดอีกใช่ไหมครับบางทีลืมไม่ได้ลืมนะคือต้องการใส่รายละเอียดให้มากที่สุดถูกไหมฮะแต่ประเด็นคือเราอาจจะไม่สกัดเอาสิ่งที่สำคัญมาโชว์
0: ใช่ค่ะเพราะที่จริงการนำเสนอเนี่ยเราควรเลือกเฉพาะเนื้อหาที่มันมีความสำคัญเนื้อเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าเราเป็นคนทำโครงการเองรายงานเองทุกชิ้นทำด้วยมือของตัวเองเราสามารถอธิบายได้อยู่แล้วอาจารย
1: ์ครับอันนี้คือต้องเน้นให้กับเขาเรียกว่านักศึกษาเรานะครับเพราะว่าเราต้องคล้ายๆกับเราฝึกเพื่อให้เราเป็นมืออาชีพในการที่จะทำงานนะฮะไม่ใช่แค่การนำเสนอเนี่ยใช้กับทุกวงการนะแต่ถ้าบอกว่านำเสนอแล้ว น่าฟังน่าชมแล้วก็ชวนติดตามรวมถึงมีสาระใช่ไหมครับทำให้เรามีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานค่อนข้างเยอะมากนะครับ
0: แล้วก็อีกแบบหนึ่งที่สำคัญนะคะอาจารย์ก็คือตัวแบบอักษร
1: ครับ
0: ก็ควรเลือกที่มันเป็นตัวอักษรที่อ่านง่ายอาจารย์ถ้าเราเลือกใช้ตัวที่มันวัยรุ่นตามวัยอย่างเงี้ยบางทีก็คนอ่านก็อาจจะ
1: ต้องดูกลุ่มเป้าหมายแล้วด้วยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับว่ากลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยเขาจะมาแนวไหนคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีฟอนต์เยอะมากแต่ต้องระวังนิดหนึ่งเวลาที่เราไปใช้กับเครื่องอื่นแล้วมันไม่ไปด้วยนะฮะฟอนต์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหนึ่งของการเลือกฟอนต์ที่อาจจะไม่ทำไม
0: ไม่ได้ใช้กันแพร่หลาย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ค่ะมันก็จะทำให้เกิดปัญหาแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ในที่อยากจะเน้นอีกนิดนึงก็

0: คือการทำ PowerPoint เนี่ยเราก็ควรที่จะทำให้มันดูที่ชัดเจน
1: ครับอันนี้เนี่ยอาจารย์ทำเองหรือเปล่าฮะแต่ว่ารู้สึกว่าน่าใช้มากนะฮะ
0: ใช่ค่ะถ้าเราสังเกตเนี่ยตรงเนี้ยพื้นหลังสีขาวถูกไหมคะอาจารย์ตัวหนังสือเนี่ยคนละสีกับตัวพื้นหลัง
1: ครับ
0: แล้วก็เราต้องการเน้นประโยคไหนหรือคำไหนเราก็ทำให้มันตัวใหญ่ขึ้น
1: ครับ
0: มันก็จะทำให้เรามองเห็นแล้วก็สามารถเข้าใจได้ในหนึ่งหน้าเลยทั้งของการวิธีการทำว่าเรียบง่ายเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็มีเทคนิคในการนำเสนอ
1: คำว่าเรียบง่ายก็คือไม่ต้องมีอะไรมากถูกไหมมันจะมีเทคนิคไทยอันเดียวใช่ไหม
0: ไม่ใช่ค่ะอาจารย์เรียบง่ายนี้หมายถึงว่าลักษณะของการตกแต่ง PowerPoint ค่ะอาจารย์มันต้องพยายามเลือกเรื่องหรือไม่ก็รูปภาพที่มันสอดคล้องกับเนื้อเรื่องใช่ค่ะแล้วก็ลักษณะของการนำเสนอนอกจากการบรรยายอย่างเดียวแล้วใช้คำพูดอย่างเดียวแล้วเราอาจจะเปลี่ยนมาใช้เป็นรูปภาพเป็นกราฟใช่ค่ะอาจารย์มันก็จะทำให้งานการนำเสนอของอาจารย์เนี่ยน่าสนใจยิ่งขึ้น
1: ครับกราฟมีหลายแบบมากเลยฮะคือเราก็ต้องเลือกให้มันเหมาะกับอาการนำเสนอดังนั้นด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: กราฟเส้น
0: แผน
1: ภ
0: ูม
1: ิอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะ
0: เป็นถ้าอยาก
1: เทียบอะไรเงี้ย
0: เป็นช่วงเวลาเราก็ใช้เป็นกราฟเส้นแทน
1: ใช่ใช่ครับ
0: ขึ้นอยู่กับข้อมูลของนักศึกษานะคะอาจารย
1: ์ครับ
0: แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการทำ PowerPoint นะคะก็คือเราใช้ตัวหนังสืออ่านง่ายสีตัดกับสีพื้นหลังจัดระเบียบข้อความจัดระเบียบรูปภาพให้มันดูดีน่าสนใจชัดเจนแล้วก็เข้าใจง่ายอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับการนำเสนอข้อมูลนะคะ
1: ครับอันนี้เรามีคะแนนให้ไหมครับถ้านักศึกษานำเสนอได้ดีเนี่ย
0: มีค่ะ
1: มีฮะ
0: มีค่ะ
1: เพราะฉะนั้นคือเราต้องฝึกใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เป็นสิ่งที่ทำไมฮะเราไปเรียนรู้ได้เพิ่มเติมนะอันนี้ผมว่ามันมีสื่อหลายๆอย่างที่พยายามที่จะสอนเราในการทำเรื่องพวกนี้ดูใน YouTube เองก็ได้ใช่ไหมอาจารย์หรือไม่ก็ไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมหรือดูจากการประชุมต่างๆครับ
0: ใช่ค่ะ
1: อาจารย์ครับผมอยากให้อาจารย์เล่าเรื่องของการนำเสนอเวลาที่ต้องไปในเวทีหรือว่ามาประชุมมานำเสนอที่มหาลัยนะฮะนักศึกษาต้องเตรียมพร้อมอะไรยังไงนะฮะแล้วก็ต้องมีสไลด์มีอะไรสักกี่สไลด์พอประมาณนี้ฮะในเวลาที่จำกัดหรือเปล่านะครับ
0: เพราะว่าวิธีการในการนำเสนอนะคะนักศึกษาก็จะต้องเตรียมความพร้อมของตัวนักศึกษาเองมาก่อนอยู่แล้วนอกจากตัวนักศึกษาเองแล้วตัว PowerPoint ตัวงานที่จะมานำเสนอเนี่ยนักศึกษาก็ควรที่จะทำมาให้เสร็จก่อนที่จะมานำเสนออาจารย
1: ์
0: เพราะว่าการที่มานั่งทำที่ห้องเรียนเนี่ยมันก็จะลุกลี้ลุกลนเนาะอาจารย
1: ์
0: ก็อาจจะแบบล
1: ื
0: มนั่นลืมนี
1: ่นำเสนอต้องซ้อมไหม
0: การนำเสนอนี่ควรที่จะต้องซ้อมนะคะอาจารย์เพราะว่าเหมือนบางทีเวลาที่เรามานำเสนอตื่นเต้นเจอหน้าอาจารย์เนี่ยไม่รู้อาจารย์จะใจดีหรือโหดงานก็แบบอาจจะมีอาการตื่นเต้นตกใจเล็กน้อยก็ควรที่จะมีการซ้อมแล้วก็เนื่องจากเนื้อหาที่นักศึกษาใส่ใน PowerPoint เนี่ยอาจจะมีแค่ตัวหัวข้อหัวเรื่องที่สำคัญก็อาจจะต้องเตรียมคำอธิบายในประเด็นเหล่านั้นเพิ่มเติมด้วยค่ะอาจารย
1: ์ครับผมเวลาที่เราให้ประมาณ10ถึง15นาทีหรือเปล่าต่อคนอาจจะต้องซ้อม
0: ในการนำเสนอก็จะอยู่ที่ประมาณ15นาทีค่ะอาจารย์อ
1: าจจะต้องซ้อมจับเวลาด้วย
0: ว่าเพราะว่าตัวสไลด์เนี่ยเราอาจจะกำหนดอยู่ที่ประมาณ30สไลด์กำลังพอดีกับเวลาที่เรากำหนดให้ด้วยค่ะแล้วเพราะว่าเราต้องเผื่อในการต้องมีการดิสคัสกันในบางประเด็นนะคะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้วยค่ะอาจารย์
1: คงไม่มาพูดให้ฟังอย่างเดียวใช่ไหมเราต้องเกิดการมีส่วนร่วมในการที่จะแลกเปลี่ยนนะครับครับสุดท้ายครับอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงนักศึกษาเราซึ่งตอนนี้เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะอาจารย์ที่เราจะปล่อยนักศึกษาได้ไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมอาจารย์อยากจะฝากอะไรกับนักศึกษาเราครับเชิญครับ
0: ก็ถ้านักศึกษาสามารถมาถึงวันที่จะต้องนำเสนองานแล้วนะคะแสดงว่านักศึกษาก็จะต้องผ่านการฝึกเสริมทักษะฝึกตามมอบหมายเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็ขอแสดงความยินดีนะคะที่นักศึกษาสำเร็จรุ่งเรืองไปได้ด้วยดีค่ะ
1: ครับก็จริงๆเราก็จะมีคะแนนให้ทุกขั้นตอนนะฮะอาจารย
0: ์
1: เราก็อยากให้นักศึกษาผ่านทุกขั้นตอนนะครับทีเราก็พยายามที่จะปูพรมทางให้นะครับบอกเทคนิคต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงเอาไปใช้จริงในชีวิตประจำวันหรือการทำงาน

0: นะครับเราก็อยากจะให้เอาทักษะพวกนี้ไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับ
1: ใช่ค่ะฝึกยิ่งฝึกเยอะเราก็ยิ่งมีสกิลมีทักษะที่ดีเยี่ยมใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับถูกต้องครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์อนัญญาประดิษฐปีชานะครับอาจารย์ก็ให้เกียรติมานำเสนอแนวทางเรื่องการนำเสนอแล้วก็เขียนรายงานกับทางนักศึกษาเรานะครับครับก็สำหรับการสอนเสริมครั้งที่1นะฮะในชุดวิชา52405ผมและทางวิทยากรทุกท่านนะครับก็ได้แนะนำข้อมูลที่นักศึกษาจำเป็นต้องเอาไปใช้แล้วก็เตรียมความพร้อมในการที่จะลงไปฝึกปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าข้อมูลต่างๆที่อาจารย์ทุกท่านได้มอบให้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ขอให้นักศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จในการฝึกปฏิบัติแล้วก็บรรลุเป้าหมายร่วมกันทุกคนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: ในโลกของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะกระจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้ากว่า 4 ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรค และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน4ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุ

0: ขทัยธรรมาภิราช
1: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
2: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
3: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
2: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
4: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
5: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
6: ้จะเรียนมสทได้หรอ
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
8: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
9: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับวันนี้เป็นการปฐมนิเทศชุดวิชา41462กฎหมายเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณค่ะสำหรับชุดวิชานี้นะคะก็เป็นชุดวิชาในกลุ่มชุดวิชาเฉพาะด้านนะคะในกลุ่มชุดวิชากฎหมายมหาชนค่ะสำหรับคำอธิบายชุดวิชานี้นะคะกฎหมายเกี่ยวกับการคลังและการงบประมาณนะคะในภาพรวมของชุดวิชานี้ก็จะพูดถึงที่มาทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานของกฎหมายการคลังนะคะแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของนโยบายการคลังของรัฐการจัดองค์กรของรัฐทางการคลังรายได้และรายจ่ายของรัฐนอกจากนั้นก็ยังจะพูดถึงเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือการก่อหนี้สาธารณะวิธีการจัดทำงบประมาณของรัฐนะคะแล้วก็พูดถึงระบบตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของรัฐนอกจากนั้นก็ยังจะพูดถึงเรื่องของการควบคุมการคลังของรัฐในรูปแบบต่างๆค่ะผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชานี้นะคะเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานของกฎหมายการคลังและก็นโยบายการคลังของรัฐตลอดจนการจัดองค์กรของรัฐทางด้านการคลังค่ะนักศึกษาก็สามารถที่จะได้เพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายได้และรายจ่ายของรัฐการก่อหนี้สาธารณะและวิธีการจัดทำงบประมาณของรัฐค่ะนะคะนอกจากนั้นนะคะในเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือให้นักศึกษาเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของรัฐและก็การควบคุมการคลังของรัฐค่ะซึ่งเหล่านี้นะคะนักศึกษาอาจจะคิดว่าในเรื่องของงบประมาณและการคลังของรัฐเป็นเรื่องไกลตัวของเราแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของเรามากๆเลยค่ะเพราะในเรื่องของการเงินของแผ่นดินนะคะแล้วก็ในเรื่องของงบประมาณของแผ่นดินเนี่ยก็เราก็จะพบเห็นนะคะในเรื่องของการออกพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะคะหรือว่าการวางนโยบายการคลังของรัฐนะคะซึ่งจะมีผลนะคะกระทบกับชีวิตประจำวันของเรานะคะโดยเป็นในเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกับเราอย่างแน่นอนค่ะในส่วนของรายชื่อหน่วยการสอนนะคะในหน่วยที่1เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการปูพื้นนะคะให้นักศึกษาเข้าใจถึงแนวคิดพื้นฐานของการคลังสาธารณะและงบประมาณแผ่นดินค่ะในหน่วยที่2ก็จะพูดถึงเรื่องข้อความคิดว่าด้วยกฎหมายการงบประมาณนะคะแล้วก็ในหน่วยที่3นะคะก็จะทำให้เราทราบถึงในเรื่องของระบบงบประมาณค่ะส่วนในหน่วยที่4นะคะเราก็จะได้รู้เรื่องเกี่ยวกับสถาบันการคลังและงบประมาณและการงบประมาณนะคะส่วนในเรื่องในหน่วยที่5นะคะก็จะเป็นเรื่องของรายได้สาธารณะค่ะ

ของรัฐนะคะส่วนในหน่วยที่10ก็จะพูดถึงการจัดทําและอนุมัติงบประมาณค่ะแล้วก็พอเราไปถึงหน่วยที่11นะคะเราก็จะได้ทราบถึงเรื่องของการบริหารงบประมาณนะคะส่วนในหน่วยที่12ก็จะพูดถึงเรื่องการควบคุมและตรวจสอบงบประมาณนะคะในหน่วยที่13ก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นเรื่องของวินัยทางการคลังส่วนในหน่วยที่14นะคะเราก็จะได้ทราบถึงเรื่องเงินนอกงบประมาณนะคะแล้วก็ในหน่วยที่15ซึ่งเป็นหน่วยสุดท้ายนะคะเราก็จะได้ทราบถึงเรื่องของการคลังและการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะนะคะในส่วนของการเรียนนะคะสำหรับชุดวิชานี้นะคะก็ถ้านักศึกษาศึกษาในเอกสารการสอนนะคะนอกจากเราจะได้ชมนะคะการศึกษานะคะทางไกลในรูปแบบของใน YouTube ที่ของหรือว่าทางเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยนะคะนักศึกษาก็ต้องไปศึกษาโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะในเอกสารการสอนนะคะซึ่งการศึกษาเอกสารการสอนนะคะให้นักศึกษาเนี่ยทำการประเมินตนเองนะคะทำการประเมินตนเองก่อนเรียนหรือหลังเรียนนะคะซึ่งการประเมินตนเองเนี่ยเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้สำรวจนะคะสำรวจตนเองก่อนนะคะว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้นะคะในหน่วยที่เรียนมามากน้อยเพียงใดนะคะก่อนที่จะเข้าไปศึกษาในหน่วยนั้นนะคะให้นักศึกษาโดยที่ให้นักศึกษาเนี่ยทำแบบประเมินนะคะทำแบบประเมินตนเองก่อนเรียนแล้วก็หลังจากทำเสร็จแล้วนะคะก็ให้นักศึกษาเนี่ยตรวจคำตอบที่เฉลยนะคะก็มีเฉลยอยู่ในแบบฝึกปฏิบัตินะคะแล้วก็พอเราตรวจแล้วก็ให้เรารวมคะแนนทั้งหมดเอาไว้นะคะแล้วเราก็ไปทำแบบฝึกปฏิบัตินะคะหลังเรียนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็นำคะแนนทั้งสองเนี่ยนะคะมาเปรียบเทียบกันนะคะมาเปรียบเทียบกันดูซิว่าก่อนเรียนและหลังเรียนเนี่ยเรามีความรู้มากขึ้นนะคะเพิ่มมากขึ้นมากน้อยเพียงใดนะคะหากนักศึกษาเนี่ยได้คะแนนต่ำกว่า180ก็ให้นักศึกษานะคะศึกษาซ้ำจนกว่าจะได้คะแนนเพิ่มนะคะส่วนการศึกษาเอกสารการสอนนะคะก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเราเป็นการศึกษาทางไกลนะคะนักศึกษาก็สามารถที่จะอ่านได้โดยละเอียดนะคะคือนักศึกษาจะต้องอ่านทุกหน้านะคะเพราะว่ามันมีเหมือนเราเขียนละเอียดเลยให้นักศึกษาเนี่ยเหมือนมีอาจารย์เข้าไปสอนอยู่ที่บ้านนักศึกษาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอ่านทุกหน้าของชุดการสอนค่ะส่วนการประเมินการศึกษาของชุดวิชานี้นะคะชุดวิชานี้เนี่ยนะคะเป็นจะมีการประเมินผลการศึกษานะคะจากการสอบไล่นะคะประจำภาคการศึกษานะคะทั้งนี้ก็เป็นไปตามวันและเวลาสถานที่ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดให้นะคะทางมหาวิทยาลัยจะกำหนดให้นักศึกษาทราบในแต่ละภาคการศึกษาค่ะนะคะก็หวังว่านะคะในชุดวิชานี้นะคะซึ่งได้พูดถึงเรื่องของกฎหมายการคลังและงบประมาณนะคะโดยละเอียดเอาไว้นะคะก็ให้นักศึกษาเนี่ยตั้งใจนะคะแล้วก็หลังจากศึกษาเสร็จก็จะได้รับความรู้มากมายจากชุดวิชานี้เลยค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดวิชา41462กฎหมายเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณค่ะในวันนี้นะคะจะเป็นการพูดถึงในเรื่องของหน่วยที่1นะคะเป็นเรื่องแนวคิดพื้นฐานของการคลังสาธารณะและงบประมาณแผ่นดินค่ะเรามาดูในเนื้อหานะคะของในหน่วยที่1กันนะคะในการพิจารณานะคะนักศึกษาอาจจะเคยได้ดูนะคะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดทางโทรทัศน์นะคะในเรื่องของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งเหล่านั้นนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายการคลังและการงบประมาณค่ะนี้เนี่ยเราอาจจะคิดว่ากฎหมายการคลังและการงบประมาณเป็นเรื่องที่ไกลตัวเรามากแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของเงินแผ่นดินนะคะเป็นเรื่องของรายจ่ายของแผ่นดินรายรับของแผ่นดินเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไกลตัวเรามากเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูในเรื่องของแนวคิดพื้นฐานก่อนเพื่อที่เราจะได้ทราบว่าในการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือในเรื่องของการคลังสาธารณะซึ่งเป็นเรื่อง

ที่เกี่ยวกับการเงินนะคะของแผ่นดินการเงินการคลังของแผ่นดินนะคะก็จะมีเรื่องอะไรบ้างที่เป็นแนวคิดพื้นฐานในหน่วยที่1เนี่ยจะเป็นเรื่องของการปูพื้นฐานของนักศึกษานะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจในหน่วยอื่นๆต่อๆไปนะคะนี่เรามาดูนะคะในเรื่องของความหมายของการคลังสาธารณะบ้างนะคะว่ากฎหมายการคลังสาธารณะเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายประเภทไหนนะคะกฎหมายการคลังเนี่ยก็เป็นสาขาหนึ่งของกฎหมายมหาชนค่ะความหมายของการคลังสาธารณะเนี่ย เป็นสาขาหนึ่งที่สำคัญเลยนะคะนอกจากเรื่องของกฎหมายปกครองและกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะที่เป็นกฎหมายมหาชนเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากว่าการคลังเนี่ยเป็นกฎหมายที่บัญญัตินะคะเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของรัฐนะคะอำนาจหน้าที่ของรัฐเนี่ยมีอำนาจแล้วก็รัฐก็มีหน้าที่ด้วยนะคะในการบริหารประเทศนะคะเรื่องของการจัดบริการสาธารณะแล้วก็เพื่อทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการใช้นะคะการจัดการบริการสาธารณะแล้วเนี่ยเพื่อให้มีอย่างกฎหมายการคลังเนี่ยนะคะก็กำเนิดขึ้นมานะคะมีการกำหนดกลไกในเรื่องของการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐนะคะเพื่อให้มีการควบคุมการจ่ายเงินแผ่นดินนะคะของรัฐให้มีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายนะคะสำคัญตรงนี้เลยนะคะการใช้จ่ายเงินของรัฐเนี่ยไม่ว่ารัฐเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้จ่ายเงินได้ตามอำเภอใจภายใต้รัฐเนี่ยจะต้องใช้จ่ายเงินภายใต้กฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้เงินเนี่ยกฎหมายก็ให้รัฐเนี่ยใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะไม่ใช่ว่าจะใช้จ่ายเงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาวิชานี้นะคะจึงมีความสำคัญเนื่องจากเป็นสาขาหลักสาขาหนึ่งของกฎหมายมหาชนนั่นเองนะคะนี้เรามาดูว่าการคลังสาธารณะหมายถึงอะไรนะคะการคลังสาธารณะนี่ก็หมายถึงการคลังภาครัฐนะคะที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมทางการคลังนะคะของรัฐบาลนะคะประกอบด้วยอะไรบ้างที่เป็นกิจกรรมทางการคลังของรัฐบาลก็คือมีนโยบายการคลังรายได้ของรัฐนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะที่เราเสียกันอยู่ทุกปีเนี่ยก็คือภาษีอากรนะคะแล้วก็ในเรื่องของรายจ่ายสาธารณะงบประมาณแผ่นดินหนี้สาธารณะเราก็อาจจะเคยได้ยินคำนี้นะคะหนี้สาธารณะแล้วก็เงินคงคลังนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของเงินนอกงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนทรัพย์สินของแผ่นดินแล้วก็ในเรื่องของการควบคุมตรวจสอบและการรายงานทางการคลังนอกจากนั้นพอเรามีการรายงานแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการประเมินผลทางการคลังนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในกิจกรรมทางการคลังทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในทางเศรษฐกิจและทางสังคมของประเทศนะคะเรามาดูต่อไปนะคะก็คือว่าแนวคิดของการคลังสาธารณะเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็นกี่ระดับนะคะโดยกว้างๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบ่งได้เป็น2ระดับด้วยกันนะคะก็คือการบริหารการคลังในระดับมหาภาคนะคะแล้วก็การบริหารการคลังในระดับจุลภาคนะคะนี่เราในแต่ละส่วนนะคะว่ามีความหมายว่าอย่างไรเราจะเข้าใจในเรื่องมหาภาคกับจุลภาคหรือเปล่านะคะแนวคิดทางการคลังสาธารณะเนี่ยในระดับมหาภาคก็คือในเรื่องกว้างๆนะคะก็คือเป็นเรื่องของนโยบายการคลังนะคะในเรื่องของนโยบายการคลังเนี่ยเป็นการกำหนดนโยบายในด้านต่างๆเลยนะคะเพื่อให้อะไรเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายนะคะสอดคล้องแล้วก็ทำให้บรรลุเป้าหมายนะคะการบริหารการคลังในระดับมหาภาคจึงเป็นการกำหนดนโยบายเห็นไหมคะเราก็จะกำหนดนโยบายก่อนนะคะแล้วก็เป้าหมายนะคะกำหนดเป้าหมายนะคะเพื่อให้มีการบรรลุผลตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนดไว้นโยบายเศรษฐกิจที่รัฐบาลกำหนดเอาไว้นะคะซึ่งประกอบไปด้วยแผนทางการคลังนะคะแล้วก็เรื่องของกรอบวินัยทางการคลังนะคะเหล่านี้เป็นต้นนะคะเพื่อให้เป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางในการดำเนินนโยบายการคลังที่สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจของประเทศนะคะการเงินนะคะแล้วก็สอดคล้องกับการเงินของประเทศและก็การคลังของประเทศนี้เรามาดูอีกหัวข้อนึงในเรื่องของการบริหารการคลังในระดับจุลภาคนะคะการบริหารการคลังในระดับจุลภาคเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหน่วยงานละนะคะหน่วยงานหรือว่าสถาบันการคลังภาครัฐเนี่ยที่รับนโยบายการคลังนะคะมาปฏิบัติ
นะคะมาปฏิบัติแล้วก็เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายแล้วก็เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีนอกจากมีประสิทธิภาพแล้วก็ยังเกิดประสิทธิผลด้วยนะคะจึงเป็นการบริหารหรือว่าการจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมทางการคลังที่เกี่ยวกับการบริหารนะคะเช่นการบริหารงบประมาณแผ่นดินนะคะการบริหารเงินนอกงบประมาณแผ่นดินการบริหารในเรื่องของการจัดเก็บภาษีซึ่งเป็นรายได้ของรัฐนะคะแล้วก็การบริหารหนี้สาธารณะซึ่งรัฐเนี่ยได้ไปกู้เงินอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดในเรื่องของแต่ละหัวข้อนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนี้สาธารณะในเรื่องของรายได้ของรัฐนะคะในหน่วยต่อๆไปนะคะในรายละเอียดนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็เป็นการบริหารเงินคงคลังนะคะการบริหารเงินทุนหมุนเวียนแล้วก็กองทุนพิเศษนะคะนอกจากนั้นนะคะพอเราบริหารกันแล้วเราก็ต้องมีการตรวจสอบใช่ไหมคะกฎหมายการคลังก็เป็นเรื่องของการตรวจสอบนะคะแล้วก็มีการรายงานทางการคลังนะคะแล้วก็มีการประเมินผลเหล่านี้เป็นต้นนะคะเทียบง่ายๆก็เหมือนกับถ้าเทียบกับในเรื่องของเอกชนนะคะก็เหมือนกับบริษัทเนี่ยเมื่อมีการบริหารนะคะในเรื่องของการรายได้ของบริษัทหรือว่ารายได้ในเงินกู้ของบริษัทแล้วเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทไม่ได้ทำเองอาจจะมีกรรมการที่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีคนมาตรวจสอบนะคะว่ามีการใช้จ่ายเงินเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็มีการทำบัญชีมีการทำอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะก็เทียบได้กันกับในเรื่องของการคลังของแผ่นดินเช่นเดียวกันนะคะนี้เราก็ทราบแล้วนะคะในเรื่องของการบริหารการคลังในระดับมหาภาคแล้วก็การบริหารการคลังในระดับจุลภาคนะคะเรามาลองดูในหัวข้อต่อไปนะคะก็คือการศึกษาการคลังสาธารณะนะคะก็จะประกอบไปด้วยหลักใหญ่ๆเลยนะคะเพื่อจะให้นักศึกษาเห็นภาพง่ายๆก่อนนะคะว่าเราเนี่ยศึกษาการคลังสาธารณะเราศึกษาในเรื่องอะไรบ้างนะคะอันดับแรกก็คือในเรื่องของนโยบายการคลังนะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของเครื่องมือทางการคลังนะคะแล้วก็ในหัวข้อที่จะให้ศึกษานะคะในหัวข้อสุดท้ายก็เป็นเรื่องของกิจกรรมทางการคลังนะคะเหล่านี้เนี่ยนะคะเรามาดูนะคะในแต่ละหัวข้อนะคะนโยบายการคลังนะคะนโยบายการคลังเนี่ยก็คือนโยบายเกี่ยวกับการใช้จ่ายนะคะแล้วก็นโยบายเกี่ยวกับรายได้ของรัฐนะคะซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำไมคะกำหนดแนวทางกำหนดเป้าหมายนะคะและการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจนะคะนโยบายการคลังก็จะประกอบด้วยนโยบายอะไรบ้างนะคะนโยบายภาษีก่อนนะคะเราอาจจะคุ้นๆในเรื่องของนโยบายภาษีก่อนนะคะเดี๋ยวในรายละเอียดเหล่านี้นะคะในภาพแคบลงไปเนี่ยเราจะศึกษาในหน่วยอื่นนะคะในหน่วยนี้ก็จะมองภาพรวมไปก่อนนะคะนโยบายภาษีกรนะคะแล้วก็นโยบายทางด้านรายจ่ายนะคะแล้วก็มีนโยบายทางด้านการก่อหนี้นะคะและก็การบริหารหนี้สาธารณะนะคะแล้วก็เป็นนโยบายในการบริหารเงินคงคลังเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้ศัพท์เหล่านี้เราอาจจะเคยได้เห็นได้ยินตามข่าวต่างๆเนาะรัฐบาลมีการปีนี้หนี้สาธารณะเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เอ๊ะมันหนี้สาธารณะคืออะไรแล้วเขากำหนดยังไงว่าหนี้สาธารณะสูงหรือหนี้สาธารณะเนี่ยอยู่ในระดับที่พอรับได้เหล่านี้นะคะเราศึกษาในเรื่องกฎหมายการคลังการงบประมาณเราก็จะทราบนะคะว่าในกฎหมายเนี่ยมีการกำหนดในเรื่องเหล่านี้ไว้อย่างไรบ้างนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะนโยบายการคลังนะคะก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนะคะนโยบายนะคะการใช้จ่ายและรายได้ของรัฐซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่กำหนดนะคะแนวทางเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ประกอบไปด้วยนโยบายภาษีอากรนโยบายด้านรายจ่ายนโยบายการก่อหนี้การบริหารหนี้สาธารณะนโยบายทางด้านบริหารเงินคงคลังเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้เป็นเครื่องมือนะคะเป็นเครื่องมือในการดำรงไว้นะคะซึ่งเสถียรภาพของรายได้ในประเทศนะคะซึ่งรัฐเนี่ยจะใช้ในการควบคุมหรือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเลยนะคะเพื่อให้เศรษฐกิจเนี่ยมีการเติบโตอย่างมั่นคงนะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศโดยของประเทศโดยตรงเลยนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยรัฐบาลนโยบายการคลังของรัฐบาลเนี่ยมีผลต่อรายได้ประชาชาตินะคะและมีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
นะคะในประเทศซึ่งเราเคยได้ยินนะคะในรูปแบบในภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า GDP เราก็จะทราบว่าอ๋อ GDP ของประเทศเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหล่านี้เนี่ยรายจ่ายของรัฐบาลเนี่ยก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดการลดรายจ่ายของรัฐบาลเนี่ยก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเนี่ยลดลงเช่นในเรื่องของภาษีนะคะภาษีอากรเนี่ยก็จะมีผลกระทบต่อการบริโภคมีผลกระทบต่อการลงทุนนะคะของเอกชนซึ่งเป็นองค์ประกอบของรายได้ประชาชาตินะคะการเพิ่มภาษีอากรเนี่ยจะทำให้การบริโภคนะคะและการลงทุนของเอกชนลดลงนะคะอย่างเราเนี่ยโดนเพิ่มการจัดเก็บภาษีเหล่านี้นะคะก็จะทำให้ทำไมคะเราต้องเอาเงินไปจ่ายภาษีมันก็ทำให้การบริโภคของเราเนี่ยลดลงในทางตรงกันข้ามนะคะการลดภาษีอากรเนี่ยก็อาจจะทำให้การบริโภคและการลงทุนของเอกชนเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าทำไมคะรัฐบาลก็อาจจะรายได้ลดลงแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็เป็นการกระจายไปให้เอกชนเนี่ยมีการหมุนเวียนนะคะใช้จ่ายเงินในระบบเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องในการก่อหนี้ของรัฐหรือว่าการชำระหนี้คืนอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีผลกระทบต่ออะไรต่อปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเห็นไหมคะว่าเหล่านี้มีผลกับระบบเศรษฐกิจเราเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายการคลังนะคะและการงบประมาณจึงมีความสำคัญเพราะเราอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแต่มันมีผลกระทบต่อเรานะคะอย่างจะเรียกว่าโดยตรงเลยก็ได้นะคะนี้การบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยให้เป็นไปตามนโยบายและกฎหมายเนี่ยก็จะต้องใช้เงินใช่ไหมคะรัฐเนี่ยไม่มีเงินก็ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนนะคะนโยบายหรือว่าขับเคลื่อนในการจัดทำบริการสาธารณะได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐก็จะต้องใช้เงินนะคะซึ่งมาจากรายได้ส่วนหนึ่งก็มาจากรายได้ของเรานะคะก็เป็นเรื่องของภาษีอากรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐจะมาใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายไม่ได้นะคะแล้วจะมาใช้จ่ายตามอำเภอใจไม่ได้นะคะรัฐเนี่ยจะต้องใช้จ่ายเงินที่เป็นไปตามกฎหมายให้อำนาจเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายเนี่ยจะให้ใช้เงินที่ได้มาจากภาษีอากรของประชาชนและรายได้อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติเนี่ยเงินดังกล่าวเนี่ยจะมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายเห็นไหมคะก็จะทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีของรัฐบาลเราก็จะเห็นออกมาเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะคะเช่นเราก็เห็นว่าในการถ่ายทอดเขาก็จะมีการถ่ายทอดนะคะในเรื่องของการพิจารณาเรื่องของงบประมาณรายจ่ายกว่าจะออกมาเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยก็จะต้องผ่านขั้นตอนมากมายเดี๋ยวเราจะมาเรียนนะคะในหน่วยอื่นๆที่ตามมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดทำรายได้รายจ่ายเนี่ยก็จะต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายบัญญัติเห็นไหมคะว่ากฎหมายเนี่ยก็อยู่เบื้องหลังทุกอย่างนะคะนอกจากเราจะศึกษาในเรื่องของนโยบายการคลังเหล่านี้แล้วเนี่ยเรายังจะต้องศึกษาว่ากฎหมายเนี่ยให้อำนาจรัฐเนี่ยในการใช้จ่ายเงินไว้อย่างไรบ้างนะคะถ้าเกิดว่ารัฐบาลเนี่ยเก็บภาษีแล้วไม่พอกับการรายจ่ายของรัฐนะคะทำไงเหมือนเราเนี่ยเรามีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายเราทำไงคะเราก็ต้องทำไมต้องคิดละเราต้องไปกู้เงินมาใช้นะคะเราต้องไปกู้เงินมาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐก็เช่นเดียวกันรัฐบาลก็จำเป็นที่จะต้องกู้เงินขึ้นมาแต่ว่ารัฐนี่จะไปกู้เงินตามอำเภอใจไม่พอเงินไม่พอแล้วจะไปกู้เงินเนี่ยตามอำเภอใจไม่ได้ซึ่งก็เหล่านี้เนี่ยรัฐจะไปกู้เงินก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลเนี่ยจะต้องหรือว่าการกู้เงินอะไรทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยก็จะต้องเป็นไปตามกฎหมายนะคะเพราะการใช้จ่ายเนี่ยของรัฐบาลเนี่ยมีผลกระทบต่อการผลิตมีผลกระทบต่อการจ้างงานมีผลกระทบต่อราคานะคะสินค้าที่เป็นเศรษฐกิจโดยรวมเพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยจะเป็นในทางทิศทางใดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับนโยบายการคลังของรัฐบาลนะคะอย่างไรก็ตามนะคะนโยบายการคลังนี้เนี่ยไม่เพียงแต่ครอบคลุมแค่เรื่องของการจัดเก็บภาษีนะคะและการใช้จ่ายของภาครัฐเท่านั้นนะคะแต่ยังหมายความรวมถึงนะคะนโยบายสาธารณะต่างๆที่มีผลต่อฐานะการคลังของประเทศด้วยเช่นเราอาจจะเคยเห็นโครงการต่างๆที่รัฐเนี่ยจัดทำขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นในอดีตเช่นโครงการเราอาจจะได้ยินอาจที่เราได้ยินบ่อยๆนะคะเช่นโครงการรับจำนำข้าว
นะคะหรือว่าเป็นเรื่องของการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลเหล่านี้เป็นต้นเราก็จะคุ้นเคยที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นประเด็นกันอยู่เหล่านี้นะคะโครงการเหล่านั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเด็นในเรื่องของการใช้จ่ายของรัฐที่เหมาะสมหรือไม่นะคะเราก็จะได้ยินออกเป็นข่าวมาตลอดนะคะเหล่านี้ก็ตามนะเราก็เป็นเรื่องของกฎหมายการคลังทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการทางการคลังที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมาก็เช่นในเรื่องของการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะการคืนภาษีสรรพสามิตให้แก่ผู้ซื้อรถยนต์คันแรกนะคะรวมไปถึงโครงการจำนำข้าวเหล่านี้เป็นต้นนะคะเราก็จะได้ยินอยู่เวลาว่าเอ๊ะใช้เงินเหมาะสมหรือเปล่าใช้เงินเกินตัวหรือเปล่าหรือว่าโครงการเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นการประชานิยมหรือเปล่าเหล่านี้นะเห็นได้ว่านโยบายการคลังก็จึงเป็นหัวใจสำคัญนะคะที่เราเนี่ยจะได้มองโครงการของรัฐที่ทำมาต่างๆเนี่ยเราก็จะมาวิเคราะห์เอาเองว่าเอ๊ะรัฐทำอย่างเงี้ยมันเหมาะสมหรือเปล่ารัฐทำอย่างเงี้ยสุรุ่ยสุร่ายหรือเปล่าและรัฐทำอย่างเงี้ยมันเกิดผลดีหรือผลเสียมากกว่ากันนะคะเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ในเชิงลึกได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายการคลังก็เลยเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจของประเทศไทยเลยนะคะต่อมานะคะเรารู้ในเรื่องของนโยบายการคลังแล้วเนี่ยเราก็อาจจะอยากทราบว่าทำไมต้องมีนโยบายการคลังขึ้นมามีนโยบายการคลังเนี่ยมีวัตถุประสงค์อย่างไรนะคะวัตถุประสงค์ของนโยบายการคลังเนี่ยอาจจะสรุปได้ใน4ประการด้วยกันนะคะก็คือเพื่อส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรนะคะระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐบาลนะคะให้มีประสิทธิภาพนะคะเพื่อส่งเสริมการกระจายรายได้นะคะที่เป็นธรรมนะคะแล้วก็เพื่อส่งเสริมความเจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะแล้วก็เพื่อรักษาเสถียรภาพในทางเศรษฐกิจนะคะเรามาดูในประการที่1ก่อนนะคะเพื่อส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพในสัดส่วนที่สังคมเนี่ยนะคะได้รับสวัสดิการนะคะและก็มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะมีกลไกในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้กลไกบรรลุเป้าหมายในการจัดสรรนะคะโดยที่ในการทำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยต้องมีอะไรรองรับค่ะต้องมีกฎหมายรองรับด้วยมีระเบียบรองรับนะคะจะไปจัดสรรโดยตามอำเภอใจไม่ได้นะคะต้องมีกฎหมายแล้วก็ระเบียบรองรับนี่เรามาดูในประการที่2นะคะเพื่อส่งเสริมการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมนะคะการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมเนี่ยในเรื่องของนโยบายการคลังเนี่ยจะนำไปสู่การปรับปรุงนะคะการกระจายรายได้ของประชาชนให้มีความทัดเทียมกันนะคะเนื่องจากปัจจัยจำนวนมากเนี่ยนะคะก็สามารถก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมของรายได้ได้นะคะตั้งแต่เรื่องอะไรบ้างนะคะตั้งแต่เรื่องโครงสร้างทางสังคมนะคะเรื่องเพศนะคะเรื่องเชื้อชาติวัฒนธรรมการศึกษาหรือว่าทักษะของแรงงานต่างๆเหล่านี้นะคะดังนั้นเนี่ยนโยบายของภาครัฐเนี่ยรวมถึงนโยบายการคลังเนี่ยจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญเลยนะคะของการแก้ปัญหาในการกระจายรายได้ของประเทศได้เป็นอย่างดีนะคะส่วนดูในประการที่3เพื่อเสริมสร้างความเจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจนะคะการเสริมสร้างความเจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจเนี่ยรัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะใช้นโยบายการคลังในการเพิ่มการใช้จ่ายและการขยายการลงทุนในภาครัฐได้นะคะเพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจหมายถึงอะไรหมายถึงว่ามีการขยายกำลังในการผลิตสินค้าหรือบริการโดยใช้ปัจจัยการผลิตการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ได้มาซึ่งผลผลิตที่มากขึ้นนะคะผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นสูงขึ้นนะคะก็จะเกิดความเชื่อมโยงในทางที่เป็นรายได้ประชาชาติมากขึ้นไปด้วยนะคะเมื่อนำรายได้ประชาชาติเนี่ยมาหารกับจำนวนประชากรแล้วเนี่ยนะคะก็จะได้รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรนะคะซึ่งเป็นดัชนีตัวนึงที่ได้รับความนิยมในการวัดความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆเนาะเราก็จะวัดในเรื่องของประเทศนี้มี GDP เท่าไหร่ประเทศนั้นมี GDP เท่าไหร่เหล่านี้เป็นต้นนะคะในเรื่องของวัตถุประสงค์ของการเสริมสร้างความเจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจเนี่ยปรากฏอยู่ในเป้าหมายนะคะการพัฒนาอย่างหนึ่งของสหประชาชาติด้วยนะคะในเรื่องของการส่งเสริมการเจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
ที่ครอบคลุมและก็ยั่งยืนนะคะมีการจ้างงานที่มีเต็มที่และก็มีประสิทธิภาพมีผลผลิต

ที่มีประสิทธิภาพและก็มีการสร้างคุณค่าสำหรับทุกคนนะคะซึ่งเป้าหมายทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติเนี่ยปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของเราด้วยนะคะในฉบับที่13นะคะที่ปัจจุบันเนี่ยใช้อยู่ก็คือพ.ศ. 2566ถึงพ.ศ. 2570นะคะประการที่4เรามาดูว่าเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะคะนโยบายการคลังเนี่ยสามารถใช้ในการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจได้นะคะรัฐบาลเนี่ยก็มีการที่จะต้องกำหนดนะคะกรอบวินัยทางด้านรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเอาไว้นะคะแล้วก็เพื่อที่จะไปดูแลนะคะนโยบายทางการคลังนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ปรับให้เป็นไปตามสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนะคะสวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เป็นการบรรยายในหน่วยที่2ของชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณนะคะในหน่วยที่2นี้เราก็จะมาพูดถึงหลักงบประมาณนะคะซึ่งหลักงบประมาณเนี่ยก็ที่จะพูดในส่วนที่สำคัญก็คือหลักงบประมาณคลาสสิกและหลักงบประมาณสมัยใหม่ค่ะในเรื่องของหลักงบประมาณเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและก็หลักการต่างๆที่เกี่ยวกับกฎหมายการคลังและการงบประมาณนะคะในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณเนี่ยประเทศต่างๆในโลกนี้เนี่ยนะคะเขาก็มีกระบวนการงบประมาณของประเทศต่างๆส่วนการกระบวนการงบประมาณเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับภายใต้ข้อความคิดนะคะข้อความคิดที่พูดถึงเรื่องของกฎหมายการคลังหรือการงบประมาณนะคะมันคือหลักพื้นฐานของการงบประมาณเลยก็คือในไม่ว่าจะเป็นในขั้นตอนของการเตรียมงบประมาณนะคะหรือว่าขั้นตอนของการอนุมัติงบประมาณเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องประกอบไปด้วยหลักงบประมาณที่ประเทศต่างๆเนี่ยจะต้องเคารพพูดง่ายๆว่าต้องเคารพแล้วก็ปฏิบัติตามนะคะซึ่งจะนำพาไปสู่การงบประมาณที่ดีการคลังและการงบประมาณที่ดีนะคะอย่างเช่นในหน่วยของในขั้นตอนในการเตรียมจัดทำงบประมาณเนี่ยนะคะหลักที่สำคัญก็จะประกอบไปด้วยหลักดุลยภาพนะคะหลักความเป็นเอกภาพของงบประมาณนะคะส่วนในขั้นตอนพิจารณานะคะอนุมัติงบประมาณก็อาจจะมีหลักที่เกี่ยวข้องด้วยก็คือหลักความยินยอมนะคะแล้วก็ในขั้นตอนการบริหารก็เช่นหลักระยะเวลา1ปีของการงบประมาณนะคะหรือว่าหลักรายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับรายจ่ายหรือว่าเป็นเรื่องของหลักรายจ่ายต้องมีลักษณะเฉพาะเจาะจงนะคะแล้วก็หลักความโปร่งใสนะคะส่วนในขั้นตอนของการควบคุมและการตรวจสอบงบประมาณเนี่ยก็เช่นหลักการตรวจสอบได้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นเรื่องของการยกตัวอย่างเฉยๆนะคะในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในภายหลังนะคะสำหรับในหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะคะที่มีอำนาจตามกฎหมายนะคะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการงบประมาณในแต่ละขั้นตอนเนี่ยหน่วยงานของรัฐก็จะดำเนินการตามอำเภอใจไม่ได้นะคะต้องดำเนินการภายใต้หลักพื้นฐานที่สำคัญสำหรับกระบวนการงบประมาณการงบประมาณของภาครัฐนะคะเมื่อวันก่อนเนี่ยอาจารย์ได้มีได้บรรยายนะคะได้มีการบรรยายแต่ไม่ได้เป็นวิชานี้เป็นชุดวิชาของกฎหมายปกครองชั้นสูงซึ่งเป็นระดับปริญญาโทซึ่งก็จะไม่ได้เลือกวิชานี้นะคะก็เลยจะไม่มีพื้นฐานของเรื่องของการงบประมาณนักศึกษาก็พูดถึงเรื่องของการที่จะมีการอนุมัติงบประมาณไปยังหน่วยงานส่วนท้องถิ่นนะคะอย่างเช่นอบต. อบจ. อย่างเงี้ยนะคะซึ่งอาจารย์ก็ได้อธิบายว่าในเรื่องของการงบประมาณเนี่ยไม่ใช่ว่าเราอยากจะได้เงินเท่าไหร่แล้วรัฐเนี่ยก็สามารถที่จะให้งบประมาณแต่ละหน่วยงานนั้นไปได้เลยนะคะรัฐก็จะต้องมีการคำนึงถึงหลายๆเรื่องแม้กระทั่งเรื่องที่สำคัญเนี่ยรัฐเนี่ยก็จะต้องดูในเรื่องของหลักการที่เกี่ยวกับงบประมาณด้วยนะคะซึ่งเขาก็ยังไม่ได้มีความเข้าใจในเรื่องนี้ก็อาจจะแบบมีความงงว่าเอ๊ะแล้วทำไมรัฐถึงไม่ยอมให้งบประมาณไปยังส่วนท้องถิ่นนะคะในเมื่อส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีความสามารถที่จะบริหารงบประมาณในการใช้จ่ายงบประมาณได้นะคะอันนี้มันก็ต้องเราต้องมาดูในเรื่องของกฎหมายการคลังด้วยแล้วก็ซึ่งอยู่ภายใต้ของหลักงบประมาณต่างๆนะคะ
สำหรับหน่วยงานของรัฐเนี่ยอย่างที่บอกแล้วนะคะว่ามีอำนาจตามกฎหมายในเรื่องของกระบวนการงบประมาณแต่ละขั้นตอนเนี่ยนะคะจะดำเนินการตามอำเภอใจไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐเนี่ยหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็ต้องดำเนินการภายใต้หลักการพื้นฐานที่สำคัญนะคะสำหรับกระบวนการงบประมาณภาครัฐเนี่ยซึ่งปกติฝ่ายบริหารจะเป็นฝ่ายเตรียมนะคะเป็นฝ่ายเตรียมจัดทำงบประมาณหลังจากนั้นเนี่ยฝ่ายนิติบัญญัติก็ในฐานะของผู้แทนของประชาชนเนี่ยก็จะเป็นผู้พิจารณานะคะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อให้ฝ่ายบริหารเนี่ยสามารถจะนำงบประมาณไปใช้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะฝ่ายบริหารเนี่ยก็จะต้องบริหารงบประมาณที่ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยได้อนุมัติให้มาโดยที่จะต้องถูกควบคุมตรวจสอบโดยฝ่ายต่างนะคะโดยเฉพาะฝ่ายนิติบัญญัติก็จะมีหน้าที่ที่จะควบคุมตรวจสอบการดำเนินงานการดำเนินการของฝ่ายบริหารด้วยนะคะแล้วก็หน่วยงานภายนอกนะคะที่มีความเป็นอิสระและความเป็นกลางเช่นสถาบันการตรวจเงินแผ่นดินอย่างนี้เป็นต้นนะคะทั้งนี้เนี่ยกฎหมายไทยนะคะกฎหมายไทยก็มีการบัญญัติรับรองหลักการที่เกี่ยวกับตัวอย่างเหล่านี้ที่ยกไว้ข้างต้นนะคะดังที่เดี๋ยวอาจารย์จะกล่าวในรายละเอียดในช่วงหลังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงบประมาณแรกที่หลักการงบประมาณแรกที่เราได้แบ่งเป็นหัวข้อนะคะที่จะพูดถึงในส่วนแรกก็คือหลักงบประมาณคลาสสิกนะคะหลักงบประมาณคลาสสิกเนี่ยนะคะมีพัฒนาการมาตั้งแต่อดีตแล้วก็มีความสำคัญมาถึงจนปัจจุบันเลยนะคะโดยที่บางครั้งบางหลักก็อาจจะมีการผ่อนคลายลงไปบ้างนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดนะคะแต่ว่ามันมีมานานแล้วนะคะโดยที่ประเทศต่างๆเนี่ยก็ให้ความสำคัญในการที่จะบัญญัติเอาไว้ในกฎหมายเห็นไหมคะมันเป็นหลักการก็จริงแต่อย่างไรก็ตามหลักการเหล่านี้จะมีการบัญญัติไว้ในกฎหมายซึ่งจะทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยจะได้นำเอาหลักการเหล่านี้ไปใช้ผ่านกระบวนการทางกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายก็จะบัญญัติหลักการเหล่านี้เอาไว้ในนั้นด้วยนะคะส่วนหลักงบประมาณคลาสสิกเนี่ยจะประกอบไปด้วยหลักที่สำคัญ5ประการก็คือหลักระยะเวลา1ปีของงบประมาณแล้วก็หลักความเป็นเอกภาพของงบประมาณนะคะแล้วก็หลักที่3ก็คือหลักรายได้ไม่ผูกพันกับรายจ่ายอีกหลักที่4ก็คือหลักรายจ่ายจะต้องมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและหลักที่5ก็คือหลักดุลยภาพของงบประมาณนะคะเราลองมาดูในแต่ละหลักนะคะว่ามีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะหลักงบประมาณคลาสสิกที่เราจะพูดถึงในที่เป็นหลักการแรกก็คือหลักระยะเวลา1ปีของงบประมาณนะคะซึ่งเป็นไปตามถ้าในประเทศไทยเนี่ยเราจะบัญญัติเอาไว้ในมาตราแรกก็คือมาตรา4นะคะแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2561นะคะก็จะพูดถึงเรื่องของปีงบประมาณเอาไว้ว่าหมายความว่าอย่างไรนะคะปีงบประมาณเนี่ยนะคะก็หมายถึงระยะเวลาที่รัฐบาลเนี่ยใช้นะคะเพื่อมีวัตถุประสงค์ในด้านการจัดทำงบประมาณตามกฎหมายนะคะการระบุระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของระยะเวลาการจัดทำงบประมาณนะคะหลักระยะเวลา1ปีของงบประมาณเนี่ยจะมีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณนะคะโดยมีการจำกัดเป็นเงื่อนเวลาเอาไว้นะคะมีเงื่อนเวลาเริ่มต้นแล้วก็มีเงื่อนเวลาสิ้นสุดนะคะส่วนในการกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมนะคะในการกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัดหารายได้และก็การใช้จ่ายงบประมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการกำหนดนะคะระยะเวลา1ปีงบประมาณเพื่อจะเป็นระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดเอาไว้นะคะเพราะว่าเป็นระยะเวลาที่มีความเหมาะสมสามารถคำนวณได้ตามวันแห่งปฏิทินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีงบประมาณเนี่ยในแต่ละประเทศก็อาจจะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะเมื่อพิจารณาของหลายๆประเทศแล้วเนี่ยพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยกำหนดให้ปีงบประมาณตรงกับปีปฏิทินนะคะเพราะว่าสะดวกแล้วก็ประหยัดนะคะแต่มีหลายๆประเทศได้มีการกำหนดไม่ตรงกับปีปฏิทินอย่างเช่นสหราชอาณาจักรหรือว่าญี่ปุ่นนะคะหรือว่าประเทศแคนาดาเนี่ยก็กำหนดให้ปีงบประมาณเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1เมษายนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นออสเตรเลียนอร์เวย์สวีเดนเนี่ยก็จะกำหนดให้ปีงบประมาณเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนะคะสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นวันที่1ตุลาคมเป็นต้นนะคะสำหรับประเทศไทยเนี่ยนะคะการประกาศใช้ปีงบประมาณในปัจจุบันเนี่ยก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1วันจำได้ไหมคะเรา
เราถ้าเราทำในหน่วยงานราชการเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกับปีงบประมาณถูกไหมคะแล้วก็ในปีงบประมาณเนี่ยหลังจากพอสิ้นปีงบประมาณก็จะมีคนเกษียณอย่างเงี้ยเป็นต้นเห็นไหมคะแล้วก็บอกว่าอ่ะคนนี้เกษียณสิ้นปีงบประมาณนะคะอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยปีงบประมาณของประเทศไทยก็เริ่มต้นวันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30กันยายนนะคะตั้งแต่มีการตราพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณนะคะพ.ศ. 2502อันนี้เป็นพระราชบัญญัติฉบับเก่านะคะซึ่งปัจจุบันนี้เราใช้พ.ศ. 2561แล้วนะคะแล้วก็มีการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณฉบับใหม่ก็คือปีพ.ศ. 2561เนี่ยแต่ก็ยังคงกำหนดให้ปีงบประมาณเนี่ยมีความหมายว่าระยะเวลาตั้งแต่1ตุลาคมของปี1นะคะจนถึงวันที่30กันยายนของปีถัดไปและก็ให้ใช้ปีพ.ศ.ที่ถัดไปนั้นเนี่ยเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณนั้นเห็นไหมคะอันนี้ก็บัญญัติเอาไว้นะคะในมาตรา4นะคะแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณมาแล้วนะคะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2502จนถึงปีในฉบับปัจจุบันที่เราใช้อยู่ก็คือพ.ศ. 2561นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝ่ายบริหารนะคะก็สามารถที่จะใช้งบประมาณนะคะภายในกำหนดระยะเวลา1ปีเท่านั้นนะคะหากสิ้นปีงบประมาณแล้วเนี่ยฝ่ายบริหารจะต้องจัดทำงบประมาณสำหรับปีงบประมาณใหม่ขึ้นมาแล้วก็เสนอให้ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยอนุมัตินะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยมีข้อยกเว้นสำหรับบางกรณีที่อาจจะใช้งบประมาณเนี่ยถ้าปีงบประมาณสิ้นสุดไปแล้วก็อาจจะยังใช้ได้อยู่นะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของการเบิกเงินจากคลังนะคะซึ่งเป็นกรณีต่อไปนี้นะคะก็เช่นในเรื่องของการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีนะคะกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีเนี่ยกระทำได้ในกรณีที่งบประมาณรายจ่ายเนี่ยมีการก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณนะคะหากมีกรณีเช่นนี้เนี่ยนะคะก็จะมีการขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังต่อไปได้อีกนะคะต่อมางบประมาณนะคะที่รายจ่ายข้ามปีจะเกิดขึ้นนี้ที่คาดว่าจะใช้งบประมาณรายจ่ายให้เสร็จภายในปีงบประมาณไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นกฎหมายก็เลยจะต้องทำไมคะมีความยืดหยุ่นแล้วก็เปิดช่องนะคะให้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายข้ามปีได้นะคะแต่ต้องกำหนดเวลาสิ้นสุดเอาไว้ด้วยนะคะในสำหรับประเทศไทยเนี่ยมีการกำหนดเอาไว้นะคะบัญญัติเอาไว้ในมาตรา18แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2561นะคะมาตรา18เนี่ยก็จะกำหนดในเรื่องของงบประมาณข้ามปีเอาไว้นะคะอีกงบประมาณอีกประเภทหนึ่งที่สามารถที่จะใช้ข้ามปีได้ก็คืองบประมาณผูกพันนะคะงบประมาณผูกพันเนี่ยนะคะก็ในการดำเนินการโครงการขนาดใหญ่เนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องได้รับงบประมาณอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นงบประมาณผูกพันเนี่ยจะถูกนำมาใช้นะคะจะถูกนำมาใช้ในกรณีนั้นนะคะสำหรับประเทศไทยก็มีการพูดถึงเรื่องงบประมาณผูกพันข้ามปีเอาไว้นะคะในมาตรา26แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2561นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของงบประมาณผูกพันเนาะอาจารย์ก็ได้พูดถึงทั้ง2ข้อแล้วนะคะก็คือการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีนะคะงบประมาณรายจ่ายข้ามปีแล้วก็ในข้อที่3ซึ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็คืองบประมาณผูกพันนะคะเหล่านี้เนี่ยเป็นข้อยกเว้นสำหรับบางกรณีที่แม้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยได้มีการสิ้นสุดลงแล้วแต่ก็ยังอาจจะขอเบิกเงินจากคลังได้นะคะต่อมาเรามาดูอีกหลักการหนึ่งนะคะก็คือหลักความเป็นเอกภาพของงบประมาณนะคะหลักความเป็นเอกภาพของงบประมาณเนี่ยหมายความว่ารายรับและก็รายจ่ายทุกประเภทเนี่ยนะคะจะต้องปรากฏอยู่ในเอกสารงบประมาณฉบับเดียวที่ต้องเสนอให้รัฐสภาอนุมัตินะคะกล่าวคืองบประมาณจะต้องประกอบด้วยรายรับและก็รายจ่ายของรัฐทั้งหมดทุกประเภทโดยที่นำมาบัญญัติไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขอโทษค่ะร่างงบประมาณนะคะฉบับเดียวเพื่อให้รัฐสภาหรือว่าฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยพิจารณาอนุมัติงบประมาณนะคะเนื่องจากเอกสารงบประมาณทั้งหมดนั้นเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันนะคะมีความสัมพันธ์กันที่จะต้องพิจารณาประกอบไปทั้งฉบับ
นะคะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยก็จะอาจจะทำให้แผนงานหรือว่าจำนวนเงินงบประมาณเนี่ยมันเกิดความซ้ำซ้อนใช่ไหมคะถ้ามันมีกระจัดกระจายอยู่ในหลายฉบับเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะดูเป็นภาพรวมได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็พูดว่าให้รวมกันไว้ในฉบับเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันอยู่หลายฉบับมันก็อาจจะเกิดความซ้ำซ้อนอาจจะเกิดความล่าช้าเกิดความผิดพลาดได้นะคะประเทศไทยเนี่ยก็มีการรับรองหลักการนี้เอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะในกฎหมายนะคะในโดยที่หมวดด้วยลักษณะของงบประมาณมาตรา10นะคะแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2561เนี่ยแสดงถึงงบประมาณเอกสารทั้งหมดที่มีความสัมพันธ์ที่จะต้องประกอบพิจารณาประกอบกันไปทั้งฉบับนะคะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้ว่าหลักความเป็นเอกภาพของงบประมาณของงบประมาณเนี่ยก็มีบัญญัติเอาไว้ในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณของประเทศเราเช่นเดียวกันเห็นไหมคะว่าเราก็จะเห็นว่าหลักการต่างๆที่เมื่อสักครู่พูดถึงก็ปรากฏอยู่ในกฎหมายของประเทศไทยนะคะอันนี้เรามาดูในหลักถัดไปนะคะเนี่ยนะคะหลักรายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับรายจ่ายนะคะเอ๊ะมันหมายความว่ายังไงทำไมรายได้ถึงไม่มีความสัมพันธ์กับรายจ่ายนะคะหลักรายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับรายจ่ายหมายความว่านะคะรายได้ของรัฐทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ว่าจะมาจากทางใดจะต้องมีลักษณะทั่วไปหรือว่าเราอาจจะเรียกว่าหลักรายได้มีต้องมีลักษณะทั่วไปหรือหลักรายได้มีลักษณะทั่วไปก็คือไม่มีหน่วยงานไหนหน่วยงานหนึ่งเป็นเจ้าของนะคะรายได้และรายจ่ายเนี่ยต้องแยกออกจากกันไม่ใช่ว่าเอ้ยอยู่ในหน่วยงานนี้นะคะแต่โอ้เราทำรายได้มากเลยนะคะทำรายได้ให้กับรัฐมากเลยนะคะเราก็อยากจะเอาเงินที่เราหามาเนี่ยนะคะเอามาใช้จ่ายนะคะสำหรับหน่วยงานของเราเราก็ทำไม่ได้นะคะเราต้องทำไมคะรายได้เรามีเท่าไหร่เราต้องส่งให้คลังก่อนนะคะส่งให้คลังก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอามาหักกับรายจ่ายของหน่วยงานเราได้นะคะหน่วยงานของรัฐเนี่ยไม่สามารถจะนำรายได้ไปหักกลบลบหนี้กับรายจ่ายหรือว่าเอาเป็นนำไปผูกพันกับรายจ่ายของหน่วยงานนะคะเพราะเป็นการเฉพาะซึ่งเป็นหลักที่ต้องห้ามของหลักการนี้นะคะรายได้จากหน่วยงานของรัฐทั้งหลายต้องนำเข้าสู่คลังตกเป็นของตกเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐนะคะไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของหน่วยงานที่เป็นผู้จัดเก็บรายได้ด้วยเหตุนี้นะคะหน่วยงานจึงไม่อาจที่จะไม่ได้รับอนุญาตให้มีการนำรายได้ของหน่วยงานทั้งหมดที่หามามาผูกพันกับรายจ่ายของหน่วยงานดังกล่าวเป็นการเฉพาะได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่หน่วยงานนำเงินไปใช้ได้เนี่ยจะต้องเป็นไปตามกระบวนการงบประมาณก็คือว่าฝ่ายบริหารเนี่ยก็จะต้องจัดทำงบประมาณเสนอต่อฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อพิจารณาอนุมัติและหน่วยงานต่างๆก็สามารถที่จะใช้จ่ายได้ตามที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายนิติบัญญัตินะคะจะต้องใช้จ่ายเท่าที่ได้รับอนุมัติมาเท่านั้นไม่สามารถจะหารายได้พิเศษอย่างอื่นเพื่อนำมาใช้จ่ายได้เห็นไหมคะแล้วก็ทราบแล้วล่ะว่าเอ๊ะทำไมรายได้มันถึงไม่มีความสัมพันธ์กับรายจ่ายของหน่วยงานนะคะอันนี้ก็เป็นหลักนะคะงบประมาณคลาสสิกอีกหลักหนึ่งนะคะนี่เรามาดูหลักต่อไปนะคะหลักรายจ่ายต้องมีลักษณะเฉพาะเจาะจงเมื่อกี้รายได้มีลักษณะทั่วไปแต่รายจ่ายแตกต่างกันนะคะรายจ่ายต้องมีลักษณะเฉพาะเจาะจงนะคะหลักการนี้เนี่ยเป็นหลักการหนึ่งของการตั้งงบประมาณรายจ่ายก็คือว่าหลักรายจ่ายเนี่ยจะต้องมีลักษณะเฉพาะเจาะจงก็คือการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจะต้องมีความเฉพาะเจาะจงโดยต้องทราบว่ามีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเนี่ยให้กับหน่วยงานประมาณหน่วยงานหน่วยรับงบประมาณใดนะคะหน่วยรับงบประมาณสมัยก่อนเราเรียกกระทรวงทบวงกรมนะเดี๋ยวนี้เราเรียกตั้งแต่เป็นพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2561เนี่ยเราเรียกว่ากระทรวงทบวงกรมรัฐวิสาหกิจต่างๆเนี่ยนะคะหรือว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยเราเรียกว่าหน่วยรับงบประมาณนะคะหน่วยรับงบประมาณใดที่ได้รับนะคะงบประมาณจัดสรรมานะคะก็จะต้องทราบได้ว่ามีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อใช้กับเรื่องใดนะคะหลักการรายจ่ายจะต้องมีลักษณะเฉพาะเจาะจงเนี่ยเป็นหลักการที่มีขึ้นเพื่อการที่จะเข้ามาให้รายจ่ายเนี่ยเป็นส่วนสำคัญเพราะว่าความสำคัญของรายจ่ายสาธารณะเนี่ยย่อมมีขึ้นได้นะคะเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งและก็มีเหตุผลที่จะต้องใช้จ่ายในการกำหนดวัตถุประสงค์นะคะของรายจ่ายนั้นมีการกำหนดความจำเป็นของรายจ่ายนั้นแล้วก็มี
การกำหนดเหตุผลที่จะต้องใช้จ่ายจึงจะต้องมีความชัดเจนนะคะว่าจะนำไปใช้เพื่อการใดจะนำไปใช้เพื่อเรื่องใดนะคะโครงการใดซึ่งฝ่ายบริหารจะต้องระบุหน่วยงานนะคะหน่วยงานที่จะรับงบประมาณและรายการที่จะต้องนำไปใช้จ่ายให้ชัดเจนเพื่อให้ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบสามารถที่จะพิจารณานะคะถึงความจำเป็นในการใช้จ่ายรายใช้จ่ายเงินรายได้ของรัฐนะคะที่ส่วนหลักๆแล้วเนี่ยมาจากภาษีของประชาชนนะคะและอย่างชอบธรรมและอยู่ในการใช้จ่ายนั้นเนี่ยจะต้องมีหลักการและเหตุผลที่แสดงในการใช้จ่ายนั้นด้วยนะคะนี้เนี่ยมันก็อย่างที่เราบอกไว้นะคะ

ว่าหลักรายจ่ายจะต้องมีลักษณะเฉพาะเนี่ยถ้าเราจะเจาะจงไปซะทุกอย่างมันก็จะตึงเกินไปนะคะกฎหมายก็เลยกำหนดข้อยกเว้นเอาไว้บ้างนะคะข้อยกเว้นของรายจ่ายจะต้องมีลักษณะเฉพาะเจาะจงนะคะเช่นอะไรบ้างเช่นเรื่องของงบประมาณรายจ่ายงบกลางนะคะนักศึกษาก็อาจจะเคยได้ยินนะคะในเรื่องของงบกลางงบกลางน้ำกลางก็อาจจะประกอบไปด้วยงบกลางในกรณีอื่นๆและงบกลางเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเหล่านี้นะคะเราอาจจะได้ยินคำนี้อยู่บ่อยๆในข่าวว่าอ๋อมีการใช้จ่ายเงินจากงบกลางนะคะรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเหล่านี้นะคะงบกลางก็เป็นข้อยกเว้นของรายจ่ายที่จะต้องมีลักษณะเฉพาะเจาะจงนะคะงบประมาณรายจ่ายงบกลางเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะคะที่จัดสรรให้หน่วยงบประมาณเพิ่มเติมจากงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณการตั้งงบประมาณรายจ่ายนะคะงบกลางเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากว่ามีเหตุผลและความจำเป็นที่ไม่อาจจะจัดสรรให้นะคะหน่วยงานใดโดยเฉพาะเจาะจงนะคะโดยตรงนะคะเนื่องจากว่าการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบางประเภทเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดสรรตามหลักความเฉพาะเจาะจงได้นะคะงบประมาณรายจ่ายเหล่านี้เนี่ยจึงจะต้องจัดสรรจากงบกลางนะคะรายละเอียดเรื่องงบกลางเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีในเรื่องในหน่วยอื่นๆนะคะโดยเฉพาะในหน่วยของรายจ่ายของรัฐเนี่ยนะคะจะพูดถึงงบประมาณรายจ่ายงบกลางเอาไว้โดยละเอียดนะคะนอกจากนั้นเนี่ยกฎหมายของไทยเนี่ยนะคะยังกำหนดให้อนุญาตให้มีรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นไว้ในงบกลางด้วยก็ได้นะคะรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเนี่ยหมายความว่ารายจ่ายที่มีการตั้งสำรองไว้เพื่อจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่จะต้องเอาเงินที่ของรัฐบาลเนี่ยเอามาใช้นะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือแก้ไขบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนหรือกรณีที่มีความเสียหายในกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเช่นมีความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยนะคะหรือความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วมใหญ่เหล่านี้เป็นต้นซึ่งมันเป็นกรณีที่เราไม่อาจที่จะคาดหมายกันมาก่อนนะคะเราไม่อาจจะคาดหมายกันมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องเหล่านี้ก็ถ้ามีกรณีฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยก็จะไปใช้จ่ายเงินในงบกลางซึ่งมีการตั้งงบกลางเอาไว้ในกรณีฉุกเฉินนะคะเหมือนเงินของเราเหมือนกันถ้าเรามีเงินอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็อาจจะมีแผนการใช้จ่ายเงินของเราในถ้าเป็นในเดือนนี้หรือว่าในปีนี้เราอาจจะมีแผนการของเราเอาไว้นะคะเราก็บอกว่าเอ้ยเงินเราเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยเราจะเอาไปใช้จ่ายในการทำอะไรบ้างแต่ปรากฏว่าเอ้ยเราจะไปรู้ได้ยังไงในระหว่างปีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราวางแผนไว้ตลอดเวลานะคะอย่างเช่นเราเกิดป่วยขึ้นมานะคะเราก็ต้องเอาเงินเนี่ยในส่วนที่เราสำรองเอาไว้นะคะเอามาใช้จ่ายในกรณีที่เกิดความฉุกเฉินขึ้นเช่นเราเกิดอาการป่วยขึ้นมาเราก็ต้องนำเงินมารักษาอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นเรื่องที่เราไม่ได้คาดหมายกันมาก่อนนะคะอีกงบอีกประเภทนึงก็คืองบลับนะคะงบลับเป็นกรณีที่ไม่มีการระบุเอาไว้ว่าหน่วยงานใดเป็นผู้รับงบประมาณแต่ไม่ได้ระบุให้ชัดว่าหน่วยงานนั้นเนี่ยจะนำรายจ่ายนั้นไปใช้ในเรื่องใดเนื่องจากเป็นงบประมาณที่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะได้นะคะแต่ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้มีการจำเป็นที่จะต้องตั้งไว้ให้หน่วยงานราชการที่สำคัญนะคะไม่อย่างเช่นในเรื่องของความมั่นคงของประเทศในด้านต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะงบนี้เนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีคงเอาไว้นะคะกฎหมายไทยนะคะก็เรียกเงินในลักษณะดังกล่าวนี้ว่าเงินราชการละคะซึ่งเป็นงบประมาณที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายในราชการตามภารกิจอันที่ไม่อาจจะเปิดเผยได้นะคะการควบคุมการใช้จ่ายในเงินราชการลับเนี่ยก็ไม่สามารถจะกระทำได้เหมือนรายจ่ายปกตินะคะเป็นข้อยกเว้นของการรายจ่ายต้องมีลักษณะเฉพาะเจาะจงนะคะอีกกรณีนึงที่เป็นข้อยกเว้นก็คือการโอนงบประมาณรายจ่ายนะคะการโอนงบประมาณรายจ่ายเนี่ยเป็นข้อยกเว้นในกรณีหนึ่งของรายจ่ายจะต้องมีลักษณะเฉพาะเจาะจงเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วแหละรายจ่ายที่กำหนดเอาไว้ในรายการที่กำหนดเอาไว้ในแผนงานใดแผนงานหนึ่งของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจะนำโอนหรือนำไปใช้สำหรับหน่วยงานอื่นหรือรายการแผนงานอื่นไม่ได้อันนี้เป็นหลัก
นะคะหลักก่อนแต่มันมีข้อยกเว้นนะคะสำหรับประเทศไทยเนี่ยการเปลี่ยนแปลงหน่วยรับงบประมาณการเปลี่ยนแปลงรายการการเปลี่ยนแปลงแผนงานสามารถกระทำได้ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไม่ใช่จะไปโอนตามอำเภอใจอย่างเงี้ยทำไม่ได้นะคะและการจะโอนระหว่างหน่วยงานการจะโอนข้ามแผนงานการจะโอนข้ามรายการจะต้องเป็นไปภายใต้กฎหมายกำหนดเอาไว้นะคะมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2561เนี่ยบัญญัติเอาไว้นะคะกำหนดเอาไว้นะคะให้หน่วยรับงบประมาณเนี่ยสามารถจะใช้งบประมาณรายจ่ายอย่างที่ได้อนุมัติมาอย่างเคร่งครัดนะคะโดยที่จะต้องเป็นไปตามหลักประสิทธิภาพนะคะสูงสุดเพื่อเกิดประโยชน์แห่งประเทศชาตินะคะแต่ว่ากรณีที่เป็นข้อยกเว้นก็คือมีกรณีตามมาตราเช่นมาตรา35แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2561เนี่ยนะคะก็จะพูดถึงเรื่องของการโอนงบประมาณเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็มีอีกกรณีนึงก็คือตามมาตรา36นะคะนักศึกษาดูในรายละเอียดในเอกสารการสอนได้นะคะแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2561ก็พูดถึงเรื่องการโอนงบประมาณนะคะซึ่ง2มาตราเนี้ยก็จะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของหลักรายจ่ายจะต้องมีลักษณะเฉพาะเจาะจงต่อมาหลักดุลยภาพของงบประมาณนะคะการทำให้งบประมาณเนี่ยมีดุลยภาพนะคะก็หรือว่าการดำเนินงบประมาณแบบสมดุล นั่นเองนะคะการดำเนินงบประมาณแบบสมดุลหมายความว่าไงอย่างเหมือนเงินเราเงี้ยเงินเราก็เหมือนกันเราจริงๆเราก็อยากมีรายได้ให้เท่ากับรายจ่ายถูกไหมคะก็คือมีการสมดุลนะคะหลักการนี้เป็นหลักการที่มีรากฐานมาจากตั้งแต่สมัยคลาสสิกแล้วนะคะก็คือมีการในสมัยคลาสสิกเนี่ยเขาจะใช้หลักการนี้อย่างเคร่งครัดนะคะจะใช้อย่างเคร่งครัดและมีความนิยมใช้นโยบายการคลังแบบนี้นะคะโดยมีความเห็นว่าเมื่อรายจ่ายสาธารณะเนี่ยมีจำกัดเราก็ควรจะใช้รายได้เนี่ยก็เท่ากับจะต้องเท่ากับรายจ่ายเท่านั้นนะคะจนกระทั่งมันเกิดสงครามโลกขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีการรายจ่ายมันก็ต้องเยอะขึ้นมานะคะรายจ่ายสาธารณะเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องเอามาใช้จ่ายเป็นอย่างมากทำให้หลักการในเรื่องของหลักดุลยภาพของงบมาเนี่ยมีความมีการลดคุณค่าความสำคัญลงไปนะคะโดยเฉพาะในปัจจุบันนะคะเพราะว่าการขาดแคลนงบขาดดุลงบประมาณนั้นเนี่ยมีความหมายนะคะทั้งในเชิงบวกและเชิงลบในปัจจุบันนี้เราบวกก็ได้ลบก็ได้แต่ถ้าเป็นในสมัยคลาสสิกเลยเนี่ยที่เขายังใช้หลักการนี้อย่างเคร่งครัดเนี่ยนะคะเขาก็จะบอกว่าหลักการนี้เนี่ยมันจะต้องเราจะต้องดำเนินการให้งบประมาณเนี่ยมีความสมดุลแต่ปัจจุบันเนี่ยเราขาดดุลก็ได้มันก็มีทั้งแง่บวกแง่ลบนะคะในเชิงบวกก็คือหมายความว่ารัฐบาลเนี่ยก็ต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะก็การกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการที่จะใช้จ่ายนะคะจากภาครัฐโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีการใช้จ่ายเหมือนรายได้ที่ได้รับมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเห็นว่าอ๋อถ้าเขามีการขาดดุลเนี่ยเขาอาจจะนำเงินเนี่ยไปกระตุ้นเศรษฐกิจก็ได้นะคะส่วนในเชิงลบนั้นเนี่ยหมายอาจจะทำให้เราเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยขาดความสามารถในการจัดเก็บภาษีนะคะขาดความสามารถในการจัดเก็บภาษีของภาครัฐเก็บไม่ดีจนกระทั่งไม่มีเงินเพียงพอต่อรายจ่ายนะคะอาจจะทำให้เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยไม่มีความสามารถที่จะควบคุมรายจ่ายของตนเองได้นะคะจนทำให้รายจ่ายเนี่ยสูงกว่ารายได้นะคะเห็นไหมคะว่าเรื่องของการใช้จ่ายเงินภาครัฐเนี่ยมันมีความสำคัญต้องคิดอย่างละเอียดรอบคอบและถี่ถ้วนรอบด้านนะคะเราจะมาใช้จ่ายเงินตามอำเภอใจไม่ได้เพราะว่าการจัดเก็บรายได้ก็มีความสำคัญนะคะนี้เนี่ย เราก็ถึงจะเห็นว่าเขาก็เลยอาจจะมีการต่อต้านโครงการบางอย่างนะคะอย่างเช่นโครงการประชานิยมต่างๆนะคะว่าเป็นการใช้จ่ายเงินสุรุ่ยสุร่ายแล้วก็ฟุ่มเฟือยหรือเปล่านะคะทำให้รัฐเนี่ยเกิดการขาดดุลในเรื่องของงบประมาณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2561เนี่ยก็ได้มีการบัญญัติข้อกฎหมายนะคะที่แสดงถึงหลักดุลยภาพของงบประมาณไว้นะคะโดยที่กำหนดเอาไว้นะคะบัญญัติเอาไว้ในมาตรา11นะคะโดยที่มีการที่พูดถึงเรื่องของรายรับนะคะแล้วก็ที่รัฐจัดเก็บเนี่ยนะคะแล้วก็พูดถึงรายจ่ายของรัฐเนี่ยนะคะแล้วก็ให้รัฐบาลเนี่ยมีการแถลงนะคะแถลงวิธีการหาเงินในส่วนที่ขาดดุลด้วย
ต่อรัฐสภาด้วยนะคะว่าตัวเองเนี่ยถ้ามีการขาดดุลเนี่ยนะคะจะเอาเงินที่ไหนมาคืนคลังอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องของการรายได้จะต้องมีลักษณะดุลยภาพนะคะอันนั้นก็รายได้รายจ่ายต้องมีลักษณะดุลยภาพนะคะเพราะฉะนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ารัฐบาลเนี่ยมีการตั้งงบประมาณแบบขาดดุลนะคะต่อเนื่องกันมาหลายปีแบบหลายปีมากๆถ้าเราย้อนกลับไปนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปพูดในเรื่องของรายจ่ายของรัฐในหน่วยของรายจ่ายของรัฐต่อไปนะคะในรายละเอียดนะคะต่อมานะคะแนวคิดงบประมาณแบบฐานศูนย์นะคะการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์เนี่ยเป็นวิธีการงบประมาณที่แตกต่างจากระบบงบประมาณแบบเดิมโดยสิ้นเชิงนะคะในการจัดทำงบประมาณแบบเดิมเนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วยการทบทวนงบประมาณของปีที่ผ่านมามีการแก้ไขรายรับรายจ่ายตามผลการปฏิบัติงานที่ประมาณการไว้นะคะแล้วก็งบประมาณของปีที่แล้วจึงถือเป็นฐานอย่างที่เมื่อกี้นี้บอกไปนะคะหรือว่าเป็นจุดตั้งต้นของการจัดทำงบประมาณในปีปัจจุบันแต่ในระบบงบประมาณฐานศูนย์เนี่ยจะต้องมีการพิจารณางบประมาณรายจ่ายในแต่ละรายการนะคะในแต่ละรายการที่จะใช้ในปีงบประมาณปัจจุบันคือเริ่มต้นใหม่เลยเซตศูนย์เลยนะคะไม่ใช่ปรับตัวเลขงบประมาณตามปีที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฐานของการงบประมาณแบบฐานศูนย์จึงเป็นงบประมาณที่เริ่มจากศูนย์นะคะเริ่มต้นวางแผนใหม่จากศูนย์โดยที่ไม่ให้ความสำคัญต่อรายการหรือว่าแผนงานที่เคยได้รับอนุมัติในปีงบประมาณที่ผ่านมานะคะว่าได้เคยจัดสรรงบประมาณเนี่ยให้รายการใดมาก่อนแล้วนะคะแล้วก็จำนวนเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นงบประมาณในปีนี้เนี่ยจะสูงหรือต่ำกว่าปีที่แล้วร้อยละเท่าใดแต่จะพิจารณาจากแผนงานทุกแผนงานของงบประมาณในปีนี้อย่างละเอียดนะคะเพื่อจะมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยงบประมาณแผนการที่เคยมีการพิจารณาไปแล้วที่เคยได้รับอนุมัติแล้วเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่ได้รับอนุมัติในปีนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการพิจารณาในทุกๆปีเนี่ยก็จะพิจารณาจากอย่างละเอียดนะคะอย่างละเอียดทุกรายการโดยที่ไม่คำนึงว่าจะเป็นรายการที่เป็นแผนงานเดิมหรือเปล่านะคะรายการเดิมหรือเปล่านะคะถึงแม้รายการเดิมที่เคยถูกพิจารณาไปแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องมาถูกพิจารณาใหม่นะคะก็คือเอามาดูซิว่าเอ้ยพิจารณางบประมาณที่เคยอนุมัติไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราเอามาลองดูซิว่าปัจจุบันเนี่ยมันยังคงจะต้องมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการต่อไปหรือเปล่าก็นำมาพิจารณานำมาวิเคราะห์ใหม่นะคะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นงบประมาณปีที่แล้วเนี่ยในแผนงานนึงนะคะในปีงบประมาณที่แล้วเนี่ยเคยได้รับอนุมัติรวมทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาทอย่างเงี้ยนะคะเพราะถูกจัดว่ามันมีความจำเป็นมากนะคะและมีความสำคัญลำดับที่1 นะคะต่อมาปีงบประมาณใหม่นะคะอาจจะได้รับเพียงแค่ 2,000 ล้านบาทก็ได้นะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยโครงการนั้นเนี่ยแผนงานนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีความจำเป็นขนาดนั้นอีกแล้วนะคะหรือว่าอาจจะไปอยู่ในความสำคัญลำดับปีที่แล้วอยู่อันดับ1ปีนี้อาจจะมาอยู่อันดับ6เลยนะคะก็อาจจะต้องมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบในแต่ละรายการใหม่นะคะไม่ใช่ไปดูเฉพาะรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นนะคะการเสนองบประมาณเนี่ยจะถูกประเมินอีกนะคะถูกประเมินอีกจากฐานล่างเลยที่เป็นศูนย์นะคะทำให้งบประมาณแบบนี้เราสามารถที่จะใช้ทรัพยากรอย่างเกิดความคุ้มค่านะคะเกิดความคุ้มค่านะคะโดยที่จะมีการแจกแจงรายจ่ายทั้งหมดที่คาดว่าจะมีนะคะผู้รับผิดชอบสูงสุดก็จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะใช้หรือว่าจะตัดงบประมาณใดนะคะได้ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ตัดแต่เฉพาะบางส่วนออกไปนะคะตามแบบเดิมนะคะมีการควบคุมติดตามผลการดำเนินงานการวัดผลการดำเนินงานทำให้ผู้บริหารเนี่ยมีความเข้าใจได้ว่างบประมาณที่จะจัดสรรไปเนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิดงบประมาณแบบฐานศูนย์นะคะนี่เราก็เลยมาดูว่าฐานงบประมาณก็มีความสำคัญนะคะแล้วก็มีการพิจารณาแผนงานอย่างละเอียดเนาะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ได้บอกไปนะคะนี่เรามาดูถึงข้อดีบ้างนะคะในข้อดีของงบประมาณ
แบบฐานศูนย์เนี่ยนะคะการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์เนี่ยจะทำให้เกิดความสามารถในการจัดสรรงบประมาณทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็มีการจัดตามความจำเป็นแล้วก็ประโยชน์ที่จะได้รับในปัจจุบันนะเน้นปัจจุบันไม่ใช่จากงบประมาณที่เคยได้รับในอดีตนะคะทำให้ผู้บริหารเนี่ยต้องหาวิธีการที่จะทำไมคะจะต้องปรับปรุงวิธีการดำเนินการดำเนินกิจกรรมของ

มีการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่จะต้องใช้จ่ายเงินให้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดนะคะเพราะว่าสามารถที่จะตรวจสอบงบประมาณนะคะว่าแยกเราอาจจะโครงการนั้นอาจจะต้องนำมาถูกแยกแยะอีกอาจจะต้องนำมาถูกการตัดค่าใช้จ่ายหรือว่ามีการตัดความซ้ำซ้อนหรือว่าตัดการที่มันใช้งบประมาณแบบศูนย์เปล่านะคะไปกับกิจกรรมที่มันหมดความจำเป็นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งบประมาณแบบที่ไม่อิงฐานงบประมาณในปีก่อนหน้าเนี่ยทำให้มันเกิดความแตกต่างจากการจัดสรรงบประมาณแบบเดิมนะคะที่เอาแบบของงบประมาณปีที่แล้วมาเป็นฐานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมันก็จะเกิดการวิเคราะห์นะคะถึงแม้ว่ามันมีข้อเสียในเรื่องของการใช้เวลานะคะแต่ว่าเวลาที่ใช้ไปกับกระบวนการงบประมาณแบบนี้เนี่ยนะคะส่วนหนึ่งก็จะเป็นการที่นำไปใช้เวลาในการวิเคราะห์ในชุดภารกิจต่างๆนะคะว่ามันมีความที่เราจะเอาไปใช้มีความจำเป็นที่จะต้องจัดสรรงบประมาณในปีนี้อีกหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจงบประมาณแบบนี้นะคะมีการพิจารณาแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความเชื่อมโยงนะคะในแผนงานแล้วก็มีความเชื่อมโยงงบประมาณที่จะนำมาใช้เข้าด้วยกันเพราะว่ามันอิงสถานการณ์ปัจจุบันนะคะแล้วก็จะต้องมีการวิเคราะห์ใหม่ในทุกๆปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์ในการที่ทำให้หน่วยงานที่จะใช้ดำเนินการงบประมาณเนี่ยมีการกระตุ้นนะคะที่จะดำเนินโครงการไปให้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดความคุ้มค่ากับเงินที่ได้ใช้จ่ายไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้ออันนี้ก็เป็นข้อดีของงบประมาณแบบฐานศูนย์นะคะทุกอย่างเราก็จะได้เห็นนะคะว่าทุกแผนงานก็จะมีการได้รับการพิจารณาใหม่หมดนะคะมีความยืดหยุ่นนะคะในเรื่องของการจัดสรรได้ใหม่ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ปัจจุบันนะคะแล้วก็ง่ายต่อการเชื่อมโยงแผนงานและงบประมาณเข้าด้วยกันนะคะเพราะว่าจะต้องมีการวิเคราะห์ใหม่ในทุกๆปีนะคะข้อดีแล้วเรามาดูข้อจำกัดของงบประมาณแบบฐานศูนย์บ้างเมื่อกี้เราก็จะรู้สึกว่า มันดีจังเลยเนาะทำไมเราถึงไม่ใช้ล่ะนะคะเรามาใช้แบบสะสมไปทำไมในเมื่อของใหม่เนี่ยมันดีนะคะในงบประมาณแบบฐานศูนย์เนี่ยดูแล้วมันก็น่าจะดีนะคะเนื่องจากว่าที่เราอาจจะยังใช้ไม่ได้เนี่ยเนื่องจากว่าระบบงบประมาณฐานศูนย์เนี่ยจะต้องใช้ข้อมูลจำนวนมากเห็นไหมคะว่ามันจะต้องมีเราตัดออกไปเลยเราต้องมาพิจารณาใหม่อีกแล้วนะคะใช้ข้อมูลจำนวนมากแล้วก็ในทุกรายละเอียดของเรื่องราวที่เกี่ยวกับการตัดสินใจเพราะฉะนั้นต้องมีการแจกแจงข้อมูลและรายละเอียดซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อข้อมูลสำคัญเนี่ยอาจจะทำให้มันตกหล่นลงไปนะตอบสนองต่อความจำเป็นเร่งด่วนได้ช้านะคะด้วยเหตุว่าเราต้องใช้เวลาในการจัดทำและปรับงบประมาณนะคะวิธีการงบประมาณเป็นแบบนี้เป็นหลักการที่ดีนะคะเมื่อมีการทบทวนอยู่บ่อยๆก็จะต้องมีการจัดทำกิจกรรมทุกปีใช้เวลาและค่าใช้จ่ายก็จะสูงมากตามขึ้นมาด้วยนะคะนี่เราก็จะเห็นได้ว่าแนวคิดงบประมาณทั้ง2แบบดังกล่าวมาเนี่ยมันมีอิทธิพลนะคะต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบของการจัดทำงบประมาณมาอย่างต่อเนื่องนะคะในอดีตมีการใช้ระบบงบประมาณแบบมีลักษณะรวมอำนาจนะคะมันทำให้ไม่สามารถที่จะตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสภาพแวดล้อมจึงเป็นปัจจัยที่ทำให้มีการปรับปรุงระบบงบประมาณนะคะที่ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและเอื้อต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็จะมีการจัดสรรทรัพยากรในการใช้นะคะทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างเหมาะสมนะคะนี่เรามาดูรูปแบบของระบบงบประมาณในประเทศไทยบ้างนะคะประเทศไทยอย่างที่บอกไว้นะคะในตอนต้นว่าเรามีการจัดทำระบบงบประมาณมาแล้ว4รูปแบบด้วยกันอันนี้ก็จะไม่พูดซ้ำแล้วนะคะว่าเรามี4รูปแบบอย่างที่เมื่อสักครู่ได้พูดไปในตอนต้นนะคะเรามาดูในแต่ละรูปแบบนะคะรูปแรกที่เราใช้ก็คือเป็นเรื่องของระบบงบประมาณแบบเน้นการควบคุมและเน้นการวางแผนนะคะรูปแบบงบประมาณแบบเน้นการควบคุมก็คือระบบงบประมาณแบบแสดงรายการนะคะหรือ line item budgeting นะคะคือแบบเน้นส่วนในเรื่องของเน้นการวางแผนก็คือระบบงบประมาณแบบแผนงานนะคะ

ามาดูนะคะระบบงบประมาณแบบแสดงรายการเนี่ยตั้งอยู่บนแนวคิดที่ว่าจะใช้งบประมาณมาเป็นเอามาเป็นกฎใช้งบประมาณมาเป็นระเบียบใช้มาเพื่อควบคุมนะคะแก้ปัญหาเรื่องของการทุจริตเพราะฉะนั้นระบบงบประมาณแบบนี้เนี่ยจัดทำขึ้นวัตถุประสงค์ที่มีการควบคุมเป็นหลักนะคะเราก็ไม่อยากให้ใครทุจริตเราก็ไม่อยากให้ใครมาใช้เงินแบบที่ไม่ตรงตามที่ได้รับอนุมัติเพราะฉะนั้นจะเน้นการควบคุมเป็นหลักเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการใช้จ่ายนะคะเน้นการแจกแจงการใช้จ่ายอย่างละเอียดนะคะส่วนงบประมาณแบบแสดงแผนงานก็มีลักษณะคือจะต้องเลิกการควบคุมในรายละเอียดละทั้งหมดโดยให้หน่วยงานราชการกำหนดแผนงานนะคะมีการวางแผนเพื่อให้หน่วยงานดำเนินงานหรือกิจกรรมที่สอดคล้องเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์โดยมีการแจกแจงวัตถุประสงค์และแผนงานของโครงการเห็นไหมคะมันก็จะมีความแตกต่างตามระยะเวลาที่ผ่านไปเมื่อสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์เคยทำงานอยู่สำนักงบประมาณนะคะเขาก็เน้นในเรื่องของในเป็นงบประมาณแบบแสดงการรายการก็คือมีการแสดงรายการทุกอย่างเลยว่ากรมเนี่ยจะเอาเงินไปใช้ในการทำอะไรบ้างซื้อเก้าอี้กี่ตัวจะเอาไปสมมุติว่าจัดภูมิทัศน์จะไปซื้อต้นไม้กี่ต้นซื้ออะไรเท่าไหร่เราก็จะต้องมาดูว่าราคาที่เสนอมาเนี่ยมันตรงกับราคากลางหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะมันก็จะเน้นการควบคุมมันก็จะทำให้คนที่ทำงานเนี่ยนะคะในการที่จะต้องตรวจสอบควบคุมเนี่ยมันทำงานเยอะอ่ะพูดถึงเราต้องดูทุกรายละเอียดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งเนาะก็คือเราก็มีระบบงบประมาณแบบเน้นการควบคุมแต่ควบคุมแบบมันจะควบคุมได้ดีกว่านะคะมันจะควบคุมได้ดีเลยแหละนะคะแต่ว่ามันก็มีข้อเสียของมันเองนะคะต่อมานะคะเรามาดูในลักษณะของระบบในที่เน้นการควบคุมนะคะลักษณะของแบบรายการเนี่ยจะเน้นการบริหารงบประมาณที่มีการจำแนกประเภทและก็ชนิดของค่าใช้จ่ายอย่างละเอียดทุกรายการเน้นในเรื่องการควบคุมตรวจสอบแต่ละรายการให้เป็นไปตามกำหนดมีการจำแนกค่าใช้จ่ายตามหมวดค่าใช้จ่ายและรายการใช้จ่ายอย่างในการเสนองบประมาณโดยต้องกำหนดรายการตามหมวดค่าใช้จ่ายให้ชัดเจนการใช้งบประมาณตามรายการต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้หน่วยงานจะใช้งบประมาณผิดไปจากหมวดหรือแตกต่างจากรายการที่กำหนดไม่ได้นะคะข้อดีนะคะของการใช้งบประมาณแบบแสดงรายการก็คื อมีสามารถที่จะช่วยในการควบคุมการใช้จ่ายของหน่วยงานภาครัฐได้เป็นอย่างดีนะคะเนื่องจากว่ามันมีการแสดงรายการการใช้จ่ายไว้อย่างชัดเจนนะคะและก็ง่ายต่อการนำไปปฏิบัติเพื่อปรับเพิ่มลดในแต่ละรายการได้อย่างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยง่ายต่อการควบคุมตรวจสอบการใช้จ่ายโดยจะมีการให้ใช้ไปตามรายการที่จัดทำเท่านั้นนะคะส่วนข้อจำกัดนะคะในเรื่องแรกข้อจำกัดในเรื่องแรกก็คือในเรื่องของการวัดประสิทธิภาพผลงานของหน่วยงานนะคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะวัดประสิทธิภาพในรูปแบบผลตอบแทนหรือการใช้จ่ายนะคะแล้วก็ประสิทธิผลในรูปแบบนะคะของการบรรลุวัตถุประสงค์และไม่สามารถวัดผลสำเร็จของงานได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดนะคะแล้วก็อีกข้อนึงก็คือในเรื่องของการบูรณาการยุทธศาสตร์ของรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาตินะคะการจัดทำงบประมาณของประเทศไทยเมื่อครั้งจัดทำแบบในรูปแบบของระบบนี้เนี่ยมันไม่ได้มีการนำมาบูรณาการกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณเนี่ยเป็นไปแบบปีต่อปีไม่มีการวางแผนทางการเงินระยะปานกลางเลยนะคะก็คือเราจะวางแผนไปปีต่อปีเลยนะคะเราไม่แบบวางแผนล่วงหน้าไว้เราเรียกว่าระยะปานกลางระยะปานกลางก็จะครอบคลุม 3-5 ปีอย่างเงี้ยนะคะแต่เราเนี่ยจะใช้เป็นปีต่อปีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีการบูรณาการกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะส่วนในเรื่องของในข้อจำกัดในข้อที่3ก็คือการแสดงความรับผิดชอบในระดับกระทรวงนะคะเนื่องจากว่ามีการเน้นการใช้จ่ายนะคะเราเน้นในเรื่องการใช้จ่ายมากกว่ามุ่งถึงความสำเร็จนะคะระบบการจัดสรรงบประมาณแบบนี้จึงไม่ส่งเสริมให้มีการตัดสินใจและแสดงความรับผิดชอบในระดับกระทรวงนะคะทำให้เกิดความขาดความยืดหยุ่นนะคะขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานนะคะต่อมา

ข้อจำกัดในข้อที่4นะคะก็คือความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานและการดำเนินงานไม่คล่องตัวนะคะการจำแนกค่าใช้จ่ายตามหมวดค่าใช้จ่ายและรายการเนี่ยการใช้จ่ายของระบบงบประมาณเนี่ยต้องกำหนดรายการตามหมวดค่าใช้จ่ายให้ชัดเจนและใช้งบประมาณตามรายการที่กำหนดเอาไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบงบประมาณแบบนี้เนี่ยจึงไม่ได้เน้นถึงการวางแผนนะคะไม่ได้เน้นถึงวัตถุประสงค์แล้วก็เป้าหมายตลอดจนประสิทธิภาพการบริหารงานเท่าไหร่นักนะคะทำให้มันมีขาดการยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานนะคะและการดำเนินการเนี่ยก็ไม่คล่องตัวเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นผลกระทบทำให้มันอาจจะไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ตามรายการที่กำหนดเอาไว้ได้อย่างละเอียดและตายตัวได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยขาดความยืดหยุ่นนะคะส่วนการประเมินความสำเร็จหรือความล้มเหลวการใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยวัดจากความสามารถในการใช้งบประมาณตามที่ได้รับให้หมดไปเห็นไหมคะเหมือนกับแบบพอปลายปีแล้วกรมเขาจะต้องโอ๊ยตายแล้วเดี๋ยวงบประมาณเหลือเราต้องรีบใช้ให้มันหมดไปนะคะก็อาจจะมีการขอเปลี่ยนแปลงไปทางสำนักงบประมาณเปลี่ยนแปลงรายการไปยังสำนักงบประมาณว่าเราจะเอามาใช้ในการนี้นะคะเราก็จะเห็นว่ากรมก็จะรีบนะคะรีบที่จะใช้เงินให้มันหมดไปนะคะโดยที่ไม่มีการให้ความสำคัญกับเรื่องประสิทธิภาพในการบริหารนะคะแล้วก็ผลงานที่เกิดขึ้นจากการใช้งบประมาณนะทำให้เกิดขาดความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการปฏิบัติทำให้หน่วยรับงบประมาณเนี่ยเขาไม่ได้มีอิสระนะคะแล้วก็ในการที่จะบริหารงานของตนเองเท่าใดนักนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้ดุลพินิจนะคะในการตัดสินใจอะไรได้เลยนะคะทำให้มันเกิดขาดความคล่องตัวนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าการโอนระหว่างหมวดการโอนระหว่างรายการเนี่ยทำได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะโอนไปไม่มีเงินเหลือโครงการนี้มันสำคัญกรมเขาก็อาจจะคิดว่าเขาหน่วยรับงบประมาณเขาอาจจะคิดว่าเขาอาจจะอยากจะเอาไปทำในแผนการนี้ดีกว่าในเมื่อเงินเหลือนะคะก็เอามาแบบว่าถัวกันเองอย่างเงี้ยนะคะก็เอาเงินมาใช้จ่ายในโครงการอื่นนะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยทำไม่ได้นะคะถ้าหรือว่าทำได้ก็กระทำได้โดยยากมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งก็ทำไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดการขาดความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานและดำเนินการนะคะอันนี้ก็เป็นข้อเสียของระบบงบประมาณแบ่งรายการนะคะต่อมานะคะประเทศไทยเราก็มีการเปลี่ยนไปปรับปรุงนะคะระบบงบประมาณใหม่ก็เราก็จะใช้ระบบงบประมาณแบบแผนงานหรือว่าแบบเน้นการวางแผนนะคะระบบงบประมาณแบบนี้นี่นะคะก็เริ่มมีการวางแผนระยะปานกลางนะคะก็คือ 3-5 ปีเอาไว้มาใช้ในการกำหนดวงเงินงบประมาณนะคะโดยที่มีการวางแผนนี่จะต้องมีการเชื่อมโยงนะคะเชื่อมโยงกับนโยบายหรือเป้าหมายของรัฐบาลทำให้เห็นภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในอนาคตนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของระบบงบประมาณแบบเน้นการวางแผนนะคะมีการจัดทำแผนงานตามนโยบายของรัฐในแต่ละด้านนะคะโดยจำแนกแผนงานแบ่งเป็นแผนงานหลักแผนงานรองโครงการหลักโครงการรองจำแนกงบประมาณหรือแผนงานตามโครงการนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังเกิดการวิเคราะห์ทางเลือกต่างๆนะคะการเลือกต่างๆเพื่อเลือกแนวทางที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะก็เลยมีลักษณะสำคัญคือมีการเลิกการควบคุมรายละเอียดทั้งหมดนะคะโดยทำให้หน่วยงานเนี่ยหน่วยราชการเนี่ยมีการกำหนดแผนงานเองได้นะคะก็คือมีความยืดหยุ่นขึ้นมานิดนึงนะคะมีความยืดหยุ่นขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็มีการวางแผนในเรื่องของการวางแผนปานกลาง 3-5 ปีเอาไว้ด้วยนะคะต่อมาข้อดีนะคะเราก็จะเห็นว่าข้อดีของระบบแผนงานนี้ก็คือว่าสามารถที่จะเป็นเครื่องมือในการวางแผนให้กับหน่วยงานเนี่ยสามารถที่จะดำเนินกิจกรรมได้โดยสอดคล้องกับเป้าหมายและก็วัตถุประสงค์นะคะแล้วก็เพิ่มเรื่องของการวิเคราะห์ความคุ้มทุนขึ้นมานะคะโดยใช้หลักการวิเคราะห์เพื่อวัดประสิทธิภาพด้วยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็มีการกำหนดเป้าหมายแล้วก็วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็คือข้อดีของระบบงบประมาณแบบแผนงานนะคะต่อมาเรามาดูข้อจำกัดหรือว่าข้อเสียของระบบแบบนี้นะคะก็คือระบบงบประมาณนี้เนี่ยมันต้องใช้เวลามากนะคะแล้วก็อาศัยบุคลากรที่จะต้องมีความเชี่ยวชาญชำนาญ
นะคะแล้วก็โครงการของงบประมาณกับโครงสร้างของหน่วยงานเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความไม่สอดคล้องกันได้นะคะในเรื่องของการวิเคราะห์เนี่ยก็จะมุ่งเน้นเฉพาะมิติทางเศรษฐศาสตร์นะคะโดยที่อาจจะละเลยมิติทางด้านอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมิติทางเศรษฐศาสตร์ก็คือเราต้องดูนะว่ามันเป็นมันคุ้มค่าหรือเปล่านะคะมันคุ้มค่าหรือเปล่าในทางเศรษฐศาสตร์แต่เราอาจจะละเลยในเรื่องของมิติทางด้านอื่นนะคะอย่างเช่นมิติทางด้านสังคมนะคะ เราอาจจะต้องมีการคำนึงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เลยเป็นข้อจำกัดของงบประมาณแบบแผนงานนะคะต่อมาระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเราก็จะประกอบไปด้วย2ระบบนะคะก็คือระบบงบประมาณแรกที่เราเคยใช้นะคะก็คือระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานนะคะแต่ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันก็คือระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์นะคะนี้เรามาดูก่อนว่าระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเนี่ยเป็นยังไงนะคะรูปแบบของระบบงบประมาณนี้เนี่ยมีลักษณะที่มีการให้ความสำคัญนะคะกับผลลัพธ์โดยใช้การวางแผนกลยุทธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยมีการจัดสรรงบประมาณเนี่ยเป็นแบบวงเงินรวมเห็นไหมคะเราจะแบบให้วงเงินรวมไปเลยนะคะแล้วก็มีการคำนวณค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณจากผลผลิตหรือกิจกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีการคำนวณค่าใช้จ่ายแตกต่างไปจากแบบเดิมนะคะแล้วก็มีการจัดสรรงบประมาณแบบไม่ใช่แบบเป็นรายการแบบสมัยที่เราใช้ line item ละนะคะก็คือไม่ใช่ต้องมีการแจกแจงรายการอย่างละเอียดยิบเลยอย่างนี้นะคะแต่ว่าอันใหม่เนี่ยจะเป็นการใช้วงเงินรวมไปนะคะแล้วก็มีการคำนวณจากผลผลิตหรือกิจกรรมนะเพราะฉะนั้นขั้นตอนการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานจึงมีการจัดทำนโยบายระดับกระทรวงเห็นไหมคะและก็กรมก็คือมีการมุ่งทำนโยบายระดับกระทรวงหรือกรมไม่ใช่แบบมามุ่งเน้นรายละเอียดยิบย่อยนะคะสำหรับการเสนองบประมาณก็เสนอแบบวงเงินรวมอย่างที่บอกไปนะคะหรือเราเรียกว่าบล็อกแกรนส์นะคะบล็อกแกรนส์ก็คือว่าบล็อกแกรนส์เนี่ยเป็นงบประมาณแบบวงเงินรวมเพื่อที่จะขอนะคะรับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณนะคะเห็นไหมคะเราจะมีการวงเงินรวมนะคะต่อมาพอสำนักงบประมาณนะคะเขามีการพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วเนี่ยสำนักงบประมาณเขาก็จะมีการอนุมัติเงินประจำงวดนะคะให้กับส่วนราชการและก็รัฐวิสาหกิจนะคะตั้งแต่ปีงบประมาณตามวงเงินที่กำหนดไว้ในแต่ละแผนงานหรือโครงการนะคะและประเภทของงบประมาณรายจ่ายโดยที่ส่วนราชการเนี่ยไม่ต้องขออนุมัติเงินประจำงวดแต่ละรายการเหมือนรูปแบบเดิมแต่เดิมเนี่ยต้องมาขออนุมัติเงินประจำงวดแบบยิบย่อยเลยนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็คือเอาไปเลยเป็นวงเงินรวมนะคะไม่ต้องมาเอาขอเงินประจำงวดเป็นวงเงินรวมไปในแต่ละแผนงานในแต่ละงานในโครงการก็เอาไป manage เอาเองก็คือเอาไปบริหารเอาเองว่าแผนงานนี้จะเอาไปซื้อโต๊ะกี่ตัวเอาไปซื้ออะไรกี่ตัวนะคะไม่ต้องมาวันนี้จะซื้อโต๊ะเก้าอี้50ตัวก็มาขอเงินประจำงวดทีนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็อันนั้นน่ะมันเสียเวลาเขาก็เลยบอกว่าอ่ะเป็นวงเงินรวมไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยการที่ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานก็ให้อำนาจกับผู้บริหารหน่วยงานในการตัดสินใจมากยิ่งขึ้นมีความยืดหยุ่นในการใช้งบประมาณมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเนี่ยจะมุ่งเน้นในเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานเป็นสำคัญนะคะข้อดีนะคะข้อดีของระบบนี้ก็คือว่าเราทราบผลลัพธ์ที่รัฐบาลเนี่ยต้องการแล้วก็สามารถที่จะระบุเป้าประสงค์แล้วก็วัดผลผลิตได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะมีการจัดความสำคัญของรายจ่ายแล้วก็ไปนำไปเชื่อมโยงกับผลผลิตกับผลลัพธ์ได้นะแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์ที่มันผลผลิตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยส่งผลทำให้เกิดผลลัพธ์ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะตรวจวัดผลผลิตที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องนะคะไม่ว่าในเชิงปริมาณในเชิงต้นทุนในเชิงเวลาและในเชิงของคุณภาพด้วยนะคะข้อจำกัดก็คือว่าของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานก็คือว่ามันไม่มีการวัดประสิทธิความสำเร็จของงานตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาตินะคะเพื่อมีการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศนะคะอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดของระบบแบบเดิมนี้นะคะต่อมาเราใช้ปัจจุบันที่เราใช้ระบบที่เรากำลังใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะก็คือระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
นะคะในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยได้ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานทางด้านงบประมาณนะคะระบบนี้เนี่ยก็มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ก็ตามชื่อเนาะเน้นในเรื่องของยุทธศาสตร์ชาตินโยบายรัฐบาลเป็นหลักนะคะโดยที่มีการเพิ่มบทบาทแล้วก็ความรับผิดชอบให้กระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยนะคะเขามีอำนาจในการบริหารจัดการงบประมาณในแบบของเขาได้นะคะแล้วก็มีให้กรมเนี่ยนะคะหรือกระทรวงทบวงกรมเนี่ยคำนึงถึงในเรื่องของความโปร่งใสการตรวจสอบได้แล้วก็งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์เห็นไหมคะก็คือเราก็ต้องไปดูว่ายุทธศาสตร์ชาติเนี่ยจะเป็นไปในทางไหนงบประมาณก็จะเป็นไปในทางนั้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบงบประมาณนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการปรับตัวได้นะคะแล้วก็มีความยืดหยุ่นคล่องตัวมีการกระจายอำนาจออกไปบ้างนะคะแล้วก็มีการอาจจะทำให้มันทันต่อเหตุการณ์นะคะโดยที่ให้หน่วยงานหน่วยราชเนี่ยได้ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะคะก็คือเป็นการเน้นในเรื่องของการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับการกำหนดพันธกิจขององค์กรด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจุดมุ่งหมายในเรื่องของวัตถุประสงค์กลยุทธ์แผนงานงานโครงการอย่างเป็นระบบนะคะแล้วมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะวัดผลนะคะของงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาตินะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่ามันมีการกระจายอำนาจนะคะความรับผิดชอบและเพิ่มบทบาทในการวางแผนการจัดการและก็การบริหารงานไปให้กับหน่วยงานราชการนะคะโดยที่นะคะสามารถที่ให้หน่วยงานเนี่ยมีการแสดงความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆที่มันเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็มีโครงสร้างของเรื่องของความรับผิดชอบและก็ผู้ที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนนะคะโดยที่จะแบ่งเป็น3ระดับนะคะก็คือระดับอะไรคะระดับชาตินะคะอีกระดับนึงก็คือระดับกระทรวงและอีกระดับนึงก็คือระดับกรมนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของระบบงบประมาณแบบปัจจุบันที่เราใช้อยู่นะคะข้อดีนะคะเราก็จะเห็นว่าข้อดีเนี่ยรัฐบาลเนี่ยรัฐสภาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะอนุมัติตั้งงบประมาณได้ตามนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาสามารถที่จะตรวจสอบรัฐบาลได้ตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์นะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะตรวจสอบหน่วยปฏิบัติได้ตามเป้าหมายการให้บริการรัฐบาลก็สามารถที่จะบริหารนโยบายได้ตามเป้าหมายที่สัญญาไว้กับประชาชนแล้วก็ที่แถลงไว้ต่อรัฐสภานะคะแล้วก็ระบบงบประมาณนี้เนี่ยก็โปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็ใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างคุ้มค่าแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะส่วนราชการก็สามารถที่จะบริหารงานได้อย่างมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็บริหารงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตลอดจนบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามเป้าหมายนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของข้อดีนะคะของการจัดระเบียบนะคะการระบบงบประมาณต่างๆที่ผ่านมาข้อดีข้อจำกัดนะคะว่าระบบงบประมาณแบบเดิมหรือว่าระบบงบประมาณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีข้อดีหรือว่าข้อจำกัดอย่างไรบ้างนะคะต่อมาในหัวข้อต่อไปที่เราจะพูดถึงโดยคร่าวๆนะคะในรายละเอียดนักศึกษาก็ไปดูในเอกสารการสอนก็คือกฎหมายและระเบียบนะคะที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นระบบที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องอันแรกเธอที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะพุทธศักราช2560นะคะก็เราจะดูได้จากหลักๆจากมาตรา142นะคะก็จะมีบัญญัติไว้ต่อมากฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกฉบับนึงก็คือพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐนะคะพ.ศ. 2561นะคะก็จะพูดถึงเรื่องนี้ไว้ในมาตรา19เป็นต้นนะคะมาตรา19แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ. 2561นะคะต่อมาก็คือพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2561นะคะซึ่งมาตรา10ก็จะได้พูดถึงเรื่องของหลักให้งบประมาณประจำปีที่เสนอต่อรัฐสภาเนี่ยต้องอย่างน้อยต้องมีอะไรบ้างมีรายรับรายจ่ายเปรียบเทียบกับปีที่ล่วงมาแล้วในปีปัจจุบันนะคะอันนี้ก็เห็นชัดๆว่ามาตรา10เนี่ยพูดถึงระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์เห็นไหมคะบอกว่าซึ่งจะต้องเป็นไปตามองค์ประกอบของระบบนี้นะคะก็กำหนดไว้ชัดเจนในมาตรา10
นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะทราบนะคะว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยเนี่ยนะคะใช้ระบบงบประมาณแบบไหนนะคะแล้วก็ข้อดีข้อเสียของระบบงบประมาณในแต่ละแบบเนี่ยเป็นยังไงนะคะในเรื่องของในส่วนละเอียดนะคะนักศึกษาก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในเอกสารการสอนของหน่วยที่3นะคะ

0: แล้วก็ในสำหรับวันนี้นะคะในการบรรยายในหน่วยที่3นะคะก็เวลาก็หมดแล้วนะคะก็เดี๋ยวนักศึกษาก็พบกันใหม่นะคะในหน่วยอื่นๆที่จะตามมานะคะก็วันนี้ก็สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านวันนี้มาพบกับรายการเพื่อการศึกษาในหัวข้อเรื่องสถาบันการคลังและการงบประมาณนะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะสถาบันการคลังเนี่ยคืออะไรพูดง่ายๆก็คือหน่วยงานนะคะหน่วยงานราชการของเรานี่แหละที่กำกับดูแลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังของประเทศไทยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าเนื้อหากันเลยสถาบันการคลังและการงบประมาณนะคะพูดถึงหน่วยงานของรัฐของประเทศไทยที่มีภารกิจหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณแผ่นดินไม่ได้มีแค่หน่วยงานเดียวนะคะมีอยู่หลายหน่วยงานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดทำนโยบายทางการคลังการอำนวยรายได้ให้กับรัฐก็คือจัดเก็บภาษีจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างการบริหารงบประมาณรายจ่ายและหนี้สาธารณะการบริหารทรัพย์สินของรัฐที่มีอยู่มากมายเป็นต้นนะคะหน่วยงานเหล่านั้นณที่นี้อาจารย์ขอเรียกว่าสถาบันการคลังและการงบประมาณโดยอาจารย์ได้จัดกลุ่มให้นักศึกษาเข้าใจง่ายๆตามภารกิจก็ไล่ไปเลยค่ะตามนโยบายการคลังการอำนวยรายได้ให้กับรัฐก็จะมีหลายกรมที่จัดเก็บภาษีต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของการบริหารงบประมาณรายจ่ายและหนี้สาธารณะสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องการบริหารทรัพย์สินของรัฐในสไลด์หน้านี้นะคะจะเป็นการแบ่งกลุ่มของหน่วยงานตามภารกิจซึ่งภารกิจเหล่านี้เป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงบประมาณแผ่นดินของประเทศไทยในหัวข้อแรกนะคะ 4.1 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและรายได้คนที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องนโยบายโดยตรงเนี่ยก็คือสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในส่วนของที่เกี่ยวกับงบประมาณนะคะด้านรายได้เนี่ยจะมีอยู่4องค์กรด้วยกันหรือ4หน่วยงานด้วยกันที่เรียกว่ากรมสรรพากรกรมศุลกากรกรมสรรพสามิตและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเขามีหน้าที่เก็บภาษีด้วยหรอมีนะคะทั้งที่เก็บด้วยอำนาจของตัวตนเองทั้งที่เก็บแทนหน่วยงานอื่นนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดกันในลำดับถัดไปในสี่เหลี่ยมตรงกลางนะคะ 4.2 เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับอีกฝั่งนึงแล้วเมื่อเรามีรายได้แน่นอนเราต้องมีรายจ่ายถูกต้องไหมคะในการพัฒนาบ้านเมืองต่างๆจนเลยเถิดบางครั้งต้องไปก่อหนี้ก็กลายเป็นหนี้สาธารณะนะคะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในเรื่องของรายจ่ายก็จะมีสำนักงบประมาณเคยได้ยินไหมคะพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอันนี้แหละค่ะที่ต้องผ่านร่างทุกปีเพื่อนำงบมาใช้จ่ายในประเทศและในเรื่องของหนี้สาธารณะที่สำคัญเนี่ยก็คือจะเกี่ยวข้องกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะคะกรมบัญชีกลางก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของรายจ่ายเช่นกันแต่จะเกี่ยวข้องกับรายจ่ายในแง่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะในเรื่องขององค์กรตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยจะมีผู้เกี่ยวข้องอยู่3หน่วยงานด้วยกัน3กลุ่มเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่านะคะก็คือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน3กลุ่มเหล่านี้เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวจะลงรายละเอียดในภายหลังค่ะพาร์ทสุดท้ายนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินของรัฐก็จะมีอยู่ด้วยกันแค่2หน่วยงานเท่านั้นก็คือกรมธนารักษ์เคยได้ยินคำว่าที่ราชพัสดุไหมคะหรือเหรียญกระสาบต่างๆนี่แหละค่ะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมธนารักษ์ทั้งสิ้นนะคะต่อมาก็จะมีเรื่องของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจที่กำกับดูแลบรรดารัฐวิสาหกิจของประเทศไทยทั้งหมดและเป็นผู้ดูแลในเรื่องของโครงการการร่วมลงทุนระหว่างเอกชนกับรัฐนะคะเช่นพวกโครงการเมกะโปรเจกต์ต่างๆรถไฟฟ้า พวกนี้นะคะก็จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสครหรือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจโอเคเราไล่หัวข้อกันหมดแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องเลยนะคะเรามาพูดถึงในเรื่องของสถาบันการคลังที่มีหน้าที่จัดทำนโยบายและมาตรการทางการคลังก่อนนะคะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยอยู่ภายใต้กระทรวงการคลังนะคะโดยหลักแล้วเนี่ยเขามีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะและการจัดทำนโยบายและมาตรการด้านการคลังรวมถึงระบบการเงินเศรษฐกิจมหาภาคและเศรษฐกิจระหว่างประเทศพูดง่ายๆก็คืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับนโยบายเนี่ยจะต้องมาผ่านทางสสคทั้งหมดตัวย่อของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็คือสสคนะคะในส่วนของรายละเอียดเนี่ยตรงนี้สามารถที่จะไปอ่านได้ในตัวเล่มอาจารย์จะไม่ได้ขยายความมากนะคะแต่ใจมายกตัวอย่างให้ฟังว่าเอ๊ะแล้วอะไรล่ะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังบางทีเราอาจจะไม่คุ้นชื่อแต่ว่าตัวอย่างโครงการแล้วก็ตัวอย่างของนโยบายต่างๆที่เขาทำเนี่ยที่เด่นๆเลยก็คือโครงการคนละครึ่งนะคะอันนี้ก็คือเป็นนโยบายที่จะต้องผ่านการศึกษาการพิจารณาวิเคราะห์แล้วว่าโอเคอันนี้เป็นนโยบายด้านการคลังที่น่าจะส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของโครงการนึงของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังถัดไปนะคะเป็นสถาบันการคลังที่มีหน้าที่จัดเก็บรายได้ของรัฐอันนี้รายได้ของรัฐเนี่ยที่จะพูดโดยเฉพาะในเรื่องวันนี้นะคะจะพูดถึงสถาบันการคลังที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีเป็นหลักนะคะอาจจะไม่ได้พูดถึงในเชิงพวกค่าธรรมเนียมต่างๆมากนักเพราะว่าเรื่องที่โดดเด่นเนี่ยแน่นอนย่อมเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษีอากรนะคะกรมแรกที่จะพูดถึงเนี่ยก็อยู่ภายใต้กระทรวงการคลังเช่นกันนะคะกรมสรรพากรเนี่ยจัดเก็บภาษีอะไรบ้าง1คือจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรซึ่งมีอยู่5ประเภทด้วยกันนะคะก็คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรสแตมป์อ่ะอันนี้คือ1บางคนอาจจะคิดว่ากรมสรรพากรเนี่ยจัดเก็บแค่นี้แหละตามประมวลรัษฎากรจริงๆไม่ใช่นะคะยังมีอีกนะคะภาษีการรับมรดกอันนี้เพิ่งมีเมื่อปี58แล้วก็มีภาษีเงินได้ปิโตรเลียมด้วยนะคะซึ่งจะไม่ได้มีความทับซ้อนกันเลยนะคะ3สิ่งนี้นอกจากนี้ยังมีภาษีการเดินทางด้วยนะคะแต่ว่าเรายกเว้นการจัดเก็บมานานมากแล้วก็เลยไม่ได้เป็นพูดถึงมากนะเป็นที่พูดถึงนะคะภารกิจของกรมสรรพากรเนี่ยแน่นอนจัดเก็บภาษีนะคะจัดเก็บภาษีตามที่อาจารย์ได้กล่าวไปนะคะและยังมีเรื่องของการใช้นโยบายทางภาษีอากรเพื่ออะไรคะเพื่อให้ได้ภาษีตามเป้าหมายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งทำให้เกิดความสมัครใจในการเสียภาษีนะคะเนี่ยข้อแรกเขาบอกจัดเก็บภาษีตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องก็คือที่อาจารย์พูดไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของนโยบายต่างๆนานาสิ่งเหล่านี้เนี่ยพวกภารกิจต่างๆเนี่ยของแต่ละหน่วยงานเนี่ยถามว่านักศึกษาจะไปดูได้ที่ไหนเวลาที่เราเห็นว่าหน่วยงานเหล่านี้มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นมาแล้วเราอยากรู้ว่าภารกิจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเนี่ยต้องไปดูที่ไหนให้ไปดูที่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของแต่ละกระทรวงนะคะในนั้นเนี่ยจะมีเนื้อหาทั้งหมดเลยที่บอกว่าแต่ละกรมเนี่ยมีอำนาจหน้าที่อะไรบ้างนะคะอาจารย์พูดล่วงหน้าไปแล้วนะคะนี่คือกรมสรรพากรเนี่ยเกี่ยวข้องกับรายได้ที่มาจากภาษีอากรก็มีภาษี5ประเภทตามประมวลรัษฎากรบางคนเขาก็บอกว่า4ประเภทเพราะว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยก็คือภาษีเงินได้เหมือนกันนะคะในบุลเลตที่2เนี่ยภาษีการเดินทางอันนี้คือยกเว้นมานานมากแล้วนะคะแล้วก็มีเรื่องของพิต้าภาษีเงินได้ปิโตรเลียมนะคะแล้วก็ภาษีการรับมรดกเพิ่งเริ่มมีปี58นะคะลำดับถัดมาค่ะสถาบันการคลังที่เกี่ยวข้องกับภาษีอีกตัวหนึ่งจะพูดว่าภาษีก็ไม่ได้นะคะโดยหลักเนี่ยเขาเก็บอากรแต่เขาเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มแทนกรมสรรพากรด้วย นะคะเพราะว่าอะไรเวลาที่คนนำเข้าสินค้าถ้าเกิดสมมุติว่าจะให้กรมสรรพากรเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ที่ด่านเนี่ยต้องไปนั่งอีกหน่วยงานนึงเนี่ยมันจะเป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างไม่มีประสิทธิภาพนะคะก็เลยมีการมอบหมายโดยประมวลรัษฎากรเนี่ยบอกเลยว่าในขณะที่กรมศุลกากรเนี่ยเขาเก็บอากรขาเข้าฝากเขาเก็บแวดไปเลยนะคะบางคนอาจจะแบบเอ๊ะแล้วทำไมมันถึงมีแวดล่ะเพราะว่าประมวลรัษฎากรนะคะกำหนดนะคะว่าเรื่องแวดเนี่ยนำเข้าเนี่ยคุณต้องเสียด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกรมศุลเนี่ยเขาก็เลยมีหน้าที่ที่จะต้องจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะคะนอกจากอากรขาเข้าด้วยนะคะเขาก็จะมีพระราชบัญญัติศุลกากรของเขาแล้วก็จะมีพิกัดต่างๆที่บอกว่าของแต่ละอย่างเนี่ยจะต้องเสียอัตราเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมีพูดถึงในเรื่องของนโยบายแน่นอนของนโยบายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญถ้าสมมติว่าไม่มีนโยบายมากฎหมายไม่สามารถที่จะออกได้นะคะนโยบายต้องมาก่อนแล้วเราก็จะมาร่างกฎหมายกันว่าเอ๊ะเรื่องต่อๆไปที่จะทำนโยบายนั้นเนี่ยจะเอาไปใช้ให้มีผลบังคับใช้อย่างไรเพราะฉะนั้นทุกกรมเนี่ยเขาจะต้องมีภารกิจหน้าที่ในเรื่องของนโยบายแน่นอนนะคะกรมถัดมานะคะเป็นกรมสรรพสามิตนะคะกรมสรรพสามิตก็เช่นเดียวกันยังอยู่ในลูปของภาษีอากรนะคะตัวภาษีตัวเนี้ยของกรมสรรพสามิตเนี่ยจริงๆมันเป็นภาษีที่เก็บจากการบริโภคคล้ายๆกับภาษีมูลค่าเพิ่มเลยนะคะเพียงแต่ว่าภาษีของกรมสรรพสามิตเนี่ยจะมีลักษณะที่ดูดำๆเทาๆนิดนึงบางคนเขาก็เรียกว่าภาษีบาปภาษีแบบซินแท็กซ์นะคะโดยหลักการเป็นอย่างนั้นแต่บางอย่างเดี๋ยวนี้สมัยนี้พวกสินค้าที่มีราคาแพงมากๆลักชัวรี่หรือว่าเรียกว่าอะไรล่ะของที่มันไม่ได้อยู่ในสโคปที่กรมสรรพากรจะเก็บเขาก็จะเอามาไว้ในสรรพสามิตนะคะอย่างเช่นในเรื่องของภาษีบาปก็จะมีพวกสุรายาสูบยาสูบก็คือบุหรี่นะคะแล้วก็จะมีของลักชัวรี่ก็เช่นพวกรถยนต์เนาะรถยนต์ก็จะอยู่ในของกรมสรรพสามิตเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็จะมีภาษีสรรพสามิตนะคะพวกน้ำหอมอะไรอย่างนี้ก็เกี่ยวด้วยนะคะแล้วก็มีสุรายาสูบไพ่ต่างๆนานานะคะโอเค3กรมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นกรมจัดเก็บหลักของกระทรวงการคลังนะคะซึ่งแน่นอนว่าภารกิจที่สอดคล้องกันก็คือจะมีเรื่องของนโยบายแต่ว่าก็จะแบบว่ามีความเฉพาะเจาะจงไปตามภาษีของแต่ละกรมที่มีหน้าที่จัดเก็บแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนอกจากการที่เรามีกฎหมายบอกว่าให้คุณต้องเสียภาษีอย่างไรแล้วนะคะถ้าสมมุติว่าผู้เสียภาษีไม่ทำตามหน้าที่ของตนเองนะคะถ้าผู้เสียภาษีเนี่ยไม่ทำตามหน้าที่ของตนเองจะทำอย่างไรกฎหมายก็จะมีการมอบอำนาจให้มีการตรวจสอบได้นะคะอย่างเช่นของกรมสรรพากรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นภาษีอากรประเมินหมายความว่าผู้เสียภาษีเนี่ยคุณต้องรู้ตัวเองว่าคุณมีเงินได้เท่าไหร่นะคะพาร์ทที่เป็นเงินได้บุคคลธรรมดาสมมุติตัวคุณต้องรู้คุณเองว่าคุณน่ะมีเงินได้เท่าไหร่คุณต้องมายื่นถ้าสมมติว่าเจ้าหน้าที่เขามาดูแล้วว่ามันดูแปลกๆนะมันดูไม่ถูกต้องนะคะตัวเจ้าหน้าที่เขาก็จะสามารถทำการประเมินได้นะคะประเมินโดยเจ้าพนักงานนะคะคราวนี้แหละเขาก็จะมาทำที่ผิดให้มันกลายเป็นถูกแต่จริงๆโดยหลักแล้วเนี่ยก็คือตัวผู้เสียภาษีเองมีหน้าที่ต้องรู้ตัวเองนะคะพอเจ้าพนักงานเขาประเมินปุ๊บมันก็จะตามมาด้วยอำนาจในการตรวจสอบต่างๆว่าเอ๊ะที่ยื่นมาเนี่ยมันผิดยังไงนะคะตรงนี้แหละคือเรื่องของการตรวจสอบภาษีนะคะทั้ง3กรมก็จะมีสิ่งเหล่านี้เหมือนกันลำดับสุดท้ายในเรื่องของที่เกี่ยวกับรายได้ของรัฐนะคะจะเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นถามว่าเขาเก็บอะไรช่วงหลังๆมาเนี้ยอาจจะเริ่มมีคนบ่นอาจจะเริ่มมีคนที่มีที่เยอะๆนะคะเขามีที่เยอะๆที่แบบซื้อตุนไว้อะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรเลยพอมีกฎหมายตัวนี้ออกมาก็คือพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยก็เริ่มจะปลูกสวนกันบ้างละนะคะเพราะว่าเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติเนี่ยมันมีอัตราภาษีที่ต้องเสียเนี่ยที่ไม่เท่ากัน นะคะถามว่าภาษีตัวนี้

ใครเป็นคนเก็บองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะแต่อย่างที่อาจารย์บอกไปตอนต้นว่าไม่มีกฎหมายถ้าไม่มีนโยบายนะคะตัวนโยบายเนี่ยก็มาจากกระทรวงการคลังค่ะสสค.หรือสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยเขาเป็นตัวตั้งตัวตีในการพัฒนาและร่างกฎหมายตัวนี้ขึ้นมาแต่คนจัดเก็บอะไม่ใช่สสค.คนจัดเก็บภาษีตัวนี้ก็คือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือบรรดาเทศบาลต่างๆนะคะอันนี้ก็อาจจะเห็นภาพชัดมากขึ้นว่ามันมีการทำงานร่วมกันระหว่างหลายๆหน่วยงานเกิดขึ้นนะคะลำดับถัดมาก็เป็นเรื่องของภาษีป้ายนะคะแล้วก็จะมีภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ภาษีธุรกิจเฉพาะที่กรมเนี่ยเขาจัดเก็บและจัดสรรให้นะคะตัวเนี้ยเขาก็จะได้มาด้วยนะคะตรงนี้เขาก็จะแบ่งมาให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีภาษีสรรพสามิตด้วยตะกี้เราจบไปในเรื่องของสถาบันการคลังที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรายได้แล้วนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งว่าด้านรายจ่ายและหนี้สาธารณะเนี่ยมีใครบ้างที่เกี่ยวข้องคนแรกเลยนะคะสำคัญมากสำนักงบประมาณอยู่ภายใต้การกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรีสมัยก่อนไม่ใช่นะคะอยู่กับกระทรวงการคลังแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คืออยู่กับสำนักนายกแล้วเพราะว่ามองว่าอะไรเรื่องงบประมาณเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแต่ละกระทรวงทบวงกรมเนี่ยก็ต้องอยากได้งบประมาณใช่ไหมคะถ้าเกิดสมมุติว่ายังอยู่กับกระทรวงการคลังเนี่ยอำนาจในการต่อรองเนี่ยคือรัฐมนตรีเท่ากันพูดง่ายๆแต่พอไปอยู่กับนายกปุ๊บนายกเนี่ยแน่นอนว่าต้องมีสถานะที่เหนือกว่านะคะนายกจะสามารถคุมได้มากกว่าอันนั้นก็เลยเป็นเหตุผลเบื้องลึกเบื้องหลังว่าทำไมถึงถูกโอนย้ายไปนะคะสำนักงบเนี่ยมีประวัติศาสตร์มานานเลยจริงๆก็คือหลายๆกรมเนี่ยก็มีประวัติศาสตร์มายาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะสำนักงบเขาทำอะไรนะคะเขาเสนอแนะให้ความเห็นรัฐบาลหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานรับงบประมาณหน่วยรับงบประมาณเนี่ยก็แทบจะทุกคนที่เป็นหน่วยงานของรัฐนะคะเพราะว่าต้องใช้งบประมาณในการดำเนินภารกิจของตนนะคะอย่างการจัดเก็บภาษีเนี่ยจู่ๆเราจะไปมือเปล่ามันไม่ได้ใช่ไหมคะมันก็ต้องมีทรัพยากรที่ต้องใช้ต้องมีงบประมาณที่ต้องใช้นะคะรวมถึงการบริหารการจัดทำงบประมาณนะคะและการบริหารงบประมาณรายจ่ายการจัดทำงบประมาณเนี่ยก็เป็นหัวข้ออีกหนึ่งหัวข้อที่สำคัญมากๆซึ่งจะเป็นอีกหน่วยหนึ่งเลยนะคะเป็นเรื่องของการจัดทำและการอนุมัติงบประมาณซึ่งจะได้กล่าวถึงในอีกหน่วยหนึ่งนะคะตัวสำนักงบเนี่ยเขาก็มีกฎหมายที่เขาต้องทำตามก็คือพรบวิธีการงบประมาณแล้วก็พรบวินัยการเงินการคลังของรัฐนะคะและนอกจากนี้เนี่ยเขายังต้องทำให้เป็นไปตามแนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติอีกด้วยในรายละเอียดเดี๋ยวลองไปอ่านเล่นๆในตัวหนังสือได้นะคะลำดับถัดมานะคะกรมบัญชีกลางกรมบัญชีกลางเนี่ยมีความสำคัญกับอาจารย์ทุกเดือนเลยนะคะเพราะเป็นกรมที่จ่ายเงินเดือนนะคะเพราะอาจารย์เป็นข้าราชการนะคะแน่นอนเขาก็ต้องเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินเพราะเงินเดือนที่จ่ายข้าราชการทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็คือเงินของแผ่นดินนะคะข้าราชการก็คือมีหน้าที่รับใช้ประชาชนนะคะแต่แผ่นดินเนี่ยก็คือเป็นคนจ่ายค่าจ้างเราพูดง่ายๆพูดให้เข้าใจง่ายนะคะแต่กรมบัญชีกลางเนี่ยเขาก็ไม่ได้ดูแค่เรื่องเงินเดือนนะคะเรื่องอื่นๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจ่ายเงินทุกอย่างจะต้องดูตามกรมบัญชีกลางการจัดซื้อจัดจ้างเวลาที่รัฐเนี่ยจะจ้างให้ใครทำอะไรเนี่ยถ้าเป็นลักษณะของการจ้างทำของเนี่ยจะต้องเข้าพรบจัดซื้อจัดจ้างแทบจะทั้งหมดนะคะซึ่งจะมีกระบวนการขั้นตอนที่มีความเฉพาะเจาะจงอันนี้ก็จะศึกษาในเรื่องของหน่วยของทรัพย์สินของรัฐอีกทีหนึ่งนะคะนอกจากนี้นะคะยังดูเรื่องพวกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลอย่างใครที่อยากรับราชการหรือที่บ้านมีคุณพ่อคุณแม่หรือใครที่รับราชการเนี่ยเวลาไปโรงพยาบาลมีการเบิกจ่ายตรงอันนี้เขาก็จะมีพูดว่าเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลางนี่แหละค่ะนี่คือกรมบัญชีกลางนะคะก็อยู่ภายใต้การกำกับแน่นอนของกระทรวงการคลังอันนี้ก็คือเป็นภารกิจของเขานะคะก็จะมีในเรื่องของการพัฒนาระบบบริหารการคลังของประเทศนะคะในด้านการบริหารเงินของคลังต่างๆนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องข

ของเกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑ์ด้านการเงินการคลังการบัญชีนะคะเนี่ยบุลเลตที่3ที่อาจารย์เล่าไปแล้วก็คือเป็นเรื่องของการกำหนดนโยบายและมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะคะที่สำคัญผ่านไปอันนี้จะเยอะหน่อยนะคะลองไปไล่ๆอ่านได้เลยองค์กรการตรวจเงินแผ่นดินนะคะปัจจุบันเนี่ยประกอบไปด้วย3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะคะจะมีทั้งหมด7คนนะคะพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภานะคะซึ่งวิธีการแต่งตั้งเนี่ยก่อนหน้านั้นก็จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นมาก่อนนะคะสรรหาเสร็จแล้วก็ต้องไปผ่านสว.แล้วก็จะได้รับการโปรดเกล้าดำรงตำแหน่งเนี่ยเข้าใจว่าวาระน่าจะประมาณ7ปีนะคะซึ่งเขาจะมีหน้าที่อย่างไรบ้างนะคะมีหน้าที่และอำนาจในการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินนะคะกำกับการตรวจเงินแผ่นดินให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินและมีการสั่งลงโทษทางปกครองกรณีที่มีการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐจะเห็นได้ว่าเรื่องวินัยการเงินการคลังของรัฐเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องพัวพันกับแทบจะทุกหน่วยงานเลยนะคะเพราะว่าในเมื่อทุกหน่วยงานเนี่ยเกี่ยวข้องกับการคลังเขาก็ต้องดำรงซึ่งวินัยตรงนี้นะคะให้มันได้มาตรฐานของเกี่ยวกับองค์กรการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยก็จะมีกฎหมายเฉพาะของเขาด้วยนะคะก็คือจะเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเป็นองค์กรอิสระนะคะตามรัฐธรรมนูญนะคะก็จะมีพระราชบัญญัติประกอบที่มาบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจต่างๆเพิ่มเติมไปจากรัฐธรรมนูญเป็นพิเศษเป็นการเฉพาะลำดับถัดมาเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนะคะเช่นเดียวกันค่ะพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภาแต่เคสนี้จะไม่เหมือนกันคือจะมีการเสนอชื่อจากคตง.หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก่อนนะคะจะไม่ได้มีการตั้งคณะกรรมการสรรหาในลักษณะของการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะคะตัวผู้ว่าเนี่ยคนเดียวนะคะคนเดียวคณะกรรมการเนี่ยเป็นบอร์ด7คนที่มากำกับการทำงานของผู้ว่าอีกครั้งนึงนะคะผู้ว่า1คนนะคะผู้ว่าเนี่ยเขามีความเป็นอิสระนะคะในการปฏิบัติหน้าที่และต้องรับผิดชอบต่อคตง.นะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินด้วยนะคะเขามีอำนาจในการตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายและหลักเกณฑ์มาตรฐานที่คตง.กำหนดนะคะแน่นอนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังเช่นกันนะคะรวมถึงตรวจผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐด้วยนะคะลำดับถัดมาก็จะเป็นสำนักงานนะคะที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ว่านะคะและเขามีหน้าที่อะไรคะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดกฎหมายในที่นี้ก็คือตัวรัฐธรรมนูญประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะคะหรือตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่ามอบหมายนะคะ3องค์กรเหล่านี้ก็คือจะเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเงินแผ่นดินในส่วนของสถาบันการคลังที่มีหน้าที่บริหารหนี้สาธารณะนะคะก็คือสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะชื่อก็ชัดเจนบอกอยู่แล้วนะคะอยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงการคลังนะคะมีภารกิจเกี่ยวกับอะไรการบริหารหนี้สาธารณะนะคะคำนี้จะมาบ่อยนะคะแล้วเขาก็จะมีพรบว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะของเขาด้วยเกี่ยวกับการวางแผนกำกับดำเนินก่อหนี้ค้ำประกันและปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาลเราอาจจะมองว่าโหเรื่องนี้มันดูไกลตัวจังแต่เรารู้จักพันธบัตรรัฐบาลไหมคะสบน.เนี่ยแหละบางทีเขาก็ออกพันธบัตรรัฐบาลออกมานะคะไม่ใช่แค่บรรดาธนาคารต่างๆแต่สบน.เนี่ยเขาก็มีออกขายมาเหมือนกันนะคะก็คือเป็นการก่อหนี้เช่นเดียวกันนะพันธบัตรรัฐบาลนะเพราะว่าเหมือนเขามากู้เงินจากพวกคุณจากประชาชนนะคะแล้วก็ให้ใบพันธบัตรมาพร้อมสัญญาว่าเดี๋ยวจะจ่ายดอกเบี้ยเรื่อยๆนะคะแล้วแต่ว่าเขาจะกำหนดจ่ายเมื่อไหร่อันนี้คือเขาเรียกว่าพันธบัตรรัฐบาลมันคือตราสารหนี้ชนิดหนึ่งนะคะในส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นสถาบันการคลังที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหนี้สาธารณะ
ก็จะมีหลายภารกิจ

เลยแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการบริหารหนี้สาธารณะทั้งสิ้นนะคะเนี่ยเขาต้องมีการติดตามภาวะตลาดเงินและตลาดทุนด้วยนะคะเพราะว่ามันพัวพันกันไปหมดนะคะพัฒนาตลาดตราสารหนี้นะคะตราสารหนี้ก็คือพวกพันธบัตรรัฐบาลสถาบันการคลังและการงบประมาณกลุ่มสุดท้ายละกลุ่มสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของทรัพย์สินของรัฐนะคะทรัพย์สินของรัฐเนี่ยมีความหมายกว้างมากนะคะในเรื่องของความหมายโดยลึกซึ้งเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะพูดถึงในเรื่องของหน่วยทรัพย์สินของรัฐอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยคนที่จะมาดูแลที่ดินอสังหาริมทรัพย์ของรัฐก็คือกรมธนารักษ์นะคะกรมธนารักษ์เนี่ยเขามีภารกิจเกี่ยวกับการปกครองดูแลบำรุงรักษาและพัฒนาที่ราชพัสดุค่ะให้มีมูลค่าเพิ่มหรือก่อให้เกิดรายได้นะคะในเรื่องของการประเมินราคาทรัพย์สินเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับกรมธนารักษ์ด้วยเช่นกันเหรียญกษัตริย์นะคะที่เราใช้กันอยู่ทุกวันหรือบางทีเนี่ยในการจัดทำเหรียญกษัตริย์ที่ระลึกเนี่ยก็ต้องมาผ่านกรมธนารักษ์นะคะอีกเรื่องนึงที่บรรดาข้าราชการทั้งหลายเนี่ยนะคะจะได้รับเนี่ยก็คือเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับกรมธนารักษ์ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของทรัพย์สินมีค่าของรัฐอีกด้วยนะคะกรมธนารักษ์เนี่ยก็คือจะดูหลายอย่างมากแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายตัวนะคะแต่ที่เด่นๆที่เราอาจจะใกล้ชิดมากก็คือจะมีเรื่องของที่ราชพัสดุนี่แหละนะคะเนี่ยเขาก็จะพูดถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมธนารักษ์ว่าเขาต้องดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังกฎหมายว่าด้วยเงินตราเพราะเกี่ยวกับโรงกษาปนะคะกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุกฎหมายว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐนะคะภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็เกี่ยวด้วยนะคะแล้วก็กฎหมายอื่นนะคะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินมีค่าอะไรต่างๆนานานะคะสถาบันการคลังสุดท้ายนะคะก็คือเป็นสถาบันการคลังที่มีหน้าที่บริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐโดยหลักการแล้วเนี่ยเขาตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อมาดูแลรัฐวิสาหกิจนะคะรัฐวิสาหกิจเนี่ยคืออะไรมีหลายความหมายมากนะคะมีหลายความหมายมากขึ้นอยู่กับว่ากฎหมายที่เราไปอ่านเนี่ยคือกฎหมายไหนนะคะบางทีเนี่ยบริษัทเนี่ยที่เราได้ยินชื่อบ่อยๆเนี่ยอาจจะเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้กฎหมายหนึ่งแต่อีกกฎหมายหนึ่งอาจจะไม่เข้าข่ายก็ได้ขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์ของแต่ละกฎหมายซึ่งอาจารย์ได้ยกตัวอย่างไว้ให้แล้วอยู่ในหนังสือนะคะในส่วนของสครนะคะนอกจากเรื่องของรัฐวิสาหกิจเนี่ยสิ่งที่สำคัญอีกก็คือในเรื่องของ PPP Public Private Partnerships นะคะหรือเอกรัฐเนี่ยมาร่วมลงทุนกันทำเมกะโปรเจกต์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกโครงการรถไฟฟ้าเนี่ยโดยหลักเนี่ยใช่หมดเลยนะคะมันจะมีกระบวนวิธีที่ค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็ยุ่งยากมากกว่าการจัดซื้อจัดจ้างแบบปกตินะคะเพราะว่ามันมีมูลค่าสูงเนาะมันก็เลยต้องมีความเฉพาะเจาะจงนิดนึงในการเขาเรียกว่าอะไรหาเอกชนมาร่วมลงทุนเนี่ยต้องมีคุณสมบัติยังไงแล้วในการจัดทำโครงการเนี่ยมันจะต้องมีความชัดเจนต้องมีรูปแบบที่ลึกซึ้งละเอียดมากนะคะซึ่งสครเนี่ยเขาก็จะเป็นคนมากำกับดูแลในส่วนตรงนี้ให้โดยหลักสถาบันการคลังและการงบประมาณเนี่ยก็จะมีอยู่4ประเภทตามที่อาจารย์ได้เล่าไปนะคะก็ในวันนี้ก็ขอจบการบรรยายในเรื่องสถาบันการคลังและการงบประมาณแต่เพียงเท่านี้

0: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่รายการแอดอาเซียนครับรายการที่จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับประชาคมอาเซียนในบริบทต่างๆทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
1: รายการของเรานะครับจะแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันครับสำหรับช่วงแรกเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวนะครับทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนกันครับ
2: และในช่วงที่2นะครับเราจะไปวิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวกับประเด็นทั้งเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับและเรื่องราวที่น่าสนใจของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วงวันนี้ที่อาเซียนครับ
0: ครับและช่วงสุดท้ายครับช่วงของฝากจากอาเซียนผมจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความหลากหลายมากมายครับ
2: แล้ววันนี้ช่วงเปิดบ้านอาเซียนเราไปไหนกันครับ
1: ที่สัมผัสนี่อย่างนี้เลย
0: ใช่
1: คร
0: ับ
1: อาจารย์คืออะไรฮะ
0: ได้ความรู้สึก
1: เคลิ้มตลอดเวลา
0: เคลิ้มตลอดเวลา
1: ครับผมสำหรับช่วงเปิดบ้านอาเซียนในวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวของการพัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามกันครับซึ่งได้ข่าวพี่แจนไปมา
0: ใช่แล้วก็มีความอะไรน่าสนใจอยู่เยอะแยะมาก
1: ครับผม
0: สิ่งที่เราไม่เคยเห็นสิ่งที่เราไม่เคยสัมผัสเราจะได้สัมผัสกันในรายการครับ
1: โอเคครับอ
0: ยากรู้จักอยากไปชมกันยัง
2: อยาก
0: อยากไปชมกันเลยคร
1: ับ
2: พี่แจนจริงหรือเปล่าครับที่เวียดนามเนี่ยเขามีนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็เลยทำให้บริเวณนั้นเมืองบริเวณนั้นเจริญก้าวหน้ามากๆเลย
0: ใช่บริเวณที่พี่ไปนะเป็นบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเนี่ยเวียดนามเขาพยายามที่จะพัฒนาตรงนี้ให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญเลยแล้วเมืองที่พี่ไปมีความสำคัญมากใช่เรียกว่าเมืองเกินเธอ
1: ชื่อเกินเธอเหรอครับ
0: เกินเธอครับไม่ใช่รักเธอแต่เกินเธอ
2: ผมเพิ่งได้ยินครั้งแรกเนี่ย
0: ใช่แต่เป็นเมืองนี้มันมีความสำคัญมากนะเพราะว่าเมืองนี้อย่างที่พี่บอกเนาะก็จะพยายามให้เป็นศู
1: นย์กลางของทุกอย่างเลย
0: แล้วเป็นนิคมของอุตสาหกรรมหลายๆอย่างอยู่ตรง
1: แล้วผมได้ยินมาว่าเกินเธอเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นศูนย์รวมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วแต่ที่จุดเด่นของเกินเธอเนี่ยก็คือเป็นเมืองเกษตรกรรม
0: ใช่
1: ไหมพี
0: ่
1: นะครับซึ่งเมืองเกษตรกรรมเนี้ยนะครับมีการปลูกข้าวซึ่งข้าวเนี่ยต้องถือว่าเป็นพืช
0: หลัก
1: ครับหลักของเวียดนามเลยถูกไหมฮะแล้วก็ยังเป็นมีการปลูกพวกผลไม้พืชผักอะไรเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับผมซึ่งต้องถือว่าเมืองนี้เนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งเลยนะครับแล้วผมว่าน่าสนใจมากว่าทางเวียดนามเนี่ยจะมีนโยบายในการพัฒนาเมืองนี้ยังไง
0: พูดง่ายๆว่าเมืองเกินเธอเนี่ยจะมีความพร้อมในหลายๆด้านแล้วเมืองเกินเธอเนี่ยเป็นเมืองที่มีความใหญ่เป็นอันดับ4ของเวียดนาม
1: อันดับ4
0: ของเวียดนามแล้วก็บริเวณที่เมืองเกินเธอเนี่ยที่พี่บอกนะอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเนี่ยก็มีทำเลที่ดีและเวียดนามรัฐบาลเวียดนามก็พยายามที่จะพัฒนาบริเวณเนี้ยให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการพัฒนาด้านอินฟราสตรักเจอร์หรือโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทั้งบกทางน้ำทางอากาศนะเรื่องขนส่งคมนาคมต่างๆแล้วที่สำคัญที่พี่ไปเนี่ยจะเห็นสะพานที่เรียกว่าสะพานเกินเธอเป็นการทางเชื่อมทางบกที่สำคัญเมืองเกินเธอก็มีบทบาทที่สำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมการค้าแล้วก็มีการบริการที่โดดเด่นนะครับทั้งทางภาคอุตสาหกรรมแล้วก็เกษตรกรรมซึ่งทั้งสองภาคเนี่ยมีความที่สอดรับสอดคล้องกันอยู
1: ่
0: นะครับมีสถาบันที่เอื้อต่อการพัฒนารวมทั้งมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเช่นมหาวิทยาลัยเกินเธอนะครับและอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยก็คือมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แล้วก็ทางด้านเภสัชนะครับก็มีบทบาทหลากหลายมากมายเลย
1: ศูนย์กลางของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลย
0: ใช่ครับเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเมืองเกินเธอแล้วก็

0: อย่างที่พี่บอกชัยภูมิของเขาดีมากคือเขาตั้งอยู่บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
1: ครับผมก็เลยว่ามันไม่น่าแปลกใจด้วยเหตุที่ว่ามีมิติหลายๆด้านที่น่าสนใจนะครับของเมืองแห่งนี้เพราะฉะนั้นน่าสนใจว่านักลงทุนจากต่างชาติเนี่ยก็

0: ครับก็มีการเขาเรียกว่าการผลิตอาหารทะเลและอุตสาหกรรมสิ่งทอที่สำคัญนะครับแล้วก็มีการส่งออกแน่นอนว่าของเขาผลิตได้มากแล้วเขาก็ส่งออกไปยังตลาดทั้งยุโรปญี่ปุ่นอเมริกาเหนือและกลุ่มในประเทศเอเชียด้วยนะครับแล้วก็เน้นการส่งออกมากเหมือนกับประเทศไทยนี่แหละนะครับเน้นการส่งออกด้านอาหารสดอาหารแปรรูปนะครับผลิตภัณฑ์สิ่งทอเครื่องนุ่งห่มต่างๆรวมถึงอุตสาหกรรมหนักนะครับ
1: โอ้โหนี่เต็มไปหมดเลย
0: แน่นอนว่าเขาก็เป็นคู่แข่งที่สำคัญนะครับแล้วก็มีการพัฒนาเรื่องเครื่องจักรเรื่องการพัฒนามีแผนนะครับอบรมคุณภาพแรงงานทักษะให้มีการความชำนาญในการทำงานที่มากขึ้นนะ
2: ไม่ธรรมดาเลย
0: ไม่ธรรมดา
2: แต่ว่าเมืองเขานี่น่าจะเป็นแนวหน้าของประเทศเขาเลยได้ไหม
0: ครับก็เป็นแนวหน้านะครับแล้วก็ด้วยพื้นฐานของเขาเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์อยู่เนาะแล้วก็ขั้นตอนเขาก็พยายามรัฐบาลก็พยายามที่จะลดขั้นตอนในการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับราชการลดขั้นตอนอะไรต่างๆนะครับรวมถึงเวียดนามเองก็พยายามที่จะทำให้เมืองเกินเธอเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นจังหวัดอุตสาหกรรมที่สำคัญนะครับ
1: สำหรับช่วงวันนี้ที่อาเซียนครับเราจะพาท่านชมไปติดตามนะครับความพร้อมนะครับแล้วก็การลงทุนในเวียดนามกันครับพร้อมยังครับ
0: พร้อมครับในช่วง
1: วันนี้ที่อาเซียนครับตามไปเลยครับ

0: ท่านผู้ชมครับประเทศเวียดนามถือเป็นประเทศที่น่าสนใจอีกประเทศหนึ่งนะครับเพราะว่าในห่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขามีระดับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ก้าวกระโดดครับผมทั้งนี้ก็ด้วยเหตุที่ว่าเขามีแผนและยุทธศาสตร์การดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศที่น่าสนใจครับในช่วงวันนี้ที่อาเซียนเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องนโยบายตรงจุดนี้ของเขาครับวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามท่านอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เจอกันอีกแล้วนะครับขอบพระคุณท่านอาจารย์นะครับเหมือนเดิมนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเรานะครับประเทศเวียดนามที่ผ่านมาต้องบอกว่าเป็นประเทศที่เนื้อหอมพอสมควรใช่ไหมครับมีนักลงทุนเข้ามามากมายเลย
1: ครับใช่ครับ
0: ด้วยเหตุที่ว่านโยบายของเขาเป็นยังไงครับท่านอาจารย์ในช่วงนี้
1: ผมคิดว่าแน่นอนนอกจากนโยบายที่ช่วยเอื้อให้เกิดการส่งเสริมการค้าการลงทุนแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าตัวรัฐบาลเองก็เป็นคนที่ออกไปเชิงรุกนะครับไปเจรจากับบริษัทข้ามชาติจำนวนมากเพื่อดึงเงินลงทุนเข้าไปในประเทศนะ
0: ครับ
1: แต่ยังมีอีก2เรื่องนะครับที่ถือว่าเป็นแต้มต่อของประเทศเวียดนามด้วยนะครับ เรื่องแรกก็คือเรื่องของปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ของเขาแน่นอนว่าเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่ยาวจากเหนือลงใต้นะครับด้านหนึ่งติดอยู่กับอ่าวตังเกียหรือว่ามหาสมุทรแปซิฟิกหรือทะเลจีนใต้นะครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยติดกับแน่นอนเมนแลนด์อาเซียนนะครับก็คือสปป.ลาวกัมพูชานะครับแต่อีกจุดหนึ่งก็คือทางด้านเหนือทางด้านเหนือของเขาเนี่ยเข้าสู่ประเทศจีนนะครับซึ่งจีนที่ติดอยู่กับประเทศเวียดนามเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เป็นมณฑลกวางสีหรือว่าเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงซึ่งมีเมืองเอกชื่อว่าเมืองหนานหนิง
0: นะคร ับ
1: แล้วก็เมืองหนานหนิงเนี่ยเป็นเมืองซึ่งทางการจีนเองวางโพสิชันให้เป็นเกตเวย์สู่อาเซียนก็คือในการที่จะเชื่อมโยงจีนเข้าสู่อาเซียนเนี่ยต้องเริ่มต้นที่เมืองนี้นะครับ เพราะฉะนั้น land connectivities นะครับ sea connectivities เนี่ยก็เลยพลอยทำให้เวียดนามมีแต้มต่อทางด้านนี้นะครับส่วนแต้มต่อประเด็นที่2ของเวียดนามเองซึ่งดึงดูดนักลงทุนดึงดูดนักการค้าจากทั่วโลกเข้าไปเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเศรษฐกิจภายในประเทศของเวียดนามเองก็มีส่วนน่าดึงดูดใจอยู่ไม่น้อยนะครับเวลาเราวิเคราะห์เศรษฐกิจเนี่ยเรามักจะมองว่าเศรษฐกิจเวลามันเดินหน้าไปเนี่ยมันเหมือนเครื่องยนต์หรือว่าเหมือนเครื่องบินที่ต้องมี4เครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนนะครับ4เครื่องยนต์เนี่ยก็เวลาผูกเป็นสูตรเนี่ยเขาใช้ว่า C บวก I บวก G บวก A + M นะครับ
0: ครับผม
1: C ก็คือการบริโภคภายในประเทศ
0: การบริโภค
1: นะครับ I การลงทุน
0: น
1: ะคร
0: ับ
1: G ก็ C consumption นะครับ I investment นะครับแล้วก็ G government expenditure การลงทุนภาครัฐนะครับแล้วก็ x-m เนี่ยหรือว่า net export คือ export ลบ import ก็คือการส่งออกสุทธินะครับถ้าเรามาดูแต่ละตัวแปรกันนะ
0: ครับ
1: เริ่มจากการบริโภคภายในประเทศเวียดนามเป็นประเทศซึ่งมีประชากร100ล้านคนนะครับ
0: ถือว่าเยอะ
1: ใหญ่กว่าประเทศไทยประเทศไทยเราเนี่ย68ล้านคนเพราะฉะนั้นเวลาที่นักธุรกิจไปลงทุนในประเทศเวียดนามเนี่ยมันจะแตกต่างจากบางประเทศบางประเทศไปเพื่อผลิตและนำสินค้ากลับมาหรือไปส่งออกในประเทศที่3นะครับแต่ในกรณีของเวียดนามเวลาผู้ประกอบการไทยก็ดีเวลาเข้าไปลงทุนเนี่ยเขาไปลงทุนเขาหวังพึ่งตลาดก่อนเพราะตลาดในเวียดนามเนี่ยเป็นตลาดซึ่งมีขนาดใหญ่แล้วเหลือเท่าไหร่ถึงส่งออกไม่ใช่ไปเพื่อใช้เวียดนามไปส่งออกต่อประเทศอื่นแต่ไปเพื่อตลาดเวียดนาม
0: เพื่อตลาดเวียดนาม
1: นะครับตลาดเวีย

0: นามเองก็มีความน่าสนใจเพราะใน100ล้านคนเนี่ยนะครับ roughly นะครับประมาณ100ล้านคนเนี่ยป
1: ั
0: จจุบันมีรายได้ระดับกลางอยู่ประมาณ 7-8 ล้านคนแต่ในอนาคตอันใกล
1: ้
0: คาดการณ์ว่าภายในปี2030หร
1: ือ
0: ในอีก15ปีข้างหน้าชนชั้นกลางของเขาจะเพิ่มขึ้นจาก 7-8 ล้านคนเนี่ยเป็น30ล้านคนซึ่งชนชั้นกลางตรงนี้ถือเป็นลูกค้าที่ดีเพราะมีความต้องการและมีความสามารถในการจับจ่ายนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นตลาดก็เลยมีความน่าสนใจในขณะเดียวกันเมื่อเราพูดถึงประชากร100ล้านคนเนี่ยพบว่าทั้ง100ล้านคนส่วนใหญ
1: ่
0: เป็นประชากรซึ่งอยู่ในวัยกำลังแรงงาน
1: อ
0: ยู่ในวัยชะกันเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ก็จะเข้ามาเป็นแรงงานเข้ามาเป็นคนทำงานที่ดีในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยก
1: ็
0: ยิ่งเป็นปัจจัยเสริมซึ่งแตกต่างจากในกรณีของประเทศไทยซึ่งปัจจุบันนี้เราเข้าสู่สังคมสูงวัยเราขาดแคลนแรงงานวัยชะกันในขณะที่ในเวียดนามเนี่ยแรงงานตรงนี้ยังมีคุณภาพยังมีปริมาณอยู่มาก
1: ตรงนี้ถึงแม้ว่าเราจะมีชนชั้นกลางที่มากกว่าเขาแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าโครงสร้างเศรษฐกิจเรา
0: ใช่แต่ว่า
1: เราเข้าสู่
0: สังคม
1: สังคมส่วนใหญ่
0: นะครับประเด็นต่อไปทางด้านการลงทุนนะครับด้วยความที่เวียดนามเองก็เป็นประเทศที่เพิ่งจะเปิดเข้าสู่ระบบตลาดโลกนะครับเพิ่งเปิดเมื่อใช้นโยบายที่เรียกว่านโยบายโดยเหมยนะครับนโยบายโดยเหมยเนี่ยเริ่มต้นในช่วงปลายทศวรรษ1980ต
1: ้
0: นทศวรรษ1990เพราะนั้นก็ถือว่าเป็นประเทศที่ใหม่มากเป็นเศรษฐกิจเกิดใหม่ emerging economies ดังนั้นระบบโครงสร้างพื้นฐานก็อาจจะยังไม่ดีก
1: ็
0: เท่ากับเป็นตลาดเปิดที่จะทำให้ต่างชาติทำให้นักลงทุนอยากจะเข้าไปลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานถ
1: ู
0: กต
1: ้
0: องไหมครับในขณะเดียวกันด้วยความที่เป็นประเทศซึ่งเป็นรายได้ระดับกลางแล้วแหละแต่เป็นระดับกลางค่อนไปทางข้างล่างก็ดึงดูดให้ทั่วโลกอยากจะเข้าไปเขาเร
1: ีย
0: ก aid for trade นะครับก็คือเข้าไปสนับสนุนในเรื่องของเงินทุนช่วยเหลือโน่นนี่นั่นนะครับก็พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและเช่นเดียวกันที่ผมเรียนไปตอนต้นก็คือ ตัวรัฐบาลเองก็มีนโยบายเชิงรุกในการไปดึงภาคเอกชนเข้ามาลงทุนนะครับป
1: ั
0: จจัยที่3เราพูดถึงเรื่องของภาครัฐนะคร
1: ับ
0: รายจ่ายภาครัฐของของภาคร ัฐบาลแน่นอนตอนนี้เนี่ยปัญหาหนึ่งซึ่งอาจจะดูเป็นเครื่องยนต์ซึ่งไม่ค่อยขับเคลื่อนเท่าไหร
1: ่
0: ก็คือภาครัฐของรัฐบาลเวียดนามเนี่ยย
1: ัง
0: มีหนี้ในสัดส่วนที่สูงนะครับหนี้สาธารณะในสัดส่วนที่สูงซ
1: ึ่
0: งก็อาจจะเป็นอุปสรรคนิดนึงทำให้รัฐบาลไม่สามารถจะเป็นพระเอกในการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากนักนะครับแต่ข้อดีอย่างนึงของรัฐบาลเวียดนามก็คือรัฐบาลเวียดนามเนี่ยยังเป็นรัฐบาลคอมมิวนิสต์อยู
1: ่
0: นะครับด้วยความที่เป็นร
1: ั
0: ฐบาลคอมมิวนิสต์เนี่ยทำให้เขาต
1: ั
0: ดสินใจอะไรได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับพอเขามองว่าข้อตกลงการค้าเสรีที่เรียกว่า Trans-Pacific Partnership หร
1: ือ
0: ว่า TPP ซ
1: ึ่
0: งจะเปิดตลาดให้เวียดนามเข้าสู่ตลาดอย่างเช่นออสเตรเลียญี่ปุ่นและที่สำคัญก็คืออเมริกาเนี่ยเกิดขึ้นเวียดนามสามารถที่จะตัดสินใจเข้าร่วมการเจรจาแล้วก็เข้าเป็นสมาชิกของ Trans-Pacific Partnership ได้เลยทันทีมาดูประเด็นสุดท้ายนะครับเรื่องของการส่งออกซ
1: ึ่
0: งแน่นอนว่าแน่นอนด้วยความที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาตรงนี้เนี่ยนะครับทำให้เขาเดิมเขาได้สิทธิพิเศษทางการค้าที่เรียกว่า GSP ท
1: ั้
0: งกับตลาดยุโรปและตลาดสหรัฐอเมริกา
1: ครับผม
0: ในอนาคตเขาก็จะมีแต้มต่อมายิ่งขึ้นจาก2ตัว ค
1: ือ
0: Trans-Pacific Partnership แล้วก็ข้อตกลงการค้าเสรีเวียดนามยุโรปเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคนเวียดนามนักธุรกิจเวียดนามฝากความหวังไว้เยอะว่า market access หรือการเข้าสู่ตลาดสหรัฐซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ
1: ่
0: ตลาดยุโรปซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นแรงผลักดันทำให้ปัจจุบันเวียดนามเองอาจจะผลิตเฉพาะสินค้าที่เป็นขั้นตอนการผลิตสั้น
1: ๆ
0: แต่เมื่อมี TPP เข้ามาคนที่จะได้สิทธิประโยชน์ทางการค้าต้องมีถิ่นกำเนิดในเวียดนามด้วยเพราะฉะนั้นกระบวนการผลิตในเวียดนามก็จะมี supply chain ที่ยาวขึ้นทั้งในเรื่องของ downstream แล้วก็ upstream เว
1: ีย
0: ดนามก็จะเป็นประเทศซึ่งอาจจะนำเข้าวัตถุดิบเข้ามามาแปลรูปสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้นเพื่อได้ถิ่นกำเนิดว่าเป็น made in เวียดนามนะพอเป็น made in เวียดนามปุ๊บก็สามารถที่จะส่งออกไปในเว
1: ีย
0: ดส่งออกไปในอเมริกาส่งออกไปในยุโรปได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นตรงนี้ก็จะช่วยเสริมให้เรื่องของ X-M หรือว่าการส่งออกสุทธิของเวียดนามเนี่ยเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ดีมากยิ่งขึ้นครับ
1: ทีนี้ในช่วงสุดท้ายครับท่านอาจารย์
0: คื
1: ออยากจะรู้ว่านโยบายต่างๆที่ท่านอาจารย์ได้พูดเนี่ยนะครับ
0: ร
1: วมถึงสภาพนะครับของประเทศในปัจจุบันเนี่ยเขาจะสามารถกลายเป็นเสืออีกตัวหนึ่งของอาเซียนได้ไหมครับ
0: ผมยังการันตีไม่ได้แต่ผมคิดว่าปัจจัยเสริมที่ทำให้เขาเข้มแข็งได้เนี่ยคือเรื่องของทรัพยากรบุคคลนอกจากปริมาณแล้วคุณภาพของแรงงานเวียดนามน
1: ่
0: าทึ่งมากครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะสองเหตุผลที่สำคัญเหต
1: ุ
0: ผลแรกคือเวียดนามเป็นประเทศซึ่งครอบครัวสถาบันครอบครัวมีความแข็งแกร่งมาก
1: ๆครับผม
0: เพราะเขายังมีแนวคิดแบบ Confucius หรือว่าขงจื่ออยู
1: ่
0: ในเวียดนามเนี่ยในแต่ละบ้านมีห้องพิเศษห้องหนึ่งนะครับเรียกว่าห้องบรรพบุรุษ คือเก็บไว้ให้ญาติพี่น้องที่ตายไปแล้วเพราะนั้นเด็กวัยรุ่นเวียดนามเวลามีปัญหาโน่นนี่นั่นบางทีเข้าไปนั่งในห้องนี้
1: เ
0: พื่อไปแบบปรับทุกข์กับบรรพบุรุษก็มีนะครับเพราะนั้นครอบครัวเขาเข้มแข็งจริงๆ
1: ครอบครัวสำคัญ
0: ประเด็นที่สองก็คือด้วยประวัติศาสตร์ของเวียดนามซึ่งเป็นประวัติศาสตร์การต่อสู้ที่โชคโชนมากเวียดนามเป็นประเทศเดียวในโลกนะครับที่สามารถลบชนะมหาอำนาจของโลกได้ทั้งจีนทั้งฝรั่งเศสทั้งสหรัฐอเมริกา
1: โอ้โหสุดยอด
0: เพราะนั้นคนของเขามีความอดทนรักที่จะทำงานหนักและต้องการความก้าวหน้าและพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา
1: ปัจจัยเรื่องกำลังคนนี่ถือว่าน่าสนใจมากเลยนะครับว่าเขามีความเข้มแข็งอย่างมากเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์อย่างสูงนะครับที่สละเวลามาร่วมรายการกับเราครับขอบคุณครับ
0: ด้วยความยินดีครับ
1: ครับท่านผู้ชมครับประเทศเวียดนามถือเป็นอีกประเทศนึงที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเขามีปัจจัยในการพัฒนาประเทศที่ยังน่าติดตามนะครับประเทศเวียดนามจะพัฒนาไปได้ไกลขนาดไหนเป็นเรื่องที่พวกเราคนไทยนะครับจะต้องตามชมกันครับ

0: ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าเรือนิงเกี่ยวนะครับซึ่งเป็นท่าเรือที่จะนำทุกท่านไปชมตลาดน้ำไคลางกันครับตามผมมาครับครับหลังจากที่เราได้ลงมาจากที่ท่าเรือมานะครับเราก็มาถึงที่ตลาดน้ำไคลางนะครับตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่มีอายุมากกว่า100ปีนะครับก็เป็นบรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจมากเลยนะครับไคลางเป็นตลาดศูนย์กลางการขายส่งสินค้าทางการเกษตรที่สำคัญนะครับและก็ใหญ่ที่สุดในเวียดนามเลยทีเดียวชาวบ้านนะครับจะนำสินค้าทางการเกษตรใส่เรือทั้งเรือลำเล็กและเรือลำใหญ่มาขายกันสินค้าที่นำมาก็จะมีความหลากหลายครับแต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นผักผลไม้ตามฤดูกาลโดยเรือแต่ละลำนะครับจะมีสินค้าเพียงอย่างเดียวเรือลำไหนขายสินค้าอะไรนะฮะเราจะสังเกตได้จากการที่พ่อค้าจะนำสินค้านั้นมาผูกแขวนไว้ตรงปลายไม้หัวเรือนะครับเพื่อที่ลูกค้าจะได้มองเห็นกันได้อย่างง่ายๆครับครับอย่างที่เราเห็นนะครับโอ้โหก็จะมีเรือสำเภาลำใหญ่เลยฮะเห็นแตงโมนะฮะมะม่วงสับปะรดนะครับมันแก้วแล้วก็พวกกระเทียมหอมต่างๆนะฮะที่เขาชาวบ้านนำมาขายกันพ่อค้าแม่ค้านะครับนำมาขายกันบนเรือก็จะเห็นเรือเล็กๆเข้าไปเทียบท่าแล้วก็มีการเจรจาต่อรองราคากันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเรือกาแฟหนึ่งหมื่นจ่ายไปก็เป็นมะม่วงนะครับที่เรือเข้ามาเทียบท่าแล้วก็ให้เรามาชิมกันครับขายของอร่อยนะฮะหวานนะฮะนึกบรรยากาศสมัยก่อนนะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็ยังเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายเป็นตลาดน้ำที่มานัดพบกันนะครับตลาดค้าส่งที่สำคัญนะครับในอดีตผมว่าเป็นภาพบรรยากาศของวิถีชีวิตของคนชาวเวียดนามที่เมืองเขินเธอแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับนี่ครับเรือที่มาเทียบตอนนี้นะครับก็เป็นขายขนมปังครับเป็นขนมปังน่าจะเป็นอิทธิพลจากฝรั่งเศสนะครับก็จะเป็นบันมีนะฮะก็ข้างในก็จะมีนะฮะหมูย่างนะฮะหมูแดงมีน้ำราดด้วยก็ใส่ผักนะครับต่างๆลงไปเนี่ยฮะอาหารเช้าของผมครับน่าทานนะครับมาลองชิมกันดูครับว่าเป็นยังไงครับอร่อยอ่ะข้างนอกกรอบข้างในนุ่มมากแล้วก็อร่อยครับอร่อย
1: นอกจากสินค้าที่น่าสนใจคือการใช้ชีวิตของคนในเรือนะครับภายในเรือจะมีทุกสิ่งทุกอย่างครับเป็นแบบบ้านบนน้ำนะครับด้านหน้าจะเป็นที่ขายของด้านในจะเป็นที่พักผ่อนและห้องนอนด้านหลังจะเป็นห้องครัวและลานซักตากผ้าบางบ้านนะครับเรือบางลำยังมีสัตว์เลี้ยงอีกด้วยนะฮะคนที่นี่จะใช้ชีวิตอยู่บนเรือเปรียบเสมือนเป็นบ้านบนบกเป็นวิถีชีวิตที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับและถ้าสังเกตจะเห็นว่าหัวเรือจะมีทาสีเป็นรูปดวงตา2ดวงนะฮะเหมือน Dragon Eyes ก็คือเป็นตามังกรนะฮะหรือตาพญานาคตามแบบเรือโบราณดั้งเดิมในแม่น้ำโขงเขาเชื่อกันว่าเป็นการข่มขวัญและสร้างความหวาดกลัวให้กับสิ่งมีชีวิตในแม่น้ำนับว่าเป็นความเชื่อที่ยังฝังรากลึกในวิถีชีวิตของคนแถวนี้อยู่ครับ
0: ครับเราก็มาสอบถามผู้รู้อีกท่านนึงนะครับคุณหมูใช่ไหมฮะ
2: คร
0: ับ
2: ครับ
0: ที่เห็นเรืออยู่ตรงนี้นะครับแล้วหน้าเรือเนี่ยจะเห็นเหมือนเป็นตานะฮะเป็นตาอะไรครับโดยความเชื่อของชาวเวียดนามแล้วมันคืออะไรครับครับ
2: ก็มีที่เรือเวียดนามผมก็มีตาสองแบบ
0: ครับ
2: ตาคมกับตาแหลมๆนะครับ
0: ครับ
2: ท่านที่ดูนี้ท่านอยู่ในแม่น้ำโขงเนี่ยท่านจะเห็นว่าตาคมๆอย่างเงี้ยความหมายว่าเขาจะดึงดูดลูกค้าเข้ามาแล้วส่วนใหญ่ที่เขาเป็นเรือการค้านะครับ
0: ครับ
2: คือว่าตาคมเนี่ยคือว่าความหมายคือความสงบนะครับผมดึงดูดลูกค้ามาเข้ามาเรือเขาอย่างเงี้ยนะครับแต่ตาแหลมๆท่านจะเห็นว่าอยู่ในทะเลเวียดนามเยอะเรือใหญ่ๆจะมีตาแหลมๆเป็นใหญ
0: ่เป็นเรือสำเภาใหญ่ๆใช่ไหม
2: ใช่ครับก็คือของพวกตาพวกเรือประมงพวกนั้นนะฮะ
0: ครับ
2: คือว่าเขาป้องกันสิ่งร้ายนะครับ
0: เป็นความเชื่อของชาวเวียดนาม
2: ชาวเวียดนามชาวมุงชาวเวียดนามครับ
0: ว่า คอยป้องกันสิ่งร้ายจากของทะเลที่จะมาทำร้ายเรือเขา
2: ครับผมถูกต้องถูกต้อง
1: แม้ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแต่ชาวเมืองเกินเธอก็ยังมีวิถีชีวิตตลาดน้ำที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับคณะกรรมการประชาชนเขตปกครองเมืองเกินเธอเนี่ยได้อนุมัติโครงการอนุรักษ์และยกระดับตลาดน้ำในไคลางและปรับปรุงท่าเทียบเรือครับผมก็มาถึงตลาดผลไม้นะครับตอนนี้ผมก็จะมาดูว่ามีอะไรน่าทานมั่งขนุนครับขนุนครับน่าจะเป็นละมุดอันนี้น่าจะเป็นหมอนทองนะฮะที่นี่ก็มีครับทุเรียนเวียดนามครับฝรั่งอ่ะฝรั่งแน่นอนฮะอันนี้ฝรั่ง
3: ชมพู่ฮะ
1: ส้มเช้งแต่ผมมาสะดุดตายนี่ครับผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแต่ลักษณะลูกจะนิ่มๆขายยังไงครับ What is this โอเคครับผมจะสื่อสารเข้าใจแน่นอนครับโอเคไม่เป็นไรผมจะลองซื้อไปทานดูนะครับไม่มันคือลูกอะไรเดี๋ยวผมไปถามดูอีกทีว่าคืออะไร
4: ตะเกียงเขาอ่ะ
1: นี่แหละครับมันคืออะไรไม่ทราบลักษณะผมบอกไม่ถูกเหมือนอะไรมันคล้ายๆละมุดก็คล้ายๆละมุดแต่หวานมากครับอร่อยครับอร่อยครับแล้วก็นี่ตลาดน้ำครับวิถีชีวิตที่มีเสน่ห์วิถีชีวิตที่ยังไม่มีการปรุงแต่งอะไรมากมายครับ
5: โอ้พี่แจนของขายเพียบเลยนะครับ
6: ตลาดน้ำน่าสนใจมากเลยนะ
7: ใหญ่ด้วยนะครับ
5: แต่ดูว่าพี่จะไปสัมผัสมามากกว่าคนอื่นนะ
6: ใช่แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นเนี่ยผมได้ยินมาว่าพี่แจนเกือบจะไปเป็นลูกเขยของแม่ค้าแถวนั้นแล้ว
7: โดนแม่ค้าจีบไปซื้อผลไม
6: ้โอ้ไม่ธรรมดา
7: แต่ดีนะฮะเพราะว่ามีผลหมากรากไม้เนาะหลายๆอย่าง
6: ใช่เลย
7: มากมายเลยที่น่าสนใจนะครับ
6: แล้วเรือเขาใหญ่ด้วย
7: เรือเขาใหญ่ครับเรือเขาใหญ่เป็นเรือ
6: แตกต่างกับบ้านเรา
7: เรือกำปั่นเรือที่บรรทุกสินค้าใหญ่ๆในนั้น
6: ครับผม
5: ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในรายการแอดอาเซียนที่เราเต็มใจมานำเสนอครับก่อนจบรายการเรามีคำถามมาให้ร่วมสนุกกันอีกแล้วครับ
7: ครับคำถามมีว่าที่ตลาดน้ำไคลางครับมีเรือสินค้ามากมายเราจะทราบได้อย่างไรว่าเรือสินค้าขายอะไรเราดูที่ตรงไหนครับ
5: โหไม่ยากเลยนะฮะ
7: ไม่ยากครับ
5: แล้วส่งคำตอบมาได้ที่ไหนครับพี
7: ่ส่งคำตอบมาได้ที่ @asean_stou ครับ
5: ที่ Facebook ของเรานี่เองเน
7: า
5: ะ
7: ใช่ครับที่ Facebook ของเราแล้วก็อย่าลืมนะครับเรามีของรางวัล
6: เหมือนเดิม
7: ครับเสื้อยืด3รางวัลด้วยกันสำหรับคนที่ตอบเข้ามา
6: อยากได้บ้างอ
7: ่
6: ะ
7: ได้ดิ
6: เดี๋ยวออกไป
7: ตอบคำถาม
6: เดี๋ยวออกไปตอบคำถามเลย
7: ได้เลยครับ
6: นะครับผม
7: ครับวันนี้ก็
6: ครับต้องขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเรานะครับถ้าท่านผู้ชมมีข้อเสนอแนะนะครับสามารถส่งมาได้ตามที่อยู่บนหน้าจอนี้เลยครับ
5: ครับติดตามรายการแอดอาเซียนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เรา3คน
7: ลากันไปก่อนครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is power วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
5: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านตอนที่1ประวัติความเป็นมาของวิทยาการระบาดในเรื่องนี้นะคะก็จะต้องทราบเกี่ยวกับความเชื่อแล้วก็ความเข้าใจของมนุษย์เกี่ยวกับการเกิดโรคและภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วความเชื่อตั้งแต่อดีตกาลมาก็จะมีทั้งผิดแล้วก็ถูกนะคะซึ่งนักศึกษาก็จำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ให้ดีว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยมีความเชื่ออันไหนที่ถูกต้องหรือผิดไปจากข้อเท็จจริงนะคะซึ่งจริงๆแล้วความเชื่อเราก็จะแบ่งออกเป็น5ยุคนะคะอันนี้อาจารย์แบ่งใหญ่ๆตามยุคสมัยแล้วก็ตามเนื้อหาสาระที่สำคัญของแต่ละยุคนะคะยุคแรกนะคะก็คือความเชื่อว่าโรคภัยไข้เจ็บนะคะเกิดจากพูดผีปีศาจแล้วก็เกิดจากเวทมนต์คาถาต่างๆนะคะทำให้เกิดการเจ็บป่วยขึ้นซึ่งอันนี้เป็นความเชื่อตั้งแต่ยุคก่อนคริสตกาลนะคะซึ่งความเชื่อนี้ในขณะนั้นนะคะเราจะเชื่อว่าโรคต่างๆหรือว่าการเจ็บป่วยอะค่ะเกิดจากพูดผีปีศาจเป็นผู้กระทำนะคะหรือว่าเชื่อในเรื่องของจักรวาลดวงดาวเป็นตัวกำหนดความเจ็บป่วยต่างๆนะคะแล้วก็เชื่อว่าความเจ็บป่วยจริงๆแล้วเกิดจากพูดผีปีศาจนะคะถัดมานะคะจะเป็นยุคที่2ยุคที่2นะคะจะเชื่อว่าโรคภัยไข้เจ็บนะคะจะเกิดจากการผิดปกติของกฎแห่งธรรมชาติหรือว่าเรียกว่า natural law นะคะซึ่งยุคนี้นะคะจะให้ความสำคัญกับกฎธรรมชาติต่างๆก็อย่างเช่นดินน้ำลมไฟนะคะเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามธาตุต่างๆไม่สมดุลกันสี่ธาตุไม่สมดุลกันนะคะจะทำให้เกิดการเจ็บป่วยขึ้นอย่างเช่นนะคะเกิดความร้อนความแห้งแรงความชื้นหรือว่าความหนาวเย็นซึ่งธาตุต่างๆที่ไม่สมดุลเนี้ยทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไปกระทบต่อสุขภาพของคนในยุคนั้นนะคะนอกจากนี้นะคะในยุคที่2นี้ยังมีความเชื่อที่สำคัญนะคะเพราะว่าในยุคที่2เนี้ยจะเริ่มเชื่อแล้วว่าการเกิดโรคนะคะจะเกิดมาจากสาเหตุสำคัญ3ประการนะคะอันแรกนะคะก็คือเกิดจากบรรยากาศหรือว่ามลพิษที่มันผิดปกติไปนะคะอย่างที่สองนะคะเชื่อว่าโรคต่างๆเนี่ยความผิดปกติเกิดจากคนผู้นั้นเป็นผู้กระทำเองนะคะแล้วก็อันที่สามนะคะก็คือเชื่อว่าคนจะต้องเป็นผู้สัมผัสกับโรคถึงจะทำให้เกิดเชื้อโรคถึงจะทำให้เกิดโรคนั้นได้อันนี้ก็เป็นสามความเชื่อในยุคที่สองที่สำคัญนะคะซึ่งอันนี้มันเป็นเหมือนตัวเริ่มต้นเลยทำให้เราเริ่มดูว่ามันมีความผิดปกติของการเจ็บป่วยต่างๆเกิดขึ้นนะคะเราก็ไปสู่ยุคที่สามนะคะยุคที่สามนะคะเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากการสัมผัสผู้เป็นโรคนะคะในยุคนี้นะคะก็จะให้ความสำคัญกับการแยกผู้ป่วยเพราะเขาเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามคนป่วยเกิดขึ้นในบ้านนะคะจำเป็นจะต้องกักตัวกักกันหรือว่าหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกันนะคะเริ่มเนี้ยยุคนี้เริ่มจะมีความเป็นวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นยุคนี้ถึงเป็นยุคที่3นี้ถึงเป็นยุคเริ่มต้นนะคะที่มีการกักกันผู้ป่วยแล้วก็ให้ความสำคัญกับการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพราะว่ายุคนี้มองว่าสิ่งแวดล้อมเกิดโรคได้เช่นกันนะคะยุคที่4นะคะยุคที่4เป็นยุคที่เกิดโรคภัยไข้เจ็บซึ่งยุคนี้จะเป็นยุคของทฤษฎีเชื้อโรคซึ่งจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะในเชิงของด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งโรเบิร์ตคล็อกนะคะเขาก็จะเป็นผู้คิดค้นทฤษฎีเชื้อโรคโดยตัวเชื้อโรคนะคะโดยทฤษฎีนี้จะมีความสำคัญก็คือว่าทฤษฎีนี้นะคะจะให้กล่าวถึงเชื้อโรคว่าเชื้อโรคแต่ละตัวจะต้องมีความจำเพาะเจาะจงกับการเกิดโรคนั้นๆนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะทฤษฎีนี้ยังเชื่อว่าโรคนั้นๆจะต้องมีสาเหตุเพียงหนึ่งสาเหตุเท่านั้นนะคะซึ่งพอมาในยุคที่5นะคะถัดมาก็คือยุคโรคภัยไข้เจ็บเกิดจากแนวคิดสมัยใหม่นะคะหรือว่า Modern Concept

of disease นะคะซึ่งยุคนี้นะคะก็จะเปลี่ยนแนวคิดของยุคที่4นะคะเพราะว่ายุคที่4เชื่อว่าเชื้อโรคเกิดจากเชื้อเพียง1เชื้อถึงจะทำให้เกิดโรค1โรคแต่พอยุคที่5ปุ๊บเราจะเน้นเกี่ยวกับโรคไร้เชื้อหรือว่าโรคไม่ติดต่อเป็นหลักเพราะฉะนั้นนะคะแนวคิดร่วมสมัยเนี่ยจึงให้ความสำคัญกับโรคว่า1เชื้อโรคจะเกิดได้จากหลายๆสาเหตุนะคะหรือว่าจะเรียกว่าเป็น multiple causation นะคะแล้วก็ถัดมาเป็นวิวัฒนาการของวิทยาการระบาดนะคะวิวัฒนาการก็จะแบ่งใหญ่ๆได้ให้ยุคเหมือนเดิมนะคะอันแรกก็คือยุคของความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดโรคกับสิ่งแวดล้อมนะคะอันที่สองก็คือยุคที่เริ่มใช้วิธีการทางสถิติชีพต่างๆมาใช้ในการระบาดวิทยานะคะยุคที่3นะคะก็คือการประยุกต์ใช้หลักการแล้วก็เหตุผลในการระบาดวิทยามาอธิบายเหตุการณ์ต่างๆว่าการระบาดเกิดขึ้นได้อย่างไรมีสาเหตุอย่างไรและแพร่กระจายอย่างไรนะคะยุคที่4นะคะเป็นการทดลองในการศึกษาวิจัยต่างๆนะคะก็จะมีการคิดค้นยาต่างๆขึ้นมาวัคซีนต่างๆขึ้นมาแล้วก็ยุคที่5นะคะจะเป็นยุคพัฒนาการวิวัฒนาการทางระบาดวิทยาเกี่ยวกับโรคไร้เชื้อนะคะหรือว่าโรคในกลุ่ม NCD เรามาดูแต่ละวิวัฒนาการนะคะอันแรกนะคะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดโรคและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งฮิปโปเครติสเขาจะถือว่าเป็นบุคคลสำคัญทางด้านระบาดวิทยามากนะคะซึ่งอันเนี้ยเขาก็ได้เขียนเรื่อง On Air Water and Place นะคะซึ่งชื่อเรื่องก็จะบอกให้เราเห็นถึงการเกิดโรคเนี้ยมันมีความสำคัญทั้งกับอากาศน้ำแล้วก็สถานที่นะคะซึ่งเรื่องเนี้ยเป็นเหมือนตัวจุดประกายนะคะทำให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการเกิดโรคแล้วก็วิวัฒนาการในช่วงที่2นะคะก็มีการเริ่มนำสถิติชีพมาใช้อธิบายทางระบาดวิทยามากขึ้นนะคะซึ่งเราอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าวิทยาการระบาดเป็นการเก็บข้อมูลมีการแจ้งนับมีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบระเบียบนะคะเพราะฉะนั้นสถิติชีพเนี้ยจึงมีความสำคัญในการนำมาอธิบายว่าการป่วยการตายนะคะมีความสัมพันธ์กับปัจจัยอะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นอายุเพศนะคะหรือว่าปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็ในยุคนี้นะคะก็จะมีคนที่คิดตารางชีพที่สำคัญนะคะก็คือจอห์นกราฟซึ่งเขาเป็นคนแรกที่เริ่มใช้ตารางชีพขึ้นนะคะแล้วก็พอในยุคที่3นะคะจะเป็นยุคการประยุกต์ใช้เหตุผลแล้วก็หลักการในการอธิบายวิทยาการระบาดนะคะซึ่งในยุคนี้นะคะก็จะมีนักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญนะคะจริงๆแล้วมีหลายท่านแต่ว่าในที่นี้ก็จะมีจอห์นสโนว์นะคะที่ให้ความสำคัญแล้วก็ค้นพบการระบาดของอหิวาแล้วก็อธิบายเหตุผลได้อหิวาเกิดจากอะไรนะคะถัดมาก็คือวิลเลียมบักส์นะคะอธิบายการติดต่อของโรคไทฟอยด์นะคะนอกจากนั้นยังมีคนอื่นๆอีกหลายท่านนะคะแล้วก็ยุคที่4นะคะจะเป็นการทดลองศึกษาวิจัยในการระบาดวิทยานะคะซึ่งก็จะมีหลายท่านเหมือนกันในที่นี้ขอกล่าวถึงแค่เฉพาะปีแอร์ชานอเล็กซานเดอร์นะคะซึ่งเขาก็ได้ทำการทดลองแบบในเชิงเปรียบเทียบนะคะก็คือคอนโทรลกรุ๊ปนะคะแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับโรคปอดบวมแล้วก็ยุคสุดท้ายยุคที่5เป็นการพัฒนาทางวิทยาการระบาดศึกษาเกี่ยวกับโรคไร้เชื้อหรือ NCD นะคะก็โครงการที่สำคัญนะคะก็อย่างเช่นโครงการฟาร์มิงแฮมนะคะฟาร์มิงแฮมเขาก็จะศึกษาระยะโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะแฝงกับกลุ่มคนปกติหรือสุขภาพดีนะคะแล้วก็ค้นพบปัจจัยเสี่ยงแล้วก็วิธีการป้องกันนะคะค่ะสำหรับเนื้อหาในตอนที่1 นะคะเรื่องความเชื่อในแต่ละยุคอาจารย์ก็อยากให้นักศึกษาทำความเข้าใจว่าความเชื่อจริงๆแล้วมี5ยุคมี5สมัยนะคะหรือว่าวิวัฒนาการก็มี5ยุค5สมัยเหมือนกันนะคะในแต่ละยุคสมัยมีทั้งข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็มีวิวัฒนาการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันจะมีบางกลุ่มที่ยังเชื่อในความเชื่อเดิมๆนะคะก็ควรจะต้องมีการปรับปรุงให้หรือว่ามีการใช้วิจารณญาณในการตีความนะคะค่ะทั้งหมดก็เป็นสรุปเนื้อหาของตอนที่1 นะคะประวัติความเป็นมาของวิทยาการระบาดค่ะ

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านตอนที่2มโนทัศน์ของการศึกษาวิทยาการระบาดสำหรับในเรื่องนี้นะคะนักศึกษาก็จะทราบเกี่ยวกับนิยามทางวิทยาการระบาดหลักๆแล้วนะคะคำนิยามของวิทยาการระบาดมาจากภาษาอังกฤษนะคะที่ชื่อว่า epidemiology นะคะก็จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับประชากรนะคะแล้วก็ epidemiology มาจากรากศัพท์3คำนะคะก็คือ EP นะคะหรือว่า on หรือว่า up on นะคะก็คือเหนือขึ้นไปตัวที่2นะคะก็คือ demos นะคะหรือว่าจะแปลว่า people หรือว่า the common people ก็ได้นะคะก็คือหมายถึงประชาชนทั่วๆไปหรือว่าคนกลุ่มใหญ่นะคะอันที่3นะคะก็คือ logy นะคะหรือว่า logos นะคะก็จะแปลว่า study การศึกษานะคะดังนั้นวิทยาการระบาดนะคะจึงเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับประชากรซึ่งในที่นี้นะคะเราก็จะเน้นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเป็นหลักนะคะถ้าเป็นระบาดวิทยาในการควบคุมโรคสำหรับองค์ประกอบทางการศึกษาทางวิทยาการระบาดนะคะองค์ประกอบสามารถแบ่งใหญ่ๆได้เป็น6องค์ประกอบนะคะอันแรกนะคะก็คือปัญหาสุขภาพแล้วก็โรคต่างๆนะคะในส่วนของปัญหาสุขภาพนะคะก็ต้องเข้าใจก่อนว่าโรคมีหลายโรคนะคะมีทั้งโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อโรคจากการบาดเจ็บโรคจากการประกอบอาชีพนะคะซึ่งในแต่ละโรคก็จะมีเนื้อหาปลีกย่อยลงไปนะคะแต่ว่าใดๆก็ตามนะคะเราต้องเข้าใจก่อนว่าปัญหาสุขภาพเกิดจากอะไรนะคะเพราะว่าโรคแต่ละโรคก็จะเกิดข้องเกี่ยวกับปัจจัยแต่ละตัวหรือว่าตัวเชื้อโรคที่มีความแตกต่างกันนะคะอันองค์ประกอบที่2นะคะในเรื่องของประชากรนะคะจำเป็นจะต้องรู้ว่าประชากรตอนนี้กลุ่มใดมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือกลุ่มใดเป็นกลุ่มที่เกิดโรคแล้วและต้องการป้องกันควบคุมนะคะปัจจัยด้านประชากรหรือองค์ประกอบด้านประชากรนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านอายุเพศการศึกษาถิ่นที่อยู่นะคะหรือว่าวิถีชีวิตซึ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยด้านประชากรทั้งสิ้นนะคะอย่างเช่นนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นนะคะอายุในเด็กวัยผู้ใหญ่แล้วก็ผู้สูงอายุก็จะมีปัจจัยด้านประชากรด้านอายุแตกต่างกันทำให้เกิดโรคต่างกันในวัยเด็กนะคะโดยเฉพาะ 0-5 ปีส่วนมากจะเป็นโรคติดเชื้อนะคะแล้วก็วัยผู้ใหญ่วัยทำงานส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโรคจากการประกอบอาชีพและถ้าเป็นวัยผู้สูงอายุนะคะก็จะเป็นโรคเรื้อรังนะคะต่างๆอย่างเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคไตเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เกิดมาจากปัจจัยด้านประชากรทั้งสิ้นรวมถึงพันธุกรรมด้วยนะคะถัดมานะคะจะเป็นเรื่องความถี่ของโรคองค์ประกอบที่3นี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะเพราะว่าความถี่ของการเกิดโรคจำเป็นจะต้องรู้ว่าณขณะนี้มีคนป่วยคนตายมีจำนวนเท่าไหร่อัตราป่วยอัตราตายเป็นอย่างไรอัตราป่วยอัตราตายในประชากรกลุ่มไหนเยอะกว่ากันนะคะอันนี้เป็นเรื่องของความถี่ของการเกิดโรคทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นนะคะในส่วนของความถี่ของการเกิดโรคนี้เราอาจจะต้องถ้าเกิดการระบาดของโรคเราอาจจะต้องกำหนดคำนิยามให้ชัดเจนนะคะว่าโรคหมายถึงโรคใดมีความหมายอย่างไรแล้วจะวัดจะเก็บข้อมูลอย่างไรนะคะองค์ประกอบที่4เป็นเรื่องการกระจายของโรคนะคะการกระจายของโรคก็อย่างที่อาจารย์บอกนะคะวิทยาการระบาดการกระจายของโรคก็เน้นที่ time place present นะคะก็คือ time ก็คือเวลาช่วงไหนเกิดการระบาดของโรคช่วงหน้าฝนช่วงหน้าแล้งplace ก็คือสถานที่ใดเกิดการระบาดของโรคแล้วก็ person คือบุคคลใดเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยงบุคคลใดทำให้เกิดการระบาดของโรคเป็นเรื่องการองค์ประกอบที่4การกระจายของโรคทั้งสิ้นนะคะถัดมาองค์ประกอบที่5สาเหตุของการเกิดโรคนะคะสาเหตุและปัจจัยกำหนดนะคะหรือปัจจัยที่มีอิทธิพลนี้นะคะก็อย่างที่อาจารย์บอกค่ะเป็นทั้งปัจจัยส่วนบุคคลก็ได้หรือว่าปัจจัยภายนอกก็ได้นะคะซึ่งปัจจัยก็อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นปัจจัยส่วนบุคคลก็อายุพันธุกรรมเพศการศึกษาถ้าเป็นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมนะคะก็อย่างเช่นนะคะเศรษฐ

กิจสังคมนะคะอาจจะส่งผลต่อสุขภาพทำให้เกิดภาวะเครียดนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกหรือว่าปัจจัยด้านสังคมส่งผลนะคะซึ่งในปัจจุบันนะคะปัจจัยด้านสังคมโดยเฉพาะแบบแผนวิถีชีวิตนะคะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารฟาสต์ฟู้ดก็จะส่งผลทำให้เกิดโรค NCD มากขึ้นนะคะองค์ประกอบสุดท้ายองค์ประกอบที่6นะคะองค์ประกอบที่6เป็นการควบคุมป้องกันโรคนะคะเรารู้ทั้ง5องค์ประกอบและเพราะฉะนั้นนะคะองค์ประกอบที่6เป็นองค์ประกอบสำคัญเพราะเราจะต้องรู้ว่าตอนนี้โรคเกิดโรคอะไรและเราก็จะต้องมาวางแผนป้องกันควบคุมโรคเพราะว่าโรคติดต่อกับโรคไม่ติดต่อมีวิธีการกลวิธีในการควบคุมป้องกันโรคแตกต่างกันนะคะถัดมานะคะจะเป็นวัตถุประสงค์ของการศึกษาทางวิทยาการระบาดนะคะวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิทยาการระบาดหลักๆนะคะก็จะมี4ข้อนะคะอันแรกก็คือเพื่อศึกษาธรรมชาติการเกิดโรคนะคะแล้วก็การกระจายของโรควัตถุประสงค์ข้อที่2นะคะเพื่อศึกษาการกระจายของโรคในชุมชนวัตถุประสงค์ข้อที่3นะคะก็เพื่อหาสาเหตุและปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดการเกิดโรคในชุมชนแล้วก็วัตถุประสงค์ข้อที่4นะคะเพื่อประเมินมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าวัตถุประสงค์แต่ละ4วัตถุประสงค์ก็จะครอบคลุมขอบข่ายของวิทยาการระบาด ทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าในเบื้องต้นเราต้องศึกษาธรรมชาติก่อนดูการเกิดการกระจายของโรคหลังจากนั้นเราต้องดูสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็มาวางแผนในการป้องกันนะคะสำหรับประโยชน์ของการศึกษาทางวิทยาการระบาดนะคะก็คือหลักๆแล้วก็จะมีประโยชน์ในการบริการสุขภาพในเชิงคลินิกนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการรักษาพยาบาลนะคะหรือการประเมินความเจ็บป่วยแล้วก็อีกประโยชน์ข้อหนึ่งนะคะเป็นข้อใหญ่ก็คือมีประโยชน์ในงานสาธารณสุขในชุมชนนะคะช่วยก็อย่างที่บอกนะคะระบาดวิทยาช่วยในการหาสาเหตุของการเกิดโรคเพื่อวางแผนในการควบคุมป้องกันเพราะฉะนั้นประโยชน์นะคะก็คือช่วยในการวิเคราะห์หาสาเหตุช่วยในการกำหนดมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านระบาดวิทยานะคะซึ่งในจริงๆแล้วถ้าเราเก็บข้อมูลในชุมชนหรือว่าในคลินิกจริงๆเราจะเห็นว่าระบาดวิทยาจะเป็นเครื่องมือที่เข้าไปสอดแทรกในการดำเนินงานทั้งสองส่วนนะคะเนื้อหาของตอนที่2นะคะก็จะเห็นว่าหลักๆแล้วหัวใจสำคัญของวัตถุประสงค์ของการระบาดวิทยานะคะก็เพื่อศึกษาธรรมชาติของการเกิดโรคการกระจายหาสาเหตุทางโรคติดเชื้อโรคไร้เชื้อนะคะแล้วก็มาวางแผนในการควบคุมป้องกันโรคนะคะวัตถุประสงค์ก็คือมุ่งเพื่อทำให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นนะคะทั้งหมดที่กล่าวมานะคะก็คือสรุปเนื้อหาสาระสำคัญของตอนที่2มโนทัศน์ของการศึกษาวิทยาการระบาด

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านตอนที่3การดำเนินงานระบาดวิทยาการดำเนินงานระบาดวิทยาในชุมชนก็จะแบ่งออกเป็นใหญ่ๆนะคะ4ขั้นตอนนะคะอันแรกก็คือขั้นรวบรวมข้อมูลอันที่2ก็คือการตั้งสมมติฐานอันที่3นะคะขั้นตอนที่3คือการทดสอบสมมติฐานทางวิทยาการระบาดขั้นที่4นะคะก็คือการอธิบายกลไกของการเกิดโรคสำหรับในขั้นตอนที่1นะคะการรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนนี้นะคะนักศึกษาจะต้องรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลประชากรทั่วไปนะคะข้อมูลปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆทางระบาดวิทยานะคะซึ่งข้อมูลทั่วไปก็อย่างที่อาจารย์ได้อธิบายไว้นะคะก็จะมีทั้งข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลนะคะอายุอาชีพเพศการศึกษาหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดโรคต่างๆนะคะอัตราป่วยอัตราตายการบาดเจ็บการเจ็บป่วยหรือรวมทั้งพฤติกรรมหรือว่าวิถีชีวิตนะคะเป็นข้อมูลทั้งด้านสถิติชีพต่างๆที่นักศึกษาต้องรวบรวมขั้นตอนที่2นะคะพอเรารวบรวมข้อมูลได้เสร็จเราต้องมากำหนดสมมติฐานนะคะว่าตอนนี้ปัจจัยเสี่ยงอะไรทำให้เราสนใจและปัจจัยเสี่ยงนั้นทำให้เกิดโรคอะไรนะคะนำไปสู่ขั้นตอนของการตั้งสมมติฐานซึ่งหลักของการตั้งสมมติฐานที่ดีนะคะจะต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลหรือการทบทวนวรรณกรรมมาอย่างมากเพียงพอนะคะเราถึงมากำหนดสมมติฐานได้ว่าปัจจัยใดเสี่ยงทำให้เกิดโรคใดนะคะหลังจากนั้นค่อยนำมาสู่ขั้นตอนที่3การทดสอบสมมติฐานนะคะซึ่งการทดสอบสมมติฐานนะคะก็จะมีหลายวิธีมากนะคะแต่ว่าโดยทั่วไปทางระบาดวิทยานะคะนิยมใช้2วิธีก็คือการศึกษาโดยการสังเกตการนะคะ observational study กับการศึกษาโดยการทดลองนะคะ experimental study ซึ่ง2วิธีนี้นะคะก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะเราต้องการศึกษาเกี่ยวกับโรคในกลุ่มประชาชนหรือว่าประชากรทั่วๆไปนะคะหรือว่าดูปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับโรคในประชากรทั่วๆไปนะคะเราก็จะเลือกใช้วิธีการศึกษาแบบแรกนะคะก็คือobservational study นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะเราต้องการดูในเชิงลึกหรือว่ากลุ่มตัวอย่างเราหรือว่ากลุ่มผู้ป่วยของการเกิดโรคเรามีค่อนข้างจำกัดหรือค่อนข้างน้อยนะคะเราก็จะต้องเลือกใช้การทดลองหรือว่าการศึกษาในรูปแบบที่2เป็นหลักนะคะเพื่อจะดูนะคะเพราะว่าการทดลองเนี้ยจะมีการควบคุมปัจจัยที่จะส่งผลต่อการเกิดโรคหรือว่าการทดลองยาต่างๆของเรานะคะพอเราเลือกใช้รูปแบบการศึกษาได้นะคะเราก็ทดลองดูว่าสิ่งที่เราดีไซน์ไว้ถูกต้องไหมนะคะพอเราดีไซน์ตามกระบวนการแล้วนะคะค่อยนำไปสู่ขั้นที่4นะคะเราเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จนะคะเรานำมาอธิบายกลไกของการเกิดโรคเพราะว่าพอเราเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จสรุปผลเสร็จในขั้นที่3เราจะทราบแล้วว่าตอนนี้มีปัจจัยหรือสาเหตุใดทำให้เกิดโรคเราก็มาอธิบายนะคะว่าทำไมกลไกมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะคะซึ่งกลไกของการเกิดโรคนะคะอาจจะเกิดได้ทั้งผู้ป่วยไปรับสัมผัสมานะคะในสำหรับกลุ่มที่เป็นโรคติดต่อแล้วก็กลุ่มที่เป็นโรคไม่ติดต่อหรือ NCD นะคะอาจจะเกิดมาจากพฤติกรรมนะคะซึ่งอันเนี้ยผลการศึกษาตั้งแต่ขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3มันก็จะสามารถอธิบายในขั้นตอนที่4ได้นะคะถัดมานะคะอาจารย์ก็จะแบ่งการดำเนินงานนะคะใหญ่ๆนะคะก็คืออันแรกก็คือในสถานประกอบการนะคะขั้นตอนก็เหมือนเดิมนะคะเหมือน4ขั้นตอนหลักที่อาจารย์บอกไปอันแรกก็คือรวบรวมข้อมูลนะคะรวบรวมข้อมูลในสถานประกอบการข้อมูลบุคลากรต่างๆนะคะว่าตอนนี้บุคลากรในโรงงานมีเท่าไหร่นะคะสุขภาพเป็นอย่างไรผลการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ดูแฟ้มเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมประวัติการทำงานด้วยนะคะประกอบการแล้วก็ทำการเฝ้าระวังซึ่งในสถานประกอบการนะคะส่วนมากแล้วจะเกิดอุบัติเหตุ
เป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นการเฝ้าระวังก็เน้นการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพนะคะการไม่สวมใส่อุปกรณ์ต่างๆซึ่งการเฝ้าระวังมีหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นเชิงลุกเชิงรับนะคะหรือว่าการเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติงานนั้นอย่างเช่นการปฏิบัติงานในเหมืองแร่ถ่านหินนานๆ นะคะอาจจะทำให้เกิดโรคเยื่อหุ้มปอดอักเสบหรือว่าแย่โรคเกี่ยวกับแร่ใยหินได้นะคะซึ่งอันนี้มันก็ต้องเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพระยะยาวแล้วก็การเฝ้าระวังในการสัมผัสสิ่งในสถานที่ทำงานนะคะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมอาจจะอยู่ในสถานที่ไม่ปลอดภัยนะคะนอกจากนั้นนะคะพอเฝ้าระวังเสร็จถ้าเกิดพบปัจจัยเสี่ยงหรือว่าปัญหาต่างๆนะคะเราก็ดำเนินการสอบสวนโรคหรือว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นว่าเกิดมาจากสาเหตุใดนะคะอุปกรณ์แมสใส่อุปกรณ์ต่างๆเพื่อป้องกันเซฟตี้ให้กับบุคลากรมีครบถ้วนไหมนะคะอันนี้คือการสอบสวนทั้งสิ้นสถานที่ใดเป็นสถานที่เสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เข้ามาสู่การศึกษาวิทยาการระบาดในเชิงของปัญหาในพื้นที่นะคะก็คือดูว่าจุดไหนเป็นจุดสัมผัสหรือว่าจุดเสี่ยงในการทำงานบ้างนะคะแล้วก็การดำเนินงานระบาดวิทยาในสถานประกอบการนะคะสรุปแล้วก็จะมี6ขั้นตอนใหญ่ๆนะคะอันแรกก็คือรวบรวมข้อมูลอันที่2ก็คือประเมินสถานการณ์อันที่3นะคะก็คือการเฝ้าระวังในบุคลากรอันที่4นะคะก็คือการเฝ้าระวังในผู้ป่วยนะคะอันที่5ก็คือการเฝ้าระวังในโรงพยาบาลแล้วก็อันที่6นะคะก็คือการเฝ้าระวังการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลซึ่งเราจะเห็นว่าการดำเนินงานในสถานประกอบการอันนี้นะคะจะเน้นที่โรงพยาบาลลักษณะจะเหมือนกับในโรงงานนะคะเพียงแต่ว่าแตกต่างกันที่ปัจจัยเสี่ยงในการสัมผัสเพราะว่าในโรงงานส่วนใหญ่แล้วปัจจัยเสี่ยงคืออุบัติเหตุแต่ถ้าในโรงพยาบาลปัจจัยเสี่ยงก็คือการติดเชื้อต่างๆที่บุคลากรอาจจะได้รับจากการประกอบอาชีพหรือการปฏิบัติงานนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลนักสาธารณสุขหรือว่าบุคลากรอื่นๆที่อยู่ในโรงพยาบาลนะคะค่ะสำหรับเนื้อหาในตอนที่3นะคะการดำเนินงานทางด้านระบาดวิทยานะคะก็อย่างที่อาจารย์เน้นไปก็คือจะเน้น4ขั้นตอนหลักนะคะก็คือการรวบรวมข้อมูลมาเพื่อตั้งสมมติฐานนะคะพอตั้งสมมติฐานใช้หลักทางวิชาการเสร็จแล้วก็นำสมมติฐานนั้นนะมาทดสอบสมมติฐานหลังจากทดสอบสมมติฐานได้ข้อเท็จจริงและเราก็เอามาอธิบายกลไกการเกิดโรคต่างๆแล้วก็สำหรับการดำเนินงานระบาดวิทยาในสถานประกอบการนะคะอาจารย์เน้นทั้งในโรงงานแล้วก็ในโรงพยาบาลหลักการก็คือจะเหมือนกันนะคะก็คือจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลการเฝ้าระวังแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามเกิดกรณีหรือการบาดเจ็บการเจ็บป่วยก็ต้องทำการสอบสวนการระบาดของโรคนะคะแล้วก็ใช้กระบวนการวิจัยนะคะทางระบาดวิทยาเข้ามาสอดแทรกเพื่อจะทำให้เราได้ความชัดเจนในกลไกหรือว่าการเกิดโรคต่างๆหรือว่าสาเหตุการเกิดโรคนะคะทั้งหมดนะคะก็คือเนื้อหาสาระของตอนที่3การดำเนินงานระบาดวิทยาค่ะ

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับวิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: เลยเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
3: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ NCOU Channel